0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับการแสดงกำลังจะเริ่ม
1: เมื่อไร
0: ขอให้ทุกท่านย้อนเวลาไปตั้งสติมีความสุขเหมือนตอนประมาณ1 ทุ่มตรงการแสดงในวันนี้ขอบคุณมากครับเ
2: รื่องการท่านผู้ชมคือศิลปินระบุนะครับว่าเดี๋ยวจะแสดงเต็มที่เลยชดเชยให้ผู้ชมแต่ปรากฏว่าต้องเล่นเล่นหยุดหยุดอ่ะ
3: คือต้องหยุดพักเป็นระยะหลายครั้งเพื่อจัดการเรื่องความปลอดภัยเนี่ยค่ะ
2: นี่ฮะอย่างครั้งแรกตอน3 ทุ่ม 55 นาทีเนี่ย
3: ผู้
2: ชม6แถวแรกถูกเจ้าหน้าที่บอกให้ถอนตัวออกมา
3: โซน VIP 7,000 บาทนั่นนะคะ
2: ในคลิปเดี๋ยวจะเห็นว่ามีอดีตนายกแพทองธารกับสามีคุณปิดก
3: นั่งอยู่แถวหน้าโซน VIP ตรงพื้นยกกระดับนะคะ
0: ตอนนี้เรามีความจำเป็นยิ่งเลยนะครับที่ต้องขออนุญาตให้ท่านขยับลงมาก่อนเราจะเตรียมที่ไว้ด้านข้างนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นำไปนะครับ6 แถวแรกเท่านั้นนะครับ6 แถวแรกนะครับแล้วเดี๋ยวการแสดงจะได้เริ่มต่อสนุกสนานมีความสุขนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่นำแผงผู้เปลี่ยนนะครับไปนะครับที่ที่ให้นะครับ6 แถวแรกเท่านั้น
2: จริงๆต้องขั้นสักนิดนึงให้เห็นนี่คือเวลาจริงไง
3: ค่ะ
2: ก็มีเวลาตอนนั้นก็6 ถอยแรก 6 แถวแรกลุก
3: ค่ะ
2: เอามันเป็นสแตนด์ท่านผู้ชมนึกออกนะให้ลุกออกมาก่อนก็จะมีภาพปรากฏภาพกว้างก็เจนในกรรมกรข่าวอ่ะ6แถวแรกก็โล่งก่อนแล้วจากนั้นไม่หยุดไงก็ต้องเล่นเล่นหยุดหยุดแล้วเป็นคอนเสิร์ตแบบเปิดไฟเพื่อความปลอดภัยต่อจากนั้นก็ขอให้ถอนออกมาไม่หมดเลยจากที่นั่งที่เป็นโซน 7,000 บาทเอาเป็นภาพบรรยากาศอย่างนี้นะเป็นลักษณะของการให้ทยอยออกจากฮอลล์จากโซน A ให้เป็นรอด้านนอกและยังตามด้วยผู้ชมในโซน B
3: ก็ถูกเชิญให้ออกจากฮอลล์เช่นกันค่ะ
2: ขณะที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งคุณสรายุทธซึ่งอยู่ในคอนเสิร์ตโพสต์คลิประบุว่าสงสารพี่ป้อมมากๆแกแคร์คนดูจริง
3: ๆคอนเสิร์ตรอบแรก2 ชั่วโมง 9 นาที 26จำเป็นต้องหยุดแสดงชั่วคราวและท้ายที่สุดต้องยกเลิกการแสดงไป
4: อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน

0: ขอเคลียร์แป๊บนึงนะครับคือทางสถานที่เนี่ยกลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับเราก็เลยร้องเพลงก็ไม่ได้นะครับโอเคอยู่ด้วย
1: ว่าคงต้องประกาศยกเลิกการแสดง4:35 นถึงจะมีการประกาศยกเลิกการแสดงนะฮะท่านผู้ชม
2: ระบุว่าเพื่อ

0: ความปลอดภัยของผู้ชมค่ะ
1: และขอให้ทุกคนเก็บบัตรรอบนี้เอาไว้
0: เพื่อนำกลับมาชมการแสดงอีกครั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ในวันที่9กันยาเป็นรอบพิเศษค่ะ
1: และจะเป็นรอบสุดท้ายจริงๆ
0: ค่ะ
1: แล้วพี่ป้อมบอกบนเวทีว่าวันนั้นจะได้ไปกลับบ้านดึกประตูเปิด5โมง6โมงแสดงเลย
2: ทาง Impact Arena นะครับวันนี้เราไม่สามารถทำการแสดงต่อได้ทดแทนพระคุณของทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเก็บบัตรเอาไว้เราจะขอทำการแสดงในวันที่9กันยายนเป็นรอบสุดท้ายจริงๆมีข่าวดีสำหรับคนที่ไม่อยากกลับบ้านดึกวันที่9เราจะเริ่มเปิดประตู5โมงเย็นและเริ่มโชว์6โมงเย็นครับต้องกราบขออภัยในความไม่ราบเรียบในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณานะครับกลับมาเจอกันใหม่วันที่9นะครับ
1: แน่นอนเป็นการยกเลิกการแสดงและรอบนี้จะไปชดเชยแล้วกลายเป็นรอบสุดท้าย
0: ก็คือวันที่9กันยาค่ะ
1: เพราะก็มีคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆคือเมื่อวานนี้วันแรกแล้วก็จะมีวันที่3วันที่5วันที่6วันที่8
0: ค่ะ
1: มันจะจบที่วันที่8คอนจองตัววันที่8คาดหวังเป็นรอบสุดท้ายแต่ไม่ใช่รอบชดเชยจะเป็นรอบสุดท้าย
0: ก็คือรอบวันที่9กันยาค่ะ
1: Impact เมืองไอ้ Impact Arena ชี้แจงเมื่อคืนที่ผ่านมาจากเหตุการณ์พื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบริเวณชั้น1เกิดการชุดตัวในคอนเสิร์ตอาเซนิวสันขอชี้แจงว่าพื้นที่นั่งดังกล่าวเป็น
0: โครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี
1: ้หลังเกิดเหตุ
0: เจ้าหน้าที่ Impact Arena ร่วมกับผู้จัดงานได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขพื้นที่โดยทันทีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม
1: ขอย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
0: เกิดขึ้นเฉพาะกับโครงสร้างพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวไม่มีผลกระทบต่อพื้นของ Impact Arena ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายและสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง2ตันต่อตารางเมตร
1: บริษัทให้ความสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการศิลปินทีมงานรวมถึงผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์อย่างรอบด้านทบทวนมาตรการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องป้องกันไม่เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นในอนาคตผู้จัดคอนเสิร์ตบริษัทหนีกรุงคอนเน็กต์ก็ออกแถลงการเช่นเดียวกันยกเหตุผลเรื่องเงื่อนไขความปลอดภัย
0: ขอเลื่อนการแสดงรอบแรกจากวันที่2กันยาเป็นการอำลาในรอบสุดท้ายคือวันที่9กันยายนค่ะ
1: ผู้มีบัตรเข้าชมของเมื่อวานนี้เอาบัตรใบเดิมมาชมในรอบสุดท้ายกรณีไม่สามารถเข้าชมในวันเวลาใหม่เนี่ย
0: กรุณาส่งข้อความมาที่เพจหนีกรุงนะคะ
1: มีคนลักษณะเป็นสแตนเนี่ยท่านผู้ชมมีคุยกับลุงช่างแกก็ไปอยู่ในคอนเสิร์ตให้เห็นด้านล่างเนี่ยเป็นแบบนี้นี่ฮะด้านล่างขณะที่อีกท่านหนึ่งบอกพี่ชายไปดูคอนเสิร์ตอัจฉริยสันโซน VIP บัตรแพงสุดจริงๆก็คือข้างล่างเนี่ยจะเห็นภาพนี้คอนเสิร์ตต้องเลิกจริงๆไม่ใช่พื้นสุดแต่เป็นพื้นสแตนด์สุด
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ก็คือที่นั่งที่ยกระดับขึ้นมาเนี่ยค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวตามดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านี่ยังไม่ทันเริ่มและยังเป็นเพลงเบาๆนะถ้าเป็นเพลงแบบคึกคักนะมีกระโดดโลดเต้นเนี่ยท่านผู้ชม
3: เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมา
1: 7:11 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา

0: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
2: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
10: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: 99บาทต่อท่าน
13: และพิเศษ
12: สำหรับสมาชิกแอปวันสยามทัวริสราคา599บาทต่อท่านค่ะ
13: มีรอบไหนบ้าง
12: เที่ยง15ถึงบ่ายโมงบ่าย2 15ถึงบ่าย3โมง4โมง15ถึง5โมงและ6โมง15ถึง1ทุ่มค่ะ
13: ไม่ควรจะดึกกว่านี้ ทานทุเรียนเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งต้องหยุดแล้ว รอบค่ำนี้ใช่ไหม
12: ค่ะ
13: ในงานนะ
12: ยังมีเมนูพิเศษจากทุเรียนอีกมากมายนะคะทั้งทุเรียนแกะเนื้อทุเรียนข้าวเหนียวยัดไส้น้ำกะทิทุเรียนเอแคลร์ทุเรียนแล้วก็ซอฟเสิร์ฟทุเรียนค่ะ
13: คาเฟ่ทุเรียนให้เลือกชิมเมนู
12: มีทุเรียนอบชีสด้วยมีชูครีมทุเรียนทัดทุเรียนเค้กทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็น้ำปั่นทุเรียน
13: พูดแล้วก็คิดถึงข้าวเหนียวทุเรียนนะเนี่ย โปรโมชั่นพิเศษมากมายนะ
12: ซื้อสินค้าในงานครบ 1,000 บาทรับฟรีซอฟต์เสิร์ฟทุเรียนหรือโยเกิร์ตมูลค่า99บาท1ถ้วยค่ะ
13: ถ้าช็อปครบ 2,000 บาท
12: ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม Challenge กดไอศกรีมให้สูงที่สุด
13: ลุ้นรับคูปองเงินสด500บาทและชุดเช็ดทุเรียนใครที่รู้ตัวว่าเป็นสายทุเรียน
12: ไปกันได้เลยนะคะงานนี้งานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ค่ะ 3-7 กันยายนนี้ณลานพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนกินทุเรียนไทยช่วยชาวสวนไทยค่ะ
13: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได
12: ้ทาง Facebook กรมการค้าภายใน DIT ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
13: นี่ไงวันนี้ต้องจัดอีกแล้วเนี่ยที่เห็นไม่ได้อยู่ที่พารากอนนะยกมาอยู่ที่เนี่ย
12: อยู่ที่นี
13: ่แต่งานเนี่ยมีที่สยามพารากอนนะ
12: ใช่ค่ะลานพาร์คพารากอนค่ะ 3-7 กันยายนนะคะ
13: เชิญชวนกันเลยและเรากลับมาว่ากันท่านผู้ชมประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชื่อเป็นไทยอย่างนี้ใช่ไหมเรียกอย่างนี้ไหมก็ต้องยอมรับแหละเมื่อวานนี้ที่เกิดการแถลงข่าวที่มาที่ไปเนี่ยอันนี้มาจากคุณสุพนัสมีนชัยนันท์นี่แหละสสกทมพรรคประชาชนที่เปิดประเด็นเรารู้กันก่อนหน้าว่ามี Data Center มาตั้งอยู่กลางเมืองแถวพระราม9เนี่ยใกล้โรงพยาบาลเลย
12: ค่ะ
13: แล้วทราบข้อมูลที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็คือคนในละแวกนี้ได้กลิ่นน้ำมันได้กลิ่นน้ำมัน
12: ค่ะ
13: คุณสุพนัสก็ตั้งประเด็นว่ามันมีการจัดเก็บน้ำมันเพราะ Data Center เนี่ยไฟดับไม่ได
12: ้ค่ะ
13: ต้องเอาน้ำมันเอาไว้ปั่นไฟสำรอง
12: ค่ะ
13: บอกถึงขนาดบางแห่งเก็บน้ำมันเอาไว้ถึง 400,000 กว่าลิตร
12: ใช
13: ่ขนาดเดียวกันไม่ได้มีที่เดียวด้วยตั้งประเด็นว่าดึงต่างชาติหรือคนไทยก็ตามลงทุน Data Center ซึ่งกำลังคึกคักมากแต่มาตรการรองรับตั้งแต่ประเด็นเรื่องการไปใช้ช่องว่างว่าเป็นคลังสินค้าแทนที่จะเป็น Data Centerโดยกฎหมายไม่มีการกำหนดนิยามว่า Data Center คืออะไรการมาตั้งอยู่ก็เลยไม่ต้องผ่าน EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบวกกับอะไรบวกกับประเด็นเรื่องกรณีน้ำมันสุดท้ายมันคายความร้อน
12: ค่ะ
13: เพราะใช้พลังงานสูงมากทั้งหลายทั้งปวงนี้เอาไปฟังบางช่วงบางตอนณขณะนี้เนี่ยเท่าที่คุณมีข้อมูลเนี่ยมันมากขนาดไหนแล้วในชุมชนเนี่ย
5: ผมไม่กล้าฟันธงจริงครับพี่ยุทธแต่ก็มีโอกาสไปลิสต์มาออกกรุงเทพและบริมณฑลละกันนะครับก็ถ้าเกิดเป็นของภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีอยู่ราวๆ40กว่าถึง50แต่ก่อนครับแต่ทว่าบางส่วนเนี่ยเขาขอเป็นกลุ่มประเภทอาจจะเป็น data center อยู่ในชั้นบางชั้นหรือว่าเป็นแค่ชั้นเดียวของตึกอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้ทั้งตึกนะครับซึ่งมันไม่ได้ยังไม่ได้มีการแยกประเภทในสุดนี
13: ้กฎระเบียบต่างๆยังไม่มีเลยถูกไหม
5: ยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีระเบียบอะไรที่เป็นระเบียบที่มีความสำคัญซึ่งเรื่องของกฎหมายอาคารหรือกฎหมายผังเมืองก็ตามที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งการทำ EIA ก็ตามซึ่งน่าจะเป็นกฎหมายหลักมากกว่าผมคิดว่าณวันนี้ประชาชนกังวลเรื่องของผลกระทบในการที่จะมาสร้างตามที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นก็อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญนะครับ
13: อารามกำแหง28นี่คนละที่กับพระราม9ไหม
5: คนละที่ครับพี่ยุทธครับห้วยขวางนี่มีหลายที่ครับพี่ยุทธ
13: ฮะห้วยขวางมีหลายที่เหรอ
5: ผมเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเรามีระบบตัวพวกไฟเบอร์ออปติกอะไรพวกนี้ที่มันเพียบพร้อมนะครับเขาเลยชอบไปสร้างในบริเวณห้วยขวางกันแล้วก็ผมก็ทราบมาว่าส่วนหลวงก็มีพอสมควรนะครับพี่ยุทธ
13: ใน
5: ใจกลางเมืองก็มีครับบางรักปทุมวันก็มีปทุมวันน่าจะมีสักที่หนึ่งบางรักก็มีหลายที่ครับ
13: ไอ้ที่คุณเอาข้อมูลเนี่ยมาจากไหนว่ามันมีไอ้400,000กว่าลิตรเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ย
5: ก็เป็นรายละเอียดที่เขาไปขอเพื่อทำถังน้ำมันนะครับที่เขาไปขออนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร
13: เพราะฉะนั้นไอ้ที่รามคำแหงซอย28เนี่ยมี400,000กว่าลิตรเลยนะ
5: คือผมไม่รู้ว่าเขาเก็บจริงๆอ่ะเก็บเท่าไหร่แต่ศักยภาพเขาอะตามใบอนุญาตเขาเนี่ยเขาสามารถทำได้ถึง 429,600 ลิตรเขาขออนุญาตว่าเขาจะมีถังน้ำมันทั้งหมด12ถังนะครับถังหนึ่งประมาณ 30,000 กว่าลิตร 35,000 กว่าลิตรผมคิดว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันก็มีความจำเป็นในการที่มันต้องมีการสร้าง data center แล้วมันก็มีการลงทุนจาก ต่างประเทศเข้ามานะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการจัดระเบียบแล้วก็การจัดโซนนิ่งต่างๆให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางที่ถูกต้องณวันนี้การที่เขากระจัดกระจายตัวเนี่ยมันเราก็ต้อง provide สาธารณูปโภคพื้นฐานแบบกระจัดกระจาย
13: มหาไทยเนี่ยจะดูเรื่องเกี่ยวกับนิยามที่เกี่ยวข้องกับกรณีอาคารควบคุมอาคารในภาพใหญ่ขณะที่กทมจะรับผิดชอบก็เรื่องอาคารด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผังเมืองของกรุงเทพมหานครถูกไหม
5: ถูกต้องครับณวันนี้ในมุมของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครรู้หรือเปล่าว่ามันมีกี่แห่งพูดง่ายๆคือถามวันนี้10นาที20นาทีกรุงเทพมหานครต้องมีข้อมูลให้พิยุทธได้แล้วนะเพราะบนระบบปุ๊บแล้วต้องรู้ปั๊บเนี่ยคือกรุงเทพมหานครแต่ถ้ากรุงเทพมหานครให้พิยุทธไม่ได้ภายใน10 20นาทีเนี่ยแปลว่ากรุงเทพมหานครมีปัญหาเรื่องของการจัดฐานข้อมูลอาคารต่างๆในการดูแลของตัวเองก็เลยขอนำเสนอท่านผู้ว่าว่าเอาร่างผังเมืองที่ท่านกำลังรับฟังความเห็นอยู่เนี่ยกลับไปแก้ใหม่รอบนึงก่อนดีกว่าไหมให้มันรองรับแบบพาร์ทเซ็นเตอร์ไปด้วยนะครับแล้วท่านค่อยออกเข้ามาให้ประชาชนมาฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งจะมีประโยชน์มากกว่าอันที่ต้องทำต่อมาเนี่ยคือสำหรับกรณีดาต้าเซ็นเตอร์ให้มันมีการจัดทำใหญ่เองครับ
13: เมื่อวานนี้11โมงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์เปิดแถลงนี่เลยหน้าศาลาว่าการพร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานคุณถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์คุณโอสุดซอยรวมถึงตัวแทนของการประปานครหลวงสุพิเชษฐาวรทวีวงศ์แล้วก็มีตัวแทนของการไฟฟ้านครหลวงเกษมศาสตร์ทองฮักร่วมกันแถลงประเด็นการพบ Data Center ในกรุงเทพมหานครไม่รับอนุญาตแล้วก็มีการกักตุนน้ำมันจริงๆเนี่ยอนุญาตไม่อนุญาตเนี่ยตอนนี้คือกฎเกณฑ์มันไม่มีไงมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดช่องว่างขึ้นจริงๆท่านผู้ว่าชัชชาติระบุว่าจริงๆกทมไม่ได้นิ่งนอนใจได้แจ้งตั้งแต่มีการสร้าง Data Center ที่ข้างโรงพยาบาลพระราม9ข้างโรงพยาบาลพระราม9สั่งทุกหน่วยงานไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มแล้ว
12: ตั้งแต่3สัปดาห์ก่อนค่ะ
13: คือไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มตั้งแต่3สัปดาห์ก่อน Data Center คือศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลซึ่งมีมานานเป็นระบบที่ใช้ให้บริการคลาวด์เดิมเนี่ยมันเป็นของแต่ละบริษัทเป็นงานภายในของแต่ละบริษัทในกทม.มีประมาณ 30-40 แห่งและมีมานานแต่ช่วงหลังมันมีเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจที่เป็น Data Center ขึ้นโดยเฉพาะเรียกว่า Standalone นั่นก็คือเป็น Data Center ขนาดใหญ่เพื่อให้บริการหน่วยงานอื่นคุณชัชชาติบอกว่าที่ผ่านมามีการขออนุญาตกับกทม.ตั้งแต่ปี64-65 6 แห่ง
12: ค่ะ
13: ได้รับอนุญาต3แห่ง
12: อีก3แห่งเนี่ยให้หยุดแล้วก็ทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
13: ก็หมายถึงได้อนุญาตไปแล้วเนี่ย3ถูกไหม
12: ใช่ค่ะอีก3แห่งเนี่ยให้หยุดก่อน
13: และให้หยุดคือชะลอนี่แหละ
12: ค่ะ
13: เพื่อทบทวนมาตรการที่เกี่ยวข้องคุณชัชชาติระบุว่าข้อกังวลเรื่อง Data Center ไม่มีนิยามในกฎหมายการขออนุญาตจะเป็นการขออนุญาตเพียงแค่จัดตั้งคลังสินค้าก็อย่างที่คุณสุพนัทบอกนี่แหละผังเมือง
12: ก็ยังไม่ได้อยู่ในข้อที่ต้องทำ EIA ค่ะ
13: ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ต้องขออนุญาตประกอบโรงงานอุตสาหกรรมอีกดังนั้น
12: จึงต้องมีการทบทวนรายละเอียดของกฎหมายเพื่อให้มีคำนิยามใหม
13: ่เมื่อเดือนสิงหาคมเดือนที่แล้วเนี่ยสำนักนายกประกาศคำนิยามของ Data Center มาแล้วจากนี้เชื่อว่าจะมีกระบวนการทบทวนรายละเอียดทั้งเรื่องผังเมืองการกำหนดให้ต้องทำ EIA เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นคุณชัชชาติย้ำนะครับว่าการใช้ไฟฟ้า Data Center มันมีขนาดแตกต่างกันในกทม.เนี่ยจะมีขนาดเล็กขนาด20เมกะวัตต์ต่างจังหวัดอาจจะระดับหลายร้อยเมกะวัตต์และยืนยันว่าไม่มีผลกระทบกับการใช้ไฟฟ้าของคนกรุงเทพส่วนเรื่องน้ำเสียลักษณะ Data Center เนี่ยมันจะเป็นลักษณะน้ำหล่อเย็นไม่เกิดมลพิษส่วนการสะสมน้ำมันข้อกำหนดของ Data Center เนี่ยเนื่องจากเขาต้องมีไฟสำรอง48ชั่วโมง
12: เป็นข้อกำหนดสากลค่ะ
13: ซึ่งตามกฎหมายเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงาน
12: กรมธุรกิจพลังงาน
13: ซึ่งถ้าสะสมภายในไม่เกิน5แสนลิตรก็ทำได้ใช้ภายใน
12: ไม่เช่นนั้นมันจะติดเรื่องผังเมือง
13: เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาต่อไปนี้กรมธุรกิจพลังงานก็จะมีการกำหนดมาตรการเรื่องการกักเก็บน้ำมันขั้นสูงไว้อนาคตก็ต้องมีการปรับเพิ่มเติมเพื่อจะดูความเหมาะสมทั้งนี้ Data Center ในกรุงเทพมหานครมันมีขนาดใหญ่ไม่ได้ เพราะไม่สามารถกักเก็บน้ำมันได้เกินตามที่กฎหมายกำหนดไอ้ตัวนี้มันมาคุมอยู่ขนาดเดียวกันไอ้ที่เป็นสแตนด์อะโลนที่เพิ่งมาเปิด 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ผ่านมายอมรับว่ามีข้อกังวลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ Data Center ที่พระราม9
12: เนื่องจากอยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ะ
13: อีกแห่งก็มีการร้องเรียนเหมือนกัน
12: ขณะทดสอบที่ปั่นไฟฉุกเฉินในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าเสียงมันดังค่ะเมื่อทดสอบตอนกลางวันก็ไม่มีคนร้องเรียน
14: เรื่องนี้กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเราได้รับการแจ้งตั้งแต่เรื่องที่มีการสร้าง Data Center ใกล้โรงพยาบาลพระราม9แล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมัน Data Center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี Data Center ที่เป็นเหมือนกับ Data Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ data center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี data center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ data center เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทพวกนี้เขาไม่ได้ขออนุญาตต่างหากเวลาเขาขอก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารมันอยู่ในกระบวนการที่ขออาคารทั้งหมดแต่ถ้าเกิดดูจากข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ30กว่าแห่งถึง40แห่งมั้งที่เขาโฆษณาอยู่นะว่าการให้บริการซึ่งมันมีเปิดมาเป็น10ปีแล้วก็มีแต่ที่ขอเป็นแสนลนจริงน่ะที่แยกจริงๆเนี่ยมีอยู่6แห่ง
13: อนุญาตแล้ว3
12: ค
13: ่
12: ะ
13: ขอยังไม่ให้อยู่อีก3อีก3ตอนนี้ก็เลยชะลอนี่หมายถึงที่เป็นสแตนด์อะโลนรับเก็บข้อมูลหรือประมวลข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆอันนี้ข้อมูลคนชัดชาตินอกจากนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่า Data Center ประเด็นได้รับคำยืนยันนะครับว่ากำลังการไฟเนี่ยประมาณ20เมกะวัตต์แต่จริงๆไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยใช้จริงๆ8เมกะวัตต์การไฟฟ้านครหลวงจัดระบบจ่ายไฟแยกซึ่งสามารถรองรับได้จึงยืนยันว่านับปัจจุบัน
12: สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนทั่วไปค่ะ
13: ข้อนี้เนี่ยขยายโดยตัวแทนของการไฟฟ้าท่านผู้ชมอาการไฟฟ้าก็ชี้แจงว่าประเด็นเกี่ยวกับ data center เดี๋ยวผมดูก่อนตรงนี
12: ้บอก data center ในกทม.ไม่ได้มีขนาดใหญ่ค่ะที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยระดับแค่20เมกะวัตต์แล้วก็ใช้จริงแค่8เมกะวัตต
13: ์พื้นที่ที่มาขอใช้ไฟเนี่ย
12: เป็นพื้นที่ที่การไฟฟ้านครหลวงสามารถจ่ายไฟได
13: ้
12: ถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยถือว่าน้อยมากดังนั้นยืนยันว่าการขอใช้ไฟเนี่ยได้รับมาตรฐานและปลอดภัยค่ะ
13: ปลอดภัยแต่คุณชัชชาติก็ย้ำว่าแม้ปัจจุบันจะยังไม่พบผลกระทบแต่ถ้าอนาคตมี data center ขนาดใหญ่เพิ่มก็ต้องประเมินขีดความสามารถของระบบไฟฟ้าและผลกระทบต่อประชาชนอย่างละเอียดเรื่องน้ำคุณสุพิเชษฐ์ผู้แทนของการประปานครหลวงระบุว่า data center ในกทม.ปัจจุบันรายใหญ่ใช้น้ำเฉลี่ยเดือนละประมาณรายเดือนเนี่ย 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
12: ค่ะ
13: ถ้าเทียบโรงพยาบาลขนาดใหญ
12: ่จะใช้น้ำอยู่ที่ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
13: ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ
12: ่ใช้อยู่ที่ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนค่ะ
13: ปัจจุบันกรุงเทพมหานครในพื้นที่นี้จริงยังไม่มีผลกระทบ
12: ต่อการให้บริการน้ำประปานะคะ
13: อนาคตการประปาก็จะมีการคัดกรอง Data Center หมายถึงสนับสนุนมาตรการของกระทรวงพลังงานและกทม.เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
15: ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของdata center ที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
16: data center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจากดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน Data Center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชำระปาเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยที่สุดครับ
13: บทบาทหลักเห็นจะเป็นกระทรวงพลังงานเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
9: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
10: สวัสดีครับผมเอกคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์ครับ
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
12: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์นะครับ
11: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life ด้วยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขก อย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตีห้าครึ่งถึง7 โมงเช้าทางสทอ FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดย
14: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส
16: เจ็ดเวลา38 นาทีท่านผู้ชมครับขออนุญาตเถอะอันนี้หลายท่านรอคอยมีทุกเดือน
17: ค่ะ
16: เปิดให้จองซื้อรอบ2แล้ว
17: กับพันธบัตรรัฐบาลออม plus ค่ะครั้งที่2/2569นะคะ
16: เปิดให้จองซื้อของเดือนนี้คือ7 กันยายน
17: 8:30 ถึงวันที่9 กันยาเวลาบ่าย 3 โมงค่ะ
16: ครั้งนี้2รุ่น
17: ก็คือรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี
16: และรุ่นอายุ10ปี
17: อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีค่ะ
16: พันธบัตรนี้จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือน
17: จองซื้อผ่านบัญชีหุ้นนะคะ
16: เพื่อเพิ่มโอกาส
17: ให้เข้าถึงพันธบัตรได้ง่ายขึ้น
16: จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 1,000 นึกออกนะ
17: ค่ะ
16: 1,000 และทีละพัน
17: ค่ะ
16: จัดสรรแบบ
17: small lot first ค่ะ
16: นั่นก็คือ
17: ทยอยให้ผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทแล้วก็จะเวียนไปเรื่อยๆจนครบผู้จองทุกราย
16: แล้วถ้ายังมีจึงวน
17: มาจัดสรรรอบถัดไปอีกครั้งจนกว่าจะครบวงเงินที่จำหน่ายหมดค่ะ
16: ระบบจะให้สิทธิ์ตามเลขบัตรประชาชนการใส่จำนวนเงินจองไว้สูงๆหรือการจองแบ่งจองหลายๆรายการหรือหลายผู้จัดจำหน่าย
17: ไม่ได้ทำให้ได้รับสิทธิ์การจัดสรรเพิ่มขึ้นนะคะ
16: ท่านผู้ชมเขามีเลขบัตรค้ำอยู
17: ่
16: ไม่ใช่แบ่งการจองเพราะเป็น small lot first ถูกไหม
17: ใช่ค่ะ
16: ช่องทางหลากหลายง่ายสะดวกขึ้น
17: ผ่านผู้จัดจำหน่ายถึง24 รายค่ะ
16: ธนาคารพาณิชย์6 รายทั้งสาขาและออนไลน์และ
17: บริษัทหลักทรัพย์18 รายหรือแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งค่ะ
16: บริษัทหลักทรัพย์ต้องย้ำหน่อยต้องเป็นบัญชีหุ้นไทย
17: ไม่ใช่บัญชีธนาคารหรือบัญชีกองทุนรวมนะคะ
16: และต้องการจะจองซื้อเท่าไหร่ก็ต้องเตรียมเงินในบัญชีให้พอไว้ก่อน
17: ใช่กับจำนวนที่ต้องการจองซื้อ
16: เรื่องนี้เมื่อเปิดรอบแรกมาคึกคักมากหมดอย่างเร็วเลยรอบนี้ต้องรีบแจ้งข้อดีของพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสก็คือ
17: เป็นการรวมสินทรัพย์ไว้ในพอร์ตเดียวกับบัญชีหุ้นที่มีอยู่ค่ะแล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยสามารถนำมาซื้อขายเปลี่ยนมือได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์นะคะ
16: ย้ำว่ารอบนี้
17: คุณผู้ชมที่สนใจจะจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งที่2/2569จะเปิดให้จองซื้อวันที่7 กันยายนนะคะ8:30ถึงวันที่9 กันยายนเวลาบ่าย 3 โมงค่ะ
16: เชิญชวนนะครับทุกชมมาเร็วแล้วก็เป็น small lot first นะย้ำอย่างนั้นและเราว่ากันต่อไปเมื่อสักครู่ต่อเนื่อง data center ที่เมื่อวานนี้แถลงเนี่ยอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่คุณชัดชาติก็ยืนยันนะครับทุกชมคือโดยสภาพเนี่ย data center เนี่ยมันอยู่ในใจกลางเมืองเพราะด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็น data center ของหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจเฉพาะภายในถูกไหมแต่อีกด้านหนึ่งมันเป็น stand alone หมายถึง data center ที่รับบริการที่มันอยู่ในเมืองมันมีข้อดีของมันคือมันมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีก็คือมีพวกไฟเบอร์ออปติกและกทม.ยังมีความเสถียรเรื่องระบบไฟมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมขนาดเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้ข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีคลื่นความร้อนรังสีที่ออกจาก Data Center ในแต่ละจุดจะกระทบหรือไม่ประการใดอันนี้ก็ต้องไปติดตามและจะต้องมีมาตรการเกิดขึ้นตามมาคนชัดชาติก็ย้ำนะครับผู้ชมว่าณขณะนี้เนี่ยประเด็นเกี่ยวกับกรณีกฎหมายสำรองน้ำมัน 500,000 เพราะ Data Center เนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยต้องสำรองน้ำมันถ้าเกิดไฟดับต้องปั่นไฟได้48 ชั่วโมง
17: ค่ะ
16: เป็นที่มาของการต้องสำรองน้ำมันดีเซลอย่างที่ว่าเนี่ยเพื่อปั่นไฟประเด็นนี้คุณชัดชาติบอกอาจจะต้องกลับไปทบทวนกฎหมายสำรองน้ำมัน 500,000 ซึ่งมันเท่ากับเป็นการควบคุมตัว Data Center ไปในตัวด้วยอันนี้จะขึ้นอยู่กับกระทรวงพลังงาน
18: ต้องเรียนว่าอันนี้คงต้องดูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแต่ผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าอันนี้ส่วนตัวนะว่ากฎหมายกำหนดไว้ 500,000 ที่กฎหมายที่ผ่านมาเป็น10 ปีอนุญาต 500,000 ลิตรเนี่ยแสดงว่ากฎหมายตอนที่ออกมาเขาก็ต้องมั่นใจว่า 500,000 ลิตรเนี่ยมาตรฐานเนี่ยสามารถ ดูแลได้เข้มข้นเหมือนกับที่เรามีปั๊มน้ำมันตั้งอยู่ในชุมชนต่างๆอันนั้นก็เป็นแสนลิตรก็เชื่อว่ามันต้องมีมาตรฐานที่ทำให้ทางหน่วยราชการเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันมีความปลอดภัยเรื่องปริมาณน้ำมัน 500,000 เนี่ยผมคิดว่าคงต้องขึ้นกับกฎหมายกำหนดนะถ้ากฎหมายกำหนด 500,000 เนี่ยแสดงก็ต้องมีตัวเผื่ออะไรพอสมควรแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดมันเยอะไปก็คงต้องทบทวนเรื่องกฎหมายทีนี้ก็ต้องฝากทางกระทรวงพลังงานไปทบทวนว่าสุดแล้วมันควรจะเป็น 500,000 หรือควรจะเป็น 300,000 หรือควรจะเป็น 200,000 อันนี้ก็ผมว่านี่เป็นเรื่องเทคนิคที่ถึงอาจจะถึงเวลาต้องมาทบทวนละก็คงต้องมี2ประเด็นที่ต้องทำตามคือต้องฝากทางกระทรวงพลังงานตรวจเข้มข้นเลยนะให้ประชาชนไว้ใจให้ได้ตราบใดที่ประชาชนยังไม่สบายใจก็ต้องเอาให้ประชาชนมั่นใจให้ได้ส่วนเรื่องกลิ่นนี่คงต้องไปดูว่ามาจากไหนนะครับก็ถ้ามีกลิ่นจริงก็ต้องฝากท่านที่ปรึกษาด้วย
16: ขณะที่นักข่าวถามถึงประเด็นการขออนุญาต Data Center ลักษณะไปใช้ช่องโหว่คลังสินค้าเลี่ยงการทำ EIA คุณชัชชาติบอกยังไม่ควรไปสรุปว่าเป็นการจงใจหลีกเลี่ยง
17: ปัญหามันอยู่ที่ว่ากฎหมายเดิมเนี่ยยังไม่ได้มีคำนิยามเฉพาะสำหรับ Data Center ค่ะในอดีตเนี่ย Data Center มักจะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานหรืออาคารอื่น
16: แต่เมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยน
17: ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ตั้งขึ้นเป็นอาคารเฉพาะกฎหมายก็เลยตามไม่ทัน
16: ยอมรับว่ามีช่องโหว่อยู่จริง
17: แล้วก็เห็นว่าต้องเร่งปรับมาตรการให้ทันสมัยค่ะ
16: รัฐบาลก็เริ่มกำหนดกรอบกลางแล้วซึ่งจะมีการประชุมกันวันที่4คือวันพรุ่งนี้โดยคุณเอกนิติธรรมประภาส
18: ผมว่าจริงแล้วมันก็คือ definition ที่มีอ่ะนะผมว่ามันไม่ได้เรียกอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีคำนิยามมันเราทำหน้าที่มันก็คงต้องทำตามไอ้ข้อกฎหมายที่มีผมว่าพอเราเห็นปัญหาก็ต้องรีบแก้ฮะผมว่านี่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่ามันมีช่องโหว่อยู่มันจริงแล้วช่องโหว่เนี่ยจริงแล้วก็อาจจะผมว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใครเพราะว่ามันData Centerมันอยู่ในส่วนของบริษัทมานานแล้วนะแต่เพิ่นเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมันมีData Center แสนโหลดมากขึ้นผมว่าก็เป็นจังหวะที่ดีก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายอาจจะมีช่องโหว่อยู่นะที่ไม่รู้จะเอาใส่จะเป็นออฟฟิศมันก็ไม่ใช่ออฟฟิศเพราะว่ามันไม่มีคนทำงานก็เป็นเวลาที่ดีแล้วผมว่าก็คือต้องมองไปนานก็ว่าจะปรับมาตรฐานให้มันทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับบริบทโลกมากขึ้นผมว่าเหตุฉุกเฉินเนี่ยใครรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเลยยกอย่างเช่นคลังน้ำมันถ้ากรมธุรกิจพลังงานไปดูแล้วมีปัญหาก็ต้องหยุดการไฟฟ้าถ้ามีผลกับประชาชนก็ต้องหยุดการระบายปล่อยน้ำเสียกทมก็ต้องดูการก่อสร้างผิดกฎหมายก็ต้องดูเพราะทุกคนเนี่ยแต่เพื่อนหนูผมว่ารูปแบบมันคือเป็นต่างคนมันเป็นแฟกเมนต์น่ะแต่ทุกคนมีความรับผิดชอบอยู่แล้วก็คือขั้นแรกเราก็ชะลอทุกอย่างที่อยู่ในกระบวนการแล้วให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยว่าจะมีปัญหาอะไรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องย้ำว่ามันมีคนรับผิดชอบในแต่เรื่องอยู่แล้วแล้วก็ต้องไปเข้มงวดตรงนี้แล้วก็ถ้าประชาชนมีข้อกังวลอะไรก็แจ้งมาครับแล้วก็จะมีการเข้าไปดูแลให้อันนี้แล้วก็เหตุเดือดร้อนรำคาญไม่ว่าจะเป็นบอกกลิ่นน้ำมันหรือว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับก็แจ้งได้นะ
16: ท่านผู้ชมฮะถ้าฟังดูเนี่ยมันมีข้อซึ่งเหมือนเป็นกลไกที่เขาไปคุมได้โดยไม่ได้ตั้งใจเพราะมันยังไม่มีกฎระเบียบรองรับน้ำมันไงเพราะ Data Center มันต้องใช้น้ำมันเพราะกฎเกณฑ์ก็คือมันต้องสามารถจะสำรองไฟ48ชั่วโมงถ้าเกิดไฟฟ้าขัดข้องมันก็มีประเด็นไอ้เรื่องการสำรองน้ำมันคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เมื่อวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้ประเด็นเรื่องการเก็บสำรองน้ำมันมันมีกฎเกณฑ์ว่าไม่เกิน 500,000 กับเกิน 500,000 ฟังเสียงดู
19: เนี่ยได้สั่งการมาแล้วว่าที่จะขออนุญาตใหม่ไม่อนุญาตนะคะก็เป็นไปตามที่ท่านผู้ว่าชัดชาติได้ให้นโยบายไว้เช่นกันก็คือว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อการสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์ส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
16: นั่นไงเห็นไหมแม้จะเลี่ยงไปใช้คลังสินค้าแต่ความจำเป็นที่ Data Center มันต้องมีน้ำมัน
17: ค่ะ
16: พระราม9ไม่ได้ขออนุญาตเก็บน้ำมันเมื่อวานนี้คุณติติพัฒน์หรือคุณโอสุดซอยเลขารัฐมนตรีพลังงานพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ลงพื้นที่พระราม9ตรวจเรื่องการเก็บน้ำมันเข้าไปตรวจตั้งแต่บ่ายโมงเกือบ1ชั่วโมงก่อนจะออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมว่าจริงๆมาตรวจแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
17: นี่
16: คือก่อนหน้าที่ไปตรวจแล้วก็ไม่บอก
17: ค่ะโดยเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับการร้องเรียนก็เลยมาลงพื้นที่ตรวจสอบ
16: แล้วก็พบแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าม
17: ีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งการให้เอาออกค่ะ
16: ส่วนเมื่อวานนี้เป็นเพียงมาการตรวจสอบว่าม
17: ีการเอาออกตามที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งการหรือไม
16: ่วันนี้หมายถึง3กันยายน
17: มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะเพราะว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต
16: ก่อนหน้านี้เนี่ยอาคารแห่งนี้เนี่ยสำรองน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตร
17: มีทั้งหมด6ถังค่ะ
16: ตอนนี้เอาออกไปหมดแล้วถ้ายังพบว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันอีกก็ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
17: ก็จะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติม
16: ส่วนวันนั้นที่เขามาตรวจเจอน้ำมันแล้วทำไมไม่แจ้งความเลยอันนี้นักข่าวถามสวนเลย
17: ค่ะคุณโอก็บอกยืนยันว่าคือวันนั้นลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วและเรากำลังยื่นให้กับท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานลงนามและมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดี
20: จากที่มาตรวจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็มีการสั่งการให้เอาออกวันนี้ก็มาตรวจว่าได้มีการเอาออกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งการหรือไม่แล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยไม่รับอนุญาตก็จะมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 วันนี้เราหยุดในการอนุญาตในการที่จะมาขอเขาเรียกว่าสถานที่เก็บน้ำมันนะคะเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ data center
21: ตอนนี้ที่เขาสำรองน้ำมันไปนี่ประมาณเท่าไหร่ได
20: ้ประมาณ 200,000 ลิตร
21: เอาออกไปหมด
20: เอาออกหมดแล้วค่ะ
22: ถ้าไม่ให้มีน้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวอยู่ใน
21: คลังเลยใช่ไหมครับ
20: เรายังไม่ได้อนุญาตถ้าเป็นสถานที่เก็บน้ำมันพันลิตรต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตมีความผิดตามกฎหมายนะคะหรือถ้าได้รับอนุญาตแล้วแต่เก็บเกินก็ผิดตามกฎหมายเช่นกันวันนี้กระทรวงพลังงานจะมีหนังสือไปถึงสภาพัฒน์รวมถึงวันศุกร์นี้ก็ท่านรัฐมนตรีเอกนัทก็จะเข้าร่วมประชุมบอร์ด Data Center ด้วยเราจะสะท้อนปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองเราอาจจะไม่เห็นด้วยเลยในเรื่องของการใช้น้ำมันเพื่อสำรองในการปั่นไฟฉุกเฉินเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบกับชุมชนบริเวณโดยรอบในพื้นที่หนาแน่นเนี่ยมันจะมีผลกระทบซึ่งอันนี้จริงๆก็ต้องวางหลักเกณฑ์ให้ชัดแล้วก็ตรงกรุงเทพมหานครก็ต้องมาร่วมกัน
23: อย่างนี้ใกล้กับโรงพยาบาลด้วยถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่สุดเลย
20: ค่ะเมื่อสักครู่ก็ถามเขาเอ๊ะทำไมประชาชนถึงแถวนี้เขาได้ดูข่าวเหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้กลิ่นน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อ้างว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายน้ำมันออกไปข้างนอกนะคะผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วว่ามันไม่มีเนี่ยต้องไม่มีอีกแล้วเราก็จะสุ่มมาตรวจอีกหากพบอีกคุณก็ผิดเพิ่มขึ้นไปอีกต่างกรรมต่างวาระเราดำเนินการตามแบบนี้ค่ะ
16: นี่ฮะก็เดี๋ยวจะประชุมบอร์ด Data Center ใหญ่ในวันศุกร์ถูกไหม
17: ค่ะ
16: อันนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเนี่ยไอ้ได้กลิ่นน้ำมันคนอ๋อชลิพัฒน์บอกอาจเป็นไปได้ว่ามีการขนย้ายน้ำมันออกตามคำสั่งกรมธุรกิจพลังงานขณะที่คุณเองทิติเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีคลังระบุว่าวันศุกร์นี้มีการประชุมบอร์ดกิจการ Data Center เป็นครั้งแรกตัวคุณเองที่จะเป็นประธานเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
17: หาแนวทางปิดช่องโหว่ทางกฎหมายค่ะที่ผู้ประกอบการบางรายใช้หลีกเลี่ยงการควบคุม
16: รวมทั้งเตรียมการตรวจสอบ
17: โครงการที่ก่อสร้างผิดเงื่อนไขค่ะ
16: โดยเฉพาะในพื้นที่กทม.เพราะธุรกิจ Data Center เป็นเรื่องกฎหมายเดิม
17: อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น
16: ที่ผ่านมาคือมันเป็นอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแยกส่วนขาดการมองภาพรวมเดี๋ยววันศุกร์นี้ประชุมจะเน้นที่บูรณาการให้เห็นภาพรวมการกำกับดูแลทั้งระบบและจัดการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายล่าสุดก็ได้สั่งให้ BOI ประกาศหยุดรับพิจารณาการส่งเสริมการลงทุน Data Center เอาไว้ก่อนแล้ว
17: ไปตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะ
16: เพื่อเคลียร์ปัญหาเก่าที่สะสมอยู่และจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดปัจจุบัน BOI กำลังรวบรวมข้อมูลว่ามี Data Center ที่เปิดแล้วโดยไม่ผ่านช่องทางที่ถูกต้องหรือแอบแฝงใช้ช่องทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลจำนวนเท่าไหร่นโยบายใหม่จะไม่ได้มองเฉพาะตัวเลขการลงทุนของ Data Center อยากได้การลงทุน
17: แต่ต้องคำนึงถึง3ปัจจัยหลักค่ะ
16: 1ก็คือไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี2สิ่งแวดล้อม3
17: เรื่องสังคมค่ะคือต้องประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรอบด้วย
16: 7:52 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
8: ฝุ่น PM 2.5 โลกร้อนภัยแล้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศล้วนมีผลกระทบต่อทุกคนทั้งสภาพความเป็นอยู่สุขภาพกายใจคุณภาพชีวิตกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารการเกษตรและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติสหประชาชาติให้การรับรองว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดดีต่อสุขภาพและยั่งยืนคือสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และยืนยันว่ารัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นจริงวันนี้เราทุกคนจึงต้องร่วมกันดูแลอนุรักษ์เฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนทุกรุ่นทุกวัยเพราะการได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีคือสิทธิมนุษยชนหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.สายด่วน1377
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
9: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
10: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
11: น้ำมันไม่ขึ้นราคาค่ะ
12: น้ำมันไม่ขึ้นราคาเป็นเสื้อแจ็คเก็ตจาก
11: All New Mitsubishi Exhaust HEV ค่ะ
12: เมื่อคืนที่ผ่านมามีการแจ้งว่ามีการเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซล B7 เพิ่มชดเชยอีกลิตรละ1.04 บาท
11: เดิมเนี่ยชดเชยอยู่ลิตรละ5 บาทนะคะก็ปรับเป็นชดเชยลิตรละ6.04 บาท
12: โซฮาว95กับ91ก็เพิ่มการชดเชยอีกลิตรละ61 สตางค์
11: เดิมชดเชยอยู่98 สตางค์ต่อลิตรค่ะก็ปรับเป็นชดเชยอยู่1.59 บาทต่อ
12: ไม่มีการปรับราคาน้ำมันขายปลีก
11: ค่ะ
12: ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ที่เขาคงเอาไปอ้างอิงเนี่ยน้ำมันพุ่งขึ้น4 ดอลลาร์ล่าสุดช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขึ้นต่ออีกน้ำมันดิบโลก
11: 1% ค่ะเบรนท์ลอนดอนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น 1% นะคะหรือว่าเพิ่มขึ้น98เซนต์ไปที่ 95.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตนิวยอร์กสหรัฐก็ขึ้น79เซนต์นะคะหรือว่าขึ้นไป 0.9% ปิดที่ 91.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
12: ราคานี้ ป็นราคาทั้ง2ดัชนีสูงสุดนับตั้งแต่24กรกฎาคมอันเนื่องมาจากสงครามสหรัฐกับอิหร่านดำเนินการมาเป็นเดือนที่7เว้นว่างไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาโจมตีครั้งล่าสุดและถือเป็นการปะทะกันครั้งใหญ่ที่สุด
11: ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมค่ะโดยกองกำลังสหรัฐโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่อิหร่านก็ยิงใส่ฐานทัพอเมริกันทั่วภูมิภาค
12: ล่าสุดอิหร่านโวยสหรัฐนะครับว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายพลเรือนโดยโจมตีงานแต่งงานที่มีคนอิหร่านเสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีกครึ่งร้อยในบรรดาผู้เสียชีวิตมีเด็กอายุ4ขวบอยู่ด้วยอันนี้อิหร่านอ้างว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายพลเรือนเป็นงานแต่งงานขณะที่อิหร่านก็เปิดฉากตอบโต้ฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นการส่งโดนโจมตีหลายสิบลำไปโจมตีระบบเรดาร์และฐานทัพฐานสหรัฐที่ฐานทัพอากาศในอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงปฏิบัติการโจมตีในจุดอื่นๆขณะที่ทำโดนัลด์ทรัมป์เสนอเมื่อวานนี้ว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางความขัดแย้งเป็น
11: ช่องแคบทรัมป์ค่ะ
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: มีการแก้ไขปรากฏว่าในที่สุดเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนหรือส.ส.ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาก็ต้องตั้งกรรมการร่วมนะครับของสองสภาแต่มันมีประเด็นเดือดบางช่วงบางตอนมันมีเสียงหลุดหลังจากประธานในที่ประชุมขอให้ส.ส.พรรคประชาชนหยุดปิดไมค์แล้วมีเสียงหลุดออกมา
14: พรรคประชาชนจึงมีมติกับเล่มรายงานเล่มนี้ครับผลงานเกือบ1ปีของสมาชิกวุฒิสภาค่าของคนอยู่ที่ผลพรรคประชาชนพรรคประชาชนจึงมีมติ
15: ไปเชิญท่านชนาธิปสุภสิริ
14: โอ
16: ้น่าเกลียดจังวะ
14: เอางี้เลยเหรอ
17: แมงคุเรศใช่ไหม
12: ด้วยการเดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: ไม่อาจปล่อยให้กฎหมายที่ถูกตัดทอนเนื้อหาสำคัญโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
5: ผ่านแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได
4: ้ก็คงจะฟาดไปที่สว.พรรคประชาชนจึงมีมติพอพูดถึงช่วงนี้ท่านประธานบริกาปิดไมค์ไม่ได้พูดต่อเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องเวลาด้วยไหม
5: ค
4: ่
5: ะ
4: สุดท้ายปิดไมค์พูดต่อแล้วก็เรียกชื่อให้สส.ภูมิใจไทยคนถัดไปเป็นผู้อภิปรายคือคุณชนาธิปสุภจุริสส.แพร่จังหวะนี้คุณพัฒนพงศ์สบถสวนขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้เลยเหรอแล้วมีเสียงหนึ่งไม่รู้เป็นใครหลุดออกมาว่า
5: แม่งทุเรศชิบหาย
4: อาจทำให้ท่านรองประธานบริกาต่อว่าด้วยสีหน้าไม่พอใจว่าพูดเข้าไมค์ท่านพูดมาไม่สุภาพมาถอนด้วยที่ว่าทุเรศท่านสมาชิกถ้าอย่างนั้นวันนี้เอาอภิปรายมาพอสมควรแล้วหมายถึงคงจะหยุดการอภิปรายไปเลยทำให้สสพรรคประชาชนนัทวุฒิบัวประชุมบัวประทุม
5: รีบลุกขึ้นทวงอะค่ะว่าท่านประธานครับด้วยความเคารพปัญหาส่วนบุคคลเดี๋ยวผมจะรับท่านประธานไปแก้ไขแต่ไม่อยากจะให้กระทบกับการทำหน้าที่ของสมาชิกทั้งหมดขอให้ประธานเดินหน้าต่อ
4: ประธานมาริกาก็เลยระบุว่าสมาชิกคนนั่นแหละ
5: กิริยาคำพูดไม่สุภาพพวกคุณต้องช่วยกันรับผิดชอบทั้งหมดไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พวกเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้คำว่าทุเรศพูดใส่ไมค์มันไม่ดีจริงๆฉะนั้นประธานบอกได้หรือไม่อ่ะท่านสมาชิกทุเรศมันก็ไม่ได
4: ้ก่อนที่คุณพัทรพงษ์จะลุกขึ้นบอกขออภัยครับเพื่อการประชุมเดินหน้าต่อไปผมขออนุญาตถอน
6: ชัดเจนแล้วครับว่าสว.ชุดปัจจุบันทำงานกันเพื่อใครแล้วยึดโยงผลประโยชน์ของใครผมไม่อาจสามารถที่จะปล่อยให้กฎหมาย

0: ที่ถูกตัดทอนเนื้อหาสำคัญโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผ่านไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้พรรคประชาชนจึงมีมติ
1: ต่อไปเชิญท่านชนาธิปสุภสิริ
0: โอ้
2: น่าเกลียดจังวะ
0: เอาอย่างนี้เลยเหรอ
3: แม่งทุเรศใช่ไหม
1: พูดเข้าไมค์นะคะท่านพูดจาไม่สุภาพนะคะมาถอนด้วยที่ว่าทุเรศเนี่ยท่านสมาชิกถ้างั้นวันนี้นะคะเราอภิปรายมาพอสมควรแล้ว
4: ท่านประธานครับด้วยความเคารพครับท่านคือปัญหาส่วนบุคคลเดี๋ยวผมรับท่านประธานจะมาแก้ไขนะครับแต่ว่าไม่อยากให้กระทบต่อการทำหน้าที่ของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดครับขอความกรุณาท่านประธานเดินต่อนะครับ
1: สมาชิกคุณกิริยาคำพูดไม่สุภาพพวกคุณก็ต้องรับช่วยกันรับผิดชอบกันทั้งห้องเนี่ยละค่ะไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะพวกเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่คำว่าทุเรศแล้วมาพูดใส่ไมค์อ่ะมันก็ไม่ดีจริงๆเพราะงั้นประธานก็ต้องบอกได้ไหมว่าท่านสมาชิกทุเรศอย่างเงี้ยมันได้หรอเชิญท่านพลพง
0: ศ์โอเคครับท่านประธานขออภัยครับเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อไปผมขออนุญาตถอนครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมาก
5: คือมันมีจังหวะไอ้เรื่องเปิดปิดไมค์ด้วยไง
6: ค่ะ
5: เอาผู้ที่ควบคุมไมค์เนี่ยตอนนั้นมันคงจังหวะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: คือประธานน่ะ
6: ตอนแรกประธานกดปิดค
5: ่
6: ะ
5: นั่นแหละฮะท่านผู้ชมร้อนขึ้นบัตรแต่สุดท้ายก็เป็นการยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขของสภาวุฒิสภาแล้วก็ยืนยันตามร่างของสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องมีการตั้งกรรมการร่วมด้วยมติ417
6: ไม่เห็นด้วยกับร่างของวุฒิสภาใน414นะคะเห็นด้วยแค่2ค่ะ
5: ท่านผู้ชมปิดท้ายกันที่การเมืองเมื่อวานนี้ตกลงฟังจากพริษฐ์รัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านระบุนะครับท่านผู้ชมวันที่1กันยาที่ผ่านมามีการประชุมวิปฝ่ายค้านซึ่งสมัยประชุมนี้เนี่ยจะมีพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มคือพรรคไทยรวมพลังและได้เห็นตรงกันในเบื้องต้นว่าจะยื่นอภิปรายไม่ยอมใจมาตรา151แต่ยังไม่พูดคุยว่าครอบคลุมถึงใครบ้างแต่แน่ๆ2ชื่อ
6: ที่มีแน่ๆคือท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะและคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอี
5: หนูกับนกใช่ไหม
6: ค่ะ
5: นายกหนูรัฐมนตรีนกใช่ไหมตอนนี้เนี่ยตั้งคณะทำงานมีคุณรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคเป็นประธานเป็นหัวเรือหลักรวบรวมรายชื่อจัดทำยติคาดว่าใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์แล้วหวังว่านายกรัฐมนตรีกับพรรคภูมิใจไทยจะไม่ใช้เทคนิค
6: พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวสวและโกงสอบท้องถิ่นได
5: ้นี่ฮะท่านผู้ชม
7: หน้าในการยื่นอภิปรายไม่วางใจมาตรา151ของรัฐธรรมนูญก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจก็เห็นตรงกันนะครับแล้วก็ในเชิงกรอบเวลาเราก็เห็นว่าจะดำเนินการโดยเร็วเมื่อวานก็มีการเริ่มการพูดคุยว่าจะครอบคลุมถึงใครบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นการบ้านให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาแต่ว่าสองรายชื่อที่อยู่แน่นอนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกหลังจากนี้เนี่ยก็มีการตั้งคณะทำงานนะครับซึ่งหัวเรือหลักจะเป็นคุณรังสิมันโรมนะครับที่จะทำงานร่วมกับตัวแทนของพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเพื่อรวบรวมรายชื่อแล้วก็มีการจัดทำยติให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเพื่อเตรียมยื่นโดยเร็วนะครับคงใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์แต่ผมก็หวังว่านายกหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้มีการพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาเนี่ยไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสวหรือว่าการโกงสอบท้องถิ่นได้นะครับหวังว่าจะไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นในการพยายามจะปิดกั้นการตรวจสอบเราทำเต็มที่อยู่แล้วครับนะครับแล้วก็เราก็หวังว่าเมื่อถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปไม่ว่าจะเร็วหรือช้าเนี่ยถ้าเราทำหน้าที่ของเราได้ดีและพี่น้องประชาชนเห็นคล้อยกับเรานะครับว่าการมีพรรคอื่นที่มาเป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยน่าจะทำให้ประเทศเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่สามารถล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของพี่น้องประชาชน
5: อันนี้พูดถึงโดยเสียงของรัฐบาลเป็นที่รู้แต่ที่ว่าการนำความจริงข้อเท็จจริงมาตีแผ่จะทำไปถึงผลการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินให้พรรคอื่นเข้ามาเป็นผู้บริหารบ้างขณะที่คุณพระราดรปริศนานันตกุลรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีแกนนำพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ยืนยันรัฐบาลพร้อมจะถูกซักฟอก ไม่ได้เก่งข้อสอบแต่เชื่อว่าคงเอาประเด็นหัวสวมาพุ่งเป้าพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ก็ยืนยันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจว่าทำพรรคได้ทำหนังสือ
6: ตั้งแต่มีการรณรงค์เลือกสวแล้ว
5: ว่าไม่ให้เขาไปเกี่ยวข้องกับกรณีการเลือกสวและแน่นอนเมื่อถามถึงประเด็นที่คุณเท้งณัฐพงศ์เรือนปานยุทธหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกได้ก็เอาคุณอนุทินลงได้เหมือนกันคุณพระดอนนี่ของคำนับแล้วกล่าวว่าขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณเท่าคุณอนุทินมันก่อนเลยเนี่ย
2: อย่างคุณเท้งบอกว่าเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอย่างไรบ้าง
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณครับครับ
5: นี่คงได้ KPI ไปพอสมควรน
6: ะ
5: สำหรับคุณพระดอนเนี่ยเชื่อพี่ไหม
6: ค่ะ
5: นี่แทบจะเหมือนกับท่านนายกวันก่อนบนบัลลังก์เลย
3: ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ
6: ท่านนายกก็พูดขอบคุณหลายครั้งค
5: ่
6: ะ
5: ตอนแรกอย่างที่บอกผมยังนึกว่าพูดติดคลิปติด
8: สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกครั้งครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากฟังแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องขอขอบพระคุณท่านที่ท่านได้ให้โอกาสผมมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
5: 8เวลา14นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
9: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
14: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
15: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
16: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
17: ้ Do Home ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
18: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์@ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ไม่เห็นจะเหมือนแบบที่เขาใส่ร้ายกัน
2: แนบภาพเป็นคำสั่งพร้อมลงไปว่า
1: ขอภาพนายกรัฐมนตรีค่ะ
2: แล้วเป็นภาพนี้พี่จะบอกคงไม่ได้บอกว่าขอภาพนายกตีของประเทศไทยคำสั่งไม่ครบ
1: เออค่ะ
2: ปัญหาคือ AI ค่ายไหนนี่มันสามารถจะตอบว่าเป็นอะไรเนี่ยซีดรีมใช่ไหม
1: ซีดรีม
2: 4.0 เอาไม่ถามประเทศไหนนี
1: ่ออกมาเป็นภาพนี้ค่ะ
2: เขาเป็นใครเนี่ยฮะแน่นอนผู้คนเนี่ยเมื่อวานรีวิวกันจ้าละวันเลยถูกไหมน้องไบ
1: ใช่ค่ะ
2: อันไหนยกตัวอย่างซิ
1: ก็ลองเข้าไป
2: เอาคร่าวๆนะ
1: มีท่านหนึ่งคือบอกให้สร้างภาพโปรโมทสินค้าธุรกิจสำหรับการขายไข่เป็ดนะคะแล้วก็เขียนข้อความไว้ว่าให้โปรโมทขายไข่เป็ดแต่มันออกมามันเป็นภาพนี้ค่ะเป็นภาษานี้ด้วยมันคือเป็นภาษาแบบอ่านไม่ได้อะภาษาต่างด้าวอะต่างด้าว
2: มันต้องไปดูพร้อมว่าสั่งว่ายังไง
1: ใช
2: ่มีอีกไหม
1: ค่ะมีอีกอันนี้สร้างภาพประยุทธ์กับอนุทินกอดกันให้ดูหน่อยใช่ไหมคะ
2: นี่ TS AI เหรอเขาเป็นใครเนี่ย
1: ค่ะ
2: ตอนไหนคนไหนพลเอกประยุทธ์คนไหนอนุทินเหรอเอามีอีกไหม
1: มีอีกค่ะท่านนี้บอกสร้างภาพนายกคนปัจจุบันนี่ออกมาหน้าตาแบบนี
2: ้นี่ก็ไปบอกประเทศใช่ไหมมีอีกไหม
1: มีอีกค่ะบอกทำป้ายทางเข้าจังหวัดให้หน่อยโดยให้มีคำว่ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดบุรีรัมย์มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
2: ภาษาอะไร
1: ค่ะอ่านไม่ออก
2: บุรีรัมย์บุรีอาร์มี่ฮะมีอีกไหมเอาคร่าวๆเถอะ
1: ให้สร้างภาพเป็นหนูยืนหนูสีน้ำเงินยืนในทำเนียบรัฐบาล
2: นี่เป็นกระต่ายสีน้ำเงินยืนอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วก็มีอีกเยอะเลยเอาเป็นว่า
1: เยอะค่ะ
2: หนึ่งนี่อะไรเนี่ย
1: มีให้เต้นแอโรบิกให้ทำรูปประชาสัมพันธ์โครงการแอโรบิกค่ะภาพได้มันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วภาษาก็เป็นอย่างนี้ค่ะทั้งที่จริงตอนที่พร้อมเนี่ยคนที่สั่งเนี่ยสั่งเป็นภาษาไทยนะคะ
2: อึ๊บอะไรสักอย่างเนี่ย
1: อ่านออกไหมคะ
2: เอาเป็นอะไรเนี่ย
1: อันนี้บอกให้ทำป้ายไวนิลหมูปิ้งโบราณค่ะคนที่สั่งบอกโอ้โหได้โบราณสมใจเลยน่าจะยุคไหนเนี่ยค่ะ
2: ท่านผู้ชม เอาเป็นว่าเมื่อวานนักข่าวไปถามคุณพาวุฒิพงพานุใช่ไหมพงพิทยาพานุมันจะได้ชื่อพรรคประชาชนบอกว่าในเชิงเทคนิคที่สร้างเพียร์ภาพ AI ออกมาแล้วเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นเพราะ
1: โมเดลตัวที่จะมาสร้างรูปภาพเนี่ยมันมีหลายตัวค่ะมีเครื่องยนต์หลายเครื่องที่ใช้สร้างรูปภาพปรากฏว่าโมเดลที่เป็นตัวตั้งต้นเนี่ยมันไม่ได้เก่งภาษาไทยเนื่องจากว่าราคาไม่ได้แพงมาก
2: เพราะฉะนั้นจึงเจอปัญหาว่า
1: สร้างภาพออกมาแล้วมันกลายเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวค่ะ
2: แต่ถ้าไปเลือกโมเดลอื่นที่เขาค้นกับภาษาไทยมาก่อน
1: อย่างนาโนบานาน่าของ Google หรือว่า Chat GPT เนี่ยมันจะเก่งภาษาไทยมากกว่า
2: ด้วยคำสั่งเดียวกันมันก็จอมาเป็นภาษาไทยได้ดีกว่าแต่เข้าใจว่าคงเป็นกระบวนการที่รัฐ
1: พยายามจะประหยัดแล้วก็ลดต้นทุน
2: ไม่สิหรือยังไง
1: คือคุณพาวุฒิบอกเป็นการเอาของถูกมาให้เลือกใช้เป็นตัวเลือกแรก
2: เพราะถ้าเอาของดี
1: มาให้ใช้เป็นตัวเลือกแรกเนี่ยมันจะกินทรัพยากรกินค่าใช้จ่ายเยอะ
2: ส่วนประเด็นที่รัฐมนตรีดีชัยชนกระบุว่าต้องให้ระบบเขาเรียนรู้ภาษาไทยก่อนเนี่ย
1: คุณพาวุฒิบอกคิดว่าไม่ใช่นะเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวโมเดลอะค่ะโดยเฉพาะการสร้างรูปภาพโมเดลของจีนที่ใช้อยู่มันไม่ได้เก่งภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้ไปเทรนอะไรมันก็ตามเราต้องเลือกตัวที่มีคุณสมบัติสูงขึ้นมันถึงจะเก่งภาษาไทยมากขึ้น
3: โมเดลตัวที่จะมาเจนเป็นรูปภาพเนี่ยมันมีหลายตัวมันมีเครื่องยนต์หลายเครื่องในการที่จะสร้างรูปภาพปรากฏตัวที่มันเป็น default หรือเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยมันเป็นตัวโมเดลที่ไม่ได้เก่งภาษาไทยเพราะมันราคาเขาเรียกว่าพอใช้แล้วมันไม่แพงมากพอเราเลือกตัวโมเดลที่ไม่เก่งภาษาไทยมาเลยเจนภาพมาหรือสร้างภาพมากลายเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกเป็นโมเดลตัวอื่นนะครับเช่นไปเลือกของนาโนบานาน่านะครับของทาง Google หรือจะไปเลือกของทาง ChatGPT ตัวเนี้ยภาษาไทยจะเก่งเลยด้วยคำสั่งเดียวกันนะครับฉะนั้นผมว่านี่มันเป็นกระบวนการที่เขาพยายามจะประหยัดและลดต้นทุนเป็นการเอาของถูกมาให้เลือกใช้เป็นตัวเลือกแรกเพราะถ้าเกิดเอาของดีไปไว้ใช้ตัวเลือกแรก มันก็จะกินทรัพยากรกินค่าใช้จ่ายเยอะซึ่งเอาจริงของฟรีของฟรีที่ใช้อยู่แล้วมันทำได้เยอะกว่าแล้วก็เหนือกว่าอยู่แล้ว
4: รัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยออกมาบอกว่าประมาณว่ามันยังต้องให้ระบบเรียนรู้ภาษาไทยอะไรก่อน
3: ผมว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นตัวที่ตัวโมเดลเลยฉะนั้นต่อให้ไปเทรนอะไรก็ตามปุ๊บเราต้องเลือกนะครับตัวซิสแตนที่เวอร์ชันอีกตัวที่สูงขึ้นมันก็จะมีความเก่งภาษาไทยมากขึ้นฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเทรนมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวโมเดลมากกว่ามันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วมันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วที่เป็นว่าผู้ใช้เองต้องไปเลือกตัวโมเดลให้เหมาะและตรงกับการใช้สร้างรูปภาพที่เป็นมีตัวหนังสือภาษาไทย
4: ได้ลองใช้บ้าง
3: ลองใช้แล้วผมว่ามันก็เร็วออกมานะแล้วก็ใช้ได้แต่ถามว่าถ้าคุณไปเลือกโมเดลผิดเนี่ยการโดยเฉพาะการสร้างภาษาไทยขึ้นมาที่มีตัวหนังสือภาษาไทยเนี่ยมันจะเพี้ยนเลยทันที
2: ท่านผู้ชมขณะที่เมื่อวานนี้ทีมงานเราเองก็ทดสอบดูขนมจีนน้ำเงี้ยวคำสั่ง
1: อัน
2: น
1: ี้
2: เป็นอะไรนะอะไรลิดดีมอะไรเนี่ย
1: ซีดดีม
2: ซีดดีม
1: บอกให้สร้างภาพโฆษณาขนมจีนน้ำเงี้ยวในรูปแบบภาษาไทย
2: ออกมาเป็นอย่างเงี้ย
1: ด้านซ้ายเนี่ยค่ะ
2: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามก็ไม่เชิงถูกไหม
1: โอ้ไม่รู้เมนูอะไร
2: มันเป็นขนมจีน
1: แล้วภาษาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
2: พอใช้ ChatGPT ฟรี
1: ซึ่ง
2: ไม่ได้เกี่ยวกับ PHAI Passport ออกมาเป็นภาพนี้คำสั่งเดียวกัน
1: ค่ะช่างรูปภาพช่างภาพโฆษณาขนมจีนน้ำเงี้ยวในรูปแบบภาษาไทยออกมาเป็นภาพอย่างนี้ขวามือ
2: เข้าใจว่าซีดีมอาจจะเป็นค่ายที่ไม่ถนัดเพราะต่อมาทีมงานเราลองดูไปใช้แชท GPT ของ THAI Passport เนี่ยมันก็ออกมาได้แบบนี
1: ้ค่ะ
2: นี่ฮะเห็นไหมเติมรายละเอียดมาให้ได้ชนเรื่องเชียงรายเนี่ยทั้งของฟรีซึ่งไม่ต้องไปเข้าเลยเนี่ยใช้กันเนี่ยมาออกมาเป็นภาพขวา
1: ค่ะ
2: ข้างซ้ายคือ THAI Passport ข้างซ้ายเห็นไหม
1: ค่ะ
2: แต่คำถามคืออันแรกเนี่ยนะย้อนกลับไปสิไอ้ที่เหมือนก๋วยเตี๋ยวพอสั่งซ้ำนะใช่เหรอเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวแล้วภาษาไอ้นี่อะไรนะขนมจีนน้ำเงี้ยภาษาไทยมันทำมาใหม่เหมือนบุ้นเลย
1: เดี๋ยวดูค่ะ
2: เป็นบุ้นเลย
1: คือลองแกล้งทักไปอะค่ะว่าเอ้ยอันนี้ใช้ขนมจีนน้ำเงี้ยวหรอ
2: เ
1: ออตอบกลับมาส่งมาเหมือนเป็นรูปบุญอะ
2: เป็นลักษณะเวลาคุยกับ AI เนี่ยพร้อมมีการสั่ง ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ได้มั้ง
1: ทีม
2: งาน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยกระทรวง DE ต้องรีบออกมาชี้แจงเพราะไปแกะดูแล้วเนี่ยคือมันมี14ค่าย
1: ม
2: ี30กว่าโมเดลถูกไหม
1: ค่ะ
2: เวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเลือกให้อยู่ในระดับเกรดต่ำก่อนแต่เราสามารถที่จะกดไอคอนเพื่อเลือกใช้โมเดลอื่นๆได
1: ้
2: นี่ไงพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไปต่อเลยเนี่ยมันจะไปได้แบบเกรดล่างสุดอะ
1: ใช่พื้นฐานสุดเลยอะค่ะ
2: มันก็เลยกลายเป็นอะไรโง่ๆประมาณนั้นเนี่ยของฟรียังดีกว่าประมาณนั้นนะ
1: ค่ะ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องลึกเข้าไปคุณก็กดไอคอนเข้าไปเลือกไง
1: เนี่ยกดตรงนี้ค่ะกดเลือกเปลี่ยนโมเดลได้
2: อันนี้ข้อที่หนึ่งคือต้องเปลี่ยนโมเดลก่อนถูกไหมสองเลือกโมเดลที่มารองรับภาษาไทยประเด็นแอร์พัสปอร์ตโมเดลไหนไม่รองรับภาษาไทยหรือเพี้ยนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาม
1: ันมีตัวที่มีปัญหาอยู่อะค่ะ
2: ที่เราเจอเนี่ยตอนนี้ก็คือ
1: Seed Dream
2: Bypass ของ Seed Dream 4.0
1: แล้วก็ Bypass Seed Dream 5.0 Lite
2: นี่ไงประเด็นก็คือตอนนี้มันเป็นโปรโมชั่นให้สูงสุดDE ต้องไปปรับโปรแกรมด่วนเลยเอาท็อปมาขึ้นก่อน
1: ใช่เวลาเข้าไปแล้วให้มันเป็นโปรเลยอะค่ะอันนี้เข้าไปแล้วมันเป็นตัวต่ำสุดก่อนไงคะ
2: ใช่ไหมถ้าเอาท็อปมาขึ้นก่อนโอ้โห
1: ตอนนี้ฟูฟ้าค่ะ
2: ถูกไหม
1: ค่ะ
2: ประเด็นปัญหาข้อที่หนึ่งคือเอาท็อปมาขึ้นก่อนสิเพราะจริงๆถ้ากดไอคอนมันเข้าไปได้แต่นี่แปลว่าต้องมีความรู้พอสมควร
1: ถึงจะรู้ว่าต้องกดอันนี้เพื่อเลือกโมเดลที่สูงขึ้นนะคะ
2: และอันไหนที่มันสูงขึ้นแล้วมันเหมาะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็ต้องไปเรียนสิ
1: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหม
1: ค่ะ
2: ข้อที่สองก็คือไอ้ที่ไม่คือยังไม่ปาดเปลืองเรื่องภาษาไทยเนี่ยก็ให้เลี่ยงซะคือไปใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น
1: อ
2: ะอย่างนี้ใช่ไห
1: ม
2: อันนี้ดีต้องรีบเลยนะไม่งั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเกี่ยวกับการรีวิวกันจะละวัน
1: จะโดนแซวเรื่อยๆค่ะ
2: นี่คือเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในกบกรข่าวคุยนอกจอเมื่อวานนี้เป็นวาระสำคัญที่นายกอนุทินชาญวรกูล ต้อนรับนายกสิงคโปร
1: ์ลอเรนซ์วอง
2: ลอเรนซ์วองเป็นการเข้ามาประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ในรอบ11ปีเลยนะต่อยอดหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เห็นพ้องความร่วมมือ4เสาหลักไทยสิงคโปร์เศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงและอาเซียนและแน่นอนสาระสำคัญที่มีการลงนามกันการต้อนรับขับสู้และที่สำคัญเมื่อคืนนี้เกิดภาพที่จะทิ้งท้ายท่านนายกร้องเพลง
1: 2เพลงค่ะ
2: ขณะที่นายกสิงคโปร์เล่นกีตาร์
1: Let it be.

0: บอกการทูตแบบอนุทิน
1: ค่ะก็คือร้องเพลงอีกเพลงนึงคือ Blowing in the Wind นะคะ
0: Let it be นี่นึกถึงใครบางคนเคยร้องเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
6: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech ห้อง 102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:31 น.คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ รัตนนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพฤหัสบดีค่ะ3 กันยายน 2569เราอยู่ด้วยกันทั้งทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และทางเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช่นเดียวกันนะคะใครอยากจะทักทายคุยข่าวทักกันเข้ามาได้เลยทาง Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวหลากหลายประเด็นคุยกันในรอบเช้าของวันนี้ค่ะนิธินาถขอมาแจ้งเตือนกับฝนตกหนักซะก่อนเลยดีกว่าประกาศเป็นฉบับที่3จากกรมอุตุนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะจะเริ่มพรุ่งนี้แล้ว 4-7 กันยายนจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วที่จะมีฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งหนักถึงหนักมากด้วยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยนะคะระวังอันตรายฝนตกหนักอาจจะถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้4กันยายนย้ำอีกครั้ง4กันยายนพรุ่งนี้ฝนตกหนักมากที่เชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬสกลนครพนมมุกดาหาร7จังหวัดพรุ่งนี้4กันยายนฝนตกหนักมากมีคำว่ามากนะพรุ่งนี้ฝนตกหนักแต่ไม่มากเหมือน7จังหวัดเมื่อสักครู่แต่ตกหนักนะตกหนักพรุ่งนี้4กันยายนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลลพบุรีสระบุรีนครนายกจันตราดจันกระตราดนี่ตกหนักบ่อยเจอหนักเกือบทุกระลอกเหมือนกันเนาะจันกระตราดนั่นแหละค่ะต้องแจ้งเตือนกันก่อนเลยเป็นเรื่องแรกนะคะสำหรับฟ้าฝนที่จะตกหนักลงมาอีกระลอกหนึ่งมาดูความน่าเที่ยวของประเทศไทยกันต่อดีกว่าจัดอันดับทีไรติดอันดับกับเขาตลอดเลยกรุงเทพคว้าอันดับ8เมืองท่องเที่ยวน่าดึงดูดระดับโลกปี2026ค่ะดัชนีเมืองท่องเที่ยวน่าดึงดูดระดับโลก Global Tourism CityAttractiveness Index 2026นะคะได้มีการจัดทำโดยหน่วยงานจากสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้นะร่วมกันพบว่ากรุงเทพติดอยู่ในอันดับ8ของโลกสำหรับดัชนีนี้เป็นการวิเคราะห์บทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์14ภาษาจัดอันดับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว200แห่งทั่วโลกแตกต่างจากการจัดอันดับด้านการท่องเที่ยวทั่วไปนะที่มักอ้างอิงจำนวนผู้มาเยือนหรืออัตราการเข้าพักของโรงแรมอันนี้ดูจากว่าในโซเชียลคุยอะไรกันคุยถึงประเทศไหนกัน14ภาษาค่ะจัดอันดับกันดูสิอยากจะไปที่ไหนที่ไหนน่าเที่ยวอันดับเมืองท่องเที่ยวสูงสุดประจำปี2026อันดับคะแนนรวม1เลยที่คนคุยกันเยอะที่สุดว่าน่าสนใจเมืองนี้น่าไปเที่ยวอันดับ1นิวยอร์กสหรัฐ2ปารีสฝรั่งเศส3โอซาก้าญี่ปุ่น4เกียวโตญี่ปุ่น5โซลเกาหลีใต้6ลอนดอนสหราชอาณาจักร7โรมอิตาลีและ8แบงคอกไทยแลนด์กรุงเทพนี่เอง9โอกินาวาญี่ปุ่น10ชิคาโกสหรัฐญี่ปุ่นน่าสนใจเนาะท็อป10อ่ะญี่ปุ่นคว้าไปแล้ว3เมืองที่คนคุยกันมากที่สุดว่าน่าไปน่าสนใจน่าไปเที่ยวเป็นเมืองที่น่าดึงดูดระดับโลกนี่10อันดับตามนี้เลยนอกเหนือจากนี้กรุงเทพมหานครยังติดอันดับ5ในด้านการรับรู้อันดับ9ในด้านความน่าดึงดูดจากงานวิจัยเดียวกันนี้ด้วยก็น่าภาคภูมิใจน่าปลื้มใจเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในคนไทยนะจ๊ะอย่าว่าแต่เป็นคนกรุงเทพเลยอันนี้เขาโฟกัสไปที่เมืองนะไม่ได้แบบระดับประเทศแต่ว่าเมืองก็ระบุว่าเป็นแบงคอกของไทยแลนด์คึกคักมากพัทยาทหารอเมริกัน 5,000 นายกระจายช็อป เที่ยวกลางคืนร้านค้ารับทรัพย์ทั่วหน้าค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาวันแรกของทหารอเมริกันค่ำคืนของ2กันยายนกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อพักผ่อนกำลังพลบางส่วนกระจายตัวออกไปตามแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งสถานบันเทิงตอนเย็นเดินห้างศูนย์การค้าตลาดไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าของที่ระลึกซื้อของกลับไปฝากคนที่บ้านบรรยากาศแหล่งการค้ามีสีสันนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะอย่างเห็นได้ชัดตอนค่ำกำลังพลเริ่มออกมาเที่ยวตามสถานบันเทิงและบาร์เบียโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาพนักงานผู้ประกอบการร้านต่างๆต้อนรับเชิญชวนลูกค้าเข้าใช้บริการโอ้บรรยากาศค่ำคืน2กันยายนคึกคักมากผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างจับตาการเดินทางเข้ามาของกำลังพลสหรัฐเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาพักผ่อนในพื้นที่หลายวันมา 2-6 กันยานะคะก็น่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวร้านอาหารร้านค้าสถานบริการภาคการขนส่งได้มากพอสมควรเขาไม่ได้ลงมาจากเรือทีเดียวทั้งหมด 5,000 นายนะคุณเขาลงมาเป็นชุดๆเข้าใจว่าน่าจะชุดละ2คืนหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเขามาอยู่กัน2 3 4 5 6 5วันด้วยกันเพราะว่าเรือปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้สิคะเรือระดับนี้นะจะต้องมีทหารสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ข้างบนมั่งออกมาเที่ยวเที่ยวเสร็จก็กลับไปให้เพื่อนลงมาเขาก็จะสลับกันประมาณนี้คึกคักค่ะเงินน่าจะกระจายที่พัทยาเม็ดเงินสะพัดที่ประเมินกันในเบื้องต้นนะน่าจะอยู่ที่เป็น100ล้านบาทเพราะว่าเขามีเงินคือตัวแทนที่เขามาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาไงเขาบอกว่าน่าจะมาจับจ่ายใช้สอยคนหนึ่งก็น่าจะหลายหมื่นยูนะคะผู้ประกอบการอย่าลืมทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่โกงราคาใดๆทั้งสิ้นในทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่าว่าแต่สิ่งที่จะทำกับทหารอเมริกันเลยกับนักท่องเที่ยวทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติในทุกสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเมื่อวานมีคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์พื้นสแตนยุบตัวที่นั่งของคนดูเนี่ยแหละค่ะแล้วแทบจะเป็นโซน VIP เลยนะเพราะอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตเลยปรากฏว่าพื้นสแตนยุบตัวในคอนเสิร์ตสั่งลาอัศนีวสันต์รอบเปิดม่านที่ Impact Arena เมืองทองธานีโซนตรงนั้นน่ะบัตรเท่าไหร่รู้ไหม 7,000 ค่ะบัตรที่นั่งละ 7,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทีมงานได้ทยอยอพยพผู้ชมเพื่อความปลอดภัยนะคะเร่งซ่อมแซมโครงสร้างของพื้นสแตนแล้วเขาก็เลื่อนก่อนตอนแรกนะเลื่อนเวลาทำการแสดงออกไปจากกำหนดเวลาเดิม 1 ทุ่มแล้วก็เลื่อนไปก่อนก็ขยับคนตรงนั้นออกไปเพื่อความปลอดภัยแต่ไปมาเลื่อนวันเลยดีกว่าเลื่อนวันเลยค่ะเขาแสดงกันเมื่อวานนะ2กันยายนก็เลยเลื่อนไปเป็นโน่นเลย9กันยายนเป็นวันพุธเหมือนกันจากพุธนี้ไปเป็นพุธหน้านะคะไปเล่นชดเชยวันที่9กันยายนเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้อันตราย Impact แจ้งเหตุพื้นสแตนสุดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยค่ะ Impact Arena ชี้แจงกรณีพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวเกิดการสุดตัวภายในงานคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่ Impact Arena บริษัทขอเรียนชี้แจงว่าพื้นที่นั่งดังกล่าวเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ Impact Arena ร่วมกับผู้จัดงานได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขพื้นที่โดยทันทีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสมเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะกับโครงสร้างพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวไม่ได้มีผลกระทบต่อพื้นหลักของ Impact Arena ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายยังคงสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง2ตันต่อตารางเมตรบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการศิลปินทีมงานและผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะร่วมกับผู้จัดงานผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างรอบคอบทบทวนมาตรการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคตเป็นการออกแถลงนะคะจาก Impact Arena ซึ่งเขาต้องพูดแหละเดี๋ยวคนจะฮะ Impact พื้นจัดถล่มหรือเปล่าเดี๋ยวคนจะไม่กล้าเข้าใช้บริการใช่ไหมก็ต้องอธิบายว่าไม่ใช่มันเป็นตัวที่สร้างกันขึ้นมาเพิ่มเติมอ่ะเป็นที่นั่งของคนดูในงานคอนเสิร์ตที่มันซุดลงตรงนั้นไม่ใช่พื้นหลักของทาง Impact ของ Arena เมืองทองธานีนะคะ เราจะส่งท้ายเบรกนี้การประปานครหลวงค่ะการประปานครหลวงกปน.แนะนำบริการล้างถังพักน้ำทุก6เดือนแม้น้ำประปาจะสะอาดและได้มาตรฐานแต่หากถังพักน้ำภายในไม่เคยทำความสะอาดอาจเกิดการสะสมของตะกอนสิ่งสกปรกที่อาจมองไม่เห็นการประปานครหลวงกปน.แนะนำบริการล้างถังพักน้ำทุก6เดือนเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยช่วยให้ระบบน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นใจด้วยบริการล้างถังพักน้ำโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากกปน.จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile โทรศัพท์025040123กดต่อไปที่1865 1867และ1253ในวันและเวลาราชการจากกปน.การประปานครหลวงค่ะช่วงแรกของเราพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาคุยเรื่องราวสรุปข่าวน่าสนใจกันต่อช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
6: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
10: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
11: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
12: อ้าวสายต่อไป
13: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
12: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
14: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only
5: ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI MagForce แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI MagForce The One and Only 1เดียวเท่านั้น
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
15: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: แปดนาฬิกา46นาทีช่วงที่2ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพฤหัสบดี3กันยายน2569กลับมาขอเริ่มต้นกันที่ไทยสมุทรประกันชีวิตถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่รักคุณจะเลือกอะไรคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะเพราะ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองและแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่รักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับเดอะแบกที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่รักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยคุ้มครองยาวถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักสนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์จากไทยสมุทรประกันชีวิตค่ะมาเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ฟังเรื่องของ Data Center ค่ะเมื่อวานเนี่ยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณทิติพัฒน์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูล Data Center ถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9เลยไปตรวจสอบเพราะว่ามีคนร้องเรียนประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าแถวๆนั้นเขาร้องเรียนว่าไม่ไหวแล้วอ่ะมันต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยแหละมันเหม็นมากคือน้ำมันเนี่ยดมเข้าไปมากๆมันเวียนหัวนะคุณแล้วเป็นมาไม่ใช่เพิ่งเป็นมัน2เดือนกว่าแล้วยิ่งฝนตกหนักกลิ่นน้ำมันมันฉุนมากถึงขั้นหน้ามืดอาเจียนกันเลยอ่ะแล้วกลิ่นน้ำมันมันแรงขนาดนี้ชาวบ้านเขาก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายเพราะว่าอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นด้วยใกล้ๆโรงพยาบาลพระราม9ทีนี้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบโดยกรมธุรกิจพลังงานพบว่าโครงการที่ว่าเนี่ยเป็นกลุ่มทุนจากประเทศทางฝั่งตะวันออกแม่จะเป็นประเทศไหนล่ะเนี่ยกลุ่มทุนจากประเทศทางฝั่งตะวันออกร่วมทุนกับไทยแอบติดตั้งถังและจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับปั่นไฟฉุกเฉินเก็บไว้เยอะขนาดไหนเก็บไว้ปริมาณสูงถึง 200,000 ลิตรค่ะโดยไม่ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายเจ้าพนักงานจึงสั่งการให้ขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีจากการลงพื้นที่ติดตามผลวันนี้เลขารัฐมนตรีบอกว่ามีการสูบน้ำมันออกจากถังหมดแล้วคงเหลือเพียงคราบติดค้างอยู่บางส่วน3กันยายนคือวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง2542มาตรา65โทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงพลังงานมีนโยบายชัดเจนร่วมกับกทม.ที่จะไม่อนุญาตให้มีการขอจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองไว้เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับ Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองโดยเด็ดขาดในการประชุมคณะกรรมการ Data Center นัดแรกวันศุกร์นี้4กันยายนกระทรวงพลังงานจะเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.ร่วมกับกทม.การไฟฟ้าการประปาเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งทบทวนการควบคุมอาคารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็เตือนผู้ประกอบการให้ชะลอโครงการไว้ก่อนจนกว่าหลักเกณฑ์ใหม่จะชัดเจน ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะจากการร้องของพี่น้องประชาชนว่ามันเหม็นมากน้ำมันคือมันฉุนสุดๆเลยกับ2เก็บไว้กลางเมืองแบบนี้มันอันตรายดังนั้นทั้งในส่วนกทมทั้งในส่วนรัฐบาลจึงต้องเคลื่อนไหวในส่วนนี้ค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมแล้วก็ทีมงานแถลงข่าวกรณี Data Center อาจารย์ชัชชาติบอกว่ากทมรับแจ้งตั้งแต่มีการสร้าง Data Center ใกล้โรงพยาบาลพระราม9สั่งหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ก่อนรวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันกรณีข่าวว่าในกรุงเทพมี Data Center ลักษณะแบบเนี้ยถึง30แห่งอาจารย์ชัชชาติบอกส่วนหนึ่งเขามีมานานแต่ทีนี้ช่วงหลังเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนมี Data Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะมีขนาดใหญ่เพื่อให้บริการหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของตนเองที่ผ่านมามี Data Center มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี6465 6แห่งด้วยกันได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี6566อีก3แห่งตอนนี้ให้ไปทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนเนื่องจาก Data Center ไม่เคยมีนิยามในกฎหมายเพราะฉะนั้นการขออนุญาตจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลังสินค้าปัจจุบันต้องมีการทบทวนรายละเอียดที่มีการกังวลก็คือการใช้ไฟฟ้า Data Center ในกรุงเทพขนาดจะไม่ใหญ่ใช้ไฟฟ้า20กว่าเมกะวัตต์ส่วนเรื่องน้ำ Data Center จะมีการผลิตความร้อนดังนั้นเขาต้องใช้น้ำในระบบหล่อเย็นส่วนเรื่องน้ำเสียยังไม่มีข้อกระทบแต่ต้องมอนิเตอร์ว่ามีการปล่อยน้ำอุณหภูมิสูงลงคลองหรือไม่เพราะมันใช้น้ำหล่ออีกเรื่องที่ประชาชนกังวลมากคือการสะสมน้ำมันเพราะข้อกำหนดของ Data Center ต้องมีไฟสำรอง48ชั่วโมงก็เลยต้องสะสมน้ำมันตามกฎหมายการสะสมน้ำมันถ้าสะสมโดยไม่แจกจ่ายได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วจะติดเรื่องคลังน้ำมันจะอยู่ในผังเมืองไม่ได้ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่ใช้ไฟฟ้าแค่ขนาด20เมกะวัตต์แต่ใช้จริง8เมกะวัตต์โดยไม่กระทบประชาชนถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับห้างสรรพสินค้าหรือโครงการใหญ่ๆที่ใช้ขนาด100เมกะวัตต์Data Center ในเขตกรุงเทพรายใหญ่ใช้น้ำเฉลี่ย 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนน้อยกว่าสถานประกอบการโรงพยาบาลขนาดใหญ่และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จึงยังไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำซึ่งการให้บริการน้ำประปายังเพียงพอต่อลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนี่คือจากกทม.ทีนี้ล่าสุดย้ายแล้วค่ะอันนี้ออกมาจากในส่วนของรัฐบาลแล้วเพราะว่าถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการพูดถึงทั้งในส่วนของกทม.แล้วก็รัฐบาลด้วยย้ายแล้วคลังน้ำมัน 200,000 ลิตร Data Center ย่านพระราม9รัฐบาลนัดด่วนหาทางล้อมคอกนางสาวรัชดาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกก็เลยแต่งตั้งดร.เอกนิติรัฐมนตรีคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center นัดประชุมพรุ่งนี้ศุกร์4กันยายนเร่งทบทวนกฎหมายกฎหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบส่วนกรณีอาคาร Data Center พระราม9กระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบภายหลังได้รับการร้องเรียนเรื่องการจัดเก็บน้ำมันสำรองภายในอาคารเบื้องต้นพบจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วและผู้ประกอบการได้ยุติการดำเนินการแล้วตามกฎหมายการจัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้รับอนุญาตต้องจัดเก็บไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตโดยกรมธุรกิจพลังงานจะเข้าแจ้งความร้องทุกข์วันนี้3กันยายนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโฆษกรัฐบาลบอกว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม Data Center ทำให้รัฐบาลต้องเร่งปรับระบบกำกับดูแลให้ทันกับการลงทุน เนื่องจากปัจจุบันหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมตั้งแต่การใช้อาคารการจัดเก็บเชื้อเพลิงความปลอดภัยไปจนถึงผลกระทบต่อชุมชนคือรัฐบาลเนี่ยก็สนับสนุนนะการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center เพราะว่ามันสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศแต่การลงทุนนั้นก็ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจนประชุมบอร์ดพรุ่งนี้4กันยายนจึงมีเป้าหมายปิดช่องโหว่ในการกำกับดูแลให้การเติบโตของอุตสาหกรรมเดินหน้าไปพร้อมกับความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและความมั่นใจของประชาชนนี่Data Center สนับสนุนให้มีในราคาแต่ทุกอย่างต้องปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายด้วยไปกันต่อกับเรื่องของร่างพรบอากาศสะอาดเมื่อวานประชุมสภาท่วมท้น414เสียงค้านสวหรือร่างกฎหมายอากาศสะอาดตั้งกรรมาธิการร่วม20คนชี้ขาดประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะ2กันยายนวาระพิจารณาร่างพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วส่งคืนสภาเพื่อพิจารณานางมลิการองประธานสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมอภิปรายกันกว้างขวางค่ะส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาจากนั้นได้ให้สมาชิกแสดงตนลงมติโดยมีเสียงไม่เห็นด้วย414เสียงเห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนนไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาจึงต้องมีการตั้งกรรมาธิการร่วมของ2สภาเสนอให้ตั้งกรรมาธิการร่วม20คนสส10คนสว10คนตามสัดส่วนภูมิใจไทย4พรรคประชาชน2เพื่อไทย2กล้าทํา1ประชาธิปัตย์1นะจากนั้นประธานก็สั่งปิดการประชุมก็เป็นอันว่าเดี๋ยวได้ติดตามต่อในขั้นตอนของกรรมาธิการร่วม2สภากับเรื่องของกฎหมายอากาศสะอาดค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงของเรานะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาช่วงต่อไปยังมีประเด็นน่าสนใจรอคุยค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี้
15: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวกลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
0: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: 9นาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ในเช้าของวันพฤหัสบดี3กันยายน2569กลับเข้ามาคุยกันเรื่องภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี69กันหน่อยซึ่งเรื่องของยานยนต์หรือรถยนต์ทุกคนก็พอจะคาดเดาได้เนาะว่าอะไรโตรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเห็นว่าโตกันแบบก้าวกระโดดแต่ในทางกลับกันหดตัวแรงเลยเป็นกระบะค่ะรถสันดาปหดตัวหนักเลยแล้วการผลิตข่าวก็ออกมาอีกว่าบริษัทใหญ่ย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยด้วยล้วนแล้วแต่เป็นภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราน่าที่จะได้ติดตามกันไปที่สายคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์นะคะเป็นที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เป็นโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ส

0: ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอท.ค่ะคุณสุรพงษ์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณออกครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะครับ
0: สวัสดีค่ะคุณสุรพงษ์คะถามในภาพรวมก่อนเลยว่าปี69เดินทางกันมาถึงเดือน9แล้วภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ดูแล้วตัวแรกที่ผมมีอยู่ก็7เดือนนะฮะ7เดือนแรกของปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ยังติดลบนิดหน่อย 0.09% ก็ถือว่าเสมอตัวนะฮะครับก็คือ 834,595 คันแต่ดูตัวเลขที่เหมือนกับว่าจะไม่ลดลงนะแต่ถ้าเทียบกันในอดีตก่อนต้มยำกุ้งที่เราเคยมียอดผลิตเกือบ2ล้านคันและมียอดขายในประเทศร่วมล้านกว่าคันมันก็เป็นเรื่องน่าตกใจเหมือนกันใช่ไหมครับก็ยังเกรงว่าปีนี้ที่เราตั้งเป้าไว้อาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะยังก็เลยดูว่าจะมีอย่างไรเพราะปีนี้มาเจอเรื่องนั้นสงครามตะวันออกกลางก็ทำให้การผลิตของเราที่ผลิตรถกระบะส่งไปตะวันออกกลางกว่า 51% เนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับก็พยายามหาช่องทางอยู่ว่าจะทำยังไงเพราะว่ามีความต้องการแต่ส่งไปไม่ได้
0: อันสืบเนื่องมาจากสงครามนี่แหละว่าก็เลยขนส่งไปไม่ได้
1: ใช่ครับเพราะว่าเรือบรรทุกรถยนต์ก็ไม่กล้าที่จะฝ่าเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุสนะครับตอนที่เกิดสงครามใหม่ๆเรือหลายลำต้องกลับมาที่สิงคโปร์หรือกลับมาประเทศไทยบางแห่งก็ไปลงที่อินเดียผมก็ลำบากติดลบไปถึงเท่าไหร่91% ในเดือนเมษายนครับก็คือเคยส่งออกประมาณ10,000กว่าคันเหลือส่งไปแค่900กว่าคันไม่ถึง 1,000 คันอย่างนี
0: ้
1: ก็ลดลงมาเรื่อยๆครับก็ตั้งแต่เกิดสงครามมา5เดือนเนี่ยลดลงไปประมาณ 36,000 กว่าคันแล้ว
0: แล้วเป็นที่กระบะซะเป็นหลัก
1: ส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเราส่งไปที่ตะวันออกกลางเมื่อปีที่แล้ว 200,000 คันซึ่ง 51 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นรถกระบะ
0: เป็นรถกระบะ
1: ครับก็เลยเดือดร้อนกันหนักเนื่องจากว่ายอดขายในประเทศรถกระบะก็ติดลบนะที่ติดลบก็เพราะว่าทางสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมา3ปีแล้วจากในอดีตที่เคยขายให้กับทางพวกซื้อรถกระบะไปทำมาหากินก่อนโควิด19ใช่ไหมพอเกิดโควิด19รัฐบาลล็อกดาวน์เขาก็ออกมาทำมาหากินไม่ได้รายได้ก็ไม่มีแต่ตอนนั้นทางการก็ยังไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดก็เลยผ่อนผันให้แต่พอ65มีการผ่อนคลายเรื่องโควิด19คลี่คลายลงแล้วมาตรวจดูใครที่ส่งข้างวดได้ไม่ได้ครบ3เดือนติดต่อกันก็ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ก็ต้องติดตามยึดรถพอยึดรถมาขายทอดตลาดขาดทุนครับมีรายหนึ่งบริษัทรายหนึ่งนะจากที่เขาประกาศเลงงบการเงินขาดทุน1,000กว่าล้านบาทนี่แหละครับเลยเป็นต้นเหตุให้มีการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อและอีกประเด็นหนึ่ง GDP ของเราก็ไม่เติบโตด้วยเศรษฐกิจของเรายังโตในอัตราต่ำประมาณ 2% ต่ำกว่า 2% บ้างในบางไตรมาสก็เลยทำให้การปล่อยสินเชื่อซึ่งต้องเข้มงวด
0: นะ
1: เขาบอกว่าจะต้องอะไรมีความยุติธรรมแล้วก็ต้องตรวจดูในเรื่องของว่าผู้ที่จะมาเช่าซื้อรถยนต์นะมีฐานะการเงินพอที่จะชำระได้ครบทุกงวดหรือไม
0: ่ใช่
1: นะซึ่งจากหลักฐานที่พวกซื้อรถไปกระบะส่วนมากก็ไม่มีเรื่องของทางด้านพวกสเตทเมนต์มากเท่าไหร
0: ่
1: ก็เลยดูแล้ว ก็ไม่แข็งแรงอ่ะฐานะการเงินก็เลยมีการปฏิเสธสูงกว่า 50% นะ
0: ค่ะ
1: ยื่นไป10รายเนี่ยไม่ผ่านเสีย 6-7 ราย
0: พอดูแล้วไม่น่าจะผ่อนให้ไหวธนา
1: ค
0: ารพูดง่ายๆนะคะโอ้ธนาคารก็เลยก็ขออนุญาตที่จะไม่ให้ผ่านก็แล้วกัน
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าส่งผลในภาพรวมของระบบอุตสาหกรรมยานยนต์เลยสำหรับกระบะทั้งส่งออกทั้งในประเทศอ๋อค่ะรถสันดาปเองแหละคะหรือรถน้ำมันพวกกระแสรถไฟฟ้าคนแห่ซื้อรถไฟฟ้าวิ่งกันเต็มกรุงเทพเลยรถสันดาปรถน้ำมันอันนี้ก็เห็นภาพชัดเหมือนกันว่าหดตัวพอสมควร
1: ครับซึ่งเราก็มีการส่งเสริมให้มีการใช้รถกระบ
0: ะ
1: เพื่อจะเป็นแรงดึงดูดให้มีการลงทุนผลิตรถพวกรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยเพราะตอนนั้นเรื่องของ อัตราภาษีนำเข้าถ้าจากประเทศจีนก็เป็น 0% ตาม FTA อาเซียนกับจีนนะไทยเราเป็นสมาชิกของอาเซียนนะเราก็ต้องเซ็นไปด้วยเมื่อเซ็นไปด้วยแต่ว่าพิกัดอัตราศุลกากรของเรามันอยู่ในหมวดอื่นๆก็เลยทำให้รถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยต้องเป็นศูนย
0: ์
1: นะครับไอ้ตรงนี้ก็เลยทำให้รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาเป็นศูนย์ซึ่งตอนนั้นผมคิดไม่ออกว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรถึงจะให้มีการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็ต้องชมรัฐบาลกับบอร์ด EV นะที่ส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นในปี2565โดยส่งเสริมให้มีการให้เงินอุดหนุนผู้ซื้อไป 150,000 บาทแต่มีข้อตกลงกันว่าคุณนำเข้ามาขายเท่าไหร่คุณจะต้องผลิตรถยนต์ในประเทศไทยชดเชย1ต่อ1ในปี2567ถ้าผลิตไม่ครบมาผลิตในปี2568ก็ต้องผลิต 1.5 เท่าครับอันนี้ก็ทำให้มีการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งรถยนต์นั่งไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วและก็เริ่มมีการส่งออกแล้วด้วยทั้งรถยนต์นั่งไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประเทศไทยเราเริ่มมีการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
0: ครับดังนั้นปีนี้เหมือนกับเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้เหมือนกันนะคะว่ามันน่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆครับมันดูแล้วก็ดูจากยอดขายของเดือนของ7เดือนที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: มันมีตัวเลขว่าเรามียอดขายประมาณแสนกว่าคัน
0: โอ
1: ้แต่ว่าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยดิมันน้อยกว่ากันมากๆนะก็เพียงแค่เท่าไหร่30กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์
1: เป็นนำเข้ามาแค่62%
0: ส่วนใหญ่ก็ยังนำเข้าอยู่ดี
1: ครับแต่ตรงนี้เลยทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเราอยากให้มีการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยแต่ทำไมมีการนำเข้ามามากกว่าตั้งเยอะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันก็ตัวแรกก็คือเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งราคาน้ำมันมันแพงขึ้นตั้งแต่มีสงครามทางด้านตะวันออกกลางน้ำมันที่จะส่งออกทางช่องแคบฮอร์มุซก็ส่งออกไม่ได้ 20% นี่หายไปครับก็เหลือน้อยลงไปมากซึ่งส่วนใหญ่ก็มาทางตลาดเอเชียด้วย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้มีการเพิ่มยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นและอีกประการหนึ่งราคารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งได้รับเงินอุดหนุนด้วยรวมทั้งไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าอันนี้หมายถึงจากจีนนะฮะก็เลยทำให้ราคาถูกลงจับต้องได
0: ้
1: มากขึ้นครับ
0: ใช่แล้วก็ด้วยประหยัดไม่ต้องใช้น้ำมัน1ดีไซน์ก็สวยออกแบบมาแต่ละรถไฟฟ้าดีโหจีนนี่ทำออกมาสวยๆทั้งนั้นเลยจนมีคำถามเหมือนกันนะคะคุณสุรพงษ์ว่าทำไมรถสันดาปโตโยต้าฮอนด้าหรืออะไรก็ตามรถมันทำข้างในโดยเฉพาะข้างในเนาะให้มันสวยดูล้ำเหมือนรถไฟฟ้าไม่ได้
1: เพราะว่า ระบบไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: นะครับระบบไฟฟ้าก็รถยนต์ไฟฟ้าผมเคยพูดเมื่อ4ปีที่แล้วนะว่ามันก็คือคอมพิวเตอร์บน4ล้อนะเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์นี่จะทำอะไรก็ได้มันอยู่ที่ซอฟต์แวร
0: ์
1: นะที่เราจะเข้าไปที่จะพัฒนาอะไรให้ล้ำหน้าคู่แข่งเน
0: ี่
1: ยพวกเด็กๆชอบครับน
0: ะ
1: ลูกชายเพื่อนผมนี่ตอนเช้าขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนเดิมนี่เขาใช้พวกรถยนต
0: ์
1: ใช้น้ำมันเดือนหนึ่งจ่ายหมื่นกว่าบาทเขาก็โทรมาหารือจ้ะว่าจะซื้อดีไหมว่าซื้อเถอะนะลดไปเดี๋ยวจ่ายแค่เดือนละ 2,000 กว่าบาทก
0: ็
1: แล้วก็เด็กๆชอบครับเพราะมันดูอะไรในรถแล้วมันได้ปุ๊บปั๊บตามที่พวกเด็กๆสมัยนี
0: ้
1: เขาจะเก่งคอมพิวเตอร์นะ
0: ใช่
1: เขาก็ชอบมากว่าไม่งอแงเวลาส่งลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างนี
0: ้มันสวยมันดูล้ำมันดูทันสมัยทั้งดีไซน์ภายนอกภายในแล้วรถสำหรับผู้หญิงหรือเงินยังไม่ค่อยเยอะคันเล็กๆน้องง่วงน้องง่วงอันนั้นก็ขายดีเห็นเขาโปรโมทกันเยอะเหมือนกันเขาเรียกน้องง่วงทีนี้ถามชวนคุยต่อคุณสุรพงษ์ขากับเรื่องของการย้ายฐานการผลิตล่ะคะสะพัดข่าวเลยว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตรถจากไทยไปอินโดหรือไปบางประเทศเป็นยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะ
1: คือแทบจะทุกบริษัทที่มีโรงงานในประเทศไทยก็จะมีโรงงานทั้งในอินโดนีเซียในมาเลเซียในเวียดนามหรือในประเทศจีนโอ้เยอะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะไปทั่วนะครับไม่ใช่เฉพาะในเอเชียในยุโรปก็
0: ม
1: ีในเม็กซิโกในแคนาดาม ีทั้งนั้นครับเพราะว่าจะได้ประโยชน์ทางด้านภาษีและอีกประเด็นหนึ่งก็จะได้ความต้องการที่แท้จริงว่าแต่ละประเทศเขานิยมอะไร
0: อ
1: ย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียเขาก็จะนิยมพวก MPV เล็กๆนะฮะครับรถเก๋งเขาก็ยังชอบน้อยกว่าของประเทศไทยเราจะชอบรถกระบะแล้วก็รถเก๋งนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยก็จะผลิตรถกระบะเป็นส่วนค่อนข้างมากนะครับมากกว่าการผลิตรถยนต์นั่งแล้วก็ส่งออกรถยนต์นั่งไปกว่า120ประเทศ
0: อ
1: ันนี้ย้ายฐานเลยถ้าพูดถึงย้ายฐานก็คืออย่างเช่นรถกระบะย้ายฐานจากประเทศญี่ปุ่นมาประเทศไทยอันนี้เรียกว่าย้ายฐานนะแต่ถ้าเขามีโรงงานอยู่แล้วมันก็เป็นโอกาสที่เขาจะทำธุรกิจในประเทศนั้นๆนะครับ
0: ค่ะก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการย้ายฐานผลิตว่าไทยมีปัญหาหรืออะไรยังไงแล้วโตโยต้าหรือแบรนด์ใหญ่ๆเขาจะย้ายฐานจากไทยไปอยู่ต่างประเทศไม่ใช่เพียงแต่เขาก็มีฐานอยู่ที่ประเทศต่างๆอยู่แล้วด้วยเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับ
0: จะได้เข้าใจตรงกันได้เลยค่ะวันนี้ชัดเจนนะคะขอบคุณนะคะคุณสุรพงษ์ที่มาเล่าสู่กันฟัง
1: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์นะคะที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอท.คือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าคุณคนใช้เยอะมากเลยนี่นะก็ชอบดูตามท้องถนนเนาะแล้วก็ชอบดูเวลาเขารีวิวตาม TikTok ตามโซเชียลมีเดียแต่ว่าคือตัวเองยังไม่คิดซื้อนะเพราะว่ารถก็ยังใช้แข็งแรงได้ดีอยู่เป็นรถสันดาปอายุเยอะละแต่ก็เราก็ชอบใช้ของเราก็เคยคุยกับบางคนว่าถ้าจะเปลี่ยนรถสักคันน่ะณตอนนี้เลยนะ69เนี่ยปี69จะเปลี่ยนไหมบางคนบอกว่าถ้าตราบใดก็ตามที่เรายังเป็นคนใช้รถแล้วพอจะซื้อคันใหม่เรายังต้องเอารถคันเก่าไปขายเพื่อที่จะเอาเงินขายได้ 200,000 300,000 400,000 เอาเงินก้อนตรงนั้นไปดาวสำหรับรถคันใหม่แล้วก็ซื้อต่อๆไปเอาขายคันเดิมเอาก้อนตรงนี้ไปดาวคันใหม่ต่อๆไปรถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เพราะการจะขายรถไฟฟ้ามือสองไม่น่าจะได้ราคาอะไรมากนักคือมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองที่จะคิดในส่วนนี้กันเนาะแตกต่างกันไปเอาละพักกันสักครู่นึงค่ะกลับมาช่วงหน้าอัปเดตกันต่อมีอะไรน่าสนใจเข้ามาเพิ่มเติมในรอบเช้านี้บ้างคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่ค่ะ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
3: ้สนับสนุนโดย
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
4: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
5: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz เร็วๆนี
8: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
9: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
0: 9:26 น.ช่วงที่4ค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะการไฟฟ้านครหลวง MEA เตือนภัยลายปลอมอ้างเปลี่ยนมิเตอร์หลอกแชร์หน้าจอก่อนสวมรอยธนาคารMEA หรือการไฟฟ้านครหลวงห่วงใยประชาชนและขอเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังได้รับแจ้งกรณีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ติดต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งทางโทรศัพท์บัญชีไลน์ปลอมและการเข้าพบถึงที่พักอ้างว่าพนักงานจดหน่วยตรวจพบมิเตอร์ไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นต้องเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนอย่างถูกต้องด้วยใช้ถ้อยคำขั้นตอนเอกสารลอกเลียนแบบดูน่าเชื่อถือแต่เป็นมิจฉาชีพค่ะมิจฉาชีพอาจอ้างเรื่องเอกสารการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าหรือให้เตรียมใบประกันมิเตอร์เพื่อชักชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านบัญชี LINE ปลอมส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าแชร์หน้าจอหรือกดลิงก์ที่ส่งมาซึ่งอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินรั่วไหลจากนั้นมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้สวมรอยเป็นธนาคารหรือหน่วยงานอื่นเพื่อติดต่อหลอกลวงซ้ำอีกทอดหนึ่งMEA จึงขอเตือนว่าแม้ผู้ติดต่อจะทราบชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA MEA ยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผ่านบัญชี LINE ส่วนตัวเพื่อขอให้ประชาชนแชร์หน้าจอโทรศัพท์เปิดดูข้อความแจ้งเตือนตั้งค่าอนุญาตแอปพลิเคชันกดลิงก์เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP รวมถึงดำเนินธุรกรรมทางการเงินการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ตามแผนงานของ MEA ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์หรือบัญชีธนาคารบัญชี LINE Official Account ของ MEA ที่ถูกต้องใช้ชื่อ MEA Connect LINE ID @MEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียว Verify กำกับชื่อบัญชีเท่านั้นไม่ควรพิจารณาจากชื่อรูปประจำตัวหรือโลโก้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากมิจฉาชีพสามารถคัดลอกไปใช้แอบอ้างได้หากมีผู้ติดต่อโดยอ้างว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าขอให้ยุติการสนทนาและตรวจสอบกับ MEA โดยตรงก่อนทุกครั้งไม่ส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลให้บัญชีที่ไม่รู้จักไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันไม่แชร์หน้าจอหากมีบุคคลเข้าพบถึงสถานที่ควรขอตรวจสอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่พร้อมโทรสอบถาม MEA Contact Center 1130ตลอด24 ชั่วโมงต้องออกมาเตือนนะคะจากการไฟฟ้านครหลวง MEA ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยโอ้โหหลายคนติดตามข่าวนี้นะบอกอีกแล้วเหรอแล้วเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนอีกแล้วอะจะไปกลาดยิงค่ะขโมยปืนพ่อไปพฤติกรรมเรียนแบบแน่ๆค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ว่าเอ๊ะตัวเองอาจจะพอฟังเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นมาที่เทพศิรินนท์นะเปิดเรียนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็มีภาวะโกรธครูอาจารย์โดนเพื่อนบูลลี่แบบนี้เหมือนกันเราก่อเหตุบ้างดีกว่าเราก็เก็บกดเหมือนกันมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เปิดปมเหตุนักเรียนม.3บุกยิงในโรงเรียนกำแพงเพชรทุบรถขโมยปืนพ่อที่เป็นตำรวจจากกรณีเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญโรงเรียนที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเมื่อเด็กนักเรียนชายอายุ15ปีนักเรียนชั้นม.3อยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าเด็กใช้อาวุธปืนขนาด9มม.บุกเข้าไปก่อเหตุยิงตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนจนถึงอาคารเรียนโอ้โหครูนักเรียนพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันอลหม่านต่อมาภายหลังสถานการณ์คลี่คลายตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุมาทำแผนยังจุดเกิดเหตุต่างๆตั้งแต่หน้าป้อมยามไปจนถึงอาคารเรียนจากการสังเกตเด็กชายอยู่ในอาการสงบนิ่งไม่มีทีท่าตื่นตระหนกแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเนื่องจากผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนอายุ15ปีเท่านั้นค่ะพันตำรวจเอกอเนกจันทร์สอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยรายละเอียดหลังสถานการณ์สงบลงสามารถปล่อยตัวนักเรียนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยทุกรายรองผู้การบอกว่าผู้ก่อเหตุทุบรถยนต์ขโมยปืนพ่อซึ่งเป็นตำรวจสายตรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรมาใช้ในการก่อเหตุแต่เนื่องจากเด็กขาดทักษะในการใช้อาวุธการยิงจึงมีลักษณะเป็นการยิงขู่และพุ่งเป้าไปตามจุดที่มีกลุ่มคนยังดีที่กระสุนไม่ถูกใครได้รับความเสียหายเพียงทรัพย์สินภายในโรงเรียนเท่านั้นตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุเดินจากหน้าโรงเรียนมุ่งหน้าไปยังอาคารเรียนตามหาครูคนหนึ่งแต่ไม่พบตัวการที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงเรียนเคยได้รับการอบรมมีความรู้เรื่องมาตรการหนีซ่อนสู้มาก่อนจากการตรวจสอบพบว่าเด็กที่กระทำมีการลั่นไกลไปทั้งหมด6จุดส่วนใหญ่เป็นการยิงขึ้นฟ้าแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่ามาจากภาวะซึมเศร้าที่ผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่แต่ต้องรอผลวินิจฉัยชัดเจนจากแพทย์อีกครั้งนอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากการถูกสั่งพักการเรียนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ทำให้เกิดความฝังใจต่อครูคนดังกล่าวแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวโรงเรียนผู้ปกครองอยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันขณะที่พี่ชายต่างมารดาของผู้ก่อเหตุเดินทางมาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็บอกว่าตนไม่ได้อาศัยอยู่กับน้องตลอดเวลาแต่ยอมรับว่าน้องชายเล่นเกมประจำขอร้องสังคมว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือโทษเกมว่าเป็นต้นเหตุเนื่องจากน้องไม่เคยเล่าปัญหาส่วนตัวให้ฟังเลยและพี่ชายต่างมารดาก็บอกว่าเสียใจขอโทษแทนครอบครัวด้วยหากจะโทษใครอยากให้โทษตนเองที่ไม่มีเวลาและโอกาสในการสั่งสอนน้องน้อยเกินไปพี่ชายว่าอย่างนั้นนะคนละแม่โรงเรียนประกาศหยุดเรียนด้วยระบบออนไซต์เป็นเวลา2วันค่ะเรียนออนไลน์2วันนี้เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะให้ไปเรียนออนไลน์ต่อขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการด้านความปลอดภัยที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วๆนี้นี่แหละ ที่ถึงได้มองกันว่าเป็นพฤติกรรมเลียนแบบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้น่ากังวล นะทุกโรงเรียนจึงต้องมีการฝึกซ้อมในเรื่องนี้ค่ะสำคัญไปที่จีนคุณทุกวันนี้คนดูละครสั้นแถมเป็นละครสั้นที่ผลิตจาก AI สะเทือนวงการนักแสดง AI จีนพังงาดขึ้นปกนิตยสารดังค่าตัวหลักล้านดาราจริงคือมีหนาวจ้ะว้าววงการแฟชั่นก็ไม่เว้นเป็นประเด็นร้อนติดเทรนด์ทันทีเมื่อฟางเถาจื่อไม่ใช่คนนะฟางเถาจื่อเป็นนักแสดงสาวเสมือนจริงสร้างขึ้นโดย AI ค่ะได้รับเลือกให้ปรากฏบนปกนิตยสารแฟชั่นชื่อดังค่าตัวโฆษณาสูงลิ่วเกิดการถกเถียงถึงบทบาทของ AI ในอุตสาหกรรมบันเทิงและแฟชั่นฟางเถาจื่อเป็นตัวละครหลักจากซีรีส์สั้น AI เรื่อง The Legend of Girl กระแสแรงนะคนดูซีรีส์สั้นจีนเรื่องนี้200กว่าล้านวิวนะได้รับความนิยมล้นหลามทีมงานตัดสินใจเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวให้ฟางเถาจื่อไปเลยเผยแพร่วล็อกคอนเทนต์แนวไลฟ์สไตล์คนติดตาม 400,000 จ้ะเธอเป็นอินฟลูเสมือนจริงที่ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์จีนหนึ่งในประเด็นที่ทำเอาหลายคนตกตะลึงคือเรทค่าตัวสุดโหดฟางเถาจื่อมีเรทรับงานโฆษณา 168,000 ถึง 258,000 หยวนต่อคลิปคิดเป็นเงินไทย 800,000 จนถึง 1,300,000 บาทขึ้นอยู่กับความยาวคลิปโอ้โหมูลค่าทางการค้าสูงมากค่ะความฮอตของเธอไม่หยุดอยู่แค่นั้นฟางเถาจื่อได้รับเลือกให้ขึ้นปกคอสโมคลาสว้าวนิตยสารแฟชั่นระดับแถวหน้าของจีนแม้ไม่ใช่ฉบับหลักแต่เป็นครั้งแรกที่มีการนำนักแสดง AI ขึ้นปกนิตยสารแฟชั่นยักษ์ใหญ่โลกออนไลน์จีนเดือดทันทีเสียงแตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกนี่คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI และการสร้างคอนเทนต์อีกฝ่ายกังวลว่าถ้าแบรนด์หันมาใช้ AI มากขึ้นมันจะส่งผลต่อคนทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงและแฟชั่นและมีประเด็นเรื่องรูปลักษณ์ของฟางเถาจื่อชาวเน็ตสังเกตว่ามีความคล้ายคลึงกับดาราและศิลปินหลายคนจนนำไปสู่การตั้งคำถามเกี่ยวกับลิขสิทธิ์แล้วก็สิทธิในภาพลักษณ์รวมไปถึงขอบเขตที่เหมาะสมในการสร้างตัวละครด้วย AI ไปถึงวันนี้สิ่งที่ไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนมันเกิดขึ้นแล้วละครสั้นจีนที่สร้างโดย AIดารานางเอกสวยมาก AI ขึ้นปกนิตยสารถ่ายโฆษณามีโซเชียลมีเดียเป็นของตนเองว้าวแล้วคนอย่างเราจำเป็นอยู่อีกไหมนี่คือคำถามหนึ่งที่ถามกันอยู่ทั่วโลกตอนนี้พักกันเถอะสักครู่หนึ่งดังนั้นการจัดรายการของเราจะต้องมีรูปแบบมีลูกเล่นที่สนุกสนานที่ AI ก็เรียนแบบไม่ได้นะจ๊ะคุณผู้ฟังพักเถอะสักครู่หนึ่งคุยกันเช้านี้กับโอ๊คดิทินาถค่ะเดี๋ยวอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งช่วงของรายการพักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
10: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
11: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
12: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
13: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
15: เมืองไทยสมายคลับ ให้เยอะจนคุณยิ้ม
16: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
15: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
16: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
15: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
16: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
15: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
2: ้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค
3: 9นาฬิกา39นาทีค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพฤหัสบดี3กันยายน2569นะคะวันพฤหัสบดีค่ะเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภควันนี้ประเด็นที่จะคุยกันคือถ้าวันเนี้ยเรายังมีสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านบัตรทองโดยไม่ต้องกังวลว่าเจ็บป่วยแล้วจะมีเงินจ่ายค่ารักษาหรือไม่หลายคนอาจมองว่านี่เป็นเรื่องปกติแต่สิทธิ์ที่เราใช้กันมานานกว่า24ปีกำลังมีข้อเสนอให้แก้ไขกฎหมายหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตาคือการร่วมจ่ายซึ่งอาจทำให้วันที่เราเจ็บป่วยคำถามไม่ได้มีแค่ว่ารักษาที่ไหนแต่อาจต้องถามเพิ่มว่ามีเงินจ่ายหรือเปล่าซึ่งวันนี้ค่ะสภาผู้บริโภคเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและภาคประชาชนทั่วประเทศจึงประกาศจุดยืนสิทธิสุขภาพห้ามถอยหลังวันนี้เราจะคุยกันว่าทำไมจึงต้องขัดขานร่างแก้ไขพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและถ้ากฎหมายเปลี่ยนสิ่งที่อาจเปลี่ยนไปในชีวิตของประชาชนคืออะไรคุยกันกับคุณมีนาดวงราศีค่ะเป็นหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพจากสภาผู้บริโภคค่ะคุณมีนาคะสวัสดีค่ะ
4: ดีค่ะมีนาค่ะอยู่สุรินทร์ค่ะตอนนี้ค
3: ่
4: ะ
3: สวัสดีค่ะคุณมีนาคะทำไมสภาผู้บริโภคและเครือข่ายภาคประชาชนถึงออกมาประกาศว่าสิทธิสุขภาพห้ามถอยหลังคะ
4: เหตุผลหลักๆก็คือว่าระบบสุขภาพอ่ะมันถูกคุกคามค่ะคือตั้งแต่มีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี45จนถึงทุกวันเนี้ยก็หวั่นไหวทุกปีค่ะเพราะว่ามันจะมีผู้เสียประโยชน์สำหรับเรื่องของหลักประกันสุขภาพค่
3: ะ
4: ก็เครือข่ายของผู้บริโภคเนี่ยก็ทำงานคุ้มครองสิทธิ์นะคะก็มี9ด้าน9ประเภทแล้วหนึ่งในนั้นก็จะเป็นบริการสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องของชีวิตและสุขภาพของประชาชนเนาะจะต้องเข้าถึงบริการเราก็ดีใจค่ะประเทศเราเนี่ยมีกฎหมายนี้มากว่าจะได้มาก็โอ้ก็ยากเหมือนกันมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าประเทศไทยจะอุ้มนะคะจะอุ้ม เรื่องของสุขภาพคนทั้งประเทศได้เนาะแต่ว่าต้องขอบคุณคุณหมอสงวนนิตยาลำพงค่ะที่ท่านเองก็เป็นบิดาแห่งหลักประกันเนาะท่านก็เป็นคุณหมอชมรมแพทย์ชนบทที่ทั้งเสนอทั้งงานวิจัยและทีมของท่านก็เยอะมากนะคะหลายคนเลยที่ช่วยนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็เข้าไปสู่กลายเป็นกฎหมายพรบ.หลักประกันจนได้อะค่ะ
3: ค่ะทีนี้ที่เรากำลังจะคุยกันกับประเด็นเรื่องของคำว่าร่วมจ่ายฟังดูเหมือนเป็นการช่วยแบ่งภาระของระบบโอ้โหแต่คำว่าร่วมจ่ายภาคประชาชนไม่ได้นะคะ
4: ใช่ๆค่ะคือนั่นแหละค่ะคือถอยหลังเพราะว่าถ้าไปหน้านี่ก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเพราะว่าทุกคนจ่ายผ่านภาษีกันตั้งแต่เช้ามาเราจ่ายกันทุกวินาทีแล้วค่ะตั้งแต่จับจ่ายซื้อของใช้ชีวิตประจำวันภาษีเหล่านี้ก็ 100% เลยค่ะก็คือคล้ายๆกับของกรมบัญชีกลางก็คือสวัสดิการข้าราชการใช้เงินภาษีเหมือนกันค่ะอันเดียวกันเลยนะคะแม้แต่ว่าอาจจะต่างจากผู้ประกันตนหรือประกันสังคมนะคะที่เขาก็จะมีที่มาของเงินกองทุนมาจาก3ทางเนาะทั้งนายจ้างทั้งผู้ประกันตนแล้วก็บางทีประเทศก็สมทบบ้างบางปีก็ไม่ได้สมทบนะคะเพราะว่าเงินมันก็จำนวนไม่น้อยเนาะก็ร่วมจ่ายอ่ะหมายถึงว่า มายถึงว่าถ้าเกิดว่าแจ้งถูกแจ้งมาว่าโรคเนี้ยประมาณเท่าไหร่เขาอาจจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยสมมติว่าเราต้องผ่าตัดต้องอะไรที่โรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคค่าใช้จ่ายสูงยิ่งลำบากกว่านั้นคือบางคนเป็นโรคหายากอะค่ะเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีใครเป็นก็เป็นล้านอย่างเงี้ยค่ะหลายล้าน
3: ใช่ใช่
4: ถ้ารวมจ่ายมาก็คิดว่าล้มละลายแน่นอนค่ะ
3: คือเพิ่มมากลายเป็นว่าตอนแรกประชาชนก็สบายสบายอยู่รัฐช่วยดูแลชีวิต
4: ใช่ค่ะ
3: กลายเป็นว่าต้องไปหาเงินที่ไหนมาร่วมจ่ายอีก
4: ค่ะค่ะมันมีแนวโน้มจะร่วมจ่ายได้ถ้าร่างกฎหมายที่เสนอแก้เนี่ยค่ะผ่านเพราะว่าผู้ที่ร่างเนี่ยก็จะเป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขเนาะก็คือกลุ่มหมอกลุ่มที่เขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของโรงพยาบาลขาดทุนอะไรต่างๆนะก็พยายามจะมาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้เป็นใหญ่เนาะก็ทำให้คิดเรื่องของต้นทุนกำไรโดยที่อาจจะมองข้ามเรื่องสิทธิสุขภาพและรัฐสวัสดิการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่นะคะหมายถึงว่าก็สามารถเสนอแล้วก็ขอเพิ่มงบประมาณแล้วก็มาดูว่าตรงไหนที่มันมีโอกาสที่จะขาดทุนกำไรอะไรเงี้ยเราก็มาดูกันได
3: ้ซึ่
4: งทุกปีคณะกรรมการบอร์ดนะคะก็เสนองบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ให้บริการเนี่ยเขามองว่ามันต้องมีเงินเข้ามาอีกโดยเฉพาะจากกระเป๋าของผู้ไปรับบริการเนี่ยวันนี้ยากเลยค่ะ
3: คือรัฐคุณจะไปหาเงินส่วนอื่นมาแก้ปัญหาที่ขาดทุนไม่ใช่ว่ามาให้ประชาชนร่วมจ่ายเอาจริงๆแล้วคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองอ่ะก็เป็นคนขออนุญาตนะคะเป็นคนไม่ค่อยจะมีเงินอยู่แล้วเขาถึงได้ไปใช้สิทธิ์นี้ถ้าคนมีเงินก็ไปเอกชนกันหมดแล้วไปจ่ายเต็มที
4: ่ค่ะ
3: ใช่ไหมคะ
4: จะเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าคือมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ระบุชัดเจนนะคะโดยเฉพาะมาตราที่5เนาะก็คือรัฐต้องดูแลนะคะผู้ที่มีเลข13หลักอะเนา
3: ะ
4: ถึงแม้จะไม่มีหรือว่าตกหล่นทางทะเบียนราษฎรเนาะก็มีกองทุนที่แบบเราก็ผลักดันให้ทุกคนอะได้เข้าถึงเข้าเทียมกันค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่คืออย่าทิ้งใครไว้เลยเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นสำคัญถ้าเกิดว่าสุขภาพดีเศรษฐกิจแล้วก็อื่นๆก็ดีตามมา
3: ก็
4: มันมีที่มาเยอะอยู่นะคะถ้าจะเอาเงินอะมันก็จะไปดูเรื่องภาษีมีคนเสนอเนาะธุรกิจที่เขาทำให้เราเสียสุขภาพ
3: ค
4: ือตอนนี้สสส.เขาก็หักเรื่องของบุหรี่เหล้าไปแค่ร้อยละ2หรือเปล่าคะจำไม่ได้แต่ว่ามันเยอะปีละประมาณ 4,000 ล้านก็เอามาใช้จ่ายจัดกิจกรรมให้คนเข้าไปใช้กองทุนนี้เพื่อส่งเสริมป้องกันโรคอะไรก็เยอะค่ะแต่ว่าไปทั้งภาษีเรื่องของหุ้นหรือภาษีอื่นๆก็ยังไม่ได้เก็บเลยค่ะเรื่องน้ำตาลเรื่องอะไรที่ทำให้เครื่องดื่มอะไรเงี้ยเครื่องดื่มน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ค่ะ
3: มันมีวิธีไปหาเงินจากส่วนอื่นอีกเยอะ
4: ใช่ใช่มีช่องทางก
3: ็
4: แต่ว่าเขาคิดว่าถ้ามาเอาเงินกับผู้รับบริการน่าจะง่ายกว่า
3: ไม่ได้ประชาชนลำบากมากๆอีกเรื่องค่ะคุณมีนาที่สภาผู้บริโภคกังวลคือเรื่องการปรับโครงสร้างบอร์ดสปสช.โดยเฉพาะสัดส่วนของภาคประชาชนเรื่องนี้สำคัญกับคนทั่วไปยังไงไหมคะ
4: เรื่องนี้ถ้าที่มีนามองอ่ะน่าจะเป็นเรื่องแรกนะที่สำคัญมากเพราะว่าทุกอย่างอ่ะทั้งนโยบายทั้งสิทธิประโยชน์ทั้งแบบรายการอะไรต่างๆที่เราเข้าไปรับเนี่ยมาจากบอร์ดทั้งหมดเลยค่ะใช่บอร์ดเนี่ยจะเป็นคนกำหนดแต่ว่าบอร์ด30คนนี้นะคะมันมี2ชุดเนาะมันมีบอร์ดหลักประกันสุขภาพดูเรื่องนโยบายดูเรื่องการซื้อบริการให้ประชาชนดูอะไรต่างๆทั้งกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ด้วยกับอีกบอร์ดนึงที่ดูเรื่องคุณภาพมาตรฐานทำงานคู่กันซึ่งพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นกฎหมายที่สร้างกันมีส่วนร่วมมากที่สุดนะคะในบรรดาทุกกฎหมายเลยร้อยพันฉบับนี้คือกฎหมายนี้เห็นรูปธรรมที่สุดเลยก็คือมีสัดส่วนให้ประชาชนไปนั่งในบอร์ดด้วยตั้ง5คนนะคะแล้วก็สัดส่วนจากวิชาชีพสัดส่วนจากผู้ให้บริการสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเวลามีประเด็นอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อการกำหนดอะไรอย่างเงี้ยประชาชนมีส่วนร่วมมากแล้วประชาชนเขาไม่ได้ไปแบบโดดๆนะคะเข้ามาจากเครือข่ายก้าวด้านเครือข่ายที่ถูกกำหนดในพ.ร.บ.ด้วยก็คือทุกเวลาเราเลือกกันนะคะเราส่งกันเข้าไปอะค่ะใช่เราส่งกันเข้าไปเป็นคนที่ จับประเด็นได้เป็นคนที่ติดตามเป็นคนที่ไวต่อเขาเรียกว่ามีศัพท์มีอะไรต่างๆก็คือสามารถที่จะตอบโต้แล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็เรียกร้องเรื่องผลประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ได้ค่ะเราก็ส่งตัวแทนเข้าไปค่ะ
3: ค่ะซึ่งประชาชนเข้าไปอยู่ในบอร์ดแล้วก็ช่วยได้จริงแน่นอน
4: โอ้ช่วยได้เยอะเลยค่ะที่ผ่านมาทั้งเรื่องยาของยาต้านไวรัสเรื่องอะไรต่างๆทั้งกองทุนเอดเรื่องอะไรต่างๆช่วยได้เยอะมาก
3: ค่ะถ้าสภาผู้บริโภคไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่อาจเพิ่มภาระประชาชนมองว่าระบบควรเดินไปทางไหนคะ
4: คืออันเดิมอ่ะมันก็มีบางมาตราเนาะที่เราอยากแก้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หมายถึงว่าเช่นมาตรา42มาตราที่ไปเอาผิดแพทย์เวลาเขารักษาแล้วเกิดความเสียหายอะไรเนี่ยมาตรา60ที่ไปจัดการกับโรงพยาบาลที่แบบไม่โอเคกับประชาชนพวกเนี้ยคือที่ผ่านมานะคะเชื่อไหมว่าเราไม่เคยใช้มาตรานี้เลย
3: ค่ะ
4: เพราะเราอ่ะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการสาธารณสุขเสมอแล้วเรามองว่าแพทย์อ่ะเป็นอาชีพที่แบบว่าเรารักมากเราเทิดทูนเพราะว่าเราอ่ะต้องรับบริการเน
3: า
4: ะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีบุญคุณด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนไม่เคยที่คิดจะไปแบบใช้มาตราต่างๆเหล่านี้เนี่ยดำเนินการอะไรกับแพทย์เลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าทิศทางอะค่ะก็คือพ.ร.บ.มันโอเคอยู
3: ่
4: มันก็ควรที่จะแบบทิศทางของเราจริงๆเราอยากได้จัดส่วนของประชาชนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่
3: า
4: ใช่แต่ว่าก็คงเป็นด่านที่ยากมากได้5คนนี้ก็แบบโอ้โห ยากมากแล้วก็คือก็ทิศทางก็คือว่าเราจะทำระบบให้มันแข็งแรงก็คือสร้างกลไกพวกศูนย์ประสานงานระบบการสุขภาพของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยท้องถิ่นให้ประชาชนเข้าไปร่วมจัดบริการได้ด้วยนะคะใช้เงินของอบต.ทุกที่เลยค่ะมาส่งเสริมป้องกันโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทิศทางเราจะละเขาเรียกว่าอภิบาลระบบแล้วก็จะย่างเข้าไปสู่ที่คือใจพวกเราทุกคนนะประชาชนอยากรวมกองทุนค่ะกองทุนทั้ง3กองอ่ะให้มันเป็นอันเดียวกันแบบเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องถามเลยว่ามาจากกองไหนใช่แล้วก็รักษาแบบเดียวกันเลยแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งนะคะเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆของประเภทกองทุนนั้นเช่นทวงผู้ประกันตนหรือประกันสังคมเนี้ยเขาก็มีเขาหักมาแค่เท่าไหร่อ่ะ1% มาเข้ามาที่สุขภาพเดี๋ยวสปสช.จัดการให้อะไรเงี้ยส่วนไอ้เวลาที่เขาตกงานเขาต้องได้เงินเลี้ยงดูลูกอะไรเราไม่ไปยุ่งก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็เชิญชวนแล้วก็ขอไปคุยกับเขาหลายรอบแล้วให้เขาหักออกมานิดหน่อยแล้วก็บริหารไปด้วยกันสิทธิประโยชน์เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะแต่ละกองยากค่ะทุกคนโดยเฉพาะกองของสวัสดิการราชการงบถ้าเหมาจ่ายรายหัวของเขาก็หมื่นกว่าบาทนะแล้วเขาใช้เงินนะปีหนึ่งแบบ90,000 ล้านกับประชาชนของเรานะบัตรทอง48 ล้านใช้ไม่กี่พันล้านซึ่งมันคือมันมองไปแล้วมันโอ้โหคุณบริหารแบบไหนคือมันเวอร์อะมันเวอร์วังมาก
3: จริง
4: มันสังเกตเลยว่าแบบติดราชการคุณจะได้ยาเยอะมากแล้วก็มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยค่ะบางทีก็ใช้ยาแบบยาชื่อนอกบัญชีไปด้วยมันก็ยิ่งไปใหญ่บางทีก็จ่ายแบบฟุ่มเฟือยด้วยค่ะที่ผ่านมานะอันนี้พูดถึงในชุมชนนะคะ
3: ค่ะมันก็น่าจะไปดูในอีกหลากหลายส่วนด้วยกันนะคะอีกสักคำถามนึงค่ะถามว่าตอนนี้สภาผู้บริโภคและเครือข่ายเห็นว่ากำลังเดินหน้ารวบรวมรายชื่อประชาชนอยากให้คุณมีนาพูดถึงการเชิญชวนนี้สักนิดหนึ่งว่าการลงชื่อครั้งนี้มีความหมายยังไงคะ
4: ค่ะการลงชื่อมันเป็นการแสดงเจตนาว่าเราเนี่ยขอคัดค้านเถอะค่ะว่า2ฉบับที่ร่างอยู่แล้วก็น่าจะเดือนนี้ที่แบบมีพัฒนาการในสภาแล้วก็ทางนู้นก็เสนอเหมือนกันค่ะเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบเหมือนกันทางเราที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่เราอยากเชิญชวนทั้งกองทุนอื่นด้วยนะกองทุนผู้ประกันตนและราชการนะเห็นด้วยกันนะคะว่าเราอ่ะขอแบบอภิบาลระบบแล้วขอให้ระบบเนี่ยซึ่งมันเป็นคุณูปการมากจากรัฐธรรมนูญปี40มันเป็นแบบสมบัติชิ้นที่ล้ำค่าที่สุดเลยนะคะแม้ต่างประเทศก็มาดูงานที่ไหนก็ไม่มีนะคะหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามีน้อยมากอเมริกาเองโอบามาแคร์ก็ทำมาไม่ก็ไม่ได้เท่าเรานะคะ
3: ก
4: ็อยากให้แบบรักษามันไว้แล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนอ่ะร่วมลงชื่อค่ะลงชื่อเขาก็จะโฆษณากันอยู่แล้วเนาะประชาสัมพันธ์เข้าไปลงก็ไม่ได้ขอบัตรประจำตัวประชาชนนะคะกลัวจะเครียดค
3: ่
4: ะก็ขอแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดไหนแค่นั้นเองค่ะ
3: ไม่ได้ลงรายละเอียด
4: ตั้งใจเอาสัก200,000เนี่ยค่ะ
3: นะก็เข้าไปดูได้ที่ไหนนะคะ
4: ไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเลยค่ะไปเว็บไซต์นั่นเลยเขาก็จะติดเอาไว้อยู่ค่ะ
3: อ้าวละได้เลยวันนี้จากคุณมีนาขอบคุณนะคะที่มาคุยกันค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณมีนาดวงราศีนะคะเป็นหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพสภาผู้บริโภคสิทธิสุขภาพห้ามถอยหลังร่วมใจนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะคะถ้าจะมาบอกว่าอย่างที่คุยกับคุณมีนาเงินไม่พอเงินขาดทุนเงินติดลบมันต้องมีวิธีการบริหารจัดการจากภาครัฐค่ะไม่ใช่ให้ประชาชนร่วมจ่ายอันนี้ไม่ได้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งด้วยเช่นเดียวกันเอาละนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจของเราวันนี้เสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
2: ้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค
3: 9นาฬิกา55นาทีขอแวะมาคุยกับเพื่อนทาง Facebook สักนิดหนึ่งนะคะได้อ่านทุกวันแหละข้อความที่เพื่อนๆส่งเข้ามาเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศคุณนิกูลอันนี้สวัสดีมาตั้งแต่วันแรกๆของจัดรายการกี่ปีมาแล้วคุณนิกูลทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับคุณนกได้ทีมงานสุขภาพแข็งแรงครับนะเช่นกันคุณจำเริญคุณพรทิพย์เนี่ยแฟนเก่าทั้งนั้นเลยคุณพยาวสวัสดีค่ะคุณออกฟังทุกเช้าค่ะขอบคุณค่ะคุณวิรัตดีครับคุณพึ่งสวัสดีค่ะน่ารักอ่ะแฟนเก่าทั้งนั้นเลยจริงๆคุณเปียสวัสดีค่ะคุณบุรีนวันพฤหัสสวัสดีคุณโอ๊คทีมงานและผู้ฟังรายการคุณภควัตกุดมอร์นิ่งค่ะคุณสมเกียรติสวัสดีครับคุณโอ๊คถ้าคุณโอ๊คสนใจจะซื้อรถไฮบริด Toyota หรือ Honda ดีกว่าขายต่อง่ายกว่าถ้ารถไฟฟ้าล้วนๆตามเต็นท์เขายังไม่มีซื้อเข้าเพราะว่าเสียงแบตพังจ่ายเป็นแสนใช่ไหมคุณสมเกียรติก็คิดอย่างนั้นนะคะคุณประภาก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายกันนะทักทายกับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีด้วยมีเวลามาเวลาเพิ่มเติมข่าวยังอยู่ที่ข่าวต่างประเทศกับเรื่องของละครสั้นแต่เรื่องเอานักแสดง AI มาขึ้นปกมาถ่ายโฆษณานี่มันสุดจริงจีนอีกเหมือนกันค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานการปรับตัวของโรงถ่ายที่เอาไว้ถ่ายหนังถ่ายละครนี่แหละโรงถ่ายหึงเตี้ยนของจีนได้ชื่อว่าเป็นโรงถ่ายทำภาพยนตร์และละครที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้เหรอฮะเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายละครสั้นของตัวเองได้ค่ะโอ้คือในวงการตอนนี้มันสะเทือนไปหมดแล้วไงคนดูละครสั้นไงอยากจะหาสถานที่ใช่ไหมงั้นหารายได้ซะเลยโรงถ่ายหงเตี้ยนของจีนใหญ่ที่สุดในโลกเปิดให้ไปถ่ายละครสั้นค่ะเพื่อตอบรับต่อภาวะถดถอยที่เกิดจากกระแสการใช้เทคโนโลยี AI ในวงการในอดีตเนี่ยนะท่องเที่ยวหลั่งไหลมายังหึงเตี้ยนเข้าชมสถานที่ถ่ายทำของซีรีส์เรื่องโปรดเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศหึงเตี้ยนนะฮะมีสตูดิโอย่อยมากกว่า100แห่งครอบคลุมพื้นที่30ตารางกิโลเมตรจัดแสดงภาพประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 5,000 ปีของจีนแต่ตอนนี้ไปต่อลำบากต้องปรับตัวครั้งใหญ่เปลี่ยนจากการต้อนรับกลุ่มแฟนคลับซีรีส์ไปสู่การเปิดรับผู้ที่มีฝันอยากเป็นนักแสดงนี่เมื่อสิงหาเดือนที่แล้วค่ะโรงถ่ายเปิดตัวบริการใหม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายละครสั้นตัวเองได้เลยผู้เข้าร่วมสามารถจ่ายค่าบริการเริ่มต้นที่ถูกด้วยนะคิดเป็นเงินบาทไทย 1,090 บาทเอง1ชั่วโมง 1,090 บาท1ชั่วโมงโอ้รวมบริการแต่งหน้าทำผมอีกว้าวแพ็กเกจแบบกลุ่มด้วย 19,000 บาทโอ้เอาสิเอากับเขาสิต้องปรับตัวสู้ AI แล้วค่ะตอนนี้ธุรกิจหลากหลายเลยทั่วโลกไปดีกว่าคุยกันเช้านี้กับอกนิธินาถวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะและการรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามาวันนี้ได้อ่านข้อความออกอากาศกันด้วยขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยพรุ่งนี้วันศุกร์มาคุยข่าวที่น่าสนใจกันต่ออย่างมีความสุขนะจ๊ะคุยกันเช้านี้กับอกนิธินาถวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
6: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
4: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
7: 10 นาฬิกากับ 8 นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106 วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันพฤหัสบดี 3 กันยายน 2569 ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้มาพร้อมกับฟ้าสวยๆอากาศดีๆแล้วก็พอไปดูเรื่องราวของสภาพอากาศนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าสำหรับภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยประมาณซักปลายกันยายนน่ะจะเตรียมเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะเขาบอกว่าหน้าหนาวปีนี้จะมาเร็วโอ้โหอะไรจะเร็วขนาดนั้นนะคะยังไงก็เนี่ยค่ะสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปแบบเราไม่ทันตั้งตัวเนาะน้ำแข็งขั้วโลกละลายอากาศยุโรปร้อนจัดปีนี้ไม่แน่ใจเลยว่าบ้านเรานะคะจะเจอกับหน้าหนาวแบบ

0: หนาวแค่ไหนหรือว่าแค่มาแวบๆแล้วหายไปหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปตามผลพวงนะคะของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ที่นี้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ฟังโดยรอบสัปดาห์นี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของโรงแรมขนาดเล็กนะคะคุณผู้ฟังอนาคตเนี่ยยังไปต่อได้แล้วบางคนอาจจะสร้างใหม่เลยในพื้นที่เล็กๆของตัวเองนะคะดูแลได้แบบสบายๆหรือบางคนมีบ้านเก่ามีอาคารเก่าอยู่แล้วแล้วก็อยากจะทำเป็นโรงแรมขนาดเล็กเนาะอย่างเมื่อวานนี้เราคุยกับอาจารย์โบอาจารย์โบก็บอกอุ๊ยมันยังไปต่อได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องหาเอกลักษณ์หาเสน่ห์ของตัวเราเองให้เจอเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเปิดประสบการณ์ของคนในรุ่นใหม่สำคัญมากดังนั้นเป็นการดีเลยค่ะเผื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยมีบ้านเก่าๆมีอาคารเก่าๆอยู่แล้วแต่อยากจะฟื้นคืนชีวิตนะคะให้เขาสามารถที่จะกลับมามีมูลค่าแล้วทำเป็นที่พักขนาดเล็กเป็นโฮสเทลได้เนี่ยจะทำยังไงวันนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับ Super Green Studio นะคะซึ่งที่เนี่ยเขาสามารถฟื้นคืนชีวิตให้กับบ้านเก่าอาคารเก่าตึกเก่ากลับมาสามารถเป็นพื้นที่นะคะที่คุณต้องการในรูปแบบต่างๆได้อาจจะเป็นที่พักขนาดเล็กหรืออะไรใดๆก็ตามวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณวรพันธ์ไพบูลย์หรือว่าคุณขิงนะคะ เป็นบูทิคคิงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันนะคะว่าจะทำยังไงนะคะจะชวนคุยกันว่าเอ๊ะแนวคิดในการที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เก่าๆของคุณที่มีอยู่ให้มันสามารถฟื้นคืนชีวิตได้เนี่ยมันทำได้ไหมมันยากไหมมันมีปัญหามันมีข้อจำกัดมันมีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างผลงานเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูผลงานด้วยเพราะว่ามีภาพให้คุณผู้ฟังได้เห็นด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวติดตามกันช่วงที่2ของรายการวันนี้คุณผู้ฟังคะเรามีไลฟ์เหมือนเดิมนะคะหลายคนถามว่ารายการดูย้อนหลังได้ไหมฟังย้อนหลังได้ไหมถ้าช่องทางที่ปุ๊กแนะนำเลยนะคะก็คือในแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าวนะคะคุณผู้ฟังคุณสามารถที่จะติดตามแล้วก็รับฟังทั้งสดณขนาดที่เรากำลังออนแอร์อยู่ขนาดนี้หรือจะเรียลไทม์นะคะผ่านทางวิทยุอันนั้นก็ได้แต่ถ้าใครที่บอกโอ้ไม่มีเวลาหลายท่านนะคะฟังย้อนหลังอยู่ตลอดคุณสามารถเข้ามาในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวแล้วก็เลื่อนหน้าจอไปได้เพราะว่าหลายๆ รายการที่เรามีไลฟ์สดเนี่ยเราจะยังคงเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้ตามที่เมตาเขาให้เก็บก็30วันก็จะมีข้อมูลอยู่ในนี้เนาะยังไงฝากกันเอาไว้แล้วกันมีคุณผู้ฟังมาทักทายแล้วนะคะในไลฟ์สดของเราคุณประภาสวัสดีนะคะส่งน้องมีเนยมาเป็นกำลังใจให้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณภูรินะคะคุณเสมเชฟริมทางนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็สวัสดีน้องจีจี้คุณทัศนียาด้วยขอบคุณมากๆค่ะหลายคนเชื่อว่ากำลังตามโปรแกรมการท่องเที่ยวส่งท้ายปลายปีของ106ออนทัวร์วิทยุครอบครัวข่าวกันอยู่เนาะอดใจรอกำหนดการนะคะก็ประมาณนู่นล่ะค่ะพฤศจิกายนนะคะตอนนี้สำรวจตัวเองดีกว่าว่าพร้อมไหมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกับเรานะคะต้องฟังรายการบ่อยๆฟังรายการเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทักทายกันบ้างจะได้ไม่พลาดกิจกรรมนี้นะคะพาสปอร์ตพร้อมไหมคู่หูพร้อมไหมทุกครั้งเวลาจัดกิจกรรมคุณผู้ฟังอยากจะย้ำว่าอ่านโจทย์ที่เราแปะโพสเอาไว้ดีๆว่าเขาให้ทำอะไรแล้วปฏิบัติตามกติกานั้นคุณจะผ่านเกณฑ์รอบแรกแล้วรอบ2รอบ3หรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของชะตาล้วนๆนะคะดวงล้วนๆนะคะมีคุณสืบสกุลมาทักทายเพิ่มเติมนะคะมีพี่สาวคุณสุสนาสวัสดีค่ะเมื่อวานไปพัทยามาเชื่อว่าโอ้ยังไม่ถึงพัทยาคุณฟังแต่ว่าไปถึงใกล้ๆกับท่าเรือแหลมฉบังที่เป็นจุดขึ้นเรือของทหารอเมริกานะคะทหารอเมริกันเนาะแต่ไม่เจอทหารอเมริกันเพราะว่าไปงานเนาะที่แปซิฟิกพาร์คศรีราชาแต่สิ่งที่เห็นคือไปเจอรถอะค่ะรถที่เขาเป็นรถบัสรถทัวร์ขนาดแบบโอ้ยหลายสิบคันมากเลยอะปุ๊กอะขับนำเขาไปแล้วเขาก็ขับตามมามีรถตำรวจนำด้วยเป็นรถที่เขาจะเตรียมไปรับทหารอเมริกันที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือนะคะโอ้โหเยอะมากอลังการมากเราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะ ของพัทยาว่าสีสันมันสดใสมากคุณผู้ฟังอย่ามองในเรื่องของการค้าประเวณีอย่างเดียวนะเรามองในเรื่องของความหมุนเวียนของเศรษฐกิจอะร้านรวงต่างๆร้านอาหารนะคะอาหารไทยการอะไรใดๆโอ้มันคึกคักคึกครื้นมากๆเพราะว่าจำนวนทหารมากมายแล้วก็ไม่ได้มีแค่ทหารชายนะคุณผู้ฟังทหารหญิงก็มีนะคะเขาก็ขึ้นมาพักผ่อนมาเที่ยวกันมันก็ทำให้บ้านเมืองมีสีสันเนาะจริงๆแล้วฐานเรือจากอเมริกันเนี่ยเขาก็จะมาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะปุ๊กเห็นภาพนี้ตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าปีนี้ด้วยสื่อโซเชียลหรืออะไรใดๆก็ตามมันอาจจะทำให้รู้สึกคึกคักคึกครื้นฐานเองก็คงตกใจเอ๊ะมาหลายปีแล้วไม่รู้สึกตื่นตาตื่นใจขนาดนี้ปีนี้ทำไมมันดูอลังการมันดูสื่อแบบเต็มนะคะทุกสำนักไปกันหมดเลยนะคะก็เป็นช่วงเวลาของเศรษฐกิจที่มันจะสะพัดนะคะในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเนาะเราปิดท้ายในช่วงเบรกแรกของเราค่ะกับการไฟฟ้านครหลวง MEA ครบรอบ110ปีอาคารโบราณสถาน MEA Spark เปิดศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงส่งต่อคุณค่าประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยสู่อนาคตค่ะ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะคะทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและร่วมสักการะอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอัมมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตและประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลณ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยค่ะอาคาร MEA Spark นะคะเป็นอาคารที่อยู่คู่กับการพัฒนาของกิจการไฟฟ้าไทยมายาวนานเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ก่อนที่อาคารอายุกว่าศตวรรษแห่งนี้จะได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคตในโอกาสเดียวกันค่ะ MEA เปิด MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ศูนย์แห่งนี้นะคะเป็นพื้นที่ทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะตั้งแต่การตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Sparkพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไป MEA ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจการไฟฟ้าไทยและสัมผัสกระบวนการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ณ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยพร้อมโซนใหม่ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดทุกวันจันทร์นะคะจองรอบเข้าชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.measpark.mea.or.th ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะคุณฟังอาคารเนี่ยสวยด้านในก็มีเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เราได้ชมกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังในช่วงหน้ากลับมาค่ะใครที่อยากจะทำธุรกิจอยากจะรู้สึกว่าเรามีบ้านเก่าเรามีพื้นที่เก่าๆอยากจะสร้างเป็นที่พักขนาดเล็กทำเป็นโรงแรมหรือว่าคือฟื้นคืนชีวิตให้กับบ้านเก่าแหละเอาง่ายๆคุณสามารถใช้บริการ Super Green Studio ได้เลยพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ ี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
8: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech ห102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
7: ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
9: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
0: 10นาฬิกากับ21นาทีค่ะในช่วงนี้มีคุณฟังมาทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่สาวคุณสุสนาพี่รุณศรีนะคะส่งมาทางLINE @นะคะพี่สุภาพบอกว่าวันนี้แดดแรงนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยพี่อ้วนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมคุณสืบสกุลนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ในช่วงที่2ของรายการเนี่ยปุ๊กจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เขาสามารถฟื้นคืนชีวิตนะคะให้กับบ้านอาคารเก่าๆถ้าใครที่อยากจะทำเป็นธุรกิจนะคะที่เป็นที่พักขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถทำได้หรือแม้กระทั่งอยากจะฟื้นคืนชีวิตให้กับบ้านตัวเองอ่ะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังการรีโนเวทเป็นอีกหนึ่งเทรนที่หลายคนนิยมทำนะขนาดนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยธุรกิจโรงแรมมันไม่ได้แข่งขันกันแค่เรื่องจำนวนห้องหรือว่าทำเลที่ดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าโรงแรมที่เป็นไซส์เล็กๆขนาดเล็กเนี่ยกำลังพิสูจน์อยู่ในขณะนี้แล้วหลายที่ก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะพิสูจน์ให้เห็นเลยค่ะว่าการที่มีพื้นที่ไม่มากนะคะมันสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้หากรู้จักเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นจุดขายจากอาคารเก่านะคะพื้นที่ขนาดเล็กหรือสถานที่ที่หลายคนอาจจะมองว่าโอ้มันไม่ได้แล้วมั้งไม่มีอนาคตแล้วมั้งมันสามารถกลับมาออกแบบและพัฒนานะคะให้กลายเป็นที่พักที่มีเรื่องราวมีเอกลักษณ์แล้วก็สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้เข้าพักได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยทำยังไงที่จะให้ที่พักเก่าที่บ้านเก่าที่พักที่แบบอาจจะเคยเป็นที่อยู่อาศัยเก่าๆมันกลับมาแล้วเป็นโรงแรมที่สวยได้โอ้อันนี้เนี่ยต้องพึ่งพานะคะเรื่องราวของการออกแบบนะคะแล้วก็ประสบการณ์นะคะของคนที่จะมาชุบฟื้นคืนชีวิตวันนี้จะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจนะคะ Super Green Studio นะคะวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณวรพันธ์ไพบูลย์หรือว่าคุณขิงคุณขิงสวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
0: คุณขิงได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะ
10: ได้ยินครับได้ยินครับเจอเลยครับ
0: ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตทำความรู้จักกับ Super Green Studio ก่อน Super Green Studio เนี่ยเราคือ เราทำอะไรยังไงบ้างคะ
10: ซูเปอร์กรีนเป็นบริษัทสถาปนิกครับเราเน้นออกแบบโรงแรมโดยเฉพาะนะครับแล
0: ้
10: วก็เรามีทำบ้านนิดหน่อยนะครับแต่หลักๆของเราเนี่ยเราจะออกแบบโรงแรมนะครับเราจะทำตั้งแต่การวางแผนธุรกิจนะครับวาง business model รันตัวเลขไปถึงออกแบบแล้วก็เราทำพวกทีม pre-opening เปิดโรงแรมด้วยนะครับโรงแรมจะได้เนี้ยบ
0: ทีนี้นะคะโรงแรมที่เราทำนั่นหมายความว่าเราไปรีโนเวทพวกบ้านเก่าที่พักตึกอะไรเก่าๆให้กลายเป็นโรงแรมอย่างเดียวหรือว่าหรือว่าสร้างโรงแรมใหม่ก็ทำด้วย
10: อ๋อมีหมดเลยครับแต
0: ่
10: ว่าสิ่งที่สร้างชื่อให้เราแจ้งเกิดก็จะเป็นพวกรีโนเวทนะครับเพราะหลายคนเชื่อว่าอาจจะรู้จักเราจากคอร์สอบรม
0: ค
10: ือเปลี่ยนบ้านกลับเป็นบูติกโฮเทลนะคือเพื่อนผมเนี่ยเราทำโรงแรมขนาดเล็กนะชื่อ3เซนฟ้าเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับก็เป็นที่พักต้นแบบของพวกบูติกขนาดเล็กที่เวลาคนเขาอยากมีบูติกครับ
0: ค
10: ือแต่ก่อนเนี่ยบูติกจะต้องเป็นพวกบ้านเก่าวังเก่าซึ่งผมเรียกว่ารุ่นที่1นะครับรุ่นที่1หมายความว่าบ้านเก่าวังเก่านามสกุลเก่า
0: ค
10: ่
0: ะ
10: ผมก็เปิดที่พักชื่อ3เซนฟ้าฟลอชเราเปลี่ยนโรงรถเก่าเป็นโรงแรมก
0: ็
10: เลยเป็นอินสปายให้คนทั่วไปเห็นว่าอ๋อจริงๆไซส์เล็กแล้วก็ไม่ได้มีตำนานประวัติศาสตร์เนี่ยก็สามารถทำบูติกโฮเทลได
0: ้
10: จากนั้นเราก็เลยขยับมาเป็นเปิดคอร์สสอนทำโรงแรมขนาดเล็ก
0: ค่ะ
10: ครับ
0: อุ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าหลายคนนะคะมีบ้านเก่ามีพื้นที่ที่แบบโอ้โหมันไม่เกิดมูลค่าเลยแล้วมันรู้สึกว่าเสียดายแต่ว่าวันนี้เนี่ยไลฟ์สไตล์หรือว่าเทรนในปัจจุบันนะคะของนักท่องเที่ยวหลายคนก็อยากจะไปพักในที่พักที่มันเป็นพื้นที่เล็กๆไม่ต้องอะไรมากแต่ว่ารู้สึกอบอุ่นเหมือนแบบเหมือนไปอยู่บ้านเหมือนอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอย่างเทรนวันนี้ของ Super Green Studio เองเนี่ยโอ้ด้วยความที่ว่าเราบุกเบิกทางด้านนี้เนาะปัจจุบันเนี่ยถ้าถามกันตรงๆเลยมันยังเทรนแบบนี้มันยังไปต่อในอนาคตได้อีกไหมคะ
10: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและตอบได้ชัดเจนว่าเราอยู่ในก้าวที่ 0.1 เท่านั้นครับ
0: ค่ะ
10: งั้นมีอนาคตอีกยาวไกลแบบโคตรๆเลยครับ
0: โอ้สุดๆเลยค่ะ
10: คือบอกว่าเอาบ้านเก่าทำโรงแรมมีอีกหรือเปล่าต้องถามกลับว่าคิดว่าประเทศไทยจะขายการท่องเที่ยวอีกกี่ปีคือผมดูตอนนี้แล้วเนี่ยเราเหลืออาชีพเดียวนะครับที่ประเทศไทยเราแข่งขันกับชาวโลกได้อย่างเป็นหน้าเป็นตาก็คือท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง hospitality ทั้งหลายอาหารนวดถูกไหมฮ
0: ะ
10: ส่วนต่างอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าเราแข่งขันได้ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องfinance fintech การศึกษาหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราคงแข่งได้ยากงั้นการท่องเที่ยว wellnessการบริการเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่กู้ชีพประเทศไทยและข้อดีของอาชีพนี้คือคนธรรมดาชาวบ้านก็ทำได้คุณไม่ต้องเป็นจบ Ivy League หรือว่าต้องเป็นเงินถุงเงินถังเป็นบูติกโฮเทลเนี่ยเงิน5ล้าน10ล้านน่ะคุณทำได
0: ้
10: นะครับก็อีกยาวนานครับถือว่ายังเป็นอยู่ในช่วงตั้งไข่ครับยังมีหนทางอีกแบบไกลสุดๆเลยครับ
0: โอ้ยคุณขิงพูดมานี่มันเป็นประเด็นที่มันชัดเจนมากนะเพราะว่าประเทศไทยอ่ะเราอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะทั่วโลกอ่ะก็พยายามจะดึงดูดคนไปเที่ยวบ้านตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันคือรายได้ที่มันเกิดขึ้นในทันทีและเร็วและหมุนทั้งระบบแต่อื่นๆอย่างที่คุณขิงพูดมานะโอ้โหเราจะไปแข่งกับเขาเนี่ยมันยากมากเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบสร้างเป็นอุตสาหกรรมทางด้านนั้นได้แบบใหญ่โตและเป็นที่หนึ่งระดับโลกได้เราทำไม่ได้แต่ด้วยการท่องเที่ยวในประเทศไทยเราเนาะแต่ละภูมิภาคเรามีข้อดีข้อเด่นเรามีภูมิทัศน์ที่สวยงามสถาปัตยกรรมอารยธรรมวัฒนธรรมที่มันสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วของเหล่านี้มันเรียนแบบกันไม่ได้ดังนั้นการท่องเที่ยวยังเป็นรายได้ที่สำคัญทีนี้สมมติว่าเราจะทำบ้านพักที่พักซึ่งแน่นอนถ้าทุกคนคิดจะทำเหมือนกันหมดโอ้โหความยากมันก็ต้องอยู่ที่การที่จะทำยังไงให้ณสถานที่นั้นโดดเด่นอย่างตัวซูเปอร์กรีนเองนะคะเวลาที่เราจะไปรีโนเวทสถานที่เก่าๆบ้านเก่าๆที่พักเก่าๆอะไรเงี้ยเรามีเงื่อนไขหรือมีข้อจำกัดในการที่จะทำงานของแต่ละที่ไหมคะว่าเออแบบไหนเราถึงจะทำให้หรือว่าโอ้ก็รับหมดเลยเพราะว่ามันท้าทายหรือว่ายังไงคะ
10: อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าความตั้งใจของผมเนี่ย เราอยากทำโรงแรมดีๆเพราะเราเชื่อว่าประเทศไทยอ่ะเราอยู่ในลมของการท่องเที่ยวราคาถูกมานานแล้ว
0: ค่ะ
10: งั้นการที่จะก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาแพงปัจจัยหลักอย่างนึงก็คือต้องมีโรงแรมดีๆให้เยอะ
0: ๆค่ะ
10: ดังนั้นโรงแรมดีเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากผู้ออกแบบมันเริ่มจากความตั้งใจของเจ้าของ
0: ค่ะ
10: เริ่มจากที่เจตนารมณ์ของเจ้าของดังนั้นสิ่งแรกที่ผมจะถามก่อนเลยว่าก่อนที่จะมีงบเนี่ยผมจะคุยเลยว่าอยากจะทำโรงแรมระดับไหนแบบง่ายๆหรือว่าแบบเป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติ
0: ค่ะ
10: นะครับถ้าบอกว่าทำง่ายๆแบบหมุนแค่ว่าดีกว่าดอกเบี้ยผมก็จะแจ้งว่าอาจจะไม่เหมาะกับเราเพราะเราอยากจะทำงานแบบซีเรียสอยากแบบมันเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศชาติคือสำหรับผมเนี่ยโรงแรมมันไม่ใช่แค่ที่เก็บตังค์ลูกค้าน
0: ะ
10: สำหรับผมโรงแรมเนี่ยมันคือภาพสะท้อนความฝันที่ผมอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นเวลาผมทำโรงแรมผมไม่ใช่คิดแค่ว่ามีห้องนอนติดแอร์อะไรเงี้ยนะฮ
0: ะ
10: ผมมองถึงว่าโรงแรมเนี้ยมันจะเป็นห้องรับแขกให้กับเมืองได้ยังไงมันจะเป็นจุดที่กระจายความรู้ให้เด็กรอบๆได้ยังไงอย่างตอนเนี้ยเราไปออกแบบโรงแรมที่พิษโลกเขาเรียกแยกหมวกนะครับคนพิษโลกรู้จักดีตรงแยกจากนกร้องอ่
0: ะ
10: ผมก็ไปไซต์ผมเห็นว่าตอนเย็นเนี่ยตรงคือไซต์เนี่ยสวยมากนะอยู่มุมถ้าเป็นกรุงเทพก็เหมือนกับโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์หน้าวัดพระแก้วนะครับ
0: อ๋อก็คือเป็นโรงแรมที่ทำเลดีสวย
10: ทำเลเรียกว่า5ดาวเลยครับ
0: ค่ะ
10: ถ้าเป็นฝรั่งเศสก็อยู่นะพิพิธภัณฑ์รูปอะครับประมาณนั้นนะ
0: ค่ะ
10: ผมก็สังเกตว่าตอนเย็นน่ะเด็กจากน้องร้องเขามาเดินเพ่นพ่านแถวนั้นรอรถกลับบ้านแล้วมันร้อนมากเลย
0: ค่ะ
10: เราก็มองว่าริมถนนเนี่ยตึกของเราเนี่ยโดนระยะร่วน15เมตรไม่มีประโยชน์
0: เสียพื้นที่ตรงนั้นไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าห้ามทำอะไร
10: พื้นที่ที่แพงที่สุดน่ะกลับกลายเป็นระยะร่วนผมเลยบอกเจ้าของว่าเราควรจะเอาพื้นที่ที่ร่วนแล้วทำสวนในบางส่วนเนี่ยทำเป็นที่นั่งให้เด็กได้พักรอ
0: ค่ะ
10: มีต้นไม้ให้เขาใช้ประโยชน์ได้อ่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นลานปูนร้อนๆแล้วเราไม่คิดถึงเขาอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นแต่จริงๆเนี่ยโรงแรมมันยังทำที่เป็นเช่นห้องสมุดของเมืองในสภาวะที่ประเทศไทยขาดห้องสมุดเป็นมิวเซียมของเมืองเป็นที่ที่อินสปายให้คนที่มีรสนิยมมีปัญญาของเมืองเนี่ยเขามานั่งคุยกันนี่คือเรียกว่าผมจำลองภาพฝันที่ผมอยากให้ประเทศไทยเป็นเนี่ยใส่ไปในโรงแรมที่เราออกแบบเราคิดว่าตรงนี้ทำให้โรงแรมของเราอ่ะมันไม่เหมือนใครคือมันไม่ใช่มีแค่จะแบ่งห้องยังไงจะติดแอร์ยังไงให้เย็นหรือว่าล็อบบี้หรือว่าจะใช้สตาฟกี่คน
0: คือ
10: พาชั่นในการทำโรงแรมของเราอะครับ
0: คือนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะมันต้องมีแบบเป้าหมายหรือว่ามิชชั่นเดียวกันกับเราเนาะมันจะได้ออกแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันต้องออกกำไรอย่างเดียวต้องทำห้องพักซอยห้องให้ได้เยอะที่สุดทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่คืออะล่ะกำไรอ่ะต้องมีแต่มันไม่ใช่แค่กำไรคือเป้าหมายอย่างเดียวแต่มันต้องทำยังไงให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันเอื้อต่อสังคมแล้วมันก็ให้อะไรกับสังคมด้วยแล้วมันก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่จดจำของ
10: ถูกต้อง
0: ไทย
10: ถูกต้องครับเพราะผมเชื่อว่าคือโรงแรมธรรมดาหรือขั้นไม่ค่อยดีเรามีเยอะแล้วเนา
0: ะ
10: แต่ที่เราขาดก็คือโรงแรมที่มันดีมากๆ
0: ค
10: ่
0: ะ
10: ลองนึกถึงนะฮะมิชลินให้คีย์โรงแรมปัจจุบันในไทยก็ให้ไม่เยอะ
0: ใช่
10: จะดีกว่าไหมถ้าสัก 30% ของโรงแรมที่เกิดใหม่โอ้มิชลินคีย์หมดเลยอ่ะ
0: ค่ะ
10: อันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดนะครับแล้วก็เราก็บอกลูกค้าตรงๆว่าถ้าจะทำแบบง่ายๆก็พี่ก็ไม่ต้องจ้างผมหรอกมีตั้งเยอะแยะราคาแบบเราแพงด้วยพี่ทำง่ายๆก็ไม่คุ้มหรอกเราก็บอกเขาไป
0: ค่ะวิพอฟังคุณกิ่งพูดอย่างเงี้ยคือมันทำให้อย่างแค่คุณกิ่งเล่าเรื่องที่พิษณุโลกมันทำให้ปุ๊กรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปนอนโรงแรมนี้จังเลยถ้าเรามีโอกาสไปทำงานพิษณุโลกเนาะแล้วที่สำคัญคืออย่างเงี้ยค่ะพอมันเป็นเหมือนมันจะเป็นแลนด์มาร์กเลยอะว่าเนี่ยโรงแรมที่แบบเราสามารถไปเด็กๆนั่งรอได้มีต้นไม้ร่มรื่นนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบที่จดจำและที่พูดถึงมันเหมือนโรงแรมโปรโมทตัวเองไปด้วยในตัวอะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
10: จริงครับอย่างอันนี้ผมอย่างนึงผมก็เรียนรู้จากมิชลินนะฮะ
0: ค่ะ
10: คือตอนที่เขาแต่ก่อนเขาให้ดาวใช่ไหมฮะแต่ร้านอาหารพอให้โรงแรมเขาให้คีย์มันจะมีคุณสมบัติประมาณ8ข้อเนี่ยข้อแรกเขาเขียนดีมากเลยก็บอกว่าโรงแรมนั้นต้องมีความเป็นเดสติเนชันในตัวเอง
0: ค่ะ
10: คือไม่ใช่ว่าไปนอนโรงแรมนั้นเพราะจะไปเที่ยวหาที่นอนนะกลายเป็นว่าอยากไปนอนที่เนี้ยแล้วหาที่เที่ยวดังนั้นประโยคนี้ผมพยายามชวนเจ้าของคุยว่าเขามีมุมมองกับเรื่องนี้อย่างไรซึ่งเราก็ทำสำเร็จแล้วหลายไซต์นะฮะอย่างอุทัยเฮอริเทจ ที่เป็นการเปลี่ยนโรงแรมก่อเป็นโรงแรมเนี่ยก็ตัวโรงแรมกลายเป็นเดสติเนชันแล้วก็อย่างผมมีการจัดคอร์สอบรมโรงแรมเนี่ยผมพานักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณ15คนนะปีละ3รอบเนี่ยไปดูงานโรงแรม1ในที่ดูงานก็คือที่อุทัยเชื่อไหมครับว่านักเรียนผมรุ่นละ15คนเนี่ยจะมีแค่1คนที่เคยไปอุทัยธานีที่เหลือไม่เคยมาแล้วก็ถ้าไม่ได้เรียนก็มีไม่มีความตั้งใจที่จะมางั้นถ้าโรงแรมส่วนมากในไทยหรือพี่น้องท่านไหนฟังโรงแรมอยู่ฟังอยากทำโรงแรมมาฟังนี้อยู่เนี่ยผมก็ขอเชิญชวนและขอท้าทายทุกคนนะครับ
0: ค่ะ
10: คือธุรกิจแต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังเนี่ยเก่งกว่าผมมั่นใจเลยแต่จะดีกว่าไหมถ้าโรงแรมที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เมืองเป็นห้องรับแขกของเมือง
0: ค่ะ
10: มันมีกรีนสเปซให้คนรอบเมืองเขาได้มาใช้แล้วเขาชื่นชมกับโรงแรมของคุณ
0: ค่ะ
10: ลองคิดดูว่าถ้าเรามีโรงแรมอย่างเงี้ยแค่จังหวัดละแห่งอ่ะประเทศเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับ
0: ค่ะ
10: จังหวัดไหนใหญ่กว่าหน่อยคุณก็มี5แห่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเรามีโรงแรมดีเยอะ
0: ๆนะคะทีนี้ความยากในการที่จะไปรีโนเวทที่เขาเรียกว่าบ้านเก่าหรืออะไรใดๆก็ตามเนาะในแต่ละงานที่ทาง Super Green Studio เคยทำคือถ้าเราไม่นับความเข้าใจที่ตรงกันเป้าหมายที่ตรงกันของเจ้าของนะคะในเรื่องของการสะท้อนอัตลักษณ์ในแต่ละสถานที่อ่ะโอ้โหมันยากไหมคะเพราะว่าเราในปัจจุบันนี้เรามีสถานที่มากมายหลากหลายเนาะมันจะต้องการทำงานของซูเปอร์กรีนเราอิงกับอะไรคะอิงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนนั้นหรืออิงกับเทรนด์ของโลกหรืออะไรยังไงคะในการที่เราจะไปรีโนเวทแล้วทำให้ตรงนั้นโดดเด่นขึ้นมาค่ะ
10: ตอนผมออกแบบโรงแรมนะผมมีหลักการว่าโรงแรมที่ดีมันต้องสะท้อนเอกลักษณ์ของเมืองนั้นเพราะว่าคนเขาไปที่ไหนเขาอยากเสพความเป็นเมืองนั้นเขาไปเกียวโตเขาอยากสัมผัสธรรมชาติผมไม่ได้อยากจะสัมผัสความสมัยใหม่ในเกียวโตใช่ไหมเหมือนเราไปนิวยอร์กเราก็คงไม่ได้อยากว่าสัมผัสธรรมชาติในนิวยอร์กเหมือนกันนั้นถ้าเขามาใช้ธรรมชาติโรงแรมก็ต้องส่งมอบสิ่งนี้ให้เขาแต่ว่าสิ่งที่ลึกกว่านั้นน่ะการที่ทำให้โรงแรมแพงก็คือโรงแรมเนี่ยต้องสามารถสกัด identity uniqueness DNA เฉพาะท้องถิ่นออกมาให้ได
0: ้
10: เพราะมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีที่อื่นเขาต้องมาสัมผัสที่นี่เท่านั้นถึงจะทำได
0: ้
10: คือถ้าทำตรงนี้ได้นะฮะการตลาดจะง่าย marketing sale จะง่ายคุณจะขายห้องพักได้ราคาแล้วก็ขายห้องง่ายด้วยคือปกติโรงแรมเนี่ยเราขายห้อง booking agoda เราก็ suffer เพราะว่าโดนกินค่าหัวคิว 15-25%แต่ถ้าโรงแรมเรายูนิคจริงเนี่ยเราไม่เหมือนใครเนี่ยเราจะขายห้องให้ได้ง่ายขึ้นเพราะเราไม่ใช่โรงแรมโหล
0: ค่ะ
10: เราไม่ได้ขายเพราะเราเข้าสู่สงครามราคาที่อะไรถูกซื้อก่อน
0: ค่ะ
10: เราจะกลายเป็นคนสวยเลือกได้มีลิมิเตชั่น
0: ค่ะ
10: เหมือนกระเป๋าแบกอะไรอ่ะ
0: กระเป๋า
10: เบอร์กินแอร์เม
0: ส
10: ที่มันมีลิมิตต้องแย่งกันซื้อ
0: ค่ะ
10: งั้นไอเอกลักษณ์เนี่ยคือ key success หัวใจมากๆของการทำธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะคนที่มีที่อยู่ตามบ้านนอกยิ่งสำคัญยิ่งอยู่บ้านนอกนะต้องระลึกเสมอเลยว่ายิ่งไกลยิ่งต้องเก่งไม่งั้นเขาไม่มาใครอยู่ต่างจังหวัดนะฮะทำโรงแรมเซลล์ผมไม่แนะนำนะยกเว้นว่าคุณจะทำเพราะว่าดีกว่าดอกเบี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าโรงแรมเล็กเข้าสู่สงครามราคาเนี่ยมีแต่แพ้เพราะว่า Pop in B2 หรือว่า Central Go ไปเปิดแต่คุณทำราคาสู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
10: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเวลาโอ้จะรีโนเวทเนาะมันก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนเนาะทีนี้ในส่วนของตัวลูกค้าเองปัจจุบันนี้นะคะมันเหมือนห้องพักมันไม่ได้เป็นแค่ที่พักอย่างที่คุณขิงเล่าให้ฟังเลยเนาะมันกลายเป็นว่าคือคนน่ะมาเรารู้สึกว่าห้องพักมันต้องมีมูลค่าบางคนมาทำคอนเทนต์ก็มีบางคนมาคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆอย่างที่พักเองพอเราสร้างเสร็จแล้วว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้มันสามารถอยู่ได้อย่างยาวนานในฐานะที่แบบเนาะทำมาหลายที่แล้วเนี่ยมีคำแนะนำไหมคะว่าทำยังไงที่มันจะทำให้ที่เนี่ยยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงไปตลอดและเป็นที่แนะนำไปตลอดนอกเหนือจากอาคารสวยออกแบบมาดีแล้วอะค่ะ
10: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับคืออาคารสวยเนี่ยมันพาคนไปครั้งแรก
0: ค่ะ
10: หรืออาจจะ2ครั้งก็ได้ผมสมมติว่ามันสวยมากๆนะก็มีเหมือนกันแต่สิ่งที่จะให้ลูกค้ากลับมาผมเชื่อว่ามี2 อย่างอย่างแรกก็คือ Standard of Comfort เราก็ต้องส่งมอบให้คุ้มค่ากับราคา หมายถึงว่า facility amenity ความสุขสบายแอร์เย็นฟูกที่นุ่มเนี่ยอันนี้ก็หัวใจข้อหนึ่งแต่หัวใจข้อหนึ่งสำคัญมากซึ่งมี research support ทั่วโลกคือว่าเขาเรียกว่า meaningful stay
0: ค่ะ
10: มันแปลว่าการที่เราพักเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์ให้กับโลกอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มลูกค้าเช่นบางส่วนของค่าที่พักเราเอาไปปลูกป่าฮะหรืออย่างที่อุทัยเฮริเทจมีเป็นโรงเรียนเก่าเนี่ยก็มีกิจกรรมให้เช่าชุดนักเรียนเช่าชักชงชาติตอนเช้าแล้วเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปซื้อนักซื้อชุดนักเรียนแจกเด็กโรงเรียนยากจนงั้นถ้าไซต์ไหนก็ตามนะฮะโอเนอร์สามารถทำสามข้อเนี่ยก็คือข้อแรกเนี่ยดีไซน์แล้วมันมียูนิคเนสมีหมายความว่ามีคาแรคเตอร์ของไซต์นะไม่ใช่ยูนิคเนสคุณอยู่บ้านนอกหรือคุณทำเป็นลอฟหรือเป็นนอร์ดิกนะอันนี้ไม่ใช่ยูนิคเนสอันนี้ภาษาโรงแรมเขาเรียกว่า copy cat luxury คือมันหรูแหละแต่มันเป็นความหรูที่ลอกๆกันมาทั้งโลกมันไม่มีเอกลักษณ
0: ์
10: ข้อสองคือก็ต้องมี standard of comfort ให้มันสมกับราคาถูกไหมฮ
0: ะ
10: เนี่ยจริงๆก็ไม่ยากหรอกก็เตรียมอาหารอะไรเงี้ยให้มันดีสมกับราคานั่นแหละข้อสามคือ meaningful stay ให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าคุณค่าที่เขามาได้ที่นี่นอกจากอาจจะเขามีส่วนช่วยสังคมช่วยพิทักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างสามข้อเนี่ยครับ
0: โอ้อันนี้มันจะทำให้มันไม่ใช่แค่มาชั่วคราวแต่มันจะกลายเป็นความยั่งยืนเนาะแล้วเขาก็จะแนะนำปากต่อปากบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะวันนี้การรีโนเวทถ้าสมมติว่าอะความเข้าใจที่ตรงกันแล้วเล็กสุดที่เท่าที่เคยแบบไซส์แบบเล็กๆเลยเท่าที่ซูเปอร์กรีนเคยทำมาขนาดห้องมันกี่ห้องคะ
10: จริงๆเล็กสุดที่เคยทำเนี่ยเป็นไซส์ของเราเองนะครับสมัยที่เราทำสาขาเซ็นไฟฟ์ฟลอตเนี่ยก็คือ16วาเท่านั้นเอง
0: โอ้เล็กมากเลยนะแต่มันแบบอยู่ใจกลางแบบกรุงเลยใช่ไหมคะ
10: ใช่ใช่แต่หลังจากนั้นก็มีเล็กรองลงมาก็จะเป็นตึกแถวหนึ่งห้องครับเช่นเราทำที่กรุงธนบุรีซอย1ชื่อชูสเมเกอร์โฮม
0: ค่ะ
10: เป็นการเปลี่ยนโรงงานรองเท้าเก่าของ3พี่น้องสาวเป็นสาวสดทำรองเท้าตั้งแต่วัยรุ่นจนแก่พูดง่าย
0: ๆค่ะ
10: แล้วก็รองเท้าโดนจีนตลาดก็เลยเปลี่ยนที่พักเนี่ยเป็นโรงงานเก่าของพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นที่พัก
0: ค่ะ
10: แล้วก็มีตึกแถว1ห้องก็มีที่หนุมานชื่อหนุมาน Eat and Stay ที่หาดใหญ
0: ่ค่ะ
10: อันนี้ก็สวยมากอยู่ตรงสุดสาย1แล้วก็มีอุบลเรือนแก้ว
0: นะฮะ
10: อยู่ที่อุบลอยู่ในตัวเมืองเก่าอุบลอันนี้ตึกแถวห้องเดียว
0: ค่ะ
10: นะครับนอกจากนั้นก็ทีนี้หลากหลายเลยครับมีโรงหนังเก่าก็มี
0: ค่ะ
10: โรงเรียนเก่าโกดังเก่าม่านรูดเก่าโรงรถเก่ามีหลากหลายมากๆแล้วฮะนี่ที่เราก็มีติดต่อมาที่นึงจะอยากให้เปลี่ยนหลังโรงหนังเก่าเป็นโรงแรมถ้าตึกเก่าก็หลากหลายครับส่วนสร้างใหม่เราก็มีงานสร้างใหม่หลายแห่งนะหรืออย่างเชียงใหม่ก็มีเปลี่ยนยุ้งข้าวเก่าเป็นโรงแรมที่ดอยสะเก็ดอันนี้ก็ออกมาสวยจะเปิดปลายปีนี
0: ้ค่ะโอ้นี่มีหลายที่เลย
10: หลายแห่ง
0: ของคุณขิงนี่มีหลายที่ที่พวกจะตามไปแบบว่าไปเก็บไปสัมผัสประสบการณ์เนาะว่าแบบมันเป็นยังไงเพราะว่าแค่ฟังคุณขิงเล่าอ่ะก็อยากไปแล้วเลยอย่างที่พิษณุโลกนี่เสร็จหรือยังคะใกล้แล้ว
10: พิษโลกนี่จะเปิดประมาณคิดว่ากลางปีหน้าครับอีกสักพักนึงฮะ
0: มีที่ไหนที่จะเสร็จภายในปีนี้ไหมคะ
10: ที่ดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่ครับอยู่อำเภอดอยสะเก็ด
0: ค่ะ
10: นะครับน่าจะมีที่เดียวนะปีนี้น่าจะมีที่เดียว
0: ได้เลยค่ะ
10: คือแต่ละไซต์เราใช้เวลาละเอียดนะเป็นงานคราฟแล้วก็เราทำพวก pre-opening กับ hotel set up ด้วย
0: นะฮะ
10: branding เราก็ทำแล้วก็ทำ basic marketing นะครับเพื่อให้โรงแรม success นะครับ
0: ค่ะอยู่ในแวดวงนี้มากี่ปีแล้วคะคุณคิง
10: กี่ปีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
10: ก็ถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะคือพ่อผมมาเป็นคนทำโฮสเทลคนแรกของเมืองไทย
0: โ
10: อ้ก็ผมก็ช่วยพ่อทำโฮสเทลตั้งแต่รู้ความครับก็ไปประมาณ15อยู่ตรงเทเวศนะครับเขาเรียก Bangkok Youth Hostel ถ้าใครเป็นนักท่องเที่ยวรุ่นเด
0: ๋อ
10: ก็จะรู้ดีแต่ก่อนมันเป็นรูปโลโก้บ้านกับต้นไม
0: ้
10: ก็ตั้งแต่15ตอนนี้54ครับ
0: ยาวนานมาก30กว่าปีได้ไหมเนาะประมาณนั้นนั่นหมายความว่าเราอ่ะเข้าใจดีเราเห็นงานเรารู้แล้วว่าไปต่อไ มีเอกลักษณ์โดดเด่นอะไรยังไงเพื่อจะให้มันเป็นที่พักขนาดเล็กที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและที่สำคัญมันล้อไปกับชุมชนนะคะมันก็เรียกได้ว่าเอาเป็นว่าไว้ใจซูเปอร์กรีนสตูดิโอได้ถ้าใครอยากทำเนาะ
10: ใช
0: ่
10: คร
0: ับ ค่ะวันนี้ยังสามารถรับโครงการรับโปรเจกต์ต่อไปได้ใช่ไหมคะ
10: โอ้ได้เลยฮะก็ผมกำลังเก็บตังค์ทำโรงแรมผมเองนะครับใครมีโปรเจกต์มาจ้างเราได้นะครับถ้ามาช่วงนี้จะลดค่าแบบให้เป็นพิเศษ
0: ลดค่าแบบเป็นพิเศษไม่ใช่แพงเป็นพิเศษนะลดเป็นพิเศษ
10: แล้วก็ถ้าบอกมาจากครอบครัวข่าวน
0: ะ
10: พิเศษแน่นอนแล้วก็แฟนๆหรือว่าน้องพิธีกรนะมาก็ไลน์มาบอกได้นะเดี๋ยวผมช่วยจองที่พักราคาพิเศษให
0: ้ได้ค่ะโอ้ยต้องถามอย่างนี้ว่าเผื่อบางคนนะอาจจะไม่ได้อยากทำโรงแรมหรอกแต่ว่ามีบ้านที่มันถึงเวลาแบบอยากจะมีรีโนเวทแล้วให้มันฟื้นคืนชีวิตนี่ก็ทำได้ใช่ไหมคะ
10: โอ้ได้ครับสบายมากบ้านนี่หมูกว่าโรงแรมเยอะเลยครับ
0: สบายเลย
10: สบายเลยครับเราทำสไตล์เจฟฟี่บาว่านะผมเคยทำงานศรีลังกา
0: ค่ะ
10: เจฟฟี่บาว่าเนี่ยเป็นสถาปนิกเอกของโลกครับก็ใครถ้าสถาปนิกเรารู้จักกันดีแล้วครับเป็นคนที่ออกแบบบ้านสวยน่าอยู่มีสวนมีคอร์ตหยาดมีใจกายเย็นยาวแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเดี๋ยวนี้โลกร้อนสำคัญนะครับ
0: สำคัญมากเลย
10: ใครทำโรงแรมก็อย่าให้โรงแรมคุณเป็นภาวะเปลืองแอร์ไม่เอานะฮ
0: ะ
10: ช่วยกันประหยัดพลังงานหน่อย
0: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณขิงมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
10: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สรุปเลยนะคุณผู้ฟังที่พักขนาดเล็กอ่ะยังไปต่อได้แต่เพื่อความยั่งยืนน่ะทำยังไงเราถึงจะอ่ะนอกเหนือจากสวยนะคนมาจอมาพักเนาะพักแล้วก็ต้องเกิดความสบายใจความสะอาดอะไรใดๆมันต้องมีความยั่งยืนนะคะทำให้เขารู้สึกเฮ้ยมาพักที่นี่สิอย่างชอบไอเดียเนาะมาพักแล้วแบบเหมือนแบบเอาไปสามารถซื้อชุดนักเรียนคือมันต้องให้อะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีส่วนให้หรืออะไรใดๆก็ได้ที่มันเป็นหนึ่งในปัจจัยของโรงแรมที่ควรมีไม่ใช่แค่สุขหัวนอนเนาะมาแล้วแบบเฮ้ยมันประทับใจจังเลยอ่ะมาแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจวางใจปลอดภัยที่จะได้อยู่ที่นี่อะไรอย่างนั้นนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะอยากจะทำโรงแรมขนาดเล็กในที่ที่คุณมีอยู่หรืออยากจะรีโนเวทบ้านอะไรของคุณเองที่คุณมีอันนี้เขาทำได้หมดเลยสอบถามเพิ่มเติมนะคะหมายเลขบุ๊กให้ไว้0995351454นะคะ0995351454นะคะลองสอบถามเพิ่มเติมดูหรือว่าจะเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้เขาใช้คำว่าเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติกโฮเทลพิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ฟังเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติกโฮเทลนะคะพิมพ์ตรงตัวเลยนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาอัปเดตการลงทุนวันนี้กันนะคะสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
9: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
11: อุ้ย
5: จากสสส
12: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
12: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทย์สุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: 10:49 นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายกันเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะเหมือนว่าเดี๋ยวนะมีใครเข้ามามีคุณพจนุชหรือเปล่าคะหรือคุณพจนัทนะคะแล้วก็คุณเทสุยะจากญี่ปุ่นโอ้ยอ่านข่าวญี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นจะมีฝนตกแบบหนักหน่วงมากเลยนะเร็วๆนี้นะในช่วงประมาณวันที่4ไปแล้วคุณเทสุยะอยู่ในเมืองที่จะมีฝนตกแบบกระหน่ำเขาบอกว่าเป็นการตกของฝนที่แบบครั้งที่เป็นประวัติศาสตร์เลยอะเพราะว่าฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็มีคุณวิรัตสวัสดีนะคะพี่ส้อยคุณสมศรีสวัสดีค่ะคุณสัตศรีนะคะบอกว่าบังว่าวันนี้อากาศแจ่มใสค่ะมีพี่สุพัฒน์นะคะบอกว่าวันนี้แดดแรงมากๆเลยเอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการทักทายกันปุ๊กหายใครไปไหมไม่ได้หายเนาะน่าจะยังทักทายครบทุกคนแล้วนะคะไปดูเรื่องของการลงทุนกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดาวโจนส์ CNBC รายงานนะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นค่ะวันพุธที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหยุดพักจากการปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปีเลยดูดัชนี S&P 500กันหน่อยปรับขึ้น 0.46% ไปอยู่ที่ 7,666.60 จุดในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ก็ปรับเพิ่มขึ้น 0.45% ค่ะปิดที่ 26,217.83 จุดดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะคะเพิ่มขึ้น 295.07 จุดหรือว่า 0.56% ปิดที่ 53,061.95 จุดนะคะโดยได้แรงหนุนจากหุ้น Nvidia และ Johnson & Johnson ด้วยช่วงหลังเนี่ยนะคะตลาดหุ้นถูกกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูงเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยก็กังวล นะคะว่าราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นเนี่ยจะกระทบต่อเงินเฟ้อดัชนี S&P 500 Nasdaq ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีและดาวโจนส์ที่มี30หุ้นหลักก็ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่องมา3วันแต่ตอนนี้ก็กลับมาขึ้นแล้วนะคะซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับขึ้นไปทำจุดสูงสุดถึง 4.818% ในวันพุธที่ผ่านมาเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2023ผลตอบแทนพันธบัตรในสหราชอาณาจักรเยอรมนีและฝรั่งเศสต่างก็ปรับขึ้นเช่นกันส่วนในญี่ปุ่นนะคะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีซื้อขายอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบหลาย10ปีค่ะส่วนราคาน้ำมันนะคะคุณผู้ฟังน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปิดเพิ่มเกือบ 1% ที่ 91.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะปิดที่ 95.63 ดอลลาร์หลังจากที่ปรับขึ้นราว 1% การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันเกิดขึ้นนะคะพร้อมกับที่สหรัฐเนี่ยเปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านเพิ่มขึ้นทำให้เกิดความกังวล นะคะว่าความขัดแย้งอาจจะยกระดับอีกครั้งนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยคืออย่างล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐคริสไตรให้สัมภาษณ์ CNBC เมื่อวันพุธนะคะบอกว่ามีน้ำมันมากกว่า17ล้านบาร์เรลถูกส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่นับตั้งแต่สงครามอิหร่านปะทุขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เขาก็บอกว่าน้ำมันเนี่ยส่งผ่านมาแล้วเนี่ยเยอะนะก็อาจจะต้องรอกันต่อไปนะคุณผู้ฟังว่าตกลงเขาจะคุยกันได้ไหมหรืออะไรก็คือหยุดไปก็ยิ่งเพิ่มหยุดไปก็ยิ่งเพิ่มกันอยู่อย่างนี้นะคะมาดูหุ้นไทยกันบ้างค่ะสถานการณ์หุ้นไทยนะคะสำหรับหุ้นไทยในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าหลายคนนะคะตามหุ้นอยู่หุ้นก็มีขึ้นมีลงนะคุณฟังดังนั้นคนเล่นหุ้นก็น่าจะทำใจรับความเสี่ยงไปแล้วนะคะแต่หุ้นไทยวันนี้รีบาวขึ้นมา14.64 จุดนะคะรับตลาดโลกฟื้นหลังบอลยูเนี่ยลดลงนะคะความเคลื่อนไหวหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะ บวกอยู่ 14.64 จุดหรือว่า 0.93% ที่ 1,589.71 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 6,214.53 ล้านบาทนะคะคุณกันทไทยศรัทธานะคะจาก CGS International นะคะก็พูดถึงเรื่องของภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้ว่ามีการปรับตัวขึ้นในลักษณะการดีดตัวกลับระยะสั้นนะคะได้แรงหนุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรบอนด์ยิลด์นะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไปทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะยังมีกระแสข่าวจากกระทรวงการคลังสหรัฐที่เตรียมอัดฉีดวงเงินกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อพันธบัตรคืนขณะที่BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะก็เผชิญแรงกดดันให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดค่าอ่อนการอ่อนค่าของเงินเยนนะคะปัจจัยต่างๆก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีดาวโจนส์รีบาวด์กลับขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตลาดหุ้นในบ้านเราวันนี้ส่วนบิตคอยค่ะล่าสุดนะคะบิตคอยมีมูลค่าอยู่ที่2,564,977บาท25สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำค่ะคุณผู้ฟังราคาทองคำนะคะเมื่อวานนี้ราคาทองลงเยอะมากเยอะมากๆนะคะวันนี้ก็ยังไม่ฟื้นกลับคืนมาที่มาแล้วคุณผู้ฟังตอนแรกเนี่ยตอนเช้าเปิดล่าสุดยังไม่ถึง 70,000 แต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะมาแตะระดับ7แล้วนะคะวันนี้ทองปรับขึ้นปรับลง5รอบนะคะแต่ว่าวันนี้ขึ้นเป็นส่วนใหญ่ล่าสุดเนี่ยทองคำนะคะครั้งที่5ประกาศมาตอนเวลา 10:08 ค่ะทองคำอยู่ที่ระดับ 1,150 คือสูงกว่าการปิดตลาดเมื่อวานเนี้ย 1,150 บาททองคำ 96.5% ทองคำแท่งรับซื้อ 69,000 ขายออก 69,200 ทองรูปพรรณนะคะรับซื้อ 67,613 บาท60สตางค์ขายออก 70,000 บาทนะคะราคาทองคำในตลาดโลกค่ะอยู่ที่ 4,426 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงค่าเงินที่ 33.09 และไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะดอลลาร์สหรัฐราคาขาย 33.34 เงินปอนด์อังกฤษ 45.23 ยูโร 38.77เงินเยนต่อร้อยเยน 21.55 ฮ่องกง 4.28 มาเลเซีย 8.16 สิงคโปร์ 26.61 บรูไน 26.24 ไชน่านะคะ 5.01 ค่ะเงินวอนเกาหลีใต้ 0.0247 ไต้หวัน 1.05 ออสเตรเลีย 24.20 นิวซีแลนด์ 19.87 สวิตเซอร์แลนด์ 41.19แคนาดา 24.34 เวียดนาม 1.33 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 8.98 และปิดท้ายซาอุดิอาระเบีย 8.79 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของคอนเสิร์ตเนาะคุณฟังโอ้โหอัศนีวสันต์นะคะสเตจที่มันแบบบางเฉียบเลยอ่ะแล้วมันอยู่ในเลทราคาแพงด้วยนะ 7,000 เลยอ่ะก็ราคานะคะก็ตกเขาเรียกว่าราคาตกบัตรละประมาณ 7,000 น่ะตอนนี้เขาก็หาลือกันเนาะผู้จัดนะคะก็จะมีการคืนค่าบัตรให้แบบเต็มจำนวนนะคะสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากตรงนั้นไปนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็ยกเลิกรอบเมื่อวานแล้วไปเล่นใหม่ก็คือชดเชยในวันที่9กันยายนสำหรับคอนเสิร์ตนะคะที่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของพี่ป้อมพี่โตแล้วเพราะท่านอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วนะคะใครยังไม่ได้ดู YouTube ช่องไปกับปุ๊ก EP ล่าสุดรีบดูนะคะตะลุยกิน8ร้านเด็ดที่คนสุพรรณบุรีแนะนำมาไปชมได้นะคะยังมีให้ชมอยู่ขอบคุณทุกการติดตามด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรป เตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
5: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
6: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: อ้าวสายต่อไป
5: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
4: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
6: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันPTบริษัททริปเปิ้ลไอโลจิสติก
8: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
9: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
10: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
11: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
12: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30 น.ถึง 2:00 น.เจอกันได้สัปดาห์

0: 5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00ถึง23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา03:00ถึง04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
2: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่า

0: นับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยววันทันเหตุการณ์3กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดารินสารพัดค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจที่ชื่อว่าครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยววันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะดูนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้เปิดทำเนียบรัฐบาลนะคะต้อนรับทีมนักวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะเดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็เปิดทำเนียบต้อนรับนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าพบนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะมีนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็นักตบลูกยางสาวไทยค่ะเดินทางมาวันนี้นะคะครบทีมเลยค่ะชมพู่พรพันธ์กัปตันทีมเปรียวอัชราพรบีมพิมพิชยาออมศิลสสิภาพรทางนายกสมพรบอกว่าความสำเร็จในทั้งนี้ใช้เวลาในการวางแผนมายาวนานกว่า40ปีค่ะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเรามีโอกาสหลายครั้งที่จะไปโอลิมปิกแต่ว่าไม่ได้ไปก่อนหน้านี้เสียน้ำตาเสียความรู้สึกแต่ไม่เสียความเพียรพยายามจนสามารถนำทีมสู่ความสำเร็จได้เมื่อ30สิงหาคมที่ผ่านมา
1: จากนั้นนะครับทางนายกเองได้มีการกล่าวแสดงความยินดีนะครับกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมชาติไทยนะครับโดยบอกเนี่ยนะฮะบอกว่าได้ติดตามช่วงการแข่งขันชื่นชมมากๆและขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งความสุขให้คนไทยพร้อมกับอวยพรนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันด้วยครับลองฟังดูครับ
3: ผมได้ติดตามข่าวว่าเป็นยังไงแล้วเท่าไหร่นะสลับคือมีติดตามนิดหน่อยมีอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ผมก็เห็นตรงแล้วล่ะว่าวันนั้นน่าจะชนะนะครับได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนเลยผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศเหมือนบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับต้องขอบคุณมากเลยช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยช่วงนั้นทุกคนมีแต่ใส่โพสต์ว่ายินดีปรีดากับชัยชนะกับสิ่งที่น้องๆทำให้กับประเทศไทย
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ14ล้านบาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างผลงานคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะหลังจากนั้นค่ะกัปตันทีมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดได้มอบลูกวอลเลย์บอลพร้อมกับลายเซ็นเพื่อขอบคุณนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งท่านนายกก็โชว์การเดาะแล้วก็การเซตวอลเลย์บอลด้วยลองดูค่ะ
1: นี่นะ
2: อันนี้เซตได้ไหมคะ
4: เซตโต้ได้ไหมครับ
1: นะ
2: นี
4: ่ขับโต้กับน้องชมพู่ได้นะครับ
2: ค่ะ
1: กูจะไปตกใส่หัวใครก็ไม่รู้
2: ค่ะ
1: นี่
2: ค่ะค่ะอันนี
1: ้นะครับโอเคผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับกรณีของสาวคนหนึ่งครับหายตัวไม่ทราบชะตากรรมนาน5วันก็พยายามติดต่อแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ขณะที่แฟนหนุ่มเองซึ่งขับรถกระบะไปรับปฏิเสธเสียงแข็งนะฮะบอกว่าไม่ได้เจอกันเลยทั้งที่กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้นะครับว่าเป็นคนไปรับนะฮะลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะน้องคนนี้ครับคุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดเอาขึ้นเลยนะฮะวงจรปิดเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นหลักฐานทางที่คุณจันทรานะครับอายุ50ปีนำมาร้องสื่อนะครับให้ช่วยเหลือติดตามลูกสาวของเธอลูกสาวคนนี้ชื่อว่าลูกปลาครับอายุ 33ปีชื่อจริงชื่อว่าวิชุดาคือลูกปลาเนี่ยหายออกจากบ้านไปนานกว่า5วันนะครับคือติดต่อไม่ได้เลยครับไม่ทราบว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเป็นตายร้ายดียังไงคุณแม่ก็ไม่ทราบเลยหลังครอบครัวไปพบข้อมูลนะครับว่ากลางดึกของ28สิงหาคมที่ผ่านมาแฟนหนุ่มเนี่ยขับรถกระบะไปรับลูกสาวออกไปจากบ้านญาติหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยหายไปนะครับไม่มีใครทราบเลยว่าจุดหมายเนี่ยไปที่ไหนเหตุทั้งหมดไปเกิดขึ้นในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคือเรื่องนี้คุณแม่จันทราเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าแม่เองเนี่ยเริ่มเห็นความผิดปกติหลังติดต่อลูกสาวไม่ได้ช่วงเช้าของ31สิงหาคมก็เลยเดินทางไปสอบถามญาติพบว่าเมื่อเวลาประมาณสัก4ทุ่มของ28สิงหาคมลูกสาวเนี่ยนะนำรถเก๋งไปจอดไปที่บ้านของญาติแล้วบอกว่าจะไปธุระหลังจากนั้นครับก็มีนายนัทนายนัทเนี่ยเป็นแฟนหนุ่มของลูกปลานะครับขับรถกระบะสีขาวมารอรับแล้วก็ออกไปด้วยกันคือไม่ได้แจ้งด้วยนะครับว่าจะออกไปไหนเนี่ยฮะนี่คือลูกปลานะครับแล้วนัทเนี่ยลงมาจากรถด้วยนะ
2: ค่ะ
1: เห็นไหมฮะเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นรถไปด้วยกันนะครับนี่ครับหลังทราบข้อมูลนะครับทางครอบครัวเองเนี่ยพยายามติดต่อหาในนัทนะครับแต่ปรากฏคุณผู้ชมเชื่อไหมในนัทเนี่ยปฏิเสธนะครับว่าไม่นี่ไม่ได้พบกับลูกสาวของคุณมานาน1เดือนแล้วซึ่งมันขัดแย้งมากครับกับกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่คือกล้องเนี่ยมันเห็นชัดๆครับว่ารถกระบะของในนัทมารับแล้วถ้าจะบอกว่าแล้วเป็นในนัทหรือเปล่าในนัดลงมาจากรถด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ลงมาจากรถด้วยแล้วกล้องมันจับไว้ได้คุณผู้ชมเนี่ยฮะพอครอบครัวแจ้งบอกว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะในนัดบล็อกการติดต่อพ่อแม่เลยครับทำให้ครอบครัวนั้นยิ่งกังวลขึ้นไปใหญ่ก็พยายามติดตามหาตัวลูกสาวอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของลูกชายของคุณลูกปลาอายุ10ขวบนะฮะบอกว่าตนเองเนี่ยติดต่อแม่ได้ครั้งสุดท้ายในช่วงเย็นวันที่28สิงหาคมโดยแม่บอกว่าแม่เนี่ยจะไปทำธุระต่างจังหวัดหลังจากนั้นติดต่อแม่ไม่ได้อีกเลยทั้งการโทรศัพท์ไปหาหรือส่งข้อความไปก็ตามแต่ลูกชายวัย10ขวบบอกว่าผมพยายามติดต่อแม่แล้วนะแล้วก็เลยติดต่อไปหาในนัดแต่ได้รับคำตอบจากทางฝั่งของลุงนัดบอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็บอกว่าเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยเรื่องนี้ครับคุณแม่จันทรายังบอกด้วยว่าปกติแล้วลูกสาวเนี่ยเป็นคนรักลูกชายมากอีกทั้งยังคอยดูแลรับส่งลูกชายเป็นประจำไม่เชื่อเด็ดขาดเลยว่าลูกสาวตั้งใจจะหายตัวไปหรือไปทำงานต่างจังหวัดตามที่มีการกล่าวอ้างคือบอกว่าพยายามติดต่อครอบครัวนี่ก็ไม่ติดต่อมาเลยหายไปเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่ผ่านมาลูกสาวกับนายนัทเคยมีปัญหากระทบกระทั่งกันหลายครั้งเคยเลิกลากันไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาคบกันอีกก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยกังวลใจมากๆนะครับว่าลูกสาวอาจจะรับอันตรายหรือเปล่าเธอเนี่ยฝากข้อความถึงลูกสาวว่าหากหนูยังปลอดภัยและสามารถรับรู้ข่าวสารได้ขอให้หนูติดต่อกลับมาหาแม่มาหาลูกชายของหนูโดยเร็วนะเพราะทุกคนเป็นห่วงและเฝ้ารอการกลับมาซึ่งตอนนี้เธอเองบอกเธอได้แจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวตรวจสอบในนัดด้วยเนี่ยครับรวมไปถึงรถกระบะที่มารับเนี่ยก็คือในนัดแล้วแหละคุณผู้ชมเนี่ยคันนี้ฮะลองฟังเสียงแม่ดูครับ
5: แม่ก็พยายามติดต่อไปทางปาก็ไม่ติดปิดเครื่องตลอดแต่ว่าในแชทของไอ้นั้นอ่ะมันก็ยังมีแบบคุยเหมือนมันเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดสัญญาณก็บอกเข้าไปว่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วนะว่าลูกของเราอ่ะเธอเป็นคนมารับแล้วเขาก็บล็อกแม่ไปเลยแล้วไอ้คนชื่อนัทอ่ะมันก็บอกแม่ด้วยว่ามันน่ะไม่ได้คบกับปามาสักพักนึงแล้ว
6: ไม่เคยขาดการติดต่อไปอย่างนี
5: ้แล้วเขาก็ทำข้องในบ้านแทนแม่ทุกอย่างเลย
6: กลัวจะเป็นอันตราย
5: ใช่
6: เขาเคยมีประวัติตกปีทำร้ายอะไร
5: ใช่เคยมีประวัตินานแล้วตอนนั้นก็มันก็เลิกกันไปแม่ก็สบายใจ
6: แล้วสุดท้ายก็กลับมาพบกันอีก
5: สุดมากฝ่ายผู้ชายคือลูกแม่มันจะเป็นคนที่ใจอ่อน
6: จะมีความหวังว่าลูกยังปลอดภัยหวังว่า
5: ก็อยากให้ปลอดภัยนะอยากให้ปลอดภัย
6: ถ้าเกิดว่าลูกสาวยังไม่เป็นอะไรถ้าลูกสาวได้ดูดีแล้วอยากบอก
5: กลับบ้านลูกแม่รักเองมากเลยนะป้า
2: ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถามความคืบหน้าทางคดีกับพนักงานสอบสวนสภ.ลาดย่าได้ข้อมูลว่าเจอกระบะคันนี้ครั้งสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่ยังไม่พบตัวในนัดหรือลูกปลาภาพนี้คือ29สิงหาคมตอนเวลาบ่าย 2:23 นาทีนะคะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อจะติดตามตัวลูกปลาแล้วก็คลี่คลายกรณีที่หายตัวไปคือแม่บอกเลยว่าถ้าลูกปลาทราบข่าวอยากจะให้ติดต่อกลับมาหาคุณแม่ติดต่อกลับมาหาลูกชายหรือถ้าใครที่พบเจอสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สภ.ลาดย่าค่ะตอนนี้หายตัวไปนานกว่า5วันทั้งสุดท้ายก็คือช่วงกลางดึกของ28สิงหาคมที่ภาพจากกล้องจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นั่นคือภาพสุดท้ายนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือ29สิงหาคมตอนช่วงบ่าย2ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าในนี้ก็ได้ยินเสียงว่าไปไหนกันแล้วก็มีการตอบว่าไปเชียงใหม่ค่ะ
1: มันก็เป็นเรื่องที่แปลก
2: ค่ะแต่ว่าทำไมเขายืนยันว่าเขาไม่เจอลูกแม่มาเป็นเดือนแล้ว
1: แล้วพอบอกว่ามีกล้องวงจรปิดปุ๊บในนัดบล็อกทุกช่องทางเนี่ยฮะโอ้โหน่ากังวลใจนะนี่น่ากังวลใจเลยเพราะว่าแล้วลูกชายอายุ10ขวบเองเนี่ยก็ติดแม่มากด้วยเพราะว่าอยู่กับแม่ตลอดเวลาแม่ต้องมาส่งตอนเช้าทุกครั้งแล้วเนี่ยพยายามโทรตามหาแม
2: ่
1: ติดต่อแม่ไม่ได
2: ้ค่ะ
1: เนี่ยครับอันนี้คืออะไร
2: น่าจะเป็น29สิงหาคมหรือเปล
1: ่
2: าคะ
1: ขอดูเมื่อกี้ขอคุณภาพเมื่อกี้มันผมมองไม่เห็นเลยถอยกลับมาหน่อยฮะแม่ไปอะไรนะ
2: เอ๊ะ28อันนี้28หรือเปล่าคะ
1: แม่ไปธุระนะ
2: กับวันอาทิตย
1: ์
2: แม่เอาตังค์ให้หนู400สั่งของเซเว่นแล้วน้ำแข็งอยู่ในตู้เย็นนะ28ตอนเกือบ3ทุ่ม
1: 2ทุ่ม49แล้วก็ลูกบอกโอเคแล้วก็โทรหาโถแล้วดูดิบันทึกชื่อแม่เมื่อกี้เนี้ยลองดูสิบันทึกชื่อแม่เนี่ยถามว่าหายไปไหนแล้วก็ส่งรูปหัวใจนี่ลูกชายใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยฮะปอปลาตากลมดูสิโ
2: อ
1: ้สงสารลูกเลยลูก10ขวบเองโอเคครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
5: กระด้งหวายสัตว์ข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
7: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
8: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech ห้อง 102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
9: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
11: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
12: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHzเร็วๆน
13: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว ผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
11: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
1: นะครับเกิดเหตุหนุ่มคนหนึ่งครับเป็นหนุ่มกู้ภัยคือหึงมากนะฮะขับรถกู้ภัยนะครับไล่ชนมอเตอร์ไซค์อดีตแฟนสาวกับแฟนใหม่อัดก๊อปปี้กับแบเรียร์นะครับจนกระทั่งร่างแฟนสาวนั้นตัวขาดไปครึ่งนึงเลยนะลองดูครับผู้ชมครับเนี่ยครับโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาสักตีหนึ่งครับของเมื่อคืนที่ผ่านมาใกล้ซอยกรุงเทพนนท์ซอย39ที่เกิดเหตุครับไปพบรถกระบะกู้ภัยสีขาวพุ่งชนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับอัดก๊อปปี้กับแบเรียร์กลางถนนทำให้นายเจตพลนะครับอายุ45ปีคนขี่มอเตอร์ไซค์แขนและขานั้นหักนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่บนแบเรียร์คอนกรีตส่วนนางสาวนริศลาหรือมุกอายุ24ปีครับตัวเนี่ยขาด2ท่อนนะฮะเสียชีวิตคาที่เลยครับคุณผู้ชมห่างไปราว3เมตรฮะเจอมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายสภาพโดนชนเสียหายหนักเมื่อตรวจสอบพบว่าใต้เบาะมอเตอร์ไซค์มียาบ้า1ถุงมีไอซ์อีก2ถุงนะครับส่วนในรถกระบะกู้ภัยครับไปเจอนายทรงพลหรือนายท็อปอายุ28ปีบาดเจ็บสาหัสจากการกระแทกอย่างแรงนะครับทีมแพทย์เนี่ยต้องช่วยกันปั๊มหัวใจประมาณสัก20นาทีแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นพร้อมทำเรื่องอายัดตัวเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นครับทราบว่าผู้ขับรถคนนี้ก็คือท็อปทรงพลเนี่ยตับแตกนะฮะอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับเช้าวันนี้ทีมข่าวไปหาแม่ของทางน้องมุกผู้ตายที่ร้านอาหารแต่แม่เนี่ยยังเสียใจมากๆนะครับไม่สามารถพูดคุยได้ทางญาติเนี่ยต้องมาคุยแทนทางญาติเล่าแบบนี้ฮะบอกว่าน้องมุกเองเนี่ยเคยคบหากับนายท็อปผู้ก่อเหตุประมาณสัก1ปีแล้วย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายชายแถวสนามบินน้ำแต่ประกบในท็อปเนี่ยติดยานะครับชอบทำร้ายร่างกายทั้งน้องมุกเป็นประจำครอบครัวเนี่ยจึงไปรับตัวน้องมุกนั้นกลับมาอยู่ที่บ้านคือกลับมาอยู่ได้2เดือนครับในท็อปเองเนี่ยพยายามตามมาง้อขอคืนดีตลอดเวลาแต่น้องมุกเขาไม่ยอมคืนดีด้วยนะครับทำให้ถูกขู่ฆ่าเอาชีวิตคนในครอบครัวกระทั่งบ่าย3โมงครับของ31สิงหาคมที่ผ่านมาในท็อปเนี่ยอยู่ๆนะครับก็ขับรถกระบะกู้ภัยพุ่งชนร้านอาหารของแม่น้องมุกจนกระทั่งพังเสียหายเป็นคดีความอยู่ที่สน.ประชาชื่นซึ่งวันนี้ครับพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำเอาไว้แต่เมื่อคืนนี้ครับปรากฏว่าก็เกิดเหตุสลดใจขึ้นก่อนครับลองฟังเสียงญาติดูครับ
14: มัน
15: น่าจะ
14: ซุ่มอยู่แล้วพอเห็นรถมอไซค์ขับผ่านก็คือไล่กวดไอ้สองคนนี้ก็เลยขับหนีขับหนีจนไปนั่นแหละจนถึงจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
15: ท็อปเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าคุณนฤศราเนี่ยจะออก
14: ไม่ทราบว่ารู้แต่เขาเนี่ยมาเฝ้าซุ่มดูอยู่ตลอดเพราะว่ามาของ้อคืนดีหลายรอบแล้วแต่นฤศราเนี่ยเขาไม่คืนดีเขาไม่เอาแล้วเพราะว่าทุบตีเขาทำร้ายร่างกายเขาจนสาแบบบ่อยจนต้องแม่เนี่ยต้องเอาลูกกลับมาเพื่อรักษาตัวจนหายจนอะไรก็คือไม่ให้โอกาสเขาแล้วอ่ะซ้อมตีทีเนี่ยหัวล้างข้างแตกปางตายเอวซี่โครงดอกมาเลยอะไรมาเลยอ่ะเดินไม่ได้เลย
15: ครับ
14: ด้วยอาการเบอร์หนึ่งมันเล่นยาข้างยาจนหนักสุดคือเอามีดเข้าไปเนี่ยขู่ทำร้ายถึงในห้องนริศราเขาก็เลยใช้จังหวะนะหนีคราวนี้พอหนีปุ๊บไอ้นี่แค้นทำอะไรไม่ได้เพราะเคยขู่ไว้แล้วว่าเดี๋ยวกูจะพังร้านแม่มึงมันก็ปุ๊บออกมาปั๊บปุ๊บมันก็หักลำทนเข้ามาในร้านพังเสียหาย
15: นี่เหตุการณ์เมื่อไหร
14: ่เมื่อ 2-3 วันนี้แหละ
1: เนี่ยครับนั่นคือมีอาการที่แปลกๆนะฮะ
16: ค
1: ือทำร้ายร่างกายน้องมุกจนกระทั่งบาดเจ็บนะฮะเดินไม่ได้แล้วก็ยังใช้มีดเนี่ยเข้าไปจะแทงสุดท้ายมุกหนีออกมาได้ในครั้งนั้นแล้วก็ปรากฏว่าตัวนายท็อปเองเนี่ยขับรถพุ่งชนร้านอาหารของแม่น้องมุกครับคุณผู้ชมครับคือทั้งหมดเนี่ยมันไปสอดคล้องนะฮะกับคำให้การของเพื่อนบ้านที่เคยเป็นครูสอนน้องมุกเล่าแบบนี้บอกว่าวันที่นายท็อปขับรถกระบะกู้ภัยพุ่งชนร้านของแม่น้องมุกนั้นตอนนั้นเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายท็อปขับรถเข้าออกซอยตลอดเวลากระทั่งตัดสินใจขับรถพุ่งชนร้านนะฮะโดยไม่สนใจเลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนอยู่ในร้านหรือเปล่าหลังจากนั้นครับถอยรถตั้งหลักได้แล้วขับหลบหนีไปซึ่งก่อนหน้านี้เธอเองเคยเตือนมุกแล้วนะครับรวมไปถึงครอบครัวด้วยบอกว่าให้ระวังในท็อปให้ดีนะเพราะท็อปเนี่ยมันมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงให้ระวังตัวให้มากๆแต่สุดท้าย ก็มาเกิดเหตุสลดจนได้นะครับลองฟังเสียงเพื่อนบ้านแล้วก็อดีตครูของทางน้องมุกนะครับ
14: ตอนก่อนที่จะเกิดเหตุนะฮะได้ยินเสียงรถดังมากได้ยินเสียงรถคันที่เคยมาชนร้านแม่เขาอะก็เลยถามลูกชายว่ามันมาอีกแล้วเหรอไอ้รถคันนี้ลูกชายก็บอกว่ามันมาตั้ง 4-5 เที่ยวแล้วแม
16: ่มาถึงเมื่อคืนนี้นะ
14: ใช่
16: วิ่งเข้าออก 4-5 เที่ยว
14: ใช่ใช่วิ่งเข้าออกได้ครูอยู่ในบ้านเนี่ยครูวิ่งออกมาอยู่ตรงนี้แหละมาดูนี่แหละก็พอชนปั๊บก็ควันขโมงไงควันเพราะว่ารถเขาจะเป็นควันดำชนปึ้งอันนี้แตกกระจายเขาถอยหลังถอยรถแล้วก็เลี้ยวออกถนนออกนู่นเลยปากซอยเลยคือมันก็รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในร้านแต่วันนั้นอ่ะโชคดีไม่มีใครคือถ้าไม่เกิดเมื่อคืนก็คงจะมีอีกนะมีอาจจะมีเรื่องอะไรสยองอีกแหละเพราะว่าไอ้นี่มันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกหลังๆเนี่ยเขาก็คงแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรแล้วไงแล้วมันก็ไม่ได้เข้ามาในนี้แล้วก็เมื่อวานก็ยังเตรียมตัวกันอยู่ว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยแล้วนะดูนะรถเข้ารถออกอะไรเงี้ยเมื่อวานก็นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ย
17: ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตำรวจสน.ประชาชื่นให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะว่าทรงพลหรือว่าท็อปคนก่อเหตุกับมุกผู้ตายเคยคบหากันแต่ก็เลิกกันไปแล้วแต่ทรงพลยังตามหึงหวงตามราวีไม่เลิกก่อนเกิดเหตุก็ขับกระบะมาดักซุ่มรอจนกระทั่งน้องมุกขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกมากับแฟนใหม่ก็คือเจตพลหลังจากนั้นท็อปทรงพลขับกระบะไล่ชนทำให้ทั้งคู่เสียชีวิตคาที่ส่วนยาบ้าและไอซ์ที่เจอใต้รถมอเตอร์ไซค์ไปเจออยู่ใต้เบาะทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการสอบสวนก่อนนะคะว่าเป็นของใครตอนนี้มอเตอร์ไซค์และกระบะของกู้ภัยก็ถูกย้ายมาที่สน.ประชาชื่นวันนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับในท็อปข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนด้วยนะคะ
1: โหดร้ายมากนะฮะ
17: ค่ะ
1: ผู้ชมครับไปที่กำแพงเพชรนะครับมีการแจ้งข้อหาเด็กขโมยปืนพ่อบุกกราดยิงในโรงเรียนนะครับด้านพ่อแม่เผยบอกว่าลูกนั้นเป็นซึมเศร้าครับเครียดหลายปัญหานะครับโรงเรียนเนี่ยเคยเรียกคุยพฤติกรรมของลูกแล้วก็พยายามป้องกันแล้วแต่สุดท้ายก็ยังคงเกิดเหตุลองดูครับเนี่ยผู้ชมครับมันเป็นเหตุซ้ำซากลองดูครับ
18: นะปิดประตูล็อกเลยก่อนล็อกเลยปิดไฟทั้งหมดค่ะปิดไฟทั้งหมดค่ะ
1: โอ้
18: เฮ้ยมันไปตรงไหนอ่ะ1-9-1คะ
1: เนี่ยครับผู้ชมครับเหตุทั้งหมดนะฮะไปเกิดช่วงบ่าย2ของเมื่อวานนี้ครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรผู้ก่อเหตุครับเป็นเด็กนักเรียนชายอายุ14ปีเท่านั้นฮะขโมยปืนขนาด9มม.ของพ่อซึ่งพ่อเนี่ยเป็นตำรวจนะครับแล้วเอาไปก่อเหตุครับเริ่มยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนนะครับยิงใส่ลุงรปภ.ปรากฏว่าลุงรปภ.นั้นโชคดีนะฮะเฉียดหูไปครับคุณผู้ชมครับจากนั้นครับถือปืนบุกไปด้านในโรงเรียนทำให้ทั้งครูทั้งนักเรียนต่างพากันวิ่งหนีตายนะครับสุดท้ายมีกู้ภัยก็ไปถึงเหตุการณ์มีการพูดจาเกลี้ยกล่อมนะครับเด็กถึงได้ยอมวางปืนแล้วก็เข้าไปชาร์จตัวไว้ครับคุณผู้ชมครับ
19: วางออกครับเคลียร์แล้วครับ
1: เก้าเนี่ยฮะโ
19: อ้
1: ซึ่งแน่นอนนะครับผู้ชมครับเหตุการณ์ในครั้งนี้โชคดีนะครับไม่มีใครถูกยิงจะมีแค่แต่เพียงลุงรปภ.นะครับที่หูอื้อจากการถูกยิงเฉียดหูไปครูพละอีกคนนึงก็บาดเจ็บนะฮะขณะที่วิ่งหนีแล้วก็ยังมีรถยนต์นะครับที่จอดอยู่ถูกกระสุนปืนครับได้รับความเสียหายจากการสอบสวนก็ทราบนะครับว่า19สิงหาคมที่ผ่านมาเด็กที่ก่อเหตุเคยแชทบอกเพื่อนบอกว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยกูจะบุกไปกราดยิงที่โรงเรียนเมื่อโรงเรียนทราบเรื่องครับก็เลยเรียกแม่ของเด็กและตัวเด็กเองเนี่ยมาพูดคุยแม่ก็บอกว่าลูกชายนั้นเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษาทางโรงเรียนเองก็ให้เด็กเนี่ยพักการเรียนไป2สัปดาห์ครับจนกระทั่งมาก่อเหตุเมื่อวานนี้ หลังก่อเหตุเด็กก็บอกนะครับว่าตั้งใจมาตามหาครูผู้หญิงคนนึงที่เราเองเนี่ยเหมือนกับเขาเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยเล่าเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปพูดให้เด็กอับอายเนี่ยฮะโดนโดยยิงไปทั้งหมด8นัดนะคุณผู้ชมครับ
17: ผู้เอาเรื่องส่วนตัวของเด็กไปพูดนะคะขณะที่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรพันตำรวจเอกอเนกจันทร์สอนบอกว่าก่อนเกิดเหตุเด็กไปทุบรถของพ่อแล้วขโมยอาวุธปืนมายิงจุดแรกคือหน้าโรงเรียนยิงใส่รปภ.แต่ว่าไม่โดนแล้วก็เดินเข้าไปในโรงเรียนแต่ยิงไม่โดนใครเพราะว่าเด็กไม่มีทักษะการยิงปืนหลังจากนั้นเด็กขึ้นไปที่อาคารไปตามหาครูผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อจะยิงแต่ว่าไม่เจอเพราะว่าซ่อนตัวอยู่ในห้องเรียนตามมาตรการหนีซ่อนสู้คือก่อนหน้านี้ที่โรงเรียนได้มีการอบรมกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวันที่7สิงหาคมที่จังหวัดนนทบุรีเด็กก่อเหตุยิงไปทั้งหมด6จุดมีปลอกกระสุนตกเกลื่อนอยู่ที่พื้นจำนวนมากสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจากภาวะซึมเศร้าที่เด็กกำลังรักษาตัวอยู่ก็ต้องรอผลการวินิจฉัยที่ชัดเจนจากแพทย์นอกจากนี้ก็อาจมีสาเหตุมาจากการถูกสั่งพักการเรียน2สัปดาห์ทำให้เกิดความฝังใจกับครูคนดังกล่าวขณะที่แม่ของเด็กที่ก่อเหตุบอกว่าลูกชายมีความเครียดจากการถูกเพื่อนแกล้งทุกวันขอให้แม่พาไปหาหมอพอรับยามากินก็ทำให้ลูกอาการดีขึ้นและอีกสาเหตุที่ทำให้ลูกเครียดก็น่าจะมาจากพ่อกับแม่ที่แยกทางกันลูกขอมาอยู่กับแม่ได้2อาทิตย์ค่ะเพราะว่าอยู่กับพ่อแล้วเครียดทางพ่อเป็นตำรวจทำให้ลูกรู้สึกกดดันแม่ยังบอกด้วยว่าช่วงที่ลูกถูกพักการเรียนแม่ไปรับงานที่โรงเรียนมาให้ลูกทำที่บ้านทุกวันนะคะแต่ลูกก็บ่นกับแม่ว่าอยากจะไปเรียนที่โรงเรียนอยากจะไปเจอเพื่อนคือทางแม่บอกอะค่ะว่าแม่เองทราบนะคะที่ลูกมีการแชทข้อความเมื่อ19สิงหาคมบอกว่าจะเอามากราดยิงที่โรงเรียนจะมายิงที่โรงเรียนแต่แม่ไม่คิดว่าลูกจะไปขโมยปืนพ่อแล้วทำจริง
1: ๆโอ้โหนี่ครับผู้ชมครับคือเช้าวันนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่โรงเรียนเองได้ประกาศงดการเรียนการสอนนะครับโดยเปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์2วันคุณผู้ชมครับก็พบว่าประตูเหล็กหน้าโรงเรียนเนี่ยถูกปิดล็อกนะครับห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปภายในส่วนลุงรปภ.ที่ถูกยิงเช้านี้ลุงมาทำงานนะครับตามปกติเลยแล้วลุงก็บอกเพียงสั้นๆว่าเมื่อวานเนี่ยลุงถูกกระสุนเนี่ยเฉี่ยวบาดเจ็บนิดหน่อยมีอาการหูอื้อไปนะฮะก็ไปหาหมอแล้วไม่เป็นอะไรมากกลับไปทำงานตามปกติเนี่ยครับผู้สื่อข่าวครับคุยกับนักเรียนคนหนึ่งครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ก็บอกแบบนี้บอกว่าไอ้ตอนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงหมดคาบเรียนกำลังจะเปลี่ยนไปเรียนอีกชั้นหนึ่งระหว่างที่จะเดินออกจากห้องปรากฏได้ยินเสียงปืนบริเวณหน้าห้องทุกคนเนี่ยวิ่งไปหลบในห้องกันนะจากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงปืนนัดที่2ตามมาก็เลยรีบปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็หลบอยู่ข้างในนะครับส่วนประตูหลังล็อกไม่ทันครับก็เลยมีการกันประตูกันเอาไว้ได้ยินเสียงคนกรีดมาจากด้านนอกก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนของเราลองฟังดูครับ
20: เรียนคาบภาษาไทยเสร็จแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนไปเรียนอีกวิชานึงแล้วก็กำลังจะเดินออกจากห้องกันแล้วพอคราวนี้ก็ได้ยินเสียงปืนนัดแรกแล้วพวกหนูก็ถอยหลังกลับเข้ามาในห้องกันแล้วก็อีกนัดนึงแล้วพวกหนูก็รีบปิดประตูปิดหน้าต่างล็อกประตูหน้าแต่ประตูหลังล็อกไม่ทันก็ช่วยกันดึงไว
21: ้แต่ได้ยินแค่เสียงปืนเฉย
20: ๆค่ะได้ยินแค่เสียงปืนแล้วก็เด็กเสียงเด็กกรี๊ดแล้วก็วิ่งวุ่นวาย
21: คิดไหมว่าเรื่องเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนเรา
20: ไม่
21: คิดเลยไหมตอนนั้นตกใจไหม
20: ตกใจค่ะ
1: เนี่ยครับ
17: และล่าสุดค่ะทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6พลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองก็ได้ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรกำแพงเพชรรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจะวางมาตรการในการป้องกันและตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเบื้องต้นชื่นชมกู้ภัยค่ะที่สามารถจะเจรจาพูดคุยสร้างความเชื่อใจให้กับตัวเด็กได้จนสามารถระงับสถานการณ์เอาไว้ได้ทันท่วงที
1: ครับซึ่งพ่อของผู้ก่อเหตุครับซึ่งเป็นตำรวจเองเนี่ยก็เปิดเผยนะครับบอกว่ารับทราบเรื่องที่บุตรชายนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวลูกเนี่ยมีความเครียดสะสมมาหลายเรื่องเลยทีเดียวขณะที่โรงเรียนแล้วก็ครูแนะแนวนะครับเคยเข้ามาพูดคุยปรึกษาผู้ปกครองแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก่อนในส่วนของคดีความครับวันนี้พนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำอีกครั้งนึงนะครับก่อนจะมีการส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนเด็กชายอยู่ในการสงบนิ่งครับคุณผู้ชมครับเปิดเผยสั้นๆว่าตนเองนั้นรู้สึกคลายความตึงเครียดลงไปแล้วหลังจากที่มีโอกาสพูดคุยกับพ่อแม่พร้อมยอมรับผิดในสิ่งที่ผมทำลงไปสาเหตุผมทำไปเพราะผมโกรธแค้นผมถูกเพื่อนสนิทกันแกล้งอย่างรุนแรงและมีความคับข้องใจจากกรณีที่ครูท่านหนึ่งนำเอาเรื่องของผมเนี่ยไปเผยแพร่ตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้วครับเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้ง4ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรครับ
17: โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะนักเรียนประมาณ 1,700 คนม.1 ถึงม.6 ค่ะ
1: นะครับพักนิดหน่อย
17: ค่ะ
1: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
22: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
23: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
24: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
26: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
27: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
28: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
29: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
30: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
31: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอ พราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
0: สนับสนุนโดยนิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
1: จัดมากคุณผู้ชมครับคือทางฝั่งของตัวผู้เสียหายเนี่ยเขามาร้องที่รายการโหนกระแสนะครับแล้วก็เราก็ส่งต่อกับทางท่านธนกฤตจิตอริรัตน์นะครับท่านเองก็จะไปจัดการเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแหมเรื่องมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยน้องผู้หญิงคนนึงครับเป็นโรคไตชื่อคุณปริมคุณปริมเองเนี่ยไปเพื่อที่จะไปคลินิกแห่งนี้ไปขอเรียกว่าใบไปส่งตัวไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับตามหลักของทางสปสช.ปรากฏพอไปถึงเนี่ยเธอก็ไปถามว่าเออเอกสารเธอเสร็จหรือยังปรากฏพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนนะยังไม่ได้นู่นนี่นะเธอบอกขอดูหน่อยได้ไหมคะปรากฏว่าหลังจากนั้นละฮะไม่เสร็จเธอก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงยังไม่เสร็จคะทั้งๆจริงๆแล้วมันควรจะเสร็จแล้วเพราะว่าเรื่องมันก็นานแล้วหนูจะได้ไปรักษาต่อปรากฏคุณหมอท่านนี้แหละครับออกมาเลยฮะแล้วก็เดินพุ่งเข้ามามีปัญหาเหรอเธอเอาหน้าเนี่ยมาชิด
17: ใกล้เลย
1: ประชิดตัวเลยจมูกแทบจะชนจมูกเลยหลังจากนั้นอย่ามาโวยวายที่นี่นะมีปัญหาอะไรจ๊ะงุ้นอย่างนี้ต่อว่าต่อขานน้องคนนี้ตกใจมากนะครับบอกหนูไม่ได้มีอะไรเลยคุณหมอหนูแค่อยากจะสอบถามเท่านั้นเองหนูจะได้มีการเอาหลักฐานทั้งหมดเองเนี่ยไปยื่นกับทางฝั่งของตัวอีกโรงพยาบาลหนึ่งเขามาขอใบตรงตัวก็นั่นแหละเธออย่างงุ้นอย่างนี้มีปัญหาเหรอเดี๋ยวเธอต้องหยิบใบเวชทะเบียนของเธอมาแล้วถ่ายไว
17: ้ค่ะ
1: นะถ่ายไว้เสร็จปุ๊บมันมีบงมีเบอร์อยู่ในนั้นไงคุณผู้ชมหลังจากนั้นมีคุณป้าคนหนึ่งก็เลยพาทางฝั่งคุณปริมเนี่ยไปนั่งหลบไว้เธอก็กลับบ้านไปร้องไห้ตกใจไปเล่าให้แฟนฟังแฟนเป็น LGBTQ นะฮะเป็นสาวคนหนึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วครับหมอโทรไปหมอโทรไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยรอรับหมายเลยนะเด
17: ี๋
1: ยวเนี่ยฉันดูบ้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปส่งถึงบ้านเอาตำรวจไปด้วย
17: ค่ะน้องหมอเป็นอัยการ
1: เออน้องหมอเป็นอัยการน้องทำยังไงเสร็จปุ๊บก็เลยโทรศัพท์นี่หมอหรือหมาเนี่ยอ๋อหมา เอ๊ะทำไมเอารูปนี้มานะเออเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวแฟนของคุณปริมก็เลยโทรศัพท์บอกคุณปริ
17: ม
1: บอกเนี่ยหมอโทรมาแบบนี้นะหลังจากนั้นก็มีการโทรกับหมอก็โทรกลับมาอีกครั้งนึงก็บอกเนี่ยได้บอกทางฝั่งคุณปริมเรียบร้อยแล้วนะบอกพ่อคุณปริมด้วยว่าหมอเนี่ยจะเอาไอ้หมายมาส่งหลังจากนั้นก็ฟังคลิปดูแล้วกันครับคุณผู้ชมครับ
4: ฮัลโหลค่ะ
5: คนมีอะไรลูก
4: คุณหมอเป็นคนโทรมานะคะมีอะไรเอ่ย
5: ก็บอกแล้วในตามนั้นแหละค่ะเป็นคนไข้ชั้นต่ำก็อยู่ชั้นต่ำไปเถอะ
4: อ๋อค่ะแล้วยังไงต่อคะ
5: มาใช้สวัสดิการรัฐก็อย่างนี้แหละ
4: แล้วยังไงต่อจ๊ะ
5: เดินกระเด็นไปเรื่อยๆนั่นแหละ
4: ไม่แล้วยังไงต่อคะ
5: อ๋อสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่เป็นคนหรอกฉันก็เห็นตายไปหลายเคสแล้ว
4: คือยังไงคะคือคุณหมอต้องการอะไรคะ
5: มาควนตีเลยรำคาญว่ะ
4: คุณหมอโทรมาทำไมล่ะคะ
5: ด่าเดี๋ยวเธอไปเตรียมตังค์มาด้วยแล้วกัน
4: ต้องการอะไรคะ
5: ไม่เป็นไรตามนั่นแหละจ้ะประกันตัวด้วย
4: โกรธอะไรอ่ะจ๊ะ
5: ที่สุดไม่มีโกรธหรอก
4: โมโหอะไรหรือเปล่าคะ
5: จะรับเงินแล้วก็รับไปติดคุกหรือไปประกันตัวศาลเอา
4: อ๋อค่ะ
5: อย่าทำตัวชั้นต่ำแถวนี้ฉันไม่เอา
4: ชั้นต่ำอะไรคะแล้วทำไมคุณหมอต้องเอาอะไรอะคะ
5: เออพิมพ์มาเหอะรำคาญ
4: คุณเป็นคนพิมพ์มานะคะ
5: ก็มึงพิมพ์บอกว่าไม่ใช่เบอร์น้องมึงไง
4: ก็ใช่ค่ะ
5: เออก็พี่กับน้องคงชั้นต่ำเหมือนกันนะมึงพิมพ์มากระดาษซับมันนะโอ๊ยไร้สาระ
4: อะไรอะคะโกรธเสียงสั่นเลยนะคะเนี่ย
5: ไม่ถ้าสมมติว่าชั้นสูงจริงอะคนไม่ใช้30บาทหรอกเธออ
4: ๋อใช่ค่ะก็แสดงว่าคนที่ใช้30บาทคือชั้นต่ำหมดเลยใช่ไหมคะ
5: ต้อง
4: อ๋อโอเคค่ะจะได้เข้าใจไว้เน
5: า
4: ะ
5: ยามันก็ห่วยแตกอะยาที่ได้มาก็คือที่เขาให้มาคือเป็นยาแบบเกลียดห่วยมากเลยอะ
4: อ๋อค่ะ
5: มันก็ตายตามอายุอย่างเดียวนั่นแหละถ้ามีตังค์ป่านนี้เขาก็จะไปเอกชนหมดแล้ว
4: อ๋อค่ะ
5: อย่ามากวนตีและรำคาญเดี๋ยวไปขายตัวไป
4: ขายตัวอะไรล่ะคะคุณหมอ
5: เฮ้ยเธอมากวนตีอะไรวะเนี่ย
4: คุณกวนตีอะไรล่ะคะคุณหมอก็พูดดีๆเลยนะคะก็คุณหมอโทรหาพี่สาวหนู
5: หนูอะไรเหรอฉันอยากรู้อ่ะพี่เธอกับเธอทำอาชีพอะไรเหรอหรือไม่มีงานทำตกงาน
4: ทำอาชีพอะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะคะ
5: ไอ้30 บาทก็คือคงพวกตกงานที่มีงานทำอ่ะเนาะ
4: แล้วหนูไปรบกวนคุณหมอหรือเปล่าคะ
5: ก็มึงมาละว่าลงมาว่าขี่กูไง
4: หนูไปละว่าตอนไหนคะมีแต่คุณหมอค่ะวุ่นวาย
5: เขาชัดอยู่แล้วจะเอาอะไรอีก
4: ไหนคะกล้องวงจรปิดหนูไปวายตอนไหนคะมีแต่คุณหมออ่ะเข้ามาประชิดตัวหนูเลยนะเนี่ยค่ะปิ่นประภาพูดอยู่ค่ะ
5: การก็สันดานเดียวกันนั่นแหละเอาโฟนปีแบบนี้ก็สันดานเดียวกันนั่นแหละ
4: อุ้ย
5: พูดก็รอดูสายหมายสายแล้วกัน
4: คุณหมอพูดจาไม่น่ารักเลยนะคะ
5: คนใช้ผลแบบมึงก็โดนแบบนี้แหละ
4: อุ้ยคุณหม
5: อ
4: ใจเย็นๆนะคะ
6: มันต
4: ้
6: องขนาดน
4: ั้
6: นหรอ
4: มันต้องโมโหขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ไม่มีใครเขาเอาหรอกเป็นโรคขนาดนี้ใครเขาจะเป็นเมียก็หมดใจตระกูลแล้วพวกนี้
4: โทษค่ะหนูมีแฟนค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะ
5: แล้วพี่แล้วน้องมึงมีเปล่าอ่ะ
4: ก็นี่แหละค่ะพิมพ์ประภาพูดอยู่ค่ะ
5: เป็น SLE เนี่ยมันก็
4: ขอโทษนะคะไม่ได้เป็น SLE ค่ะเขาแจ้งโรคที่เป็นใหม่แล้วนะคะคุณหมอต้องเปิด OPD ดูให้ลึกๆนะ
5: ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะรำคาญว่ะเฮ้ย
4: รำคาญก็วางสิคะ
6: ไม่ต้องส่งความ
5: มาไม่มี
4: แล้วก็ไม่ต้องส่งข้อความมานะคะรบกวนพี่สาวมากเลยค่ะ
5: ขายตัวเออไปขายตัวไป
4: ไม่ขายค่ะ
5: เออไปได้30 บาทก็คงชนอ่ะ
4: ค่ะเชิญคนรวยขึ้นสวรรค์ไปเลยค่ะ
5: เอาเรื่องจริงเปล่าล่ะ
4: เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ
5: อ
4: ้
5: าวเธอฉันถามก็อย่างนั้นแหละฟ้องไปก็เท่านั้นน่ะ
4: ค่ะ
5: เปล่า
4: ๆค่ะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะคุณหมอ
5: เออฉันถามตกงานไม่มีงานถ้าไม่มีหาเหล่อะไรเงี้ยหัวขับไรเดอร์อย่างเงี้ยชัว
4: ร์คุณหมอดูถูกคนเหมือนกันนะคะ
5: จริงถูกไหมล่ะถ้าถูกเขาไม่ใช้30 บาทเหรอ
4: จริงๆไม่ว่าใครจะต่อให้หนูจะไม่ได้มีแฟนเป็นไรเดอร์หรือยังไงนะคะไรเดอร์เขาก็ยังมีสัมมาคารวะนะคะคุณหมอ
5: เขาไม่มีกระดาษซับมันอะไรอย่างงี้หรอก
4: อ๋อคือโมโหตรงกระดาษซับมันใช่ไหมคะ
5: ไปอยู่ของมึงไป
4: หนูก็อยู่ของหนูนะคะมีแต่คุณหมอเนี่ยค่ะที่โทรมาก่อนกวน
5: มันก็รอหมายศาลแล้วกัน
4: คุณหมอว่างเหรอคะ
5: เออ
4: ถ้าว่างก็ไปหาอะไรทำนะคะ
5: มึงนั่นแหละ
4: หนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์ของพี่สาวอยู่นะคะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ
5: เออช่างมัน
1: คุณผู้ชมสลิงแตกอะ
7: ค่ะ
1: นี่เราเปิดให้ฟังแบบยาวๆแบบไม่ตัดยาวๆเลยเนี่ย
7: แล้วคุณหมอก็มีเวลาที่จะพูดกับคนไข
1: ้แบบนี้
8: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: รี
1: ่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่พ่อมีลูกเป็นกะหรี่แล้วก็แบบมีลูกขายตัวมีผัวเป็นไรเดอร
1: ์ค่ะ
0: โอ้แบบเยอะมากอ่ะไม่รู้จะ
1: แล้วบอกว่าโลกนี้อยู่ได้ไม่เกิน40หรอกเดี๋ยวก็ตายไม่เฉพาะคุณปริมที่เป็นผู้เสียหายที่มาในรายการเมื่อวานนี้ยังมีอีกคนนึงก็คือคุณอิงของคุณอิงก็จะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันตอนที่คุณอิงเล่าให้ฟังก็คือจะไปขอใบส่งตัวแล้วก็เกิดปัญหาคุณอิงเล่าบอกว่าไปครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เจอตัวซีเครตที่โรงพยาบาลคือคุณหมอก็เขียนให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยต่อไปให้ไปรักษาที่สามวาไม่ต้องมาที่นี่อีกแล้วทางคุณอิงตอบคุณหมอแบบนี้เลยว่าถ้ามาแล้วรู้ว่าเจอหมอแบบนี้ก็ไม่มาหลังจากนั้นทางหมอก็บอกว่าก็เหมือนกันนะคะก็เหมือนบอกว่าเนี่ยรู้จักว่าบ้านเธออยู่ไหนแล้วก็เหมือนกับได้ข้อมูลจากทางเวชเวียนเธอโต้คุณหมอเลยนะคะบอกว่าคุณหมอรู้จักบ้านหนูแล้วคุณหมอจะไปเผาบ้านหนูเหรอคะ
0: นะฮะ
1: เนี่ยก็มีการโต้เถียงแบบนี้มีปัญหาเวลาที่จะขอใบส่งตัวค่ะลองฟังเสียงคุณอิงดูค่ะ
2: วันนั้นน่าจะเป็นเคสสุดท้ายนะคะหมอเขาเหมือนจะเดินกลับบ้านแล้วพยาบาลก็บอกเออเดี๋ยวค่ะคุณหมอเหลืออีกเคสนึงเราก็เกรงใจว่าเขาจะกลับก็เลยพูดว่ากวนใจด้วยนะคะเขาก็ถามซ้ำอีกประมาณ4รอบค่ะพูดว่าอะไรนะหนูก็ตอบไปอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าเอ๊ะก็เดินตามเข้าไปในห้องตรวจก็ถามเป็นโรคอะไรมาแล้วก็เซ็นแล้วก็ถ่ายรูปจะเซ็นให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะจ๊ะไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลตรงสามวาหวังว่าครั้งหน้าจะไม่เจอกันอีกนะถ้าเจอบริการแบบนี้ไม่อยากมาเหมือนกัน
0: พูดคำนี้เลยคุณพูดอย่างนี้ต่อหน้าหมอเลย
2: ค่ะก็ไปครั้งแรกก็เจอตัวซีเครตเลยค่ะเขาก็ผลักประตูออกมาแล้วก็คว้าใบประวัติอะค่ะตอนแรกจะถ่ายบัตรประชาชนอิ๋วว่าอันนี้ไม่ได้นะคะ PDPA ฉันรู้หมดแล้วนะบ้านเธออยู่ไหนอะเบอร์บัตรประชาชนเดี๋ยวฉันจะจิ้มดูตลอดแล้วเธอจะกลับมาวันไหนจะลองดูไหมเขาก็พูดไม่จบเดินออกไปข้างนอกคลินิกแล้วก็เปิดประตูมาด่าซ้ำๆอีกก็มึงกวนตีนกูก่อน
0: อุ้ยตายใครพูด
2: หมอ
0: บอกก็มึงกวนตีนกูก่อน
2: ใช่หนูก็เลยว่ามึงเลยเหรอกวนใจด้วยนะคะกวนใจด้วยนะคะเนี่ยมึงกวนตีนกู
0: เนี่ยคือคุณผู้หญิงคนนี้คุณอิงมุกเนี่ยเขาเจอหมอกำลังจะกลับบ้านแล้วทางฝั่งของตัวพยาบาลที่คลินิกก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปคุณหมอพอดีเดี๋ยวคนไข้อีกคนนึงก็คือคุณมุกเนี่ยแหละเสร็จปุ๊บหมอก็หันมาคุณมุกแกก็มารยาทดีอ่ะกวนใจด้วยนะคะกวนใจด้วยนะคะ
1: 4รอบที่พูด
0: หมออะไรนะกวนใจด้วยนะคะอะไรนะกวนใจด้วยนะคะ4รอบ
1: ใช
0: ่หมอบอกไอ้คำว่ากวนใจด้วยนะคะนี่คือกวนตีนมันอยู่ห่างกันเยอะนะ ใจกับตีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่หมอบอกว่าคำว่ากวนใจเนี่ยหมายถึงกวนตีนคือจริงๆแล้วคุณมุกแกคงใช้คำแบบนี้อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันคำว่ากวนใจด้วยนะคะความหมายของเธอก็คือรบกวนด้วยนะคะคุณหมอรบกวนคุณหมอด้วยนะคะอะไรเงี้ยเพราะเห็นคุณหมอจะกลับบ้านแล้วรบกวนด้วยนะคะแต่แกใช้คำว่ากวนใจด้วยนะคะคุณหมออาจจะรู้สึกว่ามึงใช้คำผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ก
0: ็เลยคิดว่ากวนบาทาอะไรอย่างนั้น
1: อ
0: ะแต่เมื่อวานนี้จ่าพิชิตขจัดพานชนดราม่าแอดดิตนะครับก็ส่งข้อความมาบอกผมมีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมีคนส่งข้อความไปหาแกแล้วบอกว่าคุณหมอคนที่เป็นข่าวเนี่ยแกมีปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์แล้วก็เคยทะเลาะเบาะแว้งกับทางตำรวจจราจรด้วยนะฮะเอ้ยตำรวจจราจรผมไม่แน่ใจนะจนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีตำรวจมาควบคุมอ่ะแต่พอคุณแม่ของคุณหมอเนี่ยเดินทางมาถึงนะครับคือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับจากอารมณ์ขึ้นๆเนี่ยพอได้ยินแม่มาเท่านั้นอ่ะคือแกเปลี่ยนอีกแบบนึงเลย
1: คือ
0: ข้อมูลมาแบบนั้นนะฮะคือน่าจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์แต่ทีนี้พอมาเป็นหมอเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหม
1: แล้วปะทะคารมกับคนไข้แบบไม่อยากเชื่อว่านี่คือคำพูดจากคนที่เป็นหม
0: อ
1: แล้วก็ยังมีคนที่โฟนอินเข้ามาที่ก็เจอปัญหาแล้วก็ถูกหมอฟ้องด้วย
0: ใช่
1: แล้วแต่ว่าศาลยกฟ้องนะคะคนไข้ชนะหมอฟ้องได้ค่าเสียหายเยอะเลยเป็นล้านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เรียกเป็นล้านเลยสุดท้ายคือทางคลินิกกับคุณหมอแพ
1: ้
0: ศาลท่านยกนะฮะพอศาลท่านยกเสร็จปุ๊บตอนนี้เขากำลังรอที่จะฟ้องกลับอยู
1: ่
0: บันเทิงแหละ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะแล้วฟ้องได้ด้วยแต่ว่าท่านธนกฤตเองบอกนะบอกว่ายังไงเรื่องนี้ไม่ปล่อยเดี๋ยวน่าจะมีเห็นรูปธรรมในช่วงไม่กี่วันนี้แหละฮะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าพอมันมีคนไปร้องเรียนเยอะๆรวมไปถึงเรื่องราวของคลินิกด้วยไม่ใช่คลินิกจะไม่โดนนะคลินิกโดนด้วยนะฮะเพราะว่ามีการแบบส่งไอ้ใบส่งตัวช้าหรือบางทีมันไม่ทำให้เขาอย่างเงี้ยแล้วไปอยู่ในโครงการของเขา

0: คำพูดน้ำเสียงท่าทีและการสื่อสารของแพทย์ล้วนส่งผลต่อความรู้สึกความไว้วางใจและความร่วมมือในการรักษาค่ะทางเลขาธิการแพทยสภายังยกข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพข้อที่7ที่กำหนดว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆที่อาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพแล้วก็ยังมีข้อที่23ที่ให้แพทย์ต้องประกอบวิชาชีพด้วยความสุภาพปราศจากการบังคับขู่เข็นแล้วก็ฝากถึงเพื่อนแพทย์ด้วยว่าแม้ว่าการทำงานแต่ละวันจะต้องเจอกับทั้งภาระงานความเหนื่อยความกดดันความเห็นที่ไม่ตรงกันกับผู้ป่วยและญาติแต่ก็ต้องพยายามดูแลคำพูดอารมณ์และท่าทีให้เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดความโกรธหรือความขัดแย้งค่ะเนี่ยค่ะท่านเองก็ย้ำเลยนะคะว่าจะต้องดูแลคำพูดอารมณ์ท่าทีให้เหมาะสมนอกจากนี้ในยุคดิจิทัลทุกคำพูดข้อความแชทโทรศัพท์หรือโพสต์ต่างๆสามารถทิ้งร่องรอยและอาจถูกนำมาใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเป็นพยานหลักฐานได้แต่ประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงว่าจะมีผู้บันทึกไว้หรือไม่หากแต่การสื่อสารและการกระทำต้องเริ่มต้นจากตัวแพทย์เองอีกประเด็นหนึ่งที่ทางเลขาได้ย้ำก็คือผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใดล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ค่ะเรื่องนี้ทางแพทยสภาจะดำเนินการในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่โดยจะไปดูข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและกระบวนการตามกฎหมายแล้วถ้าตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะขณะที่ทางผู้อำนวยการสปสช.พันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถมบันดุได้พูดนะคะบอกว่าเมื่อ15กรกฎาคมแล้วก็21สิงหาได้ไปตรวจที่คลินิก3แห่งก็คือสหคลินิกไทยราชคลอง3วาซึ่งคลินิกนี้มีหมอที่ถูกกล่าวหาเป็นคุณหมอประจำอยู่ที่นี่ด้วย
1: อ๋ออันนี้คือทางท่านบอกเองนะ
0: ท่านบอกเองใช่ค่ะ
1: ผอ.สปสช.กทม.
0: ค่ะ
1: นะฮะท่านธนศักดิ์ท่านบอกมาเองเลยอ๋อจะได้ทราบไว้
0: ค่ะแล้วก็ยังมีอีก2แห่งค่ะก็คือที่มีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมแล้วก็ที่หทัยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกทางคุณหมอที่ถูกกล่าวหาไม่ได้รักษาที่นี่นะคะแต่ว่าทั้ง3แห่งที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดแล้วก็มีปัญหาการจัดการบริการหลายประเด็นที่อาจส่งผลต่อสิทธิ์และความต่อเนื่องในการรักษาประชาชนตอนนี้เตรียมสั่งคลินิกทั้ง3แห่งหยุดให้บริการพร้อมทั้งจัดระบบโอนย้ายผู้ที่มีสิทธิ์กว่า 26,000 คนไปยังหน่วยบริการพื้นที่ใกล้เคียงค่ะค่ะ
1: นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับยังไงกันละเนี่ยฮะพี่หมู
0: ก็ถ้าเกิดฟังแต่ก็มีข้อมูลที่พี่หนุ่มอ่านเมื่อสักครู่นี้
1: คือทางฝั่งของตัวจ่าพิชิตแกส่งข้อมูลมาเมื่อวานหลังจากที่ออกอากาศไปบอกมีคนส่งมาให้
0: ค่ะ
1: บอกว่าแกมีเรื่องของการควบคุมอารมณ์แล้วก็คือเคยไปทะเลาะกับตำรวจซึ่งข้อมูลก็ไปตรงกันกับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายที่เล่าให้ฟังด้วยเหมือนกันต่างๆนานานะครับคือจริงๆแล้วก็อะไรก็แล้วแต่พอไปด่าคนป่วยที่เขาคือเขาเป็นโรคไตคุณผู้ชมแล้วเป็นไตระยะสุดท้ายแล้วพอไปบอกว่าไอ้โรคของมึงเนี่ยอีกไม่นานก็ตายอยู่ได้ไม่เกินอายุเท่านี้หรอกมึงไปมีผัวเป็นไรเดอร์ไรเดอร์ก็ไม่อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยาที่มึงได้มาก็ยาเร็วๆอ๋อไปสปสช.รักษาตายทุกโรคอะไรนั่นน่ะคือแบบโอ้โหมันคือไปบอกแกจะตายอ่ะ
0: มันหมดกำลังใจ
1: หมดกำลังใจ
0: ในฐานะผู้ป่วย
1: แล้วแกเป็นหมอไปพูดคำนี
0: ้ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็แกพูดหลายทีอะค่ะว่าถ้าใช้สิทธิ์30บาทก็คือเป็นคนไข้ชั้นต่ำ
1: พอทางฝั่งของผู้เสียหายก็ถามว่าถ้างั้นหมายความว่าคนที่ใช้30บาทในทุกวันนี้ก็เป็นคนชั้นต่ำเหมือนกันแหละเขาบอกใช่ใช่เพราะอีพวกคนจน
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
0: แล้วก็จะส่งโนติสไปที่บ้านซึ่งทางผู้เสียหายทางคุณติมกับทางคุณโยก็บอกว่าส่งมาเลยที่บ้านขาดกระดาษซับมันคิดว่าแกก็น่าจะโมโห
1: ไปกวนกันอีก

0: ละนี่นี่นี่คุณผู้ชมลองดูเลยนะเห็นไหมขอเป็นภาพใหญ่หน่อยครับมองไม่ค่อยเห็นนี่ฮะ
1: ไปเป็นเอกสารมาตามที่อยู่ได้เลยค่ะพอดีที่บ้านน้องสาวแต่ด่าซับปันหมดพอดีขอบคุณล่วงหน้านะคะ
0: เนี่ยด่าเลยฮะบอกแม่ไปเป็นกระก็จริงๆเอาตรงๆก็ขออภัยนะกะหรี่นี่แหละฮะโง่แถมเง่าเสียตัวเลี้ยงผู้ชายพี่น้องกะหรี่ลำคาญโดนแมงดาเกาะสูญพันธุ์ทั้งคู่เห็นไหมฮะโรคนี้ทรมานจนตายเนี่ยไปพูดคำนี้เห็นไหมฮะผมร่วงทรมานจนโดดตึกตายโรคกรรมเนี่ยนี่หมอนะ
1: ค่ะ
0: แค่นี้ชีวิตก็จันไรพอแล้วพอควรไม่พอแล้วนี่นะฮะเป็นกะหรี่แมงดาเกาะทำบุญเยอะๆ40ปีก็ตายหาแล้วสันดานจันไรจะได้ไม่เป็นสัตว์นรกผลิตลูกสาวเป็นกะหรี่ SLE โรคกรรมไงเพราะสันดานมึงจันไรไงธรรมชาติโรค40ก็ตายแล้วไม่มีใครอายุยืนปานนั้นโรคกรรมนะก็ด่าวนๆอยู่อย่างเงี้ยเกิดมาเป็นผู้หญิงมีแมงดาเกาะรอความตายปีละ 1,500 เขาจะจ่ายยาอะไรให้มึงเนี่ยสปสช.จริงหรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
0: พ่อก็เฮงซวยเลี้ยงลูกมาเป็นกะหรี่กับขอทานขอใบส่งตัวผู้ป่วยอนาถาคนไข้ชั้นต่ำสนิทโรงพยาบาลสนิทคลินิกคนดีๆที่ไหนใช้สิทธิ์ขอทานฮะคนดีๆที่ไหนใช้สิทธิ์ขอทาน30บาทไปไหนก็เป็นตัวสวยที่นั่นแกไม่คิดเลยเหรอว่าไอ้สิ่งที่แกพิมพ์มาเนี่ยมันจะย้อนกลับนะ
1: ฮะ
0: คนจันไรกะหรี่สองพี่น้องก็วนกลับมาคำนี้อีกปากจ๊อดจัด
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับพักนะมีอีกไหมพี่หมวย
1: จริงๆมีเรื่องที่นนทบุรี
0: อ๋อเอาหน่อยคุณผู้ชม
1: ค
0: ือที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับคือย้อนกลับไปคุณผู้ชมจำได้ฮะมันมีตำรวจนายหนึ่งครับร้อยตำรวจโทสมภพอายุ56อายุเท่าผมเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะคือตัวแกเองเนี่ยตอนนั้นไปมีภรรยาเนี่ยคนเนี้ยนี่นะไอ้นี่พี่สมภพ
1: ค่ะ
0: แกมีเมียแล้วปรากฏว่าเมียแกเนี่ยขับรถไม่เป็นแกก็เลยส่งเมียแกเนี่ยไปเรียนขับรถไปมาไม่รู้ขับกันท่าไหนไปเข้าเกียร์ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: ไปได้ครูสอนขับรถไปเป็นผัว
1: ค่ะ
0: แกเสียใจมากว่าทำไมถึงทำอย่างนี้กับแก
1: ค่ะครูสอนขับรถชื่อว่าโอ๊บค่ะคือช่วงแรกค่ะทางร้อยตำรวจโทสมภพอะค่ะก็บอกว่ารู้สึกแปลกก็คือพอไปเรียนขับรถมาบอกกับทางท่านสมภพอะค่ะบอกว่าเราแยกกันนอนดีกว่าระยะหลังเดี๋ยวเราขอนอนข้างล่างให้ร้อยตำรวจโทสมภพนอนอยู่ข้างบนแล้วก็มีพฤติกรรมแอบขโมยเงินแล้วก็นำรถ Isuzu Mew 7ไปจำนำ 200,000 บาทเอาเงินไปปล้นโตให้กับชู้อันนี้ก็คือที่ทางหมวดบอกนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมเองก็คือรักมากเลี้ยงดูอย่างดีไม่ให้ทำงานให้อยู่บ้านเป็นแม่บ้านแต่กลับถูกสวมเขาแล้วทาง

0: ที่ยอมทนมาก็คือคิดถึงลูกเป็นหลักคือบอกว่าไม่อย่างนั้นคงยิงทั้งคู่แล้วแต่สุดท้ายไปแจ้งความเอาผิดทั้งภรรยาและชู้ค่ะตอนนี้เตรียมจะฟ้องเรียกค่าเสียหายมากกว่า3ล้านบาท
1: นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะคือเอาอีซูมิวเซเว่นไปจำนำ 200,000 นะคุณผู้ชมครับแล้วก็เอาไปปนเปื้อครูสอนขับรถนะฮะเนี่ยครับแล้วที่สำคัญเขาไปจับได้เนี่ยเขาไปนั่งดูเลยฮะไปนั่งดูเลยไอ้ตอนที่เข้าเกียร์แล้วขับรถเข้าโรงแรมเนี่ย
0: เ
1: ขาไปนั่งร
0: อ
1: ไม่บุกเข้าไปนะทั้งที่เป็นตำรวจนะฮะไม่บุกนะนั่งรออยากรู้มันยังไงขับรถออกมาเนี่ยแกเห็นแกบอกโอ้โหใจแกตกอยู่ที่ตุ่มเลยคุณผู้ชมครับความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของตัวพี่สมภพเขาบอกเลยบอกว่าเขาเนี่ยไปหย่าแล้วนะกับทางอดีตภรรยาไปหย่าเมื่อ14สิงหาคมหลังจากเป็นข่าวนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับพร้อมทั้งนำใบหย่ามาโชว์ด้วยแต่ก่อนที่แกจะไปหย่าเมื่อกี้อยากให้เห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยฮะก่อนที่แกจะปลดรูปออกจากฝาผนังบ้านแกเนี่ยมันเป็นรูปแต่งงานของแกกับภรรยายืนคู่กันอยู่เอารูปแต่งงานก่อนเดี๋ยวไปหย่าเดี๋ยวมายกมือกราบภรรยาในรูปเอาโหสิให้พี่เธอนะพี่ไปละพี่ขอเอากรอบรูปของเธอออกก่อนเพราะพี่เห็นมันทนไม่ไหวจริงๆอยู่กับเธอมาตั้งแต่ผมดำจนผมหงอกแต่เธอกลับทำกับพี่แบบนี้พี่ไม่ไหวจริงๆเนี่ยฮะแล้วก็เอาออกครับคุณผู้ชมครับทางฝั่งของตัวพี่หมวดสมภพเองเนี่ยทำการเปลี่ยนกุญแจเข้าออกบ้านทุกจุดเลยนะฮะเพื่อเป็นเครื่องยืนยันครับว่าป้องกันไม่ให้ตัวเมียเก่าเนี่ยกลับเข้ามาอีกครั้งเป็นเด็ดขาดแล้วนำเอารูปนะฮะที่ทางพี่หมวดสมภพรับปริญญาและรูปถ่ายกับพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเอาไปแขวนไว้ที่ผนังบ้านแทนรูปภาพแต่งงานเมื่อกี้นี้ที่เอาออกไปพี่หมวดสมภพบอกตอนนี้สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วณตอนนี้เนี่ยอยากจะประกาศผ่านทางสื่อทุกช่องทางบอกช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยเป็นสื่อกลางให้หน่อยตอนนี้โสดทั้งแท่ง เปิดวาร์ปรับสาวๆมาดามหัวใจหากศึกษาเรียนหาเรียนรู้คบหาดูใจกันได้แล้วไปด้วยกันดีรักกันดูแลผมในยามแก่เฒ่าผมรับรองว่าจะเลี้ยงดูอย่างดีไม่ให้ลำบากต้องทำงานอะไรเลยขอให้เป็นแม่บ้านของผมเถอะนะเป็นแม่บ้านเป็นแม่สีเรือนแล้วผมจะสมนาคุณให้เดือนละสัก 2-3 หมื่นบาทนี่ให้เดือนละ 2-3 หมื่นบาทเลยเป็นค่าดูแลนี่พี่สมภพ
0: อันนี้คือเปลี่ยนกรอบรูปแล้วนะคะ
1: เปลี่ยนกรอบรูปแล้วเอารูปพ่อกับแม่ที่ตายไปแล้วเนี่ยมาติดไว
0: ้ค่ะ
1: นี
0: ่ก็รูปของหมวดเองตอนที่รับปริญญาหมวดแต่งงานใช้ชีวิตกับทางอดีตภรรยาคนนี้24ปีมีลูกด้วยกัน3คน
1: นี่เอามาแล้วติดแล้วนี่แกซึมเศร้านะแล้วที่สำคัญเนี่ยแกไปถอนคำสาบสาบาน
0: ที่ศาลเจ้าพ่อเสือ
1: ที่ศาลเจ้าพ่อเสือเรามีภาพศาลเจ้าพ่อเสือไหมทีมงานนี่อันนี้ตอนไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ
0: ค่ะ
1: ไปบอกเลยบอกว่าผมจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเนี่ยครับเอาลองฟังเสียงดูแกตัวมังฟัง
2: พาหลวงพ่อเสือมากเลยเคยมาจุดธูปสาบานว่ากับเมียเราจะไม่ทิ้งกันบอกว่าไม่ให้ผมนอกใจเขาเขาจะไม่นอกใจผมแต่ความรักไม่มีอยู่จริงเมียผมไปมีชายอื่นขออธิษฐานว่าใครทำอะไรก็ได้รับอย่างนั้นและถ้าผมชนะคดีผมจะถวายเนื้อ99โลไข่99ใบและเลือด99ถุง
1: เนี่ยนะฮะนี่เขาเรียกว่าพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์นะฮะอยู่ในกรมชนแล้วเสือเนี่ยเป็นเสือโบราณนะใช่ไหมฮะเนี่ยเสือโบราณนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเนี่ยผมยกมือไหว้ไว้ก่อนเพราะเมื่อกี้เอาจริงๆผมขอโทษจริงผมหันไปถามบอกว่าทำไมเขาถึงได้ปั้นแบบนี
0: ้
1: เขาบอกมันเป็นฝีมือของคนสมัยก่อน
0: ค่ะวัดเก่าแก่
1: วัดเป็นวัดเก่าแก่เนี่ยฮะแล้วศักดิ์สิทธิ์มากเดี๋ยววันเนี้ยเอาตรงๆคุณผู้ชมผมไม่รู้จะทำเรื่องอะไรไม่รู้จะทำเรื่องอะไรจริงเลยอยากรู้ความคืบหน้าของแกมานั่งเลยขนกระแสสวัสดีนะพี่หมวดนะพี่หมวดนะเดี๋ยวเรียกพี่หมวดได้ใช่ไหม
3: ครับ
1: พี่หมวดวันนี้จำสายขึ้นใช่ไหม
3: ก็ ดีขึ้นแล้วครับ
1: ดีขึ้นนะแต่มีอยู่ช่วงพี่หมวดเมาหนักนะ
3: ก็มันรู้มา2ปีแล้วครับมันเก็บไว้
1: 2ปี
3: ครับ
1: แล้วก็ยังนอนอยู่เตียงเดียวกันเนี่ยนะ
3: ไม่ผมนอน2ปีหลังเนี่ยผมมานอนอยู่ข้างล่างแล้วครับ
0: ค่ะ
3: กับนอนอยู่ข้างเตียงนอนเขาเขานอนเตียง
1: เขานอนบนเตียงพี่นอนข้างล่าง
3: ใช่ครับ
1: ทั้งที่พี่ก็รู้เมียพี่มีชู้เนี่ยนะ
3: ครับครับ
1: แล้วพี่ไม่ให้เมียพี่มันนอนข้างล่างแล้วพี่ขึ้นไปนอนข้างบนล่ะ
3: โอ้เขาบอกว่าผมเข้าห้องน้ำบ่อยชอบเปิดไฟเวลาเข้าห้องน้ำครับ
1: แล้วไงพี่เลยต้องยอมอีก
3: ครับยอมครับ
1: โอ้โหแล้วพี่ร้องไห้ไหมถามจริงนอนอยู่ล่างเตียงเนี่ยร้องไห้ไหม
3: แล้วข้างบนเนี่ยเขาไม่ให้ผมเข้าห้องน้ำผมต้องเดินมาเข้าข้างล่างเขาบอกว่าไม่ให้ใช้ร่วมกันครับ
1: พี่อยู่ได้ยังไงเนี่ยแล้วนี่พี่ขอหัวหน้าพี่มาแล้วใช่ไหมวันนี
3: ้อ๋อวันนี้วันหยุดผมครับ
1: อ๋อวันหยุดนะหัวหน้าไม่เกี่ยว
3: ครับครับอันนี้เรื่องส่วนตัวผมครับ
1: เรื่องส่วนตัวนะฮะ
3: ครับครับ
1: เขาไม่ว่านะมาออก
3: ครับไม่เป็นไรครับเรื่องส่วนตัวผมครับ
1: ครับแล้วพี่แฝด AB ก็เป็นคนที่ไปช่วยเหลือถูกไหม
4: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคหน้านี่เหมือนกันไปไหนเนอะผมก็ไม่รู้จะเรียกใครเป็นใครเลยเนี่ยจริงๆ
0: พี่ใหญ่พี่เล็ก
1: พี่ใหญ่ไหนพี่ใหญ่อยู่ไหน
4: อันนี้
1: พี่ใหญ่นะที่พี่เล็กนะ
4: ถูกต้องครับผม
1: พี่เป็นผู้สื่อข่าวอยู่นนทบุรีนะ
4: ครับผม
1: และพี่ก็เข้าไปช่วยเคสนี้เพราะตอนนั้นน่ะเขาจะทำร้ายตัวเอง
4: ถูกครับ
3: ใช่ครับ
1: และพี่เข้าไปห้ามไว้ไม่งั้นเข้าไปแล้ว
3: ครับครับ
1: วันหลังผมฝากพี่ไปช่วยคนนั่งตรงข้ามพี่นิดนึง
5: พี
0: ่สวัสดีครับพี่ก้าว
1: สวัสดีครับ
5: ครับ
1: รู้เรื่องคดีเขาใช่ไหม
5: รู้ครับพี่ครับ
1: ช่วยได้ไหม
5: ช่วยได้ครับพี่ครับ
1: ช่วยได้นะ
5: ครับ
1: เขาช่วยเขาคือตอนนี้เขาหาเมียอยู่เขาหาเมียใหม่อยู
3: ่ครับ
1: เขาบอกเขาให้เดือนละ 30,000 ใช่ไหม
5: 30,000
3: ครับ
1: เดือนละ 30,000
3: ไม่ทำงานบ้านก็คือซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานก็ให้ดูแลลูกสาวเป็นเด็กพิเศษของผมแต่เขาเอาไปเป็นตัวประกันแล้ว
1: เขาเอาไปแล้วเหรอ
3: ครับ
1: ติดต่อกลับมาไหมอ
3: ะไรครับ
1: เขาติดต่อกลับมาไหม
3: ลูกก็โทรติดต่อทางร้านค้ามาเพราะว่าเขาคิดถึงผม
1: แล้วตัวภรรยาไปอยู่กับทางฝั่งครูสอนขับรถเลยเหร
3: อไปอยู่ที่โรงงานแต่เขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาหากันอยู
0: ่
3: เมื่อไม่นานนี่ก็
1: แต่พี่ยืนยันใช่ไหมพี่เป็นคนให้เขาไปเรียนขับรถเองจริงๆ
3: ใช่ครับ
1: เขาเข้าเกียร์ผิดเหร
3: อน่าจะประมาณนั้นแหละครับ
1: โอเคเอาพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผู้ชมครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
3: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: 2งานนี้จัดขึ้นที่ลานพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง7กันยายนไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยก็คือทุเรียนราคาพิเศษลูกละ100บาทแล้วรอบนี้กรมการค้าภายในจัดเต็มค่ะก็จำกัดวันละ 1,000 ลูกส่วนท่านใดที่เป็นสายจุสายกินจุห้ามพลาดนะคะกับบุฟเฟ่ทุเรียนอิ่มละ699บาทค่ะงานนี้ไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะคะในงานยังยกทับมังคุดและผลไม้ตามฤดูกาลเป็นผลไม้คุณภาพดีส่งตรงมาจากสวนมาจำหน่ายโดยเฉพาะมังคุดในช่วงปลายฤดูเราคัดพิเศษคัดคุณภาพดีมาให้คนกรุงเทพได้ช็อปกันสดๆเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายการกระจายผลผลิตส่งตรงไปถึงมือผู้บริโภคค่ะที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้บริหารจัดการผลไม้ตลอดฤดูกาลอย่างต่อเนื่องทั้งการเชื่อมโยงการรับซื้อการเปิดพื้นที่จำหน่ายในตลาดในศูนย์การค้าและพื้นที่ที่มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมากสามารถเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตผลไม้แล้วมากกว่า 700,000 ตันช่วยลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่อยากกินทุเรียนคุณภาพดีในราคาสุดคุ้มหรือว่าอยากจะอุดหนุนผลไม้สดๆจากเกษตรกรไทยอยากชวนค่ะไปที่งานนี้พรีเมียมทุเรียนเฟส2026ที่ลานพักพารากอนย้ำอีกครั้งนะคะงานมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เท่านั้นรอบนี้คนกรุงต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะก็ไปได้เลยค่ะถึง7กันยายนเจอกันที่งานนะคะ
5: โอเควันนี้นะครับไปดูเรื่องเบาๆที่หนกระแสนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสาวๆคนไหนที่เป็นโสดอยู่นะครับอยากให้ดู
4: ค่ะ
5: เขาประกาศหาคู่วันนี้ที่หนกระแส
4: ค่ะเมื่อกี้ตอนที่พี่หนุ่มอ่านข้อความอะค่ะที่บอกว่าโสดทั้งแท่งเปิดวาร์ปรับสาวหมวยแอบมองหน้าหมวดหมวดอมยิ้ม
5: จริงไหม
4: จริงตอนที่พี่หนุ่มอ่านอยู
5: ่ใช่ไหม
4: คำหมวดยิ้มแบบนี้ค่ะเมื่อกี
5: ้หมวดพี่หมวดต้องการประกาศจริงๆใช่ไหม
6: จริงครับ
5: จริงนะ 30,000 นะ
6: ครับ
5: ดูแลเลยนะ
4: ในนี้มีแนะนำมาเต็มเลยค่ะ
5: ใช่ส่งเข้ามาเต็มเลยนะ
6: ครับ
5: แต่
6: ขออย่ามีชู้อย่างเดียวครับ
5: อะไรนะ
6: ขออย่ามีชู้อย่างเดียว
5: ขออย่ามีชู้อย่างเดียว
6: ครับ
5: ขออย่ามีชู้อย่างเดียวโอเค
4: ในนี้มีแนะนำพี่สาวน้องสาวมาเต็มเลย
5: เนี่ยนี่นะฮะใครที่รักคนมีสี
4: ค่ะ
5: ใครเป็นตำรวจนะใครรักคนมีสีนะครับแล้วแกรักจริง
4: ค่ะ
5: นะฮะลองสังเกตแล้วกันขนาดรูปภรรยาที่นอกใจไปมีคนอื่นติดไปบนฝาบ้านแกจะเอาลงแกยังยืนไหว้รูปเมียแกอย่างนี้เลยขออนุญาตก่อนจะออก
4: แกรักจริง
5: แกรักจริงแกรักจริงนะฮะแล้วยังมีให้ติดได้ติดมือให้เดือนละ 30,000 เป็นเงินเดือน
6: ไม่ต้องทำงานอยู่กับผม
5: ไม่ต้องทำงานด้วยแกบอกงั้น
4: ค่ะ
5: โ
4: อ้เมื่อกี้แกบอกให้ทำงานบ้าน
5: ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว
4: ไม่ต้องเลย
6: อ๋อทำงานบ้านคือซักเสื้อผ้ารีดผ้าครับ
5: เท่านั้นแต่คุณไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกเลย
6: ครับแล้วผมทำงานเขาก็อยู่ในบ้านนะครับ
5: อ๋อเป็นแม่บ้านตั้งเป็นแม่บ้าน วันนี้เรื่องเบาๆคุณผู้ชมเราต้องทำเรื่องหนักกันเยอะ
6: แต่ห้ามมีชู
7: ้ครับ
5: ห้ามมีชู้นะ
7: ครับ
5: ครับโอเค
4: เดี๋ยวติดตามกับพี่หนุ่มในโหนกระแสค่ะ
5: คนมาส่งผมประดาหาเรื่องไปพิมพ์ถึงเขาทำไมเนี่ยพิมพ์เต็มไปหมดเลยแม่ดาของพี่หนุ่มไงแม่ดาป้าดาอะไรเอ้าเดี๋ยวไปคุยที่โหนกระแส
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
9: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
10: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีกระแสนะคุณผู้ชมแต่มันเรื่องที่ก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ยอมรับนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้จะหาเคสไหนดีเพราะว่ามันทุกวันเลยอะทำงานทุกวันแล้วก็เคสมันก็หายากทุกวันเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าเอาเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยดีกว่าเพราะจริงๆเคยติดต่อเรื่องนี้กับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายไปแล้วนะฮะแล้วแกตอนนั้นแกไม่มาแกบอกแกยังไม่พร้อมเพราะว่าแกยังปวดใจอยู่แต่วันนี้แกแข็งแรงขึ้นนะครับแกก็เลยบอกวันนี้ผมพร้อมแล้วคุณหนุ่มมาก็ดีเหมือนกันผมจะมาประกาศหน่อยว่าวันนี้ผมจะหาเมียวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับทางฝั่งของตัวพี่หมวดพบหรือพี่หมวดสมภพนะฮะเป็นผู้เสียหายในกรณีที่ว่าเมียแกเองเนี่ยไปเรียนขับรถที่แกเนี่ยส่งไปเรียนปรากฏว่าไปได้กับอาจารย์สอนขับรถครับแล้วทิ้งกันเลยฮะคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับทางพี่ใหญ่พี่เล็กนะฮะเป็นคู่แฝดครับเป็นนักข่าวประจำจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหนุ่ม
0: สวัสดีครับแล้วก็มาวันนี้นะครับมาพร้อมกับทางฝั่งของตัวทนายความที่เรียกข้ามบอดในวงการครับทนายแก้วออนิวครับดร.มนชัยจงไกรตนากุลนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอเคแก้วเดี๋ยวแก้วฟังเรื่องนี
2: ้ได้ครับ
0: แก้วทำไมต้องอมยิ้มกับพี่ตลอดเวลาไปกับอะไร
2: พี่ก็เคลียร์มาผมอีกแล
0: ้
2: ว
0: ใจเย็นๆแก้ว
2: ครับ
0: นิ่งไว
2: ้ครับ
0: นิ่งอึ๊บ
2: อึ๊บ
0: โอเคนะพี่หมวดสวัสดีนะพี่หมวดอายุเท่าไหร่เนี่ย
3: อายุตอนนี้
0: อายุจนต้องคิดอีกเหรอเนี่ย
3: ไอ
0: ้เนี่ยอายุ
3: 55ครับ55
0: 55
3: ครับ
0: น้อยกว่าผม2ปี
3: โอ้ครับ
0: ๆนะแต่ผมขออนุญาตเรียกพี่หมวดนะ
3: ครับครับ
0: พี่หมวด55นะอ่ะโอเคพี่หมวดเป็นตำรวจนะ
3: เป็น
0: อยู่ที่ไหนครับพี่หมวด
3: โรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนท์ครับเป็นรองสารวัตรงานปอครับ
0: ครับ
3: ครับ
0: อยู่ในโรงพักแห่งหนึ่ง
3: ครับ
0: ในตัวเมืองนนทบุรี
3: ครับในตัวเมืองนนทบุรีครับ
0: ก็บอกไปเลยก็ได้มั้งถ้าอย่างนั้น
2: เขารู้กันอยู่แล้วครับ
0: พี่หมวดเรื่องราวของพี่หมวดมันเกิดอะไรขึ้นครับลองย้อนกลับไปให้ฟังหน่อยครับพี่หมวดพี่หมวดมีภรรยาใช่ไหมก่อนหน้านี
3: ้ไม่มีครับ
0: อ้าวจบเลย
2: เดี๋ยวปิดละครับ
0: ไม่ก่อนหน้านี้พี่หมวดมีเมียใช่ไหมที่ว่าเมียไปมีชู้เนี่ย
3: ใช่ก็มีครับ
0: อ้าวแล้วตกลงมีหรือไม่มีเมียเนี่ย
3: มีครับ
0: ตกลงมีนะพี่หมวดนะ
3: มีเพราะว่า
0: พี่หมวดตั้งใจฟังผมดีๆนะ
3: ผม
0: ก็จะเริ่มกังวลใจแล้วตกลงมีเมียใช่ไหม
3: ครับ
0: อ้าวแล้วยังไงครับเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นพี่หมวดเชิญครับ
3: ผมคบกันมา1ปีแล้วก็ไปเจอที่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
0: ครับ
3: ผมก็ไปจีบเขาน
0: ะ
2: ครับ
0: มานั่งปีใหม่
2: เมื่อประมาณปีไหนครับ
3: โอ้น่าจะประมาณ23ปีที่แล้วครับ
0: คบกันมา1ปี
3: 1ปีแล้วก
0: ็รู้จักกันมา23ปีแล้ว
2: ครับ
0: หมายความว่า
3: หมายถึงว่า
0: เอาพี่ใหญ
4: ่จีบกันใหม่ๆอ่ะครับจีบอยู่1ปีถึง2ปี
0: อ๋อ
4: จีบจากนั้นก็แต่งงานมีลูกด้วยก
2: ันคือเริ่มจีบปี2546
3: ครับ
2: 46แล้วก็1ปีแล้วก็ค่อยแต่งงานกัน
4: ใช่ครับ
0: แต่คนซื่อ
3: ครับ
0: แต่คนซื่อแต่คนซื่อพูดอย่างรู้นี่อันนี้พี่เหรอ
3: ใช่ผมเองครับ
0: อันนี้พี่หน้าเหมือนพิธนกิจจิตอารีรัตน์มากเลยนะ
3: นะครับ
2: เดี๋ยว
0: ดูดิตอนแรกผมหันไปมองผมว่าเฮ้ยพิธนกิจเอารูปพิธนกิจมาใส่ทำไมเหมือนพิธนกิจมากเนี่ยนะโอเคยังไงต่อครับหลังจากนั้นพอรู้จักกันมาปีนึงก็จีบกันมาแล้วก็คบหาแต่งงานกัน
3: แต่งงานแล้วก็แต่งงานเสร็จก็ไปจดทะเบียนสมรสเลย
2: ครับ
3: ครับ
2: ตอนปี2547
3: ครับคร
0: ับ แล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
3: ก็อยู่กินด้วยกันมาปกติแล้วก็ผมก็ตอนแรกอยู่แฟตเพราะว่ากลัวภรรยาจะลำบากก็เลยมาซื้อบ้านอยู่
2: ครับ
3: เพื่อให้ภรรยาสบายและตอนแต่งงานกับเขานั้นเขามีลูกติดอยู่แล้วหนึ่งคน
0: อ๋อมีลูกติดอยู่แล้วหนึ่งคน
3: ผมไม่ได้รักเขาที่ความร่างกายผมรักเขาที่ใจ
0: นะ
3: ครับครับ
0: โอ้โหพี่ใจพี่ได้จริงๆเลยอ
3: ่
0: ะ
3: ผมเลี้ยงลูกจนจบวิศวะประจอม
0: เป็นลูกของเขานะ
3: ลูกของเขาครับเลี้ยงเหมือนลูกตัวเองเลย
0: โอ้โหพี่คนโคตรดีเลยอ่ะ
3: ครับ
0: เออแล้วพี่กับเขามีลูกด้วยกันไหม
3: มีลูกด้วยกัน3คนครับ
0: ก็รวมเป็น4ถูกไหม
3: ครับ
0: มีลูกเขา1ลูกเราลูกเราอีก3ที่ดูอยู่ด้วยกันโอเคพี่ก็หูดกัดฟันส่งทั้ง4คนเรียนจนจบเลย
3: ครับอีกคนหนึ่งก็เรียนวิศวะการบินอีกปีหนึ่งจบอีกคนที่2ก็เรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็คนที่เป็นเด็กพิเศษน่ะผ ผมกะว่าจะเปิดร้านเบเกอรี่ให้และให้เขาเรียนภาษาจีนแต่เขาชิงตัวไปก่อนไปตัวประกันเพราะว่าเขารู้ว่าผมรักลูกคนนี้มากครับเขารู้เด็กพิเศษแต่เขาฉลาดครับฉลาด
0: ครับโอเคทีนี้เนี่ย เราก็อยู่กินกันมาปกติดีก็ไม่มีก็รักกันดีถูกไหมพี
3: ่พ
0: ี่มีเวลาให้เขาไหม
3: ส่วนใหญ่อะผมจะบางทีเสาร์อาทิตย์พาไปกินข้าวเดือนหนึ่งจะครั้งหนึ่ง
0: เดือนละครั้งเท่านั้น
3: ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะทำงานหาเงินอย่างเดียว
0: อ๋อเข้าใจได้
3: ไม่ค่อยมีเวลา
0: เข้าใจได้
3: กลับบ้านตีสามตีสี่อะไรเงี้ยเพราะทำงานครับ
0: พี่ต้องเข้าเวร
3: เข้าเวรด้วยผมไป
0: จับคนร้ายไหม
3: จับครับ
0: พี่ไปจับคนร้ายด้วย
3: ครับครับเพราะว่าผมจับครับเพราะว่าผมเมื่อก่อนผมอยู่สายตรวจเมืองนนท์แล้วก็มาอยู่สืบสวนแล้วมาอยู่ชุดชกจังหวัดแล้วมาอยู่หน่วยสวาทครับ
0: โอ้โห
3: ครับ
0: พี่อยู่หน่วยสวาทด้วยเหรอ
3: ครับครับครับสวาทคือเขาเรียกหน่วยปฏิการพิเศษครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกหน่วยสวา
0: ทเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับผมพี่อ่ะทีนี้หลังจากนั้นทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีพี่ก็รักเมียนะครับแล้วก็โอ้โหมันแบบมันดูก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดสุดท้ายเห็นบอกพี่รักเมียมากถึงขั้นที่ว่าไปสาบานกันเลยไปสาบานรักกัน
3: ครับ
0: ที่ไหนครับพี
3: ่พุทธสถานเชิงท่านาโบสถ์หรือหลวงพ่อเสือ
0: พุทธสถานเชิงท่านาโบสถ์หรือหลวงพ่อเสือ
3: ครับเขาเอาวัดสองวัดมารวมกันครับ
0: ครับไปตกลงสาบานสาบานความรักกับเมียไว้ยังไง
3: บอกว่าเราจะไม่มีจะไม่นอกใจกันอะไรประมาณนี้
0: จะไม่นอกใจกันนะ
3: ครับครับ
0: จะรักกันไปจนวันตาย
3: ครับครับ
0: จะรักกันจนวันตายไม่มีการนอกใจ
3: ครับถ้าใครนอกใจก็จะมีอันเป็นไป
0: โอ้ยทำใครเป็นคนชวนไปพี่ไปชวนหรือเขาชวน
3: ก็ไปด้วยกันไหว้ประจำเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเคยให้โชคผม
0: ถูกหวยพี่แทง3ตัวใช่ไหม
3: 30กว่าครั้งครับ
2: ดุ้ย
0: บนหรือล่างที่ถูกเนี่ย
3: ทั้ง
0: เป็นตำรวจนะอย่านะอย่านะ
2: เดี๋ยว
3: ครับ
0: อย่านะยิ้มนะอย่ามาเข้าทางผมนะ
3: ครั้งล่าสุดที่ผมได้โชค 700,000 เนี่ยผมเอามาดาวบ้านหลังนี้ครับ
2: ได้โชคเนี่ยแหละครับ
0: 700,000 เลยนะ
3: ครับครับ
0: ลอตเตอรี
1: ่บ้าสัตว์
3: อันนี้อยู่ในใจครับ
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอ้ตายแล้ว
3: ผมถูกติดต่อกันมา20ครั้ง
2: 20ครั้งเลยเหรอครับ
3: เพราะว่าผมขอท่านว่าถ้าผมได้โชคแล้วผมจะมาทำบุญที่นี่ประจำครับไม่พลาดครับ
0: ไม่พลาดทีนี้ผมอยากรู้ว่าเราไปไหว้บ่อยๆเนี่ยไอ้ความคิดริเริ่มที่บอกว่าเราไปสาบานกันไหมว่าถ้าเกิดใครนอกใจก่อนเนี่ยต้องมีอันเป็นไปนะหรือถ้าเกิดว่ามีใครแบบเราต้องรักกันจนวันตายใครเป็นคนเริ่มพี่ชวนหรือเขาชวนว่าเราสาบานกันอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: ส่วนมากจะไปด้วยกันไปไหว้กันประจำ
0: ผมเข้าใจแล้วใครเป็นคนบอกว่าเราสาบานคำนี้กันไหม
3: ก็เขาว่าเป็นคนบอกครับ
0: เขาเป็นคนบอกนะเขาบอกพี่สาบานกันคุณก็สาบาน
3: ครับ
0: ก็
3: เพราะว่าผมไม่ได้มีจิตใจที่มาจะเป็นเจ้าชู้อยู่แล้วเพราะว่า24ปีที่คบกันอ่ะผมไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยไปตรวจสอบได้เลยครับ
0: ครับโอ้สงสารพี่เลย
3: เพราะว่าถ้าผมอยากหาผู้หญิงอ่ะมันไม่ใช่ยากหรอก
2: ครับ
3: แต่ผมไม่ส่อหาเพราะว่าผมรักเขาให้เกียรติเขาครับครับ
0: ครับให้เกียรติก็รักกันมา
3: ครับครับ
0: แล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อผมฟังพี่แล้วทุกอย่างมันก็ดูเข้ารูปเข้ารอยอยู่กับลูกส่งลูกเรียนหนังสือจนจบแล้วยังไงอ่ะพี่มันเกิดอะไรอ่ะ
3: ก็มันเกิดที่ให้ไปสอนขับรถ
0: เมื่อไหร่ฮะปีไหนครับ
3: น่าจะประมาณ2ปีที่แล้วครับ
0: 2ปีก่อนปีนี้มันปี
2: 67
0: 6ปี67นะปีที่69 67ครับ67พี่ส่งเขาไปเรียนขับรถ
3: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงต้องส่งไปเรียนขับรถ
3: เพราะว่าต้องการใบขับขี่ครับเพราะว่าเขาขับรถไม่มีใบขับขี่มันผิดกฎหมายไงถ้าไปเรียนขับรถเนี่ยมันจะสอบผ่านเร็ว
2: ครับ
3: ครับครับ
0: แล้วมันเกี่ยวเหรอ
3: ครับครับเกี่ยวครับ
2: มันก็จะได้แบบใบอนุญาตเลยใช่ไหม
3: ครับ
0: อ๋อผมคิดว่าเขาขับรถไม่เป็น
3: เป็นครับ
0: เขาขับรถเป็น
3: แต่ไม่มีใบขับขี่
0: ไม่มีใบขับขี่ก็ไปสอบสิ
2: แต่ว่าขบวนการสอบมันอาจจะยุ่งยากกว่าโรงเรียนพาไปสอบอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อคือการให้โรงเรียนพาไปสอบ
3: ใช่ครับเพราะโรงเรียนเนี่ยมันจะสอบผ่านเร็วขึ้นทุกวันเขาก็ได้ใบขับขี่ทั้ง
0: ผมไม่ทราบวันนี
3: ้สาวลูกสาวก็ได
2: ้
3: เขาก็ได้ใบขับขี
0: ่ก็คือไปเรียนตรงไปเรียนขับรถเพื่อจะให้เขาพาไปสอบใบขับขี่
3: ใช่ครับ
0: แถวไหนฮะร้านขับรถไอ้โรงเรียนขับรถเนี่ย
3: 345ตรงข้ามโฮมโปรครับ
0: 345
3: ถนน345
0: ออกถนน345
3: เขตสพคลองข่อยหรือสพราชพฤกษ
0: ์ครับ
3: เขตพื้นที่นั้นครับ
0: เราก็ส่งไปเรียนที่นั่น
3: ครับ
0: ไปเรียนวันแรกเป็นไงเขาจะไปเรียนทำไมก็ขับเป็นอยู่แล้ว
2: มันต้องเรียนดิพี่เพราะมันต้องเป็นกระบวนการ
0: อ๋อสูตรหมายถึงว่าขับรถเป็นแต่ไปเรียนอ่ะจอดเข้าซองแบบนี้นะห้ามขับรถต้องห่างจากรถคันข้างหน้ากี่เมตรตรงนี้ถ
3: ู
0: กไหมฮะต้องไปเรียนภาคทฤษฎี
3: ใช่ครับ
0: ไปเรียนทฤษฎีไม่ได้เรียนปฏิบัติเพราะปฏิบัติเราขับเป็นอยู่แล้วจากนั้นยังไงต่อ
3: ก็ไปเรียนขับรถกลับมาก็ช่วง2ปีนี่พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปไงครับ
2: มันแปลกๆใช่ไหมครับ
3: ครับเพราะว่าผม
0: เดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวนะพี่นะแป๊บนึงนะ
3: ครับ
0: ไอ้ที่ส่งมาบอกว่าฉันค่ะซื้อเอา 8,000 เรียน2วันได้ไปกับขี่เลยไม่ได้
3: ครับไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
3: ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้
0: ซื้อไม่ได้แล้วโชว์ทียังไงต่อครับพี
2: ่ที่มันแปลกยังไงครับ
3: คือผมเห็นว่า1แตะนู้นต้องตัวไม่ได้แล้วก็บ่นผมเวลาเข้าห้องน้ำกลางคืนเปิดไฟ
0: ไม่ก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยบ่น
3: เมื่อก่อนไม่เคยบ่นครับ
0: มักคือพูดง่ายคือสมัยก่อนพี่จะจับตัวเมียพี่ปุ๊บเมียก็ได้
3: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรหอมได้ไหม
3: ก็ได้ครับ
0: หอมได้จูบได้กอดได้ก็เมียเรา
3: ครับ
0: แต่พออันเนี้ยพอไปเรียนขับรถกลับมาปุ๊บแตะปุ๊บสะบัดอะไรใช่ไหม
3: บอกว่ามีกลิ่นตัวนู่นนี
0: ่หมายถึงพี่มีกลิ่นตัว
3: แล้วบอกว่าเข้าห้องน้ำชอบเปิดไฟเขาบอกว่าผมบอกไม่เข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟแล้วมันจะไปเข้าทำไมอ่ะพฤติกรรมก็ทำอย่างนี้กลางคืนก็เข้าห้องน้ำเรื่องปกติครับ
0: เอาเข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟ
3: เขาเปิดชอบเปิดไฟเวลาเข้าห้องน้ำ
0: ครับเปิดในห้องน้ำหรือเปิดข้างนอก
3: เปิดในห้องน้ำครับ
0: ในห้องน้ำนี่เปิดไฟไม่ได้
3: ใช่ครับ
0: มันเปลี่ยนอย่างนี้เลยเหรอ
3: ครับแล้วก็เวลาผมเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ให้ผมเข้าข้างบนผมต้องเดินไปเข้าข้างล่าง
2: ทั้งที่วินนอนอยู่ข้างบน
3: ใช่ครับ
2: ต้องเดินลงมาข้างล่าง
3: เดินลงมาข้างล่างครับผมก็เดินลงมา
0: ก็สงสัยในใจว่าทำไมวันนี้
3: รู้มา2ปีแล้วรู้มา2ปีแล้วครับ
0: ก็คือพฤติกรรมแบบนี้เป็นมา2ปี
3: ใช่ผม
0: แต่ยังไม่ได้รู้ว่าเขามีอะไรยังไงกับทางอาจารย์สอนขับรถถูกไหม
3: ใช่ครับ
0: รู้แค่นั้นนะว่ามันเปลี่ยนไป
3: พฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะว่าสัญชาตญาณการเป็นตำรวจน่ะผมมองคนออกพูดก็รู้เลยว่าใครเป็นผู้ร้ายเป็นโจร
0: เฮ้ย
3: ครับครับ
0: จริงเหรอพี
3: ่ครับครับเพราะว่าผมอ่านที่แววตาครับผมดูรูป
0: แววตาผมเป็นไงโจรไหมเอาจริง
3: แววตานี่ก็
0: พี่ตำรวจไม่ใช่หมอดูนะพี่ดูดีๆนะ
3: ก็อาจจะหน้าตาดีแต่ดูแววตามีเจ้าชู้นิดหนึ่งครับ
2: นี่นั่นไหม
0: เดี๋ยวเราเจอกัน
2: ส่งมาพี่
3: ครับครับ
0: เดี๋ยวเจอกัน
3: ครับครับ
0: พี่ผมว่าพี่อ่ะน่าจะมองเฉียดไปทางนู้นมากกว่าที่จะมองผมนะ
3: โอ
0: ้แหมไอ้ทางนี้ก็เชียร์ใหญ่เลยไอ้ทางนี้ไอ้ทางท้ายมือเนี่ยโอ้ยใช่ใช่พี่ผมอ่ะอยากให้พี่มองตาผมอ่ะแล้วพี่เฉียดไปไอ้ทางนู้นด้วย
3: โอ้นี
0: ่พี่มองไปทางนู้นด้วย
3: นี่ทางทนายน่าจะเจ้าชู้ประมาณ 99% ครับ
2: เห็นเลย
0: บอกแล้ว
3: ยังไม่ถึงร้อยครับ
0: มาเทปนี้จากนั้นยังไงต่อพี่มีสัญชาตญาณ
3: สัญชาตญาณผมรู้คือโดยผมอองออก
0: ครับ
3: แล้วก็มีล่าสุดเขาถีบผมตกบันไดแล้วก็ผมก็กราบเท้าว่า
0: ทำไมพี่เขาถีบพี่ทำไม
3: ก็เขาจับบังคับให้ผมไปยา
0: เฮ้ย
3: ถีบผมแล้วก็จะเอามีดแทงผมผมก็ไหว้ลูกถ่ายวิดีโอไว้ไหว้ขอเถอะว่าอย่าเลยลูกมันจะเดือดร้อนมีปมด้อยและเรื่องเบิกอะไรเราจะไม่มีคือเขากราบเท้าเขาแล้วก็ลงมาข้างล่างอีกอาทิตย์หนึ่งผมก็กราบเท้าเขาอยู่ข้างล่างบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวลูกมันแตกแยกเขาบอกยังไงก็อย่าเบิกอะไรไม่ได้ก็อย่าเขาบอกว่าเพราะยังไงไปกันไม่ได้อยู่แล้ว
0: มันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยนะแล้วเขามาขอหย่าพี่เนื่องจากเหตุอะไร
3: เพราะว่าตอนที่ผมไปเข้าเวรน่ะเขาแอบไปหาไอ้โอ๊ก
0: เอาก่อนไอ้โอ๊กเอาที่แบบอยู่ดีๆเขามาขอหย่าพี่เนี่ยเขาให้เหตุผลพี่อะไรทำไมถึงต้องขอหย่า
3: เขาบอกว่าไปกันไม่ได้ครับผม
0: เท่านั้นเลยเหตุผลที่มาหาพี่นี่คือไปเท่านั้นเลย
3: แล้วก็ผมนอนโกนครับ
0: นอนโกน
3: ครับ
0: ข้ออย่างเงี้ย
3: ครับครับ
0: ขอหย่าเลย
3: ครับ
0: อะไรวะ แต่ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้เอะใจเรื่องไอ้อาจารย์สอนขับรถใช่ไหม
3: เอะใจแล้ว2ปีครับ
0: เอะใจแล้วเอะใจก็เป็นคนนี้ไหม
3: ผมว่าเป็นคนนี้เพราะลูกสาวบอกว่าครูสอนขับรถแล้วเขาจะหวงโทรศัพท์เขาใช้โทรศัพท์3เครื่องอ่ะ
0: ไอ้อาจารย์คนนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
3: โอ๊กโอ๊ก
0: โอ๊กโอ๊กโอ๊กอะไรนะ
3: โอ๊ก
0: โอ๊กโอ๊กโอ๊กบ่อใบไม้ใช่ไหม
3: ครับ
0: โอ๊ก
3: ปอปลาอออ่างแล้วก็บ่อใบไม้ข้างหลังแล้วไม่จัดตะวันครับ
0: ปอปลาอออ่างโอ๊ก
1: โอ๊กโอ
0: ๊กสารโอสารโอ
3: สารโอ
0: สารโอ
5: ปอปลาอยู่ข้างหลัง
0: ยากเลยเดี๋ยวเอาพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาเป็นว่าอาจารย์สอนขับรถชื่อโอ๊ก
3: ครับ
0: โอ๊กนะ
1: โอ๊บโอ๊บ
0: โอ๊บ
1: โอ๊บ
3: โอ๊บ
0: สระโออ่าง
1: ปอปา
0: เลขเจ็ดปอปา
3: ใช่ครับ
0: โอ๊บ
1: โอ๊บ
3: โอ๊บ
0: โอเคครูสอนขับรถชื่อโอ๊บเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับ
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
8: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำใหญ
9: ่มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
11: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: อ้าวสายต่อไป
14: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
13: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
15: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
9: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
16: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
17: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอ พราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกันชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: และสูตรเอสตาไวผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาตอนสู่รายการผลกระแสนะครับก็ยังคงพูดคุยกับทางฝั่งของตัวพี่หมวดสมภพเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับมีภรรยาอยู่กินกันมา20กว่าปีคุณผู้ชมครับมีลูกด้วยกันทั้งหมดเนี่ย3คนนะมีคนโตเป็นลูกของภรรยาแต่แกเองเนี่ยก็กัดฟันแล้วก็ทำงานส่งเสียเลี้ยงดูจนกระทั่งจบนะฮะทีเนี้ย2คนเนี่ยรักกันมากนะครับเคยจับมือเกี่ยวก้อยกันไปสาบสาบานกันต่อหน้าเจ้าพ่อเสือบอกจะอยู่กันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้าใครที่นอกใจก่อนก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานาสุดท้ายด้วยความที่ทางฝั่งตัวฝ่ายหญิงเองเนี่ยนะครับตัวภรรยาเองเนี่ยขับรถเป็นฮะแต่แกเองเนี่ยไม่มีใบขับขี่และทางฝั่งของพี่สมภพเองเป็นตำรวจแกก็กังวลใจว่าเดี๋ยววันนึงถ้าเกิดว่าเมียถูกจับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะตัวผัวเป็นตำรวจแต่ทำไมเมียไม่มีใบขับขี่แกตัดสินใจนะครับส่งเมียเนี่ยไปเรียนภาคทฤษฎีก็คือขับรถนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติด้วยแล้วก็ทฤษฎีด้วยเพื่อจะให้ไปเรียนรู้เรื่องของสัญญาณไฟการขับรถตามข้างหน้าต้องห่างกันกี่เมตรการเข้าจอดซองต้องยังไงต่างๆนานาเพื่อจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปสอบใบเอาใบขับขี่แกไม่ได้เฉลียวใจเลยเลยครับว่านั่นเป็นสิ่งที่เหมือนกับเตะหมูเข้าปากหมานะฮะคือส่งอ้อยให้เขากินเพราะอะไรคุณผู้ชมครับคือหลังจากที่แกเองเนี่ยให้เมียเนี่ยไปเรียนสอนขับรถกับทางฝั่งของตัวครูคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอ๊บจากนั้นครับภรรยาเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงบ้างคุณผู้ชมครับปกตินอนเตียงเดียวกันวันดีคืนดีบอกไม่เอาเธอลงไปนอนข้างล่างล่างเตียงแล้วจะเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องล่างนะห้องน้ำข้างบนในห้องเนี่ยไม่ต้องเข้าเพราะเปิดไฟฉันรำคาญจับตัวแตะปุ๊บสะบัดปั๊บจับไหนขอทีได้ไหมไม่เอาไม่ให้หยุดยาฉันรำคาญเบื่อเหม็นกลิ่นตัวต่างๆนานาเขาก็งงเขาบอกเลยว่าด้วยสัญชาตญาณความเป็นตำรวจเนี่ยบอกเขารู้เลยว่าเมียของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วไม่ปกติแล้ววันดีคืนดีเมียเดินมาบอกว่าหย่ากันเถอะเพราะเราไปกันไม่ได้แล้วทางนี้ไม่ยอมหย่าเมียถีบตกกระไดเลยครับคุณผู้ชมครับเสร็จปุ๊บเมียคว้ามีดมามึงจะหย่ามั้ยจะแทงตำรวจคุณผู้ชมลูกผู้ชายยกมือกราบเมียขอเถอะอย่าหย่าเลยสงสารลูกมันอย่างน้อยเนี่ยถ้าเธออยู่กับฉันเธอยังมีเบี้ยมึงมีนู่นมีนี่ลูกก็ยังได้ใช้อยู่เมียบอกไม่เอากูไม่เอาเลยทั้งนั้นอย่างเดียวคือต้องหย่าเพราะไปกันไม่ได้แบบนั้นครับคุณผู้ชมครับผมเล่าถูกทั้งหมดถูกไหม
3: ครับ
0: จากนั้นพี่เริ่มสงสัยแต่พี่ก็ยังไม่หย่าในครั้งแรก
3: ใช่ครับ
0: ยังไม่หย่าในครั้งแรกแล้วพี่เริ่มตามสืบทันทีว่าใครที่ทำให้เมียพี่นั้นเปลี่ยนไปถูกไหมสืบยังไงบ้างครับ
3: อ๋อโดยได้ข้อมูลจากลูกสาวคนโตบอกลูกเลี้ยงบอกแล้วก็ได้ข้อมูลจากลูกสาวคนเล็กเด็กพิเศษบอก
0: บอกว่า
3: ว่าเคยไปห้องไงเน่แล้วก็
0: ห้องใครนะ
3: ห้องเช่าไอโอ๊กแล้วก็ไปเอาลูกทิ้งไว้ในรถบางทีลูกก็เห็นนอนกอดกันในห้องเช่า
0: อุ้ยตายหมายถึงลูกคนเล็กอะนะ
3: ใช่ครับ
0: บอกไปเห็นทางฝั่งของตัวเมียพี่เนี่ยกอดกับไอ้โอ๊บ
3: ใช่ในห้องเช่าโดยจอดรถไว้เพราะลูกสาวคนนี้มันฉลาดครับเด็กพิเศษฉลาด
0: เออแล้วยังไงครับ
3: แล้วก็กลับไปคือมันคือเข้าออกผิดปกติแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้าน2ตัวในบ้าน1ตัวข้างบน1ตัวเขาจะรู้การเคลื่อนไหวของผมว่าเข้ามาออกตอนไหนโดยผ่านมือถืออ
0: ๋อเพิ่งมาติดใช่ไหม
3: มา พิ่งมาติดกับช่วงไอ
0: ้ช่วงที่เขาไปคบไก่โอ๊บ
3: ใช่
0: เพื่อจะดูพฤติกรรมของพี่ว่าพี่ทำอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาจับเขาได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถูกไหม
3: ใช่ครับ
0: อ่าโอ้โหเมียพี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะไม่ได้เป็นตำรวจหญิงใช่ไหม
3: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่นะ
3: เขาไม่ได้เรียนอะไรเลยครับ
0: อ๋อโอเคโอเคอ่ะแล้วขอโทษนะเมียพี่อายุเท่าไหร่
3: อายุ48ปีครับ
0: 48นะแล้วก็ตัวไอ้โอ๊บอ่ะ
3: น่าจะประมาณ35แล้วเราเนี่ยครับ
0: โอ้ยังหนุ่มยังแน่นแข็งแรงกำยำ
3: ก็เขาเป็นครูสอนขับรถมา2ปีแล้วก็เขาโดนให้ออกจากที่นี่แล้วมาเป็นไอ้ครูสอนฟิตเนส
0: อุ้ย
3: ครับ
0: กล้ามแน่น
3: ครับครับน่าจะหุ่นดีกว่าผมครับ
0: โอ้โหสงสารเลย
3: ครับ
0: อ่ะแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วพี่ไปรู้ได้ไงว่าเขาคบหากันพี่ไปมั่นใจได้ยังไงรู้ได้ยังไง
3: เพราะหนึ่งเขาเข้าออกไม่เป็นเวลาเดี๋ยวออกเรื่อยมันผิดสังเกตลูกน้องเราพอมันบอกไง
0: อืม
3: แล้วก็ลูกสาวก็บอกด้วยว่าเขาจะบล็อกเบอร์ทุกคนเลยเบอร์ของพ่อตาแม่ยายของน้องของลูกสาวเขาจะบล็อกไปหมดเลยแล้วโทรเข้าไม่ได
0: ้ครับ
3: เพื่อไม่ให้ผมโทรถามมาหาที่บ้านแม่ไปหาหนูไหมเหรอป้าไม่ใช่หรอกป้าโอ๊บ
0: ไปหายโอ๊บ
3: ครับครับ
0: โอ้ตอนนั้นโกรธไหมพี
3: ่ก็ผมอดทนมา2ปีแล้วครับก็โกรธอยู่ไม่อยากให้
0: ครับ
3: ไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกไง
2: ครับ
3: แล้วก็อดทนต่อความเจ็บใจไง
0: ครับ
2: แต่ก็ไม่ได้คิดจะไปถามก็ตรงตรง
4: ไม่ถูกมันครับ
3: ไม่คิดถามครับ
2: ไม่คิดถาม
3: ไม่คิดครับ
2: แล้วก็ไม่ได้คิดจะตามสะกดรอยตาม
3: ใช่เพราะว่าผมถือว่าผมโง่ทางด่วนครับแกล้งโง่
0: โง่ทางด่วน
3: ครับ
0: แกล้งโง่
3: ครับแกล้งโง่
0: โง่ทางด่วนแปลว่าแกล้งโง่คือ
3: ครับครับ
0: มันหมายความว่าไงโง่ทางด่วนมันคืออะไรพี
3: ่คือว่าเรารู้อยู่แต่เราแกล้งโง่ครับ
0: เขาเรียกโง่ทางด่วน
3: ครับครับ
0: มันเกี่ยวอะไรกับทางด่วน
3: โอ้มันเป็นศัพท์ของไอของวัยรุ่นทั่วไปครับ
0: สับวัยรุ่น
3: ครับ
2: พี่ข้ามวัยนั้นวัยรุ่นไปแล้ว
0: แก้งโง่ทางแบบทางด่วน
3: แก้งโง่ทางด่วนหมายถึงว่าล่าเรารู้อยู่แต่เราแก้งโง
2: ่ครับ
3: แก้งไม่รู้อะไรเงี้ยเขาเรียกโง่ทางด่วนครับ
2: อ้าว
0: อ่ะโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
3: แล้วเขาก็บังคับผมให้ไปหย่าโดยให้ลูกชายเอาขึ้นรถแล้วไปหย่า
0: แต่ตอนนั้นพี่ไม่ยอม
3: ไม่ยอมเพราะว่าผมคิดว่าข้อกฎหมายนั้นคือการหย่าไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถฟ้องชู้ได้ตามหลักกฎหมายแล้วมันสามารถฟ้องได้เพราะเหตุมันกอดเกินหย่า
0: แต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยประเด็นคือพี่เองยังไม่ได้รู้เลยว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะมันเป็นแค่คำพูดว่าโอ๊บโอ๊บโอ๊บมันยังไม่แบบฟันธงลงไปอ่ะพี่ทำยังไงพี่ไปตามดูหรือไปตามอะไรไหม
3: ไปตามครับสาวมันก็รายงานมาด้วยว่าไปอยู่กับห้องเช่าโอ๊กเอาหนูไปไว้บ้านน้าพ่อตาแล้วก็บางทีก็ไปจอดรถหน้าห้องเช่าแล้วก็ไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ลูกเห็นสาวมาบอก

0: ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติกส
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: าไหลสงสารน่ะ
1: ครับ
0: ไหลตรงนั้นเลยใช่ไหมเราเป็นตำรวจแล้วน้ำตาไหลเลย
1: ครับ
0: อยู่กันมา20กว่าปีไม่ได้มีความหมายเลยเหรอ
1: ถ้าผมคิดจะทำไม่ยากหรอกเพราะปืนอยู่ที่ตัวผมเนี่ยนัดเดียวก็ตายแล้วครับแต่ผมไม่ทำครับเพราะเราคิดว่าใจเขาไม่อยู่แล้วเราอยู่เพื่อลูกครับ
0: หลังจากนั้นที่พี่เห็นเขาเข้าไปในห้องไปอยู่ด้วยกันนานๆพี่ยังไงต่อ
1: ก็ผมก็กลับครับถ้าผมเห็นอารมณ์ร้ายครับผม
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยเหมือนใครครับนะ
0: ครับ
1: ผมเกิดปีหมาถ้าดีก็ดีถ้าร้ายก็ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าเนี่ยคือราศีผมด้านนี้ครับเพราะว่าผม
0: ครับครับ
1: เพราะผมจะใช้สำหรับคนร้ายผมจะไม่ใช้กับเมียหรือลูกผมในชีวิตผมไม่เคยตีเมียตีลูกเลยครับ
0: ครับแล้วจากนั้นยังไงพี่พอ
1: ก็ลูกสาวไปด้วยเขาก็มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆแหละผมก็เขาจะขอหย่าดังเดียว
0: พี่ก็ไม่หย่าแต่ทั้งที่รู้แล้วเห็นแล้วด้วยคาตาแล้วด้วย
1: แล้วก็เขาเคยขนของหนีไปตอนผมเข้าเวรครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม
0: กลับมาเหมือนเดิมอีก
1: ครับ
0: ตอนกลับมานี่คือเขากลับมารักกันเหมือนเดิมไหมหรือว่าตัวโดนได้ไหมกลับมาครั้งนั้น
1: เงินหมดตัวเลขหมดครับ
0: เงินหมด
1: ครับ
0: ธรรมดาพี่ให้เงินเขายังไงเมียเนี่ย
1: ก็ผมก็24ปีผมไม่เคยใช้เงินเดือนเลยครับ
2: ให้เขาหมดทุกบาทเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ให้หมดทุกบาทเลยเหรอ
1: ครับไปรับจ็อบอะไรก็ให้หมดครับ
2: หมายถึงว่าทุกเดือนพี่ก็โอนให้เขาเลย
1: ครับโอนให้เลยครับ
2: ประมาณเท่าไหร่ครับที่เขาได้รับเดือนหนึ่งสี่ห้าหมื่นหรือว่าเท่าไหร่ได้ประมาณครับ
1: ประมาณเหรอครับมันก็มีค่ากรีดยางที่ไร่กับ11,500
0: กรีดยางที่ไร
1: ่ผมมีไร่อยู่กรีดยาง
0: ที่กรีดยางด้วยนะ
1: ครับมีกรีดยางด้วยน่าจะประมาณเดือน15,000หรือ
0: 15,000นะถึง20,000
2: ให้เขาหมดเหมือนกัน
0: เขาให้เงินเดือนอีกเงินเดือนพี่ได้เท่าไหร
1: ่เงินเดือนตอนนี้44,000รวมเงินประจำตำแหน่งด้วยก็ประมาณ7ครับ
0: 70,000
1: ครับ
0: 70,000นะ
1: ครับ
0: 70,000นะอันนี้ไม่รวมกับเรียกจับแจกใบสั่งรถอะไรไม่
2: เดี๋ยว
0: ไม่มีอ๋อไม่เกี่ยวพี่ไม่ทำตรงนั้นพี่ไม่ทำพูดเล่น
1: ใช่ครับ
0: ผมพูดเล่นผมหยอกเดือนนะโอเค70,000
2: 15,000จะกรีดยาง
0: 80,000กว่า
2: ครับ
1: ให้หมดเลยครับ
0: โอ้โหเฮ้ย
1: ผมเข้าบ้านเนี่ยเขาจะมาค้นตัวแล้วก็ให้รวมมาค้นตัวแล้วเอาโทรศัพท์ไปโอนเงินอัตโนมัติหมดเลย
2: เป็นแบบนี้มา20กว่าปี
1: เป็นแบบนี้มาช่วง20กว่าปีเป็นแบบนี้แต่ช่วง2ปีเนี่ยมันใช้เงินผิดปกติไง
2: เราก็เลยดึงออกบ้าง
1: ก็ผมมาดึงออกช่วงหย่านะครับผม
2: ครับ
1: งดธุรกรรมทุกอย่างหมดเลยครับ
2: แล้วตอนที่พี่หมวดไปอยู่หน้าห้องแล้วพี่หมวดกลับมาบ้านและพี่หมวดไม่ได้เอาเหตุนี้มาคุยกับเมียหรอครับ
1: ไม่ครับไม่คุยครับ
2: ก็ยังเก็บไว้ในใจอยู่เหมือนเดิม
1: แก้โง่ทางด่วนอยู่ครับ
0: แกงโง่ทางด่วนอีกแล้วทำเป็นไม่รู
1: ้ครับ
0: โอเคคือพี่ให้เขาขนาดนั้นพี่ก็โอ้โหมันทำไมเขาใจร้ายกับพี่จังเลยอ่ะแต่เห็นบอกว่าหลังจากนั้นตัวพี่เองเนี่ยก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะเมียออกจากบ้านไปอีกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้พี่เมาหนักเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วปรากฏว่าแก้วเขาเมาหนักแล้วเขาก็โทรไปพรรณนากับทางนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ยังไงพี่เล่าซิพี่แฝดเอบี
3: คือผม
2: ใหญ่เล็กพี
0: ่เออใหญ่เล็ก
3: เรียนคุณหนุ่มก็ทนายแก้วก่อนนะครับผมมารู้จักกับหมวดสมภพตั้งแต่เป็นสิบเอกถือว่าหลายสิบปีมากเลยช่วงที่เขาโทรหาผมเขาเล่าเรื่องอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะปรับทุกข์กับผมก็ถามว่าเป็นเรื่องของครอบครัวผมไม่อยากเข้าไปอะไรค่อยๆ คุยกันใช่ไหมหาทางลงใช่ไหมครับพอจะคุยกันได้ไหมอะไรเขาบอกว่าคุยกันไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาเองก็รับสภาพไม่ได้ขอผมอย่างเดียวว่าให้ช่วยทำข่าวเสนอข่าวผมบอกมันจะไม่ดีนะครับใช่ไหมฮะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนใช่ไห
2: ม
3: อย่าให้ถึงต้องขนาดนั้นเลยแต่เขาก็โทรหาผมทุกวันหมดสมภพอะกลางค่ำกลางคืนดึกๆเดินๆก็ไลน์หาผมพี่มาบ้านผมช่วยผมหน่อย
2: พี่เป็นเพื่อนให้สบายนะ
3: ใช่ครับในฐานะที่รู้จักกันตั้งแต่สิบเอกก็สุดท้ายเขาก็โทรไลน์ทุกวันใช่ไหมฮะบอกช่วยทำข่าวให้ผมหน่อยผมอยากให้สังคมรับรู้ใช่ไหมว่าผมมีชีวิตแบบนี้ผมก็เลยต้องไปหาเขาที่บ้านแล้วก็เสนอข่าวไปวันแรกก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าเสนอวันแรกก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมครับพอวันที่สองมาเขาโทรหาผมในสภาพที่ตอนนั้นผมติดเคสกันสองคนกับสมนึกกับเล็ก
0: กับเล็ก
3: ติดเคสที่ยิงกันที่เทศรินนนท์ใช่ไหมผมว่าผมยังไปไม่ได้เขาบอกว่าถ้าภายในชั่วโมงหนึ่งพี่ไม่มาผมระเบิดขมับตัวเองนะผม ลาแล้วเขาพูดเงี้ยครับผมก็พี่อย่าร้องไห้เขาร้องไห้เสียใจมากเลย

0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
3: เลยแล้วครับนั่นแหละผมก็ปอบแล้วพี่เล็กก็ปอบ
4: พี่เล็กยังไงพี่เล็ก
5: ครับก็ไปกับพี่ใหญ่ก็เห็นสภาพพี่หมวดแกก็สภาพที่เรียกว่าเสียใจมากๆ
6: ครับ
5: เราเองเราก็พยายามปลอบใจ
6: ให
5: ้กำลังใจแก

0: แล้วก็รับปากผมกับพี่ใหญ่ว่าจะไม่คิดสั้นจะไม่อะไรแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มตั้งต้นตั้งสติใหม
1: ่หลังจากนั้นแกไปพี่พาเขาไปถอนคำสาบานใช่ไหม
0: ถูกครับ
1: อ่ะปรากฏตามนี้ลองดูนะครับเนี่ยฮะเอาเปิดเสียงไหมอันนี้เป็นหลวงพ่อเสือเอ้ยอะไรนะเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อเสือ
2: ศาลศาล
0: พุทธสถานเชิงท่า
2: พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ
1: ์เนี่ยครับเนี่ยนะฮะไปไหว
3: ้ถอนคำสาบาน
1: ถอนคำสาบานพี่ไปถอนคำสาบานอะไรของพี่ตรงนี้ไอ้ที่ว่าพี่บอกว่าพี่จะแบบรักกันไปจนวันตายที่พี่ไปถอนใช่ไหม
4: ครับ
1: ไปถอนแล้วนะอันนี้แล้วตัวเมียพี่ไปถอนหรือเปล่า
4: ไม่ได้ไปครับ
1: ไม่ได้ไปใช่ไหม
4: ครับแล้วก็ผมบนเนื้อ99โลไข่99ใบพร้อมเลือด99ถุงพร้อมไข่เพราะว่าหลวงพ่อเสือเนี่ยถ้าบนท่านจะชอบอันนี้ถ้าเราไม่กินเนื้อก็เอาหมูไปเพราะว่าหลวงพ่อเสือคนไปไหว้เยอะช่วงหวยออกคนจะไปไหว้เยอะครับ
3: ครับ
4: ครับวันที่1กับวันที่16ครับครับครับ
1: โดยเฉพาะพี
4: ่ครับครับครับครับ
1: ครับนี่นะพี่ก็ไปไหว้ไปถอนเลยนะ
4: ครับครับ
1: ดูคำพูดของพี่เขาหน่อยเขามีเสียงพี่เขานะ
5: เยอะมากเลยเคยมาจุดธูปสาบานว่ากับเมียเราจะไม่ทิ้งกันบอกว่าไม่ให้ผมนอกใจเขาเขาจะไม่นอกใจผมแต่ความรักไม่มีอยู่จริงเมียผมไปมีชายอื่นขออธิษฐานว่าใครทำอะไรก็ได้รับอย่างนั้นและถ้าผมชนะคดีผมจะถวายเนื้อ99โลไข่99ใบและเลือด99ถุงกับ
1: ท่านยังไงครับพี่ AB พี่ใหญ่พี่เล็ก
2: หลังจากมันมาช่วงหลัง 2-3 วันที่เป็นข่าวไปหมวดสมภพก็โทรหาผมว่าพี่ผมสาบานกับเมียไว้นะว่าจะไม่นอกใจซึ่งกันและกันใช
1: ่
2: ไหมครับผมต้องไปถอนคำสาบานผมบอกที่ไหนก็พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์กรมชลประทานสาบานอะไรแล้วก็เราจะไม่นอกใจซึ่งกันและกันแต่เวลานี้เมียนอกใจผมแล้วผมไม่ผิดนะผมก็ต้องไปบอกกับ
3: ศาลเจ้า
2: พ่อเสือว่าผมไม่ได้ผิดคำสาบานเขาผิด
3: อ๋อก็เลยเป็นเหตุที่เราต้องไปถอนคำสาบาน
2: ครับครับนั่นแหละครับคือที่มาของไปที่หลวงพ่อเสือกับนะครับ
1: แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจตอนนั้นเขายังไม่ได้หย่าใช่ไหมไปเอารูปออกจากที่บ้านใช่ไหม
4: ครับครับ
1: อ่ะลองดูภาพนะหลังจากไหว้หลวงพ่อเสือแล้วปุ๊บกลับมาไหว้รูปเมียต่อ
6: ทำไม
1: อ่ะเนี่ยอันนี้พี่ยืนมือคนลงมือจริงๆไม่ต้องเบลอก็ได้นะเนี่ย
6: ทำไมอ๋อ
1: เป็นภาพเก่าๆที่เขาเบลอมาแล้วนะ
6: ถึงเมียจะมี
3: ก่อนจะเอารูปลง
1: เนี่ยยกมือไหว้ทำไมต้องไปไหว้เมียทำไม
4: ก็
6: ทำไม
4: ขอโทษคร
6: ับ
1: ขอโทษ
6: จูบลา
0: ใช่จูบลาด้วย
2: โหสิจูบลา
0: จูบลาด้วย
1: จูบที่ไหน
0: จูบรูปเลยครับ
1: เอามีเสียงนะเอาฟังเสียงแต่แรกมาร
6: ักเมียมากเลยทำไมต้องมาทำพาด้วยทำไมเห็นคน2ปีมากกว่า20ปีทำไมต้องทำกับป้าด้วยถึงเมียจะมีชู้มีอะไรก็ยอมจะให้ผู้ชายซื้อกินเดี๋ยวจัดให้ทำไมไม่บอกป้าในเมื่อการไม่หยุดป้าขอโทษนะต่อไปเราไม่เจอกันอีกแล้วเพราะนี้ครั้งที่สองนะป้าขออนุญาตดำเนินคดีทั้งแพ่งทั้งอาญาค่าทนายเท่าไหร่ยอมเสียศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจตำรวจคนอื่นจะมีเมียน้อยไม่เคยเอาเงินให้เมียตลอด24ปีเนี่ยป้าให้เงินตลอดพิเศษให้เงินตลอดเช็คเงินดูได้เลยเงินเดือนป้าไม่เคยรับ20ปีเพราะรักเมียไม่อยากให้เมียลำบากขอโทษนะเมียขอโทษจริงๆไม่ได้สร้างภาพแต่รักถึงเมียไปชู้แต่รัก
1: แล้วก็
3: ให้เกียรติ
1: ไหว้แล้วก็ไหว้เมียบอกว่าทำไมทำแบบนี้ถามจริงทุกวันนี้ยังคิดถึงเขาอยู่เหรอ
4: ก็
1: พี่จะปากสั่นอย่างนั้นดิผมจะเสียใจไปด้วย
4: ก็ไม่
3: ยังผูกพันมั้งครับ
0: ยังผูกพัน
4: ไม่คิดถึงแล้วคิดถึงแต่ลูกเพราะกลัวลูกไปลำบา

0: นี่ครับ
1: เขาเอาลูกไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทั้งหมดเลยเหรออ
0: ่าอีก2คนให้ไปอยู่หออีกคนหนึ่งเขาเอาไปด้วยเพราะคนลูกสาวคนเล็กผมรักมาก
1: เอาไปด้วยเหรอ
0: ครับครับเพราะว่าเขาผมว่าฟ้องแพ่งเสร็จผมจะฟ้องเอาลูกคืนมา
1: ครับ
0: ผู้หญิงคนเล็กอ่ะที่ให้สัมภาษณ์นะครับ
1: อ่าอ่า
0: คือเขาเอาไปเป็นตัวประกันไงครับ
1: ครับตอนนี้พี่ทำอะไรบ้างครับฟ้องอะไรยังไงบ้าง
0: อ๋อผม
2: ได้มีการฟ้องชู้ไหมครับ
0: อ๋อฟ้องชู้ครับ
2: ครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าพี่มารู้เหตุคือพี่รู้ก่อนก
0: ่
2: อนที่จะเลิกกันอยู่แล้วถูกไหมครับ
0: รู้ครับรู้ก่อน
2: โอเคคือที่ผมให้หลักกฎหมายก็คือว่าในกรณีอย่างนี้ครับพี่ใหญ่พี่เล็กครับ
3: คร
2: ับ ไอเหตุในการฟ้องชู้เนี่ยถึงแม้ว่าจะหย่ากันแล้วก็ตาม
3: คร
2: ับ แต่เรามารู้ภายหลังเรามารู้ภายหลังสมมติก่อนสมมติว่าเรามารู้ภายหลังว่าเขามีอะไรกับคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็เอาสามารถฟ้องได้ภายใน1ปีครับ
0: ครับ
2: แต่ตอนนี้พี่รู้ก่อนก็หมายถึงว่าพี่ก็ฟ้องชู้ไป
0: ครับ
2: แล้วก็ฟ้องเรื่องแล้วเรื่องของค่านู่นล่ะครับเรื่องของสิทธิในการดูแลลูก
0: ลูกเนี่ยผมยังเบิกได้เหมือนเดิมครับสามคนจะเบิกได้แต่ผมตัดกรรมสิทธิ์ของภรรยาโดยแจ้งไปสำนักงานตุลาการชาติตัดทุกอย่างเลยครับ
1: ตัดทุกอย่างเลยนะ
2: ผู้รับผลประโยชน์ต่างๆใช่ไหมครับ
0: ตัด
2: เงินชำระกิจอะไรต่างๆ
1: แสดงเขาจะไม่ได้อะไรแล้ว
0: ไม่ได้อะไรแล้วครับ
1: แล้วลูกล่ะ
0: ลูกได้ครับ
1: ลูกยังได้อยู่แต่ตัวเขาไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วครับ
1: แต่อย่างน้อยเงินวันนี้ก็จะกลับไปอยู่กับพี่ละ70,000-80,000เนี่ยถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: โอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาไล่เรียงต่อเดี๋ยวจะพยายามติดต่อหาทางภรรยาด้วยว่าจะต้องยังไงต่อไปนะครับแล้วก็ตัวพี่เองเขาบอกว่าวันนี้เขาจะประกาศหาเมียใหม่กลางรายการถูกไหม
0: ครับ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: โหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
6: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5 นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
6: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
13: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Mydea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
14: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรป เตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
3: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
15: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic.
16: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
17: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
18: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: ถิ่นพบมิลลิกรัมกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับยังคงคุยอยู่ทางฝั่งตัวพี่หมวดสมภพแกเนี่ยช้ำรักนะฮะถูกเมียที่คบหากันมา20กว่าปีเนี่ยคือบอกเลิกเนื่องจากแกเนี่ยไปติดใจนะฮะทางฝั่งของตัวครูสอนขับรถชื่อโอ๊ป
0: ครับ
1: ใช่ไหมพี่เคยเห็นหน้าเขาไหม
0: ไม่เคยครับแต่ลูกสาวเล่าให้ฟังลักษณะหุ่นแบบท้วมๆแหละหุ่นแบบเนี้ยแบบคนนี้แหละแต่ก็
1: มักกล้าม
0: หน่อยครับครับมีกล้ามมีอะไรหน่อยเพราะเขาเล่นฟิตเนสแล้วก็เขาก็มีเมียมีลูกด้วย
1: เหรอ
2: มาถึงตัว
1: โอ๊บ
0: มีเมียมีลูกด้วยแต่จำไว้เลยอ่ะเขาโชคดีมากที่เจอผมเดี๋ยวผมจะไปตามรับใช้ทุกชาติไป
1: อย่างนั้นเลย
0: ครับไปตามรับใช้ครับ
1: ทำไมถึงโชคดีที่เจอพี
0: ่เพราะว่าถ้าเขาไม่เจอผมครอบครัวอื่นก็จะเป็นแบบนี้เพราะมันทำมาหลายคนแล้วบางคนเมียรู้เมียปิดบางคนผัวรู้อายก็เลยไม่กล้าบอกมันช่วง2ปีมันทำแบบนี้มาตลอดครับ
1: พี่มั่นใจพี่กล่าวหาเขาเปล่า
0: ไม่กล่าวครับ
1: พี่รู้ได้ไง
0: ถ้าผมพูดผิดนะมันมาฟ้องผมได้เลยครับ
1: พี่มีหลักฐาน
0: มีเยอะครับไม่อยากอันนั้นมากครับเพราะว่าง
1: มีหลักฐานนะ
0: ครับ
1: โอเคนะครับพี่หมวดในระหว่างที่เราดำเนินรายการอยู่เนี่ยนะฮะมันมีคนส่งข้อความเข้ามาข้อความหนึ่งเขาบอกแบบนี้พี่ฟังดีๆนะช่วยเล่าตอนที่พี่หมวดเป็นหนี้ผมตามสัญญากู้แล้วไม่จ่ายมีคำพิพากษาของศาลให้ต้องชำระหนี้ตามสัญญาแต่ก็ยังคงไม่จ่ายทั้งที่ผมเป็นรุ่นน้องเดือดร้อนแต่พี่หมวดไม่สนใจผมว่ากรรมตามสนองหรือเปล่า
0: ไม่มีผมไม่เคยสัญญาเงินกู้ใครครับ
1: เคยถูกฟ้องไหม
0: ไม่เคยนะมีแต่ปรับโครงสร้างบ้านเคยปรับโครงสร้างบ้านก็คือปรับ
2: ธนาคาร
0: กับธนาคารเคยครับ
1: อันนี้เคยนะแต่ที่ว่าไปเป็นหนี้เขาแล้วให้พี่เนี่ยต้องไปจ่ายเงินตามสัญญาเงินกู้พี่เคยไปทำสัญญาเงินกู้กับใครไหม
0: ไม่เคยเลยครับไม่เคย
1: 100%
0: 100%
1: ไปเช็คที่ศาลได้อันนี้มาตรวจสอบได้
2: ตรวจสอบได้ครับ
1: นะฮะยืนยันไม่เคยนะ
0: ไม่เคยเงินกู้ครับมีแต่คนมากู้เงินผมครับ
1: ไม่มีนะ
0: ครับ
1: เนี่ยแต่ผมก็ไม่ทราบเป็นใครนะเขาส่งข้อความเข้ามาในระหว่างที่อยู่ใน Facebook บ้าง
0: รู้สึกผมไม่เคยทำสัญญาเงินกู้นะครับไม่เคย
2: แล้วก็ไม่เคยถูกศาลพิพากษาเกี่ยวกับคดีบุคคลฟ้องใช่ไหมครับ
0: แต่มีการปรับโครงสร้างบ้านมีครับปรับโครงสร้างบ้านคือปรับให้มันราคา
2: เหมาะสมแต่ละงวด
0: เมื่อก่อนมัน 18,000 แล้วก็ปรับลงมาเหลือ 8,000
2: ครับ
0: นี่เขาให้อยู่แต่ 8,000 อันนี้มันหลายปีมาแล้วครับหลายปีมาแล้วครับ
1: เนี่ยเขาทิ้งเนี่ยเหลือลองติดต่อไปดูหน่อยสิว่าวันคนเดียวกันหรือเปล่านะทีมงานนะสารนนท์มีไหมสารนนท์พี่เคยถูกฟ้องไหม
0: ไม่เคยนะไม่เคย
2: เคยไปขึ้นศาลไหมครับ
0: เคยขึ้นศาลเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องปรับโครงสร้างบ้าน
1: กับศาลเจ้าพ่อเสือเมื่อกี้นี
0: ้ไม่ใช่ไอ้ศาลไปตกลงกันว่าให้ปรับโครงสร้าง
2: เขาจะ
0: เขาจะเซ็นห้องศาลว่ามีทนายมาไก่เกี่ยว
1: เขาบอกว่าเนี่ยมีเขาบอกเป็นหนี้ตามสัญญาไม่จ่ายจนไปขึ้นศาลพิพากษาให้ชดใช้ชำระหนี้ตามสัญญาแต่ไม่ยอมจ่ายจนทุกวันนี
0: ้ไม่มีครับไม่มี
1: เนี่ยเขาบอกให้ถามให้หน่อยถามให้แล้วนะเขาบอกลองให้เล่าสิเขาบอกยืนนั้นไม่มี
0: ไม่มีไม่มีมึง
1: คนที่โดนตำรวจคนนี้ทำไว้คือสามีของหนูค่ะ
0: ใครอ่ะ
1: 200,000กี่ปีนะ10ปีแล้ว10ปีก่อนมีไหม
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มี
2: หรือว่าพิพากษาคดีไปฝ่ายเดียวแล้วตัวของหมวดไม่ได้ขึ้นศาล
0: ไม่ศาลเขาก็รู้บ้านผมเขาจะมีหมายมาครับถ้าทำอย่างนั้นนะ
2: แต่ไม่เคยได้รับหมายหรอครับ
0: ไม่เคยหรอครับไม่เคย
1: โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตามคนรุ่นให้นะครับเดี๋ยวเราคืนไว้สถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับว่าจะเอายังไงต่อไปเดี๋ยวพยายามติดต่อทางฝั่งของตัวภรรยาด้วยนะช่วงนี้คุณชมครับพบกับคุณชมพู่ก่อนบ่ายนะครับกับครีมอาบน้ำมาดามฟินนะฮะ
18: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับรายการที่เราจะเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องราวต่างๆในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วแค่ไหนนะครับแล้วก็พบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz ครับแล้วก็สามารถทักทายผ่านเพจ Facebook ได้นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตครับของผมเองนะครับแล้วก็ติดต่อเช็คทางข้อความใหม่ๆนะครับอย่างเช่นช่องทาง YouTube หรือว่า TikTok ได้อีกด้วยนะครับนะวันนี้เป็นเรื่องราวของดาราสาวคนหนึ่งนะครับที่คุณต้าเหนิงนะครับพูดถึงการที่เธอไม่สบายครับแล้วก็เกือบอาชีพไม่รอดจากการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ E ครับซึ่งอธิบายว่าไวรัสตับอักเสบ E ที่เธอติดเชื้อมาเนี่ยติดจากการกินอาหารครับคนก็เลยสงสัยว่ามันเป็นไปได้เหรอไวรัสตับอักเสบมันติดจากการกินอาหารเนี่ยมันไม่ใช่มาจากเชื้อไวรัสอื่นๆแต่ติดจากทางด้านของการสัมผัสกันหรือเปล่านี่ครับบอกว่าเนี่ยจากการกินอาหารครับเรื่องที่บอกว่าไวรัสตับอักเสบ E นะครับชื่อแปลกมากเลยติดจากการกินอาหารเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องที่เป็นเรื่องจริงครับแล้วหลายคนไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อไวรัสตับอักเสบ E นะครับอาจจะเคยยิน A B หรือมากกว่า C นะครับแต่ว่า E ก็มีจริงครับแล้วก็เป็นเคสที่น่าสนใจว่าเราเองก็ต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้าง นะครับดาราสาวที่ว่าคือคุณต้าเหนิงครับกัญญาวีสองเมืองครับเธอพูดถึงเรื่องว่าเธอเคยป่วยหนักจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับเธอเคยบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยครับร่างกายเธอมีอาการผิดปกติคือตัวเหลืองนะครับเธอคิดว่าเธอกินฟักทองมากเกินไปครับหลังจากนั้นเธอเริ่มมีอาการปวดท้องรุนแรงแล้วก็มีไข้หนาวสั่นนะครับมีอาการทรุดหนักลงเรื่อยๆนะครับหลายวันนะครับนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถึงขั้นที่บอกว่าตาลอยลืมตาไม่ขึ้นไม่มีสติแล้วเหนื่อยง่ายขึ้นลงบันไดชั้นเดียวก็หมดแรงแค่ชั้นเดียวนะครับนะก็เลยมีการนำส่งโรงพยาบาลครับคุณหมอก็บอกว่าไปดูแล้วเนี่ยเธอเนี่ยน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบ E นะครับนะร่างกายเธอถึงขั้นสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมีการอ่อนแรงอย่างหนักนะครับตับเธอโตขึ้นแล้วก็น้ำขึ้นปอดเลยครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับแต่ว่าตอนนี้เธอดีขึ้นแล้วนะครับนะตอนนี้ก็มาเป็นดาราแสดงเรียบร้อยครับค่าตับตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็เธอต้องฟื้นฟูร่างกายระดับหนึ่งนะครับนะตัวเธอเองเนี่ยคาดว่านะครับว่าเจ้าไวรัสตับอักเสบ E ที่เธอได้มาเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่กินอาหารไม่สะอาดกินผักสดผักออร์แกนิกเข้าไปนะครับนะรวมถึงอาจจะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้สารเคมีในการปลูกก็จริงแต่ว่ามันมีการใช้มูลสัตว์นะครับมาเป็นเหมือนปุ๋ยครับแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุของเชื้อไวรัสทำให้เธอติดอาหารติดมาจากอาหารได้นะครับนะอันนี้เป็นข้อสงสัยของเธอนะแต่เพิ่งตกใจตามว่าห้ามกินผักสดหรือผักออร์แกนิกนะครับประเด็นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่รู้จักเจ้าตัวนี้ครับนะว่าไวรัสตับอักเสบ E มันคืออะไรแล้วก็ที่เคยเรียนเรื่องไวรัสตับอักเสบ B อะไรเงี้ยครับนะมันไม่ได้ติดทางอาหารไม่ใช่เหรอนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือโรคตับอักเสบที่มาจากไวรัสเนี่ยครับจากเชื้อแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนะอย่างที่เราคุ้นเคยคือบอกว่าไวรัสตับอักเสบ B นะครับนะซึ่งที่เราคุ้นเพราะว่ามันมีวัคซีนฉีดป้องกันได้นะครับหรือรวมถึงตับอักเสบ C แล้วก็ D ครับอันนี้จริงๆแล้วคือไม่ติดต่อผ่านการกินอาหารนะครับนะแต่ว่ากิจกรรมที่รับเลือดกันหรือว่ารับสารคัดหลั่งกันนะครับสามารถจะติดได้ที่เขาเตือนกันคือไวรัสตับเสบ A ครับอาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็มีเจ้า E นี่แหละครับเนี่ยคือติดต่อทางการกินอาหารร่วมกันได้ครับกินอาหารที่ว่าเนี่ยครับคือถ้าอย่างเคสของตับเสบ E นะครับจริงๆแล้วเป็นเคสที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าเชื้อตัวนี้เขาเรียกว่ามันมาจากการผ่านจากอุจจาระสู่ปากครับนะจะฟังดูแปลกนิดนึงก็คือบอกว่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรากินเข้าไปเนี่ยครับมันอาจจะมีเชื้อไวรัสปนอยู่นะเช่นมันอาจจะปนอยู่ในมูลสัตว์ก่อนนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใช้กินผักสดผักอินทรีย์แล้วถ้าเกิดปุ๋ยคอกคือจริงๆปุ๋ยคอกเนี่ยถ้าทำดีๆนะครับมันก็จะฆ่าเชื้อไปหมดนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยจะมีไวรัสปนมาได้นะครับที่เจอมากกว่าคือบางทีรับประทานเนื้อหมูเครื่องในหมูที่สุกๆดิบๆแล้วก็ได้เจ้าไวรัสตับอักเสบ E ไปนะครับเพราะมันอาจจะปนเปื้อนเรื่องของมูลสัตว์ด้วยนะครับในกรณีของการกินอาหารทั่วไปเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือก็ปรุงให้สุกครับนะมันก็จะฆ่าเชื้อได้ไวรัสตัวนี้ฆ่าเชื้อได้ไม่ยากครับแต่ถ้าเป็นผักก็คงจำได้ก็แค่ล้างให้สะอาดแล้วกันนะครับนะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของนี้แบบใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคลอกเข้ามาผสมด้วยแต่ว่าถ้ามันมีเชื้อเยอะจริงๆมันก็การล้างอาจจะไม่ค่อยเพียงพอนะครับโดยทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยครับคนที่ติดไวรัสตับอักเสบ E เนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงดีนะครับ ถึงติดนะก็มักจะหายได้เองครับแต่กรณีของคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับหรือว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าเป็นสตรีมีครรภ์นะครับหรือใครที่เป็นโรคตับอยู่แล้วเนี่ยครับนะมันก็จะเกิดการที่รุนแรงนะครับอันตรายถึงชีวิตได้ก็ร่างกายจะค่อนข้างไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วพอติดเชื้อไปก็ค่อนจะเป็นหนักได้นะครับอันนั้นก็ตามอย่างที่เกิดก็คือว่าประเด็นส่วนใหญ่ที่มักจะต้องเตือนกันคือเรื่องของอาหารที่เป็นสุกๆดิบๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริการเนื้อหมูนะครับเครื่องในหมูนะครับหรือแม้แต่น้ำนะครับก็ควรจะเป็นน้ำที่สะอาดที่มั่นใจว่าเป็นน้ำที่ต้มสุกแล้วหรือน้ำจุขวดที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเขาเข้าห้องน้ำนะครับก็อย่าลืมว่าต้องพยายามล้างมือสะอาดนะครับนะล้างมือสะอาดหลังเข้าห้องน้ำล้างมือสะอาดก่อนรับประทานอาหารครับจะช่วยได้มากนะครับนะดังนั้นที่บอกมีวัฏฏะเสพติดติดต่อทางการกินอาหารได้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
4: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
7: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
6: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
7: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
8: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสมากับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำแอร์พอร์ตพรีเมียมเซอร์วิสมี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
3: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะแอร์พอร์ตพรีเมียมเซอร์วิสมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับมาพบกับรายการทันเกมนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวสทล.วังนันทอุทยานวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับก็อยู่กับผมแบงค์พิพัฒน์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพูดคุยกันในเรื่องราวของกีฬากันเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันนะครับแบดมินตันนะครับที่นักกีฬาไทยแข่งอยู่ตอนนี้นะครับในรายการต้องบอกว่าเป็นไชน่ามาสเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของผลเทนนิสนะครับรายการ US Open ด้วยนะครับก็มีนักกีฬาหญิงเดี่ยวของไทยไปแข่งแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังมีในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเข้าพบกับทางนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่3ก็มาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลกันนะครับทางฟุตบอลไทยนะครับที่เดี๋ยว สัปดาห์นี้นะครับไทยลีก1ก็จะเปิดฤดูกาลแล้วพรุ่งนี้ก็มีเตะ1แมตช์ด้วยวันศุกร์นะครับแล้วก็ยังมีข่าวในส่วนของฟุตบอลต่างประเทศก็ปิดเรียบร้อยแล้วสำหรับตลาดซื้อขายนะครับอ่ะช่วงแรกนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนเริ่มจากทางด้านของ Airport Premium Service นะครับโดยบริการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์การเดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของเราก็มีบริการ Personal Butler นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไปขึ้นเครื่องตรงเวลาบริการ Express Lane นะครับช่องทางด่วนพิเศษช่วยลดการรอคิวในสนามบินแล้วก็บริการบักกี้หรือรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วนะครับสนใจสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT นะครับก็เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่เดินทางกับผู้ใหญ่นะครับหรือผู้สูงอายุนะครับก็เป็นบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษ Airport Premium Service นะครับก็020297889หรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันโหลดมาได้นะครับสวัสดี by AOTนอกจากนั้นก็ขอบคุณทางมิตรแท้ประกันภัยด้วยนะครับล่าสุดมิตรแท้ประกันภัยก็ไปร่วมงานเปิดตัวชุดแข่งใหม่พัทยายูไนเต็ดฤดูกาล 2026-2027 สานต่อการสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยเป็นปีที่7นะครับโดยนายสุขเทพจันทร์ศรีชวลาประธานกรรมการบริหารบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายวิจักรภาษาธิกะกรรมการผู้จัดการและนายภูดิษฐ์พุ่มสุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรก็ร่วมงานเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026-2027 ของสโมสรฟุตบอลพัทยายูไนเต็ดซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ภายใต้นายกิจ V51 Go นะครับในฐานะผู้สนับสนุนสโมสรอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาอาชีพและมีส่วนร่วมในการยกระดับวงการฟุตบอลไทยทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปือแล้วก็นายชาญยุทธเฮงตระกูลที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สโมสรพัทยายูไนเต็ดพร้อมด้วยผู้สนับสนุนและคณะผู้บริหารทีมพัทยายูไนเต็ดเข้าร่วมงานเพื่อยกระดับวงการกีฬาสร้างคุณค่าแก่ชุมชนแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองพัทยาก็มิตรแท้ประกันภัยก็มุ่ง สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกควบคู่กับการส่งเสริมวงการกีฬาไทยให้เติบโตแล้วก็สร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะแล้วก็ช่วงแรกนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยจะพูดถึงในส่วนของผลการแข่งขันก่อนแต่ขออนุญาตพูดถึงเรื่องวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนละกันนะครับก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้การต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จีนแล้วก็ยังได้โควต้านะครับได้ตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเกม LA 2028ในฐานะแชมป์เอเชียที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกแน่นอนว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้ครับชุดแชมป์เอเชีย2026ก็ต้องถือว่าเป็นชุดประวัติศาสตร์นะครับเพราะสามารถคว้าตั๋วที่เราเนี่ยฝันถึงนะครับแล้วก็ปรารถนามาโดยตลอดก็คือการไปเล่นโอลิมปิกเกมนะครับเพราะว่าโอลิมปิกเกมของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยถือว่ายากแล้วก็ยากกว่าพวกรายการชิงแชมป์โลกอีกเพราะว่าเอาแค่12ทีมเท่านั้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการได้แชมป์เอเชียเนี่ยก็ได้สิทธิ์ไปเล่นชิงแชมป์โลกในปี2027ที่แคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับก็มีทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมนะครับซึ่งทางนายรัฐมนตรีครับคุณอนุทินก็กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ได้ตั๋วโอลิมปิกเกม2028แล้วก็ยังมีพิธีมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาที่ได้แชมป์นะครับเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ 14,760,000 บาทแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีการกดปุ่มโอนเงินแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยเพื่อยืนยันนโยบายรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็งบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นนอกจากนั้นครับทางกัปตันทีมอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดป่านเนี่ยก็เป็นตัวแทนสมาคมมอบลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นของนักกีฬานะครับแล้วก็ของที่ระลึกให้แก่นายกรัฐมนตรีขณะที่ถ้าเราได้ดูในภาพในข่าวเนี่ยก็นายกรัฐมนตรีนี่มีการโชว์อันเดอร์แล้วก็เซตลูกวอลเลย์บอลกับพรพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็ยังพูดติดตลกนะครับแต่ก็บอกว่าเนี่ยคือด้วยการที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แชมป์เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยไปโพสต์แสดงความยินดีนะครับมีความสุขกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่โดนด่านะครับก็เป็นการพูดติดตลกนะครับซึ่งทางนายอนุทินก็บอกนะครับว่าจริงๆทราบข่าวดีมาตั้งแต่คืนวันอาทิตย์แล้วในส่วนลูกทุกคนก็มั่นใจว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะนำความภาคภูมิใจและความปิติมามอบให้แก่ประชาชนชาวไทยก็ไม่ทำให้ผิดหวังก็ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องชื่นชมโค้ชผู้ฝึกสอนที่ดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดีก็การแข่งขันสิ้นสุดทุกคนในทีมก็ส่งมอบความสุขให้แก่คนไทยทั้งประเทศนะครับบรรยากาศนี่ก็โอ้โหเรียกว่ามีแต่ความยินดีต่อชัยชนะรวมทั้งในออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยครับก็ต้องบอกเลยครับว่าการได้ยินเพลงชาติไทยบรรเลงในต่างประเทศก็คือตอนที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเราเนี่ยขึ้นไปรับเหรียญเนี่ยก็สะท้อนถึงความภาคภูมิใจและความสำเร็จของนักกีฬาไทยก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชื่อประเทศไทยกังวานในระดับนานาชาติแล้วก็ชื่นชมนะครับฝีมือความเข้มแข็งพลังนักกีฬาที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้แก่ในการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จในอนาคตส่วนเรื่องของตั๋วโอลิมปิกเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับก็ต่อจากนี้ก็คือต้องเตรียมพร้อมไม่ประมาทคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะซึ่งทางรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาไทยก็พร้อมสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่กีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่หมายถึงกีฬาทุกประเภทนะครับเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลซึ่งในนามรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีก็ขอบคุณผู้จัดการทีมโค้ชออสเกียรติพงษ์และชตะเกียงไกรทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนทุกท่านโดยเฉพาะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายร่วมกันนำชัยชนะมาสู่ประเทศไทยเพื่อให้คำว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลแล้วก็อวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จใน ทุกด้านขนาดเดียวกันครับนักกีฬาอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดปาดกับตันทีมก็บอกว่าเดี๋ยวเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นก็คิดว่าน่าจะต้องมีเหรียญกลับมาแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเหรียญอะไรเพราะไม่รู้ว่าตัวนักตบคู่แข่งเป็นยังไงศักยภาพจะดีแค่ไหนแต่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็พร้อมเต็มที่กำลังใจเต็มร้อยศักยภาพร่างกายก็จะทำให้พร้อมก่อนการแข่งขันขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์และชตาเกียงไกรเนี่ยก็ขอบคุณนายกรัฐมนตรีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ให้การต้อนรับให้กำลังใจนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้แสดงความชื่นชมยินดีให้โอวาทให้พรกับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเป็นของขวัญและกำลังใจที่ดีเป็นอย่างมากก็เป็นสิ่งที่เตือนสติทุกคนตระหนักว่าเป็นใครกำลังทำอะไรและกำลังก้าวเดินไปทางไหนโดยเป้าหมายสุดท้ายก็คือสร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทยแล้วก็แฟนกีฬาทุกคนนะครับก็แน่นอนว่าแผนงานต่อจากนี้นะครับโค้ชออสก็พูดนะครับว่าทางสมาคมก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวอลเลย์บอลไทยอยู่ในระดับสากลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์กีฬาในอนาคตโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ24เดือนจากนี้ต้องเตรียมทีมให้ดีสำหรับโอลิมปิกเกม2028ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่หนักมากเนื่องจากโอลิมปิกเกมมีทีมเข้าแข่งขัน12ทีมและเป็นทีมสุดยอดของโลกนะครับก็คือแชมป์ทวีป5ทีมเราเนี่ยมาฐานะแชมป์เอเชียทีมเจ้าภาพก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทีมอันดับ1 2 3ของโลกตามแรงกิ้งถ้าสมมติยังไม่ได้โควต้าในส่วนของแชมป์ทวีปนะครับดังนั้นการจะก้าวไปอยู่ในเวทีดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเตรียมพร้อมทุกด้านแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับที่เมืองซากะนะครับก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมวันที่4ถึง13กันยายนแล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมวันที่16ถึง22กันยายนก็จะออกเดินทางคืนนี้เวลาเที่ยงคืน40นะครับก็สำหรับเอเชียนเกมเนี่ยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียแล้วก็ไชนิสไทเปนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเอเชียนเกมเนี่ยไทยเรายังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเคยได้เหรียญเงินที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2018แล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งก็คือปี2014ที่เกาหลีใต้แล้วก็ปี2022ที่จีนเป็นเจ้าภาพแล้วก็พอจบเอเชียนเกมภารกิจในปีนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับนักกีฬาก็จะแยกย้ายไปเล่นในระดับสโมสรแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะมีงานใหญ่นะครับรออยู่ก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาจากนั้นอีก1ปีก็จะเป็นโอลิมปิกเกมนะครับจริงๆปีหน้าก็ยังมี VNL ด้วยนะครับเพราะว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนี่ยก็จะแข่งทุกปีอยู่แล้วนะครับหลังจากช่วงโปรแกรมของในระดับสโมสรนะครับนี่ก็คือในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ต้องบอกว่าสร้างความสุขให้คนไทยจริงๆนะครับแล้วก็เราก็คงจะต้องตามเชียร์นะครับในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมกันต่อจริงมีรายละเอียดมากมายนะครับเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงที่จะให้พูดทางรายการเนี้ยก็พูดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์จริงนักข่าวสายการเมืองที่อยู่ที่ทับประจำที่ทำเนียบเขาก็ไปได้โอกาสสัมภาษณ์บรรดานักกีฬานะครับมีไปสัมภาษณ์บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีด้วยนะครับแล้วก็คนอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับในโอกาสต่อไปแต่ดูจากเวลาแล้วช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตในส่วนของผลงานนักกีฬาไทยกันครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสมากับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
7: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
8: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
7: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
8: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
9: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชั่นล่าสุด2020 และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
10: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
11: สีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
12: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
11: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
12: ้โดยกรมสรรพสามิต
13: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
14: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับก็ขอบคุณการเคหะแห่งชาติด้วยนะครับโดยทางการเคหะแห่งชาติชวนจับจองเดอะ NHA คอนโดประชานิเวศ3ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูเริ่มต้น 829,000 บาทนะครับโดยการเคหะแห่งชาติก็ชวนประชาชนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยกับเดอะNHA คอนโดนะครับประชานิเวศ3คอนโดมิเนียมบนถนนสามัคคีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูเดินทางสะดวกเชื่อมต่อกรุงเทพและนนทบุรีพร้อมแหล่งอำนวยความสะดวกโดยรอบราคาเริ่มต้น 829,000 บาทนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าการเคหะแห่งชาติมุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยคำนึงถึงคุณภาพทำเลและความเหมาะสมกับการใช้ชีวิต The NHA Condo ประชานิเวศ3จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยในทำเลเดินทางสะดวกใกล้ระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบโครงการตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเบญจมาราชานุสรณ์ห่างจากสถานีสามัคคีรถไฟฟ้าสายสีชมพูประมาณ7นาทีใกล้พันทิพย์งามวงวานแล้วก็เดอะมอลล์งามวงวานรายล้อมด้วยชุมชนร้านค้าบริการต่างๆรองรับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง8ชั้นพร้อมลิฟต์มีห้องให้เลือก2แบบได้แก่ห้องขนาด 25.5 ตารางเมตรแบบห้องอเนกประสงค์ราคาเริ่มต้น 829,000 บาทแล้วก็ห้องขนาด 30 ตารางเมตรแบบ1ห้องนอนราคาเริ่มต้น 1,230,000 บาทจองเพียง 5,000 บาทผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เซ็นเตอร์1615หรือโทร0910471276หรือ0910471264สามารถเข้าชมโครงการได้ทุกวันครับณสำนักงานขายอาคาร4ที่ตั้งโครงการพร้อมติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ www.house นะครับ house.nh ฮ่องกงแล้วก็ a.co.th ได้เลยนะครับก็ฝากไว้นะครับโครงการ The NHA Condo ประชานิเวศ3นะครับของทางการเคหะแห่งชาตินะครับแล้วก็ช่วงนี้เรามาพูดถึงกีฬากันต่อดีกว่านะครับก็มาดู ในส่วนของมวยนะครับก็เป็นประจำทุกวันเสาร์อยู่แล้วนะครับก็จะมีมวยมันๆ นะครับก็คือมวยศึกรวมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟท์นะครับก็ณสนามมวยเพชรบัญชานะครับหาดเฉวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยสัปดาห์นี้ก็พบกับมวยมันๆ นะครับ6คู่นะครับคู่เอกเนี่ยก็พิกัด141ปอนด์นะครับสี่จ่าแอร์กีดีคุมเวอร์จากไทยจะเจอกับทางด้านของเมลิน WMC สมุยจากตุรกีหรือตุรกีนะครับแล้วก็ยังมีคู่ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพิกัด111ปอนด์แหลมคมแอร์เมืองจะนะเจอศิลปชัยชอสุขมายิมแล้วก็พิกัด127ปอนด์นักมวยต่างชาติเจอกันเองครับบีอังกาชาติพิชิตมวยไทยจากเยอรมันนะครับเจอกับอเรฮันดาชอราชวัตรมวยไทยจากสเปนนะครับแล้วก็พิกัด143ปอนด์ครับเพชรสวนจันทร์สอชัยเจริญเจอกับวินแบงค์ยูโรนะครับแล้วก็พิกัด152ปอนด์อวตารสอสมุยลูกพยมนะครับจากไทยเจอกับทอม M19 มวยไทยจากฝรั่งเศสจริงๆต้องบอกว่าค่ายสอสมุยลูกพยมก็คือผู้ต้องขังในเรือนจำที่สมุยนะครับก็ให้โอกาสนะครับในการออกมาชกมวยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นโครงการดีๆด้วยนะครับแล้วก็พิกัด170ปอนด์ขุนพลสอสมุยลูกพยมนะครับจะเจอกับทางด้านแฟนฉันชอราชวัตรมวยไทยนะครับก็สนับสนุนโดยทางด้านของท่านสมชายภูลสวัสดิ์นะครับแล้วก็โกเดคุณพลันชัยอดิเทพวรพันธ์โปรโมเตอร์ก็เป็นคุณเดียเกียรติเพชรนะครับก็จะเริ่มชกเวลาเดิม 21:00 นะครับแล้วก็มีถ่ายทอดสดด้วยทางเพจและ YouTube ศึกรวมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟท์แล้วก็เพจมวยไทยเกียรติเพชรนะครับก็ฝากไว้นะครับศึกรวมพลคนสมุยในวันเสาร์นี้นะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของกีฬากันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มต้นด้วยในส่วนของผลการแข่งขันนะครับแบดมินตันรายการไชน่ามาสเตอร์นะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเป็นรายการระดับซูเปอร์750นะครับที่เมืองเซินเจิ้นนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันในรอบแรกนะครับก็มาดูผลกันนะครับในส่วนของรอบแรกนะครับก็มีทางด้านของหญิงเดี่ยวนะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6รายการและมือ6โลกเจอกับตุงซิวตงครับมือ43โลกจากไชนีสไทเปแล้วก็เป็นเมย์รัชนกเหนือกว่าครับเอาชนะไป2เกมรวด 21-16 21-14 เข้ารอบ2นะครับขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีนะครับในส่วนของคู่อื่นที่น่าสนใจด้วยนะครับก็ยังมีในประเภทคู่ผสมนะครับก็คือทางด้านของต้นคิดกับน้ำหวานครับต้นรักแซ่เฮงครับเป็นคู่มือ87ของโลกนะครับลงเจอกับคู่ของอินเดียนะครับคู่ผสมก็เป็นคู่ของไทยแพ้ไป 0-2 เกมนี่เป็นคู่ดาวรุ่งนะครับก็ยุติเส้นทางเพียงเท่านี้นอกจากนั้นครับก็ยังมีนะครับในส่วนของชายเดี่ยวรอบแรกอิคิวนะครับพณิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ16โลกเจอกับคริสตอฟโปปอฟนะครับมือ2โลกจากฝรั่งเศสนะครับก็สูสีแต่น่าเสียดายครับ EQ แพ้ไป 1-2 เกมนะครับ 21-9 21-23 แล้วก็ 16-21 ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฟอร์มของนักแบดมินตันฝรั่งเศสเนี่ยดีจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากในส่วนของรายการ China Master นะครับที่แข่งกันอยู่ในช่วงนี้ก็ยังมีรายการที่อินโดนีเซียเนี่ยแข่งกันอยู่ด้วยนะครับรายการระดับ World Tour Super 100นะครับก็ในส่วนของวันอังคารนะครับก็แข่งกันในรอบแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังแข่งกันอยู่นะครับก็อย่าลืมตามเชียร์นะตอนนี้พยายามจะเปิดในส่วนของไลฟ์สกอร์นะครับผลล่าสุดนะครับในส่วนของนักกีฬาไทยนะครับที่จะลงแข่งนะครับที่ตอนนี้แข่งอยู่นี่รู้สึกจะเป็นนักกีฬามาเลย์แข่งอยู่นะอ่ะก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เอาใจช่วยนะครับให้กับในส่วนของนักกีฬาไทยด้วยนะครับรู้สึกว่าโปรแกรมนะครับในส่วนของนักกีฬาไทยวันนี้เนี่ยยังสุพนิดาเกตทองนะครับทางด้านเมซ้ายนะครับรู้สึกลงแข่งไปแล้วก็ชนะไปแล้วด้วยนะครับชนะทางด้านของนักกีฬาจากไต้หวันก็คือชุยปิงเชียงจากไต้หวันไป 2-0 เกม 29-27 21-15 นะครับนี่คือหญิงเดี่ยวนะครับแล้วก็ ที่แพ้ไปนะครับก็เป็นประเภทคู่นะครับทางด้านของปอป้อนะครับกับพักพลนะครับพักพลธีรรัตน์สกุลกับทรัพย์ศิริแต้รัตนชัยแพ้คู่ของจีนไปนะครับแพ้ไปโอ้โห1ต่อ2เกมนะครับแล้วก็ที่แข่งกันอยู่นะครับกำลังดูอยู่นะณัฐการเอี่ยมสะอาดนะครับแล้วก็ทางด้านของเบญภาเอี่ยมสะอาดนะครับหญิงคู่นี่ก็ชนะคู่มาเลเซียไป2ต่อ1เกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องเมย์รัชนกอินทนนท์วันนี้จะลงแข่งกับคู่แข่งจากบัลแกเรียนะครับคาโรยาน่านาบาโตวานะครับก็ยังไม่ได้แข่งนะครับก็เดี๋ยวจะแข่งวันนี้นะจากโปรแกรมนี่ก็คือในส่วนของผลแบดมินตันของนักกีฬาไทยนะครับอ่ะแล้วก็พอมีเวลามาพูดถึงเทนนิสรายการ US Open กันหน่อยละกันแต่มาพูดในส่วนนักกีฬาไทยก็เป็นแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีที่มหานครนิวยอร์กนะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหญิงเดี่ยวรอบ2ครับน้องใหม่มนัชยาสว่างแก้วนะครับมือ94ของโลกเจอกับเลล่าเฟรนันเดสมือ33ของโลกและมือวางอันดับ31จากแคนาดาอดีตรองแชมป์ US Open เมื่อปี2021ซึ่งต้องบอกเลยว่าทางด้านของน้องใหม่พยายามสู้เต็มที่แต่เป็นเฟรนันเดสที่แข็งแกร่งกว่านะครับเอาชนะไป2เซตรวด6ต่อ4แล้วก็6ต่อ1ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง18นาทีซึ่งต้องบอกเลยถ้าไปดูสถิติเนี่ยทั้ง2ฝ่ายทำวินเนอร์ได้ใกล้เคียงกันโดยน้องใหม่มนัสยาทำได้10ครั้งขณะที่เลล่าเนี่ยทำได้12ครั้งแต่ทางด้านน้องใหม่เนี่ยตีพลาดเองมากกว่าทำอันฟอร์สเออร์เลอร์ถึง40ครั้งขณะที่ทางด้านเลล่าเนี่ยพลาดเอง29ครั้งนะครับก็ทำให้น้องใหม่เนี่ยหยุดติเส้นทางในแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีแต่การผ่านเข้ามาถึงรอบ2ได้เนี่ยโอ้โหก็ได้เงินรางวัลไม่น้อยนะครับ6,320,800บาทนะครับแล้วก็พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกอีก70คะแนนนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเวลากีฬาไหนที่มันเป็นกีฬาในระดับโลกหรือนักกีฬาไทยไประดับโลกแล้วเนี่ยอย่างเทนนิสแกรนด์สแลมเนี่ยแค่รอบ2รอบเดียวนะแพ้ด้วยนะได้ไป6ล้านกว่าครับถือว่าเป็นกีฬาที่ถ้าเล่นได้ดีนะโอ้โหเงินมหาศาลเลยนะไม่ใช่แค่กอล์ฟอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ไม่เป็นไรก็เป็นกำลังใจแล้วก็ให้นักกีฬาไทยเนี่ยสู้ต่อไปนะครับนี่ก็คือในส่วนของเทนนิสจริงๆทางสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเขาก็พยายามจัดรายการระดับเยาวชนเนี่ยให้กับทางด้านของนักกีฬาไทยได้มีโอกาสแข่งช่วงนี้ก็มีรายการรุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะครับก็เป็น Asian 14 and Under นะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับก็เป็นการให้เวทีนะครับให้กับเด็กๆนะครับบางครั้งเนี่ยคือเคยฟังนะครับทางสมาคมเองเขาบอกว่าอยากจัดในประเทศไทยเยอะเพราะว่าการที่จะไปเก็บคะแนนต่างประเทศเนี่ยรายการต่างประเทศเนี่ยต้องเข้าใจบางทีการเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไปลงแข่งมันต้องมีค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารค่าอยู่อาศัยนะครับสู้จัดบ้านเราเนี่ยมันก็เซฟกว่าเยอะนะครับก็พยายามจะดึงรายการระดับนานาชาติเนี่ยมาแข่งที่ไทยเพื่อให้นักกีฬาไทยมีโอกาสได้เก็บคะแนนแล้วก็เป็นความได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยอ่ะนี่ก็คือช่วงที่2ของรายการนะครับก็เดี๋ยวเราคงไปต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องของกีฬาหน่อยแล้วก็เรื่องของฟุตบอลกันครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
7: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

0: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: กลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการนะครับอยู่กับผมแบงค์พิพัฒน์นะครับก็ช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับก็ขอบคุณเสื้อสวยๆจากแกนสปอร์ตด้วยนะครับวันนี้ผมเองก็สวมเสื้อของแกนสปอร์ตนะครับที่ออกแบบให้กับนักกีฬาไทยนะครับที่เตรียมจะไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่ใส่แจ็คเก็ตมานะครับสัปดาห์นี้ก็ขออนุญาตใส่เป็นชุดของนักกีฬานะครับก็โอ้โหออกแบบมาปีนี้จริงๆผมว่าสวยมากๆเลยนะครับที่ทางแกนสปอร์ตออกแบบนะครับก็สนใจเนี่ยก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่แกนสปอร์ตช็อปนะครับหรือเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของทางแกนสปอร์ตที่ Facebook ของแกนสปอร์ตนะครับก็ไปเลือกสั่งซื้อเสื้อกันนะครับก็เป็นเสื้อที่นักกีฬาเราเห็นอย่างช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยใส่เนี่ยก็เป็นชุดคือแกนสปอร์ตเขาก็นอกจากดูแลนักกีฬาไทยเขาก็ดูแลในส่วนของวอลเลย์บอลอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเสื้อสวยมากๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยช่วงนี้ครับมีประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มจากทางบางจากนะครับโดยกลุ่มบริษัทบางจากสร้างประวัติศาสตร์วงการพลังงานไทยอีกครั้งนำกรีนดีซีเอลVO ผลิตในไทยมาใช้งานจริงครั้งแรกในงาน KMITL Expo 2026ลาดกระบังนิทรรศ2569 Form Lab to Life นะครับโดยกลุ่มบริษัทบางจากในฐานะหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของงาน KMITL Expo 2026ลาดกระบังนิทรรศ2569 Form Lab to Life นะครับส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพกรีนดีเซลหรือ HVO เนี่ยจำนวน 1,000 ลิตรซึ่งผลิตในประเทศไทยเป็นครั้งแรกให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นการนำกรีนดีเซล HVO มาใช้กับยานพาหนะรับส่งภายในงานครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการใช้จริงครั้งแรกของHVO นะครับที่ผลิตในประเทศไทยโดยสามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบครั้งใหญ่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดการนำเข้าน้ำมันและเพิ่มการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนภายในประเทศการนำ HVO เนี่ยหรือน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพกรีนดีเซลเนี่ยที่ผลิตในประเทศไทยมาใช้กับยานพาหนะรับส่งควบคู่กับการรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไปผลิต SAF ก็เชื่อมโยงกับการเดินทางทั้งถนนแล้วก็ทางอากาศเข้ากับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสะท้อนแนวคิดFrom Lab to Life นะครับผ่านการนำวัตถุดิบเทคโนโลยีแล้วก็ศักยภาพการผลิตของประเทศมาใช้จริงในชีวิตประจำวันนะครับก็งาน KMITL Expo 2026ลาดกระบังนิทรรศเนี่ยก็จัดขึ้นนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนนักศึกษาครอบครัวและผู้สนใจด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ได้สัมผัสทดลองแล้วก็เรียนรู้นวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่นำมาประยุกต์ใช้ได้จริงผ่าน10พาวิเลียนนวัตกรรมภายใต้แนวคิด Form Lab to Life นะครับก็จนถึงวันที่6กันยายนนะครับ 1-6 กันยายนนะครับก็นะสจรนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณ TIC Group ด้วยนะครับประกอบด้วย3บริษัทดังนี้นะครับบริษัท TIC Modular System จำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากล2บริษัท TIC Engineering จำกัดนะครับเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทเคเบิลแลดเดอร์3บริษัท TIC Electric Corporation จำกัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบุมรักษา Electrical Switch Board นะครับนอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย Bus Dart Band Link นะครับจากประเทศมาเลเซียติดต่อ TIC Group สำนักงานใหญ่นะครับที่เบอร์021054247หรือ www.tic.corp นะครับ tic.net นะครับก็นึกถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้สวิตช์บอร์ดนะครับในส่วนของรางไวเวย์เคเบิลเทเคเบิลแลดเดอร์นะครับนึกถึงทางด้านของ TIC

0: 4กรุ๊ปนะครับอ่ะแล้วก็ช่วงนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของกีฬากันต่อดีกว่านะครับก็ช่วงที่แล้วพูดกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานนักกีฬาแล้วก็เรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนะครับก็มาพูดถึงในส่วนของจริงๆข่าวนะครับเมื่อวานนี้จริงๆก็นอกจากในส่วนของฟุตบอลวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็ผลกีฬานะจริงๆก็มีในส่วนของMeet the Page ด้วยนะครับของสมาคมกีฬาต่างๆนะครับก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็ขอพูดถึงเอเชียนเกมก่อนละกันแล้วค่อยพูดถึงวอลเลย์บอลนะครับตอนนี้เนี่ยมีสมาคมเนี่ยที่เดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับก็คือในส่วนของทีมเรือใบทีมชาติไทยนะครับที่เตรียมเข้าแข่งขันเอเชียนเกมนะครับที่เมืองนากโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของอุปนายกสมาคมพลเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมนะครับก็บอกว่าทางสมาคมเนี่ยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการชิงชัย8ประเภทประดอบด้วยเรือเดี่ยว4ลำก็คือนักกีฬา4คนแล้วก็เรือคู่อีก4ลำนักกีฬา8คนรวมทั้งสิ้นนักกีฬา12คนซึ่งเรือใบจะแข่งขันระหว่างวันที่26กันยาถึง3ตุลาคมโดยทีมเรือใบเนี่ยได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วก็ออกตระเวนแข่งไปอย่างต่อเนื่องซึ่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทั้งหมดเตรียมที่จะเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่ญี่ปุ่นนะครับก็ตั้งแต่วันที่ในส่วนของโปรแกรมนะครับเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศกระแสน้ำกระแสลมของการแข่งขันมากที่สุดนะครับซึ่งทางสมาคมต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาประเทศไทยที่สนับสนุนงบประมาณในการขนส่งอุปกรณ์แข่งขันแล้วก็ตอนนี้ดำเนินการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วขอบคุณทางบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดหรือปตท.สผ.ที่สนับสนุนงบประมาณให้นักกีฬาไปฝึกซ้อมล่วงหน้าซึ่งนักกีฬาเองก็เพิ่งผ่านนะครับการแข่งขันเรือใบชิงแชมป์โลกที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นมาเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งมี26ชาติเรือ74ลำซึ่งในตอนนี้ระดับเอเชียถือว่าเราติดท็อป3อยู่แล้วนะครับก็สำหรับในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หังโจเนี่ยเรือใบไทยได้มา2เหรียญทองนะครับซึ่งถ้าเปรียบเรื่องของสถิติแรงกิ้งนักกีฬาในทวีปเอเชียด้วยกันเนี่ยต้องบอกเลยว่านักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยมีลุ้นได้ถึง3-4เหรียญแต่ว่า2เหรียญทองเท่าครั้งที่แล้วหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมแล้วก็ที่สนามแข่งวันจริงด้วยทักษะและความแข็งแกร่งของนักกีฬารวมทั้งสภาพอากาศนะครับก็มีโอกาสนะครับก็มองว่ามีลุ้นได้อย่างน้อยๆสัก1เหรียญทองนะครับในส่วนของเรือใบไทยนะครับก็จริงๆนอกจากในส่วนของเรือใบไทยนะครับก็มาพูดถึง Meet the Page เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นครั้งที่5นะครับโดยทางสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาประเทศไทยนะครับก็มีการจัดงาน Meet the Page กีฬาเอเชียนเกมจริงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครั้งที่1วันจันทร์ครั้งที่2วันพุธนะครับก็ไล่มานะครับครั้งที่3ครั้งที่4นะครับก็น่าสนใจนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นการแถลงข่าวความพร้อมครั้งที่5มี6สมาคมกีฬาเข้าร่วมก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะครับอาจารย์เอประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับซึ่งในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรเนี่ยในฐานะประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสำหรับตนเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้าหน้าที่ผู้บริหารทุกคนและขออวยพรให้ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันเอเชียนเกมก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นะครับน้องๆรายการโอลิมปิกเกมเลยเป้าหมายก็เชื่อว่าเราจะได้เหรียญทองหลายๆเหรียญโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยครั้งนี้ก็คือขี่ม้านะครับก็มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่ 25-26 กันยายนดังนั้นใครที่อยู่ที่โตเกียวก็อยากให้ตามลุ้นแล้วก็เชียร์กันเยอะๆนะครับขณะที่อีกสมาคมนะครับก็คือสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าในเอเชียนเกม2026เนี่ยมีชิงชายมวยปั้มถึง4ประเภทเราจะส่ง2ประเภทก็คือเกรโกโรมันชายกับฟรีสไตล์ชายรวม4คนส่วนนักกีฬาหญิงไม่ได้ส่งคนนี้เราเปลี่ยนวิธีการเก็บตัวด้วยการส่งไปเก็บตัวที่กิสถานที่ได้ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งในกีฬานี้เป็นเวลา2เดือนครึ่งซึ่งเราหวังจากนักกีฬาไทยจะได้พัฒนาความหวังสูงสุดก็อยากได้เหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์65กิโลเมตรขณะที่มวยสากลเองนะครับก็ได้รับเกียรติจากทางด้านของพลตำรวจ โทชัยวัฒน์โชติมาอุปนายกเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็บอกว่าจริงๆมวยสากลก็เก็บตัวมาทั้งปีอยู่แล้วเคยมีไปเทนนิ่งแคมป์ที่เยอรมัน2สัปดาห์กลับมาก็ขึ้นไปเก็บตัวที่ดอยตุงแล้วก็มาเทนนิ่งแคมป์ที่การกีฬาประเทศไทยร่วมกับอีก8ชาติก่อนจะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้นะครับคนนี้นะครับก็ส่งนะครับมวยเนี่ย11รุ่นชาย5รุ่นหญิง5รุ่นซึ่งเราก็ส่งทางด้านอรรถพงษ์แสงเทพรุ่น91กิโลกรัมขึ้นไปด้วยนะครับโดยเจ้าตัวเคยหนักถึง155กิโลกรัมตอนนี้ลดไป30กิโลกรัมนะครับก็ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ลงนวมกับนักกีฬาจีเหรียญเงินโอลิมปิกด้วยซึ่งถ้าทำได้ดีหากจับฉลากดีๆมีลุ้นเหรียญด้วยภาพรวมทีมมวยเชื่อว่ามีลุ้นเหรียญและมีหวังเยอะจากทีมมวยหญิงขณะที่ผู้ฝึกสอนของทีมมวยสากลตอนนี้ก็คือหลุยส์มาริโน่กอนซาเลซคอนเมก็บอกว่าตอนทุกอย่างพร้อม 100% การเตรียมทุกอย่างทั้งด้านเทคนิคแท็กติกนะครับเราอาจจะเจอมวยหลายสไตล์นะครับเราจะเจอมวยหลายสไตล์สูงกว่าเตี้ยกว่ามามวยซ้ายมวยขวาดังนั้นการซ้อมก็ต้องหลากหลายซ้อมให้คุ้นเคยที่สุดนะครับให้นักกีฬาพร้อมที่จะเจอคู่แข่งนะครับก็โค้ชหวังว่านักกีฬาจะมีเหรียญรางวัลทั้ง11คนก็เชื่อว่ามีเหรียญสูสีทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงส่วนใครนั้นจะเป็นใครจะยังบอกไม่ได้ก็อยากให้ช่วยกันเชียร์นะครับแล้วยังมีตัวแทนจากสมาคมลีลาจากฮอกกี้นะครับซึ่งอย่างลีลาก็จริงๆก็ลุ้นทำสะพายนะครับอาจจะถึงเหรียญเงินเหรียญทองแดงได้เลยขณะที่ฮอกกี้เองนะครับการแข่งขันในเอเชียนเกมเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าการแข่งขันเนี่ย12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนะครับแบ่งสายออกเป็น2สายสายแรก6ชาติต้องยอมรับว่าทีมชายเราเนี่ยมีแรงต่ำสุดอยู่อันดับ12นะสมาคมอยากจบอันดับที่9ส่วนทีมหญิงเราอยู่แรงค์6การแข่งขันทีมงานทุกคนก็อยากจะจบอันดับ5ให้ได้แล้วก็นอกจากนั้นยังมีเทคบอลนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ e-sport ด้วยนะครับซึ่งนอกจากในส่วนของ e-sport เนี่ยเกมที่ใช้แข่งก็จะมี Tekken 8นะครับมี PUBG นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็มีเกมeFootball Honor of King นะครับอ่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มองนะครับเป้าหมาย e-sport ก็หวังไว้ที่1เหรียญทองแล้วก็2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงครับความฝันสูงสุดก็คือ e-football เนี่ยแหละครับอ่ะก็หลังจบการแข่งขันนะครับก็ความคาดหวังสรุปนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า Meet the Pace Asian Game ครั้งที่6เนี่ยก็จะเป็นครั้งสุดท้ายและก็เมื่อวานนี้เป็นครั้งที่5นะครับก็เดี๋ยวครั้งสุดท้ายจะมีวันพรุ่งนี้นะครับวันที่4กันยายนนะครับก็จะมี8ชนิดกีฬาเข้าร่วมประกาศความพร้อมแล้วก็ประกอบด้วยฟุตบอลรักบี้เรือพายฟันดาบกาบัดดี้ปัญจักรกีฬาไตรกีฬาแล้วก็ขี่ม้านะครับก็งานพรุ่งนี้4กันยายนเวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะครับนี่ก็คือในส่วนของ Meet the Pace Asian Game นะครับช่วงนี้เรามาคุยกันในเรื่องของฟุตบอลกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงฟุตบอลกันนะครับก็ฝากไว้สำหรับใครที่อยากไปดูฟุตบอลแดงเดือดกับทางคุณหมอเมานะครับตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับดูบอลแดงเดือดนะครับก็รอบนี้นะครับที่สนามแอนฟิลด์นะครับสนามเหย้าของทีมลิเวอร์พูลก็ดูบอลแดงเดือดกับหมอเมาพร้อมทัวร์อังกฤษ7วันนะครับก็ในราคาจับต้องได้ทริปในฝันสำหรับแฟนบอลนะครับ 19-25 พฤศจิกายนนี้7วันเต็มบินไปกับสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ที่นั่งสุดแสนสบายพักโรงแรมระดับ4ดาวทุกคืนขณะที่ดูบอลฝั่งเซ็นเตอร์ลองโลเวอร์นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นฝั่งลองโลเวอร์นะครับก็จะอยู่ชั้นแรกอยู่แล้วอาจจะขยับซ้ายขยับขวาหน่อยก็จะเห็นนักเตะแบบชัดๆอันนี้แนะนำให้ลงไปก่อนแข่งเนี่ยประมาณสักชั่วโมงนึงไปถ่ายรูปตอนนักเตะวอร์มนี่จะเห็นแบบใกล้ชิดเลยนะครับก็งานนี้พลาดไม่ได้หมอเมาจัดเต็มราคาถูกเพื่อให้ทุกคนไม่เดือดร้อนกับสภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้นนะครับตัดรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ลกลุงลางแต่เน้นของจำเป็นเท่านั้นนะครับก็ในส่วนของทัวร์เนี่ยนอกจากดูบอล นะครับที่แอนฟิลด์ก็ยังไปสเตเดียมทัวร์ที่แอนฟิลด์แล้วก็โอแทคฟอร์ดนะครับบ้านของลิเวอร์พูลแล้วก็บ้านของแมนยูช้อปปิ้งเอาท์เล็ตนะครับแบรนด์เนมในราคาจับต้องได้ที่เมืองแมนเชสเตอร์ส่วนไปกับหมอเมาอาหารไม่ต้องห่วงครับไฟบังคับมีทั้งเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นนะครับเบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์แล้วก็บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลนะครับก็อาหารทุกมื้อไม่หรูหราแต่ทานได้อร่อยตามสไตล์หมอเมานะครับจริงๆต้องบอกว่าก็หรูแล้วนะครับแล้วก็เที่ยวลอนดอนจุใจครับพระราชวังบักกิงแฮมนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ ลอนดอนอายนะครับเดินเล่นริมแม่น้ำเทมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเองนะครับก็ยังเห็นบิ๊กเบนมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์นะครับแล้วก็ถ่ายภาพดูวิวริมแม่น้ำอย่างที่เรียนไปนะครับแล้วยังไปเที่ยวเมืองอย่างเบอร์มิงแฮมแล้วก็ลิเวอร์พูลแบบเจาะลึกเที่ยวเมืองออกฟอร์ดพร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วก็โรงแรมเนี่ย4ดาวนะครับอาหารทานได้ทุกมื้อนะครับไม่หรูหราแต่เต็มอิ่มด้วยความประทับใจนะครับก็ง่ายๆนะครับขอดูรายละเอียดหรือสนใจจองทัวร์นะครับก็โทรหรือแอดไลน์มาที่เบอร์0860354000นะครับย้ำอีกครั้ง0860354000นะครับนี่ก็คือดูฟุตบอลแดงเดือดกับทางคุณหมอเมานะครับแล้วก็อย่าลืมสำหรับยางรถยนต์ดันลอปนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็มาร่วมสนุกกันนะครับเหมือนเดิมโดยร่วมทายผลบอกผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็พรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเกมระหว่างทางด้านของเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับก็ง่ายๆนะครับในส่วนของสุดสัปดาห์นี้นะครับแฟนรายการทันเกมถ้าบอกผลคู่การแข่งขันระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยถูกนะครับโดยต้องบอกทั้งผลถูกแล้วก็ในส่วนของสกอร์ถูกด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของล่มนะครับสวยๆจากทันดันลอปเป็นล่มกอล์ฟเนี่ยก็จะแข่งกันในวันอาทิตย์นี้นะครับ4:30 นะครับก็ร่วมลุ้นนะครับล่มกอล์ฟจากดันลอปนะครับจำนวน1คันก็ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ทายถูก5ท่านแรกก็พิมพ์คำว่าพอแอดไลน์ปุ๊บนะครับ0860350000แอดมาปุ๊บพิมพ์ว่ายางรถยนต์ดันลอปก่อนแล้วก็ค่อยบอกผลเช่นเชลซี0ขีดอาร์เซนอล0อะไรอย่างนี้นะครับก็ส่งไลน์มานะครับอันนี้แอด0860350000แอดได้เลยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับฟุตบอลมันๆในร่วมสนุกนะครับในสุดสัปดาห์นี้บิ๊กแมตช์ก็คงเป็นเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยแหละครับอ่ะเรามาดูเรื่องของกีฬากันต่อดีกว่านะครับจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงฟุตบอลไทยช่วงนี้หลายๆสโมสรเนี่ยก็มีการเปิดตัวนะครับเปิดตัวทีมนะครับเห็นวันก่อนสุโขทัยก็เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สโมสรที่มีการเปิดตัวนะอย่างล่าสุดนะครับนี่ก็พยายามตามข่าวอยู่นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับในส่วนของฟุตบอลไทยนะครับก็ขออนุญาตดูนะครับที่เปิดตัวทางด้านของอันนี้เป็นทีมในส่วนของนครราชสีมามาสด้านะครับก็เปิดตัวสู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 อันนี้เป็นทีมในไทยลีก2นะครับก็ทยอยเปิดตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็สุโขทัยเนี่ยวันก่อนก็เป็นทีมในไทยลีก1นะครับก็มีการเปิดตัวเปิดชุดนะครับที่นักเตะเนี่ยจะสวมใส่นะครับในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือฟุตบอลในระดับสโมสรก็เดี๋ยววันที่วันพรุ่งนี้นะครับพูดมาดูโปรแกรมไทยลีกกันหน่อยแล้วกันนะครับโปรแกรมไทยลีกเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็นัดเปิดฤดูกาลเลยนะครับก็เวลาช่วงค่ำนะครับ19 นาฬิกาเป็นทางด้านของปัตตานีนะครับทีมน้องใหม่จะเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็โปรแกรมก็จะมีวันเสาร์นะครับเสาร์นี้ก็มีทางด้านของเชียงรายเจอกับชลบุรี18 นาฬิกามีทูแบงคอกเจอศรีสะเกษ18 นาฬิกา 30 นาทีราศีสลายยูไนเต็ดนะครับนี่ก็ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาก็มาจากศรีสะเกษนี่แหละราศีสลายนะครับมาจากจังหวัดศรีสะเกษเจอกับการท่าเรือนะครับเวลา19 นาฬิกาแล้วก็19 นาฬิกา 30 นาทีวันเสาร์ก็มีระยองเจอ PT ประจวบส่วนวันอาทิตย์ครับ18 นาฬิกาอยุธยายูไนเต็ดเจอราชบุรีแล้วก็ลำพูนวอริเออร์ครับ18 นาฬิกา 30 นาทีเจอกับอุทัยธานีแล้วก็คู่19 นาฬิกาครับเป็นบิ๊กแมตช์จะบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์ไหมเป็นทีมใหญ่แล้วกันก็บุรีรัมย์ครับจะไปเยือนทางด้านของสุโขทัยนะครับนี่ก็คือในส่วนของฟุตบอลไทยลีกนะครับก็กลับมาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็นัดแรกนะครับปัตตานีกับทางด้านของ BG ปทุมนะครับก็พูดถึงในส่วนของ BG ปทุมเนี่ยนักเตะในทีมวันก่อนเนี่ยเจชนาทิพย์สงกสินเนี่ยก็ออกมาพูดถึงอัปเดตสภาพร่างกายตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้ลงสนามอุ่นเครื่องทำร่างกายดีขึ้นก็พยายามจะกระตุ้นเพื่อนๆน้องๆในทีมนะครับในปีนี้เนี่ยมีนักเตะต่างชาติเข้ามาเยอะคิดว่าทุกคนมีความเป็นมืออาชีพการที่ทุกทีมมีผู้เล่นต่างชาติมากขึ้นดังนั้นการแข่งขันฟุตบอลลีกปีนี้จะเข้มตามไปด้วยแล้วก็พูดถึง BG นะครับว่าอาจจะดูเป็นคลื่นทะเลมากไปหน่อยแต่หวังว่าปีนี้จะรักษามาตรฐานการเล่นของเราได้ก็หวังจะเก็บชัยชนะให้ได้ตั้งแต่นัดแรกนะครับก็เดี๋ยววัน ศุกร์เจอปัตตานีก่อนนะครับส่วนโควต้านักเตะต่างชาติตนไม่ได้มองหรือสนใจว่าจะเพิ่มได้กี่โควต้าแน่นอนว่ามันก็มี2มุมนักฟุตบอลที่เคยคิดว่าตัวเองอยู่เซฟโซนยังไงก็ต้องได้ลงเล่นเมื่อมีผู้เล่นต่างชาติเพิ่มมาขึ้นโอกาสอาจจะยากขึ้นดังนั้นก็ต้องมีการแข่งขันก็ต้องทำได้ดีนะครับทำถ้าสมมุตินักเตะไทยทำดีต่างชาติก็ต้องนั่งนะครับก็จริงๆพูดถึงการที่ต่างชาติเข้ามาก็ทำให้นักเตะไทยได้พัฒนาเหมือนกันนะครับนี่ก็คือในส่วนของสโมสรนะครับแล้วก็เรามาดูช่วงนี้จริงๆก็มีทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติด้วยนะครับแต่เป็นในส่วนของทีมชาติชุด U20 นะครับก็ในส่วนของนักกีฬาไทยนะครับที่แข่งนะครับชุดเยาวชนก็อย่าลืมตามเชียร์กันนะครับในส่วนของทีมเยาวชนนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะว่าในรายการ U20 คัดเอเชียเนี่ยตั้งแต่วันที่31เนี่ยเราเอาชนะทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตไป1-0นะครับก็ถือว่าเป็นการประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สวยงามนะก็อ่ะเดี๋ยวเราตามเชียร์กันต่อนะครับในส่วนของทีมชาติชุดเยาวชนด้วยแล้วก็พูดถึงนะครับโอ้โหดูจากเวลาวันนี้เวลาก็ผ่านไปไวมากก็มาดูเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศหน่อยละกันก็ปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยสโมสรในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็สร้างสถิติใหม่สำหรับการใช้เงินในการซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์หลังจากยอดรวมพุ่งถึง 3.49 พันล้านปอนด์หรือ 156,691 ล้านบาททำลายสถิติเดิม 3.14 พันล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนซึ่งยอดขายนี่มันมาเพิ่มในช่วงวันเดดไลน์นะครับโดยทางด้านของอิลิมาน NDI ย้ายจากเอเวอร์ตันไปแมนซิตี้ค่าตัวเบื้องต้น60ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ 2,694 ล้านบาทครับก่อนหน้านี้มีดิวเอนโซ เฟอร์นันเดสจากเชลซีไปแมนซิตี้125ล้านปอนด์หรือ1,625 ล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเฉพาะวันเดดไลน์พรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหใช้เงินรวมกันไปกว่า 506.5 ล้านปอนด์หรือ 22,736 ล้านบาทนะครับก็เพิ่มจาก391ล้านปอนด์ในปีก่อนนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าสโมสรในพรีเมียร์ลีกช่วงนี้เนี่ยมีเงินอ่ะถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับก็ถือว่ามีเงินแล้วก็ที่สำคัญนะครับ4จาก5ดีลแพงสุดของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเปิดตลาดที่ผ่านมาเนี่ยครับก็น่าสนใจนะอย่างบิ๊กดีลเลยก็มีเอนโซ เฟอร์นันเดสนะครับก็เมื่อวานนี้เอง125ล้านปอนด์จากทางด้านของเชลซีนะครับไปแมนซิตี้มีมอร์แกนโรเจอร์ที่เชลซีได้จากเอเวอร์ตัน117ล้านปอนด์เอเลียตแอนเดอร์สันจากแมนซิตี้ไปนอตติงแฮมฟอร์เรสต์116ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลจ่ายเบื้องต้น106ล้านปอนด์และอาจเพิ่มเป็น123ล้านปอนด์เพื่อคว้าทางด้านของแบลลี่บาโคล่าจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางด้านของสเปอร์เนี่ยก็ยังคว้าซานโดโตนาลีเนี่ยเขาเปิดเผยว่าค่าตัวเนี่ยอาจจะสูงถึง100ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ดีลเนี่ยจ่ายก่อน85ล้านปอนด์แล้วก็ยังมีดีลของมาเตอุสเฟอร์นันเดสและและ75ล้านปอนด์ตามลำดับนะครับชาวินโยซาวินโยก็อาจจะเพิ่มเป็น85ล้านปอนด์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าดิวทีมในพรีเมียร์ลีกตอนนี้เนี่ยมันเฉียดล้านแล้วใกล้จะเฉียดล้านแล้วนะเมื่อก่อนเงิน100ไม่ใช่เฉียดล้านเฉียด100ล้านร้อนร้อยล้านดอลลาร์แล้วนะครับไอ้ขอประทานโทษ100ล้านปอนด์นะหลายคนนี่ก็เรียกว่ากำลังมานะเงินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยที่ดูข่าวนะครับก็ยังมีหลายคนที่ค่าตัวสูงอัพยูสบูอันดี้ย้ายจากแมนซิตี้ 85.6 ล้านปอนด์บูโน่กิมาไลย้ายจากนิวคาสเซิลไปอาร์เซนอล75ล้านปอนด์แล้วก็คาร์ลอสบาเรบ้าย้ายจากไบรตันไปแมนยูไนเต็ด70ล้านปอนด์แล้วก็ล่าสุดมีข่าวว่าแมนซิตี้เนี่ยโอ้โหเตรียมทุ่มเงิน458ล้านปอนด์นะครับเป็นสถิติใหม่นะครับการคว้าตัวเอนโซทำให้458ล้านปอนด์เป็นสถิติที่แมนซิตี้จ่ายนะครับในช่วงเปิดตลาดที่ผ่านมานะครับก็จริงๆสถิติเดิมเนี่ยเป็นของลิเวอร์พูลทำไปใช้เงินไปนะครับ415ล้านปอนด์นะครับแมนซิตี้เนี่ยยังขาดนักเตะออกไปได้304ล้านปอนด์อีกด้วยขณะเชลซีได้เงินมากอันดับ2นะครับแต่ก็ขาดนักเตะไปเยอะนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าหลายๆทีมนะครับมีการปรับทีมใหม่นะครับตอนนี้ตลาดก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะหลายๆทีมนะแล้วก็ฝากไว้อีกรอบนึงละกันนะครับสำหรับแฟนๆรายการนะครับก็มาร่วมสนุกกันได้นะทายผลกับยางรถยนต์ดันลอปนะบอกผลมาร่วม ลุ้นก๊อฟล่มก๊อฟนะครับจากดันลอปก็ง่ายๆนะพิมพ์นะครับแอร์ไลน์ก่อนหรือเบอร์นะครับ0860354000พอได้ขึ้นมานะครับก็แอร์ไลน์แล้วก็พิมพ์เลยนะครับยางดันลอปแล้วก็อาจจะเชลซี1ขีดทางด้านของอาร์เซนอล1อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างสัปดาห์นี้ก็เป็นคู่ของทางด้านของเชลซีกับอาร์เซนอลจะเจอกันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์ประจำกรุงลอนดอนก็ว่าได้เลยนะครับนี่ก็คือในส่วนของฟุตบอลต่างประเทศนะครับที่นำมาฝากกันก็ดูจากเวลาแล้วนะครับคงจะต้องขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านด้วยรายการของเราเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับก็วันจันทร์นะครับวันพุธวันศุกร์เป็นคิวของคุณอ๋อแล้วก็คุณบับเบิ้ลยิงหลักๆสุวรรณคุณอ๋อคมกินภาลัยวันอังคารเนี่ยนอกจากคุณหมอเมาแล้วก็คุณหนุ่ยนนทรีก็จะเป็นผมแบงค์พิพัฒน์นะครับรับหน้าที่สลับกันมาจัดรายการนะครับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันด้วยอ่ะนี่ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับดูจากเวลาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เจอกันใหม่นะครับก็เดือนนี้ก็เตรียมดูนะทั้งฟุตบอลลีกต่างประเทศที่เปิดฤดูกาลฟุตบอลลีกไทยนะครับแล้วก็ยังมีมหากรรมกีฬาอย่างเอเชียนเกมด้วยถือว่าเป็นเดือนแห่งกีฬาของไทยนะครับของไทยเลยทีเดียวของปีด้วยนะครับอ่ะก็สำหรับวันนี้ครับผมแบงค์พิพัฒน์คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
2: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
6: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
7: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
8: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะสามารถติดตามชมเราสดๆได้ทางช่อง3กด33และทางมือถือกด3 plus นะคะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะคะวันแหวนและน้องอาร์มและต้องบอกว่าไม่ใช่แค่2นะคะวันนี้เพราะว่ารายการข่าว3สีของเราค่ะก็ได้มีโอกาสต้อนรับนี่เลยนะคะคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอยู่กับสตูดิโออยู่ในสตูดิโอกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหอ
1: ยู่ด้วยกันยาวๆ
2: หาดใหญ่เลย
1: หาดใหญ่เลย
2: เดี๋ยวดูข่าวไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับผมเดือนนี้นะครับเดือนกันยายนแล้วนะครับถือโอกาสบอกบุญกับน้องๆไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเป็นอีก1เดือนแห่งการให้นะครับเนื่องจากทุกๆวันที่24กันยายนของทุกปีนั้นถูกกำหนดให้เป็นวันมหิดลซึ่งปีนี้นะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ได้ผนึกกำลังกับศิลปินดาราในการที่จะจัดกิจกรรมการกุศลเช่นเคยครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวศิริราชรวมใจศิลปินมหิดล Day of Giving ให้ด้วยใจเพื่อผู้ป่วยในวันมหิดลโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะครับก็มีคุณชาคริตดิเรกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรและพี่ปูปริศนากล่ำพินิจรองผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการกิจการองค์กรนะครับรวมถึง2นักแสดงหนุ่มครับอ๋องสิทธาและสมิธภาสวิทย์นะครับก็เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมงานแถลงข่าวด้วยซึ่งกิจกรรมในปีนี้ก็ยังคงมุ่งมั่นส่งต่อพลังแห่งการให้อย่างต่อเนื่องผ่านไฮไลท์สำคัญนะครับนั่นก็คือการทำธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวันมหิดลนะครับโดยปีนี้เลือกใช้ธงสีส้มนะครับเนื่องจากว่าวันที่24กันยายน2569ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับมีการตั้งเป้าการผลิตธงขนาดปกติจำนวน 60,000 ธงและธงขนาดใหญ่100ธงซึ่งนักศึกษาศิริราชนะครับก็จะลงพื้นที่ออกรับบริจาคตามจุดสำคัญต่างๆทั่วกรุงเทพตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง23กันยายนนี้พร้อมทั้งเตรียมออกรับบริจาคครั้งใหญ่นะครับร่วมบุญกับศิลปินดาราช่อง3ที่อาคารมารีนนท์ของเราด้วยครับ
3: มาเป็นตัวแทนช่อง3นะครับผมในงานศิริราชร่วมใจนะครับผมเนื่องในวันมหิดลครับซึ่งเป็นมหิดล of giving นะครับผมเป็นการให้ของมหิดลครับ
4: เดี๋ยวจะมีไปแจกที่ช่องอยู่แล้วก็วันนี้พิเศษตรงที่ได้มาเป็นตัวแทนพูดเกี่ยวกับว่าเรามีส่วนร่วมยังไงจริงๆก็ได้มาเห็นว่าเครื่องมือแพทย์สำคัญมากต่อประชาชนที่หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่ามันรักษาหายจากการบริจาคของทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยๆแบบเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาร่วมขายธงเนาะ
3: ใช่ครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับว่าการช่วยให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เยอะมากขึ้นเนาะทำให้คนเราเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เยอะได้นานขึ้นยิ่งกว่าเดิมคนที่ด้อยโอกาสก็มีสามารถเข้ามารักษาได้ดียิ่งขึ้นครับผมก็ช่วยคนได้มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผมว่าดีมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นจัดทุกๆปีอยู่แล้วเนาะปีนี้ก็จะเป็นสำหรับวันมหิดลเนี่ยซึ่งเป็นวันพฤหัสก็ใช้สีส้มแทน
4: แสด
3: ครับ
2: สำหรับประชาชนที่อยากจะร่วมบุญนะครับสามารถที่จะเช็คจุดรับบริจาคแบบเรียลไทม์ได้นะครับทางธงมหิดล .org และในปีนี้ยังมีการเปิดตัวธงที่ระลึกออนไลน์เป็นครั้งแรกนะครับภายใต้ชุดณศิริราชผ่านธง4แลนด์มาร์ค4รูปแบบสำคัญในรูปแบบดิจิทัลนะครับทางธงมหิดล .org เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Virtual Run นะครับสะสมระยะทาง24กิโลเมตรสำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ทาง vr.thai.run นะครับสำหรับกิจกรรมการระดมทุนเพื่อผู้ป่วยด้วยโอกาสเนื่องในวันมหิดลปีที่ผ่านมานะครับได้รับน้ำใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวนะครับได้ยอดบริจาคไปทั้งสิ้น103ล้านนะครับ8โอ้โหเยอะมากนะฮะ8โอ้103ขออภัยนะฮะ
1: ค
2: ือตัวเลขเยอะจริง103,857ล้านนะครับ251บาทซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยนะครับโดยมีการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์11ภาควิชาหน่วยงานนะครับรวม28เครื่องอีกทั้งยังคงมีงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ต่อไปนะครับโอ้โหยอดเยอะมากๆไม่ต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้เยอะมากจริงๆแล้วก็ปีนี้คาดว่าน่าจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วนะครับคาดหวังแบบนี้เลยนะครับ
1: ช่วยกันอุดหนุนเยอะๆนะคะส่วนคราวนี้คัมบรูสแสดงความยินดีนะคะกับเด็กไทยที่อายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นแต่ไปคว้าแชมป์เจ็ตสกีจากประเทศมาเลเซียได้สำเร็จค่ะ เด็กเก่งคนนั้นนะคะก็คือเด็กชัยนภัทรมีเดชหรือน้องโบ๊ทอายุ13ย่าง14ปีเท่านั้นเองแต่น้องสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันเจ็ตสกีกุดดัง Invitation Jet Sports Yeo Park Challenge 2026จากสนามแข่งกัวลาลัมเปอร์ที่ประเทศมาเลเซียในรุ่นเยาวชนชายอายุ 13-15 ปีรุ่น110 Spark Beginner มาครองได้สำเร็จเรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวสมุยและคนไทยเป็นอย่างมากสำหรับน้องโบนะคะกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยซึ่งน้องเป็นนักกีฬาเจ็ตสกีที่คว้ารางวัลต่างๆทั้งในและต่างประเทศมาแล้วมากมายอย่างปีที่แล้วค่ะน้องก็คว้าอันดับ5ของโลกเลยนะคะในการแข่งขันเจ็ตสกีคิงคัพ2025นะคะที่พัทยาจังหวัดชลบุรีและก่อนที่จะไปคว้าแชมป์ที่ประเทศมาเลเซียน้องก็เพิ่งคว้าแชมป์ที่ประเทศลาวค่ะในรุ่น Close Cross 13-15 ปีมาครองเก่งมากๆเลยต้องขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะ
2: พูดถึงเด็กเก่งพาไปดูอีก1เด็กเก่งครับน้องคนนี้ไม่ได้แข่งเจ็ตสกีแต่เขาเป็นเซียนปอกทุเรียนครับวัยแค่10ขวบเท่านั้นเองนะครับน้องอเล็กซ์ครับน้องเรียนอยู่แค่ชั้นป.6 นะฮะแต่ว่าสามารถที่จะปอกแล้วก็โยนทุเรียนได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวนี่นะฮะน้องอเล็กซ์นะครับน้องเก่งแบบนี้ก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปิดร้านขายทุเรียนชื่อว่าร้านทุเรียนเจ๊แมวนะครับอยู่ใกล้ๆกับตลาดอัศวินเขตเทศบาลนครลำปางนะครับโดยน้องๆก็ได้รับการฝึกฝนจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาน้องเข้าสวนทุเรียนไปดูวิธีการเลือกทุเรียนนะครับรู้หมดว่าลูกไหนอ่อนลูกไหนแก่นะครับจนปัจจุบันเห็นบอกว่าแค่ใช้ตาดูนี่ก็รู้แล้วว่าเนื้อแต่ละลูกเป็นยังไงแถมยังฝึกรับโยนแล้วก็ปอกทุเรียนได้อย่างคล่องแคล่วนะครับโดยมีพ่อแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งก็หวังว่าอย่างน้อยเนี่ยจะได้เป็นทักษะติดตัวลูกนะฮะเอาไว้สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคตนะครับโอเคจริง
1: เนาะโอ้โห
2: กรอบน้องนุ่มใน1ลูกครับ
1: จัดมาค่ะน้องรอเลยหันเซียนขนาดนี้นะคะส่วนตอนนี้นะคะที่จังที่พัทยาจังหวัดชลบุรีโอ้โหมีมเต็มไปหมดเลยมีแต่คนอยากแพ็คกระเป๋าพุ่งไปพัทยากันนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าก็คึกคักไปด้วยเหล่าทหารอเมริกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยเพราะว่าสื่อต่างชาติก็ได้มีการนำเสนอพัทยานะคะในมุมมองใหม่ๆซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการยกให้พัทยานั้นเป็น family destination ค่ะสำนักข่าว AP ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองพัทยาประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ครอบครัวมากขึ้นโดยรายงานดังกล่าวนะคะได้รับการเผยแพร่สื่อระดับนานาชาติจาก ABC News และ The Washington Post ซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่รายงานของ AP กล่าวขึ้นโดยตรงนั้นนะคะก็คือสวนนงนุชพัทยาหรือนงนุช Tropical Botanical Garden โดยนำเสนอถึงพื้นที่สวนและพันไม้อันกว้างใหญ่รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมสะท้อนอีกหลายมิติของพัทยาที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มซึ่งคุณโต้งกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาได้กล่าวว่าการที่สื่อต่างประเทศกล่าวถึงสวนนงนุชพัทยาในบริบทของภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองพัทยาถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะและสอดคล้องกับแนวทางที่สวนนงนุชนั้นมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกช่วงวัยทั้งครอบครัวเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยปัจจุบันนะคะสวนนงนุชพัทยารวบรวมประสบการณ์การท่องเที่ยวหลากหลายทั้งสวนสวยและพันไม้จากทั่วโลกหุบเขาไดโนเสาร์เมืองอียิปต์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสำหรับครอบครัวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเรียนรู้การปรากฏชื่อนงนุช Tropical Botanical Garden ในรายงานของสำนักข่าวระดับโลกครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนนะคะของพัทยาในมุมใหม
2: ่
1: ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและพร้อมก้าวสู่การเป็นจุดหมายสำหรับครอบครัวธรรมชาติและวัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ค่ะ
2: พูดถึงเสน่ห์และความงดงามของประเทศไทยนะครับอยากชวนทุกท่านนะครับไปสัมผัสกับวิถีชุมชนวิถีทางวัฒนธรรมไทยแบบรวมครบทุกภาคในที่เดียวนะครับในงานสีสันไทยซึ่งจะจัดขึ้นนะครับไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ครับกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานสีสันไทยหรือว่า Colors of Thai Thai นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยนะครับโดยเมื่อวานนี้นางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับงานนี้มุ่งนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้นะครับพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมมีโซนที่น่าสนใจถึง5โซนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ สีสันแห่งรสชาติไทยนำเสนออาหารไทยนะครับชวนช็อปชิมกว่า60ร้านสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยที่รวบรวมการแสดงทั้งจากศิลปินและการแสดงพื้นบ้านมาจัดแสดงตลอดระยะเวลาของการจัดงานนะครับรวมไปถึง2มือช่างครับซึ่งเป็นโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยปิดท้ายที่โซนสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีที่จะพาไปสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลต่างๆนะครับผ่าน immersive culture นะครับ experience ขนาดใหญ่ในคอนเซ็ปต์ from the rain to the moon จากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญงานจัดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีครับ
1: น่าไปมากเลยนะคะงานนี้ส่วนช่วงหน้าค่ะเรามีข่าวคราวของหนุ่มริววชิรวิทย์นะคะที่จะมาเปิดเผยว่าเขาอยากจะทำอะไรก่อนที่จะต้องไปเข้ากรมไปทหารรับใช้ชาติเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
11: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
12: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
14: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888025592727
15: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: ช่วงที่2ของข่าวสามสีนะครับมาติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับเริ่มต้นกันที่เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ
1: ้
0: นในคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์นะครับทำให้จนต้องมีการประกาศยกเลิกการแสดงไปในที่สุดครับคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายมีกำหนดจัดขึ้นด้วยกันทั้งหมด5รอบนะครับก็คือวันที่2วันที่3วันที่5วันที่6และวันที่8กันยายน2569ซึ่งในการแสดงรอบแรกเมื่อวานนี้คือเลทช้ากว่ากำหนดไปนานเลยทีเดียวนะครับหลังเกิดเหตุสุดวิสัยบริเวณที่นั่งยกระดับในบางส่วนเนี่ยเกิดการซุดตัวทำให้ผู้ชมที่นั่งอยู่บริเวณนั้นเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ลุกออกจากที่นั่งนะครับจนต้องมีการเข้ามาตรวจสอบและทำการแสดงสลับกับการหยุดแสดงอยู่เป็นระยะนะครับจนสุดท้ายผู้จัดหนีกรุงคอนเน็กต์เห็นว่าอาจจะส่งผลให้ผู้ชมไม่ปลอดภัยก็เลยประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตทันทีภายหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ Impact Arena นะครับก็ได้ร่วมกับผู้จัดงานเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขพื้นที่โดยทันทีนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสมโดยทาง Impact Arena เองก็ได้ออกแถลงการนะครับว่าพื้นที่นั่งดังกล่าวนั้นเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้และไม่มีผลกระทบต่อพื้นของ Impact Arena ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายและสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงถึง2ตันต่อตารางเมตรนะครับส่วนทางด้านผู้จัดคอนเสิร์ตก็ได้ออกมาแถลงการขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับแจ้งกำหนดการเลื่อนการแสดง Farewell Concert อัศนีและวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายรอบวันที่2กันยายน2569ออกไปเป็นวันที่9กันยายน2569แทนโดยจะเริ่มแสดงในเวลา 18:00 นนะครับผู้ที่มีบัตรของวันที่2กันยายนสามารถที่จะนำบัตรใบเดิมนะครับไปรับชมการแสดงในรอบสุดท้ายได้เลยแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่สามารถที่จะเข้าชมได้ในวันและเวลาดังกล่าวนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ไปได้ทางแฟนเพจ Facebook หนีกรุงครับส่วนใครที่มีบัตรรอบการแสดงของวันที่3วันที่5วันที่6และวันที่8อยู่แล้วนะครับทางผู้จัดแจ้งมาว่าคอนเสิร์ตยังจัดแสดงตามปกติครับ
1: นะคะก็มาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มริววชิรวิทย์นะคะที่ได้เกริ่นไว้ในเบรกที่แล้วว่าเขานี่คือมีเลือดชาติทหารมากนะสมัครเป็นทหารด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็มีกำหนดจะเข้ากรมเนี่ยในช่วงสิ้นปีนี้วันนี้นะคะเราได้เจอตัวน้องริวก็เลยแอบไปจ่อไมค์ถามซะหน่อยว่ามีการเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะวันก่อนริววชิรวิทย์มาโปรโมทละครอุบัติรักเกาะสวรรค์ที่ช่อง3ข่าว3สีก็เลยยื่นไมค์สัมภาษณ์ซะหน่อยว่านอกจากละครแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างแล้วเตรียมตัวก่อนเข้ากรมทหารยังไงซึ่งริวนะคะบอกว่าก่อนจะไปรับใช้ชาติตอนนี้กำลังอินกับการขับรถเที่ยวเพราะรุ่นพี่ชวนไปพอได้ลองขับแล้วรู้สึกสนุกเพราะได้ดูวิวดูธรรมชาติพร้อมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือได้แผลกลับมาบ้างแต่ก็จะไปอีกนะคะส่วนเรื่องเข้ากรมค่ะริวบอกว่าต้องลองไปตัดผมก่อนเพราะไม่ได้ผมสั้นแบบนี้มานานแล้วพร้อมฝากถึงพี่ๆทหารในกรมด้วยว่าช่วยเอ็นดูผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของริวกันค่ะ
2: ขึ้นเขามาไปครั้งแรกก็เห็นพี่ๆครับเขาชวนริวก็ไม่รู้เป็นไงแล้วพอได้ไปฝึกแล้วก็ได้ขึ้นไปข้างบนจริงๆก็สนุกมากกว่าจะขึ้นได้กว่าจะลงได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนขับเลยครับแต่ว่าถ้าขึ้นห้วยลงห้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องอันนี้ครั้งแรกคือพอจะล้มปั๊บผมปล่อยมอเตอร์ไซค์ลงไปก่อนแล้วผมก็กระโดดออกมาอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปจ่ายค่าเสียหายใช่พอเตือนแล้วแต่ผมไม่คิดว่ามันจะมากขนาดนี
3: ้
2: ก็ไปอีก
3: ก็ไป
2: ใช่มันก็เป็นเรื่องปกติครับไปกับเพื่อนพี่ๆอะไรเงี้ยมันก็หลายคนมันก็สนุกดีก็เข้ากรม2พฤศจิกายนนี้ครับถ้าผมนึกได้หรือว่าถูกถามแล้วมานั่งคิดเนี่ยตื่นเต้นแต่ถ้าปล่อยไปเลยตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้
3: น
2: แต่ว่ามันใกล้ขึ้นมาแล้วจริงๆ10ปีก่อนครับ
3: 10ปีที่แล้ว
2: 10ปีแล้ว
3: นึกภาพของตัวเอง
2: บทหน้าไฟอ่ะบทหน้าไฟใช
3: ่นึกภาพตัวเองออกมั้ยในพาร์ทที่แบบว่า
2: ไม่ออกครับไม่ออก
3: ไม่ออกเลย
2: ไม่ออกแล้วริวก็อยากรู้มากว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอริวก็ไม่รู้ว่าเอ้ยตัวเราก
3: ะโหลกมัน
2: อะไรกะโหลกเราอะไรยังไงนะอะไรเงี้ยก็เจอพี่จะหมั่นไส้หรือเอ็นดูเรามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าตอนที่เราตัดมา
0: หลิวนะฮะคนก็แซวกันว่าสูสีกับมาริโอนะ
1: สูสีอยู่นะ
0: ในส่วนของความชมพูนั้น
1: ใช่แล้วชมพู
0: เดี๋ยวรอดูว่าตอนเข้ากรมนี้แบบว่าจะมีบทบาทยังไงบ้างในกรมนะครับ
1: ค่ะ
0: มากันที่วงการเพลงกันบ้างนะครับเรื่องราวของน้องลิซ่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่สวัสดีค่ะออกมาแล้วนะครับล่าสุดน้องเตรียมที่จะมีภาพยนตร์สารคดีด้วยครับ สารคดี Always ลาลิสานะครับเป็นสารคดีที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของน้องลิซ่าในช่วงเวลาต่างๆระหว่างที่ลุยผลงานเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ชีวิตส่วนตัวการทำงานในเวทีระดับโลกนะครับเช่นที่เทศกาลดนตรีโคเชล่าตลอดไปจนถึงการทำงานแสดงในซีรีส์ The White Lotus นะครับซึ่งภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้จะฉายที่ Major Cineplex ทั่วประเทศทั้งในระบบปกติแล้วก็ IMAX ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นชีวิตของซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกนะครับที่เขาบอกว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะฮะเดี๋ยวรอดูกันได้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องลิซ่านะครับ
1: ใช่แล้วค่ะส่วนสุดสัปดาห์นี้นะคะช่อง3ก็มีคอนเทนต์เตรียมมาเสิร์ฟแบบจัดแน่นเช่นเคยนะคะเริ่มต้นกับรายการนี้เลยตีท้ายครัวนะคะที่วันนี้จะพาเราไปเปิดบ้านนางงามคนสวยน้องกวางฟารุ่งค่ะรายการตีท้ายครัวสัปดาห์นี้นะคะพาไปเปิดบ้านหลังใหม่ของอดีตนางงามคนสวยกวางฟารุ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้เพียง3เดือนพร้อมทำความรู้จักกับสมาชิกคนสำคัญของบ้านน้องอริยาค่ะลูกสาวคนสวยที่เรียกได้ว่าเบ้าหน้าฟ้าประทานมาจากคุณแม่เต็มๆจนหลายคนได้อดลุ้นไม่ได้ว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาวไทยที่มีโอกาสเดินตามรอยคุณแม่หรือเปล่านอกจากนั้นนะคะกวางยังเปิดใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตจากการเป็นนางงามสู่การเป็นแม่ 100% ด้วยติดตามทุกเบื้องหลังและโมเมนต์สุดน่ารักของน้องกวางฟารุ่งและน้องอริยาได้ในรายการตีท้ายครัววันอาทิตย์นี้เวลา 14:15 น.ค่ะ
0: ส่วนช่วงดึกรายการ168ชั่วโมงนะครับจะพาไปพูดคุยกับคุณปออนพซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อว่า 12.51 ช็อปนะครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าสไตล์คลาสสิกเจนเทิลแมนและโอลด์มันนี่นะครับของสุภาพบุรุษนะครับซึ่งเขามีแรงบันดาลใจมาจากการที่เขาหลงไหลในแฟชั่นบุรุษแบบคลาสสิกก็เลยมาเปิดร้านนี้ขึ้นมานะครับติดตามบทสัมภาษณ์สุดพิเศษครั้งนี้ได้นะครับในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลา 17:55 น.และสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Search Group Official ครับ
1: ส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าค่ะ Daily C3 นะคะใครที่โดนหลอกออนไลน์เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยโดนแล้วทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนเบอร์สายด่วนต่างๆก็จำไม่ได้คุณ C ชัชวีนะคะจะมาบอกช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องได้ง่ายๆอีกสักครู่เดียวค่ะ
4: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
5: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
6: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลไอโลจิสติก
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
3: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
6: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
5: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว

0: สวัสดีครับเต่าผู้สินเดอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติกส
3: 106อาสากับทีมทนายความ
4: 15นาฬิกา7นาทีครับรายการ106อาสากับทีมทนายความนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเดชารินทพลนะครับท่านผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาข้อกฎหมายกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเราก็024

0: นะครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะพักการประชุมอยู่นะฮะหลังจากที่สัก1ชั่วโมงก่อนหน้าที่รายการของเราเนี่ยจะออกอากาศเนี่ยนะครับก็มีการเรียกอะไรล่ะกำลังพิจารณากันอยู่นะครับว่าเอ๊ะจะคุยกันเรื่องอะไรต่อกันดีนะฮะหลังจากตามวาระมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยมาถึงช่วงสักชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการที่จะนำยัตติที่เตรียมกันไว้เนี่ยคือเรื่องของการรับฟังรายงานพิจารณารายงานของหน่วยงานรัฐนะฮะผมเข้าใจว่าหนึ่งในนั้นมี2หน่วยงานนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะเป็นเรื่องของการพิจารณาการทำงานในปี2567และ68นะครับแต่ระหว่างที่กำลังจะถึงวาระนี้เนี่ยถึงยตินี้เนี่ยก็มีทางฝั่งของสสนะฮะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เสนอยติด่วนด้วยวาจานะฮะจะขอหยิบยกเรื่องปัญหาการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาพูดคุยก่อนนะครับก็หลังจากที่มีการคุยกันอยู่สักไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะผู้นำฝ่ายค้านคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะฮะก็ได้เค้าเรียกอะไรแสดงความคิดเห็นในเรื่องการว่าจะเอาอันไหนขึ้นมาคุยก่อนเพราะว่าเหมือนว่านะฟังแล้วก็เหมือนว่าจะมีเวลาในการพูดคุยไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางสภาเนี่ยอันนี้คือทางภาคฝ่ายค้านนะบอกถ้าทางสภาเนี่ยหรือทางวิปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยืนยันว่าจะคุยกันทั้ง3เรื่องคืออีกหน่วยงานหนึ่งผมไม่แน่ใจจำชื่อไวๆว่าสพกปทหรือไงเนี่ยนะฮะรายงานของหน่วยงานกปทแล้วก็รายงานของกกตแล้วก็รวมไปถึงการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องพูดคุยเรื่องการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ทั้ง3เรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าจะคุยกันเนี่ยก็ต้องคุยกันให้จบนะจะยาวถึง3ทุ่มก็3ทุ่มถ้าเกิดทางฝ่ายวิปรัฐบาลเนี่ยยืนยันว่าจะอยู่คุยกันถึง3ทุ่มทางฝ่ายค้านก็ยินดีที่จะเอายัตติด่วนที่เสนอด้วยวาจาเนี่ยเอาขึ้นมาพูดคุยพิจารณากันก่อนนะครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าปิดประชุมไม่ใช่พักการประชุมอยู่นะฮะยังตัดสินใจกันไม่ได้ว่าจะทำยังไงนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะเถียงกันใช้เวลายาวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดตามมาดูอีกทีนะครับในส่วนของเราครับอาจารย์ปิชาณเชียงใหม่อาจารย์อยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็ขออนุญาตรายงานสถานการณ์แบบปัจจุบันทันด่วนนิดนึงนะฮะก่อนจะเข้าเรื่องของเรานะครับก็ที่เราเตรียมกันมานี่ก็ไม่ผิดคาดนะคะอาจารย์ผิดคาดไหมเรื่องระยะเวลาเป็นคดีมา4ปีนะครับ
1: ไม่คุยเรื่อง data center เหรออ
0: ๋ออาจารย์อยากมีความเห็นเรื่องเกี่ยวกับ data center
1: คุณมีความเป็นห่วงเรื่องอะไร
0: แม้ในผมตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาหลายปีแล้วนะอาจารย์ก็ผมเห็นอาจารย์มีความเชี่ยวชาญหรือพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ใครจะไปปลูกอะไรตรงไหนเราจะไปสร้างอะไรตรงไหนเนี่ยในพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเมื่อก่อนนี่อาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะอันนี้เขตสีแดงสีเหลืองสีเขียวคุณสามารถที่จะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้คุณสามารถทำโรงแรมได้ขนาดข้อยติเกี่ยวกับการยติอะไรเขาเรียกอะไรนะบัญญัติกรุงเทพมหานครเนี่ยอนุญาตให้คุณสร้างได้ไหมอะไรนักศึกษาเนี่ยทีนี้พอมันอยู่มันมาเกิด data center อะไรในลักษณะอย่างนี้โผล่พวดขึ้นมาเนี่ยเอาตามกฎหมายผังเมืองก็ได้อาจารย์หรือว่าตามประกาศเทศบัญญัติหรือว่าการประกาศกรุงเทพมหานครมันเราทำได้อย่างนั้นจริงๆใช่ไหมอาจารย
1: ์คือเขาเรียกปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเรื่องหรือหลายจังหวัดนะที่เขามีผังเมืองอ่ะผังเมืองเขาจะประกาศเขตแต่ละเขตทำอะไรได้นะแดงจ๋าเนี่ยคืออ
0: ุตสาหกรรม
1: สามารถทำได้ทุกอย่างที่มันอันตรายส่วนใหญ่เป็นโซนโรงงานมลพิษทั้งหลายได้
0: ครับ
1: ถัดมาให้ญาติเบาอีกนิดนึงตัวโรงงานทั้งหลายก็คืออ
0: าจจะ
1: สีส้มถัดไปโรงงานเบาๆก็สีเหลือง
0: ครับก็ไล่เฉด
1: ลงมา
0: ไล่เฉด
1: เกษตรอย่างเดียว
0: ไล่เฉดก็ลงมาอย่าง
1: น
0: ี้
1: สีเหลืองก็อาจจะเรียกว่ามีอะไรนะอาคารพาณิชย์ด้วยธุรกิจได้รายได้อย่างเงี้ยนะโซนอย่างนั้นประมาณนั้นนะ
0: ครับเดี๋ยวนี้ตรงนี้หนึ่งอาจารย์สมมติว่ามันเป็นโซนสีแดงอย่างเงี้ยผมอยากจะไปปลูกบ้านอยู่ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าแหมมันอนุญาตได้ถึงขั้นสร้างโรงงานแล้วเนี่ยถ้าเกิดประชาชนทั่วไปมีที่ดินมีอะไรอยู่ตรงนั้นจะไปปลูกบ้านอยู่ก็ทำได้ใช่ไหมอาจารย์
1: เอาที่สบายใจอ่ะคุณอยากไปอยู่ในกลางมลพิษอันตรายก็แล้วแต่คุณ
0: แหมทำไมตัดพ้อกันขนาดนี้ไม่กำลัง
1: บางคนบางคนเหมือนไม่เข้าใจแต่อยู่คุณอยู
0: ่
1: โรงงานเขาตั้งอยู่เต็มหมดแล้วจริงไหม
0: ครับ
1: วันนี้คืนดีโครงการหมู่บ้านเนี่ยคือต้องพูดก่อนนะต้องขอบอกก่อน คือ

0: ด้วยความจันทร์พูดติดปากกับเขาว่าจันทร์ติดปากด้วยความเคารพจริง
1: ๆ
0: นะในของพวกคำธุรกิจทั้งหลายคือบางทีเนี่ยคุณเห็นไหมว่าถ้าโซนโรงงานเนี่ยเป็นมลพิษเนี่ยใครอยากไปอยู่ไหม
1: ถ้าแหม
0: บางคนก็ถ้าคุณมีตังค์อ่ะคุณจะไปอยู่ไหม
1: ถ้าเกิดเราไปอยู่เพื่อพักอาศัยเฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่
0: ทำงานเนี่ยได้ทำโรงงานเอาเต็มเอาเนี่ยโรงงานทั้งหมอกทั้งควันทั้งอะไรทั้งหลายน่ะใช่ไหมเอาง่ายๆสมมติว่าเป็นเอาโรงงานที่กำจัดขยะ1 2ไอ้พวกอะไรนะใครๆมาพุดลงกันน้ำมันสารโรงงานเก็บสารเคมี4โรงงานทั้งหลายที่มันปล่อยมลพิษทั้งหลายเนี่ย
1: ครับครับ
0: หายใจได้ไหม
1: ไม่ได้ไม่ไหวถ้าเกิดจะเข้า
0: ไปคุณอยากไปอยู่แถวนั้นไหม
1: ไม่อยากไม่อยาก
0: เอาง่ายๆบางพีเดี๋ยวต้องขอโทษนะพี่น้องบางพีบางทั้งหลายเนี่ยบางพีฝั่งโน้นน่ะสมุทรปราการเนี่ยก็โซนโรงงานจริงไหม
1: ใช่ครับ
0: คุณไปสุรินทร์วงศ์ก็โซนโรงงานถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: คุณไปทางบางกะดีนะเลยบุกบ้านเดินแถวบ้านจานไปหน่อยก็บางกะดีแถวนั้นน่ะนะแถวเขาเรียกว่าแถวปทุมอ่ะก็โซนโรงงานจริงไหม
1: ใช่ครับ
0: นะแต่โรงงานพีโรงงานขนาดแบบอันตรายเลยไหม
1: ไม
0: ่แดงแป๊ดเลยหรือไม่ไม่รู้
1: ขนาดนั้น
0: แต่
1: ว่า
0: บางน้อยแถวนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: อะไรเขาเรียกว่าอะไร
1: นิคม
0: สมรีอมตะนี่ไม่รู้ว่าขนาดไหนนะ
1: ก็เฉด
0: มาตะพ
1: ุ
0: ทธอีกจริงไหม
1: ก็เป็นเฉดสีกันไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่บางทีเนี่ยนะถ้าโซนตรงนี้ถ้าเขาตั้งผิดโซนสมมติโซนพื้นที่สีเขียวเนี่ยสำหรับที่อยู่อาศัย
1: ครับ
0: บ้านเดียวเป็นหลังๆให้พื้นที่เท่าไหร
1: ่
0: ที่ตารางเมตรเนี่ยห้ามสร้างตึกสูงห้ามสร้างโน้นสำนี่ยกเว้นส่วนราชการอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะทีนี้พอเราอยู่พื้นที่เขียวเนี่ยโรงงานมาตั้งใกล้บ้านเราเนี่ยโอ้โหโรงงานสมมตินะ
1: ครับ
0: โรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กหรือทำเป็นเอาง่ายๆให้เห็นกันคือไอ้อะไรนะปิ้งย่างไก่อะโรงงานอบไก่ย่างไก่ขนาดใหญ่จริงไหม
1: แหมมันมีด้วยเหรอ
0: มีบางทีโรงงานอะไรนะต้มน้ำต้มนนต้มนี่แทนที่จะใช้แก๊สใช้อะไรใช้ฟืนเงี้ย
1: แปรรูปอาหารอ่ะเอาให้เห็นภาพ
0: จะเหม็นโอ้โหหมดเนี่ย
1: มีกลิ่นมีของเสียออกมาอะไรอย่างงี้เขียวไม่ได้แล้ว
0: พื้นที่เขียวก็ห้ามใช่ไหม
1: ใช่
0: อาจจะเป็นโรงงานก็ห้ามนะแต่อุตสาหกรรมในครอบครัวอาจจะพอได้อยู่นะ
1: สมัยก่อนเขาใช้อะไรนะหัดอะไรเงี้ยหัตถกรรมพื้นไม่ใช่อะไรอุตสาหกรรม
0: คุณอยู่ในหมู่บ้านพื้นที่สีเขียวดีๆโรงงานมาตั้งบ้านคุณคุณไล่เขาได้ไหม
1: ได้สิ
0: ร้องเรียนเขาได้ไหม
1: ได้แน่นอนเต็มที
0: ่นะเห็นไหมครับกันบางทีเนี่ยพื้นที่สีเขียวที่อยู่ใส่อาจจะโซนนี้อาจจะมีค่านะอย่างตลิ่งชันเนี่ยสีเขียวจริงไหม
1: มีค่าหมายความว่าไงครับอาจารย
0: ์ก็คือพี่อยู่อาศัยเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะซื้อบ้าน
1: มีราคา
0: ถูกต้องไหม
1: ค่า
0: ราคาที่ดินแพงอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยจริงไหมแต่บางทีบางโซนบางทีโซนกึ่งธุรกิจกึ่งอะไรนะ
1: ที่อยู่อาศัย
0: อย่างสุขุมวิทเนี่ยเพชรบุรีเจริญมากๆเนี่ยนะมันก็มีมันแพงกว่าเกษตรอ่ะมันแพงกว่าเขียวมันแพงกว่าอยู่อาศัยล้วนๆจริงไหม
1: ครับ
0: เขียวเนี่ยถ้าบางทีมีถนนใหญ่ตัดผ่านเขาก็ให้ระยะอยู่นะ
1: ให้ระยะ
0: จะเป็นสีเหลืองได้สีเหลืองได
1: ้
0: นี่ถนนใหญ่อ่ะสีเหลืองได
1: ้ก็ไปดูที่สาธารณูปโภคเหมือนกันว่าสาธารณูปโภคถ้าเกิดว่ามันรองรับบางทีหน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องพวกนี้ก็อาจจะประกาศใช้เป็นอย่างอื่นก็มีความเป็นไปได้อย่างนี้เหรออาจารย์
0: คือเดิมเขียวทั้งหมดแต่เผอิญมีถนนตัดผ่านอย่างเช่นถนนกาญจนาภิเษกผ่านเนี่ยน
1: ะ
0: ถนนการจะนัดเสกผ่านถนนอะไรนะตริงชันสุพรรณบุรีผ่านหรือบางทีมีถนนปิ่นเกล้านครศรีผ่านเนี่ย
1: ครับ
0: พื้นที่ห่างจากถนนใหญ่ไปเขาอาจจะให้สัก300เมตร600เมตรเป็นพื้นที่สีเหลืองก็ได
1: ้ก็จะอาจจะ
0: สร้างคาพื้นที่สูงได
1: ้ก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแปลงสีไปนิดนึงเพื่อให้โอกาสของธุรกิจหรือคนทำธุรกิจเพราะว่าสาธารณูปโภคมันเข้าไปถึงและถนนกว้างถ้าเกิดว่าจะมีการรถลาที่วิ่งผ่านเยอะเนี่ยมันก็ยังสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนนี้ไม่สร้างความเดือดร้อนถ้าเกิดอุบัติเหตุรถอะไรอ่ะพวกรถดับเพลิงกู้ภัยก็สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายไม่เป็นอันตรายแบบมารุนแรงถ้าเกิดอันตรายอะไรเนี่ยมันก็จะสามารถระงับเหตุได้ด้วยความรวดเร็วอะไรในลักษณะนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงสีได้อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเห็นไหมว่าเอาให้ชัดนะเขียวกับแดงแป๊ดนะแดงอันตรายทีนี้ปัญหาคือสมมติว่าแดงเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อกี้เราเขียวนะเขียวเอาโรงงานมาตั้งเขียวเราร้องเรียนเขาให้ย้ายได้จริงไหม
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์กลับกันเนี่ยบางทีเราก็เห็นใจผู้ประกอบการไงคือคุณเคยเห็นไหมโซนสีแดงสร้างโรงงานทั้งหมดเนี่ยนะแต่ทำไปทำมาไม่มันไม่สามารถสร้างงานได้กับนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายนวนครทั้งหลายเนี่ยมันไม่สามารถสร้างเต็มพื้นที่จริงไหม
1: ครับ
0: คือเปิดประกาศโซนจริงแต่ไม่มีใครมาเต็มที่ฉะนั้นบางทีจะมีหมู่บ้านจัดสรรหัวไซไง
1: ทำไม
0: อ่ะโซนนี้มันก็โซนโรงงานเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่ที่ดินอาจจะถูกจริ งไหมปล่อยร้างกับเจ้าอะไรก็ซื้อหรือเขาเจ้าซื้อไว้ติดมื
1: ไม่อยู่เดิมว่าเผื่อเขาจะขยายลงมางานเข้ามาฉันก็จะขายซะแต่ปรากฏว่าพอเขาเปิดมานานเข้าไม่มีใครเข้ามาลงทุนเอาวะที่ดินราคาถูกขนาดนี้ทำอะไรสักอย่างให้มันเกิดรายได้ก็ปลูกทำอะไรหมู่บ้านจัดสรรราคาก็จะถูกกว่าที่อื่นเพราะว่าต้นทุนมันไม่แพงอ้อโน
0: หรือจังหวะที่โซนเขาปาดเป็นโซนนิคมอุตสาหกรรมทำอุตสาหกรรมได้พื้นที่สีอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้ววันดีคือดีนิคมอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมหลังมันเจ๊งอ่ะคนหนีหมดโรงงานปิดตายหมดเนี่ยเห็นไหม
1: ครับ
0: อย่างปี40หรือปีนะฟองสบู่แตกหรือแตกนะแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหลายอะไรทั้งหลายนี่มันมีปัญหาเนี่ย
1: 40 41 42
0: โรงงานเจ๊งหมดเนี่ยเอาไม่มีแล้วข้าพเจ้าโอ้โรงงานข้าพเจ้าเนี่ยเป็น100ไร่40 50ไร่ทำไงดีเอาเป็นจัดสรรที่ดินขายดีกว่าให้คนอยู่อาศัยถูกไหม
1: อ๋อครับ
0: มีเยอะนะฮะแถวปทุมแถวอะไรเนี่ยปอกปรากฏไปอยู่ปุ๊บเนี่ยคุณเอาหมู่บ้านไปอยู่ในกลางไอ้อะไรนะอยู่ติดโรงงานเป็นไงปัญหาเกิดขึ้นไหม
1: เกิดขึ้นกับคนที่เข้าไปอยู่ใช่ไหม
0: ทะเลาะกันไหม
1: ทะเลาะกันว่าไอ้นี่ฉันอยู่ไม่ได้แล้ว
0: เริ่มร้องกันแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับทีนี้จ
0: ัน เป็นปัญหาที่หนักใจของเจ้าที่รัฐนะ
1: เดี๋ยวแม้เดี๋ยวก่อนไปถึงประเด็นที่เราเตรียมกันเนี่ยนะอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนได้ไหมสมมุติว่ามันแดงปุ๊บเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาว่าพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยไม่มีคนมาลงทุนนิคมที่หรือว่าพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราวางเป้าไว้หรอกเปลี่ยนนะเอาแบ่งเหลือแค่นี้แหละเอาไม่ให้ขยายเติมเติมละ
0: คือประกาศเขตไปแล้วมันเปลี่ยนได้แต่ปัญหาจะเปลี่ยนเนี่ยไอ้คนมันสมมุติว่ามันไม่สามารถสร้างงานแบบติดกันยิบอ่ะจริงไหม
1: ครับ
0: มันมีฟันหลอมีอะไรที่
1: จะมีช่องว่าง
0: เนี่ยใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ประกาศเขตคุมไปแล้วเนี่ยสีแดงอีกไหม
1: ครับ
0: ทีนี้ปัญหามันจะเกิดการกระทำหลังผู้ประกอบการโรงงานสีแดงเนี่ยนะ
1: อ
0: ันตรายกับชาวบ้านเราไม่สามารถไปเปลี่ยนถังเขาได้นะเอาคนที่ลงทุนมาก่อนเสียหายไหม
1: อ๋อเข้าใจประเด็นอาจารย์ก็คือ
0: ถ้าคุณไปเปลี่ยนจากเอาแดงไปแดงเป็นเขียวแล้วชาวบ้านมาอยู่แล้วหมู่บ้านมาเกิดแล้วนี่เป็นไง
1: ก็เดี๋ยวก็มีเรื่อง
0: จะร้องคุณไหม
1: ก็มีมันก็มีโอกาสที่ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็จะฟ้องร้องทีนี้ก็กลายเป็นปัญหาของคนที่มาอยู่ก่อนซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรในลักษณะนี้ลงทุนไปแล้วด้วยนะจ๊ะ
0: คุณไปอยู่ที่หลังเขาเนี่ยคุณต้องทำใจนะ
1: อ๋ออ
0: ย่างเช่นอาจารย์หมู่บ้านอาจารย์ที่ไปอยู่โรงงานเขาเกิดไงเก
1: ิ
0: ดขึ้นก่อน
1: ครับ
0: เกิดขึ้นก่อนเราน่ะโอ้สมัย40-40ปีครับว่าหมู่บ้านไปเกิดปุ๊บเนี่ยโรงงานมลพิษไงทำสงทำสีทำโอ้ยเยอะแยะนะมลพิษ
1: ครับ
0: พอหมู่บ้านเราไปเกิดปุ๊บเนี่ยนะมาเกิดการกระทบกระทั่งกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโรงงานที่ต้องหนีเพราะอะไรเขาอยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงไง
1: ฮะ
0: ต้องยอมแพ้จริงไหมแต่ถ้าเขาพื้นที่สีแดงเขาสู้ตายอ่ะจริงไหม
1: มันจะเกิด
0: คุ้มครองเขา
1: คร
0: ับ
1: ครับมันจะเกิดก็ต่อเมื่อตอนนั้นมันยังอาจจะยังไม่มีการประกาศพื้นที่อะไรแล้วคุณไปอยู่ก่อนที่มีการประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวอะไรในลักษณะเงี้ยโดดเดี่ยวอยู่จนกระทั่งวันนึงเขาประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยเขาอาจจะอัญเชิญคุณออกจากตรงพื้นที่นั้นไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่อื่นอะไรในลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดเขาประกาศเป็นพื้นที่สีแดงแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เต็มมีประชาชนไปอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่คุณจะอ้างได้ว่าก่อฉันมาอยู่ตามกฎหมายที่ผังกฎหมายผังเมืองที่ประกาศไว้ว่าเนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรมจะให้ฉันออกก็เป็นเรื่องยากแล้วเว้นแต่จะกูจะเวนคืนโรงงานฉันอะไรในลักษณะนี้ไปนะฮะ
0: ใช่นะครับ
1: ทีนี้ในมุมของคนทำโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้เวลาจะไปสร้างก็ต้องไปดูประกาศของผังเมืองใช่ไหมอาจารย์ว่าเออเราจะไปทำเนี่ยเขาประกาศไว้ให้เราสร้างได้หรือเปล่าต้องไปดูตรงนั้นใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่คือเมื่อก่อนมันแค่ตึกรามมันช่องอุตสาหกรรมโรงงานถังปัจจุบันปรากฏว่ามันมี data center ใช่ไหมพอ data center เกิดเนี่ยนะคือส่วนใหญ่คนเขาจะ
1: ผมถามในแง่ข้อกฎหมายกันพอมันเป็นคำว่า data center เนี่ยเอ๊ะมันเป็นอุตสาหกรรมไหมอาจารย์หรือเป็นแค่บริษัทอะไรยังไงอาจารย
0: ์ก
1: ็งงไหม
0: ถามว่ามันเป็นอุตสาหกรรมไหม
1: เป็นไหมเป็นเหรอฮะ
0: แต่พิษหรือไม่พิษเนี่ยไม่รู้นะ
1: ก็เห็นสำรองน้ำมัน
0: แล้วอาจจะกระทบนะหนึ่งเอาน้ำไปใช้เยอะๆเนี่ยออกไปเป็นน้ำเสียไหมเอาไฟไปใช้เยอะเกิดความร้อนไหมเกิดความอันตรายขึ้นไหม
1: เอ้แต่ท่านน้ำตีเมื่อวานนี้ผมฟังเวไวไวเนี่ยท่านน้ำตีพูดเหมือนว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้ก็ให้ทางการประปานครหลวงเนี่ยหยุดจำหน่ายน้ำประปาให้เขาก่อนเดี๋ยวค่อยมาพิจารณากันดูว่าจะยังไงต่อที่ฟังข่าวเมื่อวานนะอาจารย
0: ์ไปหยุดจ่ายน้ำประปาทำไมน้ำประปาบ้านเราเยอะๆน้ำท่วมกันไปหมดเนี่ย นานกูเขาดูดที่หน้าม
1: า
0: ใ
1: ช้แจ
0: กพวกนี้ดิ
1: อาจจะไปบอกว่าการขอตั้งdata center เนี่ย data center เนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอาจจะไปพิจารณาเรื่องนี้ก่อนมั้งผมเข้าใจว่า
0: คือจริงๆถ้าถามว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไหม
1: ครับ
0: ตึกเขาสร้างมาแล้วส่วนใหญ่เราเน้นที่ตึกไง
1: เน้นที่ตัวต
0: ึกกับโรงงานอุตสาหกรรมนะแต่ที่ถามว่าเป็นโรงงานไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่ไหม
1: พอไปพูดตามกฎหมายข้อกฎหมายตีความปุ๊บเนี่ยมัน
0: เหมือนเอาข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ไปตั้งหลายๆตัวเนี่ยจะกลายเป็นโรงงานไหม
1: เดี๋ยวต้องไปดูพรบ.โรงงานอุตสาหกรรม
0: ผล
1: ิ
0: ตกำลังโน้นกำลังนี้คือโรงงานนะ
1: ครับ
0: เครื่องจักรหนักเท่าไหร่จริงไหมกี่ตันคนงานเท่าไหร่เนี่ยจะนับคนงานเขาอีกเกิดเขาไม่มีคนงานเลยนับไปได้ไหม
1: เ
0: ขาตั้งเครื่องไว้เฉยๆอ่ะแล้วเขาไม่มีเครื่องจักรอีกเครื่องจักรหนักไม่มีจริงไหมแค่วางเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวจริงไหม
1: ใช่ครับ
0: เซิร์ฟเวอร์จะถือเป็นโรงงานไหมเป็นเครื่องจักรไหมไม่ใช่
1: ต้องไปดูตามพรบ.โรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมว่าเอ๊ะข้อนิยามของคำว่าโรงงานอุตสาหกรรมคืออะไรอะไรในลักษณะ
0: ข้อผิดอีกอย่างสมมุตินะที่เขานินทากันนะว่าเอาอาบุญนวดที่เจ๊งแล้วมาทำเป็น data center พวกนี้นะ
1: มีน้ำเข้ามีไฟเข้า
0: ไฟฟ้าพร้อมอยู่แล้วนะลงน้ำพร้อมอยู่แล้วเนี่ยมาใช้เงี้ย
1: ครับ
0: นะ
1: อ่าฮะ
0: ไอ้นี่ต้องดูประเภทกิจการเขาขออนุญาตเรื่องอะไรคุณไปใช้อะไรจริงไหม
1: อ๋อเดิมทีเนี่ยเขาขอด้วยความเคารพนะเป็นสถานอาบอบนวดเนี่ยเขาก็มีใบขออนุญาตจากทางกรุงเทพมหานครกทมกระทรวงพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มายืนยันว่าคุณทำธุรกิจแบบนี้แต่คุณจะเข้าไปสวมรอยเนี่ยโดยใช้ไอ้ใบอนุขออนุญาตใบอนุญาตเดิมเนี่ยมาสวมรอยอย่างนี้ไม่ได้นะลักษณะใช่ไหม
0: เชื่อไหมว่ายุคไม่น่าเชื่อนะธุรกิจทุกอย่างเป็นอนิจจังไปเที่ยงอาบอบนวดคุณดูเมื่อก่อนเฟื่องฟูสไตล์ใช่รัชดาเพชรบุรีสารพัดทุกที่จริงไหม
1: ไม่เคยได้ยินเลย
0: พวกคุณไม่เคยได้ยินเหรอผ่านไปโอ้โหบางทีก็มีเทพเจ้ามาอยู่บ้านเราตรง
1: ก็
0: ได
1: ้ไหมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและรสนิยม
0: เพราะว่าหนึ่งเงินเกิดมันล้านขึ้นมาเนี่ยใบอนุญาตเมื่อก่อนขายกันเป็นหลัก10 ล้าน100 ล้าน
1: ใช่ใช่ใช่
0: วันนี้พอโควิดเนี่ยทำคนกลัวตายไงไม่กล้าไปเที่ยวกันเจ๊งหมดจริงไหม
1: ครับ
0: ทีนี้ปัญหาคือพอมันตึกร้างเอามาใช้ประเภทนี้มันเปลี่ยนประเทศการใช้ตึกนะ
1: ต้องทำยังไงอาจารย์อย่างเงี้ยไปขอยกเลิกกิจการ
0: ก็ต้องไปดูก่อนว่าการขออนุญาตเนี่ยมันผิดกับประเทศการใช้ตึกได้ไหม
1: การขออนุญาต
0: เป็นโรงงานไหมนะต้องดูก่อน
1: ก็ต้องไปดูการขออนุญาต
0: โรงงานส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวเครื่องจักรกี่ตันคนเท่าไหร่นะ
1: ต้องไปดูว่าขออนุญาตใหม่อ่ะจะไปทำอะไรแล้วในพื้นที่หรือกฎหมายกำหนดให้คุณทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าไอ้ยกเลิกอ่ะยกเลิกได้ทันทีใช่ไหม
0: สถานบริการถูกต้องไหม
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์อันนี้คุณดาต้าเซ็นเตอร์นะครับประธานประกอบการใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่อาจารย์ไม่ได้ห่วงนะน้ำไฟคุณประเทอะนะไม่ต้องห่วงน้ำไฟบ้านเราคุณเคยเห็นไหมน้ำประปากรุงเทพไม่ไหลมีไหมเว้นแต่เขาตัดท่อทำโน่นทำนี่ท่อแตกกันนั่นแหละจริงไหม
1: ใช่
0: ไม่ต้องห่วงบ้านเราอ่ะนะแล้วไฟฟ้าเนี่ยตัวปกติเท่าที่ได้ข้อมูลนะการไฟฟ้าเองก็ยอมอ่ะโอ้ไฟฟ้ามันเกินจากระบบเรามากเพราะเราสร้างโรงงานไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าเยอะเกินความต้องการ
1: มีความสามารถที่จะรองรับได้แหละ
0: คิดดูถึงขั้นที่ว่ามันตอนหลังมีโซลาร์เซลล์อีกจริงไหม
1: คือพร้อมถึงก็ถึงพูดบอกว่าจริงๆนะครับไฟฟ้าบ้านเราเดี๋ยวพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจแหละเพียงแต่ว่าเอ๊ะมันจะถูกต้อง
0: คือไฟฟ้ามันเกินมันไม่คืออย่างนี้มันเกินจากระบบแล้วทีนี้ถึงขนาดที่บางโรงงานเนี่ยไม่เคยเปิดเลยนะแต่ตั้งสำเป็นโรงงานสำรองผลิตไฟไม่ได้เคยผลิตไฟแต่ได้ตังค์จากเรา
1: ครับครับ
0: ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องไฟนะถ้าไฟมันหายก็เดี๋ยวไอ้พวกโรงงานที่เขาตั้งไว้เฉยๆเนี่ยไปไว้กินตังค์พวกเราเนี่ยนะปีงหลายพันล้านเนี่ยโดยไม่จ่ายไฟให้รัฐเลยเนี่ยมันจะต้องเปิด
1: ค่า
0: ดาต้าเซ็นเตอร์มันจะเยอะเนี่ยไฟไม่ต้องห่วงไฟไม่ห่วงน้ำไม่ห่วงน้ำเยอะ
1: ครับ
0: อ่างเขื่อนเราเยอะพร้อมนะครับทีนี้ปัญหาอย่างเดียวที่อาจารย์ห่วงคืออะไร
1: ยังไงฮะ
0: data center เนี่ยเราตรวจสอบได้ไหม
1: ตรวจสอบว่า
0: ข้อมูลคุณต้องเก็บข้อมูลอะไรเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาไหม
1: ไม่สิเขาก็อาจจะมาทำแบบ AI ทำอะไรอย่างนี้อาจารย
0: ์ขายของลอยหลอกลวงไหมไม่ได้คุณภาพ
1: ไ
0: ห
1: ม
0: เซิร์ฟเวอร์พวกคุณที่เก็บข้อมูลอะไรนี่รักตรวจสอบได้ไหมแค่นั้นจ้ะผมแค่นั้นน่ะ
1: อ๋อครับ
0: เป็นคุณเก็บข้อมูลสีเทาไหมเพราะว่าทุกวันนี้โอ้โหเชื่อไหมอาจารย์มาแถวอีสานพี่น้องชาวอีสานต้องบอกจริงนะโดนหลอกมากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เยอะมากคุณรู้ไหม
1: ครับทราบล่าสุดนี่ก็มีอะไรนะ11ล้าน
0: ไปแจกใครไปแจกต้องกราบเรียนกระบวนการยุติธรรมเราตั้งแต่ต้นจนจบนะ
1: ครับ
0: จับกุมสอบสวนอัยการและศาลนะอย่างทนายความหลายต้องฝากเลยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยนะบางทีเนี่ยอาจารย์ว่าเกินเยียวยาจริงนะเพราะอะไรคุณคิดดูแต่งชุดข้าราชการไปหาชาวบ้านเอาใครไปแจกเนี่ยเหมือนกำนันผู้ใหญ่บ้านเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: โครงการของรัฐเอาใครไปแจกให้ชาวบ้านสแกนหน้าเอาแล้วสแกนต้องสแกนหน้านะ
1: ปลอมตัวเป็นเหรอ
0: โครงการรัฐ
1: ปลอมตัวอย่างนี้เหรออาจารย์ปลอมตัวมาเป็นว่าอันนี้เป็นมาจากหน่วยงานนั้น
0: โครงการรัฐแต่งชุดข้าราชการเลยเอาจริงไหม
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอาจารย์เองอาจารย์ก็หลงเชื่อแหละพลอยเชื่อแหละมีเบอร์ข้าราชการพร้อมอ่ะ
1: ครับ
0: คุณจะคุยกับนันผู้ใหญ่บ้านคุณจะว่าไหมคุยใครมีหมดเนี่ย ชาวบ้านก็ต้องยอมไม่รู้เรื่องนี
1: ่ไม่รู้เรื่องหรอกว่าเป็นใครมา
0: ไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่พกำนันผู้ใหญ่บ้านพาไปด้วยซ้ำไปคิดว่าโครงการของรัฐจริงมีสื่อพร้อมอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาโทรไปที่นี่ผู้ว่าคนนี้มันปลอมเป็นผู้ว่าพร้อมเจ็ดไหมเจ็ดไหม
1: ครบวงจรในการที่จะวางแผนมาเพื่อจะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของประชาชน
0: จะแกนม่านตาผู้มันทำอะไรเปิดบัญชีม้า
1: ใช่นะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าก
0: ลัวอย่างเดียว data center กลัวมันจะมาทำธุรกิจสีเทาล่ะสีเทาถึงสีดำเลยอ่ะนะครับ
1: ไม่หรอก
0: บ่อนพนันก็ดีหวยเถื่อนก็ดีเนี่ยเยอะแยะหมดนะ
1: ครับ
0: ที่เขาห่วงกันจริงคือรัฐต้องตรวจสอบข้อมูลพวกนี้ได้นะ
1: ครับ
0: เป็นไหนก่อน data center เราใช้อะไรส่วนใหญ่ก็เท่าที่ยุคแรกๆเราใช้เก็บข้อมูลไว้ที่ไหนพวกคอมพิวเตอร์ทั้งหลายบริษัทหลายไซส์ IBM ถูกต้องไหม
1: การ
0: เก็บข้อมูล
1: ทั้งหมดบ้างอยู่บนอากาศบ้างแต่วันนี้มันมีการประมวลผลของการใช้ข้อมูลไงอาจารย์ฉะนั้นก็เลยจะ
0: ใช่มันย้ายมาตั้งฐานที่เมืองไทยมันมีอะไรเกิดขึ้นไหม
1: ถ้าเกิดจะพูดกันภาษาให้ง่ายขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือว่ามันเป็นData Center เนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่มากมีข้อมูลอยู่มากพร้อมประมวลผลจะดูช่วยเหลือคนที่เข้าไปใช้บริการอะไรในลักษณะ
0: ต้องดูว่าคนที่ใช้บริการจริงคนไทยหรือคนต่างชาติไปดูก่อนบริษัทคนไทยใช้ไหม
1: ครับแต่จะได้รายได้อะไรกลับมาจากการมีธุรกิจนี้อุตสาหกรรมนี้
0: ถ้าเข้าData Center หรือเราดูว่ารับสามารถใช้ไอเขาต้องตรวจสอบข้อมูลใน Data Center เขาได้ไหม
1: ฮะ
0: เขาต้องรายงานนะว่าบริษัทนี้ประกอบการไงเช่าเพื่ออะไรเราต้องตรวจสอบ Data Center เขาได
1: ้ครับเมื่อก่อนนี้นะอาจารย์พอเวลามีโรงงานอุตสาหกรรมหรือมีบริษัทมาเปิดเนี่ยร้านค้ารอบๆข้างเนี่ยก็จะรู้สึกดีใจนะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีคนงานเดินเข้าเดินออกจะค้าขายก็จะได้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแต่พอมันเป็น Data Center นี่พนักงานมีไม่กี่คนเลยนะ เอาไหมไปไว้ที่บ้านสัก 2-3 โรงงานไหมอาจารย์
0: ครับนี่ก็คุยเท่านะจะให้ผมเรื่องว่ามันธุรกิจสีเทาสีดำกันนั่นแหละ
1: แ
0: ต่คนไทยโดนหลอกมันไม่รู้มันย้ายมาทำไม
1: แต่เอาสั้นๆนิดเดียวก่อนปิดเบรกตรงนี้จริงๆแล้วกฎหมายทันไหมถ้าเกิดถ้าถามว่าเรื่องการแบบแบ่งสีโซนสีของพื้นที่ผังเมืองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามาผุดขึ้นอย่างขนาดเนี้ยแสดงว่ากฎหมายเรื่องผังเมืองอะไรเราอาจจะตาม
0: ผังเมืองไม่น่าไปบังคับเขาได้แล้วเกี่ยวกับพ.ร.บ.โรงงานก็ไม่น่าบังคับเขาได้
1: น่าจะกฎหมายเราน่าจะตามไม่ทันนะเรื่องนี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ตามไม่ทันนะเรื่องData Center มีอย่างเดียวก็คือหน่วยงานที่ขออนุญาตมันก็ต้องให้เขาได้รับอนุญาตนะ
1: ครับ
0: คุณจะไปเถียงเขาต้อง
1: แต่ต้องไปจัดโซนให้ชัดเจนว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
0: นั่นคุณต้องประกาศโซนผังเมืองผังในการเก็บData Center อยู่ตรงไหนจริงไหม
1: ครับได้เราเบรกกันตรงนี้หน่อยนึงดีไหมอาจารย์
0: คร
1: ับผมก็พักตรงนี้สักครู่นะฮะฟังสิ่งที่น่าสนใจสักนิดหนึ่งนะฮะท่านที่อยากจะคุยข้อกฎหมายก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะฮะ024249755นะครับพักนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 106อาสากับทีมทนายความเชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb
2: Miracle เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: 106อาสากับทีมทนายความ
2: กลับมาช่วงที่2ของ106อาสากับทีมทนายความนะครับท่านผู้ฟังก็ที่อยากจะคุยเรื่องข้อกฎหมายหรือสอบถามสงสัยก็หมายเลขโทรศัพท์024249755นะครับ024249755ไม่สะดวกโทรเป็น SMS ก็ได้ครับ4838106นะครับอาจารย์อยู่ในสายนะครับอาจารย์ครับ
3: ครับ
2: ครับคุณนิกูลก็ดูทาง Facebook นะฮะก็ฝากสวัสดีอาจารย์มานะครับก็อาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: สุขภาพเป็นห่วงเรื่องสุขภาพช่วงนี้ไข้หวัดหลายไข้หวัดนะฮะอาจารย์ต้องมีโอกาสต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันอะไรนะไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์นะอาจารย์โควิดก็ตามมานะแต่เดี๋ยวเราพูดเสียงดังไม่ได้ไม่เพราะว่าข้อมูลยังไม่ค่อยชัดว่าระบาดหรือไม่ระบาดเดี๋ยวเราไปบอกว่าระบาดเดี๋ยวก็จะหาว่าเราตื่นตระหนกอีกนะครับอาจารย
3: ์นี่เอาเรื่องกับคำนิดที่เราเตรียมกันไว้ไม่มีสายใช่ไหม
2: ยังไม่มีครับก็เรื่องสำคัญนะฮะก็งงนะผมอะงงเหมือนกันนะอาจารย์ว่าโอเคแหละไอ้กระบวนการพิจารณาก็จบไปถึงขั้นศาลมีคำพิพากษาก็คือเรื่องของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะฮะก็ถ้าเกิดพูดไปวันนี้ก็เข้าปีที่4กว่านะครับเกิดจะอีกนิดปี4ปีกว่าละเพราะเหตุการณ์เกิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับสัปดาห์นี้ก็มีข่าวขึ้นมาใหม่ก็มีตัวละครขออนุญาตใช้คำนี้นะฮะก็คือคุณขวัญอุษามณีนะครับไปพูดถึงเรื่องพยานหลักฐานบางส่วนผมยังไม่แน่ใจนะอาจารย์ผมก็นั่งตามอยู่เอ๊ะเขาจะต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอาจารย์มันมีแง่มุมยังไงฮะกับการที่จะมาพูดว่ารูปที่คุณกติกเนี่ยเอาไปประกอบในสำนวนหรือว่าอ้างอิงอยู่ในสำนวนของตำรวจก็ดีหรือการพิจารณาคดีก็ดีเนี่ยมันเป็นรูปไม่จริงอ่ะมันเป็นรูปของคุณขวัญอุษามณีที่เขาถ่ายคุณเอาไปอ้างอิงอ่ะอาจารย
3: ์คือปัญหาการอ้างพยานหลักฐานเท็จเนี่ย
2: ครับครับ
3: ต่อให้เท็จแต่พยานหลักฐานนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญในคดีพอเห็นภาพใช่ไหม
2: ครับ
3: เรื่องการอ้างหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา180เนี่ยต้องเป็นพยานหลักฐานในข้อสำคัญในคดี
2: ครับ
3: คือเป็นประเด็นสำคัญในคดีเช่นพิสูจน์ได้ว่าจำเลยฆ่าหรือจำเลยมีประมาทหรือมีส่วนร่วมด้วยอย่างเงี้ย
2: ก็คือมันสามารถที่จะบอกได้ว่าคดีจะไปทิศแทงขอโทษไปทิศทางไหนจะซ้ายหรือขวาถ้าเกิดเอาพยานหลักฐานอะไรนี้มา มาอ้างใช่ไหมอาจารย
3: ์
2: เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหม
3: สมมุติว่าเขาเอารูปถ่ายมาว่าในวันนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยนะมีเขาอยู่ห้าหกคนมีแค่ห้าคนทำรูปถ่ายเทคไอตัดเอาสักคนหนึ่งอะเห็นภาพใช่ไหมผู้ต้องหาไปทั้งหมด6คนจะตัด
2: ออ
3: กไปคนเหลือ5คนเอาลูก
2: คน
3: มาแสดงสาร
2: คนนึงเนี่ยไม่ต้อง
3: ช่วย
2: คนนึง
3: หัวหน้าคนที่6หายไปรอดตายอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: คิดรอดคดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสำคัญสำคัญ
2: ไม่ให้
3: ถ่ายรูปถ่ายเรือคนละลำเนี่ยหรือที่สำคัญคือเอารูปถ่ายเรือคันเกิดเหตุเนี่ยคันเกิดเหตุถือว่าเรือสีขาวถือเอาเห็นเลยใช่ไหมแต่เอาหลักฐานมาหลอกว่าเอ้ยคันเกิดเหตุในเรือสีดำสมมตินะ
2: ครับ
3: เนี่ยทำให้แตกต่างสำคัญในคดีนะเรื่องเรือสำคัญไหม
2: ไม่นะ
3: เพราะไม่เรือสำคัญดิสมมติแต่คุณเอาซื้อเรือคันอื่นมาแสดงอ่ะจริงๆคันเกิดเหตุสีขาวอ่ะ
2: เอาถ้าเกิดเอาหลักฐานเอาตัวเรือมา
3: เอารูปมาเอารูป
2: ถ่าย
3: มาแสดงเลยว่าเนี่ยเรือคันไปวันนั้นเนี่ยเพื่อสู้ว่าโอ้ยไม่ใช่เรือคันนี้นะอีกคันนึง
2: อ๋ออันนี้ใช่ใช่
3: ตามกฎหมายอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ใช่ถือว่าเป็นหลักฐาน
3: ไม่ใช่สีขาวแต่เป็นสีดำนี่แม้เรามีรูปถ่ายเรือสีดำเราถ่ายรูปคนในเรือเนี่ยอย่างเงี้ย
2: ไม่ใช่ลำนั้นเป็นลำนี้ซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันลำนั้นแหละ
3: สีขาวมันไม่มีทะเบียนมันไม่มีใบอนุญาตไม่มีอะไรเลยต้นผลไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
2: อ๋อครับ
3: พอเห็นภาพไหมเพื่อให้สู้ว่าเรือที่นั้นโอ้โหไม่ใช่เรือของฉันเรื่องของใครก็รู้อย่างเงี้ยถ้าถ่ายอย่างเงี้ยถือเป็นหลักฐานสำคัญในคดี
2: ครับครับ
3: แต่ถ้ารูปถ่ายเรือคนละลำสมมตินะแล้วรูปถ่ายคือเรือคนละลำจริงนะแล้วก็รูปถ่ายเนี่ยคนสีชมพูเนี่ยไม่รู้เป็นใครจะมาแต่มาอ้างวันตัวเองสมมตินะ
2: ครับ
3: ต้องดูประเด็นสำคัญในคดีไหมเพราะเรือคนละคุณเดชานั่งเรืออีกลำไปอ่ะ
2: ครับ
3: แค่เห็นว่าเขาไปกันเรือลำนี้คนละลำอ่ะนะไม่ใช่เรือคันเกิดเหตุนะอะไรเงี้ยสมมติถ้าเรือคนละลำเงี้ยถ้ามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญทีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยอ่ะนะไม่ทำให้ศาลตัดสินว่าแพ้ชนะหรือผิดหรือถูก ลงโทษหรือไม่ลงโทษอย่างเงี้ยไอ้นี่คือรายละเอียดปลีกย่อย
2: ก็ไม่ถือว่าเป็นต่อมันเป็นเรื่องที่ไอ้นั่นแหละเป็นเรื่องของการที่นำพยานหลักฐานเข้านำพยานหลักฐานเนี่ยเท็จเข้าสู่ในกระบวนการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในขั้นตอนของการให้ปากคำกับเจ้าพนักงานสอบสวนหรือว่าเอาไปสู้ในคดีอะไรในลักษณะอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการให้แต่ว่ามันไม่มีสาระสำคัญของการมีคำพิพากษาเอาตรงนี้ก่อนนิดนึงอย่าพึ่งว่าผิดหรือไม่ผิด
3: แต่ถ้าคุณขวัญอุษามณีเนี่ย
2: ครับ
3: อยู่ในเรือลำนั้น
2: เรือลำนั้นคือ
3: เหตุนี้นะ
2: เรือที่เกิดเหตุเหรออ ่
3: าคันเกิดเหตุอ่ะร่วมกับผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย
2: อ่าฮะ
3: แต่ผู้ต้องหาตัดต่อเอาเขาออกไปหรือไม่มีโน่นนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคนี่พยานสำคัญแน่นอน
2: ก
3: ็แสดงตัวเองเป็นจักรพยานคนหนึ่งในเรือยืนยันได้พวกนี้คือฆ่าเขาพวกนี้เจตนาประมาทเขาหรือทำให้เขาตกเรือตายอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ครับ
3: พอเห็นภาพใช่ไหม
2: ครับ
3: เว้นแต่เขาเว้นแต่คุณขวัญเนี่ยเป็นพยานคือคนละลำจริงแต่เห็นว่าโอ้โหเขานั้นกำลังฆ่าเขาอยู่ลากศพจากไหนมารู้มาขึ้นเรือ
2: นี่เป็นประเด็นใหม่เลยนะอะไร
3: หรือผักแตงโมจะตกเรือหรือประมาททำให้แตงโมตกน้ำตายอย่างเงี้ยคือประจักษ์พยานคุณขวัญก็ถือเป็นประเด็นสำคัญพยานสำคัญเลยภาพของคุณขวัญเป็นพยานภาพสำคัญยืนยันว่าคุณขวัญเป็นประจักษ์พยานยืนอยู่เรือคนอีกลำหนึ่งแต่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
2: ครับ
3: นี่สำคัญไหม
2: สำคัญอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
3: นั่นแหละ
2: แต่การที่แบบว่าเอาของเขาไปใช้อาจจะผิดแหละผิดการที่ว่าไม่ใช่ของจริงอ่ะเอาไปแสดงหรือเอาไปให้คำปากคำต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยมันก็ผิดแหละแต่มันไม่สาระสำคัญหรือการพิจารณาคดีอันนี้ต้องแยกตัวก่อน
3: ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญในคดีที่ตัดสินแพ้ชนะชี้ขาด
2: คือสิ่งที่ถามนี่ก็คือเป็นคำถามตั้งไปว่าเอ๊ะมันจะมีการพิจารณาคดีใหม่ไหมเนี่ยในลักษณะถ้าเกิดมันเป็นพยานหลักฐานอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นประเด็นใหม่ใช่ไหมอาจารย์หรือข้อมูลใหม่พยานใหม่ในการที่จะทำให้ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น
3: อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถือเป็นการนำสืบพยานหลักฐานเท็จตามประมวลพยานมาตรา180ได้ผิดได้นะ
2: ครับแต่มันไปเปลี่ยน
3: ต่อให้กฎหมายจะบอกจำเลยจะสู้ยังไงก็ได้นะ
2: ครับนี่ไง
3: นำสืบพยานหลักฐานเท็จคุณก็ผิดนะ
2: อันนี้ก็เลยกลายเป็นคำถามต่อกลับไปว่าเอ๊ะเราเวลาเราขึ้นไปการพิจารณาคดีในศาลเนี่ยมันก็จะมี3ส่วน4ส่วนก็คือท่านผู้พิพากษานะแต่ยกท่านผู้พิพากษาไปก่อนเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงกติกาเนี่ยก็ถือเป็นกรรมการไม่ได้อยู่ในการที่จะนำเสนอเพียงแต่พิจารณาสิ่งที่ทั้ง3ส่วนเนี่ยเป็นคนนำเสนอคือ1ก็คือโจทย์จำเลยและตัวพยานหลักฐานหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง3เนี่ยนะฮะก็เป็นมีสิทธิ์ที่จะนำเสนอพยานหลักฐานของตัวเองทีนี้เรายกเอาพยานผู้เชี่ยวชาญที่จะเสนอเนี่ยตัดทิ้งไปก่อนนะอาจารย์เพราะว่าเขาก็ถ้าเกิดเราตามอุดมคติเนี่ยคนพวกนี้ก็ไม่จำเป็นน่ะที่จะต้องเสนอพยานหลักฐานเท็จใช่ไหมครับแต่นี้มันมีในส่วน
3: ทำตามกฎหมายที่นี
2: ้
3: ถามว่าถ้าพยานหลักฐานพวกนี้นะ
2: ครับ
3: มันต่อให้เป็นพยานเท็จแต่ไม่ใช่ข้อสำคัญคดีเนี่ยคนที่ไปแจ้งความตายนะ
2: หมายความว่าไงคนที่ไปแจ้งความตายคืออะไรหมายความว่า
3: แล้วมันไม่ใช่หลักฐานสำคัญคดีคุณต้องเข้าใจคุณแจ้งความคุณรู้กฎหมายนะ
2: ครับ
3: องค์ประกอบความผิด180เนี่ยแห่งมวลอาญามันชัดเจนนะข้อสำคัญในคดีนะไม่งั้นโอ้โหไปแจ้งความมันเละเทะหมดจริงไหม
2: ใช่เพราะว่าในโดยอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าโดยตัวของจำเลยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ไม่ใช่คำว่าสิทธิ์แต่ว่าโดยกฎหมายอ่ะเพื่อเอาให้เขาพ้นผิดเนี่ยเขาก็มักจะเสนอพยานหลักฐานทุกอย่างแหละเพื่อที่เขาพ้นผิดรวมไปถึงอาจจะเอานำพยานหลักฐานเท็จเนี่ยขึ้นนำสืบก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนด้วยพยานหลักฐานเท็จเนี่ยก็เขาก็จะพยายามทำอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
3: ์เช่นนะเอาปืนมาแสดงปืนคนละกระบอกมาแสดงยืนยันนี้เป็นปืนเกิดเหตุมามอบให้ตำรวจจริงไหม
2: ครับ
3: หรือเอากอขอคองอซึ่งไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงมายืนยันมาเอ้ยคนที่ยิงอีกคนหนึ่งไม่ใช่คนจำเลยไม่ใช่ผู้ต้องหาพวกนี้จริงไหมหรือเอาคนมายืนยันว่าไอ้คนที่ในเรือไม่ใช่ห้าคนนี้อย่างเงี้ยโอเคนี่พยานหลักฐานสำคัญอย่างเงี้ยเท็จผิด180
2: ครับ
3: ต้องเป็นจำได้ประเด็นหลักกฎหมายวางหลักเลยต้องเป็นข้อสำคัญในคดีนะถ้าไม่สำคัญถึงขนาดตัดสินที่ขาดในคดีนั้นได้ปิดปลุกเนี่ยสารไม่ฟังให้เข้าทาย180นะครับแม้เท็จก็ไม่ผิดนะ
2: ครับ
3: ถ้าเกิดแพ่งพยาเหมือนกันนะถ้าแพ่งก็แค่ว่าโทษเนี่ยจำคุกถ้าในคดีแพ่งก็แค่3ปี
2: ครับ
3: นะไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือจำทั้งปรับแต่ถ้าคดีอาญาหนักขึ้นไปอีกจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน140,000บาทนะครับ
2: ฉะนั้นคนที่อาจารย์บอกว่าอาจจะมองหรือศาลท่านอาจจะมองว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ไอ้นั่นเกี่ยวกับคดี ใช้คำว่านั่นไม่เกี่ยวกับการที่จะมีผลต่อการข้อสำคัญในคดีเนี่ยศาลก็อาจจะไม่เอาเรื่องนี้มาลงโทษว่าเอ้ยจำเลยพยายามเอาตัวรอดด้วยการเสนอพยานหลักฐานบ่ายเบี่ยงไปนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งให้หลักฐานเท็จเนี่ยในการพิจารณาเนี่ยก็มักจะไม่ได้เอาอันนี้มาเป็นข้อลงโทษกับจำเลยอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์
3: ใช่ก็ต้องไปดูนะทีนี้ปัญหาก็คือว่าต้องไปดูก่อนนะคดีนี้เนี่ยต่อคือถ้าดำเนินคดีเรื่องพยานหลักฐานเท็จอย่างเดียวแต่จะไปรื้อฟื้นคดีอาญาให้ดำลงโทษเขาใหม่ไม่ได้นะ
2: ครับ
3: ภาพใช่ไหม
2: ครับ
3: คือการจะขอลงโทษเขาใหม่รื้อฟื้นคดียาขึ้นพิจารณาใหม่ตามบัญญัติเนี่ยนะคือเป็นเรื่องที่ว่ามีพยานหลักฐานใหม่ที่จะให้ยกฟ้องจำเลยพูดง่าย
2: ต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
3: ถูกต้องไม่ใช่ว่าคดีนี้เนี่ยโดยที่อาจารย์ตามดูคร่าวๆนะ
2: ครับ
3: ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกคดีแล้วนะ
2: ครับ
3: จำไหมคดีแรกคุณปอตนุพัฒน์
2: ประมาท
3: และโรเบิร์ตเนี่ยไพบูลย์ศาลสั่งแยกคดีข้อความรับสภาพจำได้ไหม
2: ครับใช
3: ่นะก็ถ้าจำไม่ผิดก็ลงคุณปอลง2ปี9เดือนแล้วรอลงอาญาจริงไหมครับม
2: ี
3: การชดเชยอะไรก็ว่ากันไป
2: ครับ
3: นี่คดีนี้ถึงที่สุดแล้วนะที่ศาลแยกฟ้องเพราะว่าเขารับสภาพไง
2: ใช่
3: ก็แยกไปแยกเป็นคดีนึงส่วนจำเลยที่เหลือบนเรือเนี่ย
2: อีก3คนกระติ
3: บแซนวิช2568ศาลชั้นต้นศาลจังหวัดนนทบุรีพิพากษ์ยกฟ้องทั้ง3คนที่อยู่บนเรือเช่นคุณกติกคุณแซนคุณพีมเนี่ยนะยกฟ้องหมดส่วนคุณจ๊อบเนี่ยลงโทษในข้อหาแจ้งความเท็จและสิ่งปฏิกูลเท่านั้นครับนะและข้อหาเกี่ยวกับคดีอาญาเกี่ยวกับคุณแตงโมเนี่ยศาลยกฟ้องหมดทุกคนนะ
2: ครับแต่ว่าถ้าเกิด
3: เมื่อคดีนี้ถึงที่สุดแล้วจะไปขับไปรื้อฟื้นคดีอาญาไปเล่นงานทั้งจำเลยที่ศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วไม่ได้นะสมมติมีข้อที่จริงเจ๋งๆด้วยนะ
2: ครับ
3: นะว่าที่ผ่านมาพวกนี้ไม่ได้ประมาทแล้วนะแต่จริงเจตนาฆ่าฆาตกรรมแล้วมาลงเรือแล้วไปทิ้งเงี้ยสมมติมีหลักฐานชัดเจนอย่างเงี้ยนะจะกลับไปเล่นงานจำเลยอีกได้ไหม
2: ได้ไหมได้สิ
3: มันไม่ได
2: ้เหรอ
3: หลักกฎหมายสากลคือจำเลยเนี่ยต้องโดนลงโทษในการทำผิดคนยักเพียงครั้งเดียว
2: นั่นหมายความถ้าเกิดพูดอย่างนี้เนี่ยมันถ้าสมมตินะอาจารย์สมมติ
3: พยานหลักฐานขนาดนั้นไปถึงคุณต้องยอมรับนะเขาติดคุกไปแล้วเขาโดนลงโทษแล้วตัดสินไปแล้วคุณจะให้เขามาฟันตัดโดนตัดสินแล้วตัดสินอีกได้ไหม
2: แต่มันเป็นความผิดคนละฐานนะอาจารย์อันนั้นอาจเป็นเหตุประมาททำให้ผู้อื่น
3: ประมาทกับเจตนาฆ่ามันไม่ได้เขาฝ่ากฎหมายเขาบอกแล้วไงว่าหลักสากลคือจำเลยเนี่ยนะโดยหลักเนี่ยควรจะต้องถูกลงโทษเพียงแค่ครั้งเดียว
2: ครับ
3: ไม่ใช่วันนี้มีหลักฐานยืนมาฟ้องอีกวันพรุ่งนี้มีอีกถึงฟ้องอีกเนี่ยถึงไม่ตายไหม
2: สมมุติเอาใหม่ไม่ใช่สมมุติเออนั่นแหละสมมุติว่าคุณคิดว่าเป็นการฆาตกรรมนะมันมีนะแต่ว่าคุณยังหาพยานหลักฐานไปไม่ถึงเนี่ยคุณก็ไม่ต้องฟ้องเขาในเรื่องฆาตกรร
3: ม
2: เก็บไว้ก่อนจนคุณมีพยานหลักฐานแล้วจนกว่าถ้าเกิดคุณหาพยานหลักฐานว่าฆาตกรรมไม่เจอเนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นแค่ประมาทคุณก็ไปฟ้องก็ทีหลังว่าใช้เวลาในการดูพยานหลักฐานและสอบสวนสืบสวนแล้วเนี่ยไปไม่ถึงตรงนั้นจริงๆเป็นแค่ประมาทก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไป
3: คือไปดูนะปุณณมาตราของเราก็มีไว้ในประมวลกฎหมายยามาตรา39นะ
2: ครับ
3: มียามาตรา39บอกว่าสิทธินำคดียามาฟ้องย่อมระงับไปดังต่อไปนี
2: ้
3: อนุ4คือเมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องคือศาลต้นตัดสินเนี่ยถึงที่สุดคือจบกันทันทีนะ
2: ครับ
3: เห็นไหมฮะ
2: ไม่อุทธรณ์ไม่ดีกา
3: เขาตัดสินไปแล้วว่ายกฟ้องบ้างนะ รับสาภาพก็ลงโทษไปบ้างเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ต่อให้ต่อไปเจอคดีเป็นฆาตกรรมเนี่ยนะเมื่อเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเนี่ยคุณจะข้อหาหนักเนี่ยมาเล่นงานเขาอีกไม่ได้นะหลักแต่คนเขาวางไว้เหมือนกันจำเลยคนหนึ่งผู้หาคนหนึ่งเนี่ย
2: ครับ
3: ก็ชอบที่จะดำเนินคดีอาญาเขาแค่ครั้งเดียว
2: ก็ต้องถ้าเกิดพูดอย่างนี้พยานหลักฐานที่กำลังมาถึงเนี่ยมันจะต้องมีประเด็นใหม่ขึ้นมาจริงๆนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ฉะนั้นเอาเรื่องของการพิจารณาคดีก่อนนะ
3: กรรมใหม่อย่างเช่นเนี่ยเขาไปเบิกความเท็จนำพยานหลักฐานเท็จโอเคคุณเล่นงานเขาได
2: ้ครับ
3: นะคุณกอเนี่ยไปเบิกความเท็จโอเคเห็นไห
2: ม
3: คุณกระติกคุณแซนวิชคุณพีมคุณจ๊อบเนี่ยเบิกความเท็จในคดียานำสื่อพิจารณาเท็จในคดีเล่นงานได้นี่เขาเรียกกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระ
2: ครับ
3: ถ้ากรรมเดียวผิดกฎหมายเบ็ดหลายบทเนี่ยลงเรือด้วยกันในทั้งหลายเนี่ยก็ดำเนินคดีแค่ครั้งเดียวคือจบแล้วตอนนี
2: ้ครับ
3: คดีถึงที่สุดแล้วนะครับ
2: ครับแล้วแสดงว่าอันนี้จบแล้วนะ ต้องบอกว่าจบเลยใช่ไหมจารย์ว่าไม่มีทางแต่เนี้ยถ้าเกิดว่าคุณจะไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาว่าให้การเท็จนี่ก็ว่ากันไปแต่ไม่สามารถที่จะเอามาพิจารณาคดีอะไรใหม่เกี่ยวกับการตายของคุณแตงโมได้อีกแล้วถูกไหมจารย์
3: ใช่ครับ
2: เอาเข้าใจแล้วก็ข้อกฎหมายนะครับในคดีอาญาเนี่ยเราจะขอพิจารณาอาจารย์เอาตรงนี้นิดนึงก่อนนะฮะอาจารย์การขอดำเนินคดีใหม่กับการขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันไหมคำคือในความเข้าใจผมเนี่ยการดำเนินคดีเนี่ยโดยกระบวนการของคดีอาญาเนี่ยมันจะไปเริ่มต้นที่ตำรวจสมมติว่าเราไปแจ้งความกับตำรวจแล้วอย่างนี้ในกอมันอย่างนี้กับผมปุ๊บเนี่ยขออาจจะให้การเสร็จปุ๊บไม่ชัดว่ะถอนแจ้งความแล้วไปแจ้งความใหม่อย่างเงี้ยมันเป็นการขอแจ้งความดำเนินคดีใหม่เนี่ยมันมีความมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษหรือว่าไม่มีสิทธิ์แล้วอาจารย์หลังจากที่คุณแจ้งความ
3: ขอพิจารณาคดีใหม่หมายความเราขาดนัดหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้ขอพิจารณาคดีใหม่ได
2: ้ครับ
3: ทั้งคดีแพ่งคดีอาญาแต่นี้ดำเนินคดีใหม่เนี่ยนะคดีอาญาห้ามไว้ชัดเจนเลย
2: ฮะอะไรนะอะไรนะ
3: การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคนรายนี
2: ้
3: ซ้ำอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะไม่ได้เมื่อศาลเดิมตัดสินยกฟ้องไปแล้วศาลเดิมตัดสินลงโทษข้อหาใดข้อหาหนึ่งที่เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหมดไปแล้วจะดำเนินคดีเขาซ้ำอีกมันจำเลยก็ไม่อยู่เป็นสุขดิ
2: ไม่รู้วันไหนจะเจออีกรอบหนึ่ง
3: สมมติว่าวันสมมติวันนี้คุณทำความผิดอย่างแต่มันมีกรรมเดียวผิดกฎหมายได้บทนะเราลงโทษบุญหนักคุณไม่ดำเนินคดีเขาวันนี้คดีคุณไปทำอีกเนี่ยจะให้เขาอีกจำเลยอยู่เป็นสุขไหม
2: เดี๋ยวมาคุยต่อมีสายคุณผู้ฟังใช่ไหมคุณหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ในสายไหมฮะฮัลโหล
4: ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: เชิญครับ
4: ครับผมครับขออนุญาตปรึกษานิดนึงอะครับ
2: ครับ
4: ครับผมครับพอดีว่าผมมีกรณีนิดนึงอะครับ
2: อ่าฮะ
4: ครับพอดีว่าผมสมมุติเหตุการณ์แล้วกันเนาะว่าพี่สาวผมเนี่ยทำงานอยู่ที่หน่วยงานราชการ
2: ครับ
4: ปรากฏว่าเขาทำกิจกรรมอันหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าของเนี่ยมันเต็มในหน่วยงานราชการนั้นครับแต่ปรากฏว่าเขาอ่ะมีข้อพิพาทกับผู้นำชุมชนก็คือนายกเทศมนตรีเทศบาลเนาะนายกเทศบาล
2: นายกเทศมนตรีนั่นแหละครับ
4: ครับปรากฏว่านายกเทศบาลอันเนี้ยก็เอาคนเนี่ยไปขนของที่พี่สาวทำกิจกรรมเนี่ยไปไว้ในที่ดินของผมในบ้านของผมซึ่งผมทำงานอยู่กรุงเทพโดยที่ผมไม่ได้อนุญาตผมก็ไปแจ้งความปรากฏว่าคนเข้าไปอยู่ในบุกรุกในที่ของผมเนี่ยประมาณ 8 คนซึ่งมันเกิน2คนผมก็ไปแจ้งความว่าบุกรุกโดยข้อหาจากการเข้าไปตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยยอมความไม่ได้ซึ่งในระหว่างนั้น
2: อ
4: ะตั้งแต่ปีที่แล้วอะก็มากดดันผมตลอดให้ไปถอนแจ้งความถอนแจ้งความผมก็บอกว่าผมถอนไม่ได้เนื่องจากคดีมันยอมความไม่ได
2: ้
4: ก็ให้มันไปสุดแต่ผมก็ให้อภัยแล้วแต่ว่านายกเทศบาลคนเนี้ยก็พยายามเอาชาวบ้านเนี่ยมากดดันโดยครั้งล่าสุดเนี่ยเดือนที่แล้วก็เอาทนายมาคุยว่าทนายก็มาพูดประชาคมหมู่บ้านเนาะไปเอาวาระอื่นเนี่ยมาคุยในประชาคมว่าตอนนี้ทนายความเนี่ยได้ไปคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยละก็คือตำรวจในอำเภอหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเขายอมช่วยตรงนี้ละเพราะว่านายกเทศมนตรีท่านเนี้ยท่านทำเพื่อชุมชนแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้แจ้งความกับชาวบ้านแจ้งความแค่5คนกับคนที่บุกรุกไปในที่ของผม8คนที่บุกรุกไปในที่ของผมซึ่งทนายความเนี่ยก็มาใส่ร้ายป้ายสีผมอีกว่าผมเนี่ยถูกชักจูงอยู่ข้างหลังผมก็เลยปรึกษาว่าในลักษณะที่มีคลิปแบบนี้แล้วมีพยานที่อาจจะมีคนที่หวังดีกับผมพูดอย่างนี้แหละถ่ายคลิปเก็บไว้ว่าทนายความท่านเนี้ยทำไม่ถูกมาแบ็กเมย์แล้วก็มาล็อบบี้ผมแล้วกล่าวใส่ร้ายป้ายสีผมแบบนี้ผมสามารถแจ้งดำเนินความกับทนายได้ไหมนอกเหนือผมแจ้งดำเนิน
2: คดีบุกรุกไปแล้ว
4: ผมแจ้งคดีบุกรุกกับนายกเทศมนตรีท่านเนี้ยไปแล้วกับกลุ่
2: ม
4: ผมจะแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทหรือว่าใส่ร้ายเนี่ยกับทนายความคนนี้แล้วฟ้องมันญาติกับทนายความท่านนี้ได้ไหมครับ
3: สามารถทำได้ครับ นะมินประมาณถ้าเออถ้ากับประกาศกับประชาชนทั้งหมู่บ้านเผื่อเป็นโฆษณาไปนะ
4: ครับ
3: ให้คนจำนวนมากเนี่ยถือเป็นคนเป็นการโฆษณานะมินประมาณโดยการโฆษณาคือเหมือนกับกระจายข่าวคนรู้ทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยถือโฆษณาด้วยนะ
2: แต่โฆษณานะครับเป็นนายกเทศมนตรีใช่ไหมที่ไปพูดออกไมโครโฟนหรืออะไรอย่างนี้เหรอหรือว่าคุยกับชาวบ้านว่าคุณมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้เหรออย่างนั้น
3: ไม่คือทนายถ้าสมมติทนายไปพูดนะใส่ร้ายภาษีแล้วก็หมิ่นประมาทธรรมดาแล้ว
2: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยเพื่อให้ประกาศคนอื่นรู้เป็นโฆษณาได้นะ
4: ครับสมมติว่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 5,000 คนแต่วันที่ไปประชุมวันนั้นอ่ะมีประมาณ50คน
2: อ๋อได
3: ้โฆษณาแล้วกระจายทั้งหมู่บ้านแล้วตำบลแล
2: ้
3: ว
2: แต่อยู่ในที่ประชุมนะอาจารย์ไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างนี้นะอยู่ในที่ประชุมใช่ไหมที่เขาพูดเนี่ย50คนเนี่ย
4: อยู่ในประชาคมหมู่บ้านครับ
3: นั่นประชาคมคือประกาศกับเราประกาศโฆษณาคือประชาคมมันลืมนะประชาคมตรงนั้นเลยบ้างคือต้องการเป่าประกาศเรื่องระบบให้หมู่บ้านรู้ตำบลรู้อำเภอรู้จริงไหม
4: ครับ
3: เป็นโฆษณาได้นะ
2: ครับ
3: มันก็นักพิจารณาเวลามีอะไรเขาประกาศเปล่าประกาศให้ชาวบ้านรู้ด้วยวิธีการหนึ่งปิดประกาศโฆษณาสองก็เรียกประชุมกันทั้งหมู่บ้านแหละประชาคมหมู่บ้านนี่แหละกระจายข่าวเขาเลยกระจายข่าวนั่นคือประกาศโฆษณาอย่างหนึ่ง
2: ครับในส่วนของทนายความที่เขาไปพูดไม่ดีกับเราเรื่องไม่ดีเราก็เอาคลิปเนี่ยที่เขาส่งมาให้เนี่ยไปเป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีได้ฐานหมิ่นประมาทนะครับอาจารย์ครับทีนี้ร้องมารยาททนายความนี่ยังไงอาจารย์
3: ก็ถ้าเขาทำผิดอาญาร้ายแรงเนี่ยก็สามารถทำได
2: ้มีประมาทนี่ร้ายแรงไหมจ๊ะ
3: ไม่ต้องร้ายแรงมีประมาทอาญาเราเนี่ยนะก็ความผิดอาญาเขาก็ไปร้องได้มายากทนายความ
2: ส่วนว่ากรรมการสภาทนายความเขาจะพิจารณาไงก็ว่ากันอีกทีนึง
3: ใช่ครับ
2: ครับโอเคมีข้อสงสัยไหมฮะ
4: ครับงั้นแสดงว่าแบบนี้ผมก็สามารถดำเนินการได้ใช่ไหมครับ
3: ใช่
4: เพราะว่า
3: แจ้งความดำเนินคดีได้เลยครับ
4: เพราะว่าทำให้ชาวบ้านบางส่วนเนาะที่ไม่เข้าใจเนื้อหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นข้อพิพาทส่วนบุคคลแล้วที่มันแยกออกมาที่ผมไปแจ้งความนั้นน่ะเกิดความเข้าใจผิดว่าผมอ่ะเหมือนไปทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่หรือว่าทำให้คนเกลียดชังผมอย่างเงี้ยครับ
2: จะได้นะ
3: ดำเนินคดีได้ทั้งได้ทั้งหมดเลยครับคร
2: ับแต่นี่คุณหนึ่งนิดนึงก็ต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากเรื่องที่คุณไปแจ้งความดำเนินคดีเรื่องบุกรุกกับทางนายกเทศมนตรีกับไอ้คนที่เข้าไปที่ดินคุณอย่างนั้นใช่ไหมฮะที่เขาไปเอา
4: ใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับแต่ผมก็จะถูกกดดันมาตลอดว่าให้ไปถอนแจ้งความโดยเอาต้องบอกว่าเอาความเอาการคุกคามแล้วมันมีเนื้อหาหนึ่งที่อาจจะแบบทนายความของผมมันเขาบอกว่าผมขืนใจอย่างเงี้ยฮะซึ่งบังคับเอากดดันพ่อกับแม่ผมเนี่ยตลอดเวลาให้มา
2: คุยบอกคุณให้ถอนแจ้งความอะไรอย่างนี้เหร
4: อด้วยการอาจจะบอกว่าขับไล่พ่อกับแม่ผม
2: ออกจากหมู่บ้าน
4: อะไรประมาณน
3: ี้จริงๆเนี่ยมันก็พูดถึงนะ
2: ครับ
3: ทุกอย่างว่ากันตามกฎหมายไม่ต้องมาใช้อำนาจบาดใจหรืออะไรก็ข่มเหงรังแกคนอื่นเขาหรอกนะดำเนินคดีแล้วก็ว่ากันตามกฎหมายอาจารย์ว่ามันอย่างนี้ดีกว่านะฝากท่านข้าราชการทั้งหลายด้วยนะนายกทั้งหลาย
2: อาจารย์ผมถาม
3: อยู่ภายใต้กฎหมายทำทุกอย่างตามกฎหมายเราผิด
2: ครับ
3: ก็ว่ากันไปสู้กันในตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเดี๋ยวไปใช้กำลังคนหรือว่าจำนวนคนหรืออะไรประชาคมมาเล่นงานเขาไม่สมควรนะคร
2: ับอาจารย์นิดนึงพอมันเป็นคดีบุกรุกเนี่ยมันเป็นคดีมันไม่สามารถยอมความได้เนี่ยแต่ว่าอ่ะทั้งคู่เนี่ยคุยกันเนี่ยก็ปรับความเข้าใจกันละอะไรลักษณะเนี้ยเอ้ยมันมีผลต่อคดีไหมอาจารย์ว่าเนี่ยได้คุยกันละกับทางผู้เสียหายหรือผู้ร้องอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
3: ์ก็ถ้าคุยกันก็เจรจาให้จบเพื่อจริงเพราะว่าไก่เกี่ยมก็ทำได้หลายข้อหาให้จบที่ชั้นสอบสวนได
2: ้
3: แต่ไม่จำเป็นนะเราจะต้องจบถ้าเราไม่พอใจก็ดำเนินคดีต่อไป
2: อ
3: ย่างประมาททำให้ผู้อื่นรับบาดเจ็บสาหัสเมื่อก่อนยอมความไม่ได้นะประมาททั้งหลายเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ยอมความได
2: ้
3: เจรจาจบในชั้นสอบสวนมีหลายคดีนะที่ว่าประมาทสาหัสเนี่ยฝ่ายผู้เสียหายเขาไม่ยอมนะต่อให้จ่ายเงินแล้วเขาไม่ยอมเขาให้พนักงานสอบสวนฟ้องคดีดำเนินคดีต่อศาลศาลตัดสินลงโทษจำคุกกันนะต่อให้มันพรบไก่เกียร์ไก่เกียร์จบได้ในชั้นสอบสวนแต่เขาไม่ยอมกับไปยาวนะ
2: นะฮะ
3: ฉะนั้นก็จะไปให้เรายอมถอนฟ้องง่ายๆมันก็ไม่ได้นะ
2: ถอนไม่ได้นะเป็นคดีมันไม่สามารถยอมความได้ถอนแจ้งความได้อาจารย
3: ์คุณแจ้งข้อหาบุกรุกอะไรฮะบุกรุก
2: ก็
3: บุกรุกสถานในเวลากลางคืนหรือว่าไงคร
4: ับ 365ครับมาตรา365ครับ
3: 365อ๋อตั้งหลายคนอ๋อโอเคมันยอมความไม่ได้นะ365มี2อนุเนี่ยเห็นไหม
2: ครับ
3: บุกรุกแต่2คนขึ้นไปใช่ไหมโดยใช้กำลังด้วยใช่ไหม
2: ใช
4: ่ครับ
3: นั่นแหละโอเค
2: อ่ะประมาณน
3: ี้ไม่เป็นไรก็ถ้าดำเนินคดีก็ต้องว่ากันตามกฎหมายครับ
2: นะครับแต่ก็ทนายก็ตามนั้นฮะว่าก็จะแจ้งความ
3: ร้องมาญาติไม่คุณก็พิจารณาดูอีกทีนะครับ
2: นะครับ
4: ได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ครับ
3: ครับผมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ผมหมดเวลาพอดีครับขอบคุณอาจารย์มากครับหมดเวลานะครับกลับมาอีกทีพฤหัสหน้านะครับผมเดชารินทพลและอาจารย์ปรีชาณเชียงใหม่ลาคุณผู้ฟังก่อนครับสวัสดีครับ
1: 106อาสากับทีมทนายความที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
6: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
7: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
8: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
9: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz เร็วๆนี
1: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
2: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
3: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็กชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
4: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
3: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
5: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: CP RAM มุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยความปลอดภัยให้คุณค่าทางโภชนาการและสุนทรียภาพในการบริโภคเพื่อโลกของเราให้มีสุขภาพดีสดใสและมีชีวิตชีวา
5: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922799

0: หวานจากหล่อทั้งกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
1: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์วันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่หลายคนเป็นแฟนการเมืองต้องรอคอยฟังคำวิเคราะห์จากท่านอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะว่าสถานการณ์การเมืองมีอะไรที่ต้องน่าติดตามกันบ้างซึ่งอาจารย์อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
3: เป็นโชคดีของรัฐบาลนะครับที ่วันเล่ไทยนี่ประสบความสำเร็จ
2: โอ้โห
3: มีความสุขกันทั้งชาติลืมเรื่องค่าน้ำมันขึ้นราคาไปแล้ว
2: จริงค่ะท่านนายกทำท่าตีวอลเลย์บอลตลอดเวลาเลยตอนอยู่ที่สงขลา
3: โอ้ท่านนายกคนนี้จะว่าไปท่านรอบตัวนะเห็นตีวอลเลย์ก็เข้าท่านะเป่าแซงก็ไม่เร็วนะทำได้หลายอย่างโอ้นะ
2: ทำได้หลายอย่าง
3: โชคดีนายกคนนี้ลอยตัวทำพวกเหล่านี้ก็ได้คะแนนแล้วครับคือสามารถเล่นได้ทุกบทบาทแหละ
2: ค่ะแม้แต่ขอบคุณใช่ไหมคะบทบาทขอบคุณ
3: กลมกลืนกลมกลืน
2: คุณยิ่งรักยังขอบคุณ3ครั้งอันนี้เป็นคุณอนุทินเป็นขอบคุณ4ครั้ง
3: ขอบคุณมั่นใจมากขึ้นไงผมว่ารัฐบาลนี่ค่อนข้างมั่นใจสูงนะครับทั้งๆที่ตอนนี้ถ้าพูดถึงข่าวการเมืองแล้วคนก็บอกว่าน่าวิตกแทนรัฐบาลนะ
2: ค่ะ
3: ค่ะเพราะฝ่ายการดูท่าทางจะยื่นอยู่ภายในวัน2วันเนี้ย
2: ค่ะจ้าน
3: ะแล้วถ้าจะว่าไปนี่นะโดยสถานการณ์แล้วเนี่ยผมว่าฝ่ายค้านดูชัดเจนนะว่ามีอะไรเขาเรียกอะไรมีทีเด็ดในแง่ของสิ่งที่รู้สึกว่ารัฐบาลยังตอบไม่ได้เรื่องเลยนอกสภาเนี่ยนะ
2: ค่ะอาจารย์
3: ว่าเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลือกตั้งสวหรือแม้กระทั่งเลือกตั้งโทษสอบคัดเลือกสอทอนะ
2: ค่ะค่ะอาจารย์ต้องยอมรับอย่างนึงเหมือนกันนะว่าฝ่ายคือจริงๆนะถ้าไม่มีฝ่ายค้านนะสารพัดเรื่องที่มันเป็นเรื่องเฉาเนี่ยซึ่งพูดตรงไปตรงมามันก็แทบจะทุกเรื่องดูมีมูลเนี่ยเราจะไม่มีวันรู้เลยนะอาจารย์อย่างล่าสุดเรื่อง Data Center เนี่ยถ้าเขาไม่เปิดเผยนี่เราก็จะไม่รู้เลย
3: เชื่อเลยนะ
2: ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ก็แม่มันภัยกลางเมืองชัดๆเลยนะ
2: ใช่ใช่เรื่องที่เกินบุตรเรื่องการเมืองใช่ค่ะอาจารย์คือต้องขอบคุณทางฝ่ายค้านอาจารย์ถ้าเขาไม่เปิดข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้เรานี่แบบงงเง่าเลยนะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะเนี่ย
3: เอ้าเรารู้เรื่องวอลเล่ชนะไง
2: ก็นะก็ดีอันนี้ก็ดีใจอาจารย์มันก็ชีวิตมันก็ได้ชุ่มชื่นค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ดูไปแล้วเนี่ยนะฝ่ายการคราวนี้เนี่ยนะคราวแรกผมคิดว่าจะเล่นนายกคนเดียวนะแต่ว่าดูจากที่คุณผลิตหรือไอทีมบอกมาอย่างน้อยตอนนี้ก็มีค
2: ุณชัยชนกอีกหนึ่งหนูและนก
3: คงต้องมีเพิ่มอีกอ่ะเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการแทรกแซงสวนี่รู้สึกมีรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องหลายคน
2: โอ้หลายคนใช่ใช่
3: แต่ว่าคุณผลิตเขาก็ดักคอไว้แล้วนะว่านะเพราะว่านายกนี่ท่านพูดวันก่อนท่านพูดประหลาดอ่ะท่านว่าไงไหมเฮ้ยเลือกตั้งนี่มันเกิดก่อนตั้งรัฐบาลชุดนี้นะ
2: ใช่สวเลือกตั้งสวแล้ว
3: อภิปรายอะไรล่ะอภิปรายวางใจต้องฝีมือรัฐบาลชุดนี้สิปัญหามันอยู่ที่คนที่ถูกกล่าวหาเป็นคนในรัฐบาลชุดนี้
2: อ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจุดตั้งต้นเกิดก่อนหรือหลังถูกไหมจ๊ะมันอยู่ที่ว่าคนที่มันร่วมในขบวนการนี่มันอยู่ยังรับตำแหน่งอยู
3: ่ยังตอนนั้นยังไม่ได้รับตำแหน่งเลือกตั้งสวมีก่อนใช่ไหม
2: ถูกค่ะอาจารย์
3: ท่านแต่ละคนนี้คุณผลิตเขากลัวว่าพูดกันตรงๆอ่ะนะว่าประธานสภาก็พวกเดียวกับนายกอยู่นี่
2: ค่ะอาจารย์
3: ต้องโมเมไม่เอาเรื่องเข้ามานะฮะพระนั้นดักคอไว้ก่อนเลยนะว่าไม่ได้นะเรื่องนี้อ
2: าจารย์ยิ่งเรียนถามอาจารย์ตรงๆในฐานะอาจารย์ผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองมาเยอะตั้งสมัยเผด็จการมาจนปฏิวัติลูกขี่รอบมาจนรัฐบาลประชาธิปไตยชนะท่วมท้นเป็นคะแนนพรรคเสียงข้างมากอะไรต่างๆมาเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์สมมุติว่านะเราเห็นว่ามันมีสถานการณ์ที่มันผิดชัดเจนมันไม่ตรง

0: ไปตรงมาชัดเจนมากๆแต่ว่าเขาทำคนที่มีอำนาจเขาทำตาใสทำแบบสมรู้ร่วมคิดไปกันหมดเลยอะทั้งคนตรวจสอบทั้งคนลงโทษทั้งคนเริ่มต้นขบวนการเนี่ยถ้าสมมติเขาทำตาใสร่วมกันไปหมดมีใครทำอะไรได้ไหมอาจารย์มันมีกระบวนการอะไรทำอะไรได้ไหม
1: เมื่อก่อนมันทำไม่ได้มันถึงได้เกิดองค์กรอิสระขึ้นไง
0: ก็ถ้าองค์กรอิสระเข้าไปด้วยอ่ะเขาอยู่ในขบวนการนี้ด้วยมัน
1: ทำได้ไหมก็อันนี้ที่มันกำลังเป็นอันตรายต่อระบบนะเพราะว่าอุตสาห์สร้างระบบขึ้นมาตรวจสอบทวงดุลอีกครั้งนะ
0: ค่ะ
1: ก็กลายเป็นว่ามีการแทรกแซงเป็นผลสำเร็จแล้วถ้าใครควบทั้งอำนาจนิติบัญญัติทั้งอำนาจตุลาการรวมทั้งอำนาจองค์กรอิสระด้วยแล้วเนี่ยม
0: ัน
1: ก็เป็นการดีๆนี่เองไง
0: ซึ่งหญิงว่าคนร่างรัฐธรรมนูญเขาไม่คิดนะว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้นะอาจารย์มันก็อาจจะเป็นบทเรียนหนึ่งในการร่างรัฐธรรมนูญต่อไปถ้ามันจะมีจริงนะถ้ามันจะได้ร่างจริงนะ
1: คือไอ้วิธีคนที่มันจะโกงจะแทรกแซงเนี่ยมันจะมาตลอดเพราะนั้นระบบไหนมันคงที่อยู่ยังไงเนี่ยมันต้องปรับไปเรื่อยครับ
0: ต้องปรับเปลี่ยนปัญหามันอยู่ที่ระบบ
1: ในทางในกระบวนการที่มันเป็นอยู่เนี่ยคนที่จะจ้องแทรกแซงคนที่ก็จ้องจะเอาประโยชน์จากระบบมันก็หาช่องจนเจอครับเพราะนั้นถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ต้องปรับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องเพิ่มเติมอะไรไป
0: จะเปลี่ยนมันก็จะไม่ทันแม่อาจารย์เปลี่ยนมันก็จะล่าช้าดูกฎหมายแต่ละอย่างสิอาจารย์โอ้โหกฎหมายบ้านเราก
1: ฎหมายมันก็ยังตีตู้กันนะกฎหมายมันไล่หลังตลอดนะครับไม่มีลวดหนักตรงนั้น
0: มันต้องเกิดปัญหาก่อนแล้วหนักหนาสาหัสแล้วมานั่งแก้กฎหมายกันทีเป็น10ปีเนี่ยอาจารย์มันก็ดูสิแบบหลายกฎหมายหลายฉบับยัง2475 2457อะไรยังใช้อยู่เลยยังงงแบบฮะมันมีกฎหมายระดับ 2,400 ใช้อยู่อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์
1: มันก็นั่นเองฮะมันเป็นอันนี้มันเป็นธรรมดานะฮะก็เพราะว่าคนมันฉลาดคนก็จะหาทางที่จะเอาประโยชน์จากระบอบที่มันเป็นอยู่เพราะนั้นระบอบที่คงที่เนี่ยวันนึงก็ต้องพลาดอ่ะไม่ใช่ต้องพลาดก็ต้องมีช่องทำให้คนเห็นว่ามันวิธีจะทำยังไงตรงนี้นะฮะ
0: ค่ะอาจารย
1: ์มันไม่ได้อะไรบริสุทธิ์กันทุกคนใช่ไหมเลือกตั้งไม่มีการซื้อเสียงถ้าคนมองว่าซื้อเสียงแล้วมันได้คะแนนเขาก็ซื้อสิครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีกฎหมายห้ามการซื้อเสียง
0: อาจารย์จะไปกฎหมายห้ามการซื้อเสียงซื้อตำแหน่งข้าราชการเขายังซื้อกันเลยแล้วมันจะไปห้ามอะไรกันได้ยังไง
1: บ้านเมืองมันถึงจุดที่บ้านเมืองมาถึงจุดที่ขนาดนี้เจ้าเหรอคนเขามองกันนะ
0: ใช่ไหม
1: แต
0: ่
1: ระบบราชการมันซื้อได้เนี่ยนะฮะคนที่เข้าไประบบราชการก็ต้องถอนทุนน่ะ
0: แล้วตอนนี้นะมันตอนนี้นะ
1: ทำหนึ่งปีอย่างเรื่องต่างๆเนี่ยเอากันเรื่องที่ล่าสุดที่พูดถึงนะก็คือเรื่องไอ้ data center เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: คนก็บอกง่ายๆเลยบอกว่าทางราชการทักเจ้าหน้าที่ไม่ชี้ช่องเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับ
0: ไอ้เป็นคลังสินค้าเนี่ยนะจดทะเบียนเป็นคลังสินค้า
1: จดทะเบียนเป็นคลังสินค้าสิอย่าไปจดทะเบียนเป็นโรงงาน
0: พูดถึงข้าราชการข้าราชการชี้ช่องแล้วนึกถึงลูกทิพย์ที่มันไปโผล่ในทะเบียนบ้านของคนแถวดินแดงกันมหาศาลอ่ะอาจารย์เนี่ยทำให้หญิงแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องไปตรวจทะเบียนราษฎร์แล้วมีใครมาโผล่ในบ้านฉันบ้างหรือเปล่า
1: เอาม
0: าย
1: ัดอยู่บ้างหรือเปล่าบอกว่าคุณกระจายเขามาเข้าทะเบียนดิ
0: โอ้ยไม่ไหวอาจารย์มันทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: มีคนก็เขายินดีจ่ายเงินให้เขาหน่อย
0: เอาอย่างไรล่ะคะคือมาอยู่บ้านฉันทำไมไม่จ่ายเงินฉันเลย
1: เวลาย้ายเจ้าของบ้านต้องรับรองไม่ใช่เหรอ
0: ถูกมันมาได้ยังไงโดยที่เราไม่รู้
1: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ไหวตัวเลยนะบ้านช่องห้องกับห้องเดียวห้องแฟลตนะฮะมีคนอยู่ตั้ง60-70คนนะ
0: อาจารย์อิงอิงเรียนถามตรงนะอาจารย์ถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยก่อนเอาแบบสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยอันนี้ถือว่าข้าราชการนี่ขายชาติไหมอาจารย์โดนโทษประหารชีวิตเลยไหมถ้าเกิดว่าไปให้จีนเทามาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยเอาคนต่างด้าวมาเป็นอันนี้ถือว่าเป็นทำผิดข้อหาขายชาติไหมอาจารย์
1: ได้ฮะถ้าเอาถึงขนาดนั้นก็ได้
0: ใช่ไหมมันคือขายชาตินะอาจารย์ให้เอาต่างชาติเข้ามาถือสัญชาติไทยมากินมาอยู่มาใช้อะไรนะสวัสดิการคนไทยมาซื้อผมดึงไทยได้เนี่ย
1: อย่างนี้สมัยจอมพลสฤษดิ์ท่านใช้ความเด็ดขาดเพื่ออะไร พื่อกำลาไปก่อน
0: กำลาไปก่อน
1: เช่นนะพระจอมบุตรสิริเขาว่ากันนะแล้วก็ก็เป็นจริงตามนั้นนะครับไม่มีไฟไหม้ครับ
0: อ๋อเออเรื่องไฟไหม้นี่ได้ยินผู้ใหญ่พูดมาตลอด
1: ไฟนะมีการจุดไฟเพื่อเอาเงินประกันเนี่ยตอนสมัยก่อนตุ๊ดตีน่ะนะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: พอมุติพอเจอเข้าเอาเลยเอาเลยประกัน
0: เลย
1: ไอ้ตรงที่เขาเผาเลยไอ้ตรงที่เขาไหม้
0: อ๋ออันก็โหดโหดนิดนึง
1: มันก็บอกท่านขึ้นมาแป๊บเดียวตุ๊ดตีนี่ไม่มีทางไฟไหม้เลย
0: เงียบกริบเลยเงียบกริบเลย
1: ครับแต่ในเวลาเดียวกัน
0: เหมือนที่หาดทีมีหลัง
1: ใช่ไหมจันขนาดที่ว่า
0: เขาบอกอะไรนะมันยัดข้อหาได้ใช่ไหม
1: อะไรนะ
0: ถ้ามันยัดข้อหามันก็อาจจะไม่ให้ความเป็นธรรมใช่ไหมอาจารย์ถ้าเกิดว่าแบบ
1: ก็เคยมีไงตอนนั้นที่เขาบอกว่าที่ตลาดปลูแล้วปรากฏว่าคนที่ถูกประหารชีวิตตะโกนลั่นเลยว่าเขาไม่ได้เป็นคนเผาอ่ะนะ
0: เขาไม่ได้เป็นคนเผา
1: อะไรเนี่ยบอกว่าละหมาดกินกูทำไมอะไรเนี่ยนะ
0: ค่ะค่ะมันก็มีดีมีเสีย
1: การที่ทำได
0: ้ค่ะเพราะจีนเขาทำได้นะอาจารย์
1: กระบวนการทุกวันนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: ประหารชีวิตยังไม่ได้ประหารเลยคุณศาลพิพากษาประหารแล้วเก็บกันจนอะไรฮะเก็บกันจนกลายเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตจนกระทั่งเหลือแค่จำคุกไม่ถึง10 ปี
0: คือหญิงเคยได้ยินคนพูดนะว่าผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินแต่คนเป็นคนลงโทษแต่คนปล่อยตัวนี่คือกรมราชทัณฑ์คือเขามีอำนาจเหนือผู้พิพากษา
1: ใช่ไหม
0: เขามีอำนาจเหนือผู้พิพากษาผู้พิพากษาตัดสิน
1: ก็มองว่
0: าจะอภัยโทษอ่ะ
1: ก็เนี่ยมันระบบมันก็เพิ่งเห็นช่องว่าช่องโหว่ตรงนี้นะ
0: ก็เพิ่งเห็นว่าคนกรมราชทัณฑ์ใหญ่กว่าผู้พิพากษาของงานนี้อาจารย์ที่แบบโอ้โหติดคุกกันตลอดชีวิต8 ปีติดคุก8 ปีปล่อยไอ้คนที่ขายยาเม็ดเล็กๆน้อยๆติดคุกกันตลอดชีวิตเนี่ยนักร้องนักแสดงขายแบบไปเสพยาค้ายาเล็กๆน้อยติดคุกกัน20-30 ปีไอ้นี่ค้ายาระดับชาติระดับโลกติดคุก8 ปีหลุดมาโอ้คนที
1: ่ไอ้ที่นักก็เป็นนักก็คือโอ้โหบอกอยู่ในคุกนะอยู่ยังกะลาชานะเว้ย
0: ใช่ไหมอาจารย์นี่ตกลงว่าบ้านเมืองนี้เราอยู่กันยังไงเนี่ยก็งงๆเหมือนกันนะ
1: วันนี้ก็อยู่กันมาได้อย่าบ่นมาก
0: ไม่เมื่อวันก่อนที่ดูเรื่องข่าวดาต้าเซ็นเตอร
1: ์นะครับพยายามแก้
0: เมื่อวันก่อนฟังเขาบอกว่าโอ้ยตอนนี้ต้องแบบต่างตัวใครตัวมันต่างคนต่างอยู่ให้รอดไอ้คนนั้นเขาเป็นเจ้าของห้องที่โดนไอ้มนุษย์ทิพย์เข้ามาอยู่ในบ้านเขาอยู่ในทะเบียนบ้านเขาเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบฟังว่าแบบโอ้ยตอนนี้ตัวใครตัวมันเอาตัวกันให้รอดตัวเองให้มันรอดอยู่ปลอดภัยก็ดีแล้ว
1: คุณหญิงพูดมันเป็นอย่างที่คุณหญิงนั่นแหละว่าแหละว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยใครมีช่องทางเอาเงินตรงไหนได้ก็เอาแล้วจะผิดจะถูกไม่ฟังแล้ว
0: มันเศร้าไหมอาจารย์เราจะอยู่กันยังไงเนี่ยความเป็นธรรมความยุติธรรมความปลอดภัยความไว้วางใจมันไม่รู้จะอยู่ตรงไหนอาจารย
1: ์มันไม่ดีแล้วอ่ะมันต้องระแวงไปหมดครับ
0: สังคมเราจะอยู่ลำบากเหมือนกันนะคะอาจารย์คือเดี๋ยวจะไปช่วยใครจะดูแลใครจะเมตตาก็กลัวมิจฉาชีพอีกจะไปช่วยเหลือใครก็กลัวมันหลอกมิจฉาชีพมาหลอกทำเป็นเจ็บเป็นป่วยอยู่กลางถนนก็ไม่กล้าช่วยคือมันอยู่ยากไปหมดแล้วเราจะทำยังไงให้สังคมเรามันดีขึ้นกว่านี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อาจารย์ค่ะ
1: ก็ต้องตั้งความหวังอะครับมันยังไงก็อย่าหมดหวังกันแล้วกันนะฮะในที่เราทำปีอะไรกันนี่ผมก็ว่าเราก็สมัยก่อนนี่นะรายการช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ยผมยัง
0: ใช่ไหมเราช่วยคิดช่วยทำช่อง3เนี่ยละค่ะอาจารย
1: ์ครับครับ
0: ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเรามาช่วยคิดช่วยทำกันยาวๆดีไหมคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลขออภัยท่านผู้ฟังนะวันนี้ดิฉันเลยกลายเป็นชวนอาจารย์สุขุมมานั่งบ่นกันไปนะคะมันเห็นข่าวของบ้านเมืองแล้วมันดิฉันเชื่อว่าดิฉันคงไม่ได้รู้สึกคนเดียวล่ะท่านผู้ฟังน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงบ้านเมืองเรามันมาถึงจุดนี้กันได้ยังไงเนี่ยเราหวังจะมีฮีโร่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เรายังจะมีความหวังได้อยู่ไหมแต่ดิฉันก็อยากให้มีความหวังนะดิฉันเชื่อว่ากรุงรัตนโกสินทร์ก็ไม่สิ้นคนดีละไม่ใช่แค่กรุงศรีอยุธยานะกรุงรัตนโกสินทร์ก็ต้องไม่สิ้นคนดีเราหวังอยากได้คนดีที่เป็นคนเก่งและที่สำคัญไงเรามีคนดีคนเก่งเยอะนะแต่เราต้องการคนกล้าที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองคนกล้าที่จะฟาดฟันกับคนที่ ทุจริตคอร์รัปชันคนที่ขายชาติขายแผ่นดินเนี่ยดิฉันอยากเห็นคนคนนั้นจริงๆนะยังไม่เสียชาติก็ใกล้ละไม้ใกล้เคียงไปแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนยังมีกำลังใจอยู่กันละกันวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home เนี่ยจะกลายเป็นรายการบ่นไปแล้วในวันนี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกันบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ
2: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
7: อุ้ย
6: จากสสส
8: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า Mil X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
9: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
10: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
11: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
12: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
14: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: ครับไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้ครับนี่คือการกดปุ่มโอนเงินอัดฉีดแบบสดๆตูน
4: ค่ะ
3: ปุ่มเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วใช้ลูกวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนของการกดปุ่มนี่ท่านนายกพร้อมกับชมพู่เห็นไหมฮะจับลูกวอลเลย์บอลฝั่งขวานั่นมีบุ๋มบิ๋มมีท่านรัฐมนตรีฝั่งซ้ายมีออมสินนะฮะแล้วก็คุณสมพรเสร็จปุ๊บโอนเงินพอโอนเงินคุณผู้ชมเงินเข้าบัญชีของนักกีฬาแบบสดๆเดี๋ยวจะเห็นว่ากล้องช่วงนี้จะติดขัดนิดนึงแพนไปพอแพนไปปุ๊บเที่ยวโชว์เลยเงินเข้าแล้วค่ะ
4: ค่ะ
3: เงินอัดฉีดเข้าแล้วค่ะแล้วนักข่าวก็พยายามจะยื้อแย่งกันขอภาพเงินขอภาพเงิน

0: คนเลย
1: แต่ละคนก่อน
0: ว้าว
1: เป็นยอดแรกก่อน 600,000 บาทโอนสดๆวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลชื่นมื่นกันสุดๆคุณผู้ชมต้องยอมรับว่ามันก็เป็นขวัญกำลังใจส่วนหนึ่งนะครับนักกีฬาก็มีความสุขอย่างนี้เห็นไหมฮะพอรีเฟรชปุ๊บยอดเงินขึ้นปุ๊บโชว์นักข่าวทันทีนี่วันนี้เนี่ยถ้าจะย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ต้นนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกีฬาคุณทรงศักดิ์ทองศรีพร้อมกับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาพาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิก2028เดินทางมาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมครับซึ่งท่านนายกก็พูดคุยกับบรรดานักกีฬาตอนแรกก็มีโพยมาก็ทำท่าจะอ่านไปอ่านมานายกไม่ต้องใช้พงใช้โพยแล้วพูดจากใจดีกว่าวันที่ได้ติดตามข่าวช่วงการแข่งขันเนี่ยผมเนี่ยชื่นชมมากท่านนายกบอกคุณทุ

0: การต้องการให้คนพูดคำว่าไทยแลนด์สักประมาณ1 ล้านครั้งทั่วโลกแล้วนายกก็บอกถึงความสุขแล้วก็ได้การติดตามผลช่วงท้ายท่านนายกบอกว่าคือก็อาจจะพูดทำนองติดตลกอะนะว่า
1: ชัยชนะ
0: ครั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะในช่วงเวลาหนึ่งช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลย
1: ก็เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงผมเชื่อว่าเป็นวินาทีที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเนี่ยได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนเลยผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหมายบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับต้องขอบคุณมากเลยช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยนะทุกคนมีแต่ใส่โพสต์ว่ายินดีปรีดากับชัยชนะกับสิ่งที่น้องๆทำให้กับประเทศไทย
0: จากนั้นครับกัปตันชมพู่เป็นตัวแทนครับมอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ฮะถ้าจำกันได้ตอนสงขลาท่านนายกก็โชว์เดาะลมมาแล้ว
2: จำได้ค่ะ
0: วันนี้โชว์เดาะจริงอันนี้นี่ฮะดูบรรยากาศหน่อย
3: ขอเซ็ตโต้ได้ไหมครับขอเซ็ตโต้ได้ไหมครับครับตัวน้องชมพู่ได้นะครับเป็นแอคชั่นที่ผู้สื่อข่าวอยากได้ท่านนายกตีให้น้องชมพู่ก่อนนิดนึงครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับขอบคุณครับเสียงต้องดึง
0: เป็นไงคุณผู้ชมฮะโชว์ลีลากันซะหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกครับเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญก็คือกดปุ่มโอนเงินกันแบบสดๆจริงๆยอดเงินอัดฉีดในครั้งนี้เนี่ยเป็นเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับรวมทั้งหมด14,700,000 บาทก็มีการมอบเป็นเช็คเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยแล้วก็มากดปุ่มโอนเงินกันนักกีฬาเนี่ยจะได้ก้อนแรกไปก่อนคือ600,000 บาทหลังเสร็จพิธีครับนักกีฬาก็ต้องการจะมอบถ้วยรางวัลให้กับรัฐบาลเพื่อเอาไว้โชว์แต่นายกบอกว่าเอาไว้เป็นถ้วยจำลองมาดีกว่าเพราะถ้วยรางวัลอันนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้น้องๆได้เอากลับไปที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยดีกว่าแล้วช่วงนี้ครับนายกสัมผัสถ้วยจริงถ่ายเซลฟี่กับทีมวอลเลย์บอลทีนี้ปรากฏว่าช่วงถ่ายเซลฟี่นายกก็จะถามถ่ายแล้วอยากได้รูปนายกอยากจะได้รูปนักกีฬาก็บอกเดี๋ยวขอไลน์หน่อยเดี๋ยว
2: ขอไลน์นายก
0: ขอไลน์นายกนายกก็ส่งนายกบอกแหมเสียดายไม่ได้พกโทรศัพท
2: ์
0: ก็เอาเป็นว่าโพสต์และแท็กมาหาผมแล้วกันแหมปล่อยเสียงได้ไหมมีบรรยากาศช่วงนั้นไหม
5: โอ้ยสวยเลยค่ะ
6: สวยทุกคนสวยทุกคน
0: ได้ยินเมื่อสักครู่ไหมฮะส่งให้นายกด้วยนะส่งให้นายกด้วยนะนักกีฬาขอไลน์ขอไลน์นายกมั่งผมไม่ได้พกโทรศัพท์อ่ะแท็กมาให้ผมละกันและครั้งนี้นะครับโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่พบท่านนายกรัฐมนตรี
2: ค่ะแย่งซีนมากค่ะโค้ชออสยกข้อมือขึ้นมาคุณผู้ชมเห็นไหมคะเมื่อกี
0: ้ลูกประคำ
2: เต็มข้อมือเลยค่ะ
0: แล้ววันนี้พูดถึงที่มาที่ไปของแต่ละลูกประคำทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยด้วยนี่ นี่คุณผู้ชม
2: นักข่าวต้องถักกันว่ามันเด่นมาก
0: ใช่จริงๆเด่นตั้งแต่ช่วงวันแข่งแล้วหลายคนที่เห็นบรรยากาศในทีมในสนามนะครับนะท่านโค้ช
2: ออส
0: จับแล้วก็มีบางช่วงที่แบบเหมือนกำลังสวดภาวนา
2: ก็จะ
0: กำลูกประคำนี้ไว้อะทีนี้โค้ชก็พูดถึงบรรยากาศที่ได้คุยกับท่านนายกก่อนนายกเนี่ยแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จของทีมทำให้ทุกคนตื่นเต้นตื่นตันและมีความสุขก็ถือเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีและโค้ชบอกงี้ช่วงนี้จริงๆนับจากวันที่ได้ชัยชนะไปแล้วจะกลายเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคือแฟนๆต้องช่วยให้กำลังใจมันจะมีเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาทดสอบแล้วก็ลงแข่งมากขึ้นหลังจากนี้มันอาจจะมีแพ้มันอาจจะมีชนะแต่ว่าการพ่ายแพ้ก็จะทำให้พวกเราทุกคนพวกเขาเนี่ย ได้เติบโตแล้วเตรียมพร้อมสำหรับ2028กว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้เราไม่ลืมเพื่อนร่วมงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มอบชีวิตมอบวิธีการและทุ่มเทให้กับพวกเราตลอด20ปีโดยเฉพาะ7เซียนไม่พูดถึงไม่ได้คนออดบอก7เซียนเนี่ยคือผู้บุกเบิกผมไม่เคยลืมพวกเขาขอบคุณพวกเขามากที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจนวันหนึ่งความฝันเป็นจริงพวกเขาก็ดีใจไปพร้อมกับพวกเราอย่างมาก
4: อันนี้ได้มาจากในป่าอันนี้ก็เมืองไทยครับ
5: อ๋อเป็นไม้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าเป็น
4: ไม้มงคลนี่ครับอันนี้เป็นไม้ที่เรียกว่าไม้พุทธะของในป่าอยู่ที่ในป่าก็สวดมนต
5: ์วันก็ติดไปด้วยไหมคร
4: ับ ขอไปครับขอไปครับก็สวดมนต์ขอพรก็ได้อัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรนะครับผมอัญเชิญมาช่วยลูกนะครับลูกทีมอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับย่าโมมาทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้แสดงความชื่นชมยินดีกับพวกเรานะครับพวกเราก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็มีความสุขมากเป็นสิ่งที่เป็นขวัญและกำลังใจของเราดีมากกว่าจะมาถึงตรงนี้ผมคงลืมไม่ได้ก็คือเพื่อนร่วมงานผมนะครับทุกคนมอบชีวิตจิตวิญญาณให้กับพวกเรานะครับตลอดระยะเวลา20ปีนะอดีตนักกีฬาเก่าๆพวก7เซียนลูกศิษย์ผมทุกคนนะครับที่ร่วมต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคยากลำบากแล้วก็เป็นฐานที่สำคัญมากที่จะให้น้องๆรุ่นนี้ได้ก้าวเดินเป็นแบบอย่างให้ก้าวเดินแล้วก็พวกเจ็ดเซียนถือว่าเป็นรุ่นที่บุกเบิกแล้วก็มีคุณค่าผมไม่ลืมพวกเขาแล้วก็ต้องขอบคุณพวกเขามากที่เขาได้ทำหน้าที่ของเขาในยุคของเขาอย่างดีที่สุดนะวันหนึ่งเนี่ยนะความฝันก็เป็นจริงสำหรับพวกเขานะเขาก็ดีใจกันมาก
0: ทีนี้เรื่องเครื่องรางเมื่อกี้ฟังไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้ฟังเต็มๆดีกว่า
2: ค
0: ือนักข่าวก็ถามถึงลูกประคำที่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่แล้วก็ยกขึ้นมาชูฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นลูกประคำไม้พุทธะที่ได้มาจากการสวดมนต์ที่เนปาล
2: อ
0: ีกฝั่งนึงจะเป็นลูกประคำไม้มงคลจากประเทศไทยติดตัวทุกนัดคืออธิษฐานถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเฉพาะรอบชิงชนะเลิศวันสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าโค้ชออสบอกผมเนี่ยยกมือสวดมนต์อยู่ตลอดผมอยากให้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่ผมนับถือช่วยดลบันดาลให้เราทำสำเร็จใครที่บนเอาไว้ก็แก้บนกันด้วยนะ
4: อันนี้ได้มาจากในป่าอันนี้ก็เมืองไทยครับ
5: อ๋อเป็นไม้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าเป็น
4: ไม้มงคลนี่ครับอันนี้เป็นไม้เขาเรียกว่าไม้พุทธะของในป่าอยู่ที่ในป่าก็สวดมนต
5: ์วันก็ติดไปด้วยไหมคร
4: ับ ขอไปครับขอไปครับก็สวดมนต์ขอพรก็ได้อัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรนะครับผมอัญเชิญมาช่วยลูกนะครับลูกทีมอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับย่าโมมาช่วยลูกๆในการแข่งขันในวันสุดท้ายก็จะเห็นว่าผมได้สวดมนต์ขอบคุณแล้วก็อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะที่พวกเราเคารพนับถือได้ช่วยมาโดนบันดาลแล้วใครที่บนกันเอาไว้ก็ต้องไปแก้บนในตัวผมเองด้วยนะครับ
0: ฝั่งขวาคือไม้ประคำไทยฝั่งซ้ายคือไม้ประคำเนปาล
2: นี่ฝั่งขวาคือที่เป็นเม็ดเล็กหน่อยใช่ไหมคะ
0: ของไทย
2: ส่วนที่เป็นเม็ดใหญ่ๆนั่น
0: เนปาลมีภาพจากคุณเอ็ดดี้พงพัฒนานะฮะเป็นช่างภาพมืออาชีพนะฮะสาขาสายกีฬาครับ
2: ค
0: ุณเอ็ดดี้โพสต์ภาพนี
2: ้
0: บอกว่าภาพนี้ผมถ่ายตอนก่อนไทยแข่งกับจีนแมตช์ชิงชนะเลิศทุกครั้งก่อนเกมสำคัญโค้ชจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวหัวใจเอาไว้ตลอดภาพนี้โค้ชกำลังมองลูกทีมวอร์มอยู่ในสนามมือก็ไพร่หลังพร้อมกับมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ในมือนั่นคือศรัทธานั่นคือความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เดินต่อไปเพราะหัวใจเชื่อว่าสิ่งที่เราศรัทธานั้นมีอยู่จริงแสดงว่าตั้งแต่วอร์มอัพก็เริ่มทำพิธีแล้วด้วยมือที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะน่าจะแปลนะใช่ไหม
2: เธอบอกว่าโค้ชกำลังมองลูกทีมวอร์มอยู
0: ่ใช่
2: วอร์มปุ๊บคือถอดลูกประคำออกมาถือเลย
0: ถือเลยกำไว้ไพ่ไว้ข้างหลัง
2: แล้วพี่ไก่ใช้คำว่าทำพิธี
0: ทำพิธีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่โค้ชบอกอ้าวร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันนะครับโปรแกรมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงครับสาวๆจะเดินทางคืนนี้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะเตรียมพร้อมแข่งเอเชียนเกม2026จัดที่เมืองไอจินาโกย่าครับ16-22กันยายนนี้ก่อนหน้านี้มีการแบ่งกลุ่มไทยอยู่กลุ่ม C นะครับอยู่ร่วมกับไต้หวันคีร์กีสถานแล้วก็มองโกเลีย โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยวันที่16กันยาไทยพบมองโกเลีย17กันยาไทยพบคีร์กีสถาน18กันยาไทยพบไต้หวันส่วนเวลาการแข่งขันเดี๋ยวต้องรอทางผู้จัดอัปเดตอีกทีแต่นี่เป็นตารางกำหนดการของแต่ละวันและแต่ละกลุ่มเป็นแบบนี้เอ้าร่วมเชียร์กัน
2: ภูมิใจนะคะนักตบลูกยางสาวไทย
0: ครับ
2: เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมคะกอดติดกับเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะไม่อยากให้พลาดที่สภาค่ะกลัวจะตบกันเหมือนกันนะคะ
0: อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอตูน
2: พี่ไก่บางช่วงที่ตูนดูอยู่ตูนรู้สึกอุ้ยจะมีเรื่องกันไหมอ่ะ
0: ใจสั่นไปด้วยเลย
2: ใช่ค่ะคือคุณผู้ชมตูนเล่าตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกลุ้นรับเสื้อกันคือวันนี้แต่เดิมแล้วอะค่ะมันจะมีวาระเรื่องการพิจารณาผลงานของกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งจะเป็นผลงานที่แน่นอนว่าฝ่ายค้านก็ต้องจ้องจะพูดถึงเรื่องหัวสว.
0: ครับ
2: ทีเนี้ยทางสสฝ่ายรัฐบาลค่ะก็เลยหยิบยกเอาเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพูดคุยบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ตอนนี้กำลังคุกรุ่นอยู่ทางฝ่ายค้านก็ไม่ยอมให้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาประมาณว่าถ้าเกิดฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญจริงทำไมตอนไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาทำไมไม่ลงไปจังหวัดชายแดนใต้ไปคุยเรื่องนี้ล่ะ
0: ทำไมเอามาคุยกันวันนี้ล่ะทำไมมาเป็นกระทู้วันนี้ได้
2: จงใจที่จะดึงเรื่องการทำงานของกกต.หรือเรื่องหัวสว.ออกไปไม่ให้มีการอภิปรายเพื่อที่จะไม่ให้เข้าตัวรัฐบาลหรือเปล่าทีนี้มันก็เลยเกิดการแบทเทิลกันระหว่างหลักๆมันดันไม่ใช่เป็นสสรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะเป็นสสฝ่ายค้านกับท่านประธานในที่ประชุมค่ะคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานคนที่1แล้วถึงขั้นว่าคุณรังสิมันต์โรมพรรคประชาชนบอกท่านประธานท่านอย่าดึงดราม่าคุณมลิกาสวนกลับค่ะบอกว่านี่คุณหมิ่นประมาทพี่คุณโลมขึ้นอีกจะฟ้องผมก็ฟ้องอย่ามาเรียกว่าพี่ลองฟังดูค่ะ
7: เรียนตามตรงครับผมว่าท่านประธานอย่าดึงดราม่าเลยคือท่านประธานตอนนี้เนี่ยบรรยากาศ
8: อะไรนะเอาใหม่ดิ
7: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าคือสิ่งที่ท่านณัฐพงศ์พูดเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขามีเงื่อนไขท่านประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาเราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้งดังนั้นท่านประธานครับเดินหน้าเถอะฮะอย่าพยายามดึงเวลาไปกว่านี้เลยผมเนี่ยพยายามพวกเราพยายามอดทนแต่ท่านประธานพยายามดึงดราม่าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะฮะขอบคุณครับ
8: คุณหมิ่นประมาทพี่นะ
0: ท่านประธานครับ
9: ท่านประธานครับ
8: ท่านประธานสิมาโลมพี่ไม่ได้ดึงแล้วด้วยความที่พี่อยากจะให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดี
7: ขออนุญาตท่านประธาน
8: ไม่ได้ดึงเวลา
7: ท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยฮะและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
8: ก็ได้ก็ได
2: ้นี่คุณผู้ชมแล้วจริงๆอีกเยอะเลยค่ะต่ออีกเยอะเลยอ่ะ
0: อันนี้แค่น้ำจิ้ม
2: ใช่
0: บางคนบอกอันนี้แค่ยกที่หนึ่ง
2: ยังมีอีกหลายยกเดี๋ยวขอเวลาโปรโมทนิดนึงนะคะที่หยิบมานำเสนอก่อนเพราะว่าจะชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการนะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่าสภาเดือดสภาเดือดนะคะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้เหมือนเดิมนะคะ
10: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
12: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
17: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
16: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
17: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
16: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับ ให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
17: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
18: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
19: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
11: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
20: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
21: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: เราไม่ได้กลัวตำรวจจริงเลยนะคะเย้ยคุณป้าต่อหน้าตำรวจเป็นไงล่ะมีตังใช้ไหมล่ะเนี่ยอุตส่าห์เหลือไว้ให้นะเหลือไว้ให้หลักพันนะคุณผู้ชมคือถ้าไม่เหลือให้ก็ไม่มีละส่วนน้องกับหลานไม่ต้องหวังหรอกมรดกอ่ะไม่ได้ละบางช่วงยังมีบอกขอบคุณมากเลยนะที่ให้เงินมาตั้งหลายล้านอ่ะและทิ้งท้ายเลิกได้แล้วล่ะสวดมนต์อ่ะไม่ต้องสวดหรอก
22: มึงใช่ไหมล่ะพานุวัฒน์น่ะ
23: เป็นอาเซเมอร์ไปเลยเหรอ
22: โทรมาทำไมจ๊ะ
23: รับหมดตังค์หรือย
22: ัง ก็พอมีใช้อยู่อ่ะ
23: ก็เหลือให้พอมีใช้ไงดีแล้วที่มีใช้อ่ะเหลือไว้ให
22: ้แล้วไง
23: หลานกับน้องไม่ได้หรอกงั้นน่ะมรดกดีนะจะโอนมรดกให้น้องให้หลานก่อนฉะนั้นหมดตัว
22: แล้วจะเอาเงินอีกไหมล่ะเนี่ย
23: ถ้ามีก็เอาถ้ามีให้เพิ่มอ่ะ
22: จะเอาเท่าไหร่ล่ะ
23: ขอบคุณมากกับเราให้ผมมาเท่าไหร่แล้ว
22: คนละไปก็นับเอาสิ
23: กี่ล้านแล้ววะที่เอามานี่ก็อยู่ได้ประมาณเดือนนึงละไม่ที่เอามาเนี่ยอยู่ได้เดือน
22: แล้วคุณจะเอาเงินอีกไหมล่ะ
23: ไม่เอาแล้วขอบคุณมากที่ให้มาผมแนะนำให้เลิกสวดมนต์อ่ะอยู่เฝ้าคุณมากี่คืนแล้วเนี่ยคุ้มแล้วแหละที่ผมได้เงินมาทั้งนั้นแย่เลยขอบคุณมากแค่นี้แหละโอเคโชคดี
2: โอ้อวยพรโชคดีส่งท้ายด้วยนะคะโอ้โหคุณป้าแดงเนี่ยท่านเป็นอดีตข้าราชการสาธารณสุขนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอยุธยาท่านก็ขึ้นโรงพักไปอะค่ะที่โรงพักสพเสนานะคะก็อย่างที่เล่าอะคนร้ายจะโทรมาเย้ยอีกคุณป้าแดงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเงินที่เก็บหอมรอมริบมา4ล้านกว่าบาทหมดเกลี้ยงเลยนะคะทำงานมาตลอดชีวิตจะใช้บ้านปลายหมดภายในเวลาไม่กี่วันแล้วคุณผู้ชมไล่เรียงดูนะสิ่งที่คนร้ายหลอกให้ป้าแดงทำคือสตอรี่มันจะคล้ายๆเดิมเริ่มต้นจาก26สิงหาคมค่ะโทรมาแล้วบอกว่าเป็นตำรวจสภ.น่านกล่าวหาป้าแดงมีคดีฟอกเงินคดียาเสพติดทีนี้ป้าแดงถึงแม้จะเป็นอดีตข้าราชการสาธารณสุขแต่พอเห็นคนร้ายส่งหมายสารที่มีตาครุฑมาป้าแดงเห็นครุฑ ป้าแดงเชื่อเลยค่ะว่าเป็นเอกสารราชการจริงจากนั้นคนร้ายให้ทำอะไรป้าแดงทำทุกอย่างให้แอดเพิ่มเพื่อนในไลน์ก็ทำแล้วบอกให้โอนเงินไปมีกี่บัญชีธนาคารป้าแดงโอนไปหมดเลยค่ะลำพังเงินสดเนี่ย4.2 ล้านแล้วป้าแดงยังทำตามที่คนร้ายบอกว่าให้ไปกู้เงินสหกรณ์ป้าแดงให้คนร้ายมารับที่บ้านด้วยไปกู้เงินสหกรณ์ 500,000 มีสลากออมสินก็เอาสลากออมสินไปขายเอาเงินมาให้คนร้ายทองคำอีก5 บาทหมดเนื้อหมดตัวค่ะป้าแดงก็บอกว่าเหมือนตายทั้งเป็นเลยทุกอย่างที่ทำงานเก็บเงินมาสูญหายไปในเวลาไม่กี่วันทีเนี้ยความที่คนร้ายมาบ้านป้าแดงด้วยมันมีวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะคะมีวันหนึ่งนี่มิจฉาชีพใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวกางเกงขายาวสีดำนี่ค่ะใส่แมสปิดหน้ามารับเงินสดวันนี้มารับเงินสด27 สิงหาคมนะคะก็คือวันถัดมา1 วันเลยแหละหลังจากที่คนร้ายโทรมาหลอกครั้งแรกนี่ออกไปพร้อมเงินสดแล้วนะคะหลังจากนั้นยังคงหลอกต่อเนื่อง31 สิงหาคมค่ะมีรถเก๋งสีดำ Toyota Innova ขับมารับป้าแดงที่บ้านไปกู้เงินสหกรณ์ในตัวเมืองนี่1 กันยายนอีกคันละเป็นเก๋ง Honda CR-V สีขาวมารับป้าแดงจะพาไปที่สสจค่ะจะไปขอใบรับรองบำเหน็จตกทอดเพื่อจะเอาไปกู้เงินแต่เคราะห์ดีนะว่าอันนั้นน่ะทำเรื่องไม่ได้มิจฉาชีพก็พาป้าแดงกลับมาส่งที่บ้านคือคนร้ายนี่ก็หมุนเวียนกันมานะพี่ไก่รถนี่จริงๆเข้าใจว่ามี3คันด้วยค่ะแต่ว่าวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้2คันแต่คนร้ายก็คือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาไม่ซ้ำหน้าเลยค่ะ
1: เขาให้ส่งรูปบัญชีป้าก็ส่งไปหมดเลยมีกี่เล่มส่งหมด
3: โง่ขนาดนั้นเพชรเงินเพชรแก้แหวนเงินทองก็ชื่อบอกไปว่ามีอีกตอนนั้นที่ก็คือไม่มีสติแล้วเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปรับดีเป็นเจ้าหน้าที่ DSI แต่เขาจะไม่แต่งตัวเป็น DSI นะแต่งตัวเป็นคนธรรมดา
1: ได้คุยอะไรกันไหม
3: ไม่คุยเลยมาถึงมันเปิดโทรศัพท์ให้ดูว่าแสดงตัวให้ผู้กำกับโทรมาว่าเจ้าหน้าที่ผมถึงแล้วให้เอาเงินออกไปให้
1: มันมารับทุกวันใช้รถอะไรจำได้ไหม
3: เก่งคันเล็กๆสีดำ
1: ถ้าเห็นอีกรอบนี่จำได้ไหม
3: จำได้
1: แล้วก็หมุนเปลี่ยนรถมารับเราเนาะ
3: วันละคันวันละคนเงินที่มึงได้น่ะคือชีวิตกูเลยมึงก็เท่ากับได้ฆาตกรรมคนคนหนึ่งไปแล้วมึงไม่มีทางขึ้นขึ้นได้ตลอดหรอกสักวันมันต้องลงแล้วก็ลงแรงด้วยช่วยให้ได้คืนมาหน่อยเถอะค่ะสัก2 ล้าน 3 ล้านก็ยังดีชีวิตที่ไม่เคยเป็นหนี้มีจะให้นะแหละลูกหลานเนี่ยให้หมดนะก็มีหนี้เพราะไอ้นี่ไง500,000นี่ไงไอ้เป็นยังไง
5: ยัง
3: ไงเอาไปกู้สหกรณ์นี่ไง
2: บอกต่อนะคะข่าวนี้คือคิดดูว่าขนาดอดีตข้าราชการอ่ะเห็นหมายศาลตราคุดเชื่อว่าเป็นเอกสารจริงเพราะฉะนั้นมันแนบเนียนมากช่วยกันบอกต่อนะคะ
0: ครับอ้าว AI Pass คุณผู้ชมได้ทดลองใช้กันหรือยังวันนี้รัฐมนตรีชัยชนกออกมาตอบหลายคำถามเลยคืออย่างที่เรานำเสนอไปคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ย AI Pass ก็จะมีประเด็นเรื่องคุณภาพเวลาเจนรูปพร้อมข้อความแล้วมันสู้ของฟรีที่ใช้กันอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงของวันนี้เลยครับเรื่องจำนวน Active User อันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญเพราะอย่างที่ทาง DE เขาแถลงก่อนหน้าว่าจะจ่ายเงินให้เอกชนเนี่ยตามยอดการใช้งานจริงก็คือ Active User
2: แล้วมันก็มีคนเปิดประเด็นว่าตอนนี้อาจจะไม่มีการเปิดเผยตัวเลข Active User แล้ว
0: แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะว่าวันแรกเนี่ยจำนวน Active User ที่ใช้งานจริงๆอ่ะลงทะเบียนล้านกว่าแต่ใช้งานจริงๆไม่ถึง 10% น่ะ
2: แปลว่าถ้าคิดตามรายหัวเนี่ยมันก็จะได้เงินน้อยหรือเปล่าม
0: ันก็จะน้อยมากๆเอกชนก็เลยเลือกไม่เปิดเผย
2: หรือไม
0: ่แบบนี้จะกลายเป็นหลังๆทำยอดผีออกมาหรือเปล่าวันนี้รัฐมนตรีชัยชนกถูกถามเรื่องนี้ประเด็นแรกเลยแป๊กหรือเปล่าเนี่ยคนใช้งานน้อยท่านรัฐมนตรีชัยชนกก็บอกว่าก็ยอมรับว่ามันมีการชะลอจริงๆแต่เท่าที่ตรวจสอบดูก็มียอด active user หรือผู้ใช้งานจริงเนี่ย 500,000 กว่าคนนะนักข่าวก็ถามว่าแต่ตอนนี้ฝ่ายค้านเขาตั้งคำถามว่าถ้าเอกชนไม่เปิดยอดออกมาแบบนี้หลังๆจะเป็นยอดผีออกมาหรือเปล่าตกแต่งตัวเลขหรือไม่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างมันตรวจสอบได้มันไม่มีหรอกเรื่องยอดผีไม่มีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ต้องมีการแสดงผลให้ติดตาม ปัจจุบันยอดลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย1.3 ล้านแล้วนะทีนี้นักข่าวก็ถามไปถึงอีกเรื่องแต่คุณภาพที่ออกมาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะว่าคุณภาพมันสู้ของฟรีไม่ได้เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีก็อธิบายอีกไม่ว่าจะแบบไหนไม่ว่าจะฟรีหรือไม่ฟรีมันก็ต้องทำการเรียนรู้เขาต้องเรียนรู้เราก็คือ AI มันต้องเรียนรู้เราก่อนโมเดลทุกอันที่เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มรายละเอียดแตกต่างกันการที่ประชาชนเข้ามาใช้งานแล้วได้รู้ว่าโมเดลไหนไม่เหมาะกับเรื่องไหนอันเนี้ยมันตรงตามเป้าหมายแล้วคือท่านรัฐมนตรีอธิบายค่อนข้างยาวมีบางช่วงถามนักข่าวพี่เข้าใจไหมเนี่ยสิ่งที่ผมอธิบายอ่ะพี่เข้าใจป่ะแล้วอธิบายใหม่
2: ค่ะ
0: ไหนลองดูบรรยากาศหน่อย
4: เท่าที่ตรวจสอบมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าคนเป็น daily active user นะครับ
5: เวลาเราเจนแล้วเราถามไปอย่างตัวอย่าง
4: แล้วภาษาไทยมันออกมา
5: เป็นภาษา
4: ในคำตอบของคำถามเนี้ยนะครับก็คือต้องยืนยันว่าตัวนี้เป็นตัวแพลตฟอร์มแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นการเอาโมเดลเดียวกันกับที่เป็นโมเดลที่คุณใช้นอกแพลตฟอร์มเข้ามาให้บริการในแพลตฟอร์มฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เจเนเรตในนี้แล้วออกผลแบบนั้นเนี่ยคุณไปเจเนเรตข้างนอกแพลตฟอร์มคุณก็จะได้ผลแบบนี้อันนี้คือให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าแพลตฟอร์มไม่ได้สร้างโมเดลขึ้นมานะครับเป็นการเอาโมเดลของเอกชนเข้ามาให้บริการในนี้หลายๆโมเดลสำหรับพี่น้องประชาชนฟรีอันนั้นมันเทียบเท่ากันนะครับอันนี้เข้าใจตรงนี้ก่อน
5: แล้วทำไมเราไม่ทำให้มัน
4: หมายถึงว่าทำไมเราไม่สร้าง AI ที่ดีกว่าของที่มีอยู่ในเอกชนตอนนี้เหรอครับก็อยากจะทำครับแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้เป็นกระบวนการที่เราอยากจะทำในอนาคตแต่เรียนตรงๆว่ายากมากๆที่เราจะทำโมเดลของไทยเองที่ดีกว่า OpenAI Microsoft Gemini หรือค่ายอื่นๆเลยเป็นเหตุว่าเราทำไมเอาเอกชนมาให้ใช้งานผมว่าพี่ไม่เข้าใจคำตอบแหละคือพี่บอกว่าทำไมเราไม่จัดระเบียบแพลตฟอร์มใช่ไหมครับเหตุผลที่มันเจเนเรตออกมาได้แบบนี้ไม่ใช่เพราะระเบียบแพลตฟอร์มแต่มันคือ capacity ของตัว AI ตั้งแต่นอกแพลตฟอร์มเอามาใช้ในแพลตฟอร์มเข้าใจไหมครับ
6: ครับ
4: โอเค
6: แต่ตอนนี้คนที่พอลองไปใช้ AI Pro ครับท่านตีครับแล้วเขาก็มีการเปรียบเทียบกันว่าพอไปใช้ของฟรีเนี่ยมันผลลัพธ์มันดีกว่าการใช้ของ AI Pro เนี่ย
4: อันนี้ต้องถามก่อนว่าแบบไหนฟรีอันไหนโปรอันไหนขอยืนยันนะครับแล้วไม่ดีกว่าหรือดีกว่าแบบไหนถ้าเกิดบอกว่ามันดีกว่าในเชิงของการหาข้อมูลแล้วข้อมูลที่ถูกเขียนออกมาเนี่ยอันแบบฟรีเนี่ยมันคัสตอมไมซ์สำหรับเรามากกว่าตอบในแบบที่เป็นภาษาที่เราชอบมากกว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเพราะว่าตอนเราใช้ไม่ว่าจะฟรีหรือโปรเนี่ย AI รูปแบบไหนก็ตามมันจะมีการทำเลิร์นนิ่งเพื่อ personalize สำหรับตัวเราถูกไหมครับมันเป็น personal assistant นะ
7: 3-2เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
24: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
25: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
21: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: การศึกษา2026ก็คือปีนี้เลยไปจนถึง2027นะครับมันดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเปรียบเทียบการใช้ AI กับเด็กๆ เหมือนกับงานในห้องครัวเด็ก6ขวบอาจจะเด็กเกินไปที่จะไปหั่นหัวหอมไปทอดไข่ไปใช้เตาได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเขาอายุ16คือเขาโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วมันก็เปรียบเหมือนเด็กก็สามารถใช้ AI ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองเด็กต้องการครูเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนจริง
1: ๆ It is embedded in our maps and emails in toasters and washing machines It is present when we visit the doctor when we cash a check and when we settle down on the couch to watch a movie Today I am proud to announce New York City's first ever comprehensive AI policy for our public schools City Hall's answer to those questionsIt is the most comprehensive of its kind anywhere in the country, and it begins with a simple principle. Children need their teachers and human connection in order to learn. And...
0: คีย์สำคัญเลยเด็กต้องการการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์จริงๆเพื่อการเรียนรู
2: ้แล้วก็มีอีกประโยคนึงของมัมดานี่ที่ตุ่นชอบมากเลยนะคะเขาบอกว่าการที่เด็กไม่เรียนไม่รู้อะไรบางอย่างนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู
0: ้
2: อุ๊ยอันนี้คมมากอ่ะคือพอมันมี AI อ่ะเด็กที่บ้านตูดอ่ะก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ามันไม่รู้อย่างงี้หรอถาม AI สิมันไม่รู้เหรอมีแมลงกี่ตัวบนโลกใบนี้มันมีถาม AI สิแล้วบอกว่าเออเค้าพูดเลยว่าการไม่รู้เนี่ยส่วนหนึ่งของการเรียนรู
0: ้องค์แม่เลย
2: พูดถึงองค์แม่แล้วค่ะปิดเบรกนี้ค่ะชวนทุกคนไปชมสกู๊ปดีๆจากสสส.นะคะเกี่ยวกับสุขภาพชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีกันค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อนะคะ
3: สสส.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษากับแอปพลิเคชัน Persona Health มางดเหล้าเป็นเพื่อนกันแอปที่จะชวนคุณดูแลสุขภาพไปพร้อมกับการสะสมแต้มสุขภาพดีเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยในการงดเหล้าให้ความรู้เหมาะสมกับความเป็นคุณมีการประเมินระดับความเสี่ยงจากพฤติกรรมการดื่มที่ช่วยคุณดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมพร้อมระบบช่วยบันทึกและแนะนำการลดเลิกดื่มอย่างเป็นขั้นตอนมีข้อความคอยแจ้งเตือนและให้กำลังใจคุณและยังมีรางวัลดีๆจากกิจกรรมของแอปให้คุณรักสุขภาพอย่างมีเป้าหมายงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับด้วยความห่วงใยจากสสส.
4: ขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
5: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
6: ้รูปออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
7: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีบริษัททริปเปิลไอโลจิสติก

0: ำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: 3 2 1 zero ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
3: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
5: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
3: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
6: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
7: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
8: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
9: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
10: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for

0: ไปนะครับเราก็เลยร้องเพลงก็ไม่ได้นะครับโอเคอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วย
1: เปิดไฟแสดงก็แล้วร้องไประยะหนึ่งจะเห็นว่าก็มีเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ขึ้นมาขอพี่ป้อมแกต้องหยุดก่อนกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยจนพี่ป้อมก็ต้องพูดไปอะฮะว่ามันแสดงต่อไม่ได้แล้วอะมันไม่รู้จะต้องทำยังไงอะจนที่สุดเพจ Facebook You Are Backpacker หนึ่งในผู้ประสบภัยคุณผู้ชมฮะประกาศยกเลิกแล้วว
2: ันนี้เราไม่สามารถทำการแสดงต่อได้แต่ขอทดแทนพระคุณของทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเก็บบัตรเอาไว้เราจะขอทำการแสดงในวันที่9กันยายนเป็นรอบสุดท้ายจริงๆมีข่าวดีสำหรับคนที่ไม่อยากกลับบ้านดึกวันที่9เราจะเริ่มเปิดประตู5โมงเย็นและเริ่มโชว์6โมงเย็นครับต้องกราบขออภัยในความไม่ราบเรียบในวันนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณานะครับกลับมาเจอกันใหม่วันที่9นะครับวันที่9กันยายน2569กลับมาเจอกันนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
3: วันที่9กันยายนรอบสุดท้ายนะครับไม่ให้รอบวันที่8
1: พี่ You Are Backpacker ก็ออกมาย้ำคืออย่างนี้ครับคอนเสิร์ตจริงๆมี5รอบวันที่2 3 5 6 8วันที่8เนี่ยควรจะเป็นรอบสุดท้ายแต่ปรากฏวันที่2ยกเลิกก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่มให้อีก1รอบให้คนวันที่2เนี่ยมาชมการแสดงในวันที่9วันที่9จึงเป็นรอบสุดท้ายจริงๆท่านเดียวกันนี่แหละครับเพจ You Are Backpacker โพสต์อีกคลิปนึงโยกเสาให้ดูตูนมันไม่ใช่แค่พื้นนะเว้ยที่มันยุบอ่ะดูเสาดิเสามันก็จะหลุดแล้วว่ะ
3: พูดแบบน่ากลัวคือต้องบอกว่าสแตนตรงเนี้ยไม่แข็งแรงเลยขนาดราวตรงเนี้ยราวตรงเนี้ยไม่ยังขยับแบบน่ากลัวพูดแบบน่ากลัวจริงกลับบ้านแล้วครับเจอกัน
1: มาสั้นๆเขย่าเสาให้ดูทีนี้ไอ้รอยร้าวมันอยู่ตรงไหนปรากฏว่าเป็นคุณแคนดี้รากแกนอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยโพสต์คลิปตอนที่มีเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาช่วงแรกๆเลยครับหลังจากที่รอการชมการแสดงอยู่1ชั่วโมงเดินเข้ามาตรวจสอบรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับรอยยุบตัว
4: ในคืนสุดท้ายของเรา
5: จะอย
4: ู่
5: หน้าค
4: น
5: ตรงนั้นนี
4: ่ภาพเ
5: กลียดเลยเออยืนน่ะดูดิแล้วทุกคนหันมาหมด
4: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องประกอบกับความสนใจ
1: ทีนี้จริงๆมันจะมีแถลงการออกมาค่อนข้างเยอะครับทั้งจาก Impact Arena เมืองทองธานีทั้งจากบริษัทกรุงเก่าซึ่งเป็นผู้จัดการแสดงไปที่ผู้ชมก่อนฮะเรื่องเด่นจันนี้ได้คุยกับคุณวอลคุณวอลอายุ61ปีเป็นหนึ่งในคนที่ซื้อบัตรเข้ามาดูในวันที่2กันยายนเธอเนี่ยต้องกลับออสเตรเลียแล้วบินมาเพื่อมาดูตูนแล้วซื้อวันที่2แล้วก็กลับเลยนี่เอายังไงกับชีวิตต่อไปคุณวอบอกว่าคือบินมาจากซิดนีย์ตั้งใจจะมาดูแล้วก็เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกก็เป็นไปตามที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้หลังประกาศว่าเลื่อนก็ตอนนี้ไม่รู้จะเอายังไงแล้วขอมันต้องกลับก่อนละเพราะว่าซื้อตั๋วกลับไว้เนื่องจากมีธุระต้องไปจัดการเลื่อนไฟล์ยังไม่ได้ใจก็อยากจะดูนะแล้วก็เล่าถึงบรรยากาศว่าไอ้ตอนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโมโหกันไปหมดเอ๊ะแล้วถ้าต้องบินกลับมาค่าตั๋วนี่ใครจะเป็นคนรับผิดชอบดี
6: พี่ก็ในใจ

0: กับเพื่อนนะก็บอกไม่นะต้องไม่เลื่อนนะพี่ตั๋วยืนใช่ปะพี่ก็นั่งส่วนคนด้านหน้าที่เขา VIP ตั๋วนั่งเขาก็ต้องยืนเพราะเขานั่งไม่ได้ไงพี่ก็ขำกันขำๆอ่ะเข้าไปได้ประมาณ6โมงกว่าก็รอจนทุ่มหนึ่งก็ยังไม่เริ่ม2ทุ่ม15เจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าตอนนี้ทุกอย่างแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วก็โอเคก็เริ่ม2ทุ่ม15เกากีตาร์ไปแล้วโมเมนต์นั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราได้ร้องเพลงกับพี่ป้อมไงเกาๆไปได้สักพักนึงก็จะมีเจ้าหน้าที่มากระซิบข้างหูว่าอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงอ่ะแล้วพี่ป้อมเขาก็เลยบอกว่าอยู่นะเราอยู่ด้วยกันนะยังอยู่นะอย่าไปไหนนะไม่เลิกนะอะไรอย่างเงี้ยเกือบ4ทุ่มอ่ะเขาถึงให้เรารอเกือบชั่วโมงอ่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาประกาศว่าไปต่อไม่ได้แค่นั้นเลยก็คือเลื่อนไปเป็นวันที่9เขาก็จะพยายามคือจะให้พี่ได้ในระดับที่พี่พอใจตั๋วออสเตรเลียเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่ประมาณไม่น่าจะเกิน 30,000 นะถ้าช่วงนี้นะตั๋วตัวอีโคโนมิกนะแต่ตอนขาที่พี่มามันจองมานานไงเพราะ
1: ตั๋วที่มาตอนนั้น
0: ประมาณ 26,000 แต่วันที่9เราคาดหวังว่าพี่ป้อมพี่โต๊ะน่าจะมีอะไรทิ้งท้ายเพราะเมื่อวันสุดท้ายจริงๆอ่ะต้องแบบว่าพิเศษสำหรับพวกเราอ่ะนั่นคือการเยียวยาที่ดีที่สุด
2: ทีนี้ค่าตั๋วตัดสินใจแล้วซื้อจะซื้อกลับมาดูเพราะเป็นความตั้งใจฮะไม่ต้องไปรอให้ใครรับผิดชอบเองก็หวังใจว่าในวันคอนเสิร์ตวันที่9มันจะมีอะไรพิเศษจะได้เยียวยาจิตใจทีนี้ในแง่ของความรับผิดชอบจริงๆเนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ยทาง Impact Arena ก็ได้โพสต์ชี้แจงนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ Impact Arena ร่วมกับผู้จัดเข้าไปตรวจสอบเพื่อให้เป็นมาตรฐานจะได้เหมาะสมกับการจัดการแสดงต่อไปเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะกับโครงสร้างยกระดับชั่วคราวไม่มีผลกระทบต่อพื้นของ Impact ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายทีนี้ตัวบริษัทที่จัดงานก็คือบริษัทหนีกรุงคอนเน็ตจำกัดในฐานะผู้จัดงานคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ออกประกาศฉบับที่1ออกมานะฮะเป็นการขออภัยแล้วก็มีการระบุว่าวันที่3 5 6 8ยังคงจัดแสดงตามปกติหลังจากนั้นวันนี้ออกประกาศฉบับที่2ซึ่งปรากฏว่าออกประกาศมาได้แป๊บเดียวแล้วลบดังนั้นสิ่งที่ผมจะอ่านเนี่ยจะเป็นประกาศฉบับที่2ก่อนจะลบนะฮ
3: ะ
2: ก่อนจะลบเนี่ยก็ย้ำเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยครับโดยเป็นการระบุว่าประกาศฉบับที่2เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยและเยียวยาผู้ชมโดยกำหนดเป็นมาตรการอย่างเช่นข้อ1มาตรการด้านความปลอดภัยก็อาศัยหน่วยงานจากวิศวกร3หน่วยงานเทศบาลเมืองปากเกร็ด Impact Arena แล้วก็ Live Nation เข้ามาตรวจสอบยืนยันความพร้อมของการจัดคอนเสิร์ตในทุกรอบหลังจากนี้2มาตรการดูแลผู้ชมรอบวันที่2กันยายนก็คือรอบที่เกิดเหตุทางบริษัทก็พร้อมที่จะจัดการแสดงโดยสามารถนำใบเดิมมาเข้าชมการแสดงรอบสุดท้ายในวันที่9เริ่มแสดง1ทุ่มแต่ถ้าผู้ชมไม่สามารถมาชมในวันที่9ต้องการขอเงินคืนก็สามารถขอคืนได้ผ่านบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทั้ง11สาขาขอคืนภายในวันที่6บัตรที่ได้รับคืนมาไทยทิกเก็ตเมเจอร์จะเอาออกมาขายในวันที่7
3: ค่ะ
2: เพื่อให้คนดูสามารถซื้อเข้าไปชมในวันที่9บริษัทหนีกรุงยินดีรับผิดชอบต่อเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
3: ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองค่ะทางเพจหนีกรุงก็ได้โพสต์ประกาศฉบับที่2อีกรอบปรากฏว่ามันมีความแตกต่างระหว่างฉบับที่2ที่ถูกลบกับฉบับที่2ที่ถูกโพสต์ใหม่ค่ะคุณผู้ชมดูตรงคำว่าการดูแลผู้ชมเห็นไหมคะใต้คำว่าประกาศฉบับที่2อ
2: ่
3: ะของเดิมเขียนคำว่าการเยียวยาก็คือเปลี่ยนจากคำว่าเยียวยาผู้ชมเป็นดูแลผู้ชมแต่จริงๆถ้าจะดูนะคะหลักใหญ่ใจความที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอันแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการพูดถึงฝ่ายอื่นๆนะคะอย่างในข้อ1เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยอะค่ะของเก่าเนี่ยจะบอกว่าทางบริษัทได้รื้อถอนโครงสร้างเดิมติดตั้งพื้นยกระดับใหม่ภายใต้การดูแลตรวจสอบของวิศวกรจาก3หน่วยงานก็คือเทศบาลเมืองปากเกร็ด Impact Arena และ Live Nation ใช่ไหมคะแต่ของใหม่เนี่ยไม่ได้พูดถึงเอ่ยชื่อ3หน่วยงานแบบนั้นละเปลี่ยนเป็นจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายรวมถึงเทศบาลนครปากเกร็ดหรืออย่างย่อหน้าสุดท้ายอะค่ะที่นอกจากจะขอรับผิดชอบขออภัยแล้วอะค่ะของเก่าเนี่ยไม่ได้ขอบคุณใครแต่ว่าของใหม่ขอขอบคุณ Impact Arena และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมดำเนินการตรวจสอบและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่เนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนที่ต่างกันหลักๆนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณผู้ชมในบรรดาแฟนเพลงพี่ป้อมพี่โตเนี่ยทุนเชื่อว่าคงจะมีวิศวกรหลายท่านปรากฏว่ามีท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นวิศวกรโยธาเลยค่ะชื่อคุณเพียงไกรช่วยดำรงสกุลนะคะท่านเป็นเจ้าของเพจคุยกับลุงช่างโพสต์รูปนี้ค่ะพี่ไก่
2: อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเลย
3: อยู่ค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าคือโครงสร้างนั่งร้านที่ทำขึ้นมารองรับพื้นที่ยกอ่ะมันบอบบางมากเลยอะค่ะมันรับน้ำหนักไม่ค่อยจะได้วันนี้ทีมข่าวเราก็โทรไปคุยกับท่านนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าคืออันดับแรกนะ Impact Arena นี่ต้องชื่นชมเลยนะยุติการแสดงเนี่ยถูกต้องแล้วเป็นการตัดสินใจที่เอาความปลอดภัยมาก่อนแล้วภาพนี้นะคะที่ทางคุณเกรียงไกรหรือว่าคุณลุงช่างเนี่ยโพสต์มาบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือมันเหมือนเอานั่งร้านมาประกอบพื้นเฉยๆแล้วก็เอาแผ่นมาวางข้างบนเพื่อรับน้ำหนักเหล็กเส้นแบบนี้มันบางไปความถี่ของเสาเหล็กด้านล่างมันก็ตั้งวางห่างกันเกินไปโครงสร้างตั้งพื้นชั่วคราวก็ไม่ได้มีการยึดมีการล็อกที่หนาแน่นเพียงพอเลยเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลแต่แนวทางแก้ปัญหาก็มี2ทางทางนึงคือเอาออกให้หมดเลยแล้วก็นั่งพื้นหมายความว่าเอาเก้าอี้ตั้งที่พื้นเลยไม่ต้องทำนั่งร้านขึ้นมาเพื่อยกระดับความสูงกับทางที่2ก็คือสำรวจซ่อมแซมแล้วเสริมเสาค้ำยันใต้พื้นยกระดับนี้ให้มันแข็งแรงขึ้นแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานนะไม่รู้รอบทุ่มหนึ่งวันนี้จะทันหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดความผิดพลาดอีกอาจจะไม่คุ้มค่ะฟังเสียงคุณเกรียงไกรหรือว่าคุณลุงช่างปิดเบรกนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: ไอ้ข้างล่างใต้พื้นที่เรามองไม่เห็นนั่นน่ะเหมือนเอานั่งร้านมาประกอบเหมือนเวลาที่เขาไปประกอบเวทีแสดงให้นักดนตรีเล่นแล้วก็มีพื้นวางข้างบนมันบางไปมันเล็กไปมันห่างไปเพราะน้ำหนักของคนที่นั่งบนสเตจนั่นฟูลโหลดเลยนะเวลานั่งเต็มอ่ะต้องนึกถึงตอนที่เขาลุกขึ้นกระโดดรถเต้นเลยนะเราเรียกว่าอิมแพคผมว่าน้ำหนักตรงสเตจนั้นอ่ะถ้าทำเหมือนกับสเตจเวทีอ่ะไม่ได้ละเห็นแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมมันดูห่างดูบางดูเล็กจังถ้าคำนวณถูกต้องมันอาจจะออกมาว่าใช้นั่งร้านแบบนี้ได้เหมือนเดิมได้แต่มันจะถี่ขึ้นเหล็กจะใหญ่ขึ้นหรืออะไรก็ตามถามว่าระบบเนี้ยใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่ได้มีผิดอะไรเลยแต่มันต้องคำนวณออกแบบที่ถูกต้องแล้วครบถ้วนมันเหมือนเราไปอยู่บนโต๊ะอ่ะนี่ขาโต๊ะกับตัวโต๊ะอ่ะมันยึดไม่แน่นคุณขยับตัวปุ๊บมันก็ขยับตัวมันไม่ได้พังแต่มันโยกเขาเรียกการยึดการล็อกกันเนี่ยมันไม่แน่นหนาพอยิ่งจากรูปได้เห็นชัดแบบน่าจะไม่แน่นหนาพอเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องผมมาชื่นชมแต่การตัดสินใจเนี้ยผมบอกผมอยู่ในเหตุการณ์ผมกล้าบอกได้เลยนะไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของผู้จัดเป็นการตัดสินใจของอินแพคชื่นชมเลยผมขอชื่นชมเลยว่าเนี่ยอยากให้เรียนรู้เรื่องเนี้ยว่าเฮ้ยแบบนี้ต่างหากที่จะถูกต้องเพราะเราไม่รู้
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
6: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
5: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
9: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
11: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
9: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
12: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
13: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กกต.เพราะบังเอิญว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ปี67ไปคาบเกี่ยวกับคดีการโกงสว.แล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับใช้คำว่าเพื่อนสมาชิกและรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลชุดนี้คุณไอติมก็ยืนยันนะคะบอกว่าเราเห็นความสำคัญของปัญหาชายแดนใต้แต่ขอให้เป็นไปตามระเบียบวาระจากนั้นบรรดาส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นมาอภิปรายสนับสนุนการเลื่อนยติปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะแล้วคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ลุกขึ้นมาบ้างค่ะบอกว่าถ้าจะมีการเลื่อนระเบียบวาระเพราะบอกว่ารายงานกกต.ไม่ใช่เรื่องด่วนแต่ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เป็นเรื่องด่วนงั้นถามคำเดียวเลยว่าวันนี้จะมีการพิจารณารายงานของกกต.ไหมคุณเลิศศักดิ์ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมบอกว่าผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมก็ต้องดูการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกก่อนว่าจะมีผู้ขออภิปรายมากน้อยแค่ไหนใช้เวลาล่วงเลยไปถึงไหนมันก็เดือดขึ้นมาอีกอะค่ะมีคุณสนองเทพอักษรณรงค์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยนะคะลุกขึ้นมาบอกว่าปัญหาชายแดนใต้เนี่ยตั้งแต่ยิงทหารเสียชีวิต5ศพมาจนถึงการเผาทำลายทรัพย์สินต่างๆเสียหายวันนี้คนภาคใต้เขาอยากรู้ว่าในสภารู้สึกรู้สารู้ร้อนรู้หนาวบ้างไหมคุณไอซ์ลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นมาบอกคือวันนี้ถ้ามีการโหวตอะค่ะไม่ว่ายังไงฝ่ายรัฐบาลก็ชนะแต่ท่านชนะด้วยความที่เห็นความทุกข์ร้อนของประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆดิฉันจะไม่ว่าอะไรเลยแต่ถ้าท่านเห็นปัญหาหรือว่าเห็นชีวิตของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาสำคัญจริงๆทำไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนครม.สัญจรลงใต้ท่านถึงไม่ลงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมถึงไปหยุดอยู่แค่สงขลาจึงมองว่าเป็นการเอาความเดือดร้อนของประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างเพื่อปกป้องกกต.เพราะไม่อยากให้มีการอภิปรายรายงานของกกต.ในวันนี้ก็มีคนประท้วงคุณไอซ์เยอะเลยนะคะขอให้ถอนคำพูดคุณไอซ์ลักษณ์ชนกก็ยืนยันไม่ถอนแถมยังพูดอีก ครม.รักตัวกลัวตายไม่กล้าลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คราวนี้โดนประท้วงหนักเลยส.ส.ฝ่ายรัฐบาลรุมการประท้วงบอกให้ถอนที่สุดคุณไอซ์ถึงยอมถอนค่ะ
15: วันนี้คนภาคใต้อยากจะรู้ว่าในสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยรู้สึกรู้สารู้ร้อนรู้หนาวบ้างหรือเปล่าในสภาของเราเรายังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ
16: เราพูดกันตรงๆเนาะถ้าวันนี้มีการโหวตขึ้นมาเนี่ยยังไงฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยแน่นอนว่าท่านมีเสียงมากกว่าท่านชนะอยู่แล้วค่ะถ้าท่านเห็นชีวิตของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญจริงๆทำไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครม.สัญจรลงใต้ท่านไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้คะทำไมท่านถึงแค่ไปแค่สงขลาสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะมันคือการเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างเพื่อปกป้องกกต.เพราะว่าฝากฝั่งรัฐบาลไม่อยากจะให้มีการอภิปรายรายงานของกกต.ในวันนี
17: ้ท่านประธานครับท่านประธานครับ
18: ผมยืนนานแล้วครับ
19: เดี๋ยวสักครู่ครับ
17: ท่านประธานคุมด้วยครับว่าตอนนี้
20: ดิฉันกำลังจะจบแล้ว
21: ท่านประธานค่ะประท้วงเข้า
20: ถ้าอยากจะประท้วงก็ประท้วงเลย
21: การประชุมได้ท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์นะคะลงไปแบบเข้าถึงชาวบ้านนะคะท่านต้องถอนคำพูดนะคะ
16: ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้กรุณายืนยันค่ะว่าครม.สัญจรเนี่ยไม่ได้ลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆเพราะว่าคณะรัฐมนตรีลักตัวกลัวตายค่ะไม่กล้าที่จะลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่วันนี้ท่านเอาความเดือดร้อน
19: ท่านต้องถอนคำพูดว่ารัฐมนตรีลักตัวกลัวตายท่านต้องถอนครับ
16: ท่านประธานคะ
19: กล่าวหา
17: ท่านประธานที่
16: เคาร
17: พครับ
16: ด้วยความเป็นธรรมนะคะท่านประธานดิฉันถอนก็ได้ค่ะคำว่าคณะรัฐมนตรีรัฐบาลภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
17: ้ขณะที่ท่านประธานวินิจฉัยแล้วทางผู้ชี้แจงเนี่ยยังเสียดสีเพิ่มเติมอีกครับเดิมทีไม่มีคำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เดือดร้อนครับ
19: ท่านครับ
17: ท่านครับท่านให้เกียรติสภาเพื่อนสมาชิกด้วยอย่าคิดว่าทุกคนมีมารยาทเหมือนท่านนะครับ
19: ครับครับ
16: ดิฉันขอถอนคำว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายเลยไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: แต่ก็ยังไม่จบค่ะสสรัฐบาลก็ยังประท้วงคุณรักชนกอีกค่ะเพราะมันมีสิ่งที่คุณรักชนกพูดว่าสมาชิกฝ่ายรัฐบาลเอาชีวิตของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาบังหน้าที่สุดสสไอซ์รักชนกก็ยอมถอนคำว่าเพื่อนสมาชิกฝั่งรัฐบาลเปลี่ยนเป็นฝ่ายบริหารแล้วก็ยังคงถกเถียงกันอยู่อีกพักหนึ่งเนี่ยค่ะว่าตกลงจะมีการให้เลื่อนยัตติปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนหรือเปล่าคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ยืนยันนะคะว่าถ้าจะเอาเรื่องปัญหาชายแดนใต้ขึ้นมาพิจารณาก็ไม่ขัดข้องแต่ประธานสภาและประธานวิปรัฐบาลต้องยืนยันมาให้ได้ว่าหลังจากพิจารณาเรื่องจังหวัดชายแดนใต้แล้วใช้เวลาสัก3ชั่วโมงตีว่า6โมงเย็นต้องประชุมต่อเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของกกต.ทันทีจากนั้นที่ประชุมก็เตรียมตัวจะลงมติค่ะว่าจะเอายัตติไหนขึ้นมาก่อนระหว่างที่รอตรวจสอบองค์ประชุมให้ลงมติเนี่ยประธานก็แจ้งกับที่ประชุมว่าระบบการลงมติมีปัญหาเล็กน้อยแล้วก็สั่งพักการประชุมไปตั้ง20นาทีเลยนะคะ
2: หลังการพักการประชุมครับคุณผู้ชมพอเปิดประชุมกลับมาที่ประชุมถกเถียงกันเรื่องวาระลงมติเลื่อนยัตติหรือไม่เถียงกันอยู่สักพักนึงที่สุดลงมติก็เป็นไปตามคาดยังไงฝ่ายรัฐบาลก็ต้องชนะอยู่แล้วก็แปลว่าที่ประชุมเห็นชอบครับกับการพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนใต้มติ266ต่อ108เสียงงดออกเสียง33เสียงทีนี้พอได้ข้อสรุปละลงมติละจะพิจารณายัตติด่วนเรื่องชายแดนใต้เมื่อเข้าสู่ยัตติด้วยวาจาปรากฏคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นเสนอให้สภามีมติให้นายกอนุทินมาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องไฟใต้ซึ่งก็มีส.ส.ฝ่ายค้านยกมือรับรองการเสนอยติทันทีปรากฏว่าประธานข้ามเรื่องนี้ไปฮะแล้วก็ไปผายมือให้คุณพรดอนลุกขึ้นพูดต่อได้เลยคุณอภิสิทธิ์ก็เลยลุกขึ้นประท้วงประธานว่าอ้าวแล้วตกลงยติที่ผมเสนอไปให้นายกมาฟังเนี่ยมันถูกรับรองแล้วหรือเปล่าหรือมันมีความเห็นแย้งยังไงแล้วคุณอภิสิทธิ์ถามที่ประชุมแทนประธานเลยว่าไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นใช่ไหมทางคุณมลิกาประธานคุณผู้ชมฮะ สวนขึ้นมาเลยว่าก็ประธานนี่แหละที่เห็นเป็นอย่างอื่นว่ายัตติที่คุณอภิสิทธิ์เสนอมันเป็นยัตติซ้อนยัตติคุณอภิสิทธิ์ก็เลยบอกว่าไม่ยัตติผมเนี่ยมันไม่ใช่ยัตติซ้อนยัตติแต่มันเป็นยัตติที่เสนอให้นายกมาประชุมสภาเพื่อพิจารณายัตติที่กำลังพิจารณาส.ส.กรวีก็ลุกขึ้นฮะเสนอยัตติใหม่สู้ตูน
3: ค่ะ
2: ทีนี้งงแล้วนะฮะคือส.ส.กรวีเนี่ยเสนอให้รัฐมนตรีเข้าประชุมแทนนายกรัฐมนตรีทีนี้คุณมาริกาประธานก็เลยนักข่าวบอกว่าอาจจะงงขอลำดับเหตุการณ์ยัตติทั้งหมดใหม่ฮะ
0: ผมขออนุญาตท่านประธานเสนอยัตติตามข้อ47ของข้อบังคับครับเสนอให้สภามีมติให้นายกรัฐมนตรีมาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงครับขอผู้รับรองครับท่านประธานครับตกลงยัตติผมรับรองถูกต้องนะครับไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น
18: ประธานเห็นเป็นอย่างอื่นเพราะว่าเป็นยัตติซ้อนท่านอภิสิทธิ์คือ
0: ยังไม่ได้เสนอครับท่านผมยังไม่ได้เสนอยัตติของผมครับซึ่งเป็นยัตติที่มีสิทธิ์ก่อนครับผมถึงถามท่านไงครับผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างน้อยคือระดับรองนายกและนายกนี่คือเรื่องระดับนโยบายครับที่ต้องมาเอาใจใส่รับฟังกันและยัตติตามข้อ47เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเสนอยัตติซ้อนยัตติครับมันเป็นการเสนอยัตติให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งก็คือยัตติที่สภากำลังจะพิจารณาครับท่านประธานครับผมไม่ขัดข้องหรอกครับท่านก็ใช้เสียงข้างมากสิครับว่าส.ส.รัฐบาลไม่ประสงค์จะให้นายกเข้ามาผมก็ยอมรับได้ครับฝากท่านประธานดำเนินการลงมติครับ
22: ผมก็เช่นกันครับผมก็จะเสนอในข้อ47เนี่ยแหละครับแต่ขอเสนอยัตติให้มีรัฐมนตรีหรือเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาร่วมประชุมในที่ประชุมสภาครับขอผู้รับรองครับ
0: ผมได้เสนอยัตติตามข้อ47และบัดนี้เนี่ยท่านประธานวิปรัฐบาลก็มาเสนอว่าท่านเสนออีกแบบหนึ่งท่านประธานก็ต้องลงมติครับ
18: อย่างนี้ได้ไหมอยากให้ท่านอภิสิทธิ์ถอนท่านกรวีถอน
0: ไม่ได้ครับผมเมื่อกี้ท่านยังไม่ให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านถอนเลยครับ
18: เขาถอนไปแล้วท่านณัฐพงศ์ก็ถอน
23: ไม่ได้ถอนครับไม่ได้ถอน
0: เมื่อสักครู่ยังท่านประธานยังให้ลงมติเลยครับ
18: ใช่แต่ว่าคือ
0: ตอนนี้ผมก็ไม่ถอนนะครับเพราะว่ามีผู้เสนอ
18: แต่มันเป็นยัตติซ้อนนะ
0: มันไม่ใช่เป็นยัตติซ้อนครับท่านครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการเข้าสู่เนื้อหาการพิจารณาในยัตติครับและในความเห็นของผมเนี่ยต่อให้เสนอแล้วเนี่ยมันไม่ได้เอาเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาครับมันเป็นการให้นายกรัฐมนตรีมาร่วมประชุมในเรื่องที่สภาปรึกษากันนะครับ
22: อันนี้เนี่ยผมเสนอยัตติท่านนายกอภิสิทธิ์เสนอยัตติซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนแต่ถ้าจะลงมติกันก็ลงได้ครับแต่ท่านท่านประธานจะมีดำริมีหารือว่าเอ้ยขอให้ผมถอนได้ไหมถ้าเจรจาพูดคุยกันได้ผมก็พร้อมที่จะถอนเพราะมันยังไม่เข้าสู่กระบวนการครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
18: คือตอนนี้อยากจะดำเนินการโดยให้ผู้ที่เสนอเรื่องยัตติด่วนด้วยวาจาเนี่ยได้เสนอเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ส่วนไม่ว่าจะเป็นท่านกรวีหรือท่านอภิสิทธิ์เนี่ยก็ถ้าให้กระบวนการถูกต้องเนี่ยถอนสิ่งที่ได้เสนอแบบนี้เราก็จะได้เดินหน้าการประชุม
2: คุณผู้ชมฮะด้วยเวลาเดี๋ยวจะขอพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันถึงช่วงพีคแล้วครับคุณผู้ชมปรากฏว่าคือถกเถียงกันอยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งฮะแล้วต่อมาส.ส.รังสิมันต์โรมลุกขึ้นพูดแล้วบอกอย่าดึงดราม่าเลยประธานกำลังเอาความเท็จมาพูดแล้วประธานอย่าเรียกตัวเองว่าพี่เลยทำนองว่าไม่นับญาติกันไอ้เรื่องเรียกชื่อกันนี่ก็เป็นประเด็นด้วยนะมีกับคุณเท้งด้วยน
3: ะ
2: เดี๋ยวสักครู่มาฟังเต็มๆครับ
24: เราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้ง
18: ดังนั้นตามในวาระ
25: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
26: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
27: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
28: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
29: เมืองไทยสมายคลับ
30: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
31: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
1: หรือร้านจองยากก็จัดให้
4: เมืองไทยสมายคลับ
1: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
6: อ้าวสายต่อไป
7: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
6: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
8: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
9: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
11: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
12: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: สภาก็ลงมติพิจารณาวาระเรื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพูดคุยกันวันนี้เลยแล้วปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เสนอญัตติว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีมาร่วมประชุมรับฟังด้วยแต่ทางประธานสภาณขณะนั้นคือคุณมลิกามองว่าคุณอภิสิทธิ์เสนอญัตติซ้อนญัตติแล้วก็กลายเป็นถกเถียงกันมาจนที่สุดคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นประท้วงครับยืนยันว่าญัตติที่คุณอภิสิทธิ์เสนอเนี่ยประธานก็มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับแล้วก็ยังพูดย้อนไปถึงสิ่งที่ตนเสนอก่อนหน้าเรื่องเลื่อนวาระเนี่ยก็ยังไม่ได้ถอนเลยนะแต่ประธานก็บอกว่าเจตนาของคุณเทงเนี่ยถือว่าถอนญัตติที่คุณเทงเสนอไปแล้วช่วงนี้เองสสรังสิมันต์โรมจากพรรคประชาชนลุกขึ้นตำหนิประธานครับประธานอย่าดึงดราม่าอีกเลยอย่าเอาความเท็จมาพูดในสภาอีกเลยคุณมลิกาโต้ตอบทันทีนี่คุณหมิ่นประมาทพี่นะพี่เนี่ยไม่ได้ดึงพี่แค่อยากทำให้การประชุมราบรื่นคุณโรมลุกขึ้นสวนกลับเลยประธานฟ้องเลยแล้วอย่ามาแทนตัวเองว่าพี่เพราะพฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
18: แต่จริงๆแล้วน่ะคือโดยเจตนาน่ะมันถอนแล้วอ่ะเข้าใจมั้ยเพียงแต่ว่ามันติดเทคนิคนิดเดียวคือถ้าเราทำงานด้วยกันอันนี้พูดตรงๆนะว่าคืออย่าเล่นการเมืองเยอะวันเนี้ยเอาตรงๆจะมียติด้วยมั้ยนะถ้าโลมเชิญ
7: เรียนตามตรงครับผมว่าท่านประธานอย่าดึงดราม่าเลยคือท่านประธานตอนนี้เนี่ยบรรยากาศ
18: อะไรนะเอาใหม่ดิ
7: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าคือสิ่งที่ท่านณัฐพงษ์พูดเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขามีเงื่อนไขท่านประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาเราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้งดังนั้นท่านประธานครับเดินหน้าเถอะฮะอย่าพยายามดึงเวลาไปกว่านี้เลยผมเนี่ยพยายามพวกเราพยายามอดทนแต่ท่านประธานพยายามดึงดราม่าเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะฮะขอบคุณครับ
18: คุณหมิ่นประมาทพี่นะ
23: ท่านประธานครับ
10: ท่านประธานครับ
18: ท่านประธานสิมาโรมพี่ไม่ได้ดึงแล้วด้วยความที่พี่อยากจะให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดี
7: ขออนุญาตท่านประธาน
18: ไม่ได้ดึงเวลา
7: ท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยฮะและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
18: ก็ได้ก็ได้นะ
7: ท่านประธานครับ
18: ด้วยความจริงๆแล้วพี่บอกว่าพี่อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไก่เกลี่ยคุยกันให้ด้วยดีเราเนี่ยไม่อยากมีปัญหาในที่ประชุมเลยนะคะแล้วก็ไม่เรียกว่าดึง
10: ท่านประธานครับ
13: ประท้วงผู้ที่อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับที่กล่าวถึงท่านประธานตามข้อ69นะครับห้ามผู้อภิปรายแสดงกริยานะครับหรือวาจานะครับอันไม่สุภาพใส่ร้ายผมจริงๆผมไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะปกป้องท่านประธานนะครับแต่ผมปกป้องเก้าอี้ตำแหน่งประธานผมปกป้องสภาผู้แทนราษฎรนะครับการที่เพื่อนสมาชิกไม่ให้เกียรติประธานในที่ประชุมถ้าเราจะดำเนินการต่อในการประชุมนะครับท่านประธานแล้วมันจะเป็นบรรทัดฐานต่อท่านประธานต้องให้เขาถอนครับ
2: นี่ยกที่หนึ่งปรากฏว่าถกเถียงกันไปอีกสักพักหนึ่งท่านเดิมเนี่ยสสธนายศนี่แหละลุกขึ้นบอกว่าต้องถอนนอกจากถอนแล้วคือต้องขอโทษด้วยซ้ำเพราะนี่คือการไม่ให้เกียรติประธานสภาประธานมาริกาก็เลยถามคุณรมเอาท่านจะขอโทษพี่ไห
3: ม
2: คุณรมลุกขึ้นบอกอ่อนไหวเซนซิทีฟเหลือเกินแล้วมาแทนตัวเองว่าพี่ยังกับอยู่ร้านอาหาร
18: ห่วงท่านรังสิมันโรมท่านจะขอโทษไหม
7: เรียนท่านประธานจริงๆใครจะรับไปเป็นน้องก็รับไปนะฮะแต่ด้วยความเคารพนะครับท่านจะให้ผมถอนอะไรฮะถอนที่ผมบอกว่าท่านประธานเนี่ยดึงดราม่าไม่มืออาชีพซึ่งพูดกันตรงๆครับถ้าท่านทั้งหลายเซนซิทีฟกับคำพูดแบบนี้อ่อนไหวเหลือเกินกับคำพูดแบบนี้เนี่ยประธานโทษนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอในสภาแห่งนี้คือข้อความจริงฮะเพราะสิ่งที่เราควรจะมีท่านประธานด้วยความเคารพคือการพูดอย่างมืออาชีพเราอดทนมาท่านเรียกชื่อเล่นของผู้นำฝ่ายค้านท่านแทนตัวเองว่าเป็นพี่ผมถามกันจริงๆท่านเป็นส.ส.มาแล้วกี่สมัยแล้วท่านก็ปฏิบัติกันแบบนี้ราวกับว่านี่คือร้านอาหารที่เราพูดคุยเล่นสนุกกันพูดกันจริงๆฮะสิ่งที่พวกท่านกำลังทำอยู่นี่มันแค่เรื่องเดียวคือท่านแค่ต้องการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้วาระสำคัญที่มันกระทบต่อท่านเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาแค่นั้นเองแค่นั้นขอบคุณครับ
18: อ่ะคราวนี้ฟังนะท่านรังสิมันโรมท่านพูดว่าประธานอย่าดึงดราม่าเลิกพฤติกรรมแบบดึงดราม่าประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาคือท่านเน้นบ่อยมากไอ้เรื่องคำว่าดึงดราม่าเนี่ยประธานมีสิทธิ์ฟ้องได้เลยแล้วอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติต่อไปอันนี้คือคำพูดถอดเทปมาเพราะงั้นสิ่งที่ประธานที่จะบอกกับคุณก็คือว่าประธานไม่ได้ดึงดราม่านะไม่อยากให้มีการเถียงกันนักหนากลายเป็นว่าดึงดราม่าถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีนะคะไม่ต้องขอโทษแล้วนะคะเพราะถ้าเป็นคนเป็นพี่น้องกันเขาจะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องนับญาติกันนะคะท่านธนยศต้องขอขอบคุณนะคะแต่ว่าประเด็นนี
7: ้ด้วยความยินดีนะครับท่านประธานด้วยความยินดีครับ
18: ยินดีมากเลยท่านรังสิมันโรมแล้วท่านจำคำพูดท่านไว้นะ
2: คือคุณผู้ชมฮะประเด็นเรื่องการแทนตัวเองว่าพี่ของประธานสภาแล้วก็เป็นการเรียกชื่อสมาชิกมันมีเคสเกิดขึ้นก่อนจะพักการประชุมมาแล้ว1รอบนั่นก็คือรอบของคุณเทงฮะคือสืบเนื่องจากท่านประธานมาริกาก็แทนตัวเองว่าพี
3: ่
2: แล้วจังหวะหนึ่งที่เชิญคุณเทงขึ้นพูดก็เรียกเทงเลยพอเรียกเทงเลยปุ๊บคุณเทงก็สวนกลับในทำนองว่าผมยังไม่ได้เรียกประธานว่าเปิ้ลเลย
3: เปิ้ลคือชื่อเล่นของประธานมาริกา
7: อีกหนึ่งท่านที่ผมเชื่อว่าถ้าได้รับคำมั่นสัญญาก็จะทำให้การประชุมเนี่ยเดินหน้าไปได้ก็คือคำมั่นสัญญาจากท่านประธานครับถ้าท่านประธานพร้อมที่จะรับปากในที่ประชุมว่าพร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับให้เวลาทั้ง2เรื่องนะครับอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆเนี่ยถึงประมาณ3ทุ่มเนี่ยนะครับผมก็พร้อมที่จะถอนยติครับขอบคุณครับ
18: เช็คองค์ประชุมกันแล้วถอนได้เหรอถอนไม่ได้นะเท้ง
7: ท่านประธานครับ
18: ขอโทษขอโทษ ขอโทษ
0: ท่านประธานครับผมขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมครับ
18: ท่านณัฐพงศ
0: ์ผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลในที่ประชุมสภานะคร
18: ับ
0: ขออน
18: ุ
0: ญาตท่านประธานครับเราทำงานกันด้วยความเคารพครับผมทำงานกันด้วยความเคารพจริงๆครับท่านประธานครับในห้องประชุมผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลเลยนะครับ
18: ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆขอโทษค่ะท่านณัฐพงศ
0: ์ครับขอบคุณมากครับท่านประธานก
2: ็และจริงๆเนี่ยการทำหน้าที่ประธานของรองประธานสภามัลลิกาเนี่ยเมื่อวานก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ช่วงหนึ่งก็คือไปปิดไมค์สสภัทรพงศ์ซึ่งอภิปรายเกินไป5วินาทีวันนี้ก็มีคำชี้แจงนะว่าก็หากมีสมาชิกอภิปรายเกินเวลามันก็ต้องเป็นการปิดไมค์ทุกคนการอภิปรายเนี่ยถือเป็นเอกสิทธิ์สสแต่มันก็เป็นหน้าที่ของประธานเช่นกันว่าต้องควบคุมการประชุมก็ต้องใช้วาจาให้สุภาพแล้วก็รักษาเวลาเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมไอ้เรื่องวาจาสุภาพก็เป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้สสภัทรพงศ์ก็ต้องยอมรับว่าหลุดคำออกมาเอางี้เลยหรอแม่งทุเรศอิบจุด
3: ๆค่ะ
2: ก็ต้องใช้วาจาที่สุภาพด้วยวันนี้รองประธานสภามัลลิกาก็แถลงเรื่องนี้ด้วยครับ
3: เดือด
2: จริงๆ
3: ยังประชุมสภากันอยู่ไหมคะตอนนี้ยังไม่เลิกเนาะใช่ไหมคะโ
2: อ้ยังประชุมอยู่
3: เดี๋ยวรอดูจะมีอะไรอีกหรือเปล่าหลังจากนี้นะคะ
2: จะยกหรือไม
3: ่ใช่เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีการพิจารณารายงานกกต.หรือเปล่านะคะอ่ะเรื่อง Data Center หน่อยคุณผู้ชมวันนี้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะฝ่ายกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานค่ะแจ้งความ Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่สน.มักกะสันก็อย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนะคะก็จุดเริ่มต้นเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นคือคุณสุรกิตตินะคะเป็นเจ้าของร้านขายน้ำอ้อยซึ่งอยู่ติดกับ Data Center เนี่ยวันก่อนคุณโบ๊ทชยศมุกดาหารไปสัมภาษณ์แกบอกว่าสงสัยมีน้ำมันตอนแรกไม่มีใครรู้เลยนะว่าที่นี่มีน้ำมัน
2: อ
3: ะ
2: จริงๆที่กล่าวอ้างกันเป็นอีกที่หนึ่งด้วยซ้ำ
3: ใช่แต่คุณบอยไปสัมภาษณ์แกบอกมีน้ำมันแล้วมันรั่วมานานแล้ว
2: มันลงท่อด้วยนะแล้วกลิ่นมันแรงมาก
3: ๆต่อมาเมื่อวานนี้คุณโอทิติพัฒน์จากทีมสุดซอยของรัฐมนตรีพลังงานนะคะท่านเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานไปดูอ้าวปรากฏหนึ่งคือลักลอบสำรองน้ำมันจริงๆมาตรวจสอบไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วลักลอบสำรองไว้ 200,000 ลิตรแต่มาวันนี้ไม่มีแล้วนะเอาออกแล้วแต่ไปหรือเปล่าว่าระหว่างขนย้ายมันเลยมีกลิ่นน้ำมันที่สุดวันนี้นะคะกระทรวงพลังงานเนี่ยอย่างแรกแจ้งความก่อนสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะมีความผิดตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทเพราะว่าสำรองประมาณสัก 200,000 ลิตรอีกหนึ่งเรื่องนอกจากการลักลอบสำรองน้ำมันก็คือมันรั่วจริงๆหน้าที่เกี่ยวกับการรั่วเนี่ยจะเป็นกรมควบคุมมลพิษนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษก็ลงไปค่ะไปเก็บข้อมูลอย่างจุดด้านนอกอะค่ะทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดฝาท่อระบายน้ำด้านหน้า Data Center กลิ่นน้ำมันลอยขึ้นมาเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบด้วยเทคนิคของเขาอะนะคะชื่อ Head Space เอาน้ำมาเขย่าใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซมาตรวจเบื้องต้นเจอก๊าซไข่เน่า
2: เฮ้ยเป็นไปตามที่นาตาชาบอกเลย
3: คุณสุรกิตติ
2: คุณสุรกิตติ
3: ค่ะ
2: บอกว่ามันจะมีก๊าซไข่เน่านะครับแล้วมันอาจจะระเบิดหรือเปล่าผมกังวล
3: ท่านมีความรู้นะคุณสุรกิตติเจ้าของร้านขายน้ำอ้อยเพราะว่าเคยทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความรู
2: ้ใช่
3: ตอนนั้นคุณสุรกิตติบอกว่ามีกลิ่นก๊าซไข่เน่าวันนี้ใช่จริงๆค่ะเป็นก๊าซไข่เน่าหรือก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะมันมีอันตรายนะ
2: ครับ
3: แต่ทีเนี้ยตอนเจอวันนี้นะคะมันก็ยังไม่รู้ว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนดังนั้นคำถามที่ว่าก๊าซไข่เน่าเนี่ยมันจะสามารถปะทุระเบิดขึ้นมาได้ไหมหรือว่าติดไฟได้ไหมณตอนนี้นะคะจากการประเมินเบื้องต้นคิดว่ายังไม่ถึงจุดนั้นแต่เดี๋ยวส่งเข้าแลบอีก2-3 สัปดาห์จะได้ผลการวิเคราะห์อย่างละเอียด
0: เบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอีซีระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
10: คำว่าสารอีซีระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่มอะไรครับ
0: มันเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับพวกน้ำมันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสารอีซีระเหยง่ายนะครับได้กลิ่นบริเวณในจุดที่เป็นจุดบริเวณที่อยู่ใกล้กับบ่อที่จะออกสู่ภายนอกนะครับอันนี้ได้กลิ่นอยู่ครับจำนวนที่ตรวจพบอะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเราได้รับกลิ่นคล้ายไอ้น้ำมันนะครับระดับที่ตรวจวัดเนี่ยยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือการลุกจุดไฟได้แต่อาจจะก่อให้เกิดการรำคาญในการได้รับกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นรับรู้ได้ถือว่ามีกลิ่นฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำครับ
3: ซึ่งท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะ ท่านก็บอกค่ะบอกว่าจากการที่เจ้าหน้าที่ของกรมลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณสุรกิตติอะค่ะเจ้าของร้านขายน้ำอ้อยที่ให้ข้อมูลมาเป็นแบบนั้นจริงๆเป๊ะๆ เลยแล้วข้อมูลก็ไปตรงกับที่เจ้าหน้าที่โครงการบอกค่ะประเด็นแรกถามว่าทำไมมันถึงรั่วท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าคือช่วงกลางเดือนกรกฎาคมทางโครงการ Data Center พระราม9แห่งนี้เนี่ยเขามีการทดสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ Generator แล้วจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาสำรองน้ำมันการทดสอบระบบก็ต้องดูดน้ำมันส่งเข้าไปในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟเนี่ย มันรั่วตอนนั้นนะคะพอมันรั่วปุ๊บเขาก็เลยใช้วิธีฉีดล้างน้ำมันลงไปในบ่อพักของโครงการน้ำที่ผสมน้ำมันจากการฉีดล้างเนี่ยมันเลยลงไปในบ่อพักตรงนั้นแหละเป็นจุดที่ชาวบ้านเริ่มแจ้งแล้วว่าได้กลิ่นน้ำมันโครงการออกไปตรวจสอบก็พบว่ามีกลิ่นน้ำมันจริงๆก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาทรายลงไปอุดที่ท่อค่ะตรงท่อระบายน้ำแต่ปัญหาก็คือว่าการทำความสะอาดมันยังไม่หมดคือทรายมันยังอยู่อะแล้วน้ำมันก็ไปเกาะติดอยู่กับทรายดังนั้นถ้ากำจัดแต่น้ำแต่ไม่กำจัดทรายกลิ่นก็ยังเหลือตอนนี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็เลยแจ้งกรุงเทพมหานครในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายให้ออกคำสั่งแก้ไขให้ทางบริษัทจัดการกลิ่นน้ำมันด้วยการเอาตะกอนหรือว่าเอาทรายเนี่ยออกทั้งหมดแล้วทำความสะอาดใหม่อีกรอบต้องเสร็จภายใน7วัน
14: ไปพบก็มีกลิ่นจริงยังมีกลิ่นหลงเหลืออยู่นะฮะสาเหตุมันเป็นอย่างนี้มันเป็นช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเจเนเรเตอร์พวกนี้มันจะต้องใช้น้ำมันในการทดสอบระบบแต่ว่าในการสต๊อกน้ำมันมันต้องมีการดูดน้ำมันเพื่อไปเข้าเครื่องเจนแล้วเขาก็แจ้งว่ามันมีการหกรั่วไหลน้ำมันรั่วเสร็จวิธีการเขาก็ใช้วิธีฉีดล้างน้ำที่ผสมน้ำมันก็เลยลงบ่อพักชาวบ้านก็แจ้งมันมีกลิ่นน้ำมัน Data Center ก็เลยไปดูว่ามีจริงเขาก็เลยเอาทรายมาอุดที่ท่อทางออกท่อระบายน้ำทางออกไว้ก่อนให้คนมาคลีนน่าจะยังคลีนไม่หมดเพราะวันนี้เราไปตรวจด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์เราก็พบว่ายังมีกลิ่นอยู่แล้วเราก็มีการตรวจมีไอตัวน้ำมันหรือเปล่าเรามีเครื่องอยู่ก็พบว่ายังมีอยู่แต่ระดับไม่สูงมากนะฮะเพราะนั้นวันนี้เราเลยแจ้งทางกทม.แล้วกทม.เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเขาวันนี้เขาออกคำสั่งแก้ไขแล้วก็คือให้ทางบริษัท
3: คุณผู้ชมคะแล้วเรื่องของ Data Center นะคะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวแค่การลงพื้นที่ตรวจสอบหรือการไปแจ้งความวันนี้นะคะทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยตอนเช้าแจ้งหมายข่าวมายังสื่อเป็นหมายข่าวด่วนเลยค่ะบอกว่าวันนี้ที่อาคารรัฐสภาชั้น4นะจะมีการประชุมหารือเรื่อง Data Center โดยฝ่ายรัฐบาลจะเชิญส.ส.แบงค์สุพนัทมีนชัยนันท์มาค่ะก็เลยเกิดเป็นภาพการทำงานร่วมกันชื่นมื่นแบบนี้พี่ไก่หัวโต๊ะมีคุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีดีอีและคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนะคะแล้วก็ยังมีคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยดีอีค่ะแล้วก็เชิญส.ส.แบงค์สุพนัทมีนชัยนันท์จากพรรคประชาชนมาจริงๆตอนเปิดการประชุมคุณชัยชนกบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีเกมการเมืองเรามาพูดคุยกันเพื่อหวังว่าจะมีข้อมูลนำไปหารือเพิ่มเติมในการประชุมบอร์ด Data Center พรุ่งนี
15: ้ขอเรียนว่ารัฐบาลจริงจังและก็จริงใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราชะลอในเรื่องของ Data Center แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรเราได้มีการทำการบ้านหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบอนุญาตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีมานด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังเป็นกฎเกณฑ์หรือ requirement ที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวการประชุมในครั้งนี้เรายืนยันว่าไม่มีเกมการเมืองแต่อย่างใดเป็นการเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็หวังว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารวมตัวในวันนี้
3: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าผลการหารือเป็นยังไงกันนะคะไม่รู้ว่าอาจจะไม่ทันรายการเราหรือว่ายังไม่เปิดเผยแล้วเอาไปพูดพรุ่งนี้ที่ประชุมบอร์ด Data Center เดี๋ยวพรุ่งนี้มีประชุมบอร์ด Data Center นะคะก็เดี๋ยวรอฟังว่าจะมีมาตรการยังไงออกมาหรือเปล่านะคะ
2: เดี๋ยวรอในเรื่องเด่นยันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
16: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นยันนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
17: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอ พ่อผมวิ่งเล่นกับม้านินมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
19: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
20: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
1: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
2: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาว Day Hair แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089 334 9888 02 559 2727ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30 ถึง2:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
7: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
5: อุ้ย
4: จากสสส
6: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีกระแสนะคุณผู้ชมแต่มันเรื่องที่ก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ยอมรับนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้จะหาเคสไหนดีเพราะว่ามันทุกวันเลยอะทำงานทุกวันแล้วก็เคสมันก็หายากทุกวันเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าเอาเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยดีกว่าเพราะจริงๆเคยติดต่อเรื่องนี้กับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายไปแล้วนะฮะแล้วแกตอนนั้นแกไม่มาแกบอกแกยังไม่พร้อมเพราะว่าแกยังปวดใจอยู่แต่วันนี้แกแข็งแรงขึ้นนะครับแกก็เลยบอกวันนี้ผมพร้อมแล้วคุณหนุ่มมาก็ดีเหมือนกันผมจะมาประกาศหน่อยว่าวันนี้ผมจะหาเมียวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับทางฝั่งของตัวพี่หมวดพบหรือพี่หมวดสมภพนะฮะเป็นผู้เสียหายในกรณีที่ว่าเมียแกเองเนี่ยไปเรียนขับรถที่แกส่งไปเรียนปรากฏว่าไปได้กับอาจารย์สอนขับรถครับแล้วทิ้งกันเลยฮะคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับทางพี่ใหญ่พี่เล็กนะฮะเป็นคู่แฝดครับเป็นนักข่าวประจำจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณหนุ่ม
8: สวัสดีครับแล้วก็มาวันนี้นะครับมาพร้อมกับทางฝั่งของตัวทนายความที่เรียกข้ามบอร์ดในวงการครับทนายแก้วออนิวครับดร.มนชัยจงไกรตนากุลนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
8: โอเคแก้วหนึ่งแก้วฟังเรื่องนี
10: ้ได้ครับ
8: แก้วทำไมต้องอมยิ้มกับพี่ตลอดเวลาไป
10: กันอะ
8: ไ
10: รพี่ก็เคลียร์มาผมอีก
8: แล้วใจเย็นๆแก้ว
10: ครับ
8: นิ่งไว
10: ้ครับ
8: นิ่ง
10: อึ๊บ
8: โอเคเห็นไหมพี่หมวดสวัสดีนะพี่หมวดอายุเท่าไหร่เนี่ย
11: อายุตอนนี้
8: อายุจนต้องคิดอีกเหรอเนี่ย
11: ไอ
8: ้เนี่ยอายุ
11: 55ก็55
8: ห้าสิบห้า
11: ครับ
8: น้อยกว่าผม2ปี
11: อ๋อครับครับ
8: นะแต่ผมขออนุญาตเรียกพี่หมวดนะ
11: ครับครับ
8: พี่หมวด55นะอ่ะโอเคพี่หมวดเป็นตำรวจนะ
11: เป็นตำรวจ
8: เป็นอยู่ที่ไหนครับพี่หมวด
11: โรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนท์ครับเป็นรองสารวัตรงานปอครับ
8: ครับ
11: ครับ
8: อยู่ในโรงพักแห่งหนึ่ง
11: ครับครับ
8: ในตัวเมืองนนทบุรี
11: ครับในตัวเมืองนนทบุรีครับ
8: ก็บอกไปเลยก็ได้มั้งถ้าอย่างนั้น
10: เขารู้กันอยู่แล้วครับ
8: พี่หมวดเรื่องราว

0: ไหนครับ
1: โอ้น่าจะประมาณ23ปีที่แล้วครับ
2: คบกันมา1ปี
1: 1ปีแล้ว
2: แต่รู้จักกันมา23ปีแล้ว
3: ครับ
2: หมายความว่า
1: หมายถึงว่า
2: เอาพี่ใหญ่
4: ตอนจีบกันใหม่ๆอ่ะครับจีบอยู่1ปีถึง2ปี
2: อ๋อ
4: จีบจากนั้นก็แต่งงานมีลูกด้วยกัน
0: คือเริ่มจีบปี2546
1: ครับ
0: 46แล้วก็1ปีแล้วก็ค่อยแต่งงานกัน
4: ใช่ครับ
2: แต่คนซื่อ
1: ครับ
2: แต่คนซื่อแต่คนซื่อพูดอย่างรู้นี่อันนี้พี่เหรอ
1: ใช่ผมเองครับ
2: อันนี้พี่หน้าเหมือนพี่ธนกิจจิตอารีรัตน์มากเลยนะ
1: เหรอครับ
0: เดี๋ยว
2: ดูดิตอนแรกผมหันไปมองผมว่าเฮ้ยพี่ธนกิจเอารูปพี่ธนกิจมาใส่ทำไมเหมือนพี่ธนกิจมากเนี่ยนะเอาโอเคยังไงต่อครับหลังจากนั้นพอรู้จักกันมาปีนึงก็จีบกันมาแล้วก็คบหาแต่งงานกัน
1: แต่งงานแล้วก็แต่งงานเสร็จก็ไปจดทะเบียนสมรสเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ตอนปี2547
1: ครับคร
0: ับ
2: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
1: ก็อยู่กินด้วยกันมาปกติแล้วก็ผมก็ตอนแรกอยู่แฟตเพราะว่ากลัวภรรยาจะลำบากก็เลยมาซื้อบ้านอยู
0: ่ครับ
1: เพื่อให้ภรรยาสบายและตอนแต่งงานกับเขานั้นเขามีลูกติดอยู่แล้วหนึ่งคน
2: อ๋อมีลูกติดอยู่แล้วหนึ่งคน
1: ผมไม่ได้รักเขาที่ความร่างกายผมรักเขาที่ใจ
2: นะ
1: ครับครับ
2: โอ้โหพี่ใจพี่ได้จริงๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ผมเลี้ยงลูกจนจบวิศวะพระจอม
2: เป็นลูกของเขานะ
1: ลูกของเขาครับเลี้ยงเหมือนลูกตัวเองเลย
2: โอ้โหพี่คนโคตรดีเลยอ่ะเออแล้วพี่กับเขามีลูกด้วยกันไหม
1: มีลูกด้วยกัน3คนครับ
2: ก็รวมเป็น4ถูกไหม
1: ครับ
2: มีลูกเขา1ลูกเราลูกเราอีก3ที่อยู่ด้วยกันโอเคพี่ก็หัวกัดฟันส่งทั้ง4คนเรียนจนจบเลย
1: ครับอีกคนหนึ่งก็เรียนวิศวะการบินอีกปีนึงจบอีกคนที่2ก็เรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็คนที่เป็นเด็กพิเศษน่ะผมกะว่าจะเปิดร้านเบเกอรี่ให้และให้เขาเรียนภาษาจีน
0: ครับ
1: แต่เขาชิงตัวไปก่อนไปตัวประกันเพราะว่าเขารู้ว่าผมรักลูกคนนี้มากครับเขารู้เด็กพิเศษแต่เขาฉลาดครับ
2: ครับ
1: ฉลาด
2: ครับโอเคทีนี้เนี่ย เราก็อยู่กินกันมาปกติดีก็ไม่มีก็รักกันดีถูกไหมพี
1: ่ครับ
2: พี่มีเวลาให้เขาไหม
1: ส่วนใหญ่อ่ะผมจะบางทีเสาร์อาทิตย์พาไปกินข้าวเดือนหนึ่งจะครั้งหนึ่ง
2: เดือนละครั้งเท่านั้น
1: ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะทำงานหาเงินอย่างเดียว
2: อ๋อเข้าใจได้
1: ไม่ค่อยมีเวลา
2: เข้าใจได
1: ้กลับบ้านตีสามตีสี่อะไรเงี้ยเพราะทำงานครับ
2: พี่ต้องเข้าเวร
1: เข้าเวรด้วยผมไป
2: จับคนร้ายไหม
1: จับครับครับ
2: พี่ไปจับคนร้ายด้วย
1: ครับครับเพราะว่าผมจับครับเพราะว่าผมเมื่อก่อนผมอยู่สายตรวจเมืองนนท์แล้วก็มาอยู่สืบสวนแล้วมาอยู่ชุดชกจังหวัดแล้วมาอยู่หน่วยสวัสดิ์ครับ
2: โอ้โห
1: ครับ
2: พี่อยู่หน่วยสวัสดิ์ด้วยเหรอ
1: ครับครับครับสวัสดิ์คือเขาเรียกหน่วยปฏิบัติการพิเศษครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกหน่วยสวัสดิ์
2: เข้าใจเข้าใจเข้าใจครับผมพี่อ่ะทีนี้หลังจากนั้นทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีพี่ก็รักเมียนะครับแล้วก็โอ้โหมันแบบมันดูก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดสุดท้ายเห็นบอกพี่รักเมียมากถึงขั้นที่ว่าไปสาบานกันเลยไปสาบานรักกัน
1: ครับ
2: ที่ไหนครับพี
1: ่พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์หรือหลวงพ่อเสือ
2: พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์หรือหลวงพ่อเสือ
1: ครับเขาเอาวัด2วัดมารวมกันครับ
2: ครับไปตกลงสาบานความรักกับเมียว่ายังไง
1: บอกว่าเราจะไม่มีจะไม่นอกใจกันอะไรประมาณนี้
2: จะไม่นอกใจกันนะ
1: ครับครับ
2: จะรักกันไปจนวันตาย
1: ครับครับ
2: จะรักกันจนวันตายไม่มีการนอกใจ
1: ครับถ้าใครนอกใจก็จะมีอันเป็นไป
2: โอ้ยทําใครเป็นคนชวนไปพี่ไปชวนหรือเขาชวน
1: ก็ไปด้วยกันไหว้ประจําเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเคยให้โชคผม
2: ถูกหวยพี่แทง3ตัวใช่มั้ย
1: 30กว่าครั้งครับ
0: ดุ๊ย
2: บนหรือล่างที่ถูกเนี่ย
1: ทั้ง
2: เป็นตำรวจนะอย่านะอย่านะ
0: เดี๋ยว
2: อย่านะยิ้มนะอย่ามาเข้าทางผมนะ
1: ครั้งล่าสุดที่ผมได้โชค 700,000 เนี่ยผมเอามาดาวบ้านหลังนี้ครับ
0: ได้โชคเนี่ยแหละครับ
2: 700,000 เลยนะ
1: ครับครับ
2: ลอตเตอรี
1: ่อันนี้อยู่ในใจครับ
2: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอ้ตายแล้ว
1: ผมถูกติดต่อกันมา20ครั้ง
0: 20ครั้งเลยเหรอครับ
1: เพราะว่าผมขอท่านว่าถ้าผมได้โชคแล้วผมจะมาทำบุญที่นี่ประจำครับ

0: ไม่พลาดทีนี้ผมอยากรู้ว่าเราไปไหว้บ่อยๆเนี่ยไอ้ความคิดริเริ่มที่บอกว่าเราไปสาบานกันไหมว่าถ้าเกิดใครนอกใจก่อนเนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปนะหรือถ้าเกิดว่ามีใครแบบเราต้องรักกันจนวันตายใครเป็นคนริเริ่มพี่ชวนหรือเขาชวนว่าเราสาบานกันอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ส่วนมากจะไปด้วยกันไปไหว้กันประจำ
0: ผมเข้าใจแล้วใครเป็นคนบอกว่าเราสาบานคำนี้กันไหม
1: ก็เขาว่าเป็นคนบอกครับ
0: เขาเป็นคนบอกนะก็บอกพี่สาบานกันคุณก็สาบาน
1: ครับ
0: ก็
1: เพราะว่าผมไม่ได้มีจิตใจที่มาจะเป็นเจ้าชู้อยู่แล้วเพราะว่า24ปีที่คบกันน่ะผมไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยไปตรวจสอบได้เลยครับ
0: ครับโอ้สงสารพี่เลย
1: เพราะว่าถ้าผมอยากหาผู้หญิงอ่ะมันไม่ใช่ยากหรอก
0: ครับ
1: แต่ผมไม่ส่อหาเพราะว่าผมรักเขาให้เกียรติเขาครับครับ
0: ครับให้เกียรติก็รักกันมา
1: ครับครับ
0: แล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อผมฟังพี่แล้วทุกอย่างมันก็ดูเข้ารูปเข้ารอยอยู่กับลูกส่งลูกเรียนหนังสือจนจบแล้วยังไงอ่ะพี่มันเกิดอะไรอ่ะ
1: ก็มันเกิดที่ให้ไปสอนขับรถ
0: เมื่อไหร่ฮะปีไหนครับ
1: น่าจะประมาณ2ปีที่แล้วครับ
0: 2ปีก่อนปีนี้มันปี
2: 67
0: 6ปี67นะปีที่69 67ครับ67พี่ส่งเขาไปเรียนขับรถ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงต้องส่งไปเรียนขับรถ
1: เพราะว่าต้องการใบขับขี่ครับเพราะว่าเขาขับรถไม่มีใบขับขี่มันผิดกฎหมายไงถ้าไปเรียนขับรถเนี่ยมันจะสอบผ่านเร็ว
2: ครับ
1: ครับครับ
0: แล้วมันเกี่ยวเหรอ
1: ครับครับเกี่ยวครับ
2: มันก็จะได้แบบใบอนุญาตเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อผมคิดว่าเขาขับรถไม่เป็น
1: เป็นครับ
0: เขาขับรถเป็น
1: แต่ไม่มีใบขับขี
0: ่ไม่มีใบขับขี่ก็ไปสอบสิ
2: แต่ว่าขบวนการสอบมันอาจจะยุ่งยากกว่าโรงเรียนพาไปสอบอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อคือการให้โรงเรียนพาไปสอบ
1: ใช่ครับเพราะโรงเรียนเนี่ยมันจะสอบผ่านเร็วขึ้นทุกวันเขาก็ได้ใบขับขี่ทั้ง
0: ผมไม่ทราบวันนี
1: ้สาวลูกสาวก็ได
2: ้
1: เขาก็ได้ใบขับขี
0: ่ก็คือไปเรียนตรงไปเรียนขับรถเพื่อจะให้เขาพาไปสอบไปขับขี่
1: ใช่ครับ
0: แถวไหนฮะร้านขับรถไอ้โรงเรียนขับรถเนี่ย
1: 345ตรงข้ามโฮมโปรครับ
0: 345
1: ถนน345
0: ออกถนน345
1: เขตสพคลองข่อยหรือสพราชพฤกษ
0: ์ครับ
1: เขตพื้นที่นั้นครับ
0: เราก็ส่งไปเรียนที่นั่น
1: ครับ
0: ไปเรียนวันแรกเป็นไงเขาจะไปเรียนทำไมก็เขาขับเป็นอยู่แล้ว
2: มันต้องเรียนดิพี่เพราะว่ามันต้องเป็นกระบวนการ
0: สูตรหมายถึงว่าขับรถเป็นแต่ไปเรียนอ่ะจอดเข้าซองแบบนี้นะห้ามขับรถต้องห่างจากรถคันข้างหน้ากี่เมตรตรงนี
1: ้
0: ถูกไหมฮะต้องไปเรียนภาคทฤษฎี
1: ใช่ครับ
0: ไปเรียนทฤษฎีไม่ได้เรียนปฏิบัติเพราะปฏิบัติเราขับเป็นอยู่แล้วจากนั้นยังไงต่อ
1: ก็ไปเรียนขับรถกลับมาก็ช่วง2ปีนี่พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปไงครับ
2: มันแปลกใช่ไหมครับ
1: ครับเพราะว่าผม
0: เป็นตำรวจเดี๋ยวนะพี่นะแป๊บนึงนะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ส่งมาบอกว่าฉันค่ะซื้อเอา 8,000 เรียน2วันได้ไปกับขี่เลยไม่ได้
1: ไม่ได้ครับไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี
0: ้ซื้อไม่ได้แล้วโชคดียังไงต่อครับพี
2: ่ที่มันแปลกยังไงครับ
1: คือผมเห็นว่า1แตะนวดต้องตัวไม่ได้แล้วก็บ่นผมเวลาเข้าห้องน้ำกลางคืนเปิดไฟ
0: ไม่ก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยบ่น
1: เมื่อก่อนไม่เคยบ่นครับ
0: มักคือพูดง่ายๆคือสมัยก่อนพี่จะจับตัวเมียพี่ปุ๊บงี้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรหอมได้มั้ย
1: ก็ได้ครับ
0: หอมได้จูบได้กอดได้ก็เมียเรา
1: ครับ
0: แต่พออันเนี้ยพอไปเรียนขับรถกลับมาปุ๊บแตะปุ๊บสะบัดอะไรเห็นมั้ย
1: บอกว่ามีกลิ่นตัวนู่นนี
0: ่หมายถึงพี่มีกลิ่นตัว
1: แล้วบอกว่าเข้าห้องน้ำชอบเปิดไฟเขาบอกว่าผมบอกไม่เข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟแล้วจะมันจะไปเข้าทำไมอ่ะพฤติกรรมก็ทำอย่างนี้กลางคืนก็เข้าห้องน้ำเรื่องปกติครับ
0: เอาเข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟ
1: เขาเปิดชอบเปิดไฟเวลาเข้าห้องน้ำ
0: เปิดในห้องน้ำหรือเปิดข้างนอก
1: เปิดในห้องน้ำครับ
0: ในห้องน้ำนี่เปิดไฟไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: มันเปลี่ยนอย่างนี้เลยเหรอ
1: ครับแล้วก็เวลาผมเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ให้ผมเข้าข้างบนผมต้องเดินไปเข้าข้างล่าง
2: ทั้งที่มีนอนอยู่ข้างบน
1: ใช่ครับ
2: ต้องเดินลงมาข้างล
1: ่
2: าง
1: เดินลงมาข้างล่างครับผมก็เดินลงมา
0: ก็สงสัยในใจว่าทำไมวันนี้
1: รู้ว่ารู้มา2ปีแล้วรู้มา2ปีแล้วครับ
0: ก็คือพฤติกรรมแบบนี้เป็นมา2ปี
1: ใช่ผม
0: แต่ยังไม่ได้รู้ว่าเขามีอะไรยังไงกับทางอาจารย์สอนขับรถถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: รู้แค่นั้นนะว่ามันเปลี่ยนไป
1: พฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะว่าสัญชาตญาณการเป็นตำรวจน่ะผมมองคนออกพูดก็รู้เลยว่าใครเป็นผู้ร้ายเป็นโจร
0: เฮ้ย
1: ครับครับ
0: จริงเหรอพี
1: ่ครับครับเพราะว่าผมอ่านที่แววตาครับผมดูรูป
0: แววตาผมเป็นไงโจรไหมเอาจริง
1: แววตานี่ก็
0: พี่ตำรวจไม่ใช่หมอดูนะพี่ดูดีๆนะ
1: ก็ อาจจะหน้าตาดีแต่ดูแววตามีเจ้าชู้นิดหนึ่งครับ
2: นี่นั่นเห็นไหม
0: เดี๋ยวเราเจอกัน
2: ส่งมาพี
1: ่ครับ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเจอกัน
1: ครับ
0: พี่ผมว่าพี่อ่ะน่าจะมองเฉียดไปทางนู้นมากกว่าที่จะมองผมนะ
1: โอ
0: ้แหมไอ้ทางนี้ก็เชียร์ใหญ่เลยไอ้ทางนี้ไอ้ทางท้ายมือเนี่ยเอ้ยใช่ๆพี่ผมอ่ะอยากให้พี่มองตาผมอ่ะแล้วพี่เฉียดไปไอ้ทางนู้นด้วย
1: โอ้นี
0: ่เออพี่มองไปทางนู้นด้วย
1: นี่ทางทนายน่าจะเจ้าชู้ประมาณ 99% ครับ
2: เห็นเรื่อง
0: บอกแล้ว
1: ยังไม่ถึงร้อยครับ
0: มาเทปนี้จากนั้นยังไงต่อเอาพี่มีสัญชาตญาณ
1: สัญชาตญาณผมรู้คือโดยผมออก
2: ครับ
1: แล้วก็มีล่าสุดเขาถีบผมตกบันไดแล้วก็ผมก็กราบเท้าว่า
0: ทำไมพี่เขาถีบพี่ทำไม
1: ก็เขาจะบังคับให้ผมไปยา
0: เฮ้ย
1: ถีบผมแล้วก็จะเอามีดแทงผมผมก็ไหว้ลูกถ่ายวิดีโอไว้ไหว้ขอเถอะว่าอย่าเลยลูกมันจะเดือดร้อนมีปมด้อยและเรื่องเบิกอะไรเราจะไม่มีคือเขากราบเท้าเขาแล้วก็ลงมาข้างล่างอีกอาทิตย์หนึ่งผมก็กราบเท้าเขาอยู่ข้างล่างบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวลูกมันแตกแยกเขาบอกยังไงก็อย่าเบิกอะไรไม่ได้ก็อย่าเขาบอกว่าเพราะยังไงไปกันไม่ได้อยู่แล้ว
0: มันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยนะเขาก็มาขอหย่าพี่เนื่องจากเหตุอะไร
1: เพราะว่าตอนที่ผมไปเข้าเวรน่ะเขาแอบไปหาโอ๊ก
0: เอาก่อนในโอ๊กเอาที่แบบอยู่ดีๆเขามาขอหย่าพี่เนี่ยเขาให้เหตุผลพี่อะไรทำไมถึงต้องขอหย่า
1: เขาบอกว่าไปกันไม่ได้ครับ
0: เท่านั้นเลยเหตุผลที่มาหาพี่นี่คือไปเท่านั้นเลย
1: เออแล้วก็ผมนอนโกนครับ
0: นอนโกน
1: ครับ
0: ข้ออย่างเงี้ย
1: ครับครับ
0: ขออย่าเลย
1: ครับ
0: อะไรวะแต่ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้เอะใจเรื่องไอ้อาจารย์สอนขับรถใช่ไหม
1: เอะใจแล้ว2ปีครับ
0: เอะใจแล้วเอะใจก็เป็นคนนี้ไหม
1: ผมว่าเป็นคนนี้เพราะลูกสาวบอกว่าครูสอนขับรถแล้วเขาจะหวงโทรศัพท์เขาใช้โทรศัพท์3เครื่องอ่ะ
0: ไออาจารย์คนนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
1: โอ๊กโอ๊ก
0: โอ๊กโอ๊กโอ๊กอะไรนะ
1: โอ๊ก
0: โอ๊กโอ๊กโอ๊กบ่อใบไม้ใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ๊ก
1: ปอปลาอ้ออ่างแล้วก็บ่อใบไม้ข้างหลังแล้วไม่จัดตะวันครับ
0: ปอปลาอ้ออ่างโ
1: อ
0: ๊ก
1: โอ๊ก
0: โอ๊กสระโอสระโอ
1: สระโอ
0: สระโอ
3: ปอปลาอยู่ข้างหลัง
0: ยากไปเดี๋ยวเอาพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาเป็นว่าอาจารย์สอนขับรถชื่อโอ๊ก
1: ครับ
0: โอ๊กนะ
3: โอ๊บโอ๊บ
0: โอ๊บ
3: โอ๊บ
1: โอ๊บ
0: สระโออ่าง
3: ปอปา
0: เลข7ปอปา
1: ใช่ครับ
0: โอ๊บ
3: โอ๊บ
1: โอ๊บ
0: โอเคครูสอนขับรถชื่อโอ๊บเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
9: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
10: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ อาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
11: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
4: โหนกระแสจากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดย
13: อาหารแมวคานิวา
14: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
15: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
0: ก็ยังคงพูดคุยกับทางฝั่งของตัวพี่หมวดสมภพเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับมีภรรยาอยู่กินกันมา20กว่าปีคุณผู้ชมครับมีลูกด้วยกันทั้งหมดเนี่ย3คนนะฮะมีคนโตเป็นลูกของภรรยาแต่แกเองเนี่ยก็กัดฟันแล้วก็ทำงานส่งเสียเลี้ยงดูจนกระทั่งจบนะฮะทีเนี้ย2คนเนี่ยรักกันมากนะครับเคยจับมือเกี่ยวก้อยกันไปสาบทสาบานกันต่อหน้าเจ้าพ่อเสือบอกจะอยู่กันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้าใครที่นอกใจก่อนก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานาสุดท้ายด้วยความที่ทางฝั่งตัวฝ่ายหญิงเองเนี่ยนะครับตัวภรรยาเองเนี่ยขับรถเป็นฮะแต่แกเองเนี่ยไม่มีใบขับขี่และทางฝั่งของพี่สมภพเองเป็นตำรวจแกก็กังวลใจว่าเดี๋ยววันนึงถ้าเกิดว่าเมียถูกจับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะตัวผัวเป็นตำรวจแต่ทำไมเมียไม่มีใบขับขี่แกตัดสินใจนะครับส่งเมียเนี่ยไปเรียนภาคทฤษฎีก็คือขับรถนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติด้วยแล้วก็ทฤษฎีด้วยเพื่อจะให้ไปเรียนรู้เรื่องของสัญญาณไฟการขับรถตามข้างหน้าต้องห่างกันกี่เมตรการเข้าจอดซองต้องยังไงต่างๆนานาเพื่อจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปสอบใบเอาไปขับขี่แกไม่ได้เฉลียวใจเลยเลยครับว่านั่นเป็นสิ่งที่เหมือนกับเตะหมูเข้าปากหมานะฮะคือส่งอ้อยให้เขากินเพราะอะไรคุณผู้ชมครับคือหลังจากที่แกเองเนี่ยให้เมียเนี่ยไปเรียนสอนขับรถกับทางฝั่งของตัวครูคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอ๊บจากนั้นครับภรรยาเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงบ้างคุณผู้ชมครับปกตินอนเตียงเดียวกันวันดีคืนดีบอกไม่เอาเธอลงไปนอนข้างล่างล่างเตียงแล้วจะเข้าห้องน้ำเนี่ยไปเข้าห้องล่างนะห้องน้ำข้างบนในห้องเนี่ยไม่ต้องเข้าเพราะเปิดไฟฉันรำคาญจับตัวแตะปุ๊บสะบัดปั๊บจับไหนขอทีได้ไหมไม่เอาไม่ให้หยุดยาฉันรำคาญเบื่อเหม็นกลิ่นตัวต่างๆนานาเขาก็งงเขาบอกเลยว่าด้วยสัญชาตญาณความเป็นตำรวจเนี่ยบอกเขารู้เลยว่าเมียของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วไม่ปกติแล้ววันดีคืนดีเมียเดินมาบอกว่าหย่ากันเถอะเพราะเราไปกันไม่ได้แล้วทางนี้ไม่ยอมหย่าเมียถีบตกบันไดเลยครับคุณผู้ชมครับเสร็จปุ๊บเมียคว้ามีดมามึงจะหย่าไหมจะแทงตำรวจคุณผู้ชมลูกผู้ชายยกมือกราบเมียขอเถอะอย่าหย่าเลยสงสารลูกมันอย่างน้อยเนี่ยถ้าเธออยู่กับฉันเธอยังมีเบี้ยมึงมีนู่นมีนี่ลูกก็ยังได้ใช้อยู่เมียบอกไม่เอากูไม่เอาเลยทั้งนั้นอย่างเดียวคือต้องหย่าเพราะไปกันไม่ได้แบบนั้นครับคุณผู้ชมครับผมเล่าถูกทั้งหมดถูกไหม
1: ครับ
0: จากนั้นพี่เริ่มสงสัยแต่เพื่อก็ยังไม่หย่าในครั้งแรก
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่หย่าในครั้งแรกแล้วพี่เริ่มตามสืบทันทีว่าใครที่ทำให้เมียพี่นั้นเปลี่ยนไปถูกไหม
1: ครับ
0: สืบยังไงบ้างครับ
1: อ๋อโดยได้ข้อมูลจากลูกสาวคนโตบอกลูกเลี้ยงบอกแล้วก็ได้ข้อมูลจากลูกสาวคนเล็กเด็กพิเศษบอก
0: ว่า
1: เคยไปห้องไอ้นี่แล้วก็
0: ห้องใครนะ
1: ห้องเช่าไอโอ๊กแล้วก็ไปเอาลูกทิ้งไว้ในรถบางทีลูกก็เห็นนอนกอดกันในห้องเช่า
0: อุ้ยตายหมายถึงลูกคนเล็กนะ
1: ใช่ครับ
0: บอกไปเห็นทางฝั่งของตัวเมียพี่เนี่ยกอดกับไอโอ๊ก
1: ใช่ในห้องเช่าโดยจอดรถไว้เพราะลูกสาวคนนี้มันฉลาดครับเด็กพิเศษฉลาด
0: เออแล้วยังไงครับ
1: แล้วก็ไปคือมันคือเข้าออกผิดปกติแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้าน2ตัวในบ้าน1ตัวข้างบน1ตัวเขาจะรู้การเคลื่อนไหวของผมว่าเข้ามาออกตอนไหนโดยผ่านมือถืออ ๋
0: อเพิ่งมาติดใช่ไหม
1: มาเพิ่งมาติดกับช่วงไอ
0: ้ช่วงที่เขาไปคบไก่โอ๊บ
1: ใช่
0: เพื่อจะดูพฤติกรรมของพี่ว่าพี่ทำอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาจับเขาได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเมียพี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะไม่ได้เป็นตำรวจหญิงใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ได้เรียนอะไรเลยครับ
0: อ๋อโอเคแล้วขอโทษนะเมียพี่อายุเท่าไหร่
1: อายุ48ปีครับ
0: 48นะ แล้วก็ตัวไอโอ๊บอ่ะ
1: น่าจะประมาณ35แล้วเราเนี่ยเหรอคร
0: ับ โอ้ยังหนุ่มยังแน่นแข็งแรงกำยำ
1: ก็เขาเป็นครูสอนขับรถมา2ปีแล้วก็เขาโดนให้ออกจากที่นี่แล้วมาเป็นไอ้ครูสอนฟิตเนส
0: อุ้ย
1: ครับ
0: กล้ามแน่น
1: ครับครับน่าจะหุ่นดีกว่าผมครับ
0: โอ้โหสงสารเลย
1: ครับ
0: แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วพี่ไปรู้ได้ไงว่าเขาคบหากันพี่ไปมั่นใจได้ยังไงรู้ได้ยังไง
1: เพราะหนึ่งเขาเข้าออกไม่เป็นเวลาเดี๋ยวออกเรื่อยมันผิดสังเกตลูกน้องรพ.มันบอกไง
0: อืม
1: แล้วก็ลูกสาวก็บอกด้วยว่าเขาจะบล็อกเบอร์ทุกคนเลยเบอร์ของพ่อตาแม่ยายของน้องของลูกสาวเขาจะบล็อกไปหมดเลยแล้วโทรเข้าไม่ได
0: ้ครับ
1: เพื่อไม่ให้ผมโทรถามว่าเขาไปไหนแต่วันนั้นโชคดีลูกสาวคนโตมาหาที่บ้านเอ้าผมบอกมาทำไมไหนว่าแม่ไปหาหนูไม่เหรอป้าไม่ใช่หรอกป้าแม่ไม่เคยไปหรอกมันแม่เขาชอบโกหกหนูรู้มาตั้งนานแล้วเขาไปหาไอโอ๊ค
0: ไปหาไอโอ๊ค
1: ครับ
0: โอ้ตอนนั้นโกรธไหมพี
1: ่ก็ผมอดทนมา2ปีแล้วครับก็โกรธอยู่ไม่อยากให
0: ้ครับ
1: ไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกไง
2: ครับ
1: แล้วก็อดทนต่อความเจ็บใจไง
0: ครับ
2: แต่ก็ไม่ได้คิดจะไปถามก็ตรงๆ
16: ไม่ถ
2: ู
16: กมั้งครับ
1: ไม่คิดถามครับ
2: ไม่คิดถาม
1: ไม่คิดครับ
2: แล้วก็ไม่ได้คิดจะตามสะกดรอยตาม
1: ใช่เพราะว่าผมถือว่าผมโง่ทางด่วนครับแกล้งโง
0: ่โง่ทางด่วน
1: ครับ
0: แกล้งโง่
1: ครับแกล้งโง่
0: โง่ทางด่วนแปลว่าแกล้งโง่คือ
1: ครับครับ
0: มันอย่างผมว่าไงโง่ทางด่วนมันคืออะไรพี
1: ่คือว่าเรารู้อยู่แต่เราแกล้งโง่ครับ
0: เขาเรียกโง่ทางด่วน
1: ครับครับ
0: มันเกี่ยวอะไรกับทางด่วน
1: โอ้มันเป็นศัพท์ของไงของวัยรุ่นทั่วไปครับ
0: ศัพท์วัยรุ่น
1: ครับ
2: พี่ข้ามวัยนั้นวัยรุ่นไปแล้ว
0: แกล้งโง่ทางแบบทางด่วน
1: แกล้งโง่ทางด่วนหมายถึงว่าล่าเรารู้อยู่แต่เราแกล้งโง
2: ่ครับ
1: แกล้งไม่รู้อะไรเงี้ยเขาเรียกโง่ทางด่วนครับ
2: อ้าว
0: อ่ะโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
1: แล้วเขาก็บังคับผมให้ไปหย่าโดยให้ลูกชายเอาขึ้นรถแล้วไปหย่า
0: แต่ตอนนั้นพี่ไม่ยอม
1: ไม่ยอมเพราะว่าผมคิดว่าข้อกฎหมายนั้นคือการหย่าไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถฟ้องชู้ได้ตามหลักกฎหมายแล้วมันสามารถฟ้องได้เพราะเหตุมันก่อเกินยา
0: แต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยประเด็นคือพี่เองยังไม่ได้รู้เลยว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะมันเป็นแค่คำพูดว่าโอ๊บโอ๊บโอ๊บมันยังไม่แบบฟันธงลงไปอ่ะพี่ทำยังไงพี่ไปตามดูหรือไปตามอะไรไหม
1: ไปตามครับ
0: ฮะ
1: ตามดู
0: พี่ไปตามดูเลยเหร
1: อ
0: ตามยังไงเลยพี่เล่าสิ
1: ลูกสาวมันก็รายงานมาด้วยว่าไปอยู่กับห้องเช่าโอ๊กเอาหนูไปไว้บ้านนะพ่อตาแล้วก็บางทีก็ไปจอดรถหน้าห้องเช่าแล้วก็ไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ลูกเห็นสาวมาบอก
0: ไว้แล้วพี่ทำยังไงพี่ตามยังไง
1: ตามก็คือว่าผมจ้างนักสืบไปตามไงครับ
0: จ้างนักสืบไปตาม
1: ครับ
0: แล้วยังไงเขาไปตามเขาไปรู้ได้ไงพี่เล่าอะไรอีกตรงนี้ผมฟัง
1: อ๋อไปรู้ว่ามันอยู่ห้องเช่าแห่งหนึ่งแถวในกรุงเทพอ่ะ
0: ครับแล้วพี่ตามไปดูกับตาไหม
1: ตามไปดูแต่ก็ไม่รู้จะทำไงครับไปทำเขามันก็ติดคุกครับ
0: ไม่แต่ว่าพี่ตามไปดูไหมผมอยากรู้รายละเอียดตรงนี้ก่อน
1: ครับครับ
0: ไปดูใช่ไหม
1: เป็นห้องเช่าแต่ผม
0: พี่เห็นอะไรบ้าง
1: ก็เห็นรถจอดอยู่ครับ
0: เห็นรถจอดแล้วเขาขับมาด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็
1: ไปหา
0: ใครขับไปหา
1: ก็อดีตภรรยาผมได้ขับไปหาครับ
0: ขับไปหาโอ๊บที่ห้องเช่า
1: ครับ
0: เสร็จปุ๊บเข้าไปอยู่ด้วยกันในห้อง
1: ครับ
0: พี่จอดรออยู่ข้างนอก
1: ผมนั่งแท็กซี่ไปครับผม
0: แล้วพี่ไปหลบอยู่แถวนั้นเหรอ
1: ครับครับ
0: เสร็จปุ๊บแล้วยังไงพี่แล้วเห็นเขาไหมเห็นทั้งคู่ไหม
1: เห็นแต่จะไม่เห็นตอนเขาอะไรกันก็เห็นเข้าห้อง
0: เข้าใจเห็นว่าเข้าห้องไป
1: ครับครับ
0: นานไหม
1: โอ้น่าจะหลายชั่วโมงอยู่ครับ
0: พี่ก็รออย่างนั้นน่ะ
1: ครับ
0: โอ้โห
2: แล้วพี่ก็ไม่คิดจะเคาะประตูหรือว่าเข้าไป
1: เพราะว่าผม
2: กลัวห้ามอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรอครับ
1: พิมเสนไม่อยากแลกกับเกลือครับไม่คุ้มเรามีหน้าที่เราอยู่อย่างน้อยเราทำเพื่อลูกครับ
2: อ๋
0: อโอเค
1: ถ้าเป็นคนอื่นนะเรียบร้อยไปนานแล้วแต่ผม
0: มันเห็นคาตา
1: ใช่
0: นั่นคือครั้งแรกที่พี่เห็นคาตาใช่ไหม
1: ครับครับ
0: มือไม้มันสั่นตอนนั้น
1: ก
0: ็ธรรมดามันต้อง
1: แค่น้ำตาไหลเฉยๆครับ
0: โอ้โหเอ็นดูน้ำตาไหลสงสารน่ะ
1: ครับ
0: ไหลตรงนั้นเลยใช่ไหมเราเป็นตำรวจแล้วน้ำตาไหลเลย
1: ครับ
0: อยู่กันมา20กว่าปีไม่ได้มีความหมายเลยเหรอ
1: ถ้าผมคิด คิดจะทำไม่ยากหรอกเพราะปืนอยู่ที่ตัวผมเนี่ยนัดเดียวก็ตายแล้วครับแต่ผมไม่ทำครับเพราะเราคิดว่าใจเขาไม่อยู่แล้วเราอยู่เพื่อลูกครับ
0: หลังจากนั้นที่พี่เห็นเขาเข้าไปในห้องไปอยู่ด้วยกันนานๆพี่ยังไงต่อ
1: ก็ผมก็กลับครับถ้าผมเห็นอารมณ์ร้ายครับผม
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยเหมือนใครครับ
0: นะครับ
1: ผมเกิดปีหมาถ้าดีก็ดีถ้าร้ายก็ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าเนี่ยคือราศีผมด้านนี้ครับเพราะว่าผม
0: ครับครับ
1: เพราะผมจะใช้สำหรับคนร้ายผมจะไม่ใช้กับเมียหรือลูกผมในชีวิตผมไม่เคยตีเมียตีลูกเลยครับ
0: ครับแล้วจากนั้นยังไงพี่พอ
1: ก็ลูกสาวไปด้วยเขาก็มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆแหละผมก็เขาจะขอหย่าดังเดียว
0: พี่ก็ไม่หย่าแต่ทั้งที่รู้แล้วเห็นแล้วด้วยคาตาแล้วด้วย
1: แล้วก็เขาเคยขนของหนีไปตอนผมเข้าเวรครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม
0: กลับมาเหมือนเดิมอีก
1: ครับ
0: ตอนกลับมานี่คือเขากลับมารักกันเหมือนเดิมไหมหรือว่าตัวโดนได้ไหมกลับมาครั้งนั้น
1: เงินหมดตัวเลขหมดครับ
0: เงินหมด
1: ครับ
0: ธรรมดาพี่ให้เงินเขายังไงเมียเนี่ย
1: ก็ผมก็24ปีผมไม่เคยใช้เงินเดือนเลยครับ
2: ให้เขาหมดทุกบาทเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ให้หมดทุกบาทเลยเหรอ
1: ครับไปรับจ็อบอะไรก็ให้หมดครับ
2: หมายถึงว่าทุกเดือนพี่ก็โอนให้เขาเลย
1: ครับโอนให้เลยครับ
2: ประมาณเท่าไหร่ครับที่เขาได้รับเดือนหนึ่งสี่ห้าหมื่นหรือว่าเท่าไหร่ได้ประมาณครับ
1: ประมาณเหรอครับมันก็มีค่ากรีดยางที่ไร่ครับ11,500
0: กรีดยางที่ไร
1: ่ผมมีไร่อยู่กรีดยาง
0: พี่กรีดยางด้วยนะ
1: ครับมีกรีดยางด้วยน่าจะประมาณเดือน15,000หรือ
0: 15,000นะถึง20,000
2: ให้เขาหมดเหมือนกัน
0: เขาให้เงินเดือนอีกเงินเดือนพี่ได้เท่าไหร
1: ่เงินเดือนตอนนี้44,000รวมเงินประจำตำแหน่งด้วยก็ประมาณ7ครับ
0: 70,000
1: ครับ
0: 70,000นะ
1: ครับ
0: 70,000นะอันนี้ไม่รวมกับเรียกจับแจกใบสั่งรถอะไรไม่
2: เดี๋ยว
0: ไม่มีอ๋อไม่เกี่ยวพี่ไม่ได้ทำตรงนั้นพี่เป็นทำพูดเล่นพูดเล่น
1: ใช่ครับ
0: ผมพูดเล่นผมหยอกเจ็ดเงินเดือนนะโอเค70,000
2: กับ15,000จะกรีดยาง
0: 80,000กว่า
2: ครับ
0: ให้หมดเลย
1: ให้หมดเลยครับ
0: โอ้โหเฮ้ย
1: ผมเข้าบ้านนี่เขาจะมาค้นตัวแล้วก็ให้รวมมาค้นตัวแล้วเอาโทรศัพท์ไปโอนเงินอัตโนมัติหมดเลย
2: เป็นแบบนี้มา20กว่าปี
1: เป็นแบบนี้มาช่วง20กว่าปีเป็นแบบนี้แต่ช่วง2ปีเนี่ยมันใช้เงินผิดปกติไง
2: เราก็เลยดึงออกบ้าง
1: ก็ผมมาดึงออกช่วงหย่านะครับผม
2: ครับ
1: งดธุรกรรมทุกอย่างหมดเลยครับ
2: แล้วตอนที่พี่หมวดไปอยู่หน้าห้องแล้วพี่หมวดกลับมาบ้านแล้วพี่หมวดไม่ได้เอาเหตุนี้มาคุยกับเมียหรอครับ
1: ไม่ครับไม่คุยครับ
2: ก็ยังเก็บไว้ในใจอยู่เหมือนเดิม
1: แก้โง่ทางด่วนอยู่ครับ
0: แก้โง่ทางด่วนอีกแล้วทำเป็นไม่รู
1: ้ครับ
0: โอเคคือพี่ให้เขาขนาดนั้นพี่ก็โอ้โหมันทำไมเขาใจร้ายกับพี่จังเลยอ่ะแต่เห็นบอกว่าหลังจากนั้นตัวพี่เองเนี่ยก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะเมียออกจากบ้านไปอีกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้พี่เมาหนักเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วปรากฏว่าแก้วเขาเมาหนักแล้วเขาก็โทรไปพรรณนากับทางนี้ใช่ไหม
16: ใช่ครับ
0: ยังไงพี่เล่าซิพี่แฝด AB
16: คือผม
2: ใหญ่เล็กพี
0: ่เออใหญ่เล็ก
16: เรียนคุณหนุ่มก็ทนายแก้วก่อนนะครับผมมารู้จักกับหมวดสมภพตั้งแต่เป็นสิบเอกถือว่าหลายสิบปีมากเลยช่วงที่เขาโทรหาผมเขาเล่าเรื่องอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะปรับทุกข์กับผมก็ถามว่าเป็นเรื่องของครอบครัวผมไม่อยากเข้าไปอะไรค่อยๆ คุยกันใช่ไหม
2: ครับ
16: หาทางลงใช่ไหมครับพอจะคุยกันได้ไหมอะไรเขาก็บอกว่าคุยกันไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาเองก็รับสภาพไม่ได้ขอผมอย่างเดียวว่าให้ช่วยทำข่าวเสนอข่าวผมบอกมันจะไม่ดีนะครับใช่ไหมฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนใช่ไห
2: ม
16: อย่าให้ถึงต้องขนาดนั้นเลยแต่เขาก็โทรหาผมทุกวันหมดสมภพอะกลางค่ำกลางคืนดึกๆเดินๆก็ไลน์หาผมพี่มาบ้านผมช่วยผมหน่อย
2: พี่เป็นเพื่อนให้สบายนะ
16: ใช่ครับในฐานะที่รู้จักกันตั้งแต่สิบเอกก็สุดท้ายเขาก็โทรไลน์ทุกวันใช่ไหมบอกช่วยทำข่าวให้ผมหน่อยผมอยากให้สังคมรับรู้ใช่ไหมว่าผมมีชีวิตแบบนี้ผมก็เลยต้องไปหาเขาที่บ้านแล้วก็เสนอข่าวไปวันแรกก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าเสนอวันแรกก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมครับพอวันที่สองมาเขาโทรหาผมในสภาพที่ตอนนั้นผมติดแคสกันสองคนกับสมนึกกับเล็
0: กก
16: ติดแคสที่ยิงกันที่เทพสรินนนท์ใช่ไหมผมก็ว่าผมยังไปไม่ได้เขาบอกว่าถ้าภายในชั่วโมงหนึ่งพี่ไม่มาผมระเบิดขมับตัวเองนะผมลาแล้วเขาพูดเงี้ยครับผมก็พี่อย่าร้องไห้เขาร้องไห้เสียใจมากเลยผมก็ว่าใจเย็นๆเดี๋ยวผมเสร็จจากที่แคสนี้เดี๋ยวผมจะรีบวิ่งไปที่บ้านพี่เลยใช่ไหมครับผมก็ไปที่บ้านเขาแล้วก็กล่อมเขาอยู่ตบไหล
1: ่ครับ
16: พี่สมภพใจเย็นๆก็ร้องไห้น้ำมูกไหลอะไรเนี่ยสมนึกเขาก็นั่งอยู่ด้วยเราก็พยายามปลอบเขาได้ระดับหนึ่งครับนั่นนะวันนั้นนะครับ
0: แล้วเขาบ่นว่าไงบ้างตอนนั้น
16: เขาก็บ่นว่าเขาอยากตายเขาไม่รู้จะอยู่ไปทำอะไรผมก็พี่ต้องคิดถึงลูกคิดถึงอะไรวันนั้นร้องไห้เสียใจมากน้ำมูกน้ำตาไหลผมต้องหยิบทิชชู่เช็ดให้
0: ครับแล้วเมาสภาพเมา
16: เบียร์สามสี่กระป๋องตั้งสภาพแอะเลยแล้วครับนั่นแหละผมก็ปลอบ
0: แล้ว
16: พี่เล็กก็ปลอบ
0: พี่เล็กยังไงพี่เล็ก
3: ครับก็ไปกับพี่ใหญ่ก็เห็นสภาพพี่หมวดแกก็สภาพที่เรียกว่าเสียใจมาก
2: ๆครับ
3: เราเองเราก็พยายามปลอบใจให้กำลังใจแกแกก็บอกว่าแกคิดไปถึงขนาดนั้นว่าจะยิงอดีตภรรยาให้ตายแล้วก็จะยิงตัวเองก็คิดไปถึงขนาดนั้นแต่เราก็ปลอบใจชี้ผิดถูกพี่หมวดครับอันนี้มันทำไม่ได้มันผิดกฎหมายพี่ค่อยๆตั้งสตินะหมวดค่อยๆตั้งสติแล้วใช้ดุลพินิจเริ่มต้นชีวิตใหม่จะดีกว่าเพราะว่าการที่เราต้องแยกจากกันจากเวลาที่24ปีเนี่ยให้พี่หมวดคิดว่ามันหมดวาสนาหมดบุญต่อกันแล้วครับคุณหนุ่มครับพยายามชี้ให้เข้าใจแกก็ผ่อนคลายลงแล้วก็รับปากผมกับพี่ใหญ่ว่าจะไม่คิดสั้นจะไม่อะไรแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มตั้งต้นตั้งสติใหม
0: ่หลังจากนั้นแกไปพาพี่พาเขาไปถอนคำสาบานใช่ไหม
3: ถูกครับ
0: อ่ะปรากฏตามนี้ลองดูนะครับเนี่ยฮะเอาเปิดเสียงไหมอันนี้เป็นหลวงพ่อเสือเอ้ยอะไรนะเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อเสือ
16: สาร
3: พุทธสถานเชิงท่า
16: พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์
0: เนี่ยครับเนี่ยนะฮะไปไหว
2: ้ถอนคำสาบาน
0: ถอนคำสาบานพี่ไปถอนคำสาบานอะไรของพี่ตรงนี้ไอ้ที่ว่าพี่บอกว่าพี่จะแบบรักกันไปจนวันตายที่พี่ไปถอนใช่ไหม
16: ครับ
0: ไปถอนแล้วนะอันนี้แล้วตัวเมียพี่ไปถอนหรือเปล่า
16: ไม่ได้ไป
3: ครับ
0: ไม่ได้ไปใช่ไหม
16: ครับ
1: แล้วก็ผมบนเนื้อ99โลไข่99ใบพร้อมเลือด99ถุงพร้อมไข่เพราะว่าหลวงพ่อเสือเนี่ยถ้าบนท่านจะชอบอันนี้ถ้าเราไม่กินเนื้อก็เอาหมูไปเพราะว่าหลวงพ่อเสือคนไปไหว้เยอะช่วงหวยออกคนจะไปไหว้เยอะครับ
2: ครับ
1: ครับวันที่1กับวันที่16ครับ
0: อืม
1: ครับครับ
0: โดยเฉพาะพี
1: ่ครับครับครับครับ
0: ครับนี่นะพี่ก็ไปไหว้ไปถอนเลยนะ
1: ครับครับ
0: เอาวันนี้เวลาหมดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากนะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ
4: โหนกระแสจากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดย
14: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
18: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
15: Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
19: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
20: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
21: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
22: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
23: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้ว
9: พฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
10: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk วันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2500พบกับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสิริเช่นเคยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทั้งวิทยุแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ทักทายได้เลยนะคะ SMS 4838106ค่ะคุณผู้ฟังคะ106 Active Talk วันนี้เราจะในประเด็นภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงครึ่งปีหลังค่ะต้องบอกเลยว่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีตัวเลขเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองบอกว่าไทยเราเนี่ยเด็ดรูปอยู่ที่กว่า 74,000 คันเพิ่มขึ้นกว่า 2% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของในขณะที่มูลค่าการส่งออกเนี่ยก็อยู่ที่กว่า 50,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวเพิ่มขึ้น 1 กว่าเปอร์เซ็นต์ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองตัวเลขสะสม7เดือนแรกของปีเนี่ยกลับยอดส่งออกรถยนต์นั้นลดลง 6% ค่ะก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าอุตสาหกรรมของเราเนี่ยกำลังจะฟื้นตัวจริงหรือว่าเป็นเพียงสัญญาณบวกในบางตลาดเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะมาคุยแล้วก็ร่วมวิเคราะห์กันกับคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาแห่งประเทศไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณสุรพงษ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสายครับ
1: ค่ะก่อนอื่น
2: ขอรับครับ
1: ค่ะอยากให้คุณสุรพงษ์ค่ะช่วยเล่าถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยของเราผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
2: ดูทำท่าเหมือนกับจะดีนะครับที่ทำเพราะว่า7เดือนที่ผ่านมาเราผลิต800,000กว่าคัน800,000กว่าคันก็กับ7เดือนปีที่แล้วก็ลบ 0.09น้อยมากเรียกว่าเสมอตัวนะฮะยอดขายสิดีนะยอดขายก็คือ 400,000 กับ 6,000 กว่าคันบวกถึง 15% นะครับจาก7เดือนปีที่แล้ว 15% แต่ยอดส่งออกก็ไม่ค่อยดีนะเพราะส่งออก 95,000 กว่าคันติดลบไป 6.86% ครับโดยเฉพาะด้านตะวันออกกลางครับตั้งแต่เกิดสงครามวันที่28กุมภาพันธ์ที่ทางสหรัฐกับอิสราเอลโจมตีอิหร่านตอนนั้นแล้วก็น้ำมันก็สูงขึ้นราคาน้ำมันสูงขึ้นยังไม่พอแต่ว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้เดือนมีนาคมที่เราจะส่งรถยนต์ไปที่กลางไปถึงช่องแคบฮอร์มุซแล้วเรือไม่กล้าผ่านครับต้องกลับมาจอดที่อินเดียบ้างสิงคโปร์บ้างหรือว่ากลับไปเลยก็มี
1: ครับ
2: ตอนนั้นก็ติดลบไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้พอถึงเดือนเมษาก็ยิ่งน้อยลงไปอีกลบไป 91% ไม่ถึง 1,000 คันครับเพราะเมื่อปีที่แล้วเราส่งออกไปที่ตะวันออกกลางนี่ 200,000 คันแต่ว่าตอนนี้5เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ส่งไปที่ตะวันออกกลางลดลงไปถึง 36,000 กว่าคันครับครับอันนี้ก็ทำให้เราต้องปรับเป้าการส่งออกลดลงมา 50,000 คันเพราะอะไรเพราะว่าทางด้านเอเชียก็ติดลบไป 16,000 กว่าคันเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ทางนี้ก็เพราะว่าโดนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาแย่งตลาด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เข้ามาขายทั้งฟิลิปปินส์ทั้งทางด้านพวกประเทศใกล้เคียงกับเราเนี่ยเลยทำให้การส่งออกของเราทรุดลงไปในตลาดเอเชียครับอันนี้สองตลาดนี้ก็หายไปแล้ว 50,000 กว่าคันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องปรับเป้าลดไป 50,000 คันก็ไม่แน่ว่าลดจาก 950,000 เหลือ 900,000 คันแล้ว 900,000 คันจะอยู่ไหมก็ต้องคอยติดตามว่า ตลาดทางด้านออกกลางนี้จะเป็นอย่างไรครับพอเห็นตอนนี้ก็เริ่มรบกันอีกแล้ว
1: เอาแน่เอานอนไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: คือความต้องการมีนะครับตะวันออกกลางแต่ว่าส่งไปไม่ได้บางยี่ห้อเนี่ยต้องอ้อมไปที่แหลมกูดโฮปมันก็เสียทั้งเวลาเพิ่มค่าใช้จ่ายค่าเฟรทขึ้นนะค่าเบี้ยประกันก็เพิ่มขึ้นโอ้โหหนักเลยแต่ว่าเขาก็มีความต้องการเขาก็ยอมจ่ายค่าขนส่งที่มันสูงขึ้นนะครับอันนี้ต้องคอยติดตามดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกับทางด้านตะวันออกกลางเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยส่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 21% นะฮะเมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนี้เหลือ 14%
1: โอ้โหหายไปเยอะเลยนะคะ
2: หายไป 36,000 กว่าคันนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับครับต
1: ้
2: องรอดูต่อไปว่าตะวันออกกลางนี่จะเป็นอย่างไรครับ
1: ค่ะคุณสุรพงษ์คะมีอีกตัวเลขหนึ่งตลาดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตลาดในฝั่งของออสเตรเลียกับโอเชียเนียที่เหมือนจะเติบโตขึ้นมาได้ดีตรงนี้มันมาจากปัจจัยอะไรคะ
2: ทางด้านออสเตรเลียคงจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเรา
1: ค่ะ
2: เราส่งรถกระบะไปก็น่าจะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 32% ของที่ยอดส่งไปทางด้านออสเตรเลียทั้งหมดไม่ใช่ที่ส่งออกทั้งหมดนะฮ
1: ะ
2: ส่วนรถยนต์นั่งก็มีสัดส่วนอยู่ที่ 22% ของการส่งออกรถยนต์นั่งทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นถือว่ามีสัดส่วนค่อนข้างสูงมากๆครับทีนี้ทางด้านออสเตรเลียนี้ความจริงทางด้านรถยนต์จีนเนี่ยเขาก็เข้าไปเยอะนะฮะทำให้รถยนต์นั่งของเราเนี่ยติดลบไปแต่ว่าทางด้านรถกระบะของเรายังดีอยู
1: ่ครับ
2: เพราะว่ารถกระบะนี้ก็มันเป็นรถบรรทุกนะฮ
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นกระบะบรรทุกก็สู้ไม่ได้เพราะแรงบิดต่ำกว่าบรรทุกของหนักๆไม่ได้ครับไอ้ตรงนี้เลยทำให้รถกระบะของเรายังส่งออกไปได้ดีอยู่ทางด้านออสเตรเลียครับแต่รถยนต์นั่งโดนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนราคาถูกเข้าไปแย่งไปครับครับเมื่อปีที่แล้วก็ทางด้านที่ประเทศออสเตรเลียนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งนะก็ลดลงไปหมื่นกว่าคันจากไทยเราเป็นอันดับสองที่เขานำเข้าก็ติดลบลงไป 19,000 กว่าคันครับอันนี้คือเฉพาะรถยนต์นั่งนะเพราะจีนเข้าไปในตลาดออสเตรเลียอยู่ที่สัก3ปีมาแล้วแล้วก็แย่งตลาดเราเข้าไปเรื่อยๆรวมทั้งทางด้านญี่ปุ่นก็โดนแย่งตลาดไปรถจากเกาหลีก็โดนแย่งตลาดไปเหมือนกันมีแต่ที่เพิ่มขึ้นก็คือรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนแห่งเดียวครับอันนี้ก็ถือว่าเขาเริ่มใช้กฎหมายควบคุมการปล่อยพวกคาร์บอนไงฮะครับเริ่มมีการปรับตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็คือตั้งแต่วันที่1เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาครับแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะหนักขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นพวกที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็จะได้เปรียบตรงนี้ครับแต่ว่าตอนหลังก็เห็นบอกว่าคนมักจะนิยมพวกไฮบริดมากขึ้น
1: ครับ
2: เพราะว่าประเทศออสเตรเลียก็โครงสร้างเป็นประเทศกว้างใหญ่คนก็เดินทางเพราะฉะนั้นเดินทางก็มีความกังวลเนี่ยว่าสถานีชาร์จจะมีไหมเพราะฉะนั้นคนก็หันมาสนใจพวกไฮบริดก
1: ็
2: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ของทั้งโลกแม้แต่ในประเทศจีนก็เหมือนกันคนก็สนใจมาทางด้านไฮบริดมากขึ้นเหมือนกัน
1: อาจจะเห็นปัญหาเยอะด้วยหรือเปล่ารถไฟฟ้า
2: ใช่เพราะว่าประเทศเขากว้างไง
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็คนก็เดินทางสถานีชาร์จของเขามีตั้ง2,800,000กว่าสถานีนะแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ว่าแล้วจะหาสถานีชาร์จได้ไงถ้าเกิดแบตเตอรี่มันอ่อนลงอันนี้เป็นเรื่องความกังวลสหรัฐก็เหมือนกัน สหรัฐเขาก็เป็นประเทศกว้างเหมือนกับมีประเทศอยู่ที่เขาตั้ง50กว่าประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนก็ชอบเดินทางเขาก็หันมาทางด้านไฮบริดเหมือนกันยุโรปก็เหมือนกันเพราะว่า EU นี่ก็หลายๆประเทศสามารถเดินทางโดยไม่ต้องมีวีซ่าใช่ไหมครับในตรงนี้ก็ทำให้คนหันมาชอบไฮบริดกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไฮบริดก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเหมือนเมืองไทยเราไฮบริดก็ขายดีนะครับเพราะว่าเหมือนคงทราบกันนะตามสื่อว่าในเทศกาลต่างๆแย่งกันใช้สถานีชาร์จกันครับ
1: ที่ยังไม่เพียงพอ
2: ม
1: ี
2: เรื่องมีราวกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นไปตามเทรนด์ของโลกความพร้อม
1: เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะคุณสุรพงศ์ว่าที่มาที่ไปเนี่ยที่ตลาดยานยนต์ของบ้านเราตอนนี้กำลังเผชิญกับอะไรอยู่บ้างแต่ว่าแหมน่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวจะรบกวนคุยกันต่อวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดในอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสุรพงศ์มากๆเลยนะคะ
2: ครับยินดีมากครับขอบคุณมาก
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันสายบินจะมาลาไปก่อนสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:45 ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ที่024249755
0: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าจริงหรือไม่ตอนจบค่ะกามสุขกับความหน่ายในวงเล็บพระพุทธประวัติจากพระโอษฐ์มาคันธยะครั้งเมื่อเรายังเป็นคฤหัสถ์ประกอบการครองเรือนได้อิ่มพร้อมไปด้วยกามคุณทั้งห้าให้หมู่สาวที่งดงามรุ่นกำดัดเข้าปรนเปรอด้วยรูปที่เห็นได้ด้วยจักขุด้วยเสียงที่ได้ฟังด้วยหูด้วยกลิ่นอันดมได้ด้วยจมูกด้วยรสอันลิ้มได้ด้วยลิ้นด้วยโผฏฐัพพะอันสัมผัสได้ด้วยกายล้วนแต่ที่สัตว์ทั้งหลายหลงไหลอยากได้อย่างเพ้อฝันรักใคร่พอใจสิ่งยั่วยวนใจล้วนแต่ก่อกวนด้วยความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งราคะมาคันธยะปราสาทของเรานั้นมีแล้ว3แห่งปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ฤดูฝนปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ฤดูหนาวปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูร้อนมาคันธยะเราได้บำเรอตนอยู่ด้วยดนตรีล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนณปราสาทเป็นที่อยู่ในฤดูฝน4เดือนไม่ลงจากปราสาทครั้นล่วงไปถึงฤดูอื่นมองเห็นเหตุเป็นที่ซาบซึ้งในรสกามและโทษอันต่ำซามและหาอุบายเป็นเครื่องออกพ้นแห่งกามตามเป็นจริงเราจึงตัดสินใจละความอยากในกามเสียสิ้นบรรเทาความเดือดร้อนเพราะกามปราศจากความกระหายในกามมีจิตสงบณนะภายในเรานั้นเห็นเหล่าสัตว์อื่นยังลุ่มหลงจากความกำหนัดในกามถูกตัณหาในกามเคี้ยวกินถูกความกระวนกระวายในกามรุมเผาเอาอยู่แต่ก็ยังขืนเสพกามเรามิได้ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นไม่ใหญ่ดีในการเสพกามนั้นอีกเลยข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดมาคันธยะเพราะว่าคนเราถึงแม้ยินดีด้วยที่ปราศจากกามหรือปราศจากอกุศลแล้วก็ยังจัดเป็นสัตว์ที่เลวทรามอยู่เราจึงไม่ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นนับแต่นั้นมาเราก็ไม่เสพกามอีกเลยพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้ดูหมิ่นเหยียดหยามในเรื่องชาติชั้นวรรณะพระพุทธศาสนาไม่ประณามและไม่ปฏิเสธคำสอนของศาสดาในเจ้าลัทธิอื่นถ้าคำสอนของศาสดาอื่นถูกต้องพระองค์ก็ทรงยอมรับไม่ใช่ว่าเป็นศาสนาอื่นก็ประณามทันทีแต่พระองค์ทรงสอนประกอบด้วยเหตุผลตามสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติพุทธศาสนามุ่งผลในการปฏิบัติแต่คนเราจะยอมรับปฏิบัติหรือตัดสินใจทำอะไรลงไปนั้นจะต้องคิดพิจารณาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจากความจริงใจพุทธศาสนาสำหรับปัญญาชนต้องปฏิบัติหรือผู้ที่เดินทางสายกลางเพราะคนเรามีสติปัญญาผิดแผกแตกต่างกันการมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นท่านไม่สอนให้เชื่ออย่างงมงายการเชื่อจะต้องใช้ปัญญาของตนเองประกอบด้วยเหตุผลในการปฏิบัติเบื้องต้นเพราะเกิดการเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมของชาวพุทธควรจะบำเพ็ญความกรุณาปราณี
แผ่เมตตาต่อกันให้ความเห็นใจซึ่งกันและกันพระพุทธศาสนาสอนและเน้นในเรื่องพึ่งตนเองให้ฝึกตนเองให้มีสติตั้งมั่นไม่ประมาทรู้จักตัวตลอดเวลาเป็นที่พึ่งแห่งตนผู้ใดเล่าจะรู้เรื่องดีชั่วภายในตัวเราดีกว่าตัวเราเองดังพุทธภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนความจริงข้าพเจ้าเพียงแต่ค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธองค์เท่านั้นแม้จะพยายามค้นหาตำนานพระพุทธรูปจำนวนมากมายก็หาสิ่งที่คล้ายคลึงกันกับภาพที่ถ่ายลงในหนังสือพิมพ์ยังไม่พบเห็นรูปพอจะใกล้เคียงกันรูปหนึ่งแต่รูปนั้นเจ้าเนื้อเป็นรูปพระอินเดียแบบคันธารราชสลักด้วยศิลาซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานกรุงเบอร์ลินเป็นอันว่าการค้นคว้าไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงได้สันนิษฐานว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์คงจะทรงบัญญัติไว้ว่าผู้ใดมีความศรัทธาเข้าผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะต้องปลงผมทุก15วันหากจะปล่อยให้ยาวเกินกว่า2องคุลีจะต้องเป็นอาบัติฉะนั้นเราท่านเกิดมาก็เห็นว่าพระสงฆ์ไทยเราได้ปฏิบัติกันตลอดมาจนทุกวันนี้คือมี14ค่ำวันโกน15ค่ำวันพระฉะนั้นหากเราอยู่ใกล้วัดจะเห็นวันโกนวันพระตามวัดก็จะมีพระปลงผมตามระเบียบวินัยเสมอมาสำหรับรูปพระทางอินเดียไว้ผมต่างๆกันยาวพอจะกล้าวเป็นมวยผมได้ซ้ำยังใส่ต่างหูสองข้างซึ่งผิดจากการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าการปลงผมของพระภิกษุนั้นถ้าเราพิจารณาดูก็จะรู้ว่านอกจากจะปลดเปลื้องกิเลสออกแล้วก็ยังมีข้อคิดว่าการปลงผมทางพุทธศาสนานั้นเป็นการป้องกันไม่ให้พวกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมาอาศัยอยู่ออกลูกออกหลานอยู่บนหัวมนุษย์เช่นพวกเหาเป็นต้นทำให้เจ็บเจ็บคันคันแม้ในฤดูหนาวตอนเช้าพอมีแสงแดดอ่อนๆก็มีพวกไว้ผมยาวออกมานั่งจับเหากันเป็นคู่ๆอย่างไม่รู้จักหมดสิ้นข้าพเจ้าขอให้เราท่านได้ช่วยกันพิจารณาหาเหตุผลเพราะรู้ว่าเท่าที่เขียนวิจารณ์ไปนั้นอาจผิดไม่ตรงกับความจริงก็ได้ทั้งมนุษย์ในโลกนี้ใครจะทำดีทำชั่วก็มีทั้งชอบและไม่ชอบทั้งสองฝ่ายถ้าเราทำจิตอยู่ในอุเบกขาเขาจะว่าอะไรก็ช่างเราสบายใจจิตเราก็สงบพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ในวงเล็บการปรินิพพานอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเราเมื่อพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดดังนั้นธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแก่พวกเธอแล้วธรรมวินัยนั้นจักเป็นองค์ศาสดาของพวกเธอโดยการที่เราตถาคตได้ล่วงลับไปแล้วเราเห็นพระองค์ได้ที่ยังทรงปรากฏพระกายภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตนี้มีตัณหาเป็นเครื่องนำไปหาพบได้ถูกตถาคตถอนขึ้นหมดแล้วกายเวลานี้ยังดำรงอยู่เทวดาและมนุษย์ยังคงเห็นตถาคตอยู่นั้นเพราะการกำลังทำลายสังขารหากการคุมไม่อยู่ติดแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักไม่ได้เห็นตถาคตอีกเลยสำหรับพระศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพ
พระองค์ทรงพระปรีชายอดเยี่ยมเหนือมนุษย์ทั้งหลายทรงสั่งสอนชี้ทางให้ชาวโลกปฏิบัติตามหากผู้ใดเกิดความสนใจเลื่อมใสเมื่อปฏิบัติตามคำสอน

ศาสนามีพระธรรมคำสั่งสอนเป็นสัจธรรมอันประเสริฐยิ่งในโลกผู้ใดปฏิบัติตามแล้วก็จะได้รับความร่มเย็นทางจิตใจเช่นอารมณ์เสียง่ายโรคเบื่อชีวิตโรคหมดกำลังใจก็จะหายไปข้าพเจ้าคิดว่าเป็นหลักธรรมอันยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือหลักธรรมทั้งหลายเมื่อนำมาพิจารณาคงจะเห็นด้วยว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ดีควรเป็นศาสนาของโลกเพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความสงบสุขแก่ชาวโลกทั่วไปปัจฉิมวาจาของตถาคตบัดนี้เราจะเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดต่อจากนั้นพระองค์ก็สงบเงียบส่งเข้าปฐมฌานทุติยฌานจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแล้วย้อนลงกลับมาตามลำดับจนถึงปฐมฌานเมื่อออกจากฌานนั้นแล้วก็เข้าสู่ปรินิพพานมหาชนชาวเมืองเมื่อทราบข่าวพระองค์ได้เสด็จสู่พระปรินิพพานเสียแล้วต่างก็พากันเศร้าโศกเสียใจร่ำไห้อาลัยองค์พระศาสดาเมื่อเราได้พิจารณาดูจะเห็นว่าในโลกมนุษย์นี้แม้ผู้ใดจะสร้างกรรมดีเป็นเยี่ยมยอดไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนแต่ก็ยังมีผู้ติเตียนส่วนผู้ที่มีจิตใจเลวทรามที่ทำความเดือดร้อนให้แก่สังคมทั่วไปก็ยังมีผู้ยกย่องว่าดีเมื่อข้าพเจ้ามานึกดูว่าสำหรับเราสามัญชนหรือจะพ้นคำนินทาไปได้แม้แต่องค์พระชินสีห์ผู้เหนือความบริสุทธิ์ก็ยังมีผู้ใส่ร้ายให้มีมนทินเมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จสู่ปรินิพพานไปแล้วพระองค์ได้ยกพระธรรมเป็นใหญ่เหนือพระองค์เวลานั้นยังไม่มีพระพุทธปฏิมากรเกิดขึ้นเพื่อเราจะได้กราบไหว้สิ่งที่เคารพบูชาแทนพระองค์ก็คือถ้าที่ใดสาวกต้องการจะให้รู้ว่าที่นี่คือที่สำคัญเป็นอนุสรณ์ของพระพุทธองค์เขาก็จะสร้างเครื่องหมายแกะสลักหรือขีดเขียนไว้เป็นอนุสรณ์เช่นเครื่องหมายธรรมจักรบางแห่งก็สร้างเป็นเครื่องหมายบัลลังก์ว่างเปล่าไม่มีผู้นั่งเป็นอันรู้ว่าผู้นั่งนั้นคือพระพุทธองค์ต่อมาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ไปซึ่งเป็นที่รับรองทั่วกันในหมู่นักโบราณคดีพระเจ้าอโศกมหาราชหลังจากองค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานประมาณร้อยกว่าปีพระเจ้าอโศกมหาราชได้ขึ้นครองราชย์แล้วมีจิตใจฮึกเหิมมุ่งหวังต้องการจะเป็นใหญ่ตามอารมณ์ของผู้มีวัยขนองมิได้สนพระทัยในชีวิตของผู้อื่นที่ต้องสูญเสียไปพระองค์เป็นนายทัพออกศึกนำหน้าท่าทางองอาจบุกเข้าโจมตีเมืองน้อยเมืองใหญ่ด้วยจิตใจห้าวหาญทารุณด้วยความขนองสนุกสนานได้เมืองขึ้นมากมายหลายเมืองเข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์ในแคว้นมคธเจ้าผู้ครองนครต่างๆพากันเกรงขามต่ออนุภาพกำลังเข้มแข็งของพระองค์ฉะนั้นพระองค์จึงได้สมญานามใหม่ว่าจันทาโศกแปลความหมายได้ว่าพระเจ้าอโศกผู้ดุร้ายหลังจากขึ้นครองราชย์ได้8ปีพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ยกกองทัพไปปราบปรามพวกกลิงซึ่งขยายอาณาเขตลงทางทิศใต้การทำสงครามครั้งนี้พระเจ้าอโศกมหาราชได้รับชัยชนะตามเคยแต่ได้ทำให้ประชาชนและทหารล้มตายอย่างมากมาย
เมื่อการ

รบหยุดแล้วตอนเช้าพระองค์พร้อมทั้งข้าราชบริพารได้เสด็จออกตรวจดูสนามรบเห็นซากศพมีทั้งทหารและชาวบ้านที่บาดเจ็บล้มตายเกลื่อนสนามรบที่ยังไม่ตายก็ร้องด้วยความเจ็บปวดทุกข์ระงมเสียงร้องครวญครางอยู่ทั่วไปเจ้าหน้าที่ลำเลียงคนเจ็บป่วยที่ล้มตายออกนอกสนามรบไม่ทันเพราะมีมากมายแต่คนเจ็บคนตายก็ยังมีอยู่กระเรียกระราดนอกสนามอีกมากมายนอกจากนั้นก็ยังมีผู้พลิกศพผู้ตายเพื่อค้นหาญาติพี่น้องของตนที่เสียชีวิตพอพบคนตายและจำได้ก็ตรงเข้ากอดศพอาลัยร่ำไห้สะอึกสะอื้นจนสลบไปบางคนก็เป็นลูกชายบางคนก็เป็นพ่อต้องถูกฆ่าตายเพราะการสู้รบกับกองทัพของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ถูกจับเป็นเชลยก็มีมากมายได้ยินแต่เสียงร้องไห้อาลัยหาพวกสามีพ่อลูกและญาติพี่น้องที่ต้องมาเสียชีวิตในสนามรบพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองในสถานที่ที่พระองค์ได้เสด็จผ่านเห็นภาพซากศพเหล่าทหารสมณะชีพราหมณ์และประชาชนชาวบ้านที่หนีไม่ทันก็ถูกทหารข้าศึกสังหารล้มตายลงมากมายเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเห็นว่าเหล่าทหารสมณะชีพราหมณ์และชาวบ้านต้องมาล้มตายลงมากมายเช่นนี้ซึ่งพระองค์เป็นต้นเหตุทำให้เกิดเศร้าสลดในพระทัยยิ่งนักทรงรำพึงว่าพวกทหารและประชาชนชาวบ้านเหล่านี้ต่างก็ไม่มีความผิดอะไรที่ต้องมานอนตายเช่นนี้คนเหล่านี้มีเลือดมีเนื้อรู้จักเจ็บปวดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับเราและต่างก็มีพ่อแม่พี่น้องลูกเมียที่ต้องเลี้ยงดูบัดนี้กลับต้องมาตายในสนามรบลูกเมียมาค้นหาพบก็ตรงเข้ากอดศพร่ำไห้พิรีพิไรเหมือนว่าจะขาดใจตายตามไปด้วยเพราะรู้ว่าต่อไปนี้ชีวิตก็จะได้รับความยากลำบากเพราะหมดที่พึ่งพาอาศัยอยู่อย่างเดียวได้พระเจ้าอโศกมหาราชไม่สามารถที่จะทนทอดพระเนตรเห็นสภาพเมื่อคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราก็เกิดความสังเวชในพระทัยยิ่งนักความคึกขนองเมื่อทำสงครามเพื่อหวังเกียรติเป็นกีฬาของพระราชาก็หมดไปเมื่อมาเห็นสภาพในสนามรบอันน่าเศร้าสลดพระองค์ตั้งพระทัยว่าต่อไปนี้เราจะไม่ยอมนำทหารเข้าสู่สนามรบอีกเป็นอันขาดคิดแล้วก็พาเหล่าทหารคนสนิทและข้าราชบริพารรีบเสด็จเข้าดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งพลับพลาที่พักอาศัยเหตุการณ์เบื้องหลังของสงครามเมื่อได้เห็นประจักษ์ความจริงได้เปลี่ยนพระทัยของพระเจ้าอโศกมหาราชอย่างหมดสิ้นพระองค์ทรงตัดสินพระทัยอย่างแน่วแน่จะไม่ทำสงครามอีกหลังจากยกทัพกลับจากแคว้นกาลิงคะแล้วพระองค์ก็คิดฝักใฝ่ทางศาสนาที่สุดพระองค์ทรงเห็นว่าธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นธรรมที่ประเสริฐยิ่งกว่าธรรมของศาสนาใดจึงได้ประกาศให้ชาวบ้านชาวเมืองรู้ว่าพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกยกพระธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลักปกครองราชอาณาจักรแต่มิให้เบียดเบียนกดขี่ศาสนาใดๆเมื่อพระองค์มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วได้ทรงตกลงพระทัยโดยรับเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักปกครองพระราชอาณาจักรทรงเชิดชูพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติโดยตั้งอยู่ในคำสั่งสอนอย่างกว้างขวาง
ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆทั้งในทวีปเอเชียยุโรปและแอฟริกาพระองค์ได้ส่งศาสนทูตไปประกาศพุทธศาสนาในต่างประเทศเป็นกษัตริย์องค์แรกของอินเดียที่ชาวโลกรู้จักและยกย่องมากไม่แต่เฉพาะชาวพุทธทั่วไปเท่านั้นชาวโลกก็ยกย่องสรรเสริญเนื่องจากพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีพระทัยเลื่อมใสในพุทธศาสนามากพระองค์ได้ส่งคนออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกประเทศอินเดียและก็มีประเทศต่างๆทั้งในยุโรปและเอเชียพากันเลื่อมใสในยุคสมัยของพระองค์พระเจ้าอโศกมหาราชได้สั่งช่างจากต่างประเทศเข้ามาสร้างองค์พระเจดีย์และศิลาจารึกไว้ตามที่ต่างๆเป็นสิ่งสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นเจดีย์สารจิและเสาศิลาจารึกที่ลุมพินีเวสาลีโกสัมพีและอื่นๆอีกมากทั้งสิ่งเหล่านี้ยังเหลือชิ้นส่วนเป็นอนุสาวรีย์เป็นหลักฐานมาจนถึงทุกวันนี้ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่ารูปพระพุทธปฏิมากรคงจะสร้างเมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งพระองค์ได้ใช้ช่างชาวยุโรปในวงเล็บกรีกฉะนั้นภาพที่ออกแบบมาจากช่างชาวยุโรปจึงมักเป็นใบหน้าแบบชาวกรีกเป็นส่วนมากส่วนเครื่องประดับมีการผิดเพี้ยนไปหลายแบบก็คงจะเป็นด้วยแต่ละชาติมีประเพณีการแต่งกายไม่เหมือนกันฉะนั้นการหล่อแบบพระพุทธรูปนั้นจึงเป็นตามประเพณีนิยมของชาตินั้นประเทศนั้นและบางแห่งก็ยังนำเอาหลายๆแบบไปกราบไหว้บูชาในประเทศตนสำหรับข้าพเจ้านั้นเมื่อได้พบพระพุทธปฏิมากรจะองค์เล็กองค์ใหญ่ข้าพเจ้าทำจิตใจสงบระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้กราบไหว้อิฐปูนหรือวัตถุธาตุข้าพเจ้ากราบไหว้เพราะเคารพระลึกถึงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณจิตก็น้อมเคารพพระพุทธองค์แล้วจิตข้าพเจ้าก็มีความสงบความสบายใจสำหรับการค้นคว้าเรื่องมีผู้ได้ถ่ายภาพพระพุทธเจ้าไว้ผมยาวกล้าวมวยขึ้นไปข้าพเจ้าได้ค้นคว้าก็เพียงได้แต่เลือนรางข้าพเจ้าขอให้เราชาวพุทธที่สนใจมาช่วยกันพิจารณาหาเหตุผลร่วมกันพิสูจน์จะขอบพระคุณยิ่งข้าพเจ้ามารู้สึกตัวว่าผิดหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาที่ทรงสอนว่าบุคคลพึงสอนตนเองปรับปรุงพัฒนาให้ตนเองมีความรู้ให้เพียงพอก่อนตามแนวพระพุทธศาสนาแล้วจึงไปแนะนำพร่ำสอนผู้อื่นที่ยังไม่รู้จะได้รู้ให้ถูกต้องซึ่งข้าพเจ้าก็รู้ตัวว่าความรู้ไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำผู้อื่นข้าพเจ้าก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึ่งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูลท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึงจะได้รับณการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะ
ท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6 วัน 4 คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชีย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์เร็วๆนี
3: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
4: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
5: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
6: กลับมาพบกับ106 active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกลับมาอีกครั้งกับงานระดับภูมิภาคที่นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทั่วเอเชียรอคอย Thailand Lab International 2026งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่รวบรวมเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการครบวงจรครอบคลุมหลากหลายสาขาตั้งแต่เทคโนโลยีการวิเคราะห์และทดสอบการสอบเทียบและมาตรวิทยาการแพทย์และวินิจฉัยโรคสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยไปจนถึงการวิจัยและพัฒนานอกจากการจัดแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือแล็บจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และการพัฒนาอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการอย่างยั่งยืนโดยไฮไลท์ภายในงานมีการจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือแล็บครบวงจรครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมทางวิทยาศาสตร์สัมมนาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศโปรแกรมจับคู่ธุรกิจและกิจกรรมสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุน Buyer Privilege Programสิทธิพิเศษเพื่อผู้ซื้อที่ต้องการเจรจาธุรกิจเชิงลึกกับซัพพลายเออร์ไปกันได้นะคะกับงาน Thailand Lab International 2026วันที่2ถึง4กันยายน2569สถานที่ฮอล์102ถึง104ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่ Iconic Craft Coffee Expo 2026เทศกาลงานกาแฟที่ไอคอนสยามกำลังจะกลับมาเสิร์ฟความอร่อยพร้อมขึ้นแท่นเป็นหมุดหมายของโลกกาแฟอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งคนรักกาแฟเตรียมตัวให้พร้อมร้านกาแฟปักหมุดให้แน่นบาริสต้าล็อกวันไว้เลยกับ Iconic Craft Coffee Expo 2026ที่ไอคอนสยามขอการันตีไว้เลยปีนี้จะพิเศษยิ่งกว่าเดิมแน่นอนค่ะไอคอนสยามจึงเดินหน้าขยายพื้นที่จัดแสดงสินค้าให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมบนชั้น7ไอคอนสยามเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานผู้ประกอบการและกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมยกระดับประสบการณ์ให้เป็นพื้นที่แห่งการค้นพบเทรนด์ใหม่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคคุณภาพในวงการกาแฟไปกันได้นะคะกับงาน Iconic Craft Coffee Expo 2026วันที่16ถึง20กันยายน2569ชั้น7ไอคอนสยามค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 น.วันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาใน
7: จาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569หรือ2026เมื่อวานแล้วก็วันสองวันที่ผ่านมานะครับได้พูดถึงผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราในผลงานล่าสุดด้วยการคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพูดง่ายก็คือแชมป์เอเชียและที่เป็นโบนัสพิเศษยิ่งไปกว่านั้นเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยก็คือการได้แชมป์เอเชียครั้งนี้ส่งผลทำให้ทีมสาวไทยเราได้สิทธิ์เป็นหนึ่งในชาติที่ได้ไปเล่นในวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกมส์ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพในปี2028 100% เต็มแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราเคยเป็นแชมป์เอเชียมา3สมัยไล่ตั้งแต่ปี2009 2013มาจนถึง2023แต่ละครั้งเนี่ยยังไม่เคยมีกฎที่ระบุว่าแชมป์เอเชียจะได้สิทธิ์ไปเป็นตัวแทนในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์แต่ครั้งนี้มีสิทธิ์นั้นก็เลยทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราก็ได้สิทธิ์ไปเล่นในเรียกว่าจังหวะพอเหมาะพอดีที่เราสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้แล้วก็เป็นการคว้าแชมป์สมัยที่4มันยากตรงที่ว่าแข่งที่จีนก็หมายมั่นปั้นมือในฐานะเจ้าภาพแล้วก็เป็นมหาอำนาจวอลเลย์บอลหญิงของเอเชียเรามายาวนานจีนก็ต้องการที่จะคว้าแชมป์เพื่อที่จะล้างแค้นไทยเราจาก3ปีที่แล้วที่แพ้ไทยเราที่นครราชสีมาและครั้งนี้กลายเป็นว่าจีนโดนไทยเราย้ำแค้นไทยเราชนะไปได้อีก3ต่อ2เซตเหมือนเดิมนะครับผมได้พูดถึง1ในบุคคลที่ถือว่ามีส่วนสำคัญพอกลับมาเป็นเฮดโค้ชของทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราก็มีส่วนสำคัญในการทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเราสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดด้วยการเป็นแชมป์เอเชียในครั้งนี้นั่นก็คือโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนั่นเองโค้ชออสเนี่ยก่อนหน้านี้ในปี2009 2013ที่ไทยเราได้แชมป์เอเชียสมัยแรกสมัยที่2ตอนนั้นก็เป็นโค้ชออสเนี่ยแหละครับที่เป็นคนทำหน้าที่ในการเป็นเฮดโค้ชในขณะที่3ปีที่แล้วในปี2023ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โค้ชออสได้วางมือจากการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติหลังจากที่ทำทีมชาติมายาวนานก็เรียกว่าทำให้ทีมชาติไทยก้าวไปถึงระดับแชมป์เอเชียได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ในระดับนานาชาติเจอกับคู่แข่งหลายๆชาติที่เป็นระดับโลกก็สู้ได้อย่างสนุกสร้างความสุขสมหวังและก็ชื่นมื่นให้กับแฟนวอลเลย์บอลของไทยตลอดช่วงระยะเวลานับทศวรรษก็ว่าได้แต่ในปี2023เมื่อ3ปีที่แล้วที่ไทยเราได้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงของเอเชียเป็นสมัยที่3ครั้งนั้นเนี่ยเป็นโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลที่เป็นเฮดโค้ชแล้วก็สามารถทำให้ทีมไทยได้แชมป์เอเชียวอลเลย์บอลหญิงเป็นสมัยที่3ได้นะครับทีมชุด3ปีที่แล้วกับทีมชุดล่าสุดที่ได้แชมป์เอเชียสมัยที่4เนี่ยถ้าดูจากรายชื่อผู้เล่น14คนมีอยู่8คนก็คือกว่าครึ่งนิดนึงครับที่เป็นผู้เล่นชุดเดิมจากเมื่อ3ปีที่แล้วในขณะที่อีกคนก็เป็นดาวรุ่งวงใหม่ที่เข้ามาอยู่ในทีมชุดนี้นะครับขออนุญาตพูดตรงนี้ทิ้งท้ายชื่นชมแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรากับการได้แชมป์เอเชียสมัยที่4สร้างประวัติศาสตร์ได้สิทธิ์ไปเล่นในวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกเป็นทีมกีฬาชนิดหรือว่าประเภททีมหญิงทีมแรกของไทยที่ได้ไปโอลิมปิกในขณะที่ทางฝั่งทีมชายเนี่ยก่อนหน้านี้ทีมฟุตบอลชายของไทยเราเคยได้ไปเล่นในฟุตบอลโอลิมปิกมาแล้วเมื่ออดีตการนานโพ้นเมื่อปี1956ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียแล้วก็ปี1968ที่เม็กซิโกซิตี้ของประเทศเม็กซิโกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทีมฟุตบอลชายก็ไม่สามารถที่จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกได้รวมถึงยังสานฝันไม่สำเร็จกับการ ที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยแต่มาถึงเวลานี้วอลเลย์บอลก็เป็นชนิดกีฬาประเภททีมหญิงทีมแรกของไทยที่กำลังจะได้ไปโชว์ฝีไม้ลายมือในโอลิมปิกเกมส์อีก2ปีข้างหน้านะครับนอกเหนือจากทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้แน่นอนซึ่งก็รวมถึงสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลที่สนับสนุนอย่างดีแล้วก็ต้องให้เครดิตกับคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลด้วยแล้วก็ผมถือว่าคณะกรรมการของหรือว่าเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆรวมถึงสตาฟโค้ชของทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้ก็ถือว่ามีส่วนในการร่วมด้วยช่วยกันในการนำความสำเร็จมาสู่ทีมชาติไทยนะครับแล้วก็แน่นอนครับภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้ชอย่างโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกร14นักตบสาวไทยขอเอ่ยชื่อด้วยความชื่นชมแล้วก็ขอปรบมือดังๆให้กับพวกเธอแต่ละคนนะครับไม่ว่าใครจะเป็นตัวจริงตัวสมรองลงมากลงน้อยแตกต่างหรือว่าลดหลั่นกันไปแต่ก็ต้องถือว่าทุกคนเนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อมผนึกกำลังร่วมกันมาแล้วก็ทำให้ทีมประสบความสำเร็จชนะเกาหลีใต้ในรอบ8ทีมสุดท้ายชนะญี่ปุ่นในรอบ4ทีมสุดท้ายจนกระทั่งมาชนะจีนในรอบชิงชนะเลิศนี่เป็นผลงานที่สุดยอดจริงๆนะครับเอาไล่เรียงชื่อไปไม่ได้แบบว่าระบุว่าใครเป็นตัวจริงตัวสมรองนะครับแต่ว่าทั้งหมด14นักตบลูกยางสาวไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์ช่วยให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเตรียมจะได้ไปโชว์ฝีมือในวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกมส์อีก2ปีข้างหน้านะครับก็มีชมพู่พรพันธ์เกิดปราดซึ่งก็เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับแล้วก็มีนุกนิกณัฐนิชาใจแสนมีแป้นปิยนุชแป้นน้อยเอยกัลยารัตน์คำวงแบมจิดาภานาหัวหนองแนนทัดดาวนึกแจ้งไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์โบกัญญารัตน์ขุนเมืองทิพย์แก้วกัลยากมุนทลาบีมพิมพิชากกรำบุ๋มบิ๋มชัชวรโมกศรีอมศิลสศิภาพรจันทวิสูตรเพียวอัชรพรคงยศแล้วก็เฟิร์นวริศราศรีฐานเลิศนะครับโดยที่หลายๆคนที่สร้างผลงานแล้วก็อยู่ในทีมชุดที่ได้แชมป์เมื่อ3ปีที่แล้วในปี2023ก็ทั้งชมพู่พรพันธ์ทั้งแป้นปิยนุชทั้งแนนทัดดาวแล้วก็มีบีมพิมพิชยาบุ๋มบิ๋มชัชชุออนหอมศิลป์ศศิภาพรเพียวอัชราพรอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นพวกชุดที่อยู่ในชุดที่ได้แชมป์เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็มาได้แชมป์ในครั้งนี้ครับอ่ะคราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากการเอ่ยปากชื่นชมถึงทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเรามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาจนถึงวันนี้นะครับไปพูดถึงพรีเมียร์ลีกของอังกฤษซึ่งจริงๆแล้วเมื่อ2วันก่อนเนี่ยตรงกับเช้าบ้านเราเนี่ยเมื่อวันคือจริงๆเนี่ยตลาดเขาปิดเมื่อวันที่1กันยายนก็คือคืนวันอังคารแต่ก็มาตรงกับเช้าวันพุธของบ้านเราเนี่ยครับที่เช้าตรู่นะได้รู้ว่าสโมสรไหนคว้าตัวผู้เล่นเข้าไปเสริมทีมในช่วงเรียกว่าก่อนตลาดซื้อขายจะปิดเป็นช่วงเดดไลน์นะครับก่อนกำหนดเนี่ยนะครับมีใครเป็นใครกันบ้างนะครับก็มันส่งผลทำให้เห็นว่าทีมไหนจะมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2026-2027 นี้มากน้อยกว่ากันแค่ไหนผมอ้างอิงถึงบริษัทพูลบริษัทรับทำงานอย่างถูกกฎหมายแต่ละสำนักในอังกฤษที่ยกให้อาร์เซนอลแชมป์เก่าจากฤดูกาลที่ผ่านมายังคงเป็นเต็งหนึ่งยังคงถูกมองว่าเป็นทีมที่น่าจะมีโอกาสลุ้นแชมป์และลุ้นป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มากที่สุดเต็ง2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เต็ง3เป็นลิเวอร์พูลนะครับนี่คือ3ทีมที่เรียกว่าบรรดาผู้สันทัดกรณีหรือแวดวงฟุตบอลอังกฤษเขามองออกมาในลักษณะนี้เต็งสี่เป็นเชลซี ต็ง5เป็นแมนยูไนเต็ดเต็ง6เป็นสเปอร์พูดถึง3ทีมเต็งก่อนนะครับที่ถูกมองว่ามีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์มากที่สุดก็ถือว่าเป็น3ทีมที่มีการดึงตัวผู้เล่นเข้าเสริมทัพแบบไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันนับตั้งแต่ในช่วงปิดฤดูกาลในช่วงซัมเมอร์มาในช่วงหลังจากที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วจบในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมก็มีการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งนักเตะหลายๆคนก็ไปเล่นให้กับทีมชาติของตัวเองในฟุตบอลโลกในขณะที่ข่าวเรื่องการซื้อขายตัวผู้เล่นโยกย้ายตัวผู้เล่นก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งฟุตบอลโลกจบตั้งแต่เมื่อมาถึงตอนนี้ก็เกือบเดือนครึ่งแล้วนะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกจบเนี่ย19กรกฎาคมหลังจากเตะกันตั้งแต่11มิถุนายนในช่วงก่อนฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากเนี่ยก็เห็นได้ว่าหลายสโมสรก็มีการดึงตัวผู้เล่นเข้าเสริมทัพแม้ว่าตลาดซื้อขายตัวผู้เล่นยังไม่ปิดและพรีเมียร์ลีกออกสตาร์ทไปแล้วก่อนหน้านี้2นัดเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้จะเป็นนัดที่3ของแต่ละทีมแล้วนะครับผ่านไปแล้ว2นัดเราก็ได้เห็นฝีเท้าผลงานของแต่ละทีมกันไปแล้วนะครับโดยที่2นัดแรกของฤดูกาลเนี่ยทีมที่ถูกมองว่ามีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มากที่สุดเต็ง1เต็ง2เต็ง3พวกนี้นะครับก็คว้าชัยชนะเก็บ6คะแนนเต็มได้ทั้งอาร์เซนอลแมนซิตี้ไปจนถึงเชลซีโดยมีอีกทีมหนึ่งที่ถือว่าเป็นทีมม้ามืดเป็นทีมน้องใหม่ที่เล่นชั้นขึ้นมาจากลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่แล้วในฐานะของการเป็นทีมชนะเลิศในการเพลย์ออฟเพราะว่า2ทีมแรกที่เลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะแชมป์และก็รองแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพก็เป็นโคเวนทรีซิตี้กับอิปสวิชทาวน์ครับซึ่งโคเวนทรีเนี่ย2นัดแรกแพ้รวดอิปสวิชชนะนัดแรกและแพ้นัดที่2แต่ฮาวซิตี้เนี่ยครับเป็น1ใน4ทีมนอกเหนือจาก3ทีมที่เป็นเต็ง1 2 3ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ที่เก็บ6คะแนนเต็มนั่นก็คือฮาวซิตี้ครับโดยที่ถ้าดูจากผลต่างประตูได้เสียก็แน่นอนแมนซิตี้ก็ตอนนี้เป็นทีมจ่าฝูงแม้ว่าผลต่างประตูได้เสียจะบวก4เท่ากับอาร์เซนอลแต่แมนซิตี้ยิงได้6เสีย2อาร์เซนอลเนี่ยอาจจะยังไม่เสียประตูเลยแต่ยิงได้4ผลต่างประตูได้เสียบวก4เท่ากันแต่ตามกฎเขาเอาทีมที่ยิงประตูได้มากกว่าจะได้สิทธิ์มีอันดับที่อยู่เหนือกว่าทีมที่ยิงประตูได้น้อยกว่าแม้ว่าผลต่างประตูได้เสียจะเท่ากันแม้ว่าอาร์เซนอลจะยังไม่เสียประตูเลยแต่การยิงได้4ลูกก็เท่ากับว่ายิงได้น้อยกว่าแมนซิตี้2ลูกแม้ว่าแมนซิตี้จะเสียไปแล้ว2ประตูก็ตามนะครับนี่เป็นไปตามกฎนะที่หลายๆคนก็รู้ก็เป็นอย่างดีแมนซิตี้ก็เลยเป็นจ่าฝูงตอนนี้ตามมาด้วยอาร์เซนอลส่วนเฮาซิตี้ก็ถือว่าเป็นอีก1ทีมนอกเหนือจากอาร์เซนอลที่ยังไม่เสียประตูเลยจาก2นัดยิงได้3แล้วก็ไม่เสียประตูเลยผลต่างประตูได้เสียก็บวก3อยู่ในอันดับ3ในขณะที่เชลซีครับ2นัดเนี่ยถือว่ายิงเยอะแต่ก็เสียประตูเยอะชนะแบบเฉียดฉิวมาทั้ง2นัดทั้ง 3-2 ทั้ง 4-3 เรียกว่าเอนเตอร์เทนคนดูเต็มที่เลยนะครับเชลซีในช่วง2นัดแรกของฤดูกาลก็เลยทำให้เชลซีอยู่อันดับ4จากการยิงได้7ประตูแล้วก็เสีย5ประตูอันนี้คือ4ทีมหัวตารางที่ชนะไปแล้ว2นัดรวดเก็บ6คะแนนเต็มผมขอพูดถึงอาร์เซนอลแมนซิตี้แล้วก็เชลซีว่าทั้ง3ทีมเนี้ยนอกเหนือจากขุมกำลังเดิมที่มีอยู่ในฤดูกาลที่แล้วตัวผู้เล่นที่เข้ามาเสริมทัพในฤดูกาลนี้ดูแล้วทำให้ทีมน่ากลัวขึ้นมากว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับอาร์เซนอลเนี่ยก่อนหน้านี้เปียโรฮินกาเบียก็มาเล่นให้กับอาร์เซนอลในสัญญายืมตัวฤดูกาลที่แล้วแต่ตอนนี้ก็ซื้อขาดมาจากเบเลฟูเซ่นแล้วนะครับด้วยค่าตัว 34.5 ล้านปอนด์นี่เอาพวกตัวหลักๆดังๆนะครับบรูโน่กิมาไรส์ย้ายมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดค่าตัว75ล้านปอนด์แล้วก็มีเอสรีคอนซาย้ายมาจากแอสตันวิลล่า ินคาเปียนี่ก็เป็นนักเตะทีมชาติเอกวาดอร์ที่ได้โชว์ฝีเท้าในฟุตบอลโลกอย่างที่แฟนๆได้เห็นกันไปบรูโน่กิมาไรส์ก็เป็นมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลเอสวีคอนซ่านี่ก็เป็นกองหลังทีมชาติอังกฤษย้ายจากแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัว51บวกแอดออนอีก4ล้านปอนด์ก็รวมแล้วเป็น55ล้านปอนด์นะครับนอกจากนั้นยังได้ตัวที่ก่อนหน้านี้แฟนในบ้านเราอาจจะไม่รู้จักมากนะแต่โชว์ฟอร์ม2นัดแรกของฤดูกาลได้อย่างน่าจับตาจริงๆก็ทำงานตั้งแต่ในเกม Community Shield ที่อาร์เซนอลถล่มแมนซิตี้ไปถึง 3-0 1สัปดาห์ก่อนออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่แล้วด้วยก็คือคริสตอสโซลิสนี่เป็นปีกทีมชาติกรีซที่ย้ายมาจากคลับบรูชในลีกของเบลเยียมค่าตัว34ล้านปอนด์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักๆที่อาร์เซนอลคว้าตัวเข้ามาเสริมทีมจริงๆก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ย้ายมาโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะว่าหมดสัญญากับสโมสรเดิมคืออิลานเมสซีเอก็เป็นผู้รักษาประตูชาวฝรั่งเศสที่พอหมดสัญญากับลีสนะครับอาร์เซนอลก็เลยคว้าตัวมาอยู่ด้วยเห็นตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลอย่างนี้ก็ไม่น่าแปลกใจว่าขนาดอาร์เซนอลมีตัวผู้เล่นเดิมอยู่ปึกละก็ยังซื้อตัวผู้เล่นดาวดังเข้ามาเสริมทัพอีกหลายคนส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็จะมีนักเตะบางคนก็ออกจากทีมไปนะครับอย่างเลนโดโทรซาซึ่งก็ทำผลงานได้ลงสนามเยอะนะในฤดูกาลที่แล้วตัวรุกริมเส้นทีมชาติเบลเยียมรายนี้ก็ย้ายออกไปแล้วนะครับไปอยู่กับเบซิกตัสแล้วก็มีคริสเตียนนอร์กาดมิดฟิลด์ทีมชาตินอร์เวย์ที่ย้ายไปอยู่กับเอเวอร์ตันกราเบเชซุสก็ไปอยู่กับบาร์เซโลนาในสเปนแล้วก็มีฟาบิโอวีเอร่าไปอยู่กับฮับบุกในบุนเดสลิก้าของเยอรมันมียาคุปคิวิออร์ที่ไปอยู่กับปอร์โตในลีกของโปรตุเกสซึ่งถ้าดูจากตัวที่ย้ายไปกับตัวที่เข้ามาเสริมผมเชื่อว่าแฟนอาร์เซนอลก็คงมีความรู้สึกว่าได้ตัวใหม่เข้ามาดีกว่าตัวที่ปล่อยออกไปเพราะว่าคือถ้าตัวที่ทำงานได้ดีเนี่ยเชื่อว่ามิเกลเตต้าและบอร์ดบริหารของอาร์เซนอลก็คงไม่อยากปล่อยหรอกเพราะฉะนั้นตัวที่ปล่อยไปก็คงจะมองว่าก็ไม่ถึงกับต้องซีเรียสอะไรเมื่อเสียนักเตะคนนั้นไปอย่างเรโน่ทรอซาอย่างกราเบเชซุสอะไรยกตัวอย่างพวกประมาณนี้นะครับอันนี้คืออาร์เซนอลที่มีการเสริมทัพอย่างที่ได้บอกไปเนี่ยนะครับมาดูทางด้านแมนซิตี้กันบ้างแมนซิตี้ออกซาร์ทสองนัดแรกของฤดูกาลก็ชนะทั้งสองนัดเหมือนกันแม้ว่า1สัปดาห์ก่อนออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกจะแพ้อาร์เซนอลแบบหมดรูปแต่พอเริ่มออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกแมนซิตี้ก็ถือว่าทำงานได้ดีแมนซิตี้ก็ซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมถือว่าหลายคนอยู่เลยทีเดียวนะครับเอาเป็นพวกถ้าตัวหลักๆเนี่ยก็มีเอลเลตแอนเดอร์สันมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษที่ย้ายมาจากนอตติงแฮมฟอเรสต์ค่าตัวสูงถึง116ล้านปอนด์แล้วก็มีผู้รักษาประตูเจโรนิโมรูลี่นะครับนี่เป็นผู้รักษาประตูชาวอาร์เจนตินาที่ย้ายมาจากมาร์เซย์แล้วก็มีอายุบัวดี้มิดฟิลด์ดาวรุ่งฟอร์มแรงโดดเด่นมากในการโชว์ฝีเท้าให้กับทีมชาติโมร็อกโกเขาในฟุตบอลโลกนะครับก็ย้ายมาจากลิลขนาดอายุของอายุบัวดี้เนี่ยเพียงแค่18ปีเท่านั้นจะครบ19ปีในอีก1เดือนข้างหน้าคือต้นเดือนตุลาคมค่าตัวยังสูงถึง 81.4 ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับก็เป็นนักเตะที่ซื้อตัวเข้ามาค่าตัวสูงมากๆตอนแรกสูงเป็นอันดับ2ของนักเตะที่ซื้อตัวเข้ามาแต่พอล่าสุดก่อนตลาดซื้อขายจะปิดเนี่ยอาร์เซนอลคว้าตัวเอนโซเฟรนันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินามาจากเชลซีด้วยค่าตัวเป็นสถิติถึง125ล้านปอนด์ซื้อเอเลสแอนเดอร์สัน116ล้านปอนด์ก็ว่าสูงแล้วนี่คว้าตัวเอนโซเฟรนันเดสมายืนประสานงานในแดนกลางร่วมกับเอเลสแอนเดอร์สันก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับโฉมใหม่เลยในแดนกลางของแมนซิตี้เ พราะว่าก่อนหน้านี้แมนซิตี้ก็จะมีโรดี้เป็นตัวหลักโรดี้ก็ออกไปแล้วไปอยู่กับบาร์เซโลน่านิโก้กอนซาเลสที่ปกติจะเป็นตัวแซนบายได้ลงแทนโรดี้ในช่วงที่โรดี้เจ็บก็ย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลนอกเหนือจากนั้นนักเตะอย่างแบรนาร์โดซิลวาเป็นหนึ่งในตัวเก่าที่อยู่แมนซิตี้มาช้านานก็หมดสัญญาแล้วก็อำลาแมนซิตี้ไปแล้วนะครับแมนซิตี้เองก็จะมีตัวนอกจากที่ได้พูดถึงไปแล้วก็ยังมีผู้รักษาประตูเจมส์แทรฟฟอร์ดที่ไปอยู่กับลีสแล้วก็มีเนธานเอเก้ที่ไปอยู่กับเฟเนบาเช่มาเนอร์อาคันจีไปอยู่กับอินเตอร์มิลานซาวินโยไปอยู่กับสเปอร์เทียนี่ไรเดอร์สก็ไปอยู่กับอัลคอสเซียในลีกของซาอุก็มีปล่อยตัวไปหลายคนแต่ตัวผู้เล่นที่ซื้อเข้ามานอกเหนือจากที่พูดถึงไปแล้ว3คนที่ค่าตัวสูงมากก็ยังมีอลันที่ย้ายมาจากพามารัสในบราซิลนี่ก็32ล้านปอนด์ยังมีเอเลมานเอ็นดีไอที่เป็นตัวเรียกว่าตัวจี๊ดในตำแหน่งปีกที่เล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลในฟุตบอลโลกไปเช่นกันนะครับเอเลมานเอ็นดีไอก็ย้ายมาจากเอเวอร์ตันค่าตัวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน65ล้านปอนด์แล้วก็มีใครอีกล่ะก็ยังมีเจอร์มี่มองกานักเตะอังกฤษย้ำจากเลสเตอร์ซิตี้10ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีผู้รักษาประตูที่เอามาแซนบายไว้คนมีเพียสชาร์ลส์จากเชฟฟิลด์เวนส์เดย์3ล้านปอนด์เดี๋ยวดูจากตัวหลักๆที่เข้ามาเนี่ย3มิดฟิลด์เลยเอเลสแอนเดอร์สันเอนโซเฟนเดสแล้วก็อายุบบัวดี้นะครับก็ยังไงดูอย่างเงี้ยแมนซิตี้ก็ถือว่ายังปึกอยู่นะครับตอนแรกก็กะว่าจะพูดถึงลิเวอร์พูลทีมด้วยแต่กลายเป็นว่าดูแล้วเวลาหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยต่อเรื่องการเสริมทัพของลิเวอร์พูลรวมไปถึงเชลซีแมนยูไนเต็ดแล้วก็ทอตแนมฮอตสเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็พรีวิวก่อนที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษในนัดที่3จะเล่นกันในสุดสัปดาห์นี้วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพิจารณาสาธิตกริกุลก่อนสวัสดีครับ
9: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
11: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081 359 9310

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
3: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊ก

0: ถ้าจะไปพักโรงแรมก็ต้องไปดูกันได้แล้วนะที่เนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเดี๋ยวหาห้องพักไม่ได้นะจ๊ะ
1: เยอะแยะโรงแรมมีออกเยอะแยะจะไปกลัวทำไมเรื่องห้องพัก
0: ฉันเตือนเพราะความหวังดีนะ
1: รู้แล้ว
2: พี่อิ๋ว
1: อะไร
2: เราไปหาห้องพักกันก่อนก็ดีเหมือนกันนะสายอยากอาบน้ำน่ะเหนียวตัวจังเลยอ่ะไว้พรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาเยี่ยมคุณพี่เขาใหม่ก็ได
1: ้น้องฉันนี่จริงๆเลยไอ้เราอุตส่าห์จะหาเรื่องอยู่ที่นี่เพื่อที่จะรอพี่นินมาแค่น้องเราเนี่ยได้เจอกับหัวหน้าเขาก็พอแล้วล่ะสายนี่ยังไงนะทำไมไม่คล้อยตามเราซะเลย

0: งั้นเราไปกันนะพี่อิ๋ว
1: เธอจะเอาอย่างนั้นเหรอสา
0: ค่ะ
1: ตามใจเธอก็แล้วกันถ้างั้นฉันไปก่อนนะพรุ่งนี้จะแวะมาหาแต่เช้านะจ๊ะ
2: จ้าขอบใจมากนะที่อุตส่าห์เดินทางจากกรุงเทพมาเยี่ยมนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกเราเพื่อนซี้กันนี่นา
2: จ้า
1: ไปนะเจอกันพรุ่งนี้นะ
2: จ้า
0: สวัสดีนะคะคุณพี
2: ่สวัสดีจ้าแล้วเจอกันนะจ้า
0: ค่ะ
1: ทำไมเธอถึงได้รีบออกมาล่ะฮะ
0: ก็พี่จะให้อยู่นานๆทำไมล่ะ
1: อ้าเธอไม่อยากเจอหัวหน้าของเธอหรือไง
0: ก็อยากเจออยู่นะ
1: แล้วไงอยากเจอจะรีบขอตัวออกมาซะอย่างนั้นนี่เธอจะเอายังไงกันแน
0: ่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นล่ะไว้พรุ่งนี้เราก็ต้องได้เจอกันแน่นอนค่ะ
1: คิดเหรอว่าหัวหน้าของเธอจะอยู่ให้เธอเจอน่ะ
0: ทำไมล่ะ
1: ก็เมียเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งคนต่อให้เขานึกมีใจให้เธอแค่ไหนก็ตามเขาก็ต้องเกรงใจเมียของเขาอยู่ดีจะมาแสดงออกว่าพอใจเธอต่อหน้าเมียได้ยังไงเราควรจะร้อยหุ่นหน้าเธอมาแบบไม่รู้ตัวหลีกเลี่ยงไม่ได้มันถึงจะดีรู้ไหม
0: เอาหน้าพี่ถ้าหุ่นหน้าเป็นของสายังไงยังไงมันก็ต้องเป็นของสาอยู่ดีละค่ะ
1: แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะ
0: ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ทำยังไงก็ไม่มีวันได้มาหรอกค่ะ
1: แต่ว่าฉันน่ะทุ่มเทเรื่องนี้มากนะสา
0: สารู้ค่ะสาเองก็หวังหัวหน้าเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเธอจะต้องทำยังไงก็ได้ให้หัวหน้าชอบเธอให้ได
0: ้ก็แล้วจะให้ทำยังไงล่ะ
1: พรุ่งนี้เราจะต้องวางแผนชวนหัวหน้าของเธอไปกินข้าวด้วยกันให้ได
0: ้แล้วยังไงอีกคะ
1: อ้าก็ทำยังไงก็ได้ให้เธอกับเขาอะอยู่ในอ้อมกอดในห้องนอนให้ได้ยังไงล่ะ
0: พี่อิ๋ว

0: จะเอาขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ถูกต้องไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยคนหัวหน้าของเธอน่ะจะต้องมีอะไรกับเธอแล้วหลังจากนั้นเขาก็ปัดความรับผิดชอบไม่ได้แล้วล่ะทีนี้มันก็เป็นโอกาสทองของเธอแล้วนะเธออยากจะเรียกร้องอะไรจากเขาก็ยอมได้ยังไงเสียเขาก็ไม่กล้าขัดใจเธอหรอกนะสา
0: แต่ว่า
1: เธอเชื่อพี่สิของอย่างนี้มันต้องกล้าหน่อยรู้ไหม
0: สาวกลัวนะคะพี่
1: ก็เพราะเธอนะมัวแต่กล้ากลัวอยู่อย่างนี้ยังไงล่ะเรื่องของเธอกับพี่นินน่ะมันถึงไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยคนอื่นเข้าไปถึงไหนตัวไหนกันหมดแล้วรู้ไหม
0: คือว่าสา
1: ตกลงตามนี้นะ
0: หรือยังไงคะถ้าให้สาทำคนเดียวสาทำอะไรไม่ถูกนะพี
1: ่เดี๋ยวพี่จัดการทุกอย่างให้เธอเองเธอน่ะมีหน้าที่ขึ้นไปนอนกับพี่นินเท่านั้นก็พอเข้าใจไหม
0: ค่ะพี
1: ่ดีมากเดี๋ยวคืนนี้พี่ขอวางแผนให้รอบคอบสักคืนก่อนแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: ข้างหน้ามีโรงแรมเดี๋ยวลองเลี้ยวไปดูซิว่ามีห้องพักเหลือบ้างหรือเปล่า
0: ค่ะพี
2: ่อ้าวพวกเขาไปแล้วเหรอคะแม
3: ่ไปแล้วไปนานหรือยังล่ะ
4: สักพักแล้วค่ะแม
3: ่แม่ว่าพักหลังเนี่ยแม่อิ๋วแกดูแปลกๆนะแม่ตรา
4: แปลกยังไงคะ
3: ก็ไม่รู้สิแม่ว่าแม่คนนี้ดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู
4: ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะแม
2: ่นั่นน่ะสิคะยายยายไปเห็นว่าน้าอิ๋วน่ากลัวตรงไหนคะเนี่ย
3: เราเป็นเด็กอ่ะไม่ต้องอยากรู้เรื่องของผู้ใหญ่เขานักหรอกแม่มิน
2: มินขอโทษค่ะ
3: นี่แม่ตราแม่ว่าถ้าเราอะนะเลิกคบกับแม่อิ๋วคนนี้ได้มันก็จะดีไม่น้อยเลยนะ
4: แม่จะให้ตราเลิกคบกับเพื่อนคนนี้เหรอคะ
3: ใช่เลิกคบได้หรือเปล่าล่ะฮะ
4: แม่คะเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะคะแล้วอีกอย่างอิ๋วเขาก็เป็นเพื่อนบ้านเดียวกันด้วยนะคะ
3: เราคิดหรือว่าเพื่อนบ้านเดียวกันเขาจะไม่ทรยศกัน
4: แต่ว่า
3: เพื่อนแย่งผัวเพื่อนนะมี

0: ให้เห็นกันนักต่อนักแล้วนะ
1: แม่ตายจริงนี่แม่คิดไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: แม่ว่าแม่มองคนไม่ผิดหรอก
1: แม่ว่าอิ๋วจะย่างพี่นินไปจากตราเหรอคะ
2: แม่ว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะล่ะ
1: แต่ว่าแม่คะตราก็มีอิ๋วคนนี้แหละที่คอยสอดส่องเรื่องของพี่นินนะคะถ้าไม่ได้อิ๋วตราจะรู้ได้ยังไงคะว่าพี่นินเนี่ยไปยุ่งกับใครแล้วพี่นินคิดยังไงกับตราบ้างตรารู้ก็เพราะว่าอิ๋วคนเดียวนี่แหละค่ะแม
2: ่เราเชื่อแม่คนนี้พูดหรือไงฮะ
1: แม่อย่าว่านะคะว่าอิ๋วแกกุเรื่องโกหกตราน่ะ
2: แม่ว่านะแม่อิ๋วจะต้องทำอย่างนั้นแน่นอน
1: อิ๋วจะทำไปเพื่ออะไรคะแม่
2: ก็เพื่อให้เรากับนินทะเลาะกันแล้วก็หย่ากันในที่สุดนะสิ
1: เพื่ออะไรล่ะคะ
2: ก็เพื่อแม่อิ๋วเขาจะได้สวมรอยเป็นแฟนนินแทนเรายังไงล่ะ
1: แม่คิดได้ไงเนี่ย
2: แม่สังหรณ์ใจอะไรไม่เคยพลาดหรอกนะแม่ตราเชื่อแม่เถอะเลิกคบกับผู้หญิงคนนี้ได้ก็ดีอ๋อน้องของแม่อิ๋วนั่นก็เหมือนกัน
1: สาวิตรีเลขาของพี่นินนั่นเหรอคะ
2: ใช่
1: แล้วแม่เห็นเป็นยังไงเหรอคะ
2: ก็ร้ายลึกนะสิ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: ก็ใช่
1: แม่ว่าระหว่างพี่กับน้องคนไหนน่ากลัวกว่ากันล่ะคะ
2: ร้ายพอๆกันไม่น่านะลูก
1: ไม่น่าเลยค่ะแม
2: ่ก็บางทีพี่สาวอาจจะยุให้น้องสาวมีอะไรกับตานินก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะฮะ
1: แม่
2: จริงๆนะแม่ตราม
1: ันเป็นไปได้เหรอเนี่ย
2: แน่นอนที่สุดอะไรที่เป็นมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ
1: ช่างเถอะค่ะแม
2: ่ช่างเหรอ
1: ค่ะ
2: ช่างอะไรเราไม่แคร์หรือยังไง
1: จะต้องไปแคร์อะไรล่ะค่ะแม่ในเมื่อตราตั้งใจเอาไว้แล้วว่าตราออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่จะอยากกับพี่นินทันทีเลยค่ะ
2: เฮ้ยนี่เมื่อไหร่เราจะใจเย็นลงสักทีเนี่ยฮะ
1: ไม่มีทางค่ะแม่เรื่องนี้ตราจะมาใจเย็นอมทุกข์ไว้คนเดียวไม่ได้หรอกค่ะ
2: เรานี่จริงๆเลยนะ
1: อย่าค่ะแม่งานเนี้ยเราต้องอย่าเท่านั้นค่ะ
3: แต่มินไม่อยากให้พ่อกับแม่ต้องอย่ากันค่ะ
1: มิน
3: จริงๆนะคะแม่มินไม่อยากเห็นพ่อกับแม่แยกทางกันค่ะ
1: แต่ว่าแม
3: ่ถ้าพ่อกับแม่หย่ากันแล้วมินจะอยู่กับใครล่ะคะ
1: ลูกก็อยู่กับแม่สิ
3: แล้วพ่อล่ะ
1: พ่อเราทำไมฮึ
3: แม่จะให้พ่ออยู่คนเดียวหรือไงคะ
1: มินคิดเหรอว่าพ่อดาวเขาจะยอมอยู่คนเดียวน่ะเขามีแผนการเอาไว้แล้วล่ะ
3: แผนการอะไรคะ
1: อ้าวแผนการที่จะเอาเมียน้อยขึ้นมานั่งแท่นเป็นเมียแต่งทันทีที่แม่อย่าให้ไงล่ะโถเอ้ยแผนการตื้อๆอย่างนั้นน่ะแม่มองแวบเดียวก็มองออกแล้วล่ะ
3: แม่มีอคติกับพ่อเกินไปแล้วล่ะค่ะ
1: นี่มินลูกไม่รู้อะไรก็อยู่เฉยๆเถอะนะอย่าเที่ยวคิดแทนคนอื่นเขาแม่ไม่ชอบ
3: แต่ว่ามิน
1: เราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วเข้าใจไหม
3: แต่ว่าแม่คะ
1: พอไม่ต้องพูดอะไรแล้วแม่ไม่อยากฟังแม่ฟังเรื่องของพ่อเรามามากพอแล้วเบื่อสุดๆเลย
3: แม
1: ่ร้องไห้ทำไมยามิน
3: มิน
1: ไปจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมานั่งร้องไห้ให้แม่เห็นแม่เห็นแล้วรำคาญ
3: มินไปก็ได้ค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนแม่มินดูมันวิ่งออกไปนอกห้องซะแล้วเห็นไหม
1: ก็ช่างหัวมันสิแม่ไปตามใจลูกมากได้ยังไงล่ะนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่เด็กแกจะมายุ่งเรื่องอะไรด้วยล่ะ
2: แต่เรื่องเนี้ยลูกมันก็ควรจะมีส่วนรับรู้ด้วย
1: พอเหอะแม่ไม่ต้องมาพูดอะไรแล้วตราไม่อยากใส่ใจอะไรอีกแล้วอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเถอะ
2: แม่ตราเรานี่จริงๆเลยนะเมื่อไรจะได้สติเสียทีเนี่ยฮะ
4: มินเป็นไรอ่ะ
3: พี่มิด
4: เอ้าร้องไห้ทำไม
3: พี่มาคนเดียวหรือไง
4: เปล่ามากับพ่อโน่นพ่อเดินมาโน่นแล้ว
3: อ๋อมินเห็นแล้ว
4: ไม่ว่าแต่เธอร้องไห้ทำไมอ่ะใครแกล้งเหร
3: ไม่มีใครแกล้งมินหรอกพี่อย่ามาสนใจมินเลย
4: เอ้าไม่สนใจได้ยังไงก็เธอเป็นน้องพี่นี่นะพ่อฮะมินเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะออกมานั่งร้องไห้คนเดียวฮะ
5: มินมีอะไรหรือเปล่าลูก
3: พ
5: ่อไหนบอกพ่อทีสิเป็นอะไรใครทำอะไรลูกพ่อเหรอเพื่อได้มานั่งร้องไห้ยิ้มโป่งอย่างนี้ฮะ
3: แม่ค่ะพ
5: ่
3: อ
5: แม่เราเขาว่าอะไรเราเหรอ
3: แม่
5: ว่ายังไงอะฮะไล่พ่อฟังทีสิจ๊ะ
3: ก็ได้ค่ะมินจะเล่าให้พ่อรู้เดี๋ยวนี้แหละค่ะเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้แหละค่ะ
5: แม่เราเนี่ยเป็นคนยังไงกันแน่นะเนี่ย
3: ทำไมล่ะคะพ่อ
5: ก็เอาเรื่องผู้ใหญ่มาเล่าให้เด็กๆฟังเนี่ยเรื่องผู้ใหญ่ก็ต้องให้ผู้ใหญ่ด้วยกันแก้ไขเอาเองสิไปให้เด็กอย่างลูกรับรู้ได้ทำอะไรได้ต้องจะเสียใจถ้าออกไม่ได้นั่นแหละแม่เราเนี่ยเมื่อไหร่จะคิดสักทีก็ไม่รู้นะ
3: พ่อคะ
5: อะไรลูก
3: มินไม่อยากเห็นพ่อกับแม่ต้องแยกทางกันค่ะ
5: จะเพิ่งไปคิดสิลูกตอนนี้บุญไม่ได้เกิดขึ้นสักหน่อย
4: พ่อผมเข้าไปหาแม่ก่อนนะฮะ
5: อ๋อไปลูกไปเดี๋ยวพ่อขอคุยกับน้องเราก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะตามเข้าไป
4: ฮะพ
3: ่อพ่อยังรักแม่อยู่หรือเปล่าคะ
5: รักสิพ่อไม่เคยไม่รักแม่สักวันนึงเลยนะพ่อรักแม่ของลูกทุกวันก็ตอนที่เรารักกันใหม่ๆเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแหละ
3: อ้าวถ้าอย่างนั้นทำไมแม่ถึงพูดว่าพ่อเปลี่ยนไปมีคนอื่นอยู่ข้างนอกล่ะคะ
5: ก็แม่เราก็คิดมากไปเองคิดด้วยไม่เป็นเรื่องแล้วจะให้พ่อไปห้ามความคิดแม่เขาได้ยังไงกันอยากคิดอะไรก็ปล่อยเขาคิดไปโตกันแล้วนี่ถ้าไม่รู้จักคิดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะ
3: แล้วถ้าแม่ขอหย่ากับพ่อพ่อจะยอมหย่าให้แม่หรือเปล่าคะ
5: เรื่องนั้นพ่อยังไม่ทันคิดนะ
3: แต่ว่าพ่อคะ
5: แต่ถ้ามันเป็นความต้องการของแม่เราเนี่ยพ่อก็คงไม่ห้ามหย่าก็หย่าไม่เป็นอะไรเลย
3: พ่อ

0: ก็ถ้าเป็นความต้องการของแม่เราพ่อจะคัดค้านเขาได้ยังไงบางทีนะที่แม่เราอยากจะหย่ากับพ่อมากก็เพราะว่าแม่ของเราเนี่ยอาจจะมีผู้ชายคนใหม่เข้ามาในชีวิตก็ได้นะแต่ผู้ชายคนใหม่เขาดูแลแม่เราดีกว่าพ่อก็ปล่อยเขาไปเถอะทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองได้นะลูกนะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกหรือเป็นใครก็แล้วแต่เถอะก็มีสิทธิ์เป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละจ้ะ
1: แต่มินไม่อยากเห็นพ่อกับแม่หย่ากันค่ะมินอยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะ
0: พ่อนะเอาว่าพ่อจะพยายามใจเย็นถึงที่สุดนะลูกนะแต่ถ้าอนาคตเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดพ่ออยากจะให้ลูกทำใจไม่ต้องคิดมากนะลูก
1: พ่อ
0: เราก็ไปหาแม่กันเถอะ
1: พ่อคะถ้าเกิดพ่อกับแม่ต้องหย่ากันจริงๆแล้วก็มินจะอยู่กับพ่อค่ะ
0: ลูกมินเอาแล้วล่ะสิเนี่ยว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็พูดเหมือนกันหมดเลยว่าจะอยู่กับเรานี่ถ้าแม่ลูกไม่ได้ยินแบบนี้เข้าจะต้องเสียใจมากเลยนะเป็นคนเลี้ยงลูกมากับมือแท้ๆเลยแต่ลูกกลับไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยสักคนนึงเอไปเป็นเพราะอะไรกันล่ะมันต้องมีสาเหตุสิที่ลูกไม่อยากอยู่กับแม่แล้วแม่ทำอะไรให้ลูกรู้สึกเบื่อกันนะถ้าต้องการจะเลิกลาจริงๆเราจะยังไงเนี่ยจะให้ลูกสองคนอยู่กับเราเหรอเรื่องอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกลูกของเราเลี้ยงให้สบายๆแล้วก็มีอนาคตที่ดีแน่เลยถ้าลูกเกเรซะก่อนนะแต่ว่าแม่ของลูกนี่สิก็จะทำยังไงจะทนได้เหรอถ้าไม่มีลูกอยู่ด้วยเนี่ยเพื่ออาจจะรู้สึกดีจะได้ไม่มีใครมาเกาะแกะมีแฟนใหม่เขาจะคล่องตัวขึ้นหรือยังไงกันเอาเถอะนะคิดไปก็ลบสมองเปล่าปล่อยไปอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดนั่นแหละ
1: พ่อคิดอะไรอยู่คะ
0: เออนี่ลูกบินไม่รักแม่แล้วเหรอจะคิดจะไปอยู่กับพ่อเลยฮะ
1: รักค่ะแต่มินไม่อยากอยู่กับแม่ค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวทำไมล่ะ
1: แม่เป็นคนยังไงพ่อก็น่าจะรู้ดีกว่าใครนะคะมินไม่อยากยินทาแม่มันบาปนะคะ
0: อ้าวถลุกไม่อยากพูดไม่ต้องพูดนะไม่ว่ากัน
1: นะคะพ่อให้มินอยู่ด้วยนะคะ
0: เอาไว้ถึงวันนั้นซะก่อนแล้วค่อยไปว่ากันอีกทีนะลูกนะดีมั้ย
1: ก็ได้ค่ะแต่ว่าพ่อต้องรับปากมินนะคะว่าจะไม่ทอดทิ้งมินนะคะ
0: ไม่แน่นอนพ่อไม่ทอดทิ้งลูกเด็ดขาดตราบที่พ่อยังไม่ตายยังไงพ่อก็ต้องส่งเสียลูกให้ขึ้นฝั่งให้ได้แล้วจ้ะ
1: ขอบคุณค่ะพ่ออ
0: ่าจ้ะจ้ะเอาไปเราก็ไปหาแม่กันเถอะลูก
1: ค่ะพ่อเรามาคนเดียวเลยพ่อมิตร
2: เปล่าฮะพ่อก็มาด้วยฮะ
1: แล้วไหนล่ะพ่อเราไม่ยักเห็นเดินเข้ามาในห้องสักทีมัวแต่ไปคุยอะไรอยู่กับใครล่ะฮะ
2: คุยอยู่กับยิมมินฮะยาย
1: อ้าวแม่มินอยู่ข้างนอกเหรอ
2: ฮะ
1: ร้องไห้วิ่งออกไปยายก็นึกว่าวิ่งลงไปชั้นล่างซะอีกที่แท้ก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างนอกนั่นเองเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่รู้อะไรกันนักหนาสินะ
3: แม่ก็พูดไปได้มันเรื่องไม่เป็นเรื่อง
1: อ่ะก็เรื่องไม่จริงเหรอฮะ
3: เกิดเรื่องทะเลาะกันขนาดนี้แม่ยังคิดว่าไม่มีอะไรอีกหรอคะ
1: ก็เราน่ะไปหาเรื่องพ่อนินเขาเองนี
3: ่แล้วกันสิแม่เรื่องอะไรมาหาว่าตราหาเรื่องพี่นินข้างเดียวล่ะคะถ้าเขาไม่ก่อเรื่องขึ้นมาไม่มีใครบอกพูดเรื่องเขาให้ตราสะเทือนใจตราจะพูดทำไมล่ะคะแม่
1: แล้วเราเห็นกับตาตัวเองหรือเปล่าล่ะฮะ
3: เรื่องอย่างเนี้ยไม่ต้องให้ใครเห็นกับตาตัวเองหรอกคะแม่ตราน่ะมีเหี่ยวข่าวดีค่ะ
1: ไปเชื่อเหี่ยวข่าวระวังเถอะ
3: ระวังอะไรคะ
1: เราจะต้องมาตรอมใจตายเขาสักวันนะสิ
3: โธ่แม่แล้วก
1: ็ยายคะพ่อมาแล้วค่ะอ๋อพ่อนินกินอะไรมาหรือยังล่ะฮะ
0: ยังเลยแม่กะจะชวนทุกคนเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันนะแม
1: ่เอาสิแล้วจะไปกินที่ไหนดีล่ะ
0: สวนอาหารใกล้ๆแถวนี้ดีไหมครับ
1: เออก็ดีแม่นะกินที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละก๋วยเตี๋ยวข้างถนนน่ะแม่ก็กินได
2: ้ไม่เอานะยาย
1: ไม่เอาอะไรฮะ
2: ก็ก๋วยเตี๋ยวข้างทางยังไงล่ะยาย
1: เออทำมาเรากินไม่ได้หรือยังไง
2: กินนะกินได้อยู่ยายแต่โอกาสแบบเนี้ยต้องกินในสวนอาหารเท่านั้นนะฮะยาย
1: ทำไม
2: อ้าวก็มีพ่อเลี้ยงจะไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางทำไมล่ะฮะเสียยี่ห้อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อย่างพ่อหมดเลยนะฮะยาย
1: นี่น้อยน้อยหน่อยเถอะพ่อมิ้น
0: เฮ้ยแล้วเราจะไปกันได้หรือยังอะ
2: ฮะไปฮะไป
1: ไปครับพ่อ
0: คุณ
3: อะไรไม่ทราบ
0: คุณอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมผมจะสั่งมาให
3: ้ไม่ต้องฉันกินข้าวข้างโรงพยาบาลได้ยะไม่ต้องมาแกล้งทำดีกับฉันหรอกฉันไม่มีวันใจอ่อนกับคุณหรอก
1: แม่ตราเลิกพูดมากได้แล้วนะ
3: ก็ตรา
1: ไปไปไปนะพ่อนินเราไปกันเถอะปล่อยให้แม่ตาเขาอยู่คนเดียวไปก่อนแม่เองก็รู้สึกหิวนิดนิดนั่นแหละ
0: ฮะแม่ไปมิดมินไปลูก
2: ฮะพ
1: ่อค่ะแม
2: ่ผมไปนะฮะแม่
3: ไปเถอะลูกกินเผื่อแม่ด้วยกันแล้วกันนะ
2: ฮะแม่ไปมินเดินนำหน้าสิ
1: อยู่แล้วหน้าจะมาผลักมินทำไมล่ะพี่มิดเนี่ย
2: ก็อยากเดินช้าทำไมล่ะเร็วๆๆๆเดินเร็วๆเข้าเร็วๆท้องร้องจอกแล
1: ้
2: ว
1: เว่อเว่อเว่อแล้ว
4: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแว่วจากคณะเกตทิพย
5: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ฝนตกหนักจังเลยจะเข้าบ้านยังไงดีล่ะเนี่ย
1: เอางี้เดี๋ยวคุณอรสาน่ะเอากระดาษหนังสือพิมพ์น่ะคลุมหัวเข้าบ้านก็แล้วกันนะส่วนพวกขนมนมเนยต้นผมอยู่ไปส่งถึงประตูบ้านเอง
0: คุณลบจะตากฝนเดินตามฉันไปหรือไงคะ
1: ได้ไม่มีปัญหาหรอก
0: ตากฝนเดี๋ยวจะไม่สบายเอาได้นะคะ
1: เอานะผมแข็งแรงออกอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกนะ
0: แน่ใจนะคะ
1: แน่สินี่นี่กระดาษหนังสือพิมพ์พอจะคลุมหัวไม่ให้ผมเปียกได้อยู่แล้ว
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับลงรถแล้วก็รีบเดินเข้าบ้านกันนะ
0: ค่ะ
1: มีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าม
0: ีค่ะลูกชายคนโตน่าจะอยู่บ้านนะคะไฟในบ้านเปิดอยู่นี่คะ
1: อาจารย์ยังไม่กลับมาใช่ไหมเนี่ย
0: ตาออดนั่นแหละคะ
1: ครับ
0: สงสัยยังอยู่ที่โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ละมั้งตาออดแกกลับดึกนะคะ
1: อ๋อเหรอครับมีคนเปิดประตูออกมาแล้วคุณ
0: ตาปอสค่ะ
1: ลูกชายคนโตที่บอกจะเอาคุณน่ะไปอยู่ที่ออสเตรเลียน่ะเหรอ
0: ค่ะตาปอสมาเปิดประตูเอาต้นไม้ให้แม่ทีสิ
2: อ้าวแม
0: ่นี่ลุงอนบเราไปเที่ยวด้วยกันมานะ
2: อ๋อสวัสดีฮะลุง
1: วันดีวันดี
2: ไหนครับต้นไม้ที่แม่ว่าฮะ
1: อ๋ออยู่รังรถนะพนุมเดี๋ยวลุงไปยกมาให้นะ
2: ยกลงมาเดี๋ยวผมเอาเข้าบ้านเองครับ
1: ได้ได้ได้ได้นี่สองกระถางเอาไปไหวไหม
2: ไหวใช่ฮะขอบคุณครับเออแม่ฮะรีบเข้าบ้านฮะยืนตากฝนทำไมเดี๋ยวก็ไม่สบายจนได้หรอก
0: รู้แล้วน่าคุณอนบคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณนะคะที่ไปเป็นเพื่อนฉันไปถึงไหนตอนไหนนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: แล้วเจอกันนะคะ
1: ครับเข้าบ้านแล้วก็รีบอาบน้ำอุ่นนะคุณเดี๋ยวจะไม่สบายเอาได
0: ้ค่ะแล้วเจอกันนะคะ
1: ครับ

0: ลุงคะ
1: อืมอะไรอ่ะ
0: ป้าแกน่ารักดีนะคะ
1: ใช่เป็นคนแก่ที่มีจิตใจงดงามมองโลกในแง่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเธอเนี่ยเธอก็ยิ้มได้ตลอดเวลาและที่สำคัญนะเธอเป็นคนให้อภัยทุกคนไม่ผูกใจเจ็บใครทั้งนั้น
0: คนแบบนี้หายากนะคะลุงว่ามา
1: อืมดีพร้อมทุกอย่างนะอาจจะหายากอยู่สักหน่อยแต่คนทุกคนก็มีส่วนดีและก็ไม่ดีนั่นแหละเป็นคนที่ไม่ใช่พระอาหารสักหน่อยจริงไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: สงสารเธออยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละพริมเอ้ย
0: ลุงสงสารอะไรป้าเขาเหรอคะ
1: พริมได้ยินคุณรสาเธอพูดไหม
0: พูดเรื่องอะไรคะ
1: ก็เรื่องลูกชายคนโตจะไปอยู่ที่ออสเตรเลียยังไงล่ะ
0: โอ้ได้ยินค่ะป้าแกไม่อยากไปเลยค่ะเห็นแกพูดออกจะบ่อยมากเลยนะคะ
1: นั่นแหละเธอกำลังหนักใจไม่รู้จะปฏิเสธลูกยังไงดี
0: แล้วทำไมไม่บอกไปตรงๆล่ะคะว่าไม่อยากไปไหนอยากอยู่เมืองไทยนะคะ
1: ลูกชายนะคงไม่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่นักหรอก
0: ทำไมล่ะคะ
1: ก็เพราะความเห็นแก่ตัวที่ทำให้คนมองข้ามอะไรบางอย่างไปเอาแต่ได้อย่างเดียวนะ
0: เอ๊ะลูกชายป้าเขาเอาแต่ได้อะไรอะคะก็เห็นว่าจะให้ป้าแกอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
1: ถ้าให้ไปนั่งกินนอนกินก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกพี่เมย์
0: อ้าวแล้วลูกชายป้าเขาไม่ได้เอาป้าไปอยู่เฉยๆหรือไงคะเนี่ย
1: กล่าวสักหน่อย
0: เอ๊ะเราให้ไปทำอะไรล่ะคะหรือจะให้เป็นแม่บ้านดูแลบ้านช่องอย่างนั้นเหรอคะโอ้ตายจริงอายุคราวป้าแล้วยังต้องเป็นแม่บ้านทำความสะอาดบ้านอีกเหรอคะเอ๊ะแล้วมันจะไหวเหรอคะเนี่ย
1: อาจจะไม่ถึงขนาดให้ทำความสะอาดบ้านหรอกที่โน่นน่ะอาจจะมีสาวใช้อยู่แล้วละ
0: อะแล้วยังไงล่ะคะเนี่ย
1: ลูกชายเขาใช้ไปเลี้ยงหลานยังไงล่ะ
0: ฮะป้าแกจะไหวเหรอคะอายุแล้วก็มากแล้วนะ
1: ก็ไม่รู้อ่ะลูกชายแกน่ะอาจจะคิดว่าแม่ยังดูแข็งแรงอยู่ละมั้งเฮ้ยคนเป็นลูกน่ะมักจะมองข้ามอะไรต่อมิอะไรไปเสมอนั่นแหละก็ตัวเขาน่ะไม่เคยเลี้ยงลูกมาก่อนหรือว่าแม่ตัวเองน่ะทำได้สบายๆละมั้ง
0: โอ้เลี้ยงลูกจนโตละยังต้องมาเลี้ยงหลานอีกเหรอเนี่ย
1: คนสมัยนี้ก็อย่างนี้แหละเลี้ยงเองก็ไม่เป็นอ่ะนะแบบนี้ทำให้เด็กเกิดเป็นอย่างดีเท่านั้นแหละไม่เห็นหรือไงตามต่างจังหวัดบ้านเราน่ะมีแต่คนแก่กับเด็กๆทั้งนั้นผู้ใหญ่ไปทำงานกรุงเทพรู้จักแต่ทำให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็หอบกลับไปให้ปู่ย่าตายายดูแลกันเอาเองไม่สนว่าคนแก่น่ะจะเลี้ยงไหวหรือเปล่าไอ้ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าหอบลูกมาให้เลี้ยงแล้วยังไม่ยอมส่งเงินมาให้ใช้อีกไงนึกว่าพ่อแม่ตัวเองน่ะสามารถผลิตเงินได้เองหรือมั้งเห็นเกลื่อนเลยตามบ้านนอกน่ะ
0: อืมก็จริงนะคะที่ลุงว่าบ้านพริมอ่ะก็มีให้เห็นไม่น้อยเหมือนกันค่ะแรกๆนะก็พ่อแม่ของเด็กอาจจะส่งเงินมามั่งนานๆวันเข้าก็ส่งมั่งไม่ส่งมั่งพอนานๆไปอีกนิดแล้วนะคะส่งมาปีละหนเลยส่วนถ้าเลยไปอีกหน่อยแล้วก็ไม่ส่งมาอีกเลยปล่อยปละละเลยกันไปให้ลูกตัวเองอยู่ตามมีตามเกิดคิดแต่ว่าลูกไปอยู่กับปู่ย่าตายายยังไงยังไงคนแก่ก็คงไม่ปล่อยให้หลานตัวเองอดตายหรอกพวกเขาอ่ะคงจะคิดว่าคนบ้านนอกอ่ะกินหญ้าเหมือนวัวควายละมั้ง
1: ถูกต้องพวกที่ไปทำงานกรุงเทพน่ะเขาคิดว่าคนที่บ้านน่ะเป็นวัวเป็นควายกันทั้งนั้นแหละที่กับตัวเองแล้วก็กินอย่างหรูหราเสาร์อาทิตย์ก็พากันไปเดินห้างนั่งสั่งไก่ทอดเฟรนช์ฟรายมาจิ้มซอสมะเขือเทศกินอย่างอิ่มหนำสำราญแต่ที่บ้านน่ะกลับต้องไปเด็ดผักกุ้งท้ายนามาต้มจิ้มน้ำพริกกินคิดแล้วเนี่ยมันน่าอดสูบไม่ล่ะฮะ
0: ค่ะลุง
1: แม่พิมพ์ก็เหมือนกัน
0: เอ้าพิมพ์ทำไมล่ะคะ
1: ถ้าแกมีผัวมีลูกอย่าทำอย่างที่ว่าล่ะมันบาปรู้ไหม
0: โหไม่เด็ดขาดเลยค่ะลุงพริมอ่ะไม่มีวันทิ้งลูกให้พ่อแม่เลี้ยงอย่างเด็ดขาดเลย
1: ดีมากเขาว่าคนยิ่งมีความรู้สูงก็ยิ่งเห็นแก่ตัว
0: ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะ
1: ก็เพราะว่าเรียนสูงๆแล้วรู้เยอะยังไงล่ะเมื่อรู้เยอะก็ทำให้หัวหมอ ไม่ยอมเสียเปรียบใครแม้แต่กับพ่อแม่ตัวเองก็ไม่ยอม
0: ค่ะ
1: เห็นพวกที่ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือไหมล่ะขยันทำมาหากินรู้จักเก็บออมแล้วก็กตัญญูรู้คุณพ่อแม่แบ่งปันเงินทอนให้พ่อแม่ใช้ไม่เคยทำให้พ่อแม่หนักใจไม่เหมือนพวกที่มีความรู้สูงสูงหรอกพวกนี้คิดลึกคิดเล็กคิดน้อยคิดแม้กระทั่งว่าจะไม่ยอมเสียเปรียบบุพการีเลยล่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นการศึกษาก็ไม่ได้ช่วยให้คนมีจรรยาดีนะสิคะลุง
1: ไม่เลยสมัยเนี้ยโรงเรียนน่ะเคยมีหลักสูตรสอนเรื่องจริยธรรมเรื่องศีลธรรมที่ไหนกันเล่าสอนอะไรก็ไม่รู้สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสอนไปทำไมสอนให้คนเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตหรือไงไม่จำเป็นเลยโตมาก็มีเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเราเองนั่นแหละไม่ต้องเสียเวลานั่งเรียนหลังกดหลังแข็งหรอกถามหน่อยเหอะพวกเด็กๆที่มันเรียนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตน่ะมันเอาความรู้ที่เรียนมาไปใช้บ้างไหมไม่มีเลยพอเลิกเรียนก็ขดตัวอยู่ในร้านเกมโน่นประสบการณ์ชีวิตของเด็กสมัยนี้นะอยู่ในร้านเกมเล่นเกมฆ่ากันยิงกันทำให้เด็กเนี่ยมีอารมณ์ก้าวร้าวไม่อ่อนโยนพ่อแม่ใช้อะไรก็ไม่ได้เรียกให้ลูกเป็นเทวดา
0: จริงด้วยค่ะลุงสมัยนี้นะลูกๆอ่ะเป็นเทวดากันหมดแล้วล่ะค่ะ
1: อืม
0: ดีนะที่พริมอ่ะไม่ได้เรียนสูงเหมือนคนอื่นเขาถ้าเหมือนเพื่อนๆของพริมแล้วก็คงจะไม่ต่างไปจากพวกเพื่อนนักหรอก
1: อืมเพื่อนเราเป็นยังไง
0: ก็อย่างที่ลุงว่ามานั่นแหละค่ะปีนึงอ่ะนะกลับมาหาพ่อแม่สักครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะเพื่อนบางคนนะคะไปทำงานที่กรุงเทพ 3-4 ปีนะไม่ยักจะเห็นกลับมาสักครั้งเดียวเลยค่ะ
1: อืมพวกเนี้ยว่าต้องเจอกับตัวเองรอให้ตัวเองเนี่ยแก่ตัวลงซะก่อนให้โดนลูกหลานทำกับตัวเองมั่งเหมือนที่ตัวเองเนี่ยเคยทำไว้กับพ่อแม่ถึงตอนนั้นน่ะก็จะรู้สึกตัวละ
0: รู้สึกตัวตอนนั้นน่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วละมั้งลุง
1: ใช่มันหมดความหมายแล้วเพราะถึงตอนนั้นน่ะพ่อแม่ก็ตายจากกันไปหมดแล้วใครทำอะไรไว้ก็รับกรรมนั้นไปก็แล้วกัน
0: จริงค่ะ
1: แม่พริมอ่ะก็มันส่งเงินไปพ่อแม่ใช้มั่งนะเดือนละนิดนิดหน่อยๆก็ยังดีรู้ไหม
0: รู้ค่ะพริมอ่ะก็ส่งให้พ่อกับแม่ทุกเดือนอยู่แล้วล่ะค่ะลุง
1: อืมดีมากลุงขอสนับสนุนเลย
0: ค่ะลุง
2: อ๋อแม่นับเสร็จแล้วเหรอครับ
3: จ้ามีอะไรหรือเปล่า
2: ผมรอกินข้าวอยู่นะ
3: อ้าวตายจริงป่านนี้แล้วป๊อดยังไม่ได้กินข้าวหรือไง
2: ก็ผมรอแม่กลับมากินพร้อมกันนะครับ
3: รอทำไมไม่ต้องรอใครหิวก็กินไปก่อนขืนรอกันไปรอกันมาคนที่หิวก็เป็นลมไปซะก่อนนะสิ
2: ก็คือว่าผม
3: ตาออดไม่ได้บอกป๊อดหรือไงว่าแม่ไปไหน
2: หลานวันนี้ออดไม่ได้โทรหาผมเลยอะ
3: แม่ก็ฝากออสให้บอกเราแล้วนะเนี่ย
2: แสดงว่าแม่กินจากข้างนอกมาเรียบร้อยแล้วสิฮะใช่ไหม
3: จ้า
2: แม่ไปกินกับลูกคนนั้นเหรอ
3: จ้า
2: เขาเป็นใครครับแล้วแม่ไปรู้จักกับเขาได้ยังไง
3: อืมไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกเราเจอกันที่โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ของตาออสน่ะ
2: นี่แม่จะบอกนะฮะว่าลูกคนนั้นไปเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย
3: ถูกต้อง
2: โอ้อายุขนาดนั้นเหรออ
3: ้าวทำไมล่ะคนมีอายุเรียนคอมพิวเตอร์ไม่ได้หรือไงฮะ
2: ไม่ใช่ไม่ได้แต่เรียนไปทำอะไรกันอายุป่านั้นไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งนั่งนอนนอนให้ลูกหลานเลี้ยงแล้วล่ะฮะแม่นั่นน่ะ
3: คนแก่ไม่มีหัวใจหรือยังไงตาป๊อด
2: ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นสักหน่อยเนี่ย
3: ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วหมายความว่ายังไงล่ะ
2: ก็คือว่าผม
3: คนแก่ก็อยากมีอิสระเป็นของตัวเองมีโลกส่วนตัวมั่ง
2: ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยแล้วแม่ไปโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ของออสมาทำไม
3: ก็ไปหาตาออสยังไงล่ะ
2: แล้วก็เจอลุงคนนั้นโดยบังเอิญว่างั้น
3: คุณอันโนบเป็นคนอัธยาศัยดีเหลือเกินแม่ชอบเขามากๆเลยล่ะ
2: เจอกันครั้งเดียวก็ชอบเขาแล้วเหรอ
3: ใช่เจอกันเดี๋ยวเดียวก็ชอบกันได้นะป๊อด
2: แม่คิดยังไงกับเขา
3: คิดยังไงของเราหมายความว่ายังไงฮะ
2: ก็อย่างเช่นความรักอะไรทำนองนั้นน่ะ แม่หัวเราะนี่หมายความว่ายังไงฮะ
3: ตะป๊อดเราคิดว่าอายุปูนแม่เนี่ยนะยังจะมีคนมารักอีกหรือไงฮะ
2: มันก็ไม่แน่เหรอแม่เอกไม่ได้ขี้เหร่อะไรสักหน่อยนึงแม่เป็นคนใจดีน่ารักเป็นคนมีเหตุมีผลใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้ๆทั้งนั้นที่สำคัญแม่ไม่ได้ยากจนข้นแค้นอะไรแม่มีเงินมีบ้านของตัวเองมีที่มีทางของตัวเองใครๆก็อยากจะมาอยู่ด้วยทั้งนั้นล่ะฮะ
3: เราคิดได้เท่านี้หรือป๊อด
2: คือว่าผม
3: แม่อยากให้เราเอาสมองคิดเรื่องสร้างสรรค์จะดีกว่าไหม
2: แม่นี่แม่ว่าผมนิสัยแย่มากเลยใช่ไหมเนี่ย
3: เปล่านะแม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อย
2: แล้วมันยังไงล่ะ
3: แม่ก็แค่อยากให้เราใจกว้างกว่านี้มองโลกในแง่ดีกว่านี้สักหน่อย
2: ทุกวันนี้ผมก็มองโลกในแง่ดีอยู่แล้วนี่ครับแม
3: ่เอาเถอะเอาเถอะลูกอยากพูดอยากทำอะไรก็ตามใจแล้วกันแม่ไม่ว่าอะไรหรอกเราอะโตๆกันแล้วนี่นามีงานทำที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วด้วยเอาเป็นว่าทางใครทางมันก็แล้วกันนะ
2: แม่จะเดินทางไปออสเตรเลียกับผมแล้วแล้วแม่จะไปคบเพื่อนใหม่อีกทำไมล่ะฮะ
3: ป๊อด
2: ฮะ
3: เรื่องที่จะให้แม่ไปอยู่ออสเตรเลียนะนะขอแม่คิดดูอีกทีได้ไหมหึ
2: มาทำไมครับแม
3: ่ไม่ทำไมหรอก
2: เพราะลุงคนนั้นใช่ไหมแม่ไปฟังลุงคนนั้นเป่าหูอะไรมาแล้วครับ
3: เปล่านะคุณอนบไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นเขายังบอกเลยว่าดีซะอีกที่ได้ไปใช้ชีวิตบั่นปลายในต่างแดนให้ลูกเลี้ยงไม่ต้องทำอะไรสบายจะตายไปนั่งเป็นคุณนายอยู่ในบ้านน่ะ
2: พ่อกันทำไมแม่ถึงได้ลังเลใจล่ะครับแม่ไม่อยากไปอยู่กับผมหรือไง
3: คือว่าแม่
2: ผมไม่ได้ให้แม่ไปทำอะไรนะฮะผมก็แค่อยากให้แม่อยู่กับลูกผมซึ่งพวกเขาก็เป็นหลานญาติทั้งนั้นผมอยากให้ญาติอบรมเลี้ยงดูหลานให้ดีเหมือนผมผมน่าจะเจริญได้ทุกวันนี้ก็เพราะได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีจากแม่นะ
3: ป๊อดฟังแม่นะลูก
2: ฟังอะไรอีกล่ะ
3: แม่เลี้ยงลูกสองคนก็พอแล้วนะลูกจะให้แม่ไปเลี้ยงหลานอีกนะมันไม่เคยอยู่ในสมองของแม่เลยลูกของเราเราก็ต้องเป็นคนเลี้ยงเอาเองสิ
2: แต่ยังไงก็เลี้ยงไม่ดีเท่ากับคุณแม่หรอกครับ
3: เรียนรู้สิลูกเรียนถูกเรียนผิดเดี๋ยวก็เก่งเองแหละไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกนะเราก็เอาวิธีที่แม่เลี้ยงเรามาไปเลี้ยงลูกของเราสิจะไปยากอะไรล่ะ

0: ฮัลโหล
1: ผมมนต์นะครับ
0: ค่ะถึงบ้านแล้วหรอคะนั่น
1: ถึงนานแล้วล่ะอาบน้ำแล้วก็นอนเล่นอยู่ในห้องนอนน่ะแล้วคุณล่ะนอนหรือยังผมโทรมารบกวนหรือเปล่าเนี่ย
0: เปล่าค่ะนั่งอ่านนิตยสารแล้วก็ฟังเพลงลูกกรุงเพลินๆอยู่นะคะ
1: ว่าอย่างเราน่ะก็มีอยู่เท่านี้แหละนะว่าไหม
0: ค่ะแค่นอนฟังเพลงลูกกรุงก็แสนจะมีความสุขแล้วล่ะค่ะคุณว่าไหม
1: ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: ลูกชายคนโตของคุณน่ะเขาว่ายังไงบ้าง
0: ก็ว่าอยู่เหมือนกันนะคะ
1: อะไรเหรอพูดอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นเรื่องภายในครอบครัวไม่อยากให้คนนอกรับรู
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะอันที่จริงแล้วคุณกับฉันก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะ
1: ขอบคุณที่รับผมเป็นเพื่อนนะเพื่อนแก่ๆคนนึงไม่ได้มีค่าอะไรเลย
0: ไม่จริงหรอกค่ะคนแก่ก็มีหัวใจเหมือนกันนะคะฉันขอยืมเอาคำพูดของคุณมาพูดบ้างนะคะ
1: ดีแล้วมีอะไรเหรอ
0: ตาป๊อดไม่ยอมท่าเดียวที่ฉันจะไม่ตามไปออสเตรเลียกับแกนะคะ
1: บอกเรื่องนี้แกรู้แล้วเหรอ
0: ก็ต้องพูดนั่นแหละค่ะพอดีมีจังหวะได้พูดก็พูดซะเลยค่ะ
1: แกคงไม่พอใจมากสินะ
0: ก็ทำนองนั้นแหละค่ะ
1: แกคงอยากให้แม่ของแกน่ะไปอยู่ด้วยมากๆเลยล่ะ
0: ให้ไปเลี้ยงหลานนั่นแหละคะ
1: คุณก็อย่าไปคิดมากสินะแล้วก็อย่าไปคิดเงินด้วยคิดซะว่าลูกมันไปสวยสุขที่เมืองนอกจะได้มีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมยังไงล่ะ
0: ไม่หรอกค่ะฉันไม่ชอบทำอะไรเพื่อหลอกลวงตัวเองอะค่ะ
1: แต่ว่า
0: ฉันก็บอกกับตาป๊อดไปตรงๆเหมือนกันแหละค่ะ
1: บอกอะไรเหรอ
0: ก็บอกว่าแม่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องเอาหลานมาให้ฉันเลี้ยงด้วยฉันน่ะเลี้ยงลูกสองคนจนโตทำงานก็หนักพออยู่แล้วบั้นปลายชีวิตฉันก็อยากอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องเหนื่อยยากอะไรแต่ถ้าให้ฉันไปเลี้ยงหลานน่ะคิดผิดเพราะฉันจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะ
1: ลูกคุณน่ะเขาว่ายังไงล่ะ
0: จะไปว่าอะไรได้ล่ะคะก็หัวฟัดหัวเหวี่ยงไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันงอนตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปแล้วล่ะค่ะ
1: คุณก็ยังมีความสุขได้นะ
0: ก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะ
1: ดีครับในเมื่อใจไม่อยากไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องไปอยู่ไม่ต้องไปฝืนใจตัวเองส่วนใครจะคิดยังไงว่าอย่างไงก็ช่างเขาเราก็อย่าไปใส่ใจเลยชีวิตของเราน่ะจะเหลืออยู่ในโลกใบนี้อีกสักกี่พันวันเชียวหรือคุณว่ายังไง
0: ก็จริงของคุณนะคะชีวิตของคนเรามันสั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทำทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวเราเองนะคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมขอใจช่วยคุณนะครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: เอาละผมไม่รบกวนแล้วนะแค่นี้ก่อนนะฝันดีนะ
0: เช่นเดียวกันนะคะแล้วเจอกันค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหล
3: จ้า
2: ทำอะไรอยู่นั่นน่ะ
3: ก็นอนเป็นเพื่อนแม่ตาอยู่ในห้องคนไข้นี่แหละ
2: แม่ตาเป็นยังไงบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรมากหรอก
2: ผ่าตัดใบหน้าไม่มีอะไรได้ยังไงหึ
3: ก็ที่ว่าไม่มีอะไรเนี่ยฉันหมายความว่าไม่มีอาการอักเสบอะไร
2: อ๋อเหรอ
3: ค่ะแต่หมอบอกว่าคงต้องนอนอยู่โรงพยาบาลให้แม่ดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าหมอเขาจะแน่ใจแล้วก็ให้กลับบ้านได้
2: มันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นละคือให้กลับบ้านตอนนี้เกิดอะไรขึ้นหน้าไม่เละตุ้มเป๊ะเหรอหรือไม่ยาว่าอย่างไรหึ
3: ก็ที่กลัวก็กลัวเรื่องนี้นั่นแหละ
2: แล้วตานินล่ะเขามีความคิดเห็นยังไงมั่ง
3: พ่อนินก็ไม่ได้เห็นด้วยนะนี่ถ้ารู้ว่าเมียตัวเองมาทำอะไรบ้าๆอย่างนี้แล้วก็ฉันมั่นใจนะว่าพ่อนินจะต้องห้ามอย่างเด็ดขาด

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
4: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
6: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
7: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
8: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
9: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
10: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่02-424-9755
11: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: าระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
7: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8: เฟรชแอนด์ฟันกับจันทราชัยนาม
9: สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

วันนี้ก็มาต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun ในวันพฤหัสนะคะก็ค่อนข้างจะหลุดจากน้องเนเน่ไปแล้วปล่อยให้เธอไปโรงเรียนแล้วก็ซ้อมฝึกซ้อมสำหรับช่วงปลายเดือนกันยายนในรอบไลฟ์นะคะซึ่งก็คงจะได้ลุ้นกันอีกนะคะสำหรับน้องเนเน่ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun คืนวันนี้นะคะ3-4 ทุ่มโดยประมาณเราพบกันทุกวันอังคารพุธพฤหัสนะคะโดยวันนี้เนี่ยวันพฤหัสซึ่งเราจะไม่เจอกัน4 วันคือศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เราไปเจอกันใหม่ในวันอังคารนะคะเริ่มต้นเพลงแรกก็คือ The Rose นะคะกับ Wind Beneath My Wings ซึ่งเป็นเสียงของ Bette Midler ทั้งคู่อันนี้เป็นคุณผู้ฟังขอมาทาง Facebook นะคะก็จัดให้อย่างเพลง The Rose นี่ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Rose ซึ่ง Bette Midler ก็แสดงเองนะคะดิฉันก็น่าจะมีโอกาสได้ดูเป็นหนังเศร้านิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวก็จะมีคือคุณผู้ฟังที่ขอมาทาง Facebook บอกว่าคิดถึง Bette Midler ก็เลยคือจัดให้2 เพลงแล้วก็เดี๋ยวจะแถมให้อีกเพลงหนึ่งคือ The Glory of Love โดย Bette Midler เหมือนกันซึ่งเพลงนี้ก็อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Beaches นะซึ่งหลายๆคนก็คงมีโอกาสได้ชมกันมาแล้วนะเพลง The Glory of Love นี่มันจะมีประโยคที่พูดถึงสัจธรรมหรือปรัชญาของความรักนะคะว่าความงดงามของความรักนั้นเนี่ยมันจะต้องเข้าใจนะคะว่ามีทั้ง

0: การให้แล้วก็รับนะคะ to give and take นะคะแล้วก็ let your little poor heart break a little คือให้คนหลายๆคนที่ใช้ชีวิตมาในช่วงตั้งแต่วัยสาวมาจนถึงสวหรือสูงวัยในปัจจุบันนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดหลายๆคนก็คงจะเจอภาวะของการที่ว่า อกหักบ้างนะคะหรือว่ารักไม่สมหวังบ้างอะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นความรู้สึกที่ว่า give and take เนี่ยคงจะได้เจอกันมาบ้างแล้วล่ะนะคะส่วนอีกประโยคนึงก็คือเขาบอกว่า give and take นะคะแล้วก็ให้หัวใจคุณได้แตกสลายบ้างนิดนึงเพราะว่านั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรัก that's a story of love that's the story the glory of love เนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่า you gotta laugh a little cry a little คือในความรักเนี่ยนะคะบางทีคุณก็จะได้ทั้งหัวเราะแล้วก็ร้องไห้รวมทั้ง you gotta win and lose นะคะอาจจะแพ้บ้างชนะบ้างในเกมแห่งความรักนี้ไม่ว่าจะเป็น give and take นะคะ love cry หรือว่า win lose นี่ก็ยังอยู่ในเรื่องราวของความรักนะคะซึ่งจะอยู่ในเนื้อเพลง the glory of love โดย Bette Midler ซึ่งเวลาฟังเพลงฝรั่งนี้ถ้าหากว่าได้ปรัชญาบางอย่างที่แฝงเอาไว้ในเนื้อเพลงก็จะทำให้การฟังเพลงมีอรรถรสมากขึ้นค่ะนะคะส่วนการเสียชีวิตของดอลลี่พาร์ตันตอนนี้ก็ยังคงเป็นกระแสอยู่ใน Facebook นะคะก็ศิลปินหลายๆคนก็คงตั้งตัวไม่ทันไปแต่งเพลงบ้างไปร้องเพลงหลายๆคนที่เป็นศิลปินคันทรีนะคะหรือไม่คันทรีก็แล้วแต่ก็ไปรีบไปแต่งเพลงเพื่อไว้อะไรหรือทริบิวต์ให้กับ Queen of Country คือเป็นศิลปินคันทรีซึ่งเป็นเธอเป็นผู้หญิงที่มีจุดเด่นมากมายแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีเพลงหนึ่งซึ่งหลายๆคนนำไป cover ชื่อ Coat of Many Colors นะคะจริงๆฉันเองก็จะพยายามอยากจะให้ฟังในวันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะคือจริงๆแล้วให้ฟัง Until We Meet Again ซึ่งเป็นเพลงที่ Miley Cyrus กับ Kelly Clarkson ร้องไว้จริงๆคือ Miley Cyrus เนี่ยบอกว่า Goodbye หรือ Farewell Godmother ตอนนี้เธอกลับบอกว่าไม่ Goodbye ละเพราะว่าUntil We Meet Again เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันนะคะก็ฉันจะไม่อยากจะ Goodbye กับเธอละนะคะ Godmother เพราะว่าเธอยังคงอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดไปนะคะในความเป็นคนใจดีนะคะยังจะใช้คำว่าใจดี Good Heart เป็นคนน่ารักของ Dolly Parton เนี่ยพอเธอเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีการค้นประวัติของเธอในตอนที่เธอยังเด็กๆนะวันก่อนที่ฉันก็พูดไปแล้วว่าดอลลี่เกิดในครอบครัวที่ยากจนพี่น้องร่วมครอบครัวถึง12คนด้วยกันนะเธอเป็นคนที่4นะแล้วก็พ่อของเธอก็อ่านหนังสือไม่เป็นนั่นคือทำไมเธอถึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะแจกหนังสือให้กับเด็กๆทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปรอบๆด้วยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนะฮะทีนี้มันจะมีอยู่เพลงนึงซึ่งพูดถึงประวัติของเธอตอนเธอเป็นเด็กแล้วเธอก็นำมาแต่งเพลงพูดถึงความรู้สึกของเธอว่าความยากจนของเธอเนี่ยแม่เธอเนี่ยถึงกับจะต้องเอาผ้าที่เป็นเศษผ้าเนี่ยไม่อยากจะใช้คำผ้าคิริวนะเพราะว่าผ้าคิริวมันคงจะต้องเป็นสกปรกเนาะแต่นี่มันน่าจะเป็นแบบเศษผ้าที่แบบไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยเป็นแร็กนะคะคือหลายๆชิ้นเนี่ยมาเย็บปะติดกันเป็นเสื้อโค้ทให้เธอใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูหนาวซึ่งแน่นอนที่สุดนะเพื่อนๆก็ต้องหัวเราะเยาะเธอว่าวิใส่เสื้ออะไรมันทำไมเป็นหน้าตาแบบเป็นแบบนี้นะคะแล้วเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่อายที่จะใส่เสื้อโค้ทนี้ coat of many colors คือใส่เสื้อตัวนี้ไปโรงเรียนโดยที่ภาคภูมิใจเหลือเกินที่แม่เนี่ยนำเอาเศษผ้ามาเย็บแต่ติดๆกันเป็นเสื้อโค้ทซึ่งในความรู้สึกของเธอคิดว่ามันเป็นเสื้อโค้ทที่สวยงามเหลือเกินเพราะว่ามาจากความตั้งใจ ของแม่เธอที่ทำให้เธอเย็บเป็นเสื้อโค้ทเนี่ยตัวเดียวเพื่อเธอเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นประเดี๋ยวช่วงที่สองเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลง Coat of Many Colors ซึ่งเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆแล้วก็แบบซึ้งใจมากเลยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองฟัง The Glory of Love โดย Bette Midler ไปก่อนแล้วก็ช่วงที่สองมาฟัง Coat of Many Colors โดย Dolly Parton แล้วก็จะปิดเบรกสองนะคะด้วยเพลง Until We Meet Again โดย Miley Cyrus กับ Kelly Clarkson ซึ่งมีความยาวถึงประมาณ7นาทีกว่าๆดังนั้นในช่วงที่สองคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังแค่สองเพลงนะคะก็ตอนนี้ฟัง The Glory of Love ความหมายดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่มีทั้งหัวเราะร้องไห้มีทั้ง give and take มีทั้ง win and lose นะคะฟังความหมายดีๆในเพลงนี้แล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่สองค่ะ
1: This is a song I've been singing for a long time It's like an old friend But you know I think it's only recently that

0: Prison Fund กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันพรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
5: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic
0: Prison Fund กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันพรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
6: Now then let's join the beautiful little lady that I always look forward to her song each week. This is one of her own numbers and a real pretty one called Coat of Many Colors. Miss Dolly Parton.
7: Thank you.

0: Thank you, Dolly, so much. Beautiful number, and that is one of the most requested songs that Dolly does on the show. And thank you for writing, and she'll do it again real soon for you.
1: นั่นแหละค่ะเพลงที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเพลงที่คือคนแต่งเนี่ยถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองก็คงจะไม่สามารถที่จะนำเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะความประทับใจความเหมือนกับซึ้งใจนึกถึงวันที่เธอครอบครัวเธอไม่มีเงินนะคะแล้วก็มีคนให้เศษผ้ามากล่องนึงแล้วแม่ก็คือเนื่องจากเป็นครอบครัวที่ยากจนลูกไม่มีลูกตั้ง12คนเนี่ยเนาะก็เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ห้องก็อยู่ห้องเล็กๆนะคะซึ่งชีวิตของดอลลี่พอตเตอร์นี่เป็นคนในวงการบันเทิงนี่คือชื่นชมในความเป็นคนมีจิตใจงดงามของเธอนะคะแล้วก็เธอไม่อายที่เธอจะพูดถึงเรื่องของความยากจนตอนที่เธอยังเป็นเด็กนะคะแม้กระทั่งในเนื้อเพลงก็ยังบอกว่าถึงแม้ว่าใครจะมองว่าที่โรงเรียนนะคะถึงแม้ว่าจะมองว่าเธอจนไม่แบบเสื้อโค้ทที่มีแบบเศษผ้ามาปะติดกันเป็นหลายๆชิ้นเนี่ยแต่เธอยังรู้สึกเหมือนกับว่าเธอรู้สึกรวยคือรู้สึกร่ำรวยคือในใจเนี่ยมันภูมิใจนะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่แม่อุตส่าห์นั่งแบบเย็บปะติดกันจนเป็นเสื้อโค้ทที่เธอใส่ไปโรงเรียนนะคะนั่นก็ชื่อเพลง Coat of Many Colors นะคะโดย Dolly Parton พอเธอเสียชีวิตแล้วเนี่ยหลายคนศิลปินหลายคนก็นำมา cover ไว้อะไรนะคะพูดถึงคุณงามความดีของเธอดอลลี่พอยตันซึ่งจากไปเมื่อวันที่25สิงหาคมด้วยวัย80ปีนะคะสามีของเธอคือคาร์ลดีนก็จากไปก่อนหน้านี้ปีหนึ่งนะก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าน้องชายเธอก็เสียชีวิตไปอีก 2-3 คนในชีวิตเธอค่อนข้างจะเหมือนกับเจอกับอะไรที่ค่อนข้างจะร้ายๆมากระทบกระเทือนนะคะกระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็ท่ามกลางความเสียใจที่เธอได้เจอมาเนี่ยเธอสามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็ทำงานแต่งเพลงร้องเพลงขณะที่ช่วงหนึ่งของชีวิตของเธอเนี่ยก็เจ็บป่วยโดยที่ไม่ได้แสดงให้ใครเห็นเลยว่าเธอกำลังเจอกับอะไรบ้างในชีวิตนะฮะเรียกว่าเป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งแล้วก็พอคือจากไปแบบกระทันหันจริงๆในช่วงเดือนสิงหาคมคือที่25เนี่ยนะฮะก็ทำใหในช่วงนี้ถ้าเข้าไปที่ YouTube หรือ Facebook เนี่ยก็จะเห็นเป็นการไว้อะไรของศิลปินต่างๆนะในอเมริกานะฮะนำเพลงของเธอมาร้องแล้วก็พูดถึงคุณงามความดีของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Miley Cyrus ซึ่งเป็นเหมือนเป็นลูกทุนหัวนะใช่ไหมคือแม่ทุนหัวแล้วก็ลูกทุนหัวซึ่งเธอก็รักแล้วก็ชื่นชม Dolly Parton มากมายค่ะนะฮะนอกเหนือจากเพลง Coat of Many Colors แล้วก็ยังมีเพลงอื่นๆเมื่อวานดิฉันก็นำเพลงอื่นๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงที่ชอบมากนะคะก็คือ Butterfly Love is Like a Butterfly ซึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็คงจะชอบเหมือนดิฉันหรือเปล่าเนี่ยเป็นเพลงที่น่ารักนะคะพูดถึงชีวิตรักของเธอก็ดิฉันว่า 59-60 ปีกับคุณคาร์ลดีนซึ่งไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นบ่อยนักในสังคมบันเทิงนะครับเก็บเป็นคนเก็บตัวเงียบๆแล้วก็แถมช่วงหนึ่งยังมีข่าวว่ามีผู้หญิงมาชอบแล้วเห็นดูในรูปนะก็เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์เป็นผู้ชายนิ่งๆนะฮะแล้วก็มีเสน่ห์ทีเดียวผู้หญิงก็คงจะชอบแล้วก็เลยเกิดเพลงโจลีนขึ้นมานะคะแต่ผลสุดท้ายก็นั่นแหละค่ะเธอก็ใช้ชีวิตกับคุณคาร์ลดีนมาถึงเกือบ60ปีด้วยกันนะคะเท่ากับว่าชีวิตของเธอมันกับเกิดมาเพื่อสร้างความงดงามในแวดวงบันเทิงในเพลงคันทรีนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าชื่นชมเรียนว่าคงชีวิตถ้ามันขุดคุ้ยอะไรกันจริงๆเนี่ยเอลวิสเพรสลีย์เองก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรก็ยากจนเหมือนกันมาทางภาคใต้ของทองอเมริกานะคะนั่นแหละค่ะคือทองอยู่ที่ไหนก็เป็นทองนะคะทีนี้กลับมาเรื่องของเรานิดนึงคื อ, รายการของเราเนี่ยคืออังคารพุธพฤหัสนะคะ 3-4 ทุ่มโดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะวันสองวันนี้เราก็ได้ข่าวเรื่องไฟไหม้ที่คลองถมใช่ไหมคะก็เลยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันว่าถ้าเกิดไฟไหม้แล้วจะยังไงจะมีวิธียังไงถ้ามันเกิดเรื่องใกล้ตัวขึ้นมานะคะคือไฟไหม้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือจะรับมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดแล้วก็อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ชุมชนเนี่ยควรจะติดเอาไว้ก็คือถังดับเพลิงนั่นเองทางโรงงานปทุมธานีบริเวอรี่ของสิงห์เนี่ยนะคะจึงนำถังดับเพลิงเข้าไปติดตั้งตามจุดต่างๆภายในบ้านชุมชนรอบๆโรงงานเพื่อรับมือถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดรวมทั้งยังจัดทำป้ายคู่มือความปลอดภัยที่ทุกคนสามารถจะเข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยนะคะติดเอาไว้ด้วยตั้งแต่วิธีการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นของถังดับเพลิงแล้วก็วิธีการใช้งานอย่างถูกต้องโดยจะมีผู้นำชุมชนแล้วก็ทีมงานของโรงงานมันเข้าไปตรวจเช็คเป็นประจำเพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความตั้งใจของบริษัทในเครือบุญรอดบริเวอรี่จำกัดเพื่อให้ผู้คนในชุมชนปลอดภัยแล้วก็สามารถดูแลชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและคนรอบข้างได้อย่างแท้จริงนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์มาจากบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดหรือสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของเพลงนะคะที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เนี่ย อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าบรรดาศิลปินต่างๆนะหลังจากที่ดอลลี่พอตเตอร์ได้จากไปแล้วเนี่ย25 26 27 28 29คือประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแต่ละคนก็กุลีกุจอดิฉันว่าแต่ละคนก็คงไปแบบแต่งเพลงอย่างเมื่อวานคุณผู้ฟังก็ได้ฟัง Taylor Swift ไปแล้วเพราะมากนะคะแล้วก็ Miley Cyrus เองก็คงจะยังคงเศร้าใจอยู่กับการจากไปของแม่ทูลหัวของเธอดอลลี่พาร์ตันคนนี้นะเธอบอกว่าคือมายลี่เนี่ยก็คือเป็นเด็กที่ยังไงอ่ะเด็กแก่นนะฮะแล้วก็เรียกว่าแซ่บเลยทีเดียวก็ได้ดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเป็นเหมือนคุณแม่อีกคนหนึ่งมาคอยให้คำปรึกษาในชีวิตของเธอว่าให้ลุกขึ้นสู้ไม่อย่ายอมแพ้กับชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอะไรเงี้ยคือเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจแล้วมายลี่เองก็เล่าให้ฟังว่าก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนประมาณสัก5วันก่อนที่ดอลลี่จะเสียชีวิตเนี่ยก็ยังโทรศัพท์คุยกันเลยว่าโอเคเธอจะมีอัลบั้มใหม่เพลงใหม่ออกมาเธอจะไปทัวร์นั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งมายลี่เองก็บอกเอ๊ะมันเป็นการ cover คือเป็นการคือแบบเหมือนกับไม่อยากให้ใครรู้หรือเปล่าว่าอาการโรคไตที่เธอเป็นอยู่หรือว่าจริงๆแล้วยังมีคำว่า cancer อยู่ได้ซ้ำคือมีคำว่ามะเร็งอยู่ด้วยนะคะแต่ว่ามันจะไม่มีคำนี้ออกมาจากปากของเธอเลยนะคะส่วนเรื่องของไตนี่ก็อีกเป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งลึกๆแล้วนี่เราก็ไม่รู้ว่าดอลลี่เนี่ยทรมานอยู่กับโรคอะไรบ้างเพราะว่าภาพที่ทุกคนเห็นก็คือเธอยิ้มปากกว้างเธอแบบร่าเริงแจ่มใสมีก็ให้คำปรึกษากับใครต่อใครมีความสุขแล้วก็มีจิตใจเมตตาทำงานการกุศลแจกหนังสือให้กับเด็กไม่ได้มีใครรู้เลยว่าเธอกำลังทรมานอยู่กับโรคร้ายอะไรบ้างนะคะซึ่งดิฉันว่าเป็นเรื่องของการกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจของเธอด้วยเพราะว่าปีที่แล้วสูญเสียสามีสูญเสียน้องชาย 2-3 คนที่จากไปเนี่ยมันคงกำลังใจในการที่จะดูแลสุขภาพของเธอทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจมันคงยากลำบากอยู่เหมือนกันขนาดที่ภายนอกในสังคมเธอยังต้องแบบน่าชื่นนะคะน่าชื่นอกทมหรือเปล่าซึ่งมันทำให้มีความรู้สึกว่านะผู้หญิงคนนี้น่าชื่นชมแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะไปใน Facebook บอกว่าไป reunited กับ Whitney Houston แล้วนะคะซึ่งเพราะว่า Whitney Houston ก็ทำให้เพลงที่ Dolly Parton แต่งคือ I Will Always Love You ทำให้เพลงนี้โด่งดังแล้วก็ Dolly เองก็ได้ค่าลิขสิทธิ์เพลงนี้ถึง10ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็ยังอื่นๆอีกที่ตามมาค่ะนะคะก็ร่วมไว้อะไรรำลึกถึงความใจดีความเป็นผู้หญิงคุณภาพของผู้หญิงคนนี้นะคะที่ชื่อ Dolly Parton นั่นเองค่ะ จากไปด้วยวัย80ปีค่ะดิฉันเตรียมเพลง Until We Meet Again นะคะโดย Miley Cyrus กับ Kelly Clarkson ไว้นะคะซึ่งดิฉันว่าถ้าคุณผู้ฟังไปเข้าไปดูใน Facebook หรือใน YouTube ก็คงจะได้เห็นเพลงอื่นๆที่นำเอาขึ้นมาอย่างเช่น Oprah Winfrey ก็นำช่วงปี2010นะ Shania Twain กับ Dolly Parton ร้อง Coat of Many Colors เหมือนกันนะซึ่งเข้าไปก็ไปดูแล้วก็นะก็เป็นความรู้สึกที่คิดถึงดอลลี่พาร์ตันผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงแกร่งคนนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะได้ฟัง Until We Meet Again นะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วย Carry On Till Tomorrow โดย Badfinger วง Badfinger ซึ่งก็คุณผู้ฟังก็คงรู้จักเพลงนี้ได้เป็นอย่างดีฉันเชื่อว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง Facebook The Bed Midler นะผู้หญิงแกร่งอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็รำลึกถึงผู้หญิงแกร่งคนนี้นะคะ Dolly Parton กันอีกครั้งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามฟังรายการวันนี้ที่เห็นก็เสียงแบบแหบๆนิดนึงรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะก็จะมีเวลาพัก4วันแล้วเดี๋ยววันอังคารเราจะได้มามีเรื่องราวมาพูดคุยกันแล้วก็มีเพลงเพราะๆมาฝากกันอีกนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะระยะนี้ก็ฝนตกบ่อยมากนะคะแล้วก็หวัดโรคโควิดอะไรก็ระบาดเข้ามาอีกแล้วอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคะดูแลสุขภาพเรายังคงรักและห่วงใยกันอยู่เสมอนะคะไว้เจอกัน4วันคิดถึงกันบ้างนะคะไปแล้วค่ะ Some people touch your life for a moment Some people leave a mark that lasts foreverDolly, you gave us more than music. You gave us courage to dream, strength to keep going, and kindness when the world needed it most. So this isn't goodbye.

0: Fresh and Fun กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
5: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHzทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะ

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรือเรียกว่าอาจารย์เจก็ได้นะครับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz ครับหรือทักทายมาทางเพจ Facebook นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะครับนอกจากนั้นตอนนี้ยังมีช่อง TikTok และช่อง YouTube ด้วยลองไปหาติดตามดูนะครับเรื่องของเราจะเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับมาอธิบายเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องเก่าแล้วล่ะแต่ก็เห็นวนกลับมาตลอดครับเขาแชร์กันว่าบอกห้ามจำให้ขึ้นใจเลยนะห้ามใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือไปส่องที่กล่องเบรกเกอร์ไฟในแผงคัตเอาท์ไฟที่มีไฟแรงสูงนะตลอดจนเชื้อเพลิงถังแก๊สโดยเด็ดขาดจะเกิดระเบิดจนถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับโอ้คนก็แตกตื่นตกใจกันนะครับแล้วก็ยังแชร์กันอยู่เรื่อยๆเลยครับคำถามคือว่าจะบอกว่าห้ามเอาไฟฉายไปส่องตู้เบรกเกอร์เนี่ยครับเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วนะครับนะแล้วก็มีคนเราก็ทำกันอยู่นะครับไม่เห็นมีใครเป็นอะไรแต่ว่าเขาก็ยังแชร์ตลอดนะครับนะเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องเก่าน่าจะนับเป็น10ปีได้นะครับแล้วก็มาจากอุบัติเหตุที่เกิดที่สนามบินแม่ฮ่องสอนนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ไปซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็มีการใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับคนก็ไปแชร์กันว่าเป็นเรื่องจากการใช้ตรงเรื่องของไฟฉายโทรศัพท์มันเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมนะครับแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของเครื่องมือที่มีปัญหาครับนะเดี๋ยวเราดูในรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าอย่างก็ตามเวลาเราไปทำงานเนี่ยนะครับนะไปใช้เรื่องของพวกตู้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยครับจริงๆใช้ไฟฉายเนี่ยสำคัญนะครับก็จะช่วยให้เราทำงานในที่มืดๆได้เป็นที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดตรงนั้นเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยยังไงก็ต้องระวังโดยภาพรวมครับเพราะไฟฟ้าแรงสูงมันสามารถกระโดดข้ามอากาศมาหาเราได้นะครับนะพวกสายไฟฟ้าแรงสูงตู้ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยก็ต้องระวังครับไม่ว่าจะมีโทรศัพท์หรือไม่มีก็ตามนะครับเรื่องราวเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนปี2559นู่นนะครับนะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่การบิน2ท่านครับเขาไปซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับที่สนามบินแม่ฮ่องสอนครับนะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุครับเราที่มีการไปทำงานบริเวณที่กระแสไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยครับนะมีเรื่องของไฟฟ้าที่วิ่งมาครับผ่านอากาศเข้าสู่โทรศัพท์และโทรศัพท์ระเบิดเลยซึ่งตอนนั้นก็บอกว่ามีการเปิดเป็นไฟฉายส่องสว่างอยู่ด้วยนะครับต้องนำส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามีการบาดเจ็บที่มือแขนแล้วก็ใบหน้านะครับนะตอนสุดท้ายก็ปลอดภัยนะครับสามารถจะรักษาได้ครับแล้วก็คนก็จะไปรีบไปแชร์กันนะครับเนี่ยมีการรายงานกันออกไปว่าเนี่ยระวังนะอย่าเอามือถือไปทำเป็นไฟฉายส่องตู้ไฟฟ้านะครับที่บ้านหรือที่ถังน้ำมันนะคนก็แตกตื่นตกใจกันเพราะว่าคิดว่าเนี่ยเป็นเคสคล้ายอย่างนี้นะครับแต่ว่าต่อมาครับก็มีการชี้แจงนะครับจากทางด้านของท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนเองนะครับว่าไม่เกี่ยวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับนะที่เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นเรื่องจริงที่ว่าช่างของวิทยุการบินที่ไปตรวจสอบเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยครับนะมีการใช้ไฟฉายจากมือถือส่องสว่างจริงนะครับแต่ที่เป็นปัญหาคืออุปกรณ์ตรวจสอบระบบไฟฟ้าครับเรียกว่าแคลมมิเตอร์ครับตัวนี้ไปแตะกับโลหะของเบรกเกอร์เข้านะครับมันก็เลยเกิดการระเบิดขึ้นนะครับนะเลยต้องส่งโรงพยาบาลไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้บาดเจ็บทั้งสองคนก็ไม่ได้ใส่ถุงมือหนังด้วยนะครับก็เลยบอกว่าถ้าสรุปตัวเนี่ยสาเหตุเนี่ยนะครับนะก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่แคลมมิเตอร์นั่นแหละมันเสื่อมสภาพนะครับนะแล้วก็บอกว่าเขาจริงเกิดจากเรื่องของเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าหรือแคลมมิเตอร์เสื่อมสภาพเมื่อช่างนำแคลมมิเตอร์ไปตรวจเช็คกระแสไฟทำให้คู่ของเครื่องนะครับที่ไม่มีฉนวนหุ้มนะครับนะมันก็เลยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับที่หม้อเบรกเกอร์ขึ้นก็เลยเกิดระเบิดขึ้นจนถึงไฟไหม้บริเวณแผ่นและหน้าครับของช่างได้นะครับนะแล้วก็ซึ่งประเด็นอีกประเด็นก็คือว่าในการปฏิบัติการเนี่ยช่างก็ไม่ได้ใส่ถุงมือที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้านะครับก็เลยทำให้ไฟไหม้ที่มือและแขนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับนะอีกอย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยครับตู้ที่ไปตรวจสอบเนี่ยครับไม่ใช่ตู้ไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเป็นตู้ไฟฟ้าแรงดัน380โวลต์ครับไม่ได้เรียกว่าเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับนะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามันกระโดดมาเองนะครับจนกระทั่งมาหามือถืออย่างที่ไปแชร์กันแล้วก็เป็นที่ตกใจกันนะครับเป็นเรื่องที่ใช้เครื่องมือเครื่องไม้นะครับแล้วก็ไปหนีบอย่างไม่เหมาะสมนะครับก็เลยทำให้มีปัญหาขึ้นก็ยังดีว่าทั้งสองท่านก็ได้รับการรักษาแล้วนะครับแล้วก็เอาไปส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะครับนะ บอกว่าในสันสูตรก็คือว่าที่มีเหตุตรงนี้ครับบอกว่าไม่ได้กล่าวถึงทางแพทย์ผู้รักษาเนี่ยครับนะบอกว่าไม่ได้มีการกล่าวถึงเหตุมือถือสองสมองแต่อย่างไรนะครับนะมีแค่ประเด็นเรื่องไม่ได้ใส่ถุงมือหนังมาเท่านั้นแต่ว่าเนื่องจากคนไปแชร์กันนะครับรีบไปเตือนกันเรื่องของโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะคนก็เลยเชื่อกันว่าเป็นผลจากการที่ไฟฟ้ามันกระโดดมาที่โทรศัพท์ได้ซึ่งไม่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะมันก็เป็นคำเตือนครับว่าเราทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกระแสไฟฟ้าเนี่ยต้องระวังอย่างสูงมากครับเครื่องมือเครื่องไม้ต้องมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสภาพที่ดีครับส่วนเรื่องที่บอกว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือจากเป็นไฟฉายแล้วไปส่องเบรกเกอร์ส่องพวกถังแก๊สเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่อง

0: 206เมกะเฮิรตซ์เร็วๆนี
1: ้รูปออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

กสทช.และตำรวจสอบสวนกลางพบแก๊งสแกมเมอร์หลายประเทศใช้ Data Center อย่างน้อย2แห่งในไทยหลอกเหยื่อขณะกรมควบคุมมลพิษตรวจพบก๊าซไข่เน่าและสารอินทรีย์ระเหยในน้ำที่ Data Center พระราม9รังสิมันต์โรมระบุผู้เกี่ยวข้องโกงสอบท้องถิ่นมากกว่า 5,200 คนส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ขณะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยชี้แจงปิดจ๊อบโกงสอบท้องถิ่นหมายถึงขั้นตอนการเพิกถอนบัญชีแต่เดินหน้าต่อในคดีอาญาการประชุมสภา6เดือนหลังส.ส.รัฐบาลเสนอเลื่อนยติปัญหาชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนวาระการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในคดีหัวสว.ฝ่ายค้านเชื่อฝั่งรัฐบาลมีความพยายามปิดปากไม่ให้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.โฆษกมาราปตานีเสนอให้รีเซ็ตกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้โดยรวมทุกกลุ่มเข้าร่วมหลังการพูดคุยกับ BRN ผ่านมา6ปีล้มเหลวเจ้าหน้าที่เนปาลและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเร่งค้นหาคนงานราว900คนในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลังผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมดินถล่มมากว่า1สัปดาห์ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า 1,200 คนสูญหายอีก 4,200 คน

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบหาสารพิษในน้ำที่ Data Center ย่านพระราม9หลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนกลิ่นน้ำมันคลุ้งพบก๊าซไข่เน่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายจริงนะครับเร่งส่งน้ำตรวจท่องแลบความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ที่ผุดขึ้นมาในกรุงเทพมากถึง34แห่งล่าสุดพบบางแห่งสำรองน้ำมันหลายแสนลิตรนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ Data Center ย่านพระราม9เพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็น2จุดจุดแรกเก็บตัวอย่างในอาคาร Data Center บริเวณติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีกชุดจะสอบถามความเห็นชาวบ้านและตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่โดยรอบชุมชนซึ่งจุดนี้ทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดฝาท่อระบายน้ำด้านหน้า Data Center กลิ่นน้ำมันก็ลอยขึ้นมาทันทีเจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาแล้วใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าน้ำเบื้องต้นนายจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบน้ำด้วยเทคนิคที่เรียกว่าวิธีการเตรียมและเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารระเหยหรือ head space โดยนำน้ำมาเขย่าและใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษตรวจวัดก๊าซที่อาจจะก่อให้เกิดกลิ่นตรวจสอบน้ำพบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าและพบกลิ่นของน้ำมันจริงตรงตามที่ประชาชนร้องเรียนโดยตรวจพบประมาณ3 ppm นะครับแต่ว่าจะเกินค่ามาตรฐานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนการตรวจสอบในอาคาร Data Center เมื่อเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำก็ได้กลิ่นคล้ายน้ำมันเช่นกันสำหรับความกังวลเรื่องการปะทุหรือการติดไฟขณะนี้ยังไม่อยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดการระเบิดหรือลุกติดไฟได้หลังจากนี้ราว 2-3 สัปดาห์จะได้ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำอย่างละเอียดจากห้องปฏิบัติการแล้วผู้บริหารก็จะแถลงถึงแนวทางดำเนินการหลังจากนี้ครับ
1: ในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
2: คำว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่ม

0: มันเป็นกลุ่มของน้ํามันนะครับพวกน้ํามันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสายสีระเหยง่ายนะครับได้กลิ่นบริเวณในจุดที่เป็นจุดบริเวณที่อยู่ใกล้กับบ่อที่จะออกสู่ภายนอกนะครับอันนี้ได้กลิ่นอยู่ครับจํานวนที่ตรวจพบอ่ะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเราได้รับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับระดับที่ตรวจวัดเนี่ยยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือการลุกจุดไฟได้แต่อาจจะก่อให้เกิดการรำคาญในการได้รับกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นรับรู้ได้ถึงว่ามีกลิ่นฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำครับ
1: ฝ่ายกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังจากที่ตรวจสอบพบว่าสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเมื่อ21สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณชั้นใต้ดินก็พบถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรจึงคาดว่ามีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องถือว่ามีความผิดตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับจากข้อมูลพบว่าศูนย์ Data Center ที่สร้างเสร็จแล้ว24โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง7โครงการและมีแผนที่จะสร้างอีก3โครงการแต่ถูกระงับทั้งหมดตั้งอยู่ใน13เขตของกรุงเทพมหานครจุดที่มากสุดคือห้วยขวาง9แห่งบางนา6แห่งบางรัก5แห่งบางกะปิบึงกุ่มสาทรเขตละ2แห่งและจตุจักรปทุมวันราชเทวีบางเขนวัฒนาสวนหลวงเขตละ1แห่งในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายสุพนัทมีนชัยนันสส.พรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานมาตอบกระทู้ถามครับนายสุพนัทยืนยันว่าตัวเขาเองสนับสนุนให้มี Data Center แต่ปัญหาคือรัฐบาลและกทม.ไร้ศักยภาพในการกำกับควบคุมตรวจสอบกิจการเหล่านี้ปล่อยให้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปล่อยให้มีการกักตุนน้ำมันกว่าแสนลิตรปัญหาเหล่านี้ได้แจ้งไปที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสมัยที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วตั้งแต่ตุลาคมปี2567แต่กลับไม่มีการออกระเบียบมาควบคุม
2: ต่างของกรุงเทพมหานครนะครับมีการชี้ชัดนะครับว่า Data Center เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองของกรุงเทพมหานครครับถ้าตีความง่ายๆคือ Data Center ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครสามารถตั้งได้ไม่ได้ผิดกฎหมายผังเมืองครับช่องว่างนี้กรุงเทพมหานครรับทราบนะครับเพราะผมเคยเสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่2ปีที่แล้วซึ่งเรื่องนี้คาบเกี่ยวท่านนายกเพราะว่าท่านนายกเองก็เป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยซึ่งผังเมืองทุกอันแม้กระทั่งของกรุงเทพมหานครก็ดีหรือของจังหวัดต่างๆก็ดีอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยที่เป็นร่มใหญ่อีกทีนึงแต่จนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้ยินว่าท่านนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการอย่างไร Data Center ปัจจุบันนี้อาศัยช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายไม่ต้องทำ EIA แม้ว่าจะสร้างขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ตามผมย้ำนะครับ Data Center ณวันนี้ถ้าจะสร้าง1ล้านตารางเมตรในประเทศนี้ก็สร้างได้นะครับไม่ต้องทำ EIA
1: นายเอกนัทตอบกระทู้ยืนยันว่ารัฐบาลได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ5สิงหาคม2569ตั้งคณะกรรมการ Data Center มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมาจัดระเบียบ Data Center ทั่วประเทศไม่ใช่แค่ในกทม.เพื่อให้ Data Center เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามกฎหมายมีเกณฑ์ควบคุมการใช้ไฟฟ้าน้ำแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สะสมมานานนะครับระหว่างนี้ได้สั่งระงับการก่อตั้ง Data Center ไว้ก่อนและก็จะไม่อนุญาตให้เปิดจนกว่าจะจัดระเบียบ Data Center สำเร็จยืนยันว่าการตั้ง Data Center หลังจากนี้ต้องทำ EIA และต้องอยู่ในกฎหมายผังเมืองรวมถึงแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของ Data Center ออกมาเพื่อไม่ให้ไปใช้ไฟฟ้าร่วมกับประชาชนทั่วไปนะครับ
3: รัฐบาลให้ความสำคัญครับในที่สุดเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมตั้งคณะกรรมการ Data Center ในการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นการที่เอา Data Center เข้ามาเนี่ย1จะต้องเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจ2เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนี่ยจะต้องบริหารจัดการ3นะครับเกณฑ์การใช้ทรัพยากรทั้งเรื่องไฟเรื่องน้ำจะต้องไม่ไปแย่งน้ำ น้ำคนใช้ไม่ใช่ไปแย่งไฟใช้ในราคาถูกๆแบบที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการจัดการจัดระเบียบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในระหว่างจัดระเบียบเนี่ยเปิดไม่ได้ครับไม่ให้เปิดครับไม่ให้จ่ายไฟครับจนกว่าจะจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วเรามั่นใจว่า Data Center เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศไม่มีผลกระทบนะครับต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชน
1: บริษัท Data Center ในไทยก็กำลังเป็นที่น่ากังวลทั้งประเด็นสิ่งแวดล้อมและก็การใช้พลังงานนะครับโดยในกรุงเทพมหานครนั้นมี Data Center ให้บริการประมาณ24แห่งที่เปิดให้บริการแล้วอีก7แห่งก็กำลังก่อสร้างคาดว่ามี Data Center อีกส่วนหนึ่งนั้นเช่าอยู่ตามอาคารอีกหลายแห่งซึ่งก็ยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนแต่ในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กสทช.และตำรวจสอบสวนกลางได้ตรวจสอบพบการใช้งานเข้าข่ายการหลอกลวงออนไลน์มี IP address มาจากสถานที่2แห่งในกรุงเทพซึ่งถูกแก๊งสแกมเมอร์นำหลักฐานปลอมมาเช่าซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ต1แห่งส่วนอีกแห่งนั้นถูกบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตจากต่างชาติมาซื้อสัญญาณแต่ไม่เปลี่ยน IP ยังคงใช้ IP ของไทยทำให้เป็นข้อกังวลว่าไทยถูกมองว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ไปด้วยติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงครับ
4: ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2568แก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ฝั่งปอยเปตกัมพูชาอ้างตัวว่าเป็นบริษัทให้บริการทางอินเทอร์เน็ตโดยการปลอมแปลงเอกสารมาซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับบริษัท Data Center ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยย่านพระราม9และนี่จึงเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจพบว่าแก๊งสแกมเมอร์ฝั่งปอยเปตมาซื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อไปใช้ในการหลอกลวงทางออนไลน์โดยพบบัญชีม้าเป็นคนไทยมีการใช้บัญชีม้าอยู่ที่กัมพูชาโดยเคสนี้ทำให้เห็นว่าบริษัท Data Center ถูกหลอกจากแก๊งสแกมเมอร์ว่าเป็นตัวแทนบริษัทให้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่จริงและต่อมายังพบว่ามีตัวแทนบริษัทแห่งเดียวกันจากปอยเปตฝั่งกัมพูชาได้มาเช่าเซิร์ฟเวอร์ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ Data Center แต่ครั้งนี้ไปเช่าย่านบางนาและเป็นการปลอมแปลงชื่อของบริษัทที่มีอยู่จริงนี่จึงเป็นช่องโหว่ที่บริษัท Data Center ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เช่าซื้อเป็นบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตตัวจริงหรือตัวปลอม
5: เราอ่ะไม่รู้เลยนะตอนนี้ว่าใน Data Center มีการเชื่อมต่อในรูปแบบนี้อีก
6: เท่าไหร
5: ่ใช่ครับเพราะว่า Data Center เนี่ยไม่ต้องรายงานอย่างสมมติผมอ้างว่าผมเป็นตัวแทนมาจากบริษัทกอไก่มาจากประเทศต่างประเทศแต่เขาไม่ได้ตรวจสอบเลยครับว่ามันใช่ตัวแทนจริงไหมเอกสารที่เอามาเนี่ยเป็นเอกสารจริงไหม
7: ทั้งตัว Data Center เองเนี่ยก็ถูกหลอกโดยกลุ่มมิจฉาชีพอีกทีหนึ่ง อย่างเช่นเคส TCC เนี่ยเขารายงานมาเป็นตัวแทน ISP ของต่างประเทศจริงแต่ว่าพอไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวแทนครับเขาแค่ใช้ชื่อบริษัทนั้นมาอ้างเฉยว่าเขาเป็นตัวแทนของบริษัทก็กลายเป็นว่ารูปแบบนี้จะกลายเป็นว่า Data Center ก็โดนหลอกด้วยอีกส่วนนึงก็จะทำให้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นว่าเน็ตในประเทศเนี่ยถูกเชื่อมต่อออกไปนอกประเทศยังไงบ้างในประมาณนี้ซึ่งในแนวทางนี้กสทช.เขากำลังร่างข้อกำหนดแล้วก็จะทำหนังสือไปถึงผู้ให้บริการเพื่อให้รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งสังเคราะห์กันอีกทีนึงครับ
4: ขณะที่ฝั่งสปป.ลาวก็ยังพบการใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจาก Data Center ในไทยตามแนวชายแดนเช่นกัน
8: ก็เราก็เคยทำ Data Center ที่ตรวจพบก่อนเคสเนี้ยก็มีหลายเคสมาแล้วครับ
6: หมายถึงว่าก่อนที่จะเป็น Data เนี่ยก็คือที่ไอ้เมื่อก่อนมันจะใช้วิธีการคนละแบบกัน
5: ใช่ครับ
6: ที่บอกว่าไปที่ไปดูว่ามีการลากสายอะไรอย่างนั้นไปใช่มั้ยคะ
8: ก็มี Data Center ที่เราตรวจพบก็คือช่วงพฤศจิกาที่ผ่านมาก็เคยตรวจพบมาแล้ว
6: อ๋อครับก็ลักษณะเดียวกันแบบ
8: ลักษณะเดียวกันก็คือเราก็ได้จากข้อมูลการใช้บัญชีม้าครับแต่ตอนนั้นอะโลเคชันไปปรากฏที่กัมพูชา
4: ขณะที่บริษัทที่ให้บริการ Data Center ย่านพระราม9มีการขายสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับแก๊งสแกมเมอร์โดยตามแนวชายแดนฝั่งเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดพบว่ามีการลากสายอินเทอร์เน็ตโดยขุดลงดินข้ามแม่น้ำเมยไปประมาณ7กิโลเมตรในฝั่งเมียวดี
9: เพราะว่าเหมือนค่าบริการน่ะเขาลงทุนใช้เน็ตเราเนี่ยเขาลงทุนเดือนนึงประมาณ 200,000 ใช่มั้ยฮะแต่พอไปฝั่งนู้นเขาขายได้เดือนละเป็นล้าน2ล้านอะไรเงี้ยครับพี่คือมันได้กำไรแบบเพราะเหมือนอย่างที่เราเคยเจออ่ะ 6เดือนเนี่ยเขาลงทุนทั้งลากสายทั้งค่าเน็ตอะไรเงี้ยนะครับพี่ประมาณ30ล้านแต่เขาขายได้ทั้งหมดประมาณ60กว่าล้านเงี้ยฮะคือเขาก็กำไรอีกตั้ง30กว่าล้านเงี้ยครับ
4: และล่าสุดยังพบมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตฝั่งเมียนมาได้มาเช่าซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ Data Center ย่านพระราม9และไม่ได้มีการเปลี่ยน IP ว่าเป็นสัญญาณจากฝั่งเมียนมาโดยส่วนใหญ่ได้ขายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้แหล่งสแกมเมอร์คอมเพลมาเช่าไปใช้ทำให้เมื่อมีผู้เสียหายเกิดขึ้น IP address ก็พบว่ามาจากไทยเป็น Data Center ย่านพระราม9ทั้งที่ความจริงหลอกมาจากฝั่งชายแดนด้านเมียนมาข้อกังวลจึงตามมาว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทั้งจากไทยหรือจากทั่วโลกเมื่อตรวจพบว่าถูกหลอก IP ก็จะมาจากไทยกลายเป็นทั่วโลกมองว่าไทยเป็นศูนย์สแกมเมอร์ได
10: ้เขาอาจจะไปหลอกคนประเทศอื่นไปหลอกคนอเมริกายุโรปที่ไหนก็ตามเวลาที่คนพวกนั้นน่ะเขารีพอร์ตการถูกหลอกอ่ะเขาก็จะรีพอร์ตว่าถูกหลอกมาจากสมมุติง่ายๆ Facebook อะไรเขาไปถามธนาคารเขาธนาคารเขาก็แจ้งมาอุ๊ยเป็น IP ไทยมันก็จะกลายเป็นภาพลักษณ์ของเราในเวทีโลกว่าเอ้ยสแกมเมอร์เนี่ยมันใช้ IP ของไทยคนที่ประเทศอื่นที่เขาไม่มีข้อมูลแบบเราเนี่ยเขาก็จะมองว่าอ้าวศูนย์สแกมเมอร์มันอยู่ที่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่เสียในเวทีโลกไปเลยซึ่งเราก็เคยเจอหลายอันที่มันมีรีพอร์ตออกมาแล้วเป็น IP ของเราอะไรเงี้ย
4: Data Center ที่ตั้งอยู่ในไทยในกรุงเทพขณะนี้คาดว่ามีประมาณ40แห่งกฎหมายที่ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนยังไม่มีโทษทางอาญามีเพียงโทษปรับหลายฝ่ายเห็นว่ากระทรวงดิจิทัลต้องกำหนดมาตรการให้ Data Center มีการยืนยันตัวตนของลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้มีการไปใช้งานที่กัมพูชาลาวเวียดนามหรือเมียนมาแต่ยังคงขึ้นตำแหน่ง IP ว่าใช้ในประเทศไทยซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยตรงสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
1: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ภาคใต้ทั้งในสภาที่วันนี้ฝ่ายรัฐบาลได้เลื่อนเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปรายแทนที่จะมีเรื่องของกกต.นะครับในขณะเดียวกันคุณธปณีคุยกับโฆษกของมาราปตานีครับเขาเสนอให้รีเซ็ตกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขหลังจากที่คุยกับ BRN มา6ปีไม่คืบหน้า
11: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
13: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
16: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
17: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
11: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: ระหว่างวันที่6ถึง7กันยายนนี้นายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศจะเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือชายแดนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศได้หารือกันเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับและจะนำนายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขไปแนะนำตัวด้วยในขณะที่โฆษกมาราปัตตานีมีข้อเสนอให้รีเซ็ตกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพโดยภาพรวมนะครับโดยให้เอาทุกกลุ่มมาร่วมด้วยหลังจากที่การพูดคุยกับกระบวนการ BRN ผ่านมา6ปีล้มเหลวครับโดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมหาแนวทางยุติความรุนแรงได้เป็นอันดับแรกติดตามในรายงานคุณธปนีอศรีชัยครับ
1: ในวันที่6ถึง7กันยายนนี้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อหารือถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขเดินทางไปด้วยนะคะซึ่งจะมีการหารือถึงความคืบหน้าของการพูดคุยเพื่อสันติภาพซึ่งมาเลเซียก็ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกมาโดยตลอดและจากเหตุความรุนแรงในห้วงที่ผ่านมาค่ะมีข้อเสนอของกลุ่มมาราปัตตานีนะคะโดยโฆษกมาราปัตตานีก็เสนอขอให้มีการรีเซ็ตกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่ค่ะโดยให้มีตัวแทนจากทุกกลุ่มเข้าร่วมพูดคุยนะคะนอกจากกลุ่ม BRN เพียงเท่านั้นค่ะ
2: นายอบูฮาฟิซอันฮากิมโฆษกมาราปัตตานีให้สัมภาษณ์ที่ประเทศมาเลเซียแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วง22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเขามองว่าเป็นการส่งสัญญาณไปถึงการพูดคุยเพื่อสันติภาพทั้งฝ่ายรัฐบาลไทยและ BRN ที่เห็นได้ชัดว่า6ปีในการพูดคุยกับ BRN ที่มุ่งเน้นไปเรื่องการยุติความรุนแรงยังล้มเหลวซึ่งหากกระบวนการสันติภาพสะดุดและไม่มีความพยายามให้เดินต่อจะยิ่งเปิดประตูไปสู่ความรุนแรง
3: เพราะว่าก็มีทางฝ่ายรัฐหรือหัวหน้าของคณะพูดหัวหน้าของคณะการพูดคุยของฝ่ายไทยก็ได้บอกว่าให้ยุติการพูดคุยก่อนในช่วงระยะหนึ่งแล้วก็เขาอยากจะหาคำตอบจากฝ่าย BRN ว่าทำไมกำลังคุยอยู่ดีๆถึงจะมีเหตุการณ์ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกในส่วนตัวของผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบุกิซาเมนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกี่ยวหรืออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้บนโต๊ะพูดคุยนี่ก็ยังมีการตกผลึกว่าจะตกลงเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็การหยุดยิงหรือการยุติความรุนแรงนี่ยังไม่ได้ตกผลึกแล้วก็ไม่น่าเสียใจและก็น่าเสียดายที่ช่วงนี้ฝ่ายรัฐได้แต่งตั้งคนใหม่เป็นคนที่สายพลเรือนนะที่มาจะเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยแต่มันก็ต้องเจอกับปัญหาอย่างนี้ทำให้การพูดคุยก็ต้องสะดุด
2: โฆษกมาราปัตตานีเปิดเผยว่าแม้กลุ่มมาราปัตตานีซึ่งเป็นการรวมกันของ6องค์กรประกอบด้วย BRN BIPP GMIP Pulo DSPP Pulo MKP และ Pulo P4 ที่เปิดตัวร่วมโต๊ะพูดคุยกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพลเอกอักษราเกิดผลเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อปี2558และยุติการพูดคุยไปในปี2563หลังคณะพูดคุยชุดใหม่ที่มีพลเอกวัลลบลักษณะเป็นหัวหน้าเริ่มพูดคุยกับขบวนการ BRN เพียงกลุ่มเดียวแต่มาราปัตตานีก็ยังทำงานในกระบวนการพูดคุยมาโดยตลอดจนเห็นว่า6ปีที่รัฐบาลไทยพูดคุยกับ BRN ยังไม่เดินหน้าจึงควรรีเซ็ตเริ่มต้นกระบวนการพูดคุยใหม่โดยให้ทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที
3: ่คือรีเซ็ตไปนะสมมติว่า1ที่คุยกับ BRN ก็คุยไปที่อะไรที่คุยมาแล้วเนี่ยก็จะต้องสานต่อแล้วก็ระดับต่อไปก็ต้องเชิญกลุ่มอื่นเข้ามาร่วมด้วยจะเป็นปูโลเบียวิพีเบียอะไรต่างมุญญาฮิดินซึ่งเขาก็มีศักยภาพเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เขาทำหรือไม่ทำเท่านั้นในการจะนำมาประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะได้ช่วยยังกลุ่มที่อยู่ในแถบนี้ในแถบอาเซียนนี่ซึ่งเข้าใจบริบทของอาเซียนมากที่สุด
2: นายอาบูฮาฟิดเปิดเผยว่ามาราปาตานีได้ยื่นข้อเสนอนี้ต่อนายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่าสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เวลานี้ต้องร่วมกันหาทางยุติความรุนแรงถ้าหากอยากเห็นสันติสุขกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพจำเป็นต้องมีองค์กรที่ถาวรและมีกฎหมายรองรับโดยรัฐสภาไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทั้งฝ่ายไทยหรือมาเลเซียจะทำให้เชื่อมั่นว่าการพูดคุยยังเดินหน้าต่อไปได้
3: process นี่มันต้องจัดทำคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายนี่ให้เป็น permanent ให้เป็น permanent ประจำการโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องพึ่งรัฐบาลให้มันเดินไปรัฐบาลจะเปลี่ยนใครคนไหนมันนี่มันต้องเดินต่ออันเนี้ยจะทำยังไงให้มันถึงจุดนี้ได้ผมคิดว่าจุดตรงนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือก็อยู่ที่รัฐสภารัฐสภาจะต้องออกกฎหมายคือเราคุยมาตั้ง10ปี13ปียังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการพูดคุย
2: โฆษกมาราปาตานีกล่าวย้ำถึงกระแสความไม่เข้าใจของสังคมไทยว่าการพูดคุยกับขบวนการ BRN อาจนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนนั้นเป็นไปได้ยากแล้วเพราะการที่กลุ่มคิดต่างไม่ว่าจะกลุ่มใดเข้าสู่การพูดคุยการแบ่งแยกดินแดนไม่ใช่ประเด็นสำคัญแม้จะยังเป็นอุดมการณ์ของแต่ละคนได้เพราะเงื่อนไขของการพูดคุยของฝ่ายไทยคือต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยขณะที่ฝ่ายขบวนการ BRN ก็พูดไว้ล่าสุดถึงรูปแบบการปกครองตนเองหรือออโตโนมีที่ไม่ใช่เอกราชหรือเมเดกา
3: เขาก็บอกอย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะเอาแค่ออโตโนมีก็มันชัดเจนซึ่งไม่เคยมีชัดเจนอย่างนั้นนะนอกจากช่วงสมัยหนึ่งที่อาซันโตเยฟเคยกล่าวไว้แต่ก็ไม่ได้ออกสื่อนางชวนเคยกล่าวไว้แล้วครั้งแรกเวลาคุณตั้งประเทศเป็นที่เป็นประเทศเอกราชคุณก็ต้องมีกองทัพจะเลี้ยงกองทัพอะไรยังไงถ้าเศรษฐกิจของคุณไม่ใหญ่นะไม่แข็งแรงพอ
2: นายอบูฮาฟิดอันฮากีมโฆษกมาราปาตานีกล่าวย้ำว่าปัญหาชายแดนภาคใต้หากไม่หาทางพูดคุยก็จะยิ่งเปิดทางให้ใช้ความรุนแรงการรีเซ็ตกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพครั้งใหม่จึงต้องเริ่มต้นจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่รวมถึง BRN ก็ต้องสอบถามประชาชนว่าต้องการอะไรและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาฐานทรัพยากรต่างๆและยังยื่นข้อเสนอนี้ไปยังนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เตรียมไปเยือนมาเลเซียในวันที่6-7กันยายนนี
3: ้ต้องมารวมทุกกลุ่มต้องถามผู้รู้ว่าคุณจะเอายังไงถามมุญญาฮิดีนว่าคุณจะเอายังไงถามบีเอ็นที่อยู่ในมาราคุณจะเอายังไงแล้วก็มารวมทั้งหมดแล้วต้องกลับไปถามประชาชนในพื้นที่เราต้องกลับบีเอ็นก็ต้องกลับไปเผชิญกับประชาชนในพื้นที่จัดให้ประชาชนถามได
2: ้โดยกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนมาเลเซียของนายเสียศักดิ์จะเป็นการไปติดตามความร่วมมือหลังจากนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้หารือกันเมื่อวันที่9-10กรกฎาคมที่ผ่านมาและนำนายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าการพูดคุยไปแนะนำตัวรวมถึงการหารือความร่วมมือชายแดนทั้งการเสริมรั้วชายแดนและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและยังต้องติดตามว่ามาเลเซียจะตั้งใครเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้คนใหม่ทัพพนีอศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
0: และเรื่องของสถานการณ์ในภาคใต้ก็กลายเป็นเรื่องร้อนนะครับที่ส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้านประท้วงกันดุเดือดหลังจากที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอให้เลื่อนยัตติปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ปี67ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.นะครับโดยในวันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนางสาวพักบนหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.ของพรรคประชาชนนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.ประชาธิปัตย์และนายพิทักษ์เดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์และนายพศินปิตุเตชะส.ส.ระยองของพรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากที่เกิดความวุ่นวายขึ้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ครับนางสาวพักมลระบุว่าการประชุมวันนี้ตามระเบียบวาระเดิมจะต้องมีรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปี2567เข้ามาก่อนและมีผู้ลงชื่อเพื่อแถลงจำนวนมากแต่อยู่ๆก็มีผู้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดขึ้น
4: และยืนยันอีกครั้งนะคะว่าฝ่ายค้านเราเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนใต้เนื่องจากว่าพรรคฝ่ายค้านคุยกันว่าจะเสนอยตินี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าเราเห็นความสำคัญแต่เราอยากได้การยืนยันเช่นกันว่าสภาผู้แทนแห่งนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่เปิดเวลาให้สมาชิกทุกคนอภิปรายรายงานของกกต.โดยที่รัฐบาลไม่พยายามจะปกป้องกกต.ทุกคนทราบดีอยู่แล้ววันนี้ว่าเหตุใดรัฐบาลมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องกกต.นะคะ
0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายสกริยาสอิสสนราธิวาสพรรคภูมิใจไทยก็เสนอเลื่อนยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนใต้เข้ามาก่อนทำให้นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนบอกว่าเขาเองเห็นด้วยกับยติของนายสกริยาอยากถามเหตุผลและความจำเป็นที่จะเลื่อนยติด่วนขึ้นมาก่อนว่าคืออะไรคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าเหตุผลที่แท้จริงคือมีความพยายามหรือไม่ที่จะไม่ให้สภารับทราบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในปี2567เกี่ยวกับคดีการโกงส.ว.อาจจะเกี่ยวข้องกับสมาชิกและรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลชุดนี
5: ้ดังนั้นเนี่ยผมยังไม่เห็นความจำเป็นว่าเหตุใดถึงจะต้องมีการสลับลำดับของระเบียบวาระเช่นนี้ถึงขั้นต้องมาฉุกละหุกประสานงานกันในช่วงเที่ยงเพื่อบอกให้หน่วยงานแทนที่จะมาตอนเย็นเนี่ยต้องขึ้นมาเร็วขึ้นมันคิดเป็นอื่นไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมีความพยายามหรือเปล่าที่จะไม่ให้สภาแห่งนี้เนี่ยได้พิจารณารับทราบรายงานหน่วยงานกกต.เพราะบังเอิญว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในปี67ซึ่งเป็นสาระสำคัญของรายงานที่จะเข้าสู่สภาวันนี้เนี่ยมันดันไปคาบเกี่ยวกับคดีเรื่องการโกงส.ว.ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนสมาชิกและก็รัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลชุดนี
0: ้จากนั้นส.ส.รัฐบาลหลายคนก็ลุกขึ้นสนับสนุนการเลื่อนยติปัญหาชายแดนภาคใต้ขึ้นมาก่อนทำให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อในหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าแม้สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นความสำคัญของอุทกภัยน้ำท่วมน่านแต่ก็ไม่ได้มีการเลื่อนยติขึ้นมาก่อนการพิจารณารับทราบรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ซึ่งเป็นรายงานของปีก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันความเร่งด่วนคงไม่ต่างจากรายงานของกกต.เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มีความผิดปกติคือความพยายามที่จะบอกว่ารายงานของกกต.ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
6: วันนี้เนี่ยสิ่งที่มันผิดปกติก็คือความพยายามที่จะบอกว่าเรื่องของกกต.เนี่ยไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแล้วเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนผมจึงกราบเรียนหารือท่านประธานก่อนนะครับว่าถ้ามีการเลื่อนยติจริงวันนี้จะมีการรับทราบรายงานของกกต.หรือไม
0: ่ด้านนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถามกลับฝั่งรัฐบาลที่สนับสนุนให้เลื่อนยติปัญหาชายแดนภาคใต้ขึ้นมาก่อนว่าถ้าเห็นความจำเป็นเร่งด่วนจริงทำไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครม.สัญจรลงใต้ไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมไปแค่สงขลาและให้ส่วนราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาย
7: ังไงฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยแน่นอนว่าท่านมีเสียงมากกว่าท่านชนะอยู่แล้วค่ะถ้าท่านเห็นชีวิตของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญจริงๆทำไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครม.สัญจรลงใต้ท่านไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้คะทำไมท่านถึงแค่ไปแค่สงขลาสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะมันคือการเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างเพื่อปกป้องกกต.เพราะว่าฝากฝั่งรัฐบาลไม่อยากจะให้มีการอภิปรายรายงานของกกต.ในวันนี
0: ้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงนี้มีสมาชิกยกมือประท้วงจำนวนมากนะครับขอให้นายเลิศศักดิ์ควบคุมการประชุมและให้นางสาวรัชนกต้องถอนคำพูดก็ทำให้นางสาวรัชนกบอกว่าขอถอนคำว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายเลยไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อภิปรายต่อนะครับว่าเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกประท้วงเธอขอย้ำอีกครั้งว่าความเดือดร้อนของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ฝั่งรัฐบาลนำมาเล่นการเมืองเพื่อทำให้ไม่เกิดการอภิปรายกกต.หลังพักการประชุมที่ประชุมก็เห็นชอบกับการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยมติ266ต่อ108เสียงงดออกเสียง33เสียงนะครับ หลังจากที่ประชุมได้อภิปรายยติชายแดนภาคใต้จนถึง20นาฬิกาฝ่ายค้านโดยนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.พรรคประชาชนก็สอบถามนายโสภณสารัมประธานสภาที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมว่าวันนี้จะอภิปรายเรื่องนี้จนจบเลยใช่ไหมประธานโสภณก็ยอมรับตรงๆว่าตอนนี้เหลือเขาทำหน้าที่ประธานอยู่คนเดียวครับก็คงไม่สามารถนั่งอยู่ได้จนจบจึงคิดว่าจะมาพิจารณาเรื่องนี้ต่อในครั้งหน้าทำให้ฝ่ายค้านไม่พอใจและนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนขอนับองค์ประชุมขณะที่รัฐบาลก็เสนอให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อหลังจากปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายโต้แย้งกันสักพักหนึ่งในที่สุดประธานโสภณก็สั่งปิดประชุมในเวลา20นาฬิกา24นาทีนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าจะมีความเคลื่อนไหวกรณีโกงสอบท้องถิ่นนะครับในขณะเดียวกันคุณมนตรีอุดมพงศ์ยังมีรายงานจากเม็กซิโกนะครับไปงานไทยเฟสติวัลที่นั่นไปดูนะครับคน130ล้านของเม็กซิโกเป็นตลาดที่สำคัญอะไรของประเทศไทยถ้าอยากจะไปเจาะที่นั่น
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
14: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
15: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
16: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: มาดูความเคลื่อนไหวคดีทุจริตสอบบรรจุราชการท้องถิ่นวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ก็ชี้แจงนะครับคำว่าปิดจ็อบที่ถูกวิจารณ์นั้นหมายถึงเฉพาะขั้นตอนเพิกถอนบัญชีเท่านั้นนะครับส่วนคดีอาญายังคงเดินหน้าต่อไปนายรังสิมันต์โรมก็ระบุว่ารายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนั้นมากกว่ารายชื่อของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒถึง 5,121 คนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคใต้นะครับนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่แก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นปี2568นายวรศิษฐ์ชี้แจงว่าต้นตอเรื่องนี้เริ่มมาจากปี67หลังจากมหาวิทยาลัยบูรพาชนะประมูลมีกลุ่มประชาชนจากศรีสะเกษร้องเรียนความไม่โปร่งใสกระทรวงจึงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงร่วมกับปปช.ปปท.ปปป.ปปง.และ DSI ผลสอบเสนอให้ใช้คะแนนภาคกของกพ.เพิ่มมาตรการป้องกันทุจริตและให้ภาคีเครือข่ายเข้าตรวจสอบทุกขั้นตอนทำให้เงื่อนไขงบประมาณเปลี่ยนก็ต้องยกเลิกสัญญาเดิมและประมูลใหม่ตามที่กรมบัญชีกลางเห็นชอบยืนยันว่าการยกเลิกสัญญาไม่ใช่คำสั่งส่วนตัวของมท.1แต่มาจากข้อเสนอของคณะกรรมการและไม่ได้ห้ามมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าประมูลรอบใหม่แต่อย่างใดส่วนการประมูลรอบ2ใช้วิธี e-bidding มีหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมก่อนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจะชนะแม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะยื่นอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางแต่ผลอุทธรณ์ตกไปยืนยันว่าไม่มีการล็อกผลประมูลพร้อมท้าให้ผู้กล่าวหาส่งหลักฐานให้ปปช.ตรวจสอบโดยตรงนายวรศิษฐ์ระบุว่าขณะนี้มี3หน่วยงานตรวจสอบคู่ขนานกันไปก็คือปปช.ดูภาพรวมตำรวจสอบสวนกลางไล่จับกลุ่มนายหน้าเรียกเงินและกระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงโดยการเพิกถอนบัญชีเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่31สิงหาคมจากนี้ก็จะเร่งเรียกเงินคืนจากผู้ที่คะแนนไม่ถึงแต่ได้รับการบรรจุพร้อมสั่งทุกจังหวัดตรวจสอบการจ้างเหมาบุคคลที่ถูกเพิกถอนกลับเข้าทำงานถ้าพบจะเข้าไปตรวจสอบทันทียืนยันว่าไม่มีแผนจัดสอบใหม่ตามที่มีกระแสข่าวกรณีที่กรรมาธิการกฎหมายระบุว่าเชื่อมโยงถึงฝ่ายการเมืองและเรียกเป็นองค์กรอาชญากรรมสีน้ำเงินนายวรศิษฐ์ก็ชี้แจงว่าผู้เกี่ยวข้องได้ไปให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการแล้วยืนยันว่ามีการพูดคุยกับอาจารย์มสว.เพียงครั้งเดียวเรื่องแผนจัดสอบไม่ใช่การล็อกผลพร้อมย้ำคำว่าปิดจ็อบที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หมายถึงเฉพาะขั้นตอนการเพิกถอนบัญชีเท่านั้นคดีอาญายังคงเดินหน้าสาวถึงตัวการได้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดก็ตามนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่ารายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.มีอยู่นั้นมากกว่ารายชื่อของมสว.ถึง 5,121 คนนะครับส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคใต้นายรังสิมันต์บอกว่ากรรมการกำลังเพ่งเล็งบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงกับการจัดสอบโดยเพราะว่าสท.นั้นเคยประสานให้นายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีไปพูดคุยกับมสว.เรื่องรวมศูนย์ตรวจข้อสอบแต่ยังไม่มีหลักฐานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทำเช่นนั้นจริงหรือไม่จึงเกิดคำถามว่าทำไมนายทองเจือจึงเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้อีกประเด็นก็คือช่วงก่อนที่นายอนุทินมีมติชะลอเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งควรจะเซ็นวันที่10ถึง16มกราคม2567แต่มติกลับออกมาวันที่17มกราคม1วันหลังกำหนดทำให้ไม่มีการเซ็นสัญญาขณะที่ก่อนหน้านั้น5มกราคมมีการร้องเรียนจากกลุ่มที่คาดว่ามาจากศรีสะเกษแม้ผลสอบกระทรวงมหาดไทยจะไม่พบว่ามหาวิทยาลัยบูรพาทุจริตแต่กสท.ยืนยันจัดสอบเองต่อไปนายรังสิมันต์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการทุจริตทั้งหมดนั้นน่าจะเป็นระบบมาตั้งแต่นายอนุทินเป็นรองนายกพบว่ามีผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ร่วมประชุมในช่วงเวลาเดียวกันด้วยพร้อมกับระบุว่าสิ่งที่เผชิญอยู่ก็คือองค์กรอาชญากรรมที่มีรัฐหนุนหลังมีทั้งระดับรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังตั้งคำถามว่าข้อมูลจากคณะทำงานนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์ที่ส่งถึงนายกแล้วทำไมถึงไม่ถูกส่งต่อให้ปปช.ขณะที่ปปช.เองก็ยังตรวจกระดาษคำตอบไม่แล้วเสร็จ ทั้งที่ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาหลายเดือนแล้วในช่วงท้ายนายรังสิมันบอกว่ากำลังขอข้อมูล IP จากบริษัทเอกชนผ่านปปช.เพื่อตรวจสอบการสมัครสอบซ้ำจาก IP เดียวกันซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไปนะครับการจัดงานไทยเฟสติวัลเม็กซิโก2026เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากจะเกิดปรากฏการณ์ผู้คนสนใจประเพณีศิลปินและดนตรีไทยอย่างมหาศาลแล้วสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารไทยก็เป็นที่นิยมตามไปด้วยนะครับโดยเฉพาะเม็กซิโกครับมีประชากรกว่า130ล้านคนถ้าเจาะตลาดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ก็อาจจะทำให้สินค้าไทยได้รับความนิยมตามไปด้วยคุณมนตรีอุดมพงษ์ติดตามบรรยากาศรายงานจากเม็กซิโกครับ
1: ปรากฏการณ์ที่ชาวเม็กซิโกนิยมดนตรีและอยากรู้จักความเป็นไทยเพิ่มขึ้นไม่ใช่เฉพาะจากตัวศิลปินหรือซีรีส์วายเท่านั้นแต่ด้วยความที่คนเม็กซิโกชอบดนตรีเป็นพื้นฐานจึงเปิดรับดนตรีและเพลงไทยได้เกือบทุกแนวรวมถึงดนตรีที่มีกลิ่นอายพื้นบ้านอย่างที่คุณซันคารดีเจและโปรดิวเซอร์เพลงชาวไทยนำไปแสดงที่เม็กซิโกครั้งนี้ไทยเฟสติวัลเม็กซิโก2026ที่ศูนย์ศิลปะแห่งชาติเม็กซิโกซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเม็กซิโกจัดขึ้นยังได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำผู้ประกอบการคนไทยไปเปิดตลาดสินค้าและอาหารที่นั่นซึ่งจำนวนประชากรกว่า130ล้านคนของเม็กซิโกอาจเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญทางธุรกิจของไทยด้วย
2: ประกอบการจากไทย21รายค่ะมาก็มาโชว์เคสเมื่อวานจัดงานบิสเนสแมทชิ่งระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าเม็กซิกันซึ่งท่านทูตให้เกียรติไปเปิดงานให้ด้วย
3: ตัวอย่างสินค้ามีอะไรบ้าง
2: ประสบความสำเร็จดีค่ะสินค้าอาหารสินค้าอาหารนะคะเพราะเราคิดว่ามี potential ที่จะ grow ได้อีกเยอะมากในเม็กซิโกเพราะว่าอาหารไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วทั่วโลกแต่เม็กซิโกรู้สึกว่าเรายังมาไม่ถึงเป็นตลาดที่ถือว่า unexplored นะคะแล้วก็มีสินค้าแม่และเด็กเพราะว่าประชากรเม็กซิโกที่อายุน้อยค่ะ 0-14 ปีประมาณ 20% ของประชากรซึ่งตีเป็นจำนวนคนก็30กว่าล้าน ก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่แล้วเราก็มีผู้ผลิตที่แบบมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ก็เลยมานำเสนออ
1: าหารไทยได้ชื่อว่าเข้าได้กับหลายชาติไม่เว้นเม็กซิโกที่ชอบอาหารเผ็ดเปรี้ยวและร้านเลดี้บอยของคนเม็กซิโกถึงขั้นส่งคนมาเรียนทำลาบหมูและอีกหลายเมนูที่ประเทศไทย
4: อาหารที่ถือได้ว่าเปิดตลาดแห่งหนึ่งก็คืออาหารสไตล์อีสานครับที่เม็กซิโกร้านนี้ปรุงอาหารลาบหมูครับมีลาบหมูแล้วก็นี่มีไก่ทอดแล้วก็ปรากฏว่าผู้คนอย่างเช่นชาวเม็กซิโกนี่ก็มารอชิมมารอเทสเมนูของลาบหมูนี่บ่งบอกว่ากรณีของคนที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นอาหารเนี่ยมันมาจากภาพยนตร์มาจากละครมาจากซีรีส์และมาจากศิลปินน่าสนใจนะครับว่าเชฟที่นี่นะฮะเป็นคนเม็กซิโกหมดเลยนะครับที่เราเห็นอยู่ในซุ้มนี้นะครับเป็นคนเม็กซิโกโอเค how can do you make
5: the chef went to Thailand to learn so they went to Bangkok and Isan and they learn their how to make the food so we bring it to Mexico for Mexicans to try
4: yeah. how is taste ลาบหมู in your opinion
5: Very spicy, very very spicy, but good, very good.
1: แม้แต่ทาโก้ที่เป็นอาหารประจำชาติของเม็กซิโกครั้งนี้สถานทูตไทยออกไอเดียปรุงร่วมกับอาหารไทยกลายเป็นไทยทาโก้ที่ผสมผสานได้ลงตัว
6: แนวคิด creative thinking ของสถานทูตที่ต้องการผสมผสานระหว่างอาหารไทยกับอาหารในเม็กซิโกตัวที่ตอบโจทย์ดีที่สุดก็คือทาโก้
4: ทาโก้คืออะไรแล้วไทยทาโก้คืออะไร
6: คือทาโก้ปกติก็เป็นอาหารหลักเม็กซิโกที่เขามีใช้แป้งข้าวโพดจากตอร์ติญาแล้วเขาจะมีใส่ไส้ของเขาเองนะครับแล้วก็โรยซอสแล้วก็ทานแต่อันนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าแป้งตอร์ติญาเม็กซิโกอยู่เหมือนเดิมแต่จะเป็นไส้แบบลาบนะฮะหมูทอดนะฮะมีซอสมะขามโรยใส่พริกนะครับตามตัวอย่างที่เห็นก็เห็นคิวไหมล่ะฮะนะครับ
1: หนึ่งในเมนูยอดนิยมคือข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งใช้ข้าวเหนียวน้ำกะทิผสมมะม่วงที่มีอยู่แล้วในเม็กซิโกเป็นเมนูที่ชาวเม็กซิโกบางคนใช้คำว่าไม่เคยคิดว่าจะผสมผสานได้ลงตัวเช่นนี
7: ้ Mango and this rice is incredible because it's blue and it's completely different than ever we taste before
1: ขณะที่ร้านนวดไทยซึ่งในเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกมีอยู่เพียง2ร้าน มีคนจองข้ามสัปดาห
3: ์เยอะนะใช่แล้วแบบทางร้านมีเราคนเดียวแล้วลูกค้าก็แบบบางคนเขาก็บ่นว่าฉันไม่เคยนวดเขาจะไม่เคยนัดกับคุณได้เลยเพราะว่าบางคนก็แบบเอ้ยวันนี้ได้ไหมพรุ่งนี้ได้ไหมแต่เราแบบมีอะเคนดาอยู่
4: เขียนไปแล้วมีจอง
3: ใช่ใช่ใช
8: ่ es muy bueno porque yo no me daba cuenta
3: เขาก็มีปัญหาตรงนี้ใช่ค่ะเหมือนเป็นข้อมือแตกแต่ตอนนี้เขากำลังแบบฟื้นตัวอยู่แล้วเขาก็เจ็บเป็นบางครั้งแล้วเขาก็มานวดแล้วเขาก็รู้สึกดีขึ้นค่ะ
1: เอกอัครราชทูตไทยในกรุงเม็กซิโกระบุว่าปรากฏการณ์ความนิยมที่ชาวเม็กซิโกมีต่อประเทศไทยจะถูกต่อยอดทั้งความสัมพันธ์และเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น
6: เราปักธงชาติไทยไปที่นี่แล้วแล้วก็ทำต่อเนื่องมาตลอด2ปีแล้วจะทำทุกๆปีต่อไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นตลาดใหม่ที่ทุกคนต้องสนับสนุนเข้ามาช่วยให้ทีป๊อปของไทยเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ไทยคอนเทนต์เนี่ยเข้ามาแพร่หลายในที่นี้มากขึ้นเรามีฐานแฟนเบสอยู่แล้ว 20,000 คนเราจะต้องสร้างจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ไทยเฟสติวัลเม็กซิโก2026จบลงแล้วเมื่อ30สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏการณ์ที่ชาวเม็กซิโกนิยมความเป็นไทยและพร้อมจะมาท่องเที่ยวหรือรู้จักมากขึ้นอาจเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญที่ไทยจะเปิดตลาดของประเทศในแถบลาตินอเมริกาให้เติบโตได้อีกเช่นกัน
9: I love Thai music I love Thailand
1: มนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานจากงานไทยเฟสติวัล2026เม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโก
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าความพยายามของผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายนะครับที่ทำงานแข่งกับเวลาอยู่นะครับโดยเฉพาะหาคนงานที่เชื่อว่าติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำในเนปาล
10: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
11: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
12: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
11: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
13: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
14: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
15: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
10: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จ้าหน้าที่เนปาลและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศยังคงค้นหาคนงานจำนวนมากนะครับที่คาดว่าจะติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำในเนปาลหลังจากที่มวลน้ำและดินโคลนมหาศาลไหลทะลักทับถมอุโมงค์โรงไฟฟ้าเหล่านี้ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่พรมแดนเนปาลทิเบตนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมกู้ภัยจากกองทัพเนปาลได้ใช้เรือยางแล่นเข้าไปในอุโมงค์ที่ถูกน้ำท่วมซึ่งเชื่อมต่อกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ตั้งอยู่ในเขตราสวาของเนปาลเพื่อเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ข้างในมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนช่วยกันค้นหาคนงานที่สูญหายอย่างต่อเนื่องนะครับสำนักบริหารและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลเปิดเผยในวันนี้ว่ามีคนงานสูญหายประมาณ900คนตามโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งที่ตั้งอยู่ตลอดแนวแม่น้ำตรีสุรีซึ่งไหลผ่านหลายอำเภอในพื้นที่ห่างไกลและเป็นเทือกเขาสูงของเนปาลผู้บังคับการตำรวจท้องที่ออกมาเตือนในวันนี้ว่าโอกาสที่จะพบคนงานรอดชีวิตนั้นลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ก็พยายามอย่างสุดความสามารถในขณะเดียวกันประชาชนในเมืองตรีสุรีได้ช่วยกันเก็บกวาดซากอิฐหินปูนในวันนี้ครับหลังจากที่ผ่านไปกว่า1สัปดาห์ที่เจอเหตุการณ์หนักนะครับที่มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 1,200 รายสูญหายอีก 4,200 รายนอกจากนี้ยังมีชาวเนปาลในเขตนัวโกดจำนวนมากครับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกกำลังรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หลังจากสะพานข้ามแม่น้ำตรีสุรีถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากพัดพังไปเสียหายทำให้พวกเขาติดอยู่ในพื้นที่นานมานับสัปดาห์ล่าสุดทางการเนปาลได้สร้างซิปไลน์ชั่วคราวความยาว250เมตรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสร้างไว้ให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยเดินทางข้ามแม่น้ำเป็นครั้งแรกนอกจากจะนำคนข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็เป็นประโยชน์ในการลำเลียงยาอาหารและสิ่งจำเป็นอื่นๆด้วยครับจากความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินไปกับเหตุภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงทำให้เนปาลตระหนักถึงความสำคัญของการเตือนภัยล่วงหน้าแหล่งข่าวจากรัฐบาลเนปาลเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สว่าเนปาลมีแผนจะสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มล่วงหน้าบริเวณพรมแดนระหว่างเนปาลกับจีนโดยการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดแผ่นดินไหวกล้องถ่ายภาพและระบบเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมโดยการนำเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งบริเวณพรมแดนซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนที่สุดแห่งหนึ่งบนพรมแดนเนปาลที่ติดกับทิเบตของจีนซึ่งเป็นพื้นที่บนภูเขาสูงที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลเนปาลจีนและอินเดียครับสื่อทางการจีนรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่พรมแดนทิเบตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มเป็น21รายสูญหายไป541คนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังคงไม่ละความพยายามในการค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องนี้มีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วมากกว่า 2,300 นายครับข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยลีลาการเล่นวอลเลย์บอลของนายกอนุทินกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราศรัยนะครับซึ่งวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าทำเนียบนะครับโดยได้รับมอบเงินอัดฉีดจากกองทุนกีฬาด้วยนะครับก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปแข่งเอเชียนเกมต่อนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
3: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผู้วิเศษตอนจบค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในที่สุดก็เหลือเงินอยู่อีก 388,000 บาทหลังจากที่ให้นันทาและแจกคนใช้ไปพลกับกิมหงวนตื่นเต้นในความสามารถของนิกรยิ่งนักกอนทำไมแกไม่พบกันกับเจ้าพลที่คาสิโนกระดิ่งทองลืมตาโพลงฮะแกสองคนไปมาเหมือนกันหรือกิมหงวนตอบแทนพลก็ไปนะสิเล่นแพลบเดียววอดเข้าไปตั้ง10,000 บาทนิกรสะดุ้งแกเสีย10,000 บาทเออในการุณวงหัวเราะมืออย่างแกป่วยการไปเล่นวะเอาเงินไปให้เขาเปล่าๆมันต้องอย่างกันเว้ยกันมีทุนไป500 บาทขโมยไปจากพี่นันกันล่อเสียเจ้ามือหงายท้องไปตามกันแทงทีไรถูกทุกทีไฮโลโปปั่นจับยี่กีเจ๊งกันหมดคาสิโนเลิกต้องให้เจ้าแห้วเอาเงินบรรทุกสำล้อคันหนึ่งแล้วนั่งคุมมามีนักเล่นหลายคนพยายามติดตามกันมาบ้านแต่การปฏิเสธโกหกอย่างง้นอย่างนี้หลบมุมมาได้พูดจบก็ตรวจนับปึกธนบัตรที่วา

0: ไม่ต้องหรอกค่ะอย่าปฏิเสธเลยครับอ่ะคุณพารับไปสิครับโทรบอกว่าไม่ต้องค่ะพูดพลางรับเงินมาถือไว้นิกรหัวเราะชอบใจส่งธนบัตรอีก 10,000 บาทให้นวลละออนี่ครับสำหรับคุณซึ่งผมเคารพเหมือนพี่สาวนวลละออกระพุ้มมือไหว้เขาขอบคุณมากเชียวค่ะพลร้องขึ้นดังๆฝนตกไม่ทั่วฟ้าเทวดาจะเดือดร้อนนะเว้ยกระดิ่งทองสะดุ้งโหยงเงยหน้ามองดูในพัชราพรเอาสิครับคุณพ่อนี่ครับลูกช้างขอถวาย 10,000 บาทเช่นเดียวกันพลเดินเข้ามารับเงินจากนิกรทันใดนั้นมีเสียงห้าวๆของใครคนหนึ่งดังขึ้นบนขั้นพักบันได
1: เฮ้ฝรั่งยืนเปรี้ยวปากอยู่นานแล้วไม่แจกฝรั่งบ้างหรือ
0: ทุกๆคนมองดูในแพทย์ดิเรกเป็นตาเดียวนิกรหัวรอก้ากวักมือเรียก
1: มาฝรั่งฉันกำลังนึกถึงแกอยู่ทีเดียว
0: นายแพทย์หนุ่มวิ่งโครมครามลงบันไดตรงเข้ามานิกรส่งเงินให้ 10,000 บาทดิเรกตื่นเต้นยินดีไม่น้อย
1: โอ้เป็นขอบใจมากแกโชคดีผิดมนุษย์ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมีโชคในการพนันเหมือนอย่างแก
0: นิกรยักคิ้วแผลบพรุ่งนี้กันจะไปคว่ำเจ้ามืออีกถ้าหากว่าเมียเขาอนุญาตให้ไปประภัยพูดเร็วปรือไปเถอะค่ะกอนแต่งชุดสีเทาไปนะคะภัยให้คนใช้เอาไปซักแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วภัยไม่ว่าอะไรหรอกค่ะกอนไม่แจกตังภัยบ้างหรอนิกรหัวเราะชอบใจ
1: ให้สิจ๊ะสำหรับภัยต้องให้เป็นพิเศษภัยจะต้องการสักเท่าไหร่ล่ะ
0: หล่อนยิ้มหน้าเอ็นดูแล้วแต่กอนสิคะนิกรนิ่งอึ้งไปสักครู่จึงพูดเสียงหนักแน่น
1: อ้าวพี่ให้แสนบาท
0: แสนบาทประภัยเอตโรลั่นห้องจริงๆเหรอคะนี่
1: จ้ะนับเถอะ
0: ประภัยก้มลงกราบเขาสองคนกับพี่สาวช่วยกันนับเงินได้แสนบาทตะโกนเรียกสาวใช้คนหนึ่งให้หยิบตะกร้าใส่เศษกระดาษที่ข้างบันไดเอามาให้หล่อนสองพี่น้องลำเลียงธนบัตรที่นับไว้แล้วใส่ตะกร้านิกรนั่งกระดิกขามองดูเมียอย่างชื่นใจขณะนั้นประมุขของบ้านพัชราพรทั้งสองท่านพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกได้พากันเดินขึ้นบันไดหน้าตึกตรงเข้ามาในห้องโถงท่านทั้งสามนั่งสนทนากันอยู่ที่เรือนต้นไม้ตั้งแต่ก่อนค่ำทนยุงรบกวนไม่ไหวจึงย้ายที่ประชุมมาคุยกันบนตึกท่านทั้งสามหยุดชะงักกลางห้องมองดูกองธนบัตรอันมากมาย
2: เจ้ากอน
0: เจ้าคุณประสิทธิ์ร้องขึ้นดัง
2: ๆแกจะก่อความเดือดร้อนให้อาละสิอาชีพสุจริตถมไปไม่เอาริอ่านขายธนบัตรปลอม
0: นิกรเย็นวาบไปหมดทั้งตัวกลืนน้ำลายเอื้อกมองดูหน้าท่านยังไม่ทันจะพูดอะไรก็ถูกคุณหญิงวาดเล่นงาน
3: เอาไปไว้นอกบ้านฉันเดี๋ยวนี้
0: เจ้าคุณปัจจนึกยกมือชี้หน้าเขา
3: อยู่ดีๆไม่ว่าดีหาเรื่องติดตาราง
0: นิกรพยักหน้าเงึก
1: ๆเอาด่าเข้าด่าซะให้พอเถอะครับยังไม่ทันรู้เรื่องเลยจ้วงเอาจ้วงเอาอย่างเงี้ยผมก็แย่ปุโธธนบัตรเหล่านี้มันเป็นธนบัตรของรัฐบาลทั้งนั้นมาดูสิครับ
0: เจ้าคุณประสิทธิ์นึกแปลกใจ
2: แกเอามาจากไหน
1: ผมรวยมาจากคาสิโนนะสิครับ
0: คราวนี้แม่งามทั้งสี่ชิงกันเล่าให้ท่านผู้ใหญ่ฟังว่านิกรรวยการพนันมา 400,000 บาทแจกจ่ายให้พวกตนคนละ 10,000 บาทและคนใช้ก็ได้รับแจกคนละ100เจ้าคุณประสิทธิ์คุณหญิงวาดและเจ้าคุณปัจจนึกแทบไม่เชื่อว่านิกรมีโชคดีถึงเพียงนี้ต่างพูดชมเชยในการุณวงศ์คุณหญิงวาดยิ้มให้หลานชายของท่าน
3: แกต้องแจกฉันบ้างตั้งแต่เป็นอาเป็นหลานกันมาแกไม่เคยให้เงินฉันเลยแต่แกเอาไปจากฉันนับไม่ถ้วนแล้ว
0: นิกรหัวเราะ
1: ผมตั้งใจแล้วครับที่จะให้เงินคุณอาทั้งสองเป็นการตอบแทนพระเดชพระคุณอานี่ครับผมให้คุณอารวมกันสองคน 50,000 บาท
3: ชัยโย
0: คุณหญิงวาดร้องลั่น

0: ีใจจังโว้ย
1: ประมุขของบ้านพัชราพรช่วยกันถือเงินคนละตั้งใหญ่ๆเดินยิ้มกริ่มขึ้นบันไดไปชั้นบนนิกรนับธนบัตรได้อีก 20,000 บาทแล้วก็ถือไว้เงยหน้ามองดูพ่อตาของเขาคุณพ่อครับเจ้าคุณปัจจนึกโบกมืออ
2: ย่าอย่าสำหรับพ่อไม่ต้อง
1: นิกรขมวดคิ้วเข้าหากัน
2: ล่ะครับดีเหมือนกันครับ
1: เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแห้ง
2: ๆฮะพ่อพูดเล่นต่างหากคนบ้าเท่านั้นที่ไม่อยากได้เงิน
1: นิกรอดหัวเราะไม่ได้ส่งธนบัตรปึกนั้นให้พ่อตาของเขา
2: อย่าว่าผมดูถูกดูแคลนเลยนะครับอ๋อรับรองด้วยเกียรติยศว่าพ่อจะไม่ว่าแกเป็นอันขาดขอบใจมากลูกเขยที่รักชาติหน้าขอให้แกเป็นลูกเขยฉันอีกอายุวันโนสุขขังพลัง
1: แล้วท่านก็ยิ้มแป้นเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนนิกรมองดูกองธนบัตรที่ยุบไปตั้งครึ่งกว่า
2: บะแม่โว้ยแจกเสียพักเดียวเกือบหมดพลงวนช่วยนับเงินทีนะเหลือเท่าไหร
1: ่กิมงวนหัวเราะ
0: เงินของแกนับเอาเองสิ
1: ไอเสือมือกาวสั่นศีรษะ
2: ไม่ได้หรอกฉันไม่ไว้ใจตัวเองประเดี๋ยวจะแผลใส่กระเป๋าทำให้เงินขาดไป
1: อาเสียหันมาพูดกับพล
0: ช่วยมันหน่อยวะเฮ้ยดิเรกด้วยมันให้เราคนละตั้ง10,000บาทวันนี้แหละพวกเราได้เห็นใจเจ้ากร
1: สามสหายและสี่นางช่วยกันนับเงินให้แล้วพลก็แจ้งให้นิกรทราบว่าเงินเหลืออีก 168,000 บาทนิกรจุปาก
2: กันแจกจ่ายไป 232,000 บาทแล้ว
1: ในแห้วพูดโพล่งขึ้น
0: รับประทานผมยังไม่ได้รับแจกนะขอรับ
1: นิกรทำตาโต
2: อ้าวลืมไปเว้ยชิชิเกือบลืมคู่คิดของฉันอ้าวฉันให้แก 1,000 บาท
1: ในแห้วคลานเข้ามากราบนิกร
0: รับประทานเป็นพระเดชพระคุณหาที่สุดไม่ได้เชียวขอรับเจ้าประคุณขอให้คุณมีความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมาอยู่กับพ่อกับแม่จนแก่จนเฒ่าถือไม้เท้ายอดทองถือกระบองฝังเพชรเป็นเจ้าคนนายคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี
2: มากไปเจ้าแห้ว
1: นิกรขัดขึ้นในแห้วหัวเราะเอื้อมมือรับเงินมาถือไว้แล้วคลานออกมานันทากล่าวถามน้องชายของหล่อน
3: กรเงินที่เหลือแกจะทำอะไรต่อไปบอกพี่สิ
1: กระดิ่งทองนิ่งนึก
2: เหลืออีก 167,000 บาท
3: นั่นน่ะสิแกคิดว่าแกควรจะทำอะไรบ้าง
1: นิกรว่า
2: ให้คุณพ่อเราแสนบาทเป็นยังไงพี่นัน
1: นันทาพยักหน้าสนับสนุนโดยเร็วดีทีเดียวน้องเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของแกส่วนหนึ่งเพราะแกเองก็ไม่เคยตอบแทนบุญคุณของท่าน
2: นั่นน่ะสิพี่ให้คุณพ่อก็เหมือนกับเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสียคุณพ่อท่านแก่มากแล้วท่านตายทรัพย์สมบัติเงินทองมันก็เป็นของเรา
3: อุ๊ยเด็กเปรตไปแช่งท่าน
1: นิกรหัวเราะ
2: ไม่ได้แช่งฉันพูดด้วยความจริงเตี่ยเราเกือบ70แล้วเหลาเยเต็มทนเปรียบเหมือนต้นไม้ใกล้ฟังฟันฟางก็ไม่มีวันนั้นฉันไปเยี่ยมท่านซื้อกะละแมกับข้าวเหนียวแดงไปฝากถูกท่านด่าเอากระบุงโกยไม่ไหว
1: นันทาอดหัวเราะไม่ได้ประภาพูดขึ้นบ้างส่งเงินจำนวนหนึ่งไปบำรุงการกุศลบ้างสิคะคุณกรณ์ในการุณวงยิ้มให้พี่เมียของเขา
2: แน่นอนเชียวครับผมจะส่งไปบำรุงโรงพยาบาลแห่งละ 1,000 บาท
1: พูดจบนิกรก็หันมาทางเมียของเขา
2: ภัยจ๋าพี่หิวข้าวเต็มทนแล้ว
1: ประภัยรีบลุกขึ้นยืนประจบผัวเสียจนออกนอกหน้า
3: ค่ะค่ะภัยจะจัดให้เดี๋ยวนี้คุณพลกับอาเสียก็ยังไม่ได้รับประทานไม่ใช่เหรอคะ
2: ครับยังครับ
1: พลตอบสี่นางชวนกันไปจัดอาหารให้พลนิกรกิมงวนปล่อยให้สี่สหายนั่งสนทนากันอย่างร่าเริงนิกรกล่าวว่าพรุ่งนี้เขาจะไปคาสิโนอีก พลดิเรกกิมหงวนอ้อนวอนขอติดตามไปด้วยนิกรไม่ขัดข้องอย่างไรก็ตามเขาไม่ยอมบอกให้ใครรู้เลยว่าเขามีน้ำมันโปซึ่งเป็นของวิเศษที่เขาขโมยมาจากอาจารย์แก๊ปในการุณวงคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะไปหาอาจารย์แก๊ปแต่เช้าเพื่อรู้แก่โทษสารภาพผิดและให้เงินอาจารย์สัก 20,000 บาทเป็นการตอบแทนฉากสุดท้ายของนิยายโกหกที่ไม่รู้จักจบสิ้นสำหรับตอนนี้ได้เปิดขึ้นที่สถานคาสิโนราชตรินมัยสมาคมในตอนบ่ายวันอาทิตย์บริเวณด้านหลังแกรนด์สแตนแน่นขนาดไปด้วยนักการพนันซึ่งโดยมากล้วนแต่เป็นพ่อค้าคหบดีที่ร่ำรวยคาสิโนนัดนี้มีเพียง 5-6 โต๊ะเท่านั้นน้อยกว่าอาทิตย์ก่อนคงจะเป็นเพราะผลสะท้อนเนื่องจากรัฐบาลประกาศงดใช้ธนบัตรใบละพันนั่นเองนับตั้งแต่ 13 นาฬิกาสถานคาสิโนของรัฐบาลได้ต้อนรับประชาชนที่ไหลมาเทมาจนแน่นขนาดโต๊ะการพนันทุกโต๊ะหาที่ว่างไม่ได้เลยจับยี่กีโปไฮโลเหล่านี้เล่นกันอย่างโจ่งครึ่มเปิดออกมาทีไรหากันลั่นหมดไม่ต้องกระซิบกระซาบถามเจ้ามือว่าออกอะไรและไม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งหนีใครได้ก็ยิ้มย่องผ่องใสใครเสียก็ยิ้มทะแม่งทะแม่งทุกคนหวังรวยทั้งนั้นหวังทั้งลูกค้าและเจ้ามือ14นาฬิกา30นาทีพลนิกรกิมหงวนและนายแพทย์ดิเรกได้มาปรากฏตัวขึ้นในสถานคาสิโนนี้เจ้าแห้วหิ้วกระเป๋าใบมหึมาสำหรับใส่เงินกลับมาบ้านสี่สหายมีเงินทุนติดตัวมาเพียงคนละพันบาทเท่านั้นนิกรนำเพื่อนเกลอของเขาตรงมาที่โต๊ะไฮโลก่อนอื่นเบียดเสียดนักการพนันเข้ามายืนจนใกล้เจ้ามือซึ่งทำหน้าที่เขย่าลูกเต๋าและเห็นนิกรเขาก็สะดุ้งเฮือกใบหน้าขาวซีดราวกับเห็นพระยามัจจุราชเขาจำนิกรได้ดีวานนี้นิกรแทงถูกทุกครั้งจนกระทั่งเขาไม่มีเงินใช้ต้องยุติเป็นเจ้ามือเสียกลางคันงาเฮียสวัสดีนิกรกล่าวทักชาวแต้จิ๋วซึ่งเป็นไทยตั้ง 90% แล้วยกมือไหว้นิกรอย่างเกรงกลัวยิ่งเห็นกระเป๋าใบเบอร์เริ่มในมือเจ้าแห้วด้วยแล้วก็พานจะเป็นลมเอาง่ายๆสวัสดีครับผมขอความกรุณาครับนักเลงการพนันเหลียวมามองดูนิกรเป็นตาเดียวนิกรวางท่าทางให้สง่าผ่าเผยกรุณาอะไรกันเจ้ามือถอนหายใจเฮือกใหญ
4: ่คงอย่าแรงเลยครับผมสู้คุงมาไล่อย่าว่าผมรู้ถูกคุงเลยนะครับผมยินดีจ่ายเงินให้คุง 5,000 บาทเหลียวนี่แล้วคุงโปกไปเล่งโต๊ะอื่น
1: มีเสียงกระซิบกระซาบในหมู่นักเลงการพนันในการุณวงแกล้งทำเป็นโมโหแสดงศักดาเดชอวดใครๆที่พากันมองดูเขา
5: คุณพูดอย่างนี้ใช้ได้แล้วครับผมมีเงินแทงคุณจะมาห้ามผมได้ยังไงกันเงินสินบน 5,000 บาทของคุณผมไม่ต้องการผมมีสิทธิ์เล่นเร็วขยาว
1: เจ้ามือทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้พูดกับลูกค้าทั้งหลายด้วยเสียงอ่อย
4: ๆคุงคงเนี่ยแกเป็นเทวลาครับหมอวางเนี่ยแกมาเล่งแทงเท่าไหร่ถูกทุกทีพ้องเสียไปแปกมึงต้องปีกล่างคิกรู้สิครับ
1: ทุกคนมองดูกระดิ่งทองอย่างแปลกใจยิ่ง
5: การเล่นมันก็แล้วแต่เฮงซวย
1: นี่ก่อนพูดกับพวกลูกค้าบ้าง
5: วานเนี่ยมือผมเฮงผมก็ได้จริงไหมครับ
1: เจ้ามือพูดเสริมขึ้น
4: แต่ทุกๆล้างเจงพอคุงทางนาง
1: นิกรหัวเราะ
5: นั่นผมช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องของโชคต่างหากผมไม่ใช่เทวดาแต่ผมมีโชคดีอย่าชักช้าเลยครับเสียเวลาคนอื่นเข้าขย่าวเข้าเถอะคุณเราจะได้แทงกันวันนี้ผมได้วันนี้ผมอาจจะเสียก็ได้
1: เจ้ามือไม่ยอมขย่าวไฮโล
4: ผมยอมแพ้คุงค่ะ
5: เอ๊ยอมแพ้ยังไงกัน
1: นิกรดุ
5: คุณยอมแพ้ลูกค้า คุณจะมาเป็นเจ้ามือได้หรืออ้าวท่านทั้งหลายโปรดวิจารณ์ดูสิไม่ให้ผมเล่นยุติธรรมหรือ
1: พวกลูกค้าพูดกันจอกแจ๊กจอแจต่างพูดกับเจ้ามือเป็นเสียงเดียวกันว่านิกรได้เสียค่าผ่านประตูตามธรรมเนียมแล้วย่อมมีสิทธิ์ที่จะเล่นการพนันได้ทุกโต๊ะเจ้ามือไม่มีอำนาจอะไรที่จะห้ามเขาไม่ให้เล่นแล้วใครคนหนึ่งก็ส่งเสียงตามแบบคาวบอยว่า
6: ว่ายังไงเว้ยเสียเวลาจริงไม่มีเงินสู้ลูกค้าก็ว่ามาเว้ย
1: กิมหวนตะโกนขึ้นบ้าง
5: เขย่าสิเว้ยอยากเล่นเต็มทนแล้ว
1: คนโน้นคนนี้ช่วยกันกระเซาเจ้ามือจนเกิดโมโหชาวแต้จิ๋วหยิบที่ครอบลูกเต๋าขึ้นมา
5: เอาวะวังนี้ยอมชิกหายอีก
1: เขาพูดกับตัวเองแล้วเขย่าเต๋า
5: อ้าวเชิงแทงคาบใครจะแทงท่าลายกับเชิงผมจะต้องสู้อย่างไว้ลายนายฮอกเจ้ามือไฮโลตั้งแต่ครั้งสวงจิกละลาคายคายก็รู้จัก
1: พอเจ้ามือวางชามครอบลูกเต๋าพวกลูกค้าก็เฮโลแทงตามที่ตนชอบตั้งแต่1ถึง6และสูงกลางต่ำทุกๆช่องมีคนแทงทั้งนั้นนิกรมองทะลุที่ครอบมองเห็นหน้าลูกเต๋าปรากฏ1 1และ4เขายิ้มเล็กน้อยแล้วหันมาห้ามพลกิมหงวนกับดิเรกว่าอย่าพึ่งแทงและนิกรก็วางลงไปที่เลข1ด้วยธนบัตรใบละ101ฉบับเจ้ามือเปิดฝาครอบออกในการุณวงตบมือหัวเราะลั่น
5: ชัยโยเฮงอีกแล้วเรา
1: พวกลูกค้าเริ่มสนใจในความสามารถของนิกรเจ้ามือยกมือเกาศีรษะแกรกๆมองดูหัวเบี้ยจ่ายเงินที่กินก็รวบเอามาที่ถูกก็ใช้ให
4: ้ทออย่าแรงเลยคาบคุง
1: เจ้ามือออด
4: ผมหายมึงบากเอาน
1: ิกรหัวเราะ
5: แสนบาทผมก็ไม่เอาผมจะเล่น
1: เจ้ามือกลุ้มใจแทบเป็นบ้าเมื่อหัวเบี้ยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเขาก็เขย่าเต๋าอีกคราวนี้ทุกคนไม่แทงต่างคิดว่าจะแทงตามนิกรด้วยอำนาจน้ำมันโปอันกลั่นขึ้นจากโหงพรายประกอบด้วยคาถาอาคมซึ่งขลังยิ่งนิกรสามารถมองทะลุฝาครอบและเห็นเต๋าออกหน้า3 2 6เขายิ้มให้เพื่อนเกลอทั้งสามแล้วพูดเอตโร
5: เอาเว้ยคราวนี้ออก3 2 6เลือกแทงเอาเถอะ
1: พูดจบก็วางเงิน 1,000 บาทลงบนช่องเลข6พลกิมหงวนดีเรกแทงตามคนละ 1,000 บาทพวกลูกค้าต่างแทงช่อง6เช่นเดียวกับนิกรแต่คนที่ฉลาดและสุขุมเกินไปต่างเข้าใจว่านิกรเป็นหน้าม้าของเจ้ามือไม่ยอมแทงตามเจ้ามือเหงื่อแตกมองดูในการรุนวงด้วยความเกรงกลัวเขาแปลกใจยิ่งนักที่นิกรสามารถล่วงรู้ลูกเต๋าในที่ครอบว่าออกหน้าอะไรจนกระทั่งแทงถูกทุกครั้งไป
5: เปิดหรือยังเจ้ามือ
1: เจ้ามือถอนหายใจเฮือกใหญ่คำนวณเงินในช่อง6ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
4: ถ้าคงขึงแรงของเห็นจะเจ๊งแน่ค่ะ
1: ดิเรกโบกมือ
6: เฮ้ยอยู่ไม่ต้องพูดมากเปิดสิฝรั่งอยากถูกเต็มทนแล้ว
1: เจ้ามือจำใจต้องเปิดเอื้อมมืออันสั่นระรัวเปิดฝาครอบพลนิกรกิมหงวนและดิเรกตะโกนขึ้นพร้อมๆกัน
6: สามสองหกชัยโย
1: คราวนี้พวกลูกค้าตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวแล้วพากันมองดูนิกรด้วยความนับถือนิกรตะโกนบอกเพื่อนว่าเต๋าจะออก326แล้วมันก็ออกตามที่เขาพูดเขาไม่ใช่คนธรรมดาเสียแล้วทุกคนคิดว่าจะเล่นตามนิกรตั้งแต่บัดนี้ไปเจ้ามือรีบหยิบถ้ำยาดมขึ้นดมหัวเบี้ยจ่ายเงินให้คนที่แทงถูกสีสหายยิ้มกริ่มไปตามกันเจ้าแห้วเอื้อมมือเขี่ยแขนนิกรแล้วพูดเบา
0: ๆรับประทานส่งมาเก็บไว้บ้างไม่ดีหรือขอรับ
1: นิกรจุปาก
5: เดี๋ยวต้องเอากำไรที่ได้มาทำทุนแทงเข้าใจไหมล่ะฉันมีเงินมาจากบ้าน 1,000 บาทเท่านั้นอีกสักครู่เถอะวะฉันจะให้แกหิ้วเงินจนเอวคอดทีเดียว
1: แห้วหัวรอกากพูดขึ้นด้วยเสียงอันดัง
0: รับประทานแทงให้เจ๊งเป็นร้านๆไปนะขอรับ
5: เออนะ
1: นี่ก่อนแกล้งพูดเป็นเสียงตะโกนหันมาทางเพื่อนเกลอทั้งสามขยิบตาแล้วพูดว่า
5: แกสามคนอย่าพึ่งแทงดูกันดีกว่าเพียงกันคนเดียวเท่านั้นประเดี๋ยวเจ้ามือก็หมดตูด
1: พวกลูกค้าต่างประจบประแจงนี่ก่อนไปตามกันที่เป็นหญิงก็เข้ามาเบียดเสียดข้างๆหลายต่อหลายคนส่งบุหรี่ให้บ้างถอดหมวกออกพัดให้นิกรบ้างบางคนก็แนะนำตัวเองให้รู้จักหญิงสาวคนหนึ่งแต่ทีท่าบอกว่ามีผัวแล้วถึงกับลงทุนยกมือจับแขนในการุณวงแล้วทำตาหวานกับเขา
7: ดิฉันขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณสักคนนะคะ
1: นิกรยิ้มแป้น
5: ได้ครับ
7: ดิฉันชื่อพริมพราว
1: นิกรกระซิบถามข้างหูหล่อน
5: มีผัวหรือยังครับ
7: อุ๊ยถามอะไรก็ไม่รู
1: ้หล่อนกระซิบตอบ
7: มีแล้วค่ะแต่ผัวกลัวดิฉันเหมือนหนูกลัวแมวเลิกจากคาสิโนไปหาอาหารรับประทานกับดิฉันนะคะ
1: นิกรทำตาปริบ
5: มันจะมากไปกระมังครับ
7: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ชายหนุ่มคนหนึ่งเอียงหน้าเข้ามากระซิบกับนิกรบ้าง
5: ผมมีน้องสาวสองคนครับคาสิโนเลิกไปเที่ยวบ้านผมไปรับประทานอาหารค่ำกับผมน้องสาวผมสวยมากครับคุณแม่ผมก็ยังพริ้งอยู
1: ่นายอะไรคนหนึ่งโมโหนายคนนี้ที่ประจบนิกรจนเกินไปก็พูดขึ้น
6: ผมมีแม่ยายอยู่คนหนึ่งครับ
1: นิกรสะดุ้ง
5: ว่าจีบกันใหญ่เอาเจ้ามือเขย่าแล้วใครแทงตามผมไม่รับรองนะจะมาโทษผมไม่ได้ผมบอกซะก่อน
1: นิกรแลเห็นเต๋าในที่ครอบออก415เขาวางเงินลงไปที่ช่อง2เป็นเงิน 1,000 บาทลูกค้าทุกคนมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ควักโปะลงไปที่ช่อง2โดยมั่นใจในความสามารถของนิกรเจ้ามือมีทีท่าเหมือนจะเป็นลมเขาประมาณดูจำนวนเงินทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทพวกลูกค้าพูดกันจอกแจ๊กจอแจหญิงสาวในชุดสีเขียวคนหนึ่งร้องขึ้น
8: เปิดสิคะเจ้ามือ
1: เจ้ามือทำตาละห้อย
8: ผงไม่เปิดค่ะ
1: คราวนี้ลูกค้าส่งเสียงเอะอะบังคับให้เจ้ามือเปิด
6: ต้องเปิดไม่เปิดเป็นเกิดเรื่องเปิดสิเว้ยอย่ายักท่าเปิดต้องเปิด
1: สุภาพบุรุษผู้สูงอายุคนหนึ่งมีโบเครื่องหมายติดหน้าอกเดินเข้ามาที่ร้านไฮโลท่านผู้นี้เป็นกรรมการสถานคาสิโนนี้เดินมาตรวจดูความเรียบร้อยได้ยินเสียงเอะอะกันก็แวะเข้ามาดูเจ้ามือรีบกระพุ้มมือไหว
8: ้สวัสดีค่ะไต่เท้า
1: สุภาพบุรุษผู้นั้นก้มศีรษะรับตอบแทน
5: อะไรกันนายฮอก
1: เจ้ามือหรือนายฮอกชี้มือไปที่นี่ก่อน
8: คุงพระช่วยตักสิงทีเถอะค่ะคุงของนี้ยังไงล่ะค่ะที่แทงพวกผมเจ๊งเมื่อวานนี้หลายเงินไปตั้งหลายแสงแกมาเล่งอีกรู้สิค่ะพวกลูกค้าแทงตามทุกคงพงขอความกรุณาไม่ยอมเปิดลูกเต๋าก
1: ิมหวนตะโกนลั่น
8: ไม่เปิดเคี้ยวเว้ย
1: ท่านกรรมการหันมายิ้มกับเสียงวน
5: อย่าเอ็ดไปคุณผมจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อย
1: และกรรมการก็หันมาทางนายฮอก
5: นายฮอกมีเหตุผลอะไรที่จะไม่เปิดไฮโล
1: เจ้ามือว่า
8: คุงคงเนี่ยมองเห็นลูกเต๋าของผมนี่ค่ะ
1: กรรมการหัวเราะเบา
5: ๆเหลวไหลมันเป็นไปได้หรือนายฮอกต้องเปิดไฮโลเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาจะแทงถูกตลอดวันก็ช่างเขาปะไรการเล่นก็ต้องแล้วแต่เฮงซวยไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่สามารถมองทะลุฝาครอบเข้าไปเห็นลูกเต๋าข้างในเปิดนายฮอกคนเล่นเขาเสียเวลานานพอแล้ว
1: เจ้ามือร้องไห้ยกหลังมือเช็ดน้ำตาจำใจต้องเปิดฝาครอบตามคำสั่งของกรรมการคาสิโนแต่แล้วความปีติยินดีอย่างสูงสุดก็บังเกิดแก่นายฮอกใบหน้าของเขาแดงกำเขาตะโกนเสียงลั่น
8: 415วูปี้กิ่งหม
1: ัวเบี้ยรวบเงินเอามาคนเล่นหลายคนยืนโงนเงินเป็นลมล้มลงณที่นั้นเพราะเสียใจที่หมดกระเป๋าท่านกรรมการหัวเราะลั่น
5: ยังไงนายฮอกที่อย่างเงี้ยทำไมนายฮอกเต้นแรงเต้นกาล่ะอะไรใจสอจริงเชียววันนี้เป็นโชคของคุณคนนี้แต่วันนี้เป็นโชคของนายฮอก
1: พูดจบท่านกรรมการก็เดินไปตรวจดูความเรียบร้อยทางโต๊ะอื่นนายคนหนึ่งขบเคี้ยวเคี้ยวฟันยกมือชี้หน้านี้ก่อน
5: คุณต้อมผมผมหมดไปหมื่นกว่าน
1: ิกรอมยิ้ม
5: แน่คุณทะเล่นแทงตามผมทำไมล่ะผมไม่ได้รับรองกับคุณสักหน่อยว่าถ้าแทงตามผมเป็นต้องถูก
1: สุภาพบุรุษคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างหัวเสีย
5: ถ้ามันหน้าม้าจะมือซะแล้วเหรอเว้ย
1: นิกรหัวเราะหันมาทางผู้พูดทันที
5: พี่ชายอย่าโมโหเลยผมจะบอกความจริงให้ทราบตะกี้เนี่ยผมแกล้งแทงผิดเพราะรู้แล้วว่าพวกคุณทั้งหมดนี่จะต้องแทงตามผมผมต้องการรวยคนเดียวเข้าใจไหมครับเดี๋ยวนี้พวกคุณหมดกระเป๋าแล้วคุณไม่มีเงินจะเล่นอีกแล้วคอยดูผมแทงบ้างว่าจะมีผิดพลาดไหมถ้าผิดแม้แต่หนเดียวผมยอมให้คุณเตะอ้าวเจ้ามือเขย่า
1: เจ้ามือยิ้มแป้นเข้าใจว่านิกรเขียนเสือให้วัวกลัวพลกิมหวนและนายแพทย์ดิเรกเข้ามายืนขนาบข้าง
9: อะไรว่าก่อน
1: พลถามนิกรวางลงไปบนช่อง1แต้ม 1,000 บาท3สหายแทงตามเขาคนละ 1,000 บาทเช่นเดียวกัน
8: แทงคาบเชิญแทงคาบ
1: เจ้ามือตะโกนเชิญลูกค้านิกรยิ้มให้ในฮอก
5: เปิดเถอะเฮียไม่มีใครแทงหรอกบอกหัวเบี้ยนับเงินไว้ 32,000 ได้แล้วตาเนี้ยออก 1-3 ต่อผมรู้
1: เจ้ามือสะดุ้งพูดปลอบใจตนเอง
8: ไม่แน่หรอกครับ
1: นี่ก่อนว่า
5: เอาอย่างงี้ไหมล่ะเดิมพันกันนอกกระดานอีก 10,000 บาทถ้าออก 1-3 ต่อเฮียต้องให้ผมเป็นพิเศษ 10,000 บาทถ้าผิดจากนี้ผมให้เฮีย 10,000 บาท
1: ในฮอกเสือเก่าพยักหน้า
8: เอาสิคงมาจับมือกลางกอง
1: นี่ก่อนกับในฮอกจับมือกันท่ามกลางความตื่นเต้นของคนดูครั้นแล้วเจ้ามือก็เปิดฝาครอบออกคนดูร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกัน
10: 1-3 ต่อ
1: เจ้ามือหันมาทางลูกสมุนของเขา
8: เฮ้ยละลายยาหอมให้กินสักแก้วเถอะวะชิบหายแล้ว
1: หัวเบี้ยหน้าจ่อยตรวจจำนวนเงินที่แทงในช่องหนึ่งแล้วชำระให้สี่สหายเป็นเงิน 32,000 บาทนิกรพยักหน้ากับเจ้ามือ
5: ขอบใจมากอีก 10,000 บาทสิเฮียเดิมพันพิเศษยังไงล่ะ
1: ในฮอกรีบดื่มยาหอมแก้ลม
8: เฮ้ยจ่ายให้เขาอีก 10,000 บาทโอ้ยเจ๋งอีกวังนี
1: ่สี่สหายยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามกันพวกคนดูแปลกใจในความสามารถของนิกรยิ่งนักการเล่นไฮโลเริ่มต้นต่อไปอีกสี่สหายโปะเงินลงไปหมดแทงถูกทุกครั้งร้านไฮโลมีเสียงชัยโยโห่ร้องประชาชนเข้ามามุงดูแน่นไปหมดเจ้าแห้วเก็บเงินเข้ากระเป๋าหนังเรื่อยๆยักเอาไว้บ้างตามอัธยาศัยกิตติศัพท์ของไอ้เสือคาสิโนแพร่สะพัดไปทั่วเขตคาสิโนอย่างรวดเร็วช่วงเวลา10นาทีเท่านั้นในฮอกก็ราบพนาศูนย์สี่สหายได้เงินจากในฮอก 80,000 บาทคิดเฉลี่ยคนละ 20,000 บาทเมื่อเปิดไฮโลครั้งสุดท้ายแล้วนายฮอกก็นั่งกอดเข่าจนกระทั่งกิมหวนต้องเตือน
8: อ้าวว่ายังไงพี่ฮอกเขย่าสิครับ
1: นายฮอกตวาดแวด
8: ไม่แล้ว
5: เอ๊ะทำไมล่ะ
1: นิกรถาม
8: หมอกตก
1: เขาพูดห้วนๆสี่สหายหัวเราะครืนพลกล่าวกับเพื่อนเกลอของเขา
9: ไปเว้ยพวกเราไปเล่นจับยี่กีดีกว่าวันนี้กะให้ได้คนละแสนดีถมไปพอเป็นค่าโอเลี้ยง
1: ว่าอะไรว่าตามกันสำหรับสี่สหายนิกรเดินนำหน้าเพื่อนเกลอและนายแห้วไปทางขวามือดิเรกคุยจ้อบอกว่าเมืองนอกเคยเล่นแต่รูเล็ตและโป๊กเกอร์เล่นไฮโลออกรถมากประชาชนคนดู พากันห้อมล้อมติดตามมาเพื่อดูความพินาศล่มจมของเจ้ามือผ่านมาถึงไฮโลอีกร้านหนึ่งนิกรก็พาเพื่อนเร่เข้ามาเจ้ามือแลเห็นนิกรก็สะดุ้งเฮือกเหมือนเห็นพระยามัจจุราชเขากำลังจะเขย่าลูกเต๋าให้ลูกค้าแทงแต่แล้วก็ไม่ยอมเขย่าหันมาพูดกับหัวเบี้ย
6: เลิกเลิกเลิกเว้ยกลับบ้านพวกเราน
1: ิกรหัวรอกา
5: อ้าวยังไม่หมดเวลาเลิกได้หรือเจ้ามือ
1: สายตาของลูกค้าทั้งหมดหันมามองนิกรเป็นตาเดียวเจ้ามืออธิบายให้ลูกค้าทราบ
6: ผมยอมแพ้ครับนายคนนี้เป็นผู้วิเศษแทงไฮโลถูกทุกทีไปเมื่อวานผมเสียไปแสนกว่าเจ๊งเลยวันนี้ยังตามมาพิฆาตผมอีกเลิกผมไม่เล่นทางการจะปรับผมเท่าไหร่ผมก็ยอม
1: ลูกค้าช่วยกันพูดคัดค้านให้เจ้ามือเล่นแต่เจ้ามือไม่ยอมจัดแจงเก็บข้าวของมีหนำซ้ำยังใช้ให้ลูกน้องของเขาไปบอกเจ้ามือตามโต๊ะต่างๆให้รู้ว่านิกรมาอีกแล้วบรรดาเจ้ามือการพนันเกิดปั่นป่วนกันไปทั่วทุกคนสั่งเลิกการพนันตามที่ประมูลได้ทันทีพวกกรรมการไม่สามารถจะคัดค้านได้สี่สหายเหยียบคาสิโนราบเป็นหน้ากลองไม่มีเจ้ามือคนไหนหารสู้เลยเดินไปทางไหนก็ถูกเจ้ามือและลูกค้ามองดูอย่างแปลกใจกิมหวนกวาดสายตาไปรอบๆแล้วหัวเราะ
4: ไม่ได้เล่นซะแล้วพวกเราพวกเจ้ามือเขายอมวันทาเราหมด
9: คนพูดขึ้นบ้างถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าเจ้ามือเขาจะได้เปิดการเล่นต่อไปพวกเราอยู่อย่างเนี้ยเขาไม่กล้าเล่นหรอก
1: ดิเรกว่า
6: ไปก็ไปได้คนละ 20,000 บาทสบายแล้ว
1: นายพัชราพรยกมือจับแขนนิกรบีบ
9: ถามจริงๆเถอะว่ากรแกมีดียังไงนะแกถึงแทงถูกทุกครั้งไป
1: นิกรหัวเราะ
5: กันจะบอกให้ก็ได
1: ้พูดพลางล้วงกระเป๋าหยิบน้ำมันโปออกมาน
5: ี่ยังไงล่ะน้ำมันวิเศษเมื่อทาหนังตาของเราแล้วเราก็สามารถมองทะลุสิ่งของต่างๆที่ขวางหน้าเราอยู
9: ่เหรอแกขโมยเอามาจากอาจารย์แก๊ปใช่ไหม
1: ไอ้เสือมือกาวพยักหน้า
5: ลองทาดูคนละนิดสิพวกเราแล้วแกจะรู้สึกว่าผู้หญิงในโลกเนี้ยกลายเป็นคนชีเปลือยที่ไม่มีอะไรน่ารักเลย
9: ฮะ
1: ดิเรกอุทาน
6: ทาเข้าไปแล้วแลเห็นคนที่นุ่งผ้าเป็นแก้ผ้าใช่ไหม
5: เออ
1: นายแพทย์หนุ่มถอนหายใจดัง
6: ๆ My God นึกออกแล้ววันนั้นฉันพบน้ำมันขวดนี้ในกระเป๋ากางเกงแกฉันเปิดจุกออกเอาแตะนิ้วดูนิดนึงแล้วมันคงบังเอิญไปติดหนังตาฉันเข้าโอ้ยฉันเห็นเมียๆของเราแก้ผ้าทุกคนพวกนั้นเขาเลยหาว่าฉันบ้า
1: เสียงหวนกลืนน้ำลายเอือ
4: เห็นนวลละออด้วยเหรอ
6: ถูกแล้วเห็นชัดเจนเลย
1: กิมหวนขบกรามกรอดกรอดยกมือชี้หน้าดิเรก
4: ทีหลังอย่าดูเลวมาก
1: นี่ก่อนอธิบายถึงสรรพคุณและวิธีใช้น้ำมันโปให้เพื่อนทราบต่อจากนั้นก็แจกจ่ายให้ทาหนังตาคนละนิดเจ้าแห้วกระซิบกระซาบกับนี่ก่อน
0: รับประทานขอผมนิดผมอยากมองแม่ตุ่มสามโคกใบนั้นให้ชื่นใจสักหน่อยขอรับ
1: นี่ก่อนสะดุ้ง
5: เป็นกุ้งยิงไม่รู้นะ
0: รับประทานให้มันขึ้นทั้งสองตาผมก็ไม่ว่า
5: เอาเอาไป
1: ครั้นแล้วสี่สหายกับนายแห้วก็ทาน้ำมันโปเรียบร้อยแล้วพากันเดินเที่ยวรอบๆคาสิโนตะโกนบอกเจ้ามือให้เล่นต่อไปพวกเขาจะไม่เล่นเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นน้ำมันโปก็ออกฤทธิ์ผลนี้ก่อนกิมหงวนดีเรกและนายแห้วหยุดชะงักอกสั่นขวัญแขวนเมื่อแลเห็นทุกคนในคาสิโนกลายเป็นสมาชิกของนิคมอาบแดดไปแล้ว
4: โอ้ยโหย
1: กิมหวนคราง
4: ว้าอันนี้จาวัตสังขาราวู้ไม่มีใครน่ารักสักคนเดียวโถแม่คุณคนนั้นท้องพลุยว้า
1: พลถอนหายใจเฮือกใหญ
9: ่เฮ้ยไปกลับบ้านไว้พวกเราคนในเนี้ยเขามองดูเราคล้ายกับเราเป็นบ้า
1: สี่สหายหัวเราะคิกคักส่วนเจ้าแห้วยิ้มไม่ออก ตีหน้ากะเรียกกะราชชอบกลนายพัชราพรเดินนำหน้าพาเพื่อนเกลือของเขาออกไปจากสถานคาสิโนเสียงหัวเราะดังอยู่ตลอดเวลาคาสิโนนัดนั้นเป็นนัดสุดท้ายไม่มีคนใดหารประมูลอีกเพราะกลัวนิกรจะไปทำความหายนะให้ตนเรื่องราวของผู้วิเศษก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะ
11: บ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว 3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
7: สวัสดีครับทุกฟังครับพบกับ2ทวิตก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าได้ยินเสียงผมนั่นหมายถึงว่ารายการ2ทวิตมาแล้วนะครับส่วนคืนนี้จะเป็นธีมอะไรจะแจ้งให้ทราบเลยนะครับธีมของ2ทวิตคืนนี้ชื่อว่า Good Life and Good Song Good Life หมายถึงเพลงที่ไปแสดงสดแล้วมันน่าฟังระบบเสียงโอเคการร้องการ improvise อะไรต่างๆเนี่ยโดยรวมแล้วมันน่าฟังนะครับแล้วก็เมื่อไปเทียบกับต้นฉบับแล้วเนี่ยก็พอฟังได้สูสีคู่ขี้ว่าอย่างนั้นเถอะส่วนเพลงอะไรบ้างนั้นวันนี้ผมเลือกมาฝากคุณประมาณ8เพลงขึ้นไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับเวลาว่ามันจะเพียงพอแค่ไหนบางเพลงอาจจะยาวไปเกิน 4-5 นาทีก็มีแต่บางเพลงก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็ลองติดตามฟังดูนะครับว่าจะมีเพลงอะไรบ้างที่ตรงกับใจคุณถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเพลงที่เป็นเวอร์ชันคอนเสิร์ตเวอร์ชันแสดงสดหรือไลฟ์เวอร์ชันอะไรก็ตามแต่นะครับลองนึกถึงดูนะฮะว่าคืนนี้คุณจะได้ฟังเพลงที่คุณนึกถึงอยู่หรือเปล่านะครับเพลงแรกวันนี้ที่ผมอยากจะเปิดให้ฟังคือเพลงนี้เลยครับ

นั่นก็คือเพลงแรกที่หยิบมาเปิดให้คุณได้ฟังกันนะครับใครที่ชอบเสียงของ Lionel Richie ก็น่าจะรู้จักเพลง Easy ของ Commodores ด้วยนะครับตอนนั้น Lionel Richie ยังเป็นนักร้องนำอยู่กับวง Commodores อยู่เลยนะครับวงของคนผิวสีที่มีอัลบั้มออกมาหลายชุดในช่วงทศวรรษที่70นะครับอัลบั้ม Commodores เนี่ยเป็นอัลบั้มชุดที่มีเพลง Easy รวมอยู่ด้วยซึ่งก็เป็นสตูดิโออัลบั้มชุดที่5ของวง Commodores แล้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานLionel Richieก็ออกมาทำโซโล่อัลบั้มหรือว่าอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองจนกระทั่งมีเพลงโด่งดังเยอะแยะหลายเพลงโดยเฉพาะเพลงจากอัลบั้ม Can't Slow Down มีเพียบเลยนะครับจากอัลบั้มชุดนั้นนะฮะให้ฟังเวอร์ชันแสดงสดที่ผมบอกว่าเสน่ห์ของมันจะมีทั้งเรื่องของการ improvise เรื่องของการเล่นกับคนดูคนฟังแล้วก็เรื่องของเครื่องดนตรีนะครับทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันกลายเป็นเสน่ห์ของการได้ฟังเพลงที่เป็นเวอร์ชันแสดงสดนะฮะคืนนี้ผมก็จะหยิบเอาหลายเพลงมาให้คุณได้ฟังกันอาจจะตรงใจคุณบ้างหรือไม่ตรงใจคุณบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปเนี่ยขอแจ้งโปรแกรมฟุตบอลยูโรคืนนี้กันหน่อยนึงนะฮะคืนนี้5ทุ่มฝรั่งเศสเจอเบลเยียม PPTV ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมเช่นเดียวกับคู่ที่2โปรตุเกสเจอกับสโลวีเนียโอ้เมื่อวานนี้ใครดูอังกฤษนี่ก็ต้องบอกว่าหัวใจแทบจะวายอังกฤษกว่าจะกลับมาได้โอ้โหหลายคนก็คอมเมนต์กันกระหึ่มหน้าฟีดทั้ง Facebook ทั้ง Instagram ทั้ง Twitter หรือ X ตอนนี้เปลี่ยนเป็น X ไปแล้วมีหลายคนลงความเห็นแมตช์เมื่อคืนนี้ที่อังกฤษเกือบแพ้นะครับว่าเกือบจะหลับแต่กลับมาได้ส่วนผมเนี่ยไปโพสต์ว่าสิงโตคำรามฟื้นคืนชีพกลับมา ก็แล้วแต่นะครับโอ้โหหลากหลายทัศนะเหลือเกินสำหรับเกมเมื่อคืนนี้มีทั้งเสียงชื่นชมมีทั้งเสียงติติงนะครับก็แล้วแต่ต่างจิตต่างใจคนที่โดนไปเต็มๆก็คือแกเรธเซาเกตกุนซือใหญ่ของขุนพลสิงโตคำรามนะครับแต่ถึงยังไงพวกเขาก็กรุยทางเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปนะครับคืนนี้ทีมยักษ์ใหญ่ทีมไหนจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายก็ติดตามกันนะครับส่วนทีมที่เป็นทีมเต็งแล้วก็ตกรอบไปแล้วเนี่ยก็มีแค่อิตาลีทีมเดียวนะฮะนอกนั้นก็ยังไม่พลิกโผนะครับอังกฤษก็เกือบไปนะฮะมาเรียกว่าพลิกฟื้นคืนชีพในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเลยนะครับทด6นาทียิงตีเสมอจากจูดเบลลิงแฮมเป็นการเตะแบบจักรยานอากาศลูกนั้นแหมสุดสวยมากนะครับน่าจะเป็นช็อตน่าจดจำอีกช็อตนึงของจูดเบลลิงแฮมเลยก็ว่าได้นะครับทำให้อังกฤษได้กลับสู่เกมแล้วก็ได้ประตูชัยจากแฮร์รี่เคนนะฮะเป็นลูกโมงที่คนดูบอลก็ต้องบอกว่ามันเป็นโชคของอังกฤษด้วยนะครับลูกนั้นได้ทั้งโชคได้ทั้งจังหวะผสมกันไปนะครับนี่คือฟุตบอลนะฮะฟุตบอลมันมีเสน่ห์แบบนี้แหละนะครับเอาละเพลงต่อไปที่ผมจะเลือกคุณได้ฟังเนี่ยเป็นเพลงของ Bee Gees นะครับผมเลือกเพลงนี้เพราะว่า Bee Gees ชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่แสดงสดได้ดีเยี่ยมเลยครับดีทุกเพลงว่าอย่างนั้นเถอะใครมีชุดนี้เป็นเจ้าของน่าจะเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมฟันธงหรือว่าสิ่งที่ผมแสดงความเห็นนะครับว่าอัลบั้มแสดงสดของ BG ชุดนี้เนี่ยถือเป็นอัลบั้มที่น่าเก็บสะสมไว้อย่างยิ่งใครที่ชื่นชอบเพลงป๊อปนะฮะเพลงที่ผมเลือกให้คุณได้ฟังคือเพลงที่ชื่อ Massachusetts นะครับจบเพลง Massachusetts แล้วผมเลือกเพลง New Kid in Town ที่เป็นเวอร์ชันของ Glenn Frey Glenn Frey แสดงสดในปี1993นะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อ Hotel California แล้วก็มีเพลงฮิตอย่าง Hotel California อยู่ในอัลบั้มชุดนี้ด้วยออกมาในปี1976เป็นซิงเกิลเปิดตัวต่างหากนะครับสำหรับเพลง New Kid in Town เพลงนี้แต่งโดย Don Henry Glenn Frey แล้วก็J.D. Salter นะครับตอนหลังเนี่ย J.D. Salter ก็มาช่วย Eagles แต่งเพลง Hotel California ด้วยให้คุณฟัง New Kid in Town กับเพลง Massachusetts ต่อเนื่องกันเลย2เพลงนะครับ

0: Thank you very, very much. It's really nice to be here, and I want to let you guys all know. I know you see a little dolly running here in front of the stage.
1: คืนนี้เป็นธีมที่ผมแจ้งคุณไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการว่าชื่อ Good Life and Good Song นะฮะ Good Life เนี่ยหมายถึงเพลงที่แสดงสดแล้วน่าฟังฟังแล้วมันมีมิติฟังแล้วมันมีอรรถรสไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ Good Song ผมก็ไม่แน่ใจว่าเพลงที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็น Good Song ของคุณหรือเปล่าแต่เชื่อว่าน่าจะเป็น Good Song ของหลายๆคนนะครับผ่านไป 3-4 เพลงแล้วนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้อีก 4-5 เพลงนะครับในช่วงเวลาที่เหลือ

ชาร์ตสำหรับชาร์ตฝั่งอเมริกานะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็มีอีกหลายเวอร์ชันนะครับที่ตามมามีนักร้อง R&B ที่ชื่อว่าโซโลมอนเบิร์กก็นำเพลงนี้ไปร้องด้วยนะครับขึ้นสูงสุดอันดับ15ในบิลบอร์ด R&B ชาร์ตแต่ที่ทำออกมาแล้วเนี่ยได้รับเสียงชื่นชมเสียงวิจารณ์ในแง่บวกก็คือเวอร์ชันของอดีตสามีภรรยานะครับอิกและทีน่าเทอร์เนอร์นะฮะซึ่งทำออกมาในค่าย Rebirth Records ในช่วงปี1971นะครับตอนนั้นเวอร์ชันนี้เนี่ยไปได้รางวัลแกรมมี่มาด้วยนะครับในช่วงปี1972แต่สำหรับ Proud Mary ที่ผมจะให้คุณได้ฟังเนี่ยเป็นเวอร์ชันของจอห์นเฟอร์กอตตี้แสดงสดในปี1997แล้วก็รวมไว้ในอัลบั้ม Phenonition ด้วยนะครับไปฟัง Proud Mary ต่อเนื่องกับอีกเพลงหนึ่งที่ผมเตรียมให้คุณนะครับคือเพลงที่ชื่อ More Than I Can Say จาก Leo Sayer เพลงนี้เนี่ยต้นฉบับเป็นของวงที่ชื่อว่าThe Crickets นะครับออกมาในปี1960อยู่ในอัลบั้มชื่อ In Style with the Crickets นะครับต่อมา Bobby V ร้องเป็นเวอร์ชันที่2ออกมาในปี1961แล้วก็ The Beatles ก็เคยร้องในการแสดงสดของพวกเขานะครับช่วงทศวรรษที่60คือระหว่างปี1961ถึง1962นะครับเป็น Live Version ส่วนเวอร์ชันของ Leo Sayer เนี่ยก็กลายเป็นเวอร์ชันที่ฮอตฮิตมากที่สุดโด่งดังมากที่สุดเวอร์ชันหนึ่งก็ว่าได้กลายเป็นเวอร์ชันที่ติดหูคนฟังมาจนถึงปัจจุบันมากซะกว่าออริจินอลเวอร์ชันสุดในสามไปนะครับช่วงที่เพลงนี้ออกมาเป็นช่วงที่ดิสโก้กำลังเฟื่องฟูนะฮะแนวเพลงก็ออกมาในแนวดิสโก้หน่อยๆสำหรับ More Than I Can Say เวอร์ชันที่ผมให้คุณได้ฟังเนี่ยจะเป็นไลฟ์เวอร์ชันที่แสดงที่ The Basement นะครับ Improvise เพราะมากเป็นอะไรที่หาฟังยากอยากให้คุณฟังอยากให้คุณติดตามแต่ก่อนจะไปฟัง Modern Can Say ไปฟัง Primary ของ John Fogerty กันก่อนเลยนะครับ

เห็นไหมครับว่ามันคือเสน่ห์ของการได้ฟังไลฟ์เวอร์ชันทั้งหมดเนี่ยเพลงที่ผมเลือกมาวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีเสน่ห์ที่แตกต่างจากออริจินอลเวอร์ชันทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงของเลวเซเยอร์ More Than I Can Say ที่เพิ่งผ่านไปมาสักครู่นะฮะฟังกันต่อเนื่องอีกผมเลือกเพลง Holding Back The Years ของ Simply Red นะครับเวอร์ชันนี้แสดงสดที่ Sydney Opera House นะฮะอยู่ในทัวร์คอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Farewell Tour ในปี2010นะครับSimply Red เนี่ยเป็นวงที่มาจากแมนเชสเตอร์นะครับโด่งดังในยุค80เป็นวงที่บุกเบิกซาวด์สไตล์อังกฤษนะครับนักร้องก็ร้องเพลงแนวเพลงออกทางโซลแล้วก็เป็นน้ำเสียงที่หาตัวจับยากสำหรับมิกฮักเนลนะครับก็เป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของเสียงในเรื่องของรูปร่างหน้าตาด้วยนะครับ Holding Back the Years เนี่ยอยู่ในอัลบั้ม Picture Book ออกมาในปี1985เพลงนี้ขึ้นอันดับ1ใน Billboard Hot 100 Chart ด้วยส่วนใน UK Chart เนี่ยกลับไปติดแค่อันดับ2เท่านั้นนะครับจบจาก Holding Back the Years ต่อด้วยเพลง Every Breath You Take ของ The Police นะครับตอนนั้น Sting ยังอยู่กับ The Police อยู่ในอัลบั้ม Synchronicity ออกมาในปี1983เวอร์ชันนี้แสดงสดที่ Liverpool Plate Stadium ใน Buenos Aires ประเทศอาร์เจนตินานะครับแสดงสดเมื่อปี2008สำหรับเพลง Every Breath You Take เป็นเพลงที่คว้ารางวัลแกรมมี่2สาขานะครับเข้าชิง3สาขาเข้าชิงสาขา Song of the Year Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals แล้วก็ Record of the Year แต่ได้มา2สาขาคือ Song of the Year กับ Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals ได้มาในการประกาศผลรางวัลแกรมมี่ครั้งที่26นะครับสุดท้ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ Let's play this one, see if you know it.

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัต
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ้มโฮมกับผมกิตติสิงหาปัตครับ
2: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงปรัศวีแสงชาติประจำการเฮ้าสองคนมีสาระดีๆมาให้พี่น้องอีกแล้วค่ะ
1: ครับมื้อนี้ครบรถเลยครับทั้งเรื่องความมวลซื่อศิลปะวัฒนธรรมเสร็จทางธรรมะหากินเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของสุขภาพหมอแพทย์มีอย่างสุขภาพมื้อน
2: ี้ช่วงนี้ก็เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเริ่มมีโควิดระบาดแล้วก็เริ่มมีผู้เสียชีวิตนิดน้อยแหละหมอแพทย์ก็จะมาเตือนพี่น้องอีกนะคะว่าดูแลตัวเองแบบใดต้องกังวลละหลายปานไหนค่ะ
1: ครับเรื่องท่องเที่ยวเขาไปผู้ร่างกานะครับแล้วก็มันมีงานอินบ็อกซ์อีสานมาจัดอยู่กรุงเทพงานเพิ่นจบไปแล้วแต่ว่ามันมีของดีหลายอย่างเขาเสียดายก็เลยเอามาบอกพี่น้องนะครับว่าพี่น้องเบิ่งแล้วอาจสิไปเที่ยวไปหาไปชิมไปช็อปในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็เรื่องเส้นทางทำมาหากินเขามี
2: พักการปลูกพัก
1: ไฮโดร
2: โปนิกสร้างรายได้หลักแสน
1: ครับแล้วก็ขวดพลาสติกที่ทิมๆไปแล้วนี่บ่น่าเชื่อนะครับแท้บ้านเพิ่นเอามาสร้างรายได
2: ้
1: สร้างเป็นอาชีพได้มื้อนี้เฮาเริ่มด้วยความม่วนสนุกสนานแต่ว่ามีเป็นเส้นทางของการเฮ็ดแล้วก็เอาไปขายทํามาหากินได้ครับเป็นเรื่องกองง่าอีสานหมอแพทย์ครับบ่แม่นเอามาสร้างสนุกสนานในประเภทนี้เท่านั้นเด้ครับเพิ่นสามารถที่เอากองง่านี่แหละครับไปสร้างเป็นอาชีพได้ไปเบิ่งครับอยู่เชียงยืนมหาสารคามครับ

0: ียครับที่เห็นอยู่ในยุบันน้องซ่อนเพื่อเชียงยื่นมหาสารคามนะครับคุณสาร่าหยุดหน้ามุ่นตรีครับเป
1: ็
0: นซื้อแท้บ้านเรียกเปิ้นกับสร้างท่องแม็กน
1: ะ
0: เปิ้นเป็นคนเฮ็ดกองเหง้าอีสานนะครับสืบทอดผู้ปัญญามาจากบรรพบุรุษนะครับกองเหง้านี่ขนาดประมาณ89นิ้วนะครับนากองนะตอน99สมัยก่อนเนี่ยขนาด89นิ้วเท่านั้นเองบัดนี้ถูกพัฒนาให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับกับเสียงใหญ่กับกังว่านและก็มาเล่นกับดนตรีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวนะครับไม้ที่เอาไว้เฮ็ดเป็นไม้บักมี่หมอแพทย์คือไม้ขนุนนี่แหละมันเสียงมันใสกังว่านนะครับดีพระเดชกลักษณ์เฉพาะตัวคนรุ่นใหม่บ่เคยเห็นแล้วครับการเฮ็ดแบบนี้นะครับชูมือนี่สร้างท่องแม็กเนี่ยเพิ่นมีสมาชิกร่วมกลุ่มกัน10คนเปิดไปสู่เรียนรู้ผู้บรรยาทองทินผู้ใดอยากเบิ่งการเฮ็ดกองนะครับการตีกองไปหาเพิ่นได้นะครับเพิ่นขายร่ำเลยครับหมอแพทย์นี่ขายกองใบหนึ่ง 2,500 บาทนะครับแล้วก็เพิ่นก็รับงานแสดงนำนี่แหละให้เห็นของเก่าแล้วก็พัฒนามาเป็นของที่เป็นอาชีพได
1: ้สร้างรายได
0: ้ครับ
1: หลังจากไปมวนแล้ว
0: ครับ
1: หมอแพทย์สิพาไปเที่ยวจริงๆเขาเคยเกริ่นมานิดๆหน่อยๆเมื่อช่วงที่ผ่านมามันว่าค่ะ
0: คนพึ่งเห็นโอ้ตื่นตาตื่นเต้นมันคืองามปานนั้น
1: ไปเบิ่งอีกรอบนึงชัดๆเลยค่ะช่วงนี้เขาช่วงกรีนซีซั่นเนาะนักท่องเที่ยวเพิ่นสิพาไปกันไปขึ้นทำนาคา
0: ไอ้นี่ผม
1: โอ้อยู่ผู้ลังกา
0: ไอ้สิพาหมอแพทย์ไปจักมือนึง
1: เดี๋ยวสิซ่อมขาไปด้วยค่ะต
0: ั
1: ้งแต่เช้าเลยค่ะ 6:00 น.นี่ทางขึ้นทำนาคานักท่องเที่ยวก็เริ่มขึ้นกันไปเนาะเพิ่นก็สิไปเบิ่งหลายอย่างไอ้มหัศจรรย์ของธรรมชาติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นเจดีย์กองเขาสีบุญเนาเจดีย์หลวงปู่เสาเจดีย์หลวงปู่วังแล้วก็ทำหลวงปู่วังค่ะไอ
0: ้
1: แล้วก็บ่ได้มีแต่หันเด
0: ้ครับ
1: ธรรมชาติคางทางดอกไม้กำลังเบ่งบานก้อนเมฆน้อยๆก้อนหินแปลกๆนี
0: ่
1: นี่ไอ
0: ้ลักมากแล้วครับ
1: โดยเฉพาะรูปร่างแปลกแตกรูปหมอนอยู่วงหันนะคะเขาจะเอิ้นว่าสั้นแคร
0: ก
1: มันสิเกิดขึ้นตามธรรมชาติให้ไล่ที่เฮาเคยเว้ากัน
0: ค
1: ือดวงตาพญานาคไอ้หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไอ้อยู่บนลานหินบริเวณถ้ำนาคาเนี่ยค่ะช่วงหน้าฝนมันก็สิมีน้ำขังอยู
0: ่
1: ในหลุมหิน
0: ครับ
1: พอมีแสงแดดลงมาหม่องน้ำขังกระทบผิวน้ำมันก็จะเกิดประกายขึ้นมาแล้วก็นักท่องเที่ยวก็พากันไปต่อคิวเบิ่งภาพแล้วก็ถ่ายภาพตรงนี้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสายลุยก็มีได้บัดนี้ไ
0: อ้
1: มันสิย่างไปเบิ่งความงามอยู่น้ำตกน้ำตกตาดวิมานทิ
0: พ
1: ย์เป็นน้ำตกหินทรายลดลันกัน7ชั้นสูงร่วมกว่า70เมตรค่ะชั้นที่3นี่จุดเด่นค่ะไอ้สวยงามแล้วก็อยู่กลางป่าแบบนี้เลยกับพากันเล่นน้ำล่ะค่ะบัดนี้ยังใดก็ตามระวังด้วยค่ะเด้อฝนตก
0: แม่น
1: กะสิมาน้ำป่าไหลหลากหรือดินสไลด์ก็ให้ระมัดระวังค่ะ
0: ฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่อุทยานเพิ่นนะครับในโอกาสนี้เฮาก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องทางเนปาลเพิ่นทางทิเบตเพิ่นเนาะ
1: ค่ะ
0: เห็นภาพแล้วโอ้เป็นตาสลดใจครับเพราะว่าน้ำปลามันหลากมาแห้งอีหลีครับ
1: อ้
0: าวเฮากลับมาบ้านเฮาท่อเพิ่นมาจัดงานนะครับท่อสำนักงานผู้พิพากตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอีสานเพิ่นมาเอาของดีของเด็ดทั่วภาคอีสานหมอแพทย์มาจัดงานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยชื่อว่าอีสานอันบ็อกซ์เฟสนะครับเปิดมุมมองใหม่ให้คนกรุงเทพได้สัมผัสเสน่ห์ของคนอีสานนี่แหละครับงานเพิ่นจัดช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับเอาแนวคิดเอาของดีอีสานมาอยู่มิวเซียมอีสานนะครับไฮไลท์สำคัญคือการคัดเลือกของดีอีสาน best of the best ดีของดีที่สุดมากนะครับเช่นพวกอาหารนี่ก็มีข้าวทอดโคราชจากโคราชนะครับเรียกว่าเป็นจากสมัยคุณย่าคุณทวดเพิ่นเลยร้อยกว่าปีแล้วนะครับมานะมีไอติมดอกกระเจียว
1: ค่ะ
0: นะครับปกติมีขายอยู่อุทยานแห่งชาติปลาหินงามเท่านั้นนะครับมีเนื้อโคขุนย่างมีลาบแซลมอนมีข้าวจีเวียดนามอันนี้พวกอาหารการกินนะ
1: ค่ะ
0: บัดนี้โซนสินค้านี่ก็มีพวกของที่ระลึกของดีทั้งหลาย
1: ะ
0: นะครับบนเวทีก็มีการแสดงนะครับเป็นหมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา
1: ค่ะ
0: บ่เคยเห็น
1: เด็กเทวดา
0: บ่เคยเห็นอันนี้ครับพี่น้องเบิ่งแล้วก็เดี๋ยว
1: ให้ลองเบิ่ง
0: ลบไปลงในพื้นที่พองานเพิ่นเอามาโชว์ซื่อๆนะครับแล้วก็งานนี้นะครับเพิ่นให้คนที่มางานได้ทดลองสัมผัสอีกทั้งอาหารงานฝีมือวัฒนธรรมสุขภาพความเสื่อต่อยอดไปสู่การเดินทางจริงในพื้นที
1: ่
0: นะครับเฮามาเรียกว่าเอามาเรียกน้ําย่อยให้พี่น้องหมอแพทย์อาจเชื่อว่าคนที่เบิ่งตุ่มโฮมแฟนๆของเฮานี่อย่างนึงก็คืออยากเบิ่งว่าเอ๊ะมื้อนี้ตุ่มโฮมสิมี
1: แนวทางทำอาหารกิน
0: มีเนี่ยมากินมาแนะนำบางคนก็กำลังโอ้อยากจะเฮ็ดโน่นนี่ใหม่ๆบ่เคยเฮ็ดมามื้อนี้เฮาก็มีมาอีก
1: มีเลยค
0: ่
1: ะทางรอยเอสค
0: ่
1: ะมีแม่ค้าตะกี้ก็ขายสลัดผักนี่แหละขายไปขายมาก็รู้สึกว่าผักที่รับมาเฮ็ดสลัดเนี่ยบ่สดแน่บ่ราคาต้นทุนสูงแน
0: ่
1: ปลูกเอาเองปลูกไปปลูกมา10ปีแล้วค่ะสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน
0: โอ
1: ้แบบใดเฮ็ดจังใดไปเบิ่งกับพรตุ่มโฮมได้ค่ะ
2: พื้นที่ทั้งหมดอยู่นี่มันหาไรมันมีแปลงเขาน้อยๆอยู่2
3: น่าจะเหลือประมาณจักไรที่เฮาใส่ปลูกผัก
4: พื้นที่แปลงนาหาไรในบ้านลาดตำบลน้ำเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดที่มักถูกน้ำท่วมประจำทุกปีมื้อนี้ถูกแปลงให้เป็นสวนผักสลัดไฮโดรโปนิกของโลตัส1ฟาร์มกว่า3ไร่ด้วยนำพักนำแรงของพี่สุธาพินีศรีสวรรค์และสามีหลังจากที่พักกันเฮ็ดสลัดผักขายได้ดีแต่ราคาผักที่ซื้อมากลับสูงขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนใจหันมาปลูกผักเองจาก10ปีที่แล้วพักกันควักเงินลงทุน 30,000 บาทปลูกสวนผักไฮโดรโปนิกน้อยจนฮอดซุมื้อนี้เติบใหญ่ได้ดีเตรียมขยายโรงเรือนเพิ่มอีก
2: ลงทุนตอนแรกจะเป็นผ่ายางแล้วก็ร่างปลูกผัก
3: จ้ะ
2: อันนี้เป็นหลังคาหลังคาพลาสติกโรงเรือนสำหรับปลูกโรงเรือนเลย
3: ค่ะเท่าไหร่คะลงทุนตอนแรกเริ่ม
2: แต่ผ่ายางเนี่ยผ่ายางนี่มันก็แล้วแต่หนามันเฮาเตรียมตัวว่าเฮาจะขยายโรงเรือนน้ําเฮาก็ซื้อเป็นมวลใหญ่มาเลย
3: ค่ะ
2: เพราะว่าเบิ่งระยะแล้วมันน่าจะซื้อมวลใหญ่มามันก็จะได้ถูกกว่ามวลที่แบบเขาเจ้าแบ่งขายเกือบหมื่น
3: พวกล่างอย่างนี้เดียวค่ะ
2: พวกล่างก็ประมาณ 20,000
3: 20,000
2: ใช่ค่ะ
3: มันก็น่าจะประมาณ 3,000
2: ใช่แต่ว่าเฮาประหยัดลดต้นทุนคือเฮามีต้นยูคาเฮาก็เอายูคาเอาเนี่ยไม้ไผ่
3: ค่ะ
2: ไม้ไผ่หลายเฮาก็เอาไม้ไผ่
3: เอาของเฮาเองอยู่ใน
2: สวนอยู่ในเฮาต้องเอามาประยุกต์ก่อนเพราะว่าเฮาก็ยังบ่ทันได้รู้ว่าทิศทางการปลูกผักเข้ามันเป็นไปจังใดลูกค้าจะตอบสนองแบบไหน
3: ค่ะ
2: เขาก็ต้องไปแบบนี้
3: ทีนี้เฮ็ดไปเฮ็ดมาไปได้ดี
2: ใช่ค่ะเพราะขาย
3: แล้วทีนี้ต่อยอดอีกโรงเรือนนึงเลย
2: ก็จะเป็นโล่งนี
3: ่
2: แล้วก็โล่งอยู่พุ่นแล้วก็โล่งอยู่ข้างถนน
3: อันนี้เราคือมาโรงเรือนมองไม้แล้ว
2: แม่นค่ะตัวนี้แหละตัวที่
3: ต่อยอด
2: มาแล้วเพราะว่า
3: หมดที่นี่เท่าไหร่คะ
2: ร่วมสมทีปะ
3: ค่ะพร้อมๆเอาบอก
2: ก่อนประมาณสามแสนกว่า
3: สามแสนกว่า
2: ใช่
3: แต่อะไรก็คือเงินต่อยอดมาจากตรงที่เราทำมา
2: ใช่ใช่ค่ะ
4: ที่เห็นพักขึ้นงามๆแบบนี้เจ้าของสวนเพิ่นดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทั้งระบบไฟก็ต้องมีไฟสำรองย้ำไฟดับเหตุให้ปั๊มน้ำนี้สามารถส่งน้ำไหลเวียนได้ตลอดเด็กๆพ่อนอนก็ต้องซอยกันเก็บออกดูแลจนครบ45มื้อก็เก็บไปขาย
2: เฮาก็เก็บผักที่เฮาปลูกไปเฮ็ดสลัดผักสลัดโล่ให้ลูกค้าได้กินใช่เป็นระยะเวลา10ปีแล้ว10กว่าปีที่เฮาเฮ็ดแบบเนี้ยจนเฮามีลูกค้าประจําลูกค้าประจําเป็นทั้งแบบบ่ไปก็ทักมากระโทษถามมาบ่อย่างประมาณนี้ค่ะ
3: การปลูกแบบเนี้ยมันต่อยอดเฮาสร้างรายได้ต่อเดือนเ
2: ท่าไหร่ก็ประมาณแสนกว่าค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: แล้วก็ขายผักประจำหรือว่าราคาที่เป็นเพศสล
2: ั
3: ด
2: กับร่วมๆกันก็แล้วแต่บางมือผักสลัดก็ได้เกือบ30โลก็มีที่เก็บส่งลูกค้า
3: เก็บส่งลูกค้าเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเฮามีลูกค้าประจําทีเพิ่นก็เอาไปต่อยอดเฮ็ดสลัดผักสลัดโลก
4: จากสวนผักสู่หน้าร้านหลังจากดูแลสวนแล้วช่วงบ่าย2คนก็พากันไปจัดชุดสลัดผักสลัดโรและสเต็กเพื่อออกขายตลาดโตรุ่งมื้อละ 3-4 รอบรอบละ30กล่องขึ้นไป
3: ก็คือตัวต่อยอดมาจากการทําสลัดก็คือเป็นผักก็สิเอามาขายเป็นถุงละเนี่ยถุงใหญ่ๆแบบนี้นะคะถุงละ 2-3 ต้นตามขนาดความหน่อยความใหญ่นะคะถุงละ30บาทพี่น้องคะและที่สำคัญนี่ข้างหลังก็จะเป็นชุดสลัดผักชุดสเต็กแต่ทุกชุดนี่ก็จะมีผักที่ปลูกจากสวนมดผักสดๆเก็บมือต่อมือเลยจ้ะ
4: เพราะหูจากต่อยอดช่องทางทำเงินจึงสร้างรายได้ขั้นต่ำหลักแสนต่ำหากผู้ใดสนใจอยากลองเฮ็ดอาชีพนี้พี่สุทธาพี่นี้และสามีพร้อมเปิดสวนผักให้ไปศึกษาเรียนรู้และยังมีเมล็ดพันธุ์ชุดทดลองปลูกให้ลองเฮ็ดอีกพร้อมพรตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดจ้า
0: นี่แหละครับสุดยอดนะครับรายได้หลักแสนต่อเดือนปลูกผักอย่างเดียวหมอแพทย
1: ์
0: ย้ำอีกทีนึงนะครับพี่น้องเฮ็ดอีหยังก็ตามเฮ็ดให้เก่งให้ดีให้เชี่ยวชาญเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นช่องทางทํามาหากินผู้อื่นสู่ห้องบ่ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับเบิ่งตัวอย่างของเพิ่นต่อไปนี่อาจสิอาจสิบ่ถึงหลักแสนต่อเดือนแล้วแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับสภาพแวดล้อมเอาของที่คิดว่าคนอื่นบ่เห็นคุณค่าแล้วครับเอามาสร้างมูลค่าขายได้ครับก
1: ็
0: คือขยะนี่แหละครับขยะนี่เอามาเฮ็ดเป็นสินค้าได้ยังไงอันนี้อยู่บ้านหนองเหียนนะครับตำบลเราพ่นข้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่มโพท่องบ้านหนองเหียนเนี่ยเพิ่นคัดแยกขยะจากรีไซเคิลเอามาเกิดประโยชน์มีอบต.เขามาส่งเสริมพี่น้องสิเห็นนะครับไม้กวาดจากขวดพลาสติกขวดเพชรขวดพี่อีที
1: ่
0: นะครับเอามาทำความสะอาดเอามาตัดมาดึงแปรรูปเป็นเศษพลาสติกนี่หมอแพทย์มาจากขวดได้นี่ครับน
1: ะ
0: เอามาต้มมาตากคัดเลือกมัดให้เขาก็ได้ไม
1: ่ค่ะ
0: ผ่านหลายขั้นตอนนะครับก็สิมาเป็นไม้กวาด1ด้ามครับพี่น้องครับนะจุดเด่นมันเป็นพลาสติกมันก็แข็งแรงทนทานมันบ่ขึ้น
1: บ่มันหนุดบ่ข
0: ึ้
1: นแม่นไม้กวาดจังซี่ค่ะ
0: ใส่งานได้โดนครับขายได้ชุ่มชนประมาณ100บาทถ้าขายออนไลน์ออกไปก็เพิ่มราคาเป็น135บาทพี่น้องอยู่ทางไกลก็ออเดอร์เข้าไปต่อเนื่องเลยครับ
1: ค่ะ
0: ฝาขวดพลาสติกก็บ่เอาไปถิ่มนะครับเอามาบดเอามาล้อมขึ้นรูปเป็นโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ผสมขยะประเภทอื่นไว้ข้างใน
1: ค่ะ
0: เข้าเตาอบประมาณ30นาทีแล้วก็ตกแต่งประกอบเป็นสิ้นงานราคาขายขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดนะครับเฉลี่ยบ่ถึงเนี่ยครับประมาณ 3,500 บาทแล้วก็พิษให้โรงเรียนนำ
1: โ
0: รงเรียนเพิ่นก็มีโต๊ะเก้าอี้มันเสียมันหายไปเพิ่นก็มาสร้างนี่แล้วครับนะครับนี่แหละครับว่าเป็นเพียงการกำจัดขยะแต่ว่าเปลี่ยนขยะให้เป็นอาชีพเปลี่ยนสิ่งของที่เคยบ่มีคุณค่าบ่มีราคาสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับพี่น้องเบิ่งเด้อครับ
1: ค่ะ
0: เพิ่นไอ้ว่าเพิ่นก็น่าสิยินดีถ่ายทอดความรู้ให้นะอยากเฮ็ดขายคือเพิ่นไปเรียนรู้จากเพิ่นครับหมอแพทย์มือนี่มาพร้อมกับโรคที่มันกำลังกลับมาระบาดใหม่ก็บ่เชิงระบาดใหม่หรอกที่ผ่านมามันก็คนติดเร
1: ื่อย
0: ๆแต่ว่ามันหลาย
1: มันเริ่มเยอะใหม่ระรอกใหม
0: ่มันมาจากไหนโควิดเฮาสิปฏิบัติตัวจังได๋หมอแพทย์
1: แต่ก่อนเฮาอาจจะตื่นเต้นตอนนี้เฮาอาจจะตื่นเต้นหน่อยๆลงเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะ
0: อัน
1: นี้นึงมันเป็นอาการเหมือนหวัดเขากับปกป้องตัวเองเหมือนวัดเนาะเช่นสวมหน้ากากตอนที่เขาจะต้องไปยืนที่แอร์อัดหรือว่าเขารถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้เนาะถือว่าไปงานต่างๆล้างมือคือเก่าจริงๆเขาจะติดน่ะเขาจะติดจากสมมติมีเสมหะผู้เป็นนะคะลนอยู่ตามลูกบิดประตูลูกบิดห้องน้ำอะไรประมาณเนี่ยเขาจับเสร็จเขาก็ล้างมือก่อนที่จะเอาเข้าปากสีตาเขาแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ถ้าเขาหูว่าเสียงวัคซีนก็ยังมีคือเก่
0: า
1: การฉีดวัคซีนเนาะ
0: ตอนนี้บ่ใครมีผู้ใดพูดถึงวัคซีนเนาะ
1: มันมีดรามานิดหน่อยเรื่อง
0: ว่าก็ฉีดได้คือเก่ามันบ่เฮาไป
1: ในคนที่เสี่ยง
0: เดี๋ยวนี้มันฉีดฟรีบ่ครับหรือต้องเสียเงิน
1: ฟรีค่ะ
0: เอ้ยทําไมฟรีคือเก่าไปสถานพยาบาลโรงพยาบาล
1: ไปปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวเขาจะเบิ่งว่าเฮามีกลุ่มเสี่ยงต่างๆค่ะ
0: ก็ฉีดไว
1: ้ในคนที่โรคเยอะโรคเยอะโรคแยะอายุก็เยอะ
0: 608
1: ใช่ครับ608น้ำหนักก็เยอะคนอ้วนนะคะหรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็คนตั้งครรภ์ก็ให้คุณหมอที่ดูแลปรึกษาว่าต้องฉีดวัคซีนบ่นะคะคันเป็นเด้อพี่น้องบัดนี้บางอาการมันบ่หนักอยู่แล้วล่ะค่ะคันเฮาเป็นคนสุขภาพดีอ่ะเนาะคือเก่าถ้าเฮาแยกตัวได้จักหามือเพื่อส่วนรวมเฮาจะได้บ่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นแค่นั้นเองค่ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะกินวิตามินซีวิตามินดีอย่างพวกนี้ก็ได้ค่ะ
0: การตรวจก็ใส่เทส
1: คิดเก่าชุดจมูก
0: เอาแย่จมูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันต่างจากการระบาดรอบแรกจังไหนเนี่ยหมอแพทย์อ
1: ุ้ยหมอแพทย์มองว่าตอนนี้การตื่นตระหนกไม่ค่อยมากเท่าไหร่เลย
0: แต่ว่านี่ไงอาการน
1: ี่แกการแสดงออกก็เยอะแล้วการแสดงออกไม่แตกต่างเป็นวัดคือเก่า
0: ถ้าคนร่างกายอ่อนแอกับมันก็มี
1: อากาศเป็นเยอะ
0: อากาศมันสิแห้งได
1: ้ยับประมาทการรักษามียามันอย่างน้อยๆมันก็ดีกว่าตอนช่วงสมัย 5-6 ปีก่อนที่ไม่มียามียาค่ะแต่ว่าเป็นหลายภูมิต่ำมีโอกาสเป็นหลายลงปอดมีอาการหนักเสียชีวิตได้เหมือนเดิมนะ
0: ครับเป็นทั่วประเทศได้พี่น้องเด้อต้องระวังบ่แม่นว่าจังหวัดใดจังหวัดนึงนะ
1: แม่นค
0: ่ะเพราะนั้นพี่น้องเบิ่งตุ้มโหมอยู่นี่ก็เบิ่งงดว่า
1: จะคลองน้ําเนาะ
0: ถ้าสิไปอยู่ในที่คนหลายๆก็ระวังไว
1: ้ล้างมือสวมหน้ากาก
0: การป่วยมากมันบ่ดีทั้งนั้นพี่น้องครับ
1: จะ
0: คิดว่าเอ๊ะมันบ่แห้งมันบ่หนักนี่บ่ญาติบ่แม่น
1: ค่ะ
0: พอเป็นมานี่มันได้ไปติดคนอื่นบางคนเขาก็บ่อยากให้เข้าไปใกล้
1: แม่นค่ะ
0: ครับ นี่เป็นคำแนะนำดีๆจากหมอแพทย์เมื่อนี้เผ่ายังเชิญชวนพี่น้องขึ้นเขานะครับไปร่วมสนุกลองเพลงตุ่มโฮมห้าเข้าที่ทรงเสือไปให้
1: ค่ะ
0: บางคนบอกใครกล้าลองครับเอ้ยลองมาเป็นดอกคุณกิติ
1: อยากอายจังสิเนาะ
0: อยากให้เบิ่งตัวอย่างต่อไปนี่ครับ
1: ค่ะ
0: เพิ่นเป็นระดับคุณนายผู้ว่าครับเพิ่นโชว์หมอลำได้เรียกว่าน้องๆเมื่ออาชีพด้วยแล้วกันไปฟังเสียงเพิ่นครับ

0: ฉายาของเฟิร์นคือคุณนายอุนะคร
1: ับ
0: คุณอุบลเดชรัตน์นะครับเป็นนายกเล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามพูดตรงๆก็คือเป็นคุณนายผู้ว่านั่นแหละคุณนายของผู้ว่าจุมพิธเดชรัตน์นะครับเป็นผู้ว่ามหาสารคามขึ้นเวทีโชว์ความสามารถแบบธรรมดาร้องหมอลำร่วมกับศิลปินผู้ไทยอยู่ในงานมหกรรมหมอลำเฟสติวัลจังหวัดมหาสารคามนะครับ
1: โ
0: อ้โอ
1: ้เป็นตัวอย่างที่ดี
0: เบิ่งเข้ากันเราเสียงดีอีหลีครับเป
1: ็
0: นธรรมดาเลยคุณนายผู้ว่านะครับเนี่ยเข้าไปเบิ่งเพิ่นลงในโซเชียลมีเดียนะมีคนมาคอมเมนต์บางคนบอกว่าระดับนี้คุณคู่สลาคุณอาวุธ
1: ต้องมาถาม ท่าน
0: ต้องมาถามท่านแล้วนะครับแต่ว่าก็ได้ข่าวว่าท่านผู้ว่าบ่ปล่อย
1: บ่ให้ไป
0: ไปสิ
1: ถามรับงานมาสัน
0: ต์ถามรับงานเพิ่นอยากให้คุณนายลองเพิ่นฟังผู้เดียวครับท่านผู้ว่าจุมพิธโอ้แน่นอนนะครับนี่แหละครับเบิ่งตัวอย่างคุณนายอุไว้นะครับ
1: ก็เห็นแล้วหมอแพทย์ก็อยากไปเรียน
0: ไปเรียนลองกล้ามลองมันเพราะอายุหลายขึ้นมันยังมีความสุขแบบนี้หมอแพทย์
1: เดี๋ยวสิไปเรียนเลยเดี๋ยวสิมาลองในรายการนี่ล่ะ
0: ก็เริ่มมีคนส่งคลิปของมาคือเราแล้วครับมื้อนี้เป็นคลิปผู้ใดหมอแพทย์อ๋อ
1: มื้อนี้คุณตรินปุณณเวชค่ะโอ้มาแต่พระนครศรีอยุธยามื้อนี้ก็ส่งคลิปความสามารถในการร้องเพลงไปเบิ่งกันเลยค่ะ
2: มาโซเลยมาล้อมวงคุยกันเชิญทุกคนมาสำราญในรายการตุ่มหอม
0: โอ้เสียงดี
1: มีลูกคอด้วย
0: เส
1: ีย
0: งดีอยู่ที่บ้านนะครับคุณตินเดี๋ยวทรงเสือไปให้เห็นบอกระบุมาพร้อมว่าเป็น XL พุ่นบอก XL
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับโอ้เสียงดีผู้ใดอยากได้เสือแบบที่ผมกับผมแม่ใส่ทำรายการอยู่นี่ก็ส่งคลิปเข้ามานะครับแบบที่คุณตินเป็นส่งเข้ามาเมื่อนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามตุ่มหอมพ่อกันไม่มืออื่นครับพี่น้องครับ
1: มื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัก
4: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะปุ๊กจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เขาสามารถฟื้นคืนชีวิตนะคะให้กับบ้านอาคารเก่าๆถ้าใครที่อยากจะทำเป็นธุรกิจนะคะที่เป็นที่พักขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถทำได้หรือแม้กระทั่งอยากจะฟื้นคืนชีวิตให้กับบ้านตัวเองอ่ะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังการรีโนเวทเป็นอีกหนึ่งเทรนที่หลายคนนิยมทำนะขนาดนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยธุรกิจโรงแรมมันไม่ได้แข่งขันกันแค่เรื่องจำนวนห้องหรือว่าทำเลที่ดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าโรงแรมที่เป็นไซส์เล็กๆขนาดเล็กเนี่ยกำลังพิสูจน์อยู่ในขณะนี้แล้วหลายที่ก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะพิสูจน์ให้เห็นเลยค่ะว่าการที่มีพื้นที่ไม่มากนะคะมันสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้หากรู้จักเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นจุดขายจากอาคารเก่านะคะพื้นที่ขนาดเล็กหรือสถานที่ที่หลายคนอาจจะมองว่าโอ้มันไม่ได้แล้วมั้งไม่มีอนาคตแล้วมั้งมันสามารถกลับมาออกแบบและพัฒนานะคะให้กลายเป็นที่พักที่มีเรื่องราวมีเอกลักษณ์แล้วก็สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้เข้าพักได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยทำยังไงที่จะให้ที่พักเก่าที่บ้านเก่าที่พักที่แบบอาจจะเคยเป็นที่อยู่อาศัยเก่าๆมันกลับมาแล้วเป็นโรงแรมที่สวยได้โหอันนี้เนี่ยต้องพึ่งพานะคะเรื่องราวของการออกแบบนะคะแล้วก็ประสบการณ์นะคะของคนที่จะมาชุบฟื้นคืนชีวิตวันนี้จะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจนะคะ Super Green Studio นะคะวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณวรพันธ์ไพบูลย์หรือว่าคุณขิงคุณขิงสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: คุณขิงได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะ
3: ได้ยินครับได้ยินครับเ
2: จอเลย
3: ครับ
2: ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตทำความรู้จักกับ Super Green Studio ก่อน Super Green Studio เนี่ยเราคือเราทำอะไรยังไงบ้างคะ
3: ซูเปอร์กรีนเป็นบริษัทสถาปนิกครับเราเน้นออกแบบโรงแรมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เรามีทำบ้านนิดหน่อยนะครับแต่หลักๆของเราเนี่ยเราจะออกแบบโรงแรมนะครับเราจะทำตั้งแต่การวางแผนธุรกิจนะครับวาง business model รันตัวเลขไปถึงออกแบบแล้วก็เราทำพวกทีม pre-opening เปิดโรงแรมด้วยนะครับโรงแรมจะได้เนี้ย
2: ทีนี้นะคะโรงแรมที่เราทำนั่นหมายความว่าเราไปรีโนเวทพวกบ้านเก่าที่พักตึกอะไรเก่าๆให้กลายเป็นโรงแรมอย่างเดียวหรือว่าหรือว่าสร้างโรงแรมใหม่ก็ทำด้วย
3: อ๋อมีหมดเลยครับ
2: แ
3: ต่ว่าสิ่งที่สร้างชื่อให้เราแจ้งเกิดก็จะเป็นพวกรีโนเวทนะครับเพราะหลายคนเชื่อว่าอาจจะรู้จักเราจากคอร์สอบรม
2: ค
3: ือเปลี่ยนบ้านกลับเป็นบูติกโฮเทลนะคือเพื่อนผมเนี่ยเราทำโรงแรมขนาดเล็กนะชื่อ3เซนฟ้าเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับก็เป็นที่พักต้นแบบของพวกบูติกขนาดเล็กที่เวลาคนเขาอยากมีบูติกครับ
2: ค
3: ือแต่ก่อนเนี่ยบูติกจะต้องเป็นพวกบ้านเก่าวังเก่าซึ่งผมเรียกว่ารุ่นที่1นะครับรุ่นที่1หมายความว่าบ้านเก่าวังเก่านามสกุลเก่า
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ผมก็เปิดที่พักชื่อ3เซนฟ้าฟลอชเราเปลี่ยนโรงรถเก่าเป็นโรงแรมก็เลยเป็นอินสปายให้คนทั่วไปเห็นว่าอ๋อจริงๆไซส์เล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีตำนานประวัติศาสตร์เนี่ยก็สามารถทำบูติกโฮเทลได้จากนั้นเราก็เลยขยับมาเป็นเปิดคอร์สสอนทำโรงแรมขนาดเล็ก
2: ค่ะ
3: ครับ
2: อุ๊ยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าหลายคนนะคะมีบ้านเก่ามีพื้นที่ที่แบบโอ้โหมันไม่เกิดมูลค่าเลยแล้วมันรู้สึกว่าเสียดายแต่ว่าวันนี้เนี่ยไลฟ์สไตล์หรือว่าเทรนในปัจจุบันนะคะของนักท่องเที่ยวหลายคนก็อยากจะไปพักในที่พักที่มันเป็นพื้นที่เล็กๆไม่ต้องอะไรมากแต่ว่ารู้สึกอบอุ่นเหมือนแบบเหมือนไปอยู่บ้านเหมือนอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอย่างเทรนวันนี้ ของ Super Green Studio เองเนี่ยโอ้ด้วยความที่ว่าเราบุกเบิกทางด้านนี้เนาะปัจจุบันเนี่ยถ้าถามกันตรงๆเลยมันยังเทรนแบบเนี้ยมันยังไปต่อในอนาคตได้อีกไหมคะ
3: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและตอบได้ชัดเจนว่าเราอยู่ในก้าวที่ 0.1 เท่านั้นครับ
2: ค่ะ
3: งั้นมีอนาคตอีกยาวไกลแบบโคตรๆเลยครับ
2: โอ้สุดๆเลยค่ะ
3: คือบอกว่าเอาบ้านเก่าทำโรงแรมมีอีกหรือเปล่าต้องถามกลับว่าคิดว่าประเทศไทยจะขายการท่องเที่ยวอีกกี่ปีคือผมดูตอนนี้แล้วเนี่ยเราเหลืออาชีพเดียวนะครับที่ประเทศไทยเราแข่งขันกับชาวโลกได้อย่างเป็นหน้าเป็นตา
2: ค่ะ
3: ก็คือท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง hospitality ทั้งหลายอาหารนวดถูกไหมฮ
2: ะ
3: ส่วนอันอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าเราแข่งขันได้ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์ฟินเทคการศึกษาหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราคงแข่งได้ยาก
2: ค่ะ
3: งั้นการท่องเที่ยวเวลเนสการบริการเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่กู้ชีพประเทศไทยและข้อดีของอาชีพนี้คือคนธรรมดาชาวบ้านก็ทำได้คุณไม่ต้องเป็นจบ Ivy League หรือว่าต้องเป็นเงินถุงเงินถังเป็นบูติกโฮเทลเนี่ยเงิน5ล้าน10ล้านน่ะคุณทำได
2: ้
3: นะครับก็อีกยาวนานครับถือว่ายังเป็นอยู่ในช่วงตั้งไข่ครับยังมีหนทางอีกแบบไกลสุดๆเลยครับ
2: โอ้ยคุณขิงพูดมานี่มันเป็นประเด็นที่มันชัดเจนมากนะเพราะว่าประเทศไทยอ่ะเราอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะทั่วโลกอ่ะก็พยายามจะดึงดูดคนไปเที่ยวบ้านตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันคือรายได้ที่มันเกิดขึ้นในทันทีและเร็วและหมุนทั้งระบบแต่อื่นๆอย่างที่คุณขิงพูดมานะโอ้โหเราจะไปแข่งกับเขาเนี่ยมันยากมากเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบสร้างเป็นอุตสาหกรรมทางด้านนั้นได้แบบใหญ่โตและเป็นที่1ระดับโลกได้เราทำไม่ได้แต่ด้วยการท่องเที่ยวในประเทศไทยเราเนาะแต่ละภูมิภาคเรามีข้อดีข้อเด่นเรามีภูมิทัศน์ที่สวยงามสถาปัตยกรรมอารยธรรมวัฒนธรรมที่มันสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วของเหล่านี้มันเรียนแบบกันไม่ได้ดังนั้นการท่องเที่ยวยังเป็นรายได้ที่สำคัญทีนี้สมมติว่าเราจะทำบ้านพักที่พักซึ่งแน่นอนถ้าทุกคนคิดจะทำเหมือนกันหมดโอ้โหความยากมันก็ต้องอยู่ที่การที่จะทำยังไงให้ณสถานที่นั้นโดดเด่นอย่างตัวซูเปอร์กรีนเองนะคะเวลาที่เราจะไปรีโนเวทสถานที่เก่าๆบ้านเก่าๆที่พักเก่าๆอะไรเงี้ยเรามีเงื่อนไขหรือมีข้อจำกัดในการที่จะทำงานของแต่ละที่ไหมคะว่าเออแบบไหนเราถึงจะทำให้หรือว่าโอ้ก็รับหมดเลยเพราะว่ามันท้าทายหรือว่ายังไงคะ
3: อ๋ออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าความตั้งใจของผมเนี่ยเราอยากทำโรงแรมดีๆเพราะเราเชื่อว่าประเทศไทยอ่ะเราอยู่ในลมของการท่องเที่ยวราคาถูกมานานแล้ว
2: ค่ะ
3: งั้นการที่จะก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาแพงปัจจัยหลักอย่างหนึ่งก็คือต้องมีโรงแรมดีๆให้เยอะ
2: ๆค่ะ
3: ดังนั้นโรงแรมดีเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากผู้ออกแบบมันเริ่มจากความตั้งใจของเจ้าของเริ่มจากที่เจตนารมณ์ของเจ้าของดังนั้นสิ่งแรกที่ผมจะถามก่อนเลยว่าก่อนที่จะมีงบเนี่ยผมจะคุยเลยว่าอยากจะทำโรงแรมระดับไหนแบบง่ายๆหรือว่าแบบเป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติ
2: ค่ะ
3: นะครับถ้าบอกว่าทำง่ายๆแบบหมุนแค่ว่าดีกว่าดอกเบี้ยผมก็จะแจ้งว่าอาจจะไม่เหมาะกับเราเพราะเราอยากจะทำงานแบบซีเรียสอยากแบบมันเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศชาติคือสำหรับผมเนี่ยโรงแรมมันไม่ใช่แค่ที่เก็บตังค์ลูกค้าน
2: ะ
3: สำหรับผมโรงแรมเนี่ยมันคือภาพสะท้อนความฝันที่ผมอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นเวลาผมทำโรงแรมผมไม่ใช่คิดแค่ว่ามีห้องนอนติดแอร์อะไรเงี้ยนะฮ
2: ะ
3: ผมมองถึงว่าโรงแรมเนี้ยมันจะเป็นห้องรับแขกให้กับเมืองได้ยังไงมันจะเป็นจุดที่กระจายความรู้ให้เด็กรอบๆได้ยังไงอย่างตอนนี้เราไปออกแบบโรงแรมที่พิษโลกเขาเรียกแยกหมวก
2: ค่ะ
3: นะครับคนพิษโลกรู้จักดีตรงแยกจากนกร้องอ่ะ
2: ค่ะ
3: ผมก็ไปไซต์ผมเห็นว่าตอนเย็นเนี่ยตรงคือไซต์เนี่ยสวยมากนะอยู่มุมถ้าเป็นกรุงเทพก็เหมือนกับโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์หน้าวัดพระแก้วนะครับ
2: อ๋อก็คือเป็นโรงแรมที่ทำเลดีสวย
3: ทำเลเรียกว่า5ดาวเลยครับ
2: ค่ะ
3: ถ้าเป็นฝรั่งเศสก็อยู่นะพิพิธภัณฑ์รูปครับประมาณนั้นนะ
2: ค่ะ
3: ผมก็สังเกตว่าตอนเย็นน่ะเด็กจากนักร้องเขามาเดินเพ่นพ่านแถวนั้นรอรถกลับบ้านแล้วมันร้อนมากเลย
2: ค่ะ
3: เราก็มองว่าริมถนนเนี่ยตึกของเราเนี่ยโดนระยะร่น15เมตรไม่มีประโยชน
2: ์เสียพื้นที่ตรงนั้นไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าห้ามทำอะไร
3: พื้นที่ที่แพงที่สุดน่ะกลับกลายเป็นระยะร่น
2: ค่ะ
3: ผมเลยบอกเจ้าของว่าเราควรจะเอาพื้นที่ที่ร่นและทำสวนในบางส่วนเนี่ย ทําเป็นที่นั่งให้เด็กได้พักรอ
2: ค่ะ
3: มีต้นไม้ให้เขาใช้ประโยชน์ได้อ่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นลานปูนร้อนๆแล้วเราไม่คิดถึงเขาอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นแต่จริงๆเนี่ยโรงแรมมันยังทำที่เป็นเช่นห้องสมุดของเมืองในสภาวะที่ประเทศไทยขาดห้องสมุดเป็นมิวเซียมของเมืองเป็นที่ที่อินสปายให้คนที่มีรสนิยมมีปัญญาของเมืองเนี่ยเขามานั่งคุยกันนี่คือเรียกว่าผมจำลองภาพฝันที่ผมอยากให้ประเทศไทยเป็นเนี่ยใส่ไปในโรงแรมที่เราออกแบบเราคิดว่าตรงนี้ทำให้โรงแรมของเราอะมันไม่เหมือนใครคือมันไม่ใช่มีแค่จะแบ่งห้องยังไงจะติดแอร์ยังไงให้เย็นหรือว่าล็อบบี้หรือว่าจะใช้สตาฟกี่คนนี่คือพาชั่นในการทำโรงแรมของเราอะครับ
2: คือนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะมันต้องมีแบบเป้าหมายหรือว่ามิชชั่นเดียวกันกับเราเนาะมันจะได้ออกแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันต้องออกกำไรอย่างเดียวต้องทำห้องพักซอยห้องให้ได้เยอะที่สุดทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่คืออะละกำไรอ่ะต้องมีแต่มันไม่ใช่แค่กำไรคือเป้าหมายอย่างเดียวแต่มันต้องทำยังไงให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันเอื้อต่อสังคมแล้วมันก็ให้อะไรกับสังคมด้วยแล้วมันก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่จดจำของ
3: ถูกต้องถูกต้องครับเพราะผมเชื่อว่าคือโรงแรมธรรมดาหรือขั้นไม่ค่อยดีเรามีเยอะแล้วเนา
2: ะ
3: แต่ที่เราขาดก็คือโรงแรมที่มันดีมาก
2: ๆค่ะ
3: ลองนึกถึงนะฮะมิชลินให้คีย์โรงแรมปัจจุบันในไทยก็ให้ไม่เยอะ
2: ใช่
3: จะดีกว่าไหมถ้าสัก 30% ของโรงแรมที่เกิดใหม่โอ้มิชลินคีย์หมดเลยอ่ะ
2: ค่ะ
3: อันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดนะครับแล้วก็เราก็บอกลูกค้าตรงๆว่าถ้าจะทำแบบง่ายๆก็พี่ก็ไม่ต้องจ้างผมหรอกมีตั้งเยอะแยะราคาแบบเราแพงด้วยพี่ทำง่ายๆก็ไม่คุ้มหรอกเราก็บอกเขาไป
2: ค่ะอุ๊ยพอฟังคุณกิ่งพูดอย่างเงี้ยคือมันทำให้อย่างแค่คุณกิ่งเล่าเรื่องที่พิษณุโลกมันทำให้ปุ๊กรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปนอนโรงแรมนี้จังเลยถ้าเรามีโอกาสไปทำงานพิษณุโลกเนาะแล้วที่สำคัญคืออย่างเงี้ยค่ะพอมันเป็นเหมือนมันจะเป็นแลนด์มาร์กเลยอะว่าเออเนี่ยโรงแรมที่แบบเราสามารถไปเด็กๆนั่งรอได้มีต้นไม้ร่มรื่นนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบที่จดจำและที่พูดถึงมันเหมือนโรงแรมโปรโมทตัวเองไปด้วยในตัวอะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: จริงครับอย่างอันนี้ผมอย่างนึงผมก็เรียนรู้จากมิชลินนะฮะ
2: ค่ะ
3: คือตอนที่เขาแต่ก่อนเขาให้ดาวใช่ไหมฮะแต่ร้านอาหารพอให้โรงแรมเขาให้คีย์มันจะมีคุณสมบัติประมาณ8ข้อเนี่ยก็แล้วเขาเขียนดีมากเลยเขาบอกว่าโรงแรมนั้นต้องมีความเป็นเดสติเนชันในตัวเอง
2: ค่ะ
3: คือไม่ใช่ว่าไปนอนโรงแรมนั้นเพราะจะไปเที่ยวหาที่นอนนะกลายเป็นว่าอยากไปนอนที่เนี่ยแล้วหาที่เที่ยวดังนั้นประโยคนี้ผมพยายามชวนเจ้าของคุยว่าเขามีมุมมองกับเรื่องนี้อย่างไรซึ่งเราก็ทำสำเร็จแล้วหลายไซต์นะฮะอย่างอุทัยเฮอริเทจที่เป็นการเปลี่ยนโรงแรมก่อนเป็นโรงแรมเนี่ยก็ตัวโรงแรมกลายเป็นเดสติเนชันแล้วก็อย่างผมมีการจัดคอร์สอบรมโรงแรมเนี่ยผมพานักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณ15คนนะฮะปีละ3รอบเนี่ยไปดูงานโรงแรม1ในที่ดูงานก็คือที่อุทัยเชื่อไหมครับว่านักเรียนผมรุ่นละ15คนเนี่ยจะมีแค่1คนที่เคยไปอุทัยธานีที่เหลือไม่เคยมาแล้วก็ถ้าไม่ได้เรียนก็ไม่มีความตั้งใจที่จะมาเพราะฉะนั้นถ้าโรงแรมส่วนมากในไทยหรือพี่น้องท่านไหนฟังโรงแรมอยู่ฟังอยากทำโรงแรมและฟังนี้อยู่เนี่ยผมก็ขอเชิญชวนและขอท้าทายทุกคนนะครับ
2: ค่ะ
3: คือธุรกิจแต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังเนี่ยเก่งกว่าผมมั่นใจเลยแต
2: ่
3: จะดีกว่าไหมถ้าโรงแรมที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เมืองเป็นห้องรับแขกของเมือง
2: ค่ะ
3: มันมีclean space ให้คนรอบเมืองเขาได้มาใช้แล้วเขาชื่นชมกับโรงแรมของคุณ
2: ค่ะ
3: ลองคิดดูว่าถ้าเรามีโรงแรมอย่างเงี้ยแค่จังหวัดละแห่งอ่ะประเทศเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: จังหวัดไหนใหญ่กว่าหน่อยคุณก็มี5แห่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเรามีโรงแรมดีเยอะ
2: ๆนะคะทีนี้ความยากในการที่จะไปรีโนเวทที่เขาเรียกว่าบ้านเก่าหรืออะไรใดๆก็ตามเนาะในแต่ละงานที่ทาง Super Green Studio เคยทำคือถ้าเราไม่นับความเข้าใจที่ตรงกันเป้าหมายที่ตรงกันของเจ้าของนะคะในเรื่องของการสะท้อนอัตลักษณ์ในแต่ละสถานที่อ่ะโอ้โหมันยากไหมคะเพราะว่าเราในปัจจุบันนี้เรามีสถานที่มากมายหลากหลายเนาะมันจะต้องการทำงานของ Super Green เราอิงกับอะไรคะอิงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนนั้น

0: งานเนี่ยต้องสามารถสกัด identity uniqueness DNA เฉพาะท้องถิ่นออกมาให้ได
1: ้
0: เพราะมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีที่อื่นเขาต้องมาสัมผัสที่นี่เท่านั้นถึงจะทำได
1: ้
0: คือถ้าทำตรงนี้ได้นะฮะการตลาดจะง่าย marketing sales จะง่ายคุณจะขายห้องพักได้ราคาแล้วก็ขายห้องง่ายด้วยคือปกติโรงแรมเนี่ยเราขายห้อง Booking Agoda เราก็ซัฟเฟอร์เพราะว่าโดนกินค่าหัวคิว 15-25% แต่ถ้าโรงแรมเรายูนิคจริงเนี่ยเราไม่เหมือนใครเนี่ยเราจะขายห้องให้ได้ง่ายขึ้นเพราะเราไม่ใช่โรงแรมโหลเราไม่ได้ขายเพราะเราเข้าสู่สงครามราคาที่อะไรถูกซื้อก่อนเราจะกลายเป็นคนสวยเลือกได้มีลิมิเตชันเหมือนกระเป๋าแบกอะไรอะ
1: เบอร์ก
0: ินแอร์เม
1: ด
0: ที่มันมีลิมิตต้องแย่งกันซื้อดังนั้นไอเอกลักษณ์เนี่ยคือคีย์ซักเซสหัวใจมากๆของการทำธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะคนที่มีที่อยู่ตามบ้านนอกยิ่งสำคัญยิ่งอยู่บ้านนอกนะต้องระลึกเสมอเลยว่ายิ่งไกลยิ่งต้องเก่งไม่งั้นเขาไม่มาใครอยู่ต่างจังหวัดนะฮะทำโรงแรมเซลล์ผมไม่แนะนำนะยกเว้นว่าคุณจะทำเพราะว่าดีกว่าดอกเบี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าโรงแรมเล็กเข้าสู่สงครามราคาเนี่ยมีแต่แพ้เพราะว่า Pop in B2 หรือว่า Central Go ไปเปิดแต่คุณทำราคาสู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเวลาโอ้จะรีโนเวทเนาะมันก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนเนาะทีนี้ในส่วนของตัวลูกค้าเองปัจจุบันนี้นะคะมันเหมือนห้องพักมันไม่ได้เป็นแค่ที่พักอย่างที่คุณขิงเล่าให้ฟังเลยเนาะมันกลายเป็นว่าคือคนน่ะมาเรารู้สึกว่าห้องพักมันต้องมีมูลค่าบางคนมาทำคอนเทนต์ก็มีบางคนมาคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆอย่างที่พักเองพอเราสร้างเสร็จแล้วว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้มันสามารถอยู่ได้อย่างยาวนานในฐานะที่แบบเนาะทำมาหลายที่แล้วเนี้ยมีคำแนะนำไหมคะว่าทำยังไงที่มันจะทำให้ที่เนี่ยยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงไปตลอดและเป็นที่แนะนำไปตลอดนอกเหนือจากอาคารสวยออกแบบมาดีแล้วอะค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับคืออาคารสวยเนี่ยมันพาคนไปครั้งแรก
1: ค่ะ
0: หรืออาจจะ2ครั้งก็ได้ผมสมมติว่ามันสวยมากๆนะก็มีเหมือนกันแต่สิ่งที่จะให้ลูกค้ากลับมาผมเชื่อว่ามี2อย่างอย่างแรกก็คือ Standard of Comfort เราก็ต้องส่งมอบให้คุ้มค่ากับราคาหมายถึงว่า Facility Amenity ความสุขสบายแอร์เย็นฟูกที่นุ่มเนี่ยอันนี้ก็หัวใจข้อนึงแต่หัวใจข้อนึงสำคัญมากซึ่งมีรีเสิร์ชก็พอทุกโลกคือว่าเขาเรียกว่า meaningful stay
1: ค่ะ
0: มันแปลว่าการที่เราไปพักเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์ให้กับโลกอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มลูกค้า
1: ค่ะ
0: เช่นบางส่วนของค่าที่พักเราเอาไปปลูกป่าฮะหรืออย่างที่อุทัยเฮอริเทจมีเป็นโรงเรียนเก่าเนี่ยก็มีกิจกรรมให้เช่าชุดนักเรียน
1: ค่ะ
0: เช่าชักชงชาติตอนเช้าแล้วเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปซื้อชุดนักเรียนแจกเด็กโรงเรียนยากจน
1: ค่ะ
0: งั้นถ้าไซต์ไหนก็ตามนะฮะโอเนอร์สามารถทำสามข้อเนี่ยก็คือข้อแรกเนี่ยดีไซน์แล้วมันมียูนิคเนสมีหมายความว่ามีคาแรคเตอร์ของไซต์นะไม่ใช่ยูนิคเนสคุณอยู่บ้านนอกหรือคุณทำเป็นลอฟหรือเป็นนอร์ดิกนะอันนี้ไม่ใช่ยูนิคเนสอันนี้ภาษาโรงแรมเขาเรียกว่าก๊อปปี้แคทลักชัวรี
1: ่
0: คือมันหรูแหละแต่มันเป็นความหรูที่ลอกๆกันมาทั้งโลกมันไม่มีเอกลักษณ
1: ์
0: ข้อสองคือก็ต้องมี standard of comfort ให้มันสมกับราคาถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยจริงๆก็ไม่ยากหรอกก็เตียงอาหารอะไรให้มันดีสมกับราคานั่นแหละข้อ3คือ meaningful stay ให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าคุณค่าที่เขามาได้ที่นี่นอกจากอาจจะเขามีส่วนช่วยสังคมช่วยพิทักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างสามข้อเนี่ยครับ
1: โอ้อันนี้มันจะทำให้มันไม่ใช่แค่มาชั่วคราวแต่มันจะกลายเป็นความยั่งยืนเนาะแล้วเขาก็จะแนะนำปากต่อปากบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะวันนี้การรีโนเวทถ้าสมมติว่าอ่ะความเข้าใจที่ตรงกันละเล็กสุดที่เท่าที่เคยแบบไซส์แบบเล็กๆเลยเท่าที่ซูเปอร์กรีนเคยทำมาขนาดห้องมันกี่ห้องคะ
0: จริงๆเล็กสุดที่เคยทำเนี่ยเป็นไซส์ของเราเองนะครับสมัยที่เราทำสารเสื่อม5ฟลอร์เนี่ยก็คือ16วาเท่านั้นเอง
1: โอ้เล็กมากเลยนะแต่มันแบบอยู่ใจกลางแบบกรุงเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่แต่หลังจากนั้นก็มีเล็กรองลงมาก็จะเป็นตึกแถว1ห้องครับเช่นเราทำที่กรุงธนบุรีซอย1ชื่อชูสเมเกอร์โฮม
1: ค่ะ
0: เป็นการเปลี่ยนโรงงานรองเท้าเก่าของ3พี่น้องสาวเป็นสาวสดทำรองเท้าตั้งแต่วัยรุ่นจน จนแก่พูดง่าย

0: ค่ะ
1: แล้วก็รองเท้าโดนจีนตลาดก็เลยเปลี่ยนที่พักเนี่ยเป็นโรงงานเก่าของพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นที่พัก
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีตึกแถวหนึ่งห้องก็มีที่หนุมานชื่อหนุมาน Eat and Stay ที่หาดใหญ
0: ่ค่ะ
1: อันนี้ก็สวยมากอยู่ตรงสุดสายหนึ่งแล้วก็มีอุบลเรือนแก้ว
0: ค่ะ
1: นะฮะอยู่ที่อุบลอยู่ในตัวเมืองเก่าอุบลอันนี้ตึกแถวห้องเดียว
0: ค่ะ
1: นะครับนอกจากนั้นก็ทีนี้หลากหลายเลยครับมีโรงหนังเก่าก็มี
0: ค่ะ
1: โรงเรียนเก่าโกดังเก่าม่านรูดเก่าโรงรถเก่ามีหลากหลายมากๆเลยฮะนี่ที่เราก็มีติดต่อมาที่นึงจะอยากให้เปลี่ยนหลังโรงหนังเก่าเป็นโรงแรมถ้าตึกเก่าก็หลากหลายครับส่วนสร้างใหม่เราก็มีงานสร้างใหม่หลายแห่งนะหรืออย่างเชียงใหม่ก็มีเปลี่ยนยุ้งข้าวเก่าเป็นโรงแรมที่ดอยสะเก็ดอันนี้ก็ออกมาสวยจะเปิดปลายปีนี
0: ้ค่ะโอ้นี่มีหลายที่เลย
1: หลายแห่ง
0: ของคุณขิงนี่มีหลายที่ที่พวกจะตามไปแบบว่าไปเก็บไปสัมผัสประสบการณ์เนาะว่าแบบมันเป็นยังไงเพราะว่าแค่ฟังคุณขิงเล่าอ่ะก็อยากไปแล้วเลยอย่างที่พิษณุโลกนี่เสร็จหรือยังคะใกล้แล้ว
1: พิษโลกนี่จะเปิดประมาณคิดว่ากลางปีหน้าครับอีกสักพักนึงฮะ
0: มีที่ไหนที่จะเสร็จภายในปีนี้ไหมคะ
1: ที่ดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่ครับอยู่อำเภอดอยสะเก็ด
0: ค่ะ
1: นะครับน่าจะมีที่เดียวนะปีนี้น่าจะมีที่เดียว
0: ได้เลยค่ะ
1: คือแต่ละไซต์เราใช้เวลาละเอียดนะเป็นงานคราฟแล้วก็เราทำพวก pre opening กับ hotel set up ด้วย
0: นะ
1: ฮะ branding เราก็ทำแล้วก็ทำ basic marketing นะครับเพื่อให้โรงแรม success นะครับ
0: ค่ะอยู่ในแวดวงนี้มากี่ปีแล้วคะคุณคิง
1: กี่ปีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะคือพ่อผมมาเป็นคนทำโพสเซลคนแรกของเมืองไทย
0: โ
1: อ้ก็ผมก็ช่วยพ่อทำโพสเซลตั้งแต่รู้ความครับก็ไปประมาณ15อยู่ตรงเทเวศนะครับเขาเรียก Bangkok Youth Hostel ถ้าใครเป็นนักท่องเที่ยวรุ่นเด
0: ๋อ
1: ก็จะรู้ดีแต่ก่อนมันเป็นรูปโลโก้บ้านกับต้นไม
0: ้
1: ก็ตั้งแต่15ตอนนี้54ครับ
0: ยาวนานมาก30กว่าปีได้ไหมเนาะประมาณนั้นนั่นหมายความว่าเราอะเข้าใจดีเราเห็นงานเรารู้แล้วว่าไปต่อได้มีเอกลักษณ์โดดเด่นอะไรยังไงเพื่อจะให้มันเป็นที่พักขนาดเล็กที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและที่สำคัญมันล้อไปกับชุมชนนะคะมันก็เรียกได้ว่าเอาเป็นว่าไว้ใจซูเปอร์กรีนสตูดิโอได้ถ้าใครอยากทำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้ยังสามารถรับโครงการรับโปรเจกต์ต่อไปได้ใช่ไหมคะ
1: โอ้ได้เลยฮะก็ผมกำลังเก็บตังค์ทำโรงแรมผมเองนะครับใครมีโปรเจกต์มาจ้างเราได้นะครับทำงานพรุ่งนี้จะลดค่าแบบให้เป็นพิเศษ
0: ลดค่าแบบเป็นพิเศษไม่ใช่แพงเป็นพิเศษนะลดเป็นพิเศษ
1: แล้วก็ถ้าบอกมาจากครอบครัวข่าวน
0: ะ
1: พิเศษแน่นอนแล้วก็แฟนๆหรือว่าน้องพิธีกรนะมาก็ไลน์มาบอกได้เดี๋ยวผมช่วยจองที่พักราคาพิเศษให
0: ้ได้ค่ะโอ้ยต้องถามอย่างนี้ว่าเผื่อบางคนนะอาจจะไม่ได้อยากทำโรงแรมหรอกแต่ว่ามีบ้านที่มันถึงเวลาแบบอยากจะมีรีโนเวทแล้วให้มันฟื้นคืนชีวิตนี่ก็ทำได้ใช่ไหมคะ
1: โอ้ได้ครับสบายมากบ้านนี่หมูกว่าโรงแรมเยอะเลยครับ
0: สบายเลย
1: สบายเลยครับเราทำสไตล์เจฟฟี่บาว่านะผมเคยทำงานศรีลังกา
0: ค่ะ
1: เจฟฟี่บาว่าเนี่ยเป็นสถาปนิกเอกของโลกครับก็ใครถ้าสถาปนิกเราก็รู้จักกันดีแหละครับเป็นคนที่ออกแบบบ้านสวยน่าอยู่มีสวนมีคอร์ตหยาดมีใจกายเย็นยาวแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเดี๋ยวนี้โลกร้อนสำคัญนะครับ
0: สำคัญมากเลย
1: ใครทำโรงแรมก็อย่าให้โรงแรมคุณเป็นภาวะเปิงแอร์ไม่เอานะฮ
0: ะ
1: ช่วยกันประหยัดพลังงานหน่อย
0: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณขิงมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สรุปเลยนะคุณผู้ฟังที่พักขนาดเล็กอ่ะยังไปต่อได้แต่เพื่อความยั่งยืนน่ะทำยังไงเราถึงจะอ่ะนอกเหนือจากสวยนะคนมาจอมาพักเนาะพักแล้วก็ต้องเกิดความสบายใจความสะอาดอะไรใดๆมันต้องมีความยั่งยืนนะคะทำให้เขารู้สึกเฮ้ยมาพักที่นี่สิอย่างชอบไอเดียเนาะมาพักแล้วแบบเหมือนแบบเอาไปสามารถซื้อชุดนักเรียนคือมันต้องให้ค่ะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีส่วนให้หรืออะไรใดๆก็ได้ที่มันเป็นหนึ่งในปัจจัยของโรงแรมที่ควรมีไม่ใช่แค่สุขหัวนอนเนาะมาแล้วแบบเฮ้ยมันประทับใจจังเลยอ่ะมาแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจวางใจปลอดภัยที่จะได้อยู่ที่นี่อะไรอย่างนั้นนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะอยากจะทำโรงแรมขนาดเล็กในที่ที่คุณมีอยู่หรืออยากจะรีโนเวทบ้านอะไรของคุณเองที่คุณมีอันนี้เขาทำได้หมดเลยสอบถามเพิ่มเติมนะคะหมายเลขบุกให้ไว้0995 0995351454นะคะ0995351454นะคะลองสอบถามเพิ่มเติมดูหรือว่าจะเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้เขาใช้คำว่าเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติกโฮเทลพิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ฟังเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติกโฮเทลนะคะพิมพ์ตรงตัวเลยนะใครยังไม่ได้ดู YouTube ช่องไปกับปุ๊ก EP ล่าสุดรีบดูนะคะตะลุยกิน8ร้านเด็ดที่คนสุพรรณบุรีแนะนำมาไปชมได้นะคะยังมีให้ชมอยู่ขอบคุณทุกการติดตามด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
2: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค
2: ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะคะวันแหวนและน้องอาร์มและต้องบอกว่าไม่ใช่แค่2นะคะวันนี้เพราะว่ารายการข่าว3สีของเราค่ะก็ได้มีโอกาสต้อนรับนี่เลยนะคะคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอยู่กับสตูดิโออยู่ในสตูดิโอกับเราด้วยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อยู่ด้วยกันยาวๆ
3: หาดใหญ่เลย
2: หาดใหญ่เลย
3: เดี๋ยวดูข่าวไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับผมเดือนนี้นะครับเดือนกันยายนแล้วนะครับถือโอกาสบอกบุญกับน้องๆไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนแห่งการให้นะครับเนื่องจากทุกๆวันที่24กันยายนของทุกปีนั้นถูกกำหนดให้เป็นวันมหิดลซึ่งปีนี้นะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ได้ผนึกกำลังกับศิลปินดาราในการที่จะจัดกิจกรรมการกุศลเช่นเคยครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวศิริราชรวมใจศิลปินมหิดล Day of Giving ให้ด้วยใจเพื่อผู้ป่วยในวันมหิดลโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะครับก็มีคุณชาคริตดิเรกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรและพี่ปูปริศนากล่ำพินิษรองผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการกิจการองค์กรนะครับรวมถึง2นักแสดงหนุ่มครับอ๋องสิทธาและสมิทธ์ภาสวิทย์นะครับก็เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมงานแถลงข่าวด้วยซึ่งกิจกรรมในปีนี้ก็ยังคงมุ่งมั่นส่งต่อพลังแห่งการให้อย่างต่อเนื่องผ่านไฮไลท์สำคัญนะครับนั่นก็คือการทำธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวันมหิดลนะครับโดยปีนี้เลือกใช้ธงสีส้มนะครับเนื่องจากว่าวันที่24กันยายน2569ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับมีการตั้งเป้าการผลิตธงขนาดปกติจำนวน 60,000 ธงและธงขนาดใหญ่100ธงซึ่งนักศึกษาศิริราชนะครับก็จะลงพื้นที่ออกรับบริจาคตามจุดสำคัญต่างๆทั่วกรุงเทพตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง23กันยายนนี้พร้อมทั้งเตรียมออกรับบริจาคครั้งใหญ่นะครับร่วมบุญกับศิลปินดาราช่อง3ที่อาคารมารีนนท์ของเราด้วยครับ
4: มาเป็นตัวแทนช่อง3นะครับผมในงานศิริราชร่วมใจนะครับผมเนื่องในวันมหิดลครับซึ่งเป็นมหิดล of giving นะครับผมเป็นการให้ของมหิดลครับ
5: เดี๋ยวจะมีไปแจกที่ช่องอยู่แล้วก็วันนี้พิเศษตรงที่ได้มาเป็นตัวแทนพูดเกี่ยวกับว่าเรามีส่วนร่วมยังไงจริงๆก็ได้มาเห็นว่าเครื่องมือแพทย์สำคัญมากต่อประชาชนที่หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่ามันรักษาหายจากการบริจาคของทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยๆแบบเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาร่วมขายธงเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับว่าการช่วยให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เยอะมากขึ้นเนาะทำให้คนเราเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เยอะได้นานขึ้นยิ่งกว่าเดิมคนที่ด้อยโอกาสก็มีสามารถเข้ามารักษาได้ดียิ่งขึ้นครับผมก็ช่วยคนได้มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผมว่าดีมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นจัดทุกๆปีอยู่แล้วเนาะปีนี้ก็จะเป็นสำหรับวันมหิดลเนี่ยซึ่งเป็นวันพฤหัสก็ใช้สีส้มแทน
5: ก็เรียกว่าแสดนะ
4: แสดเป็นสีแสดแทน
5: ครับ
3: สำหรับประชาชนที่อยากจะร่วมบุญนะครับสามารถที่จะเช็คจุดรับบริจาคแบบเรียลไทม์ได้นะครับทางธงมหิดล .org และในปีนี้ยังมีการเปิดตัวธงที่ระลึกออนไลน์เป็นครั้งแรกนะครับภายใต้ชุดณศิริราชผ่านธง4แลนด์มาร์ค4รูปแบบสำคัญในรูปแบบดิจิทัลนะครับทางธงมหิดล .org เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Virtual Run นะครับสะสมระยะทาง24กิโลเมตรสำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ทาง vr.thai.run นะครับสำหรับกิจกรรมการระดมทุนเพื่อผู้ป่วยด้วยโอกาสเนื่องในวันมหิดลปีที่ผ่านมานะครับได้รับน้ำใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวนะครับได้ยอดบริจาคไปทั้งสิ้น103ล้านนะครับ8โอ้โหเยอะมากนะฮะ8โห103ขออภัยนะ
2: ฮะ
3: คือตัวเลขเยอะจริง103,857ล้านนะครับ251บาทซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยนะครับโดยมีการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์11ภาควิชาหน่วยงานนะครับรวม28เครื่องอีกทั้งยังคงมีงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ต่อไปนะครับโอ้โหยอดเยอะมากๆไม่ขออภัยด้วยนะครับเยอะมากจริงๆแล้วก็ปีนี้คาดว่าน่าจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วนะครับคาดหวังแบบนี้เลยนะครับ
2: ช่วยกันอุดหนุนเยอะๆนะคะส่วนคราวนี้ค่ะบรูซแสดงความยินดีนะคะกับเด็กไทยที่อายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นแต่ไปคว้าแชมป์เจ็ตสกีจากประเทศมาเลเซียได้สำเร็จค่ะ เด็กเก่งคนนั้นนะคะก็คือเด็กชัยณภัทรมีเดชหรือน้องโบ๊ทอายุ13ย่าง14ปีเท่านั้นเองแต่น้องสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันเจ็ตสกีกุดดัง Invitation Jet Sports Yeo Park Challenge 2026จากสนามแข่งกัวลาลัมเปอร์ที่ประเทศมาเลเซียในรุ่นเยาวชนชายอายุ 13-15 ปีรุ่น110 Spark Beginner มาครองได้สำเร็จเรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวสมุยและคนไทยเป็นอย่างมากสำหรับน้องโบนะคะกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยซึ่งน้องเป็นนักกีฬาเจ็ตสกีที่คว้ารางวัลต่างๆทั้งในและต่างประเทศมาแล้วมากมายอย่างปีที่แล้วค่ะน้องก็คว้าอันดับ5ของโลกเลยนะคะในการแข่งขันเจ็ตสกีคิงคัพ2025นะคะที่พัทยาจังหวัดชลบุรีและก่อนที่จะไปคว้าแชมป์ที่ประเทศมาเลเซียน้องก็เพิ่งคว้าแชมป์ที่ประเทศลาวค่ะในรุ่น Close Cross 13-15 ปีมาครองเก่งมากๆเลยต้องขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะ
3: พูดถึงเด็กเก่งพาไปดูอีก1เด็กเก่งครับน้องคนนี้ไม่ได้แข่งเจ็ตสกีแต่เขาเป็นเซียนปอกทุเรียนครับวัยแค่10ขวบเท่านั้นเองนะครับน้องอเล็กซ์ครับน้องเรียนอยู่แค่ชั้นป.6 นะฮะแต่ว่าสามารถที่จะปอกแล้วก็โยนทุเรียนได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวนี่นะฮะน้องอเล็กซ์นะครับน้องเก่งแบบนี้ก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปิดร้านขายทุเรียนชื่อว่าร้านทุเรียนเจ๊แมวนะครับอยู่ใกล้ๆกับตลาดอัศวินเขตเทศบาลนครลำปางนะครับโดยน้องๆก็ได้รับการฝึกฝนจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาน้องเข้าสวนทุเรียนไปดูวิธีการเลือกทุเรียนนะครับรู้หมดว่าลูกไหนอ่อนลูกไหนแก่นะครับจนปัจจุบันเห็นบอกว่าแค่ใช้ตาดูนี่ก็รู้แล้วว่าเนื้อแต่ละลูกเป็นยังไงแถมยังฝึกรับโยนแล้วก็ปอกทุเรียนได้อย่างคล่องแคล่วนะครับโดยมีพ่อแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งก็หวังว่าอย่างน้อยเนี่ยจะได้เป็นทักษะติดตัวลูกนะฮะเอาไว้สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคตนะครับโอเคจริง
2: เนาะโอ้โห
3: กรอบน้องนุ่มในหนึ่งลูกครับ
2: จัดมาค่ะน้องรอเลยหันเซียนขนาดนี้นะคะส่วนตอนนี้นะคะที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีโอ้โหมีมเต็มไปหมดเลยมีแต่คนอยากแพ็คกระเป๋าพุ่งไปพัทยากันนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าก็คึกคักไปด้วยเหล่าทหารอเมริกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยเพราะว่าสื่อต่างชาติก็ได้มีการนำเสนอพัทยานะคะในมุมมองใหม่ๆซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการยกให้พัทยานั้นเป็น family destination ค่ะสำนักข่าว AP ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองพัทยาประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ครอบครัวมากขึ้นโดยรายงานดังกล่าวนะคะได้รับการเผยแพร่สื่อระดับนานาชาติจาก ABC News และ The Washington Post ซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่รายงานของ AP กล่าวขึ้นโดยตรงนั้นนะคะก็คือสวนนงนุชพัทยาหรือนงนุช Tropical Botanical Garden โดยนำเสนอถึงพื้นที่สวนและพันไม้อันกว้างใหญ่รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมสะท้อนอีกหลายมิติของพัทยาที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มซึ่งคุณโต้งกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาได้กล่าวว่าการที่สื่อต่างประเทศกล่าวถึงสวนนงนุชพัทยาในบริบทของภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองพัทยาถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะและสอดคล้องกับแนวทางที่สวนนงนุชนั้นมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกช่วงวัยทั้งครอบครัวเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยปัจจุบันนะคะสวนนงนุชพัทยารวบรวมประสบการณ์การท่องเที่ยวหลากหลายทั้งสวนสวยและพันไม้จากทั่วโลกหุบเขาไดโนเสาร์เมืองอียิปต์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสำหรับครอบครัวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเรียนรู้การปรากฏชื่อนงนุช Tropical Botanical Garden ในรายงานของสำนักข่าวระดับโลกครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนนะคะของพัทยาในมุมใหม
3: ่
2: ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและพร้อมก้าวสู่การเป็นจุดหมายสำหรับครอบครัวธรรมชาติและวัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยค่ะ
3: พูดถึงเสน่ห์และความงดงามของประเทศไทยนะครับอยากชวนทุกท่านนะครับไปสัมผัสกับวิถีชุมชนวิถีทางวัฒนธรรมไทยแบบรวมครบทุกภาคในที่เดียวนะครับในงานสีสันไทยซึ่งจะจัดขึ้นนะครับไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ครับกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานสีสันไทยหรือว่า Colors of Thai Thai นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยนะครับโดยเมื่อวานนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับงานนี้มุ่งนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้นะครับพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมมีโซนที่น่าสนใจถึง5โซนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ สีสันแห่งรสชาติไทยนำเสนออาหารไทยนะครับชวนช็อปชิมกว่า60ร้านสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยที่รวบรวมการแสดงทั้งจากศิลปินและการแสดงพื้นบ้านมาจัดแสดงตลอดระยะเวลาของการจัดงานนะครับรวมไปถึง2มือช่างครับซึ่งเป็นโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยปิดท้ายที่โซนสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีที่จะพาไปสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลต่างๆนะครับผ่าน immersive culture นะครับ experience ขนาดใหญ่ในคอนเซปต์ from the rain to the moon จากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญงานจัดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีครับ
2: น่าไปมากเลยนะคะงานนี้ส่วนช่วงหน้าค่ะเรามีข่าวคราวของหนุ่มริววชิรวิทย์นะคะที่จะมาเปิดเผยว่าเขาอยากจะทำอะไรก่อนที่จะต้องไปเข้ากรมไปทหารรับใช้ชาติเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
6: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
7: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: ช่วงที่2ของข่าว3สีนะครับมาติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับเริ่มต้นกันที่เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์นะครับทำให้จนต้องมีการประกาศยกเลิกการแสดงไปในที่สุดครับคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายมีกำหนดจัดขึ้นด้วยกันทั้งหมด5รอบนะครับก็คือวันที่2วันที่3วันที่5วันที่6และวันที่8กันยายน2569ซึ่งในการแสดงรอบแรกเมื่อวานนี้คือเลทช้ากว่ากำหนดไปนานเลยทีเดียวนะครับหลังเกิดเหตุสุดวิสัยบริเวณที่นั่งยกระดับในบางส่วนเนี่ยเกิดการซุดตัวทำให้ผู้ชมที่นั่งอยู่บริเวณนั้นเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ลุกออกจากที่นั่งนะครับจนต้องมีการเข้ามาตรวจสอบและทำการแสดงสลับกับการหยุดแสดงอยู่เป็นระยะนะครับจนสุดท้ายผู้จัดหนีกรุงคอนเน็กต์เห็นว่าอาจจะส่งผลให้ผู้ชมไม่ปลอดภัยก็เลยประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตทันทีภายหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ Impact Arena นะครับก็ได้ร่วมกับผู้จัดงานเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขพื้นที่โดยทันทีนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสมโดยทาง Impact Arena เองก็ได้ออกแถลงการนะครับว่าพื้นที่นั่งดังกล่าวนั้นเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้และไม่มีผลกระทบต่อพื้นของ Impact Arena ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายและสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงถึง2ตันต่อตารางเมตรนะครับส่วนทางด้านผู้จัดคอนเสิร์ตก็ได้ออกมาแถลงการขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับแจ้งกำหนดการเลื่อนการแสดง Farewell Concert อัศนีและวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายรอบวันที่2กันยายน2569ออกไปเป็นวันที่9กันยายน2569แทนโดยจะเริ่มแสดงในเวลา 18:00 นนะครับผู้ที่มีบัตรของวันที่2กันยายนสามารถที่จะนำบัตรใบเดิมนะครับไปรับชมการแสดงในรอบสุดท้ายได้เลยแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่สามารถที่จะเข้าชมได้ในวันและเวลาดังกล่าวนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ไปได้ทางแฟนเพจ Facebook หนีกรุงครับส่วนใครที่มีบัตรรอบการแสดงของวันที่3วันที่5วันที่6และวันที่8อยู่แล้วนะครับทางผู้จัดแจ้งมาว่าคอนเสิร์ตยังจัดแสดงตามปกติครับ
2: นะคะก็มาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มริววชิรวิทย์นะคะที่ได้เกริ่นไว้ในเบรกที่แล้วว่าเขานี่คือมีเลือดชายชาติทหารมากนะสมัครเป็นทหารด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็มีกำหนดจะเข้ากรมในช่วงสิ้นปีนี้วันนี้นะคะเราได้เจอตัวน้องริวก็เลยแอบไปจ่อไมค์ถามซะหน่อยว่ามีการเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ วันก่อนริววชิรวิทย์มาโปรโมทละครอุบัติรักเกาะสวรรค์ที่ช่อง3ข่าว3สีก็เลยยื่นไมค์สัมภาษณ์ซะหน่อยว่านอกจากละครแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างแล้วเตรียมตัวก่อนเข้ากรมทหารยังไงซึ่งริวนะคะบอกว่าก่อนจะไปรับใช้ชาติตอนนี้กำลังอินกับการขับรถเที่ยวเพราะรุ่นพี่ชวนไปพอได้ลองขับแล้วรู้สึกสนุกเพราะได้ดูวิวดูธรรมชาติพร้อมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือได้แผลกลับมาบ้างแต่ก็จะไปอีกนะคะส่วนเรื่องเข้ากรมค่ะริวบอกว่าต้องลองไปตัดผมก่อนเพราะไม่ได้ผมสั้นแบบนี้มานานแล้วพร้อมฝากถึงพี่ๆทหารในกรมด้วยว่าช่วยเอ็นดูผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของริวกันค่ะ
8: ขึ้นเขามาพอไปครั้งแรกก็เห็นพี่ๆครับเพราะชวนริวริวก็ไม่รู้เป็นไงนะพอได้ไปฝึกแล้วก็ได้ขึ้นไปข้างบนจริงๆก็สนุกมากกว่าจะขึ้นได้กว่าจะลงได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนขับเลยครับแต่ว่าถ้าขึ้นห้วยลงห้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องอันนี้ครั้งแรกคือพอจะล้มปั๊บผมปล่อยมอเตอร์ไซค์ลงไปก่อนแล้วผมก็กระโดดออกมาอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปจ่ายค่าเสียหายใช่พอเตือนแล้วแต่ผมไม่คิดว่ามันจะมากขนาดนี
9: ้
8: ก็ไปอีกก็ไปใช่มันก็เป็นเรื่องปกติครับไปกับเพื่อนพี่ๆอะไรเงี้ยมันก็หลายคนมันก็สนุกดีก็เข้ากรม2พฤศจินี้ครับถ้าผมนึกได้หรือว่าถูกถามแล้วมานั่งคิดเนี่ยตื่นเต้นแต่ถ้าปล่อยไปเลยตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้นแต่ว่ามันใกล้ขึ้นมาแล้วจริงๆ10ปีก่อนครับ
9: 10ปีที่แล้ว
8: 10ปีแล้ว
9: นึกภาพของตัวเอง
8: บทหน้าไฟอ่ะบทหน้าไฟใช
9: ่นึกภาพตัวเองออกไหมในพาร์ทที่แบบว่า
8: ไม่ออกครับไม่ออก
9: ไม่ออกเลย
8: ไม่ออกแล้วริวก็อยากรู้มากว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอริวก็ไม่รู้ว่าเอ้ยตัวเราก
9: ะโหลกมัน
8: อะไรกะโหลกเราอะไรยังไงนะอะไรเงี้ยก็เจอพี่จะหมั่นไส้หรือเอ็นดูเรามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าตอนที่เราตัดมา
3: ริวนะฮะคนก็แซวกันว่าสูสีกับมาริโอนะ
2: สูสีอยู่นะ
3: ในส่วนของความชมพู
2: แล้ว
3: ชมพูนะเดี๋ยวรอดูว่าตอนเข้ากรมนี้แบบว่าจะมีบทบาทยังไงบ้างในกรมนะครับ
2: ค่ะ
3: มากันที่วงการเพลงกันบ้างนะครับเรื่องราวของน้องลิซ่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่สวัสดีค่ะออกมาแล้วนะครับล่าสุดน้องเตรียมที่จะมีภาพยนตร์สารคดีด้วยครับสารคดี Always ลาลิสานะครับเป็นสารคดีที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของน้องลิซ่าในช่วงเวลาต่างๆระหว่างที่ลุยผลงานเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ชีวิตส่วนตัวการทำงานในเวทีระดับโลกนะครับเช่นที่เทศกาลดนตรีโคเชล่าตลอดไปจนถึงการทำงานแสดงในซีรีส์ The White Lotus นะครับซึ่งภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้จะฉายที่ Major Cineplex ทั่วประเทศทั้งในระบบปกติแล้วก็ IMAX ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นชีวิตของซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกนะครับที่เขาบอกว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะฮะเดี๋ยวรอดูกันได้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องลิซ่านะครับ
2: ใช่แล้วค่ะส่วนสุดสัปดาห์นี้นะคะช่อง3ก็มีคอนเทนต์เตรียมมาเสิร์ฟแบบจัดแน่นเช่นเคยนะคะเริ่มต้นกับรายการนี้เลยตีท้ายครัวนะคะที่วันนี้จะพาเราไปเปิดบ้านนางงามคนสวยน้องกวางฟารุ่งค่ะรายการตีท้ายครัวสัปดาห์นี้นะคะพาไปเปิดบ้านหลังใหม่ของอดีตนางงามคนสวยกวางฟารุ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้เพียง3เดือนพร้อมทำความรู้จักกับสมาชิกคนสำคัญของบ้านน้องอริยาค่ะลูกสาวคนสวยที่เรียกได้ว่าเบ้าหน้าฟ้าประทานมาจากคุณแม่เต็มๆจนหลายคนได้อดลุ้นไม่ได้ว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาวไทยที่มีโอกาสเดินตามรอยคุณแม่หรือเปล่านอกจากนั้นนะคะกวางยังเปิดใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตจากการเป็นนางงามสู่การเป็นแม่ 100% ด้วยติดตามทุกเบื้องหลังและโมเมนต์สุดน่ารักของน้องกวางฟารุ่งและน้องอริยาได้ในรายการตีท้ายครัววันอาทิตย์นี้เวลา 14:15 นค่ะ
3: ส่วนช่วงดึกรายการ168ชั่วโมงนะครับจะพาไปพูดคุยกับคุณปออันนบซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อว่า 12.51 ช็อปนะครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าสไตล์คลาสสิกเจนเทิลแมนและโอลด์มันนี่นะครับของสุภาพบุรุษนะครับซึ่งเขามีแรงบันดาลใจมาจากการที่เขาหลงไหลในแฟชั่นบุรุษแบบคลาสสิกก็เลยมาเปิดร้านนี้ขึ้นมานะครับติดตามบทสัมภาษณ์สุดพิเศษครั้งนี้ได้นะครับในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลา 5:55 นาทีและสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Search Group Official ครับ
2: ส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าค่ะ Daily C3 นะคะใครที่โดนหลอกออนไลน์เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยโดนแล้วทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนเบอร์สายด่วนต่างๆก็จำไม่ได้คุณซีชัตวีนะคะจะมาบอกช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องได้ง่ายๆอีกสักครู่เดียวค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบาง ทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
6: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
10: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: เคยไหมคะเวลาโดนหลอกออนไลน์โดนโกงซื้อของหรือเจอเพจปลอมโอ้โหรู้สึกปวดหัวมากไม่รู้ว่าจะต้องไปแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ไหนดีค่ะข่าวดีคือต่อไปนี้คุณไม่ต้องจำเบอร์สายด่วนหลายๆเบอร์ให้วุ่นวายต่อไปเพราะว่าภาครัฐเนี่ยมีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สุดว้าวที่ชื่อว่าแจ้งรัฐอยู่บนแอปพลิเคชันทางรัฐจากเดิมประชาชนต้องรู้เองว่าจะไปร้องที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับภาครัฐไปเลยแล้วให้รัฐเนี่ยรับข้อมูลนี้ไปจัดการต่อให้ง่ายขึ้นวินิจฉัยค่ะเข้าไปที่เมนูแจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาใส่รายละเอียดแล้วระบบจะส่งเรื่องตรงไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบรวมถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวสวัสดิการปัญหาท้องถิ่นถือเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐนะที่ซีว่ามาลดขั้นตอนในการแจ้งเหตุแจ้งปัญหาให้เราเข้าถึงการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนเคยเจอปัญหาถ่ายงานคนเดียวภาพดูนิ่งดูไม่มีมิติฟังทางนี้ค่ะวันนี้ซีมีแกดเจ็ตตัวช่วยระดับโปรที่จะเปลี่ยนโฮมออฟฟิศให้กลายเป็นสตูดิโอถ่ายทำระดับภาพยนตร์นั่นก็คือ Dolly Go ค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถเข็นกล้องอัจฉริยะตัวเล็กๆจิ๋วๆติดมอเตอร์เป็นตากล้องส่วนตัวให้เราจุดเด่นคือเขาสามารถวิ่งสร้างมุมกล้องเคลื่อนที่ได้ทั้งเส้นตรงเส้นโค้งวิ่งอิสระก็ทำได้ด้วยนะคะแถมยังมีเมมโมรีเส้นทางวิ่งซ้ำๆจุดเดิมเป๊ะๆก็ทำได้เหมาะมากกับสายรีวิวสินค้าทำแลบสายสต็อปโมชั่นที่รู้สึกว่าฉันไม่มีตากล้องเลยที่เจ๋งก็คือเขาเอากิมบอลอย่าง DJI Osmo หรือว่าสมาร์ทโฟนนะคะวางแปะไว้ด้านบนตัวรถก็พร้อมลุยเลยทำงานได้เลยวิ่งได้เร็วสูงสุดนะคะ30เซนติเมตรใน1วิสั่งงานง่ายๆด้วยแอป Ideal Chrome บนมือถือเลยก็ชื่อแบรนด์เขาแต่ก็มีข้อควรระวังก็คือน้องอาจจะชอบวิ่งอยู่บนพื้นเรียบบนโต๊ะถ้าเป็นพื้นพรมพื้นขรุขระไปไม่ได้ค่ะเปิดตัวมาในราคาเริ่มต้นไม่ได้น่ารักมากเท่าไหร่เลยค่ะ 11,850 บาทนะคะก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ทำให้จัดการงานคนเดียวดูแพงดูโปรดักชันดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะ
3: ด้วยนะครับเอาปิดท้ายวันนี้ไหนๆเจอพี่แหวนทั้งทีนะครับทราบว่า เป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญในการที่อยู่ในโมเมนต์ของการขอแต่งงานระหว่างคุณภูผากับคุณมิ้นท์ชาลิดา
2: ตายตาย
3: เอามอยหน่อยพี่แหวนวันนั้นเป็นยังไง
2: ดิฉันต้องเอาเครดิตนะว่าเป็นผู้ริเริ่มทริปนี้ คือเพิ่งริเริ่มทริปประมาณเดือนที่แล้ว แล้วก็ชวนภูผากับมิ้นท์แล้วตกใจว่าภูผาตอบรับเร็วมากธรรมดาภูผาจะต้องดูสัตว์จะต้องแบบลูกทั้งร้อยเป็นร้อยๆของนางที่บูราซ่าเนี่ยนางก็จะแบบปลีกตัวยากนิดนึงแต่รอบนี้คือภูผามาเลยแล้วนางก็คือเตรียมแผนการทุกอย่างภายในเวลาแบบไม่กี่อาทิตย์อ่ะ
3: คือทุกคนในทริปรู้หมดว่าจะเกิดแผนนี
2: ้แต่มินไม่รู้
3: คนเดียว
2: มินไม่รู้ถึงขนาดว่ากล้องที่เขาจะไปถ่ายพรีเวดคือถ่ายกันเองนะเนี่ยก็คือคุณมินทำกล้องดิฉันหล่นแล้วมันพังนางก็เอาไอ้กล้องตัวนี้เอามาให้ยืมแล้วบอกไม่ได้มินไม่ได้คือเรารู้ว่าเขาต้องไปใช้ถ่ายพรีเวดกันไงโอ้แต่เจ้าตัวคือไม่รู้เรื่องก็จะเอากล้องที่เขาจะถ่ายเนี่ยมายัดเยียดให้ดิฉันคือนางไม่รู้เรื่องเลย
3: ไม่รู้จริงๆคือดูหน้าคือสดมาก
2: หน้าสดมากแล้วคือหน้าสงสารมากว่าเช้าวันที่จะเดินทางปีนเขาขึ้นไปขอกันเนี่ยก็คือเกิดเหตุผิดพลาดเล็กน้อยว่าทางทัวร์ก็คือจองโรงแรมคืนเดียวแทนที่จะเป็น2 7:30 ก็คือโดนโรงแรมเชิญออกคุณมิ้งก็คือไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวคือไม่ได้เตรียมพร้อมกับสิ่งนี้เลยแต่ก็ออกมาแล้วแบบดูสวยแล้วก็เรียวมากมันเรียวเน
3: า
2: ะมันธรรมชาติมากคือเรียวจริงๆการันตีความเรียวค่ะ
3: เอาในฐานะพี่สาวสุดที่รักฝากคำอวยพรแบบสั้นๆให้กับน้องคู
2: ่นี้ก็ดีใจด้วยที่สุดเลยนะคะเราเชื่อว่านี่จะเป็นคู่ที่แบบน่ารักที่สุดแล้วก็จะอยู่ยืนยาวกันไปตลอดชาตินี้และชาติหน้าต่อไปดีด้วยนะจ๊ะ
3: เดี๋ยวรอดูภาพงานแต่งนะครับวันนี้หมดเวลาของข่าว3 4แล้วนะครับเอา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
11: กาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีกระแสเลยคุณผู้ชมแต่มันเรื่องที่ก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ยอมรับนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้จะหาเคสไหนดีเพราะว่ามันทุกวันเลยอะทำงานทุกวันแล้วก็เคสมันก็หายากทุกวันเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าเออเอาเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยดีกว่าเพราะจริงๆเคยติดต่อเรื่องนี้กับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายไปแล้วนะฮะแล้วแกตอนนั้นแกไม่มาแกบอกแกยังไม่พร้อมเพราะว่าแกยังปวดใจอยู่แต่วันนี้แกแข็งแรงขึ้นนะครับแกก็เลยบอกวันนี้ผมพร้อมแล้วคุณหนุ่มมาก็ดีเหมือนกันผมจะมาประกาศหน่อยว่าวันนี้ผมจะหาเมียวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับทางฝั่งของตัวพี่หมวดพบหรือพี่หมวดสมภพนะฮะเป็นผู้เสียหายในกรณีที่ว่าเมียแกเองเนี่ยไปเรียนขับรถที่แกส่งไปเรียนปรากฏว่าไปได้กับอาจารย์สอนขับรถครับแล้วทิ้งกันเลยฮะคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับทางพี่ใหญ่พี่เล็กนะฮะเป็นคู่แฝดครับเป็นนักข่าวประจำจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณหนุ่ม
1: สวัสดีครับแล้วก็มาวันนี้นะครับมาพร้อมกับทางฝั่งของตัวทนายความที่เรียกข้ามบอร์ดในวงการครับทนายแก้วออลนิวครับดร.มนชัยจงไกรตนากุลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอเคแก้วหนึ่งแก้วฟังเรื่องนี
3: ้ได้ครับ
1: แก้วทำไมต้องอมยิ้มกับพี่ตลอดเวลาไป
3: ที่อะ
1: ไ
3: รพี่ก็เคียร์ผมอีกแล
1: ้วแต่เย็นๆแก้ว
3: ครับ
1: นิ่งไว
3: ้ครับ
1: นิ่งอึ๊บโอเคเห็นไหมพี่หมวดสวัสดีนะพี่หมวดอายุเท่าไหร่เนี่ย
2: อายุตอนนี้
1: อายุจะต้องคิดอีกเหรอเนี่ยเนี่ยอายุ
2: 55ก็55
1: 55
2: ครับ
1: น้อยกว่าผม2ปี
2: โอ้ครับครับ
1: นะแต่ผมขออนุญาตเรียกพี่หมวดนะ
2: ครับครับ
1: พี่หมวด55นะอ่ะโอเคพี่หมวดเป็นตำรวจนะ
2: เป็น
1: อยู่ที่ไหนครับพี่หมวด
2: โรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนท์ครับเป็นรองสารวัตรงานปอครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: อยู่ในโรงพักแห่งหนึ่ง
2: ครับ
1: ในตัวเมืองนนทบุรี
2: ครับในตัวเมืองนนทบุรีครับ
1: ก็บอกไปเลยก็ได้มั้งถ้าอย่างนั้น
3: เขารู้กันอยู่แล้วครับ
1: พี่หมวดเรื่องราวของพี่หมวดมันเกิดอะไรขึ้นครับลองย้อนกลับไปให้ฟังหน่อยครับพี่หมวดมีภรรยาใช่ไหมก่อนหน้านี
2: ้ไม่มีครับ
1: อ้าวจบเลย
3: เดี๋ยวปิดละครับ
1: ไม่ก่อนหน้านี้พี่หมวดมีเมียใช่ไหมที่ว่าเมียไปมีชู้เนี่ย
2: ใช่ๆก็มีครับ
1: อ้าวแล้วตกลงมีหรือไม่มีเมียเนี่ย
2: มีครับ
1: ตกลงมีนะพี่หมวดนะ
2: มีเพราะว่า
1: พี่หมวดตั้งใจฟังผมดีๆนะ
2: ครับ
1: ผมก็จะเริ่มกังวลใจแล้วตกลงมีเมียใช่ไหม
2: ครับ
1: อ้าวแล้วยังไงครับเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นพี่หมวดเชิญครับ
2: ผมคบกันมา1ปีแล้วก็ไปเจอที่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
1: ครับ
2: ผมก็ไปจีบเขาน
1: ะ
3: ครับ
1: มันยังปีใหม่
3: เมื่อประมาณปีไหนครับ
2: โอ้น่าจะประมาณ23ปีที่แล้วครับ
1: คบกันมา1ปี
2: 1ปีแล้ว
1: แต่รู้จักกันมา23ปีแล้ว
3: ครับ
1: หมายความว่า
2: หมายถึงว่า
1: เอาพี่ใหญ่
4: จีบกันใหม่ๆอ่ะครับจีบอยู่1ปีถึง2ปี
1: อ๋อ
4: หลังจากนั้นก็แต่งงานมีลูกด้วยกัน
3: คือเริ่มจีบปี2546
2: ใช่ครับ
3: 46แล้วก็1ปีแล้วก็ค่อยแต่งงานกัน
4: ใช่ครับ
1: แต่คนซื
2: ่
1: อ
2: ครับ
1: แต่คนซื่อแต่คนซื่อพูดอย่างรู้นี่อันนี้พี่เหรอ
2: ใช่ผมเองครับ
1: อันนี้พี่หน้าเหมือนพิธนกิจจิตอารีรัตน์มากเลยนะ
2: นะครับ
3: เดียว
1: ดูดิตอนแรกผมหันไปมองผมว่าเฮ้ยพิธนกิจเอารูปพิธนกิจมาใส่ทำไมเหมือนพิธนกิจมากเนี่ยนะเอาโอเคยังไงต่อครับหลังจากนั้นพอรู้จักกันมาปีนึงก็จีบกันมาแล้วก็คบหาแต่งงานกัน
2: แต่งงานแล้วก็แต่งงานเสร็จก็ไปจดทะเบียนสมรสเลย
3: ครับ
2: ครับ
3: ตอนปี2547
2: ครับคร
3: ับ
1: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
2: ก็อยู่กินด้วยกันมาปกติแล้วก็ผมก็ตอนแรกอยู่แฟตเพราะว่ากลัวภรรยาจะลำบากก็เลยมาซื้อบ้านอยู
3: ่ครับ
2: เพื่อให้ภรรยาสบายและตอนแต่งงานกับเขานั้นเขามีลูกติดอยู่แล้วหนึ่งคน
1: อ๋อมีลูกติดอยู่แล้วหนึ่งคน
2: ผมไม่ได้รักเขาที่ความร่างกายผมรักเขาที่ใจ
1: นะ
2: ครับครับ
1: โอ้โหพี่ใจพี่ได้จริงๆเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ผมเลี้ยงลูกจนจบวิศวะพระจอม
1: เป็นลูกของเขานะ
2: ลูกของเขาครับเลี้ยงเหมือนลูกตัวเองเลย
1: โอ้โหพี่คนโคตรดีเลยอ่ะเออแล้วพี่กับเขามีลูกด้วยกันไหม
2: มีลูกด้วยกัน3คนครับ
1: ก็รวมเป็น4ถูกไหม
2: ครับ
1: มีลูกเขา1ลูกเราลูกเราอีก3ที่อยู่ด้วยกันโอเคพี่ก็หัวกัดฟันส่งทั้ง4คนเรียนจนจบเลย
2: ครับอีกคนหนึ่งก็ เรียนวิศวะการบินอีกปีหนึ่งจบอีกคนที่สองก็เรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็คนที่เป็นเด็กพิเศษนะผมกะว่าจะเปิดร้านเบเกอรี่ให้และให้เขาเรียนภาษาจีนแต่เขาชิงตัวไปก่อนไปตัวประกันเพราะว่าเขารู้ว่าผมรักลูกคนนี้มากครับเขารู้เด็กพิเศษแต่เขาฉลาดครับ
1: ฉลาดครับโอเคทีนี้เนี่ย เราก็อยู่กินกันมาปกติดีก็ไม่มีก็รักกันดีถูกไหมพี
2: ่ครับ
1: พี่มีเวลาให้เขาไหม
2: ส่วนใหญ่อะผมจะบางทีเสาร์อาทิตย์พาไปกินข้าวเดือนหนึ่งจะครั้งหนึ่ง
1: เดือนละครั้งเท่านั้น
2: ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะทำงานหาเงินอย่างเดียว
1: อ๋อเข้าใจได้
2: ไม่ค่อยมีเวลา
1: เข้าใจได้
2: กลับบ้านตีสามตีสี่อะไรเงี้ยเพราะทำงานครับ
1: พี่ต้องเข้าเวร
2: เข้าเวรด้วยผมไป
1: จับคนร้ายไหม
2: จับครับครับ
1: พี่ไปจับคนร้ายด้วย
2: ครับครับเพราะว่าผมจับครับเพราะว่าผมเมื่อก่อนผมอยู่สายตรวจเมืองนนท์แล้วก็มาอยู่สืบสวนแล้วมาอยู่ชุดชกจังหวัดแล้วมาอยู่หน่วยสวัสดิ์ครับ
1: โอ้โห
2: ครับ
1: พี่อยู่หน่วยสวัสดิ์ด้วยเหรอ
2: ครับครับครับสวัสดิ์คือเขาเรียกหน่วยปฏิบัติการพิเศษครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกหน่วยสวัสดิ์
1: เข้าใจครับผมพี่อ่ะทีนี้หลังจากนั้นทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีพี่ก็รักเมียนะครับแล้วก็โอ้โหมันแบบมันดูก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดสุดท้ายเห็นบอกพี่รักเมียมากถึงขั้นที่ว่าไปสาบานกันเลยไปสาบานรักกัน
2: ครับ
1: ที่ไหนครับพี
2: ่พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์หรือหลวงพ่อเสือ
1: พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์หรือหลวงพ่อเสือ
2: ครับเขาเอาวัด2วัดมารวมกันครับ
1: ครับไปตกลงสาบานสาบานความรักกับเมียไว้ยังไง
2: บอกว่าเราจะไม่มีจะไม่นอกใจกันอะไรประมาณนี้
1: จะไม่นอกใจกันนะ
2: ครับครับ
1: จะรักกันไปจนวันตาย
2: ครับครับ
1: จะรักกันจนวันตายไม่มีการนอกใจ
2: ครับถ้าใครนอกใจก็จะมีอันเป็นไป
1: โอ้ยทำใครเป็นคนชวนไปพี่ไปชวนหรือเขาชวน
2: ก็ไปด้วยกันไหว้ประจำเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเคยให้โชคผม
1: ถูกหวยพี่แทง3ตัวใช่ไหม
2: สามสิบกว่าครั้งครับ
3: ดุ้ย
1: บนหรือล่างที่ถูกเนี่ย
2: ทั้ง
1: เป็นตำรวจนะอย่านะอย่านะ
3: เดี๋ยว
2: ครับ
1: อย่านะ
2: ครับ
1: ยิ้มนะอย่ามาเข้าทางผมนะ
2: ครั้งล่าสุดที่ผมได้โชค 700,000 เนี่ยผมเอามาดาวบ้านหลังนี้ครับ
3: ได้โชคเนี่ยแหละครับ
1: 700,000 เลยนะ
2: ครับครับ
1: ลอตเตอรี
2: ่อันนี้อยู่ในใจครับ
1: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอ้ตายแล้ว
2: ผมถูกติดต่อกันมา20ครั้ง
3: 20ครั้งเลยเหรอ
2: เพราะว่าผมขอท่านว่าถ้าผมได้โชคแล้วผมจะมาทำบุญที่นี่ประจำครับไม่พลาดเลยครับ
1: ไม่พลาดทีนี้ผมอยากรู้ว่าเราไปไหว้บ่อยๆเนี่ยไอ้ความคิดริเริ่มที่บอกว่าเราไปสาบานกันไหมว่าถ้าเกิดใครนอกใจก่อนเนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปนะหรือถ้าเกิดว่ามีใครแบบเราต้องรักกันจนวันตายใครเป็นคนริเริ่มพี่ชวนหรือเขาชวนว่าเราสาบานกันอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ส่วนมากจะไปด้วยกันไปไหว้กันประจำ
1: ผมเข้าใจแล้วใครเป็นคนบอกว่าเราสาบานคำนี้กันไหม
2: ก็เขาว่าเป็นคนบอกครับ
1: เขาเป็นคนบอกนะก็บอกพี่สาบานกันคุณก็สาบาน
2: ครับ
1: ก็
2: เพราะว่าผมไม่ได้มีจิตใจที่มาจะเป็นเจ้าชู้อยู่แล้วเพราะว่า24ปีที่คบกันน่ะผมไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยไปตรวจสอบได้เลยครับ
1: ครับโอ้สงสารพี่เลย
2: เพราะว่าถ้าผมอยากหาผู้หญิงอ่ะมันไม่ใช่ยากหรอก
3: ครับ
2: แต่ผมไม่ส่อหาเพราะว่าผมรักเขาให้เกียรติเขา
1: ครับครับครับให้เกียรติก็รักกันมา
2: ครับครับ
1: แล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อผมฟังพี่แล้วทุกอย่างมันก็ดูเข้ารูปเข้ารอยอยู่กับลูกส่งลูกเรียนหนังสือจนจบแล้วยังไงอ่ะพี่มันเกิดอะไรอ่ะ
2: ก็มันเกิดที่ให้ไปสอนขับรถ
1: เมื่อไหร่ฮะปีไหนครับ
2: น่าจะประมาณ2ปีที่แล้วครับ
1: 2ปีก่อนปีนี้มันปี
3: 67
1: 6ปี67นะปีนี้69 67ครับ67พี่ส่งเขาไปเรียนขับรถ
2: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงต้องส่งไปเรียนขับรถ
2: เพราะว่าต้องการใบขับขี่ครับเพราะว่าเขาขับรถไม่มีใบขับขี่มันผิดกฎหมายไงถ้าไปเรียนขับรถเนี่ยมันจะสอบผ่านเร็ว
3: ครับ
2: ครับครับ
1: แล้วมันเกี่ยวเหรอ
2: ครับครับเกี่ยวครับ
3: มันก็จะได้แบบใบอนุญาตเลยใช่มั้ย
2: ครับ
1: อ๋อผมคิดว่าเขาขับรถไม่เป็น
2: เป็นครับ
1: เขาขับรถเป็น
2: แต่ไม่มีใบขับขี่
1: ไม่มีใบขับขี่ก็ไปสอบสิ
3: แต่ว่าขบวนการสอบมันอาจจะยุ่งยากกว่าโรงเรียนพาไปสอบเนี่ยอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อคือการให้โรงเรียนพาไปสอบ
2: ใช่ครับเพราะโรงเรียนเนี่ยมันจะสอบผ่านเร็วขึ้น ทุกวันเขาก็ได้ใบขับขี่ทั้ง
1: ผมไม่ทราบวันนี
2: ้สาวลูกสาวก็ได
3: ้
2: เขาก็ได้ใบขับขี
1: ่ก็คือไปเรียนตรงไปเรียนขับรถเพื่อจะให้เขาพาไปสอบใบขับขี
2: ่ใช่ครับ
1: แถวไหนฮะร้านขับรถไอ้โรงเรียนขับรถเนี่ย
2: 345ตรงข้ามโฮมโปรครับ
1: 345
2: ถนน345
1: ออกถนน345
2: เขตสพคลองข่อยหรือสพราชพฤกษ
1: ์ครับ
2: เขตพื้นที่นั้นครับ
1: เราก็ส่งไปเรียนที่นั่น
2: ครับ
1: ไปเรียนวันแรกเป็นไงเขาจะไปเรียนทำไมก็เขาขับเป็นอยู่แล้ว
3: มันต้องเรียนดิพี่เพราะว่ามันต้องเป็นกระบวนการ
1: สูตรหมายถึงว่าขับรถเป็นแต่ไปเรียนอ่ะจอดเข้าซองแบบนี้นะห้ามขับรถต้องห่างจากรถคันข้างหน้ากี่เมตรตรงนี
2: ้
1: ถูกไหมฮะต้องไปเรียนภาคทฤษฎี
2: ใช่ครับ
1: ไปเรียนทฤษฎีไม่ได้เรียนปฏิบัติเพราะปฏิบัติเราขับเป็นอยู่แล้วจากนั้นยังไงต่อ
2: ก็ไปเรียนขับรถกลับมาก็ช่วง2ปีนี่พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปไงครับ
3: มันแปลกใช่ไหมครับ
2: ครับเพราะว่าผมเป็นตำรวจ
1: เดี๋ยวนะพี่นะแป๊บนึงนะ
2: ครับ
1: ไอ้ที่ส่งมาบอกว่าฉันค่ะซื้อเอา 8,000 เรียน2วันได้ไปกับขี่เลยไม่ได้
2: ไม่ได้ครับไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
2: ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้
1: ซื้อไม่ได้แล้วโชคดียังไงต่อครับพี
3: ่ที่มันแปลกยังไงครับ
2: คือผมเห็นว่า1แตะนวดต้องตัวไม่ได้แล้วก็บ่นผมเวลาเข้าห้องน้ำกลางคืนเปิดไฟ
1: ไม่ก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยบ่น
2: เมื่อก่อนไม่เคยบ่นครับ
1: คือพูดง่ายคือสมัยก่อนพี่จะจับตัวเมียพี่ปุ๊บเงี้ยก็ได้
2: ใช่ครับ
1: ไม่เป็นไรหอมได้ไหม
2: ก็ได้ครับ
1: หอมได้จูบได้กอดได้ก็เมียเรา
2: ครับ
1: แต่พออันเนี้ยพอไปเรียนขับรถกลับมาปุ๊บแตะปุ๊บสะบัดอะไรใช่ไหม
2: บอกว่ามีกลิ่นตัวนุ่นนี
1: ่หมายถึงพี่มีกลิ่นตัว
2: แล้วบอกว่าเข้าห้องน้ำชอบเปิดไฟเขาบอกว่าผมบอกไม่เข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟแล้วจะมันจะไปเข้าทำไมอ่ะพฤติกรรมก็ทำอย่างนี้กลางคืนก็เข้าห้องน้ำเรื่องปกติครับ
1: เอาเข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟ
2: เขาเปิดชอบเปิดไฟเวลาเข้าห้องน้ำ
1: เปิดในห้องน้ำหรือเปิดข้างนอก
2: เปิดในห้องน้ำครับ
1: ในห้องน้ำนี่เปิดไฟไม่ได้
2: ใช่ครับ
1: มันเปลี่ยนอย่างนี้เลยเหรอ
2: ครับแล้วก็เวลาผมเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ให้ผมเข้าข้างบนผมต้องเดินไปเข้าข้างล่าง
3: ทั้งที่มีนอนอยู่ข้างบน
2: ใช่ครับ
3: ต้องเดินลงมาข้างล่าง
2: เดินลงมาข้างล่างครับผมก็เดินลงมา
1: ก็สงสัยในใจว่าทำไมวันนี้
2: รู้มา2ปีแล้วรู้มา2ปีแล้วครับ
1: ก็คือเขาพฤติกรรมแบบนี้เป็นมา2ปี
2: ใช่ผม
1: แต่ยังไม่ได้รู้ว่าเขามีอะไรยังไงกับทางอาจารย์สอนขับรถถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: รู้แค่นั้นนะว่ามันเปลี่ยนไป
2: พฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะว่าสัญชาตญาณการเป็นตำรวจนะผมมองคนออกพูดก็รู้เลยว่าใครเป็นผู้ร้ายเป็นโจร
1: เฮ้ย
2: ครับครับ
1: จริงเหรอพี
2: ่ครับครับเพราะว่าผมอ่านที่แววตาครับผมดูรูป
1: แววตาผมเป็นไงโจรไหมเอาจริง
2: แววตานี่ก็
1: พี่ตำรวจไม่ใช่หมอดูนะพี่ดูดีๆนะ
2: ก็อาจจะหน้าตาดีแต่ดูแววตามีเจ้าชู้นิดหนึ่งครับ
3: นี่นั่นเห็นไหม
1: เดี๋ยวเราเจอกัน
3: ส่งมาพี
2: ่ครับ
1: เดี๋ยวเจอกัน
2: ครับ
1: พี่ผมว่าพี่อ่ะน่าจะมองเฉียดไปทางนู้นมากกว่าที่จะมองผมนะแหมไอ้ทางนี้ก็เชียร์ใหญ่เลยไอ้ทางนี้ไอ้ทางท้ายมือเนี่ยโอ้ยใช่ใช่พี่ผมอ่ะอยากให้พี่มองตาผมอ่ะแล้วพี่เฉียดไปไอ้ทางนู้นด้วย
2: โอ้นี
1: ่พี่มองไปทางนู้นด้วย
2: นี่ทางทนายน่าจะเจ้าชู้ประมาณ 99% ครับ
3: เห็นเรื่อง
1: บอกแล้ว
2: ยังไม่ถึง100ครับ
1: มาเทปนี้จากนั้นยังไงต่อพี่มีสัญชาตญาณ
2: สัญชาตญาณผมรู้คือโดยผมออก
1: ครับ
2: แล้วก็มีล่าสุดเขาถีบผมตกบันไดแล้วก็ผมก็กราบเท้าว่า
1: ทำไมพี่เขาถีบพี่ทำไม
2: ก็เขาจะบังคับให้ผมไปยา
1: เฮ้ย
2: ถีบผมแล้วก็จะเอามีดแทงผมผมก็ไหว้ลูกถ่ายวิดีโอไว้ไหว้ขอเถอะว่าอย่าเลยลูกมันจะเดือดร้อนมีปมด้อยและเรื่องเบิกอะไรเราจะไม่มีคือเขากราบเท้าเขาแล้วก็ลงมาข้างล่างอีกอาทิตย์หนึ่งผมก็กราบเท้าเขาอยู่ข้างล่างบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวลูกมันแตกแยกเขาบอกยังไงก็อย่าเบิกอะไรไม่ได้ก็อย่าเขาบอกว่าเพราะยังไงไปกันไม่ได้อยู่แล้ว
1: มันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยนะแล้วเขามาขอหย่าพี่เนื่องจากเหตุอะไร
2: เพราะว่าตอนที่ผมไปเข้าเวรอ่ะเขาแอบไปหาโอ๊ก
1: เอาก่อนในโอ๊กเอาที่แบบอยู่ดีๆเขามาขอหย่าพี่เนี่ยเขาให้เหตุผลพี่อะไรทำไมถึงต้องขอหย่า
2: ขาบอกว่าไปกันไม่ได้ครับผม
1: เท่านั้นเลยเหตุผลที่มาหาพี่นี่คือไปเท่านั้นเลย
2: เออแล้วก็ผมนอนโกนครับ
1: นอนโกน
2: ครับ
1: ข้อย่างเงี้ย
2: ครับครับ
1: ขอหย่าเลย
2: ครับ
1: อะไรวะแต่ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้เอะใจเรื่องไอ้อาจารย์สอนขับรถใช่ไหม
2: เอะใจแล้ว2ปีครับ
1: เอะใจแล้วเอะใจก็เป็นคนนี้ไหม
2: ผมว่าเป็นคนนี้เพราะลูกสาวบอกว่าครูสอนขับรถแล้วเขาจะหวงโทรศัพท์เขาใช้โทรศัพท์3เครื่องอ่ะ
1: ไออาจารย์คนนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
2: โอ๊กโอ๊ก
1: โอ๊กโอ๊กโอ๊กอะไรนะ
2: โอ๊ก
1: โอ๊กโอ๊กโอ๊กบ่อใบไม้ใช่ไหม
2: ครับ
1: โอ๊ก
2: โอ๊กปลาอ่างแล้วก็บ่อใบไม้ข้างหลังแล้วไม่จัดตารางครับ
1: ปอปลาอ่างโป
2: ๊
1: บโอ๊โอ๊สาระโอสาระโอ
2: สาระโอ
1: สาระโอ
5: ปอปลาอยู่ข้างหลัง
1: ยากไปเดี๋ยวเอาพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาเป็นว่าอาจารย์สอนขับรถชื่อโอ๊ก
2: ครับ
1: โอ๊กนะ
5: โอ๊บโอ๊บ
1: โอ๊บ
5: โอ๊บ
2: โอ๊บ
1: สาระโออ่าง
5: ปอปลา
1: เลขเจ็ดปอปลา
2: ใช่ครับ
1: โอ๊บ
5: โอ๊บ
2: โอ๊บ
1: โอเคครูสอนขับรถชื่อโอ๊บเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
7: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: ก็ยังคงพูดคุยกับทางฝั่งของตัวพี่หมวดสมภพเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับมีภรรยาอยู่กินกันมา20กว่าปีคุณผู้ชมครับมีลูกด้วยกันทั้งหมดเนี่ย3คนนะมีคนโตเป็นลูกของภรรยาแต่แกเองเนี่ยก็กัดฟันแล้วก็ทำงานส่งเสียเลี้ยงดูจนกระทั่งจบนะฮะทีเนี้ยสองคนเนี่ยรักกันมากนะครับเคยจับมือเกี่ยวก้อยกันไปสาบทสาบานกันต่อหน้าเจ้าพ่อเสือบอกจะอยู่กันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้าใครที่นอกใจก่อนก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานาสุดท้ายด้วยความที่ทางฝั่งตัวฝ่ายหญิงเองเนี่ยนะครับตัวภรรยาเองเนี่ยขับรถเป็นฮะแต่แกเองเนี่ยไม่มีใบขับขี่และทางฝั่งของพี่สมภพเองเป็นตำรวจแกก็กังวลใจว่าเดี๋ยววันนึงถ้าเกิดว่าเมียถูกจับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะตัวผัวเป็นตำรวจแต่ทำไมเมียไม่มีใบขับขี่แกตัดสินใจนะครับส่งเมียเนี่ยไปเรียนภาคทฤษฎีก็คือขับรถนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติด้วยแล้วก็ทฤษฎีด้วยเพื่อจะให้ไปเรียนรู้เรื่องของสัญญาณไฟการขับรถตามข้างหน้าต้องห่างกันกี่เมตรการเข้าจอดซองต้องยังไงต่างๆนานาเพื่อจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปสอบใบเอาไปขับขี่แกไม่ได้เฉลียวใจเลยเลยครับว่านั่นเป็นสิ่งที่เหมือนกับเตะหมูเข้าปากหมานะฮะคือส่งอ้อยให้เขากินเพราะอะไรคุณผู้ชมครับคือหลังจากที่แกเองเนี่ยให้เมียเนี่ยไปเรียนสอนขับรถกับทางฝั่งของตัวครูคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอ๊บจากนั้นครับภรรยาเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงบ้างคุณผู้ชมครับปกตินอนเตียงเดียวกันวันดีคืนดีบอกไม่เอาเธอลงไปนอนข้างล่างล่างเตียงแล้วจะเข้าห้องน้ำเนี่ยไปเข้าห้องล่างนะห้องน้ำข้างบนในห้องเนี่ยไม่ต้องเข้าเพราะเปิดไฟฉันรำคาญจับตัวแตะปุ๊บสะบัดปั๊บจับไหนขอทีได้ไหมไม่เอาไม่ให้หยุดยาฉันรำคาญเบื่อเหม็นกลิ่นตัวต่างๆนานาเขาก็งงเขาบอกเลยว่าด้วยสัญชาตญาณความเป็นตำรวจเนี่ยบอกเขารู้เลยว่าเมียของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปละไม่ปกติละวันดีคืนดีเมียเดินมาบอกว่าหย่ากันเถอะเพราะเราไปกันไม่ได้แล้วทางนี้ไม่ยอมหย่าเมียถีบตกกระไดเลยครับคุณผู้ชมครับเสร็จปุ๊บเมียคว้ามีดมามึงจะหย่าไหมจะแทงตำรวจคุณผู้ชมลูกผู้ชายยกมือกราบเมียขอเถอะอย่าเลยสงสารลูกมันอย่างน้อยเนี่ยถ้าเธออยู่กับฉัน เธอยังมีเบี้ยมึงนี่มีนู่นมีนี่ลูกก็ยังได้ใช้อยู่เมียบอกไม่เอากูไม่เอาเลยทั้งนั้นอย่างเดียวคือต้องหย่าเพราะไปกันไม่ได้แบบนั้นครับคุณผู้ชมครับผมเล่าถูกทั้งหมดถูกไหม
2: ครับ
1: จากนั้นพี่เริ่มสงสัยแต่พี่ก็ยังไม่หย่าในครั้งแรก
2: ใช่ครับ
1: ยังไม่หย่าในครั้งแรกแล้วพี่เริ่มตามสืบทันทีว่าใครที่ทำให้เมียพี่นั้นเปลี่ยนไปถูกไหมสืบยังไงบ้างครับ
2: อ๋อโดยได้ข้อมูลจากลูกสาวคนโตบอกลูกเลี้ยงบอกแล้วก็ได้ข้อมูลจากลูกสาวคนเล็กเด็กพิเศษบอก
1: บอกว่า
2: ว่าเคยไปห้องไอ้นี่แล้วก็
1: ห้องใครนะ
2: ห้องเช่าไอโอ๊กแล้วก็ไปเอาลูกทิ้งไว้ในรถบางทีลูกก็เห็นนอนกอดกันในห้องเช่า
1: อุ้ยตายหมายถึงลูกคนเล็กอะนะ
2: ใช่ครับ
1: บอกไปเห็นทางฝั่งของตัวเมียพี่เนี่ยกอดกับไอโอ๊ก
2: ใช่ในห้องเช่าโดยจอดรถไว้เพราะลูกสาวคนนี้มันฉลาดครับเด็กพิเศษฉลาด
1: แล้วยังไงครับ
2: แล้วก็ไปคือมันคือเข้าออกผิดปกติแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้าน2ตัวในบ้าน1ตัวข้างบน1ตัวเขาจะรู้การเคลื่อนไหวของผมว่าเข้ามาออกตอนไหนโดยผ่านมือถืออ ๋
1: อเพิ่งมาติดใช่ไหม
2: มาเพิ่งมาติดกับช่วงไอ
1: ้ช่วงที่เขาไปคบไก่โอ๊บ
2: ใช่
1: เพื่อจะดูพฤติกรรมของพี่ว่าพี่ทำอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาจับเขาได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ
2: ู
1: กไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้เมียพี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะไม่ได้เป็นตำรวจหญิงใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่นะ
2: ไม่ได้เรียนอะไรเลยครับ
1: อ๋อโอเคแล้วขอโทษนะเมียพี่อายุเท่าไหร่
2: อายุ48ปีครับ
1: 48นะแล้วก็ตัวไอโอ๊บอ่ะ
2: น่าจะประมาณ35แล้วเราเนี่ยแหละคร
1: ับ โอ้ยังหนุ่มยังแน่นแข็งแรงกำยำ
2: ก็เขาเป็นครูสอนขับรถมา2ปีแล้วก็เขาโดนให้ออกจากที่นี่แล้วมาเป็นไอ้ครูสอนฟิตเนส
1: อุ้ย
2: ครับ
1: กล้ามแน่น
2: ครับครับน่าจะหุ่นดีกว่าผมครับ
1: โอ้โหสงสารเลย
2: ครับ
1: แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วพี่ไปรู้ได้ไงว่าเขาคบหากันพี่ไปมั่นใจได้ยังไงรู้ได้ยังไง
2: เพราะหนึ่งเขาเข้าออกไม่เป็นเวลาเดี๋ยวออกเรื่อยมันผิดสังเกตลูกน้องรอพอมันบอกไงแล้วก็ลูกสาวก็บอกด้วยว่าเขาจะบล็อกเบอร์ทุกคนเลยเบอร์ของพ่อตาแม่ยายของน้องของลูกสาวเขาจะบล็อกไปหมดเลยแล้วโทรเข้าไม่ได
1: ้ครับ
2: เพื่อไม่ให้ผมโทรถามว่าเขาไปไหนแต่วันนั้นโชคดีลูกสาวคนโตมาหาที่บ้านเอ้าผมบอกมาทำไมไหนว่าแม่ไปหาหนูไหมเหรอป้าไม่ใช่หรอกป้าแม่ไม่เคยไปหรอกมันแม่เขาชอบโกหกหนูรู้มาตั้งนานแล้วเขาไปหาไอโอ๊ก
1: ไปหาไอโอ๊ก
2: ครับครับ
1: โอ้ตอนนั้นโกรธไหมพี
2: ่ก็ผมอดทนมา2ปีแล้วครับก็โกรธอยู่ไม่อยากให้
1: ครับ
2: ไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกไง
3: ครับ
2: แล้วก็

0: ณว่าเรารู้อยู่แต่เราแกล้งโง
1: ่ครับ
0: แกล้งไม่รู้อะไรเงี้ยเรียกโง่ทางด่วนครับ
2: อ้าวโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
0: แล้วเขาก็บังคับผมให้ไปหย่าโดยให้ลูกชายเอาขึ้นรถแล้วไปหย่า
2: แต่ตอนนั้นพี่ไม่ยอม
0: ไม่ยอมเพราะว่าผมคิดว่าข้อกฎหมายนั้นคือการหย่าไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถฟ้องชู้ได้ตามหลักกฎหมายแล้วมันสามารถฟ้องได้เพราะเหตุมันก่อเกินหย่า
2: แต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยประเด็นคือพี่เองยังไม่ได้รู้เลยว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะมันเป็นแค่คำพูดว่าโอ๊บมันยังไม่แบบฟันธงลงไปอ่ะพี่ทำยังไงพี่ไปตามดูหรือไปตามอะไรไหม
0: ไปตามครับ
2: ฮะ
0: ตามดู
2: พี่ไปตามดูเลยเหร
0: อ
2: ตามยังไงเลยพี่เล่าสิ
0: ลูกสาวมันก็รายงานมาด้วยว่าไปอยู่กับห้องเช่าโอ๊กเอาหนูไปไว้บ้านน้าพ่อตาแล้วก็บางทีก็ไปจอดรถหน้าห้องเช่าแล้วก็ไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ลูกเห็นสาวมาบอกไว
2: ้แล้วพี่ทำยังไงพี่ตามยังไง
0: ตามก็คือว่าผมจ้างนักสืบไปตามไงครับ
2: ตามนักสืบไปตาม
0: ครับ
2: แล้วยังไงเขาไปตามเขาไปรู้ได้ยังไงพี่เล่าอะไรอีกตรงนี้ผมฟัง
0: อ๋อไปรู้ว่ามันอยู่ห้องเช่าแห่งหนึ่งแถวในกรุงเทพอ่ะ
2: ครับแล้วพี่ตามไปดูกับตาไหม
0: ตามไปดูแต่ก็ไม่รู้จะทำไงครับไปทำเขามันก็ติดคุกครับ
2: ไม่แต่ว่าพี่ตามไปดูไหมผมอยากรู้รายละเอียดตรงนี้ก่อน
0: ครับครับ
2: ไปดูใช่ไหม
0: เป็นห้องเช่าแต่ผม
2: พี่เห็นอะไรบ้าง
0: ก็เห็นรถจอดอยู่ครับ
2: เดี๋ยวเห็นรถจอดแล้วเขาขับมาด้วยกัน
0: ใช่ครับเขา
2: แล้วก็
0: ไปหา
2: ใครขับไปหา
0: ก็อดีตภรรยาผมได้ขับไปหาครับ
2: ขับไปหาโอ๊บที่ห้องเช่า
0: ครับ
2: เสร็จปุ๊บเข้าไปอยู่ด้วยกันในห้อง
0: ครับ
2: พี่จอดรออยู่ข้างนอก
0: ผมนั่งแท็กซี่ไปครับผม
2: แล้วพี่ไปหลบอยู่แถวนั้นเหรอ
0: ครับครับ
2: เสร็จปุ๊บแล้วยังไงพี่แล้วเห็นเขาไหมเห็นทั้งคู่ไหม
0: เห็นแต่จะไม่เห็นตอนเขาอะไรกันก็เห็นเข้าห้อง
2: เข้าใจเห็นว่าเข้าห้องไป
0: ครับครับ
2: นานไหม
0: โอ้น่าจะหลายชั่วโมงอยู่ครับ
2: พี่ก็รออย่างนั้นน่ะ
0: ครับ
2: โอ้โห
1: แล้วพี่ก็ไม่คิดจะเคาะประตูหรือว่าเข้าไป
0: เพราะว่าผม
1: กลัวห้ามอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรอครับ
0: พิมเสนไม่อยากแลกกับเกลือครับไม่คุ้มเรามีหน้าที่เราอยู่อย่างน้อยเราทำเพื่อลูกครับ
2: อ๋อโอเค
0: ถ้าเป็นคนอื่นนะเรียบร้อยไปนานแล้วแต่ผม
2: มันเห็นคาตา
0: ใช่
2: นั่นคือครั้งแรกที่พี่เห็นคาตาใช่ไหม
0: ครับครับ
2: มือไม้มันสั่นตอนนั้น
0: ก
2: ็ธรรมดามันต้อง
0: แค่น้ำตาไหลเฉยๆครับ
2: โอ้โหเอ็นดูน้ำตาไหลสงสารน่ะ
0: ครับ
2: ไหลตรงนั้นเลยนะเราเป็นตำรวจแล้วน้ำตาไหลเลย
0: ครับ
2: อยู่กันมา20กว่าปีไม่ได้มีความหมายเลยหรอ
0: ถ้าผมคิดจะทำไม่ยากหรอกเพราะปืนอยู่ที่ตัวผมเนี่ยนัดเดียวก็ตายแล้วครับแต่ผมไม่ทำครับเพราะเราคิดว่าใจเขาไม่อยู่แล้วเราอยู่เพื่อลูกครับ
2: หลังจากนั้นที่พี่เห็นเขาเข้าไปในห้องไปอยู่ด้วยกันนานๆพี่ยังไงต่อ
0: ก็ผมก็กลับครับถ้าผมเห็นอารมณ์ร้ายครับผม
2: ครับ
0: ผมไม่ค่อยเหมือนใครครับน
2: ะครับ
0: ผมเกิดปีหมาถ้าดีก็ดีถ้าร้ายก็ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าเนี่ยคือราศีผมด้านนี้ครับเพราะว่าผม
2: ครับครับ
0: เพราะผมจะใช้สำหรับคนร้ายผมจะไม่ใช้กับเมียหรือลูกผมในชีวิตผมไม่เคยตีเมียตีลูกเลยครับ
2: ครับแล้วจากนั้นยังไงพี่พอ
0: ก็ลูกสาวไปด้วยเขาก็มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆแหละผมก็เขาจะขอหย่าดังเดียว
2: พี่ก็ไม่หย่าแต่ทั้งๆที่รู้แล้วเห็นแล้วด้วยคาตาแล้วด้วย
0: แล้วก็เขาเคยขนของหนีไปตอนผมเข้าเวรครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม
2: กลับมาเหมือนเดิมอีก
0: ครับ
2: ตอนกลับมานี่คือเขากลับมารักกันเหมือนเดิมไหมหรือว่าตัวโดนได้ไหมกลับมาครั้งนั้น
0: เงินหมดตัวเลขหมดครับ
2: เงินหมด
0: ครับ
2: ธรรมดาพี่ให้เงินเขายังไงเมียเนี่ย
0: ก็ผมก็24ปีผมไม่เคยใช้เงินเดือนเลยครับ
1: ให้เขาหมดทุกบาทเลยใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ให้หมดทุกบาทเลยเหรอ
0: ครับไปรับจ็อบอะไรก็ให้หมดครับ
1: หมายถึงว่าทุกเดือนพี่ก็โอนให้เขาเลย
0: ครับโอนให้เลยครับ
1: ประมาณเท่าไหร่ครับที่เขาได้รับเดือนหนึ่ง 4-5 หมื่นหรือว่าเท่าไหร่ได้ประมาณครับ
0: ประมาณเหรอครับมันก็มีค่ากรีดยางที่ไร่ครับ 11,500
2: กรีดยางที่ไร
0: ่ผมมีไร่อยู่กรีดยาง
2: พี่กรีดยางด้วยนะ
0: ครับมีกรีดยางด้วยน่าจะประมาณเดือน 15,000 หรือ
2: 15,000 นะถึง 20,000
1: ให้เขาหมดเหมือนกัน
2: เขาให้เงินเดือนอีกเงินเดือนพี่ได้เท่าไหร
0: ่เงินเดือนตอนนี้ 44,000 รวมเงินประจำตำแหน่งด้วยก็ประมาณ7ครับ
2: 70,000
0: ครับ
2: 70,000 นะ
0: ครับ
2: 70,000นะอันนี้ไม่รวมกับเรียกจับแจกใบสั่งรถอะไรไม่
1: เดี๋ยว
2: ไม่มีอ๋อไม่เกี่ยว

0: ไม่ได้ทำตรงนั้นพี่ไม่ทำพูดเล่นพูดเล่น
1: ใช่ครับ
0: ผมพูดเล่นผมหยอกผมหยอกเจ็ดเงินเดือนนะโอเคเจ็ดหมื่น
2: เจ็ดหมื่นหมื่นห้าจะกรีดยาง
0: แปดหมื่นกว่า
2: ครับ
0: ให้หมดเลย
1: ให้หมดเลยครับ
0: โอ้โห
1: ผมเข้าบ้านเนี่ยเขาจะมาค้นตัวแล้วก็ให้รวมมาค้นตัวแล้วเอาโทรศัพท์ไปโอนเงินอัตโนมัติหมดเลย
2: เป็นแบบนี้มา20กว่าปี
1: เป็นแบบนี้มาช่วง20กว่าปีเป็นแบบนี้แต่ช่วง2ปีเนี่ยมันใช้เงินผิดปกติไง
2: เราก็เลยดึงออกบ้าง
1: ก็ผมมาดึงออกช่วงหย่านะครับผม
2: ครับ
1: งดธุรกรรมทุกอย่างหมดเลยครับ
2: แล้วตอนที่พี่หมวดไปอยู่หน้าห้องแล้วพี่หมวดกลับมาบ้านและพี่หมวดไม่ได้เอาเหตุนี้มาคุยกับเมียหรอครับ
1: ไม่ครับไม่คุยครับ
2: ก็ยังเก็บไว้ในใจอยู่เหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: แก้โง่ทางด่วนอยู่ครับ
0: แก้โง่ทางด่วนอีกแล้วทำเป็นไม่รู
1: ้ครับ
0: โอเคคือพี่ให้เขาขนาดนั้นพี่ก็โอ้โหมันทำไมเขาใจร้ายกับพี่จังเลยอ่ะแต่เห็นบอกว่าหลังจากนั้นตัวพี่เองเนี่ยก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะเมียออกจากบ้านไปอีกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้พี่เมาหนักเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วปรากฏว่าแก้วเขาเมาหนักแล้วเขาก็โทรไปพรรณนากับทางนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ยังไงพี่เล่าซิพี่แฝด AB
3: คือผม
2: ใหญ่เล็กพี
0: ่เออใหญ่เล็ก
3: เรียนคุณหนุ่มก็ทนายแก้วก่อนนะครับผมมารู้จักกับหมวดสมภพตั้งแต่เป็นสิบเอกถือว่าหลายสิบปีมากเลยช่วงที่เขาโทรหาผมเขาเล่าเรื่องอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะปรับทุกข์กับผมผมก็ถามว่าเป็นเรื่องของครอบครัวผมไม่อยากเข้าไปอะไรค่อยๆคุยกันใช่ไหมหาทางลงใช่ไหมครับพอจะคุยกันได้ไหมอะไรเขาบอกว่าคุยกันไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาเองก็รับสภาพไม่ได้ขอผมอย่างเดียวว่าให้ช่วยทำข่าวเสนอข่าวผมบอกมันจะไม่ดีนะครับใช่ไหมฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนใช่ไห
2: ม
3: อย่าให้ถึงต้องขนาดนั้นเลยแต่เขาก็โทรหาผมทุกวันหมวดสมภพอ่ะกลางค่ำกลางคืนดึกดึกดึงเดินก็ไลน์หาผมพี่มาบ้านผมช่วยผมหน่อย
2: พี่เป็นเพื่อนให้สบายนะ
3: ใช่ครับในฐานะที่รู้จักกันตั้งแต่สิบเอกก็สุดท้ายเขาก็โทรไลน์ทุกวันใช่ไหมฮะบอกช่วยทำข่าวให้ผมหน่อยผมอยากให้สังคมรับรู้ใช่ไหมว่าผมมีชีวิตแบบนี้ผมก็เลยต้องไปหาเขาที่บ้านแล้วก็เสนอข่าวไปวันแรกก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าเสนอวันแรกก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมครับพอวันที่สองมาเขาโทรหาผมในสภาพที่ตอนนั้นผมติดเคสกันสองคนกับสมนึกกับเล็ก
0: กับเล็ก
3: ติดเคสที่ยิงกันที่เทศรินนนท์ใช่ไหมผมก็ว่าผมยังไปไม่ได้เขาบอกว่าถ้าภายในชั่วโมงหนึ่งพี่ไม่มาผมระเบิดขมับตัวเองนะผมลาแล้วเขาพูดเงี้ยครับผมก็พี่อย่าร้องไห้เขาร้องไห้เสียใจมากเลยผมก็ใจเย็นๆเดี๋ยวผมเสร็จจากที่เคสนี้เดี๋ยวผมจะรีบวิ่งไปที่บ้านพี่เลยใช่ไหมครับผมก็ไปที่บ้านเขาแล้วก็กล่อมเขาอยู่ตบไหล
1: ่
3: พี่สมภพใจเย็นๆเขาร้องไห้น้ำมูกไหลอะไรเนี่ยสมนึกเขาก็นั่งอยู่ด้วยเราก็พยายามปลอบเขาได้ระดับหนึ่งครับนั่นนะวันนั้นนะครับ
0: แล้วเขาบ่นว่าไงบ้างตอนนั้น
3: เขาก็บ่นว่าเขาอยากตายเขาไม่รู้จะอยู่ไปทำอะไรผมก็พี่ต้องคิดถึงลูกคิดถึงอะไรวันนั้นร้องไห้เสียใจมากน้ำมูกน้ำตาไหลผมต้องหยิกชิดชูเช็ดให้
0: ครับแล้วเมาสภาพเมา
3: เบียร์สามสี่กระป๋องตั้งสภาพแอะเลยแล้วครับนั่นแหละผมก็ปอบ
0: แล้ว
3: พี่เล็กก็ปอบ
0: พี่เล็กยังไงพี่เล็ก
4: ครับก็ไปกับพี่ใหญ่ก็เห็นสภาพพี่หมวดแกก็สภาพที่เรียกว่าเสียใจมาก
2: ๆครับ
4: เราเองเราก็พยายามปลอบใจให้กำลังใจแกแกก็บอกว่าแกคิดไปถึงขนาดนั้นว่าจะยิงอดีตภรรยาให้ตายแล้วก็จะยิงตัวเองก็คิดไปถึงขนาดนั้น
0: โอ้ไม่ได้
4: แต่เราก็ปลอบใจชี้ผิดถูกพี่หมวดครับอันนี้มันทำไม่ได้มันผิดกฎหมายพี่ค่อยๆตั้งสตินะหมวดค่อยๆตั้งสติแล้วใช้ดุลพินิจเริ่มต้นชีวิตใหม่จะดีกว่าเพราะว่าการที่เราต้องแยกจากกันจากเวลาที่24ปีเนี่ยให้พี่หมวดคิดว่ามันหมดวาสนาหมดบุญต่อกันแล้วครับคุณหนุ่มครับพยายามชี้ให้เข้าใจแกก็ผ่อนคลายลงแล้วก็รับปากผมกับพี่ใหญ่ว่าจะไม่คิดสั้นจะไม่อะไรแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มตั้งต้นตั้งสติใหม
0: ่หลังจากนั้นแกไปพาพี่พาเขาไปถอนคำสาบานใช่ไหม
4: ถูกครับ
0: อ่ะปรากฏตามนี้ลองดูนะครับเนี่ยฮะเอาเปิดเสียงไหมอันนี้เป็นหลวงพ่อเสือไอ้อะไรนะเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อเสือ
3: สาร
4: พุทธสถานเชิงท่า
3: พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบส
0: ถ์เนี่ยครับเนี่ยนะฮะไปไหว
2: ้ถอนคำสาบาน
0: ถอนคำสาบานพี่ไปถอนคำสาบานในของพี่ตรงนี้ไอ้ที่ว่าพี่บอกว่าพี่จะแบบรักกันมาจนวันตายที่พี่ไปถอนใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปถอนแล้วนะอันนี้แล้วตัวเมียพี่ไปถอนหรือเปล่า
1: ไม่ได้ไปครับ
0: ไม่ได้ไปใช่ไหม
1: ครับ แล้วก็ผมบนเนื้อ99โลไข่99ใบพร้อมเลือด99ถุงพร้อมไข่เพราะว่าหลวงพ่อเสือเนี่ยถ้าบนท่านจะชอบอันนี้ถ้าเราไม่กินเนื้อก็เอาหมูไปเพราะว่าหลวงพ่อเสือคนไปไหว้เยอะช่วงหวยออกคนจะไปไหว้เยอะครับ
2: ครับ
1: ครับวันที่1กับวันที่16ครับครับครับ
0: โดยเฉพาะพี
1: ่ครับครับครับครับ
0: ครับนี่นะพี่ก็ไปไหว้ไปถอนเลยนะ
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวดูคำพูดของพี่เขาหน่อยเขามีเสียงพี่เขานะ
5: เยอะมากเลยเคยมาจุดธูปสาบานว่ากับเมียเราจะไม่ทิ้งกัน

0: ฐานว่าใครทำอะไรก็ได้รับอย่างนั้นและถ้าผมชนะคดีผมจะถวายเนื้อ99โลไข่99ใบและเลือด99ถุงกับท่าน
1: ยังไงครับพี่เอบี
2: พี่ใหญ่
1: พี่ใหญ่พี่เล็ก
3: หลังจากมันมาช่วงหลัง 2-3 วันที่เป็นข่าวไปหมวดสมภพก็โทรหา
2: ครับ
0: 3ล้านครับ
2: 3ล้านพี่ก็ต้องเอาเงิน 2% ไปวางศาล
0: ครับ
2: โอเคแล้วตอนนี้คดีมันถึงขั้นตอนไหนครับ
0: อ๋อระหว่างทนายดำเนินการอยู่ครับ
2: ตอนนี้มันสืบพยานหรือว่าพิพากษาหรือยังหรือว่ายังไง
0: ยังครับยังครับ
2: แต่ว่าฟ้องไปแล้ว
0: ครับครับให้ทนายเขาเดินเรื่องอยู่ครับ
2: โอเคแล้วในส่วนของการที่พี่คืออย่างนี้ครับพี่ใหญ่พี่เล็กครับ
0: ครับ
2: ในกรณีของการเป็นผัวเมียกัน เมื่อมีการเลิกลากันสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คงจะเป็นเรื่องของการแบ่งสินสมรสเพราะทำมาหาได้ร่วมกัน
0: ครับ
2: กฎหมายมองว่าทรัพย์สินที่เข้ามาหลังจากจดทะเบียนสมรสถือเป็นสินสมรสที่จะต้องมีการมาตกลงกันตอนที่พี่หมวดไปที่อำเภอไปหย่ากันเนี่ยมีการตกลงเรื่องของสินสมรส
0: ไม่มีครับแต่เขาไปแอบเขียนฝ่ายเดียวว่าเป็นหนี้ร่วมกันคือรถยนต์กับบัตรเครดิต7ใบทั้งที่ผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าบัตรเครดิต
2: ไปสลักหลังในใบหย่า
0: ใช่แต่เขาไม่ได้แจ้งผมไปต่อหน้าในอำเภอเพราะว่าตามหลักมันต้องตกลงคู่กรณีต่อหน้าในอำเภ
2: อ
0: แต่ไปถอนออกหมดแล้วและในอำเภอเขาขอโทษด้วยเขาตำหนิลูกน้องเขาว่าบกพร่องการตกลงมันต้องเอาอดีตผัวเมียไปยืนคุยกันแล้วก็
2: มีการตกลงว่าเงื่อนไขอะไรบ้าง
0: แต่เขาไปแอบเขียนด้วยว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวแต่เขาไปแอบไปเขียนธุรกรรมฝ่ายเดียวแต่ผมให้ทนายไปยกเลิกหมดแล้วครับ
2: อ๋อหมายถึงว่าเขาเขียนว่าตัวของหมวดเนี่ยมีภาระฝ่ายเดียวที่จะต้องรับภาระหนี้ใช่ไหม
0: ใช่หนี้ร่วมกันโดยเอารถยนต์กับบัตรเครดิต7ใบเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลย
2: ซึ่งมันเป็นหนี้ที่ตัวเขาเป็นฝ่ายก่อ
0: ใช่ครับ
2: อ๋อก็เลยมีการยกเลิกในส่วนนี้ไป
0: ใช่แล้วก็ผมก็บัตรเครดิตก็เขาก็จะไม่มีเงินส่งละ
2: ครับ
0: แล้วก็รถยนต์เนี่ยผมก็ยกให้เขาเป็นชื่อเขาต้องไปใช้หนี้อีก 200,000 เพราะ
2: คือไปผ่อนต่ออีก 200,000
0: ใช่ครับ
2: คือในส่วนทรัพย์สินตกลงกันหมดแล้ว
0: ก็คือบ้านเนี่ยของชื่อผมครับ
2: แล้วเขาขอไหมครับบ้าน
0: ไม่ขอครับ
2: คือถึงแม้ว่าบ้านมันจะเป็นชื่อหมวดนะครับผมอธิบายให้ความรู้ด้วยเลยว่าในกรณีที่ทรัพย์สินมีชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามอีกฝ่ายหนึ่งก็ถือว่าเป็นสินสมรสที่เขามีสิทธิ์ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดตกลงกันได้โดยสันติวิธีก็จบกันไป
0: ครับผมยกรถให้เขาครับเพราะว่าผมไม่เอาย
2: กรถมาแทนมาสลับกับเรื่องของสิทธิ์ของบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับครับยกให้เลยครับ
2: พูดง่ายๆก็คือเรื่องของทรัพย์สินตกลงกันหมดแล้ว
0: ครับครับ
2: แล้วไอ้เรื่องลูกล่ะครับ
0: ลูกผมยังดูแลเหมือนเดิมเพราะว่า
2: ใครเป็นผู้ปกครองครับ
0: ผู้ปกครองคือผมครับ
2: คือที่แก้พูดแบบนี้ก็คืออยากจะให้รับทราบว่าในกรณีที่เลิกกันสิทธิ์ในการเป็นผู้ปกครองปกติแล้วมันต้องเป็นผู้ปกครองร่วมกันพ่อกับแม่เป็นผู้ปกครองร่วมกันก็แล้วแต่ว่ามีการตกลงกันก็ได้ครับจะให้พ่อเป็นฝ่ายเดียวจะให้ลูกเป็นจะให้แม่เป็นผู้ปกครองฝ่ายเดียวก็ได้ก็แล้วแต่ตกลงกันครับ
0: เขาเอาไปหมดเลยครับลูกเอาไปอยู่ที่เขาหมดเลยโดยไม่มีการตกลงครับ
2: อ้าวอย่างนี้ตัวพี่หมวดก็สามารถที่จะฟ้องขอสิทธิ์ในการดูแลลูกได
0: ้ครับครับเพราะว่าผมรักลูกสาวคนเล็กมากเลยก็เอาคนเล็กมาคนเดียวก็ได้ครับเพราะเด็กพิเศษนะ
2: ส่วนคนสองคนสามที่บอกว่าเป็นลูกที่อยู่วิศวะต่างๆโตเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมครับ
0: คนโตเขาสถาปนิกทำงานแล้ว
2: ก็จบไป
0: คนที่สองก็คนที่สองที่สามก็อีกปีหนึ่งก็

0: จบแล้ว
1: เพราะว่าผมเบิกเงินกยศให้เขาไปอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยให้เขาส่งเสียอะไรแต่ผมก็ถ้าลูกไม่มีเงินผมก็ดูแลให้ผมก็ยังบอกว่าลูกจะไปเช่าหอทำไมมาอยู่บ้านมันจะได้ประหยัด
0: ครับ
1: แต่เขาแม่เขาเป็นคนอยากให้อยู่ไง
0: ครับผมกลับมาตรงเด็กพิเศษน้องคนนี้เนี่ยเมื่อตอนนี้อยู่กับแม่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าเกิดพี่หมวดอยากจะได้สิทธิ์ในการดูแลลูกเนี่ยพี่หมวดเนี่ยก็ต้องมีการร้องต่อศาล
1: ครับครับ
0: นะครับร้องต่อศาลเพื่อจะให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้พี่หมวดเนี่ยมีสิทธิ์ในการดูแลลูกนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของการตกลงกัน
1: ครับ
0: นะครับแก้ขออนุญาตผมขออนุญาตกลับไปตรงที่ว่าเหตุหย่าหน่อยสิครับเพื่อจะให้ทุกท่านได้มีความรู้ด้วยเหตุหย่าที่เขาเอาไปหย่าที่ตัวฝ่ายหญิงเขาขอหย่าเขาอ้างเหตุว่าหมวดทำอะไรผิด
1: เขาบอกว่ายังไงก็ไปไม่ได้แล้วขอเลิกกันผมกราบเท้าสองครั้งก็ไม่ยอมแล้วก็เขาบอกว่าผมนอนโกนกับชอบเปิดไฟแล้วผมก็นอนอยู่ข้างเตียงเขานอนบนเตียงแล้วก็ให้ผมมานอนอยู่ข้างล่างครับผมก็นอนข้างล่างครับนอนพัดลมข้างล่างข้างบนเขากับเปิดแอร์เดือนหนึ่งน่าจะประมาณผมไปจ่ายเมื่อประมาณ15,000ครับค่าไฟ
2: ครับ
0: 15,000
1: ครับค่าไฟ
2: ค่าไฟมันแพงนะ
3: ถาม
1: ก็ปกติก็ 8-9,000 ครับ
2: ไฟรั่วหรือเปล่า
1: ไม่ครับเขาเปิดแอร์28ชั่วโมงครับ
0: เดี๋ยว
2: 28ชั่วโมง
1: ครับครับ
0: มันมี24
2: มันเกินมาอีก4ชั่วโมงยังไงวะ
0: เดี๋ยว
2: จาก24มันเปลืออีก4
1: ครับแอร์บ้านผมมีแค่2ตัวเองนะมีไมโครเวฟ3ตู้เย็น2
0: ไมโครเวฟ3เครื่องเหรอครับ
1: เอาไมโครเวฟ3ครับมันใช้แค่เครื่องเดียวครับ
2: ไมโครเวฟ3เครื่อง
1: ครับ
2: บ้านพี่อยู่กี่คน
1: อยู่กันก็มี
2: พี่มีเมียพี
1: ่กับลูก
2: ลูกกี่คน
1: 3คน
2: 3คนไมโครเวฟ3เครื่อง
1: ครับ
0: ทำไม
2: ความมันอุ่นไม่ทันกันหรือไงมัน
1: ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรเห็นลูกเมียสะดวกสบายไง
2: เลยจัดไมโครเวฟซะ3เครื่องเลย
1: ใช่ครับบางทีก็ซื้อมือ2มือ1บ้างตู้เย็นก็ของลูกสาวเอามาให้ตัวนึงแล้วก็ผมซื้อตัวนึง
0: ก็2เครื่อง
1: 2เครื่องครับ
0: ค่าไฟเดือนละ 15,000 ครับ
1: ก็ล่าสุดนี่ปกติมันจะถูกหน่อยประมาณ 8-9,000 ครับ
0: นี่ขอโทษครับเป็นทาวน์เฮ้าส์หรือเป็นบ้านเดี่ยวครับ
1: ทาวน์โฮมครับทาวน์โฮม
2: เป็นทาวน์โฮมทาวน์โฮม
1: ไอ้2สามห้องน้ำสองห้องนอน
0: สามห้อง
2: สองห้องนอนสามห้องน้ำ
0: มันต้องเอาห้องนอนก่อนดิพี
2: ่สองห้องนอนสามห้องน้ำ
1: ห้องนอนครับ
3: สามห้องนอนสองห้องน้ำ
1: ครับครับ
0: เดี๋ยว
1: สองห้องนอน
3: ผมขึ้นไปมาแล้วครับสามห้องนอน
2: นี่เขาบอกสองห้องนอน
1: สองห้องนอน
3: มีนี่นี่ซ้ายขวาสาม
1: ใช่แล้วก็มีห้องน้ำ
2: สองห้องนอนสามห้องน้ำ
1: ห้องน้ำข้างล่างนะครับ
0: ไม่เป็นไร
1: ครับครับ
2: สามห้องน้ำสองห้องนอน
0: ก็ต้องพูดห้องนอนก่อนดิพี
1: ่สองห้องนอน
0: สามห้องน้ำ
1: สามห้องน้ำ
2: สองห้องนอนสามห้องน้ำ
1: ครับ
2: ห้องน้ำเยอะมากนะพี่บ้านเนี่ย
3: ตัวสอง
2: แล้วมันยังไงแล้วมันยังไงอีกแล้วมีอะไรอีก
1: แล้วเวลาเข้าห้องน้ำผมก็ต้องเดินมาเข้าข้างล่าง
0: ซึ่งปกติพี่นอนอยู่ข้างบน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เวลาปกติคือก่อนที่เขาไม่มีใครพี่ก็เข้าห้องน้ำข้างบนได้
1: ใช่
0: แต่พอมีอะไรพี่ต้องเดินมาลงเข้าห้องน้ำข้างล่าง
1: ใช่ครับ
2: โอเคโอเคพี่แล้วทุกวันนี้พี่หย่าให้เขาแล้วใช่ไหม
1: ฮะอะไรนะครับ
2: พี่หย่าให้เขาแล้วใช่ไหม
1: หย่าเรียบร้อยแล้วครับ
2: หย่าแล้วนะหย่าแล้วนะโอเคแล้วตอนวันหย่าเขาว่ายังไงบ้าง
1: วันหย่าเขาก็ไม่ได้คุยอะไรแต่เขาแอบไปสลักหลังโดยฝ่ายผมไม่ได้ยินยอมไง
2: สลักหลังว่าจ่ายบัตรเครดิต
0: จ่ายบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยครับสิทธิในการดูแลล
1: ูกแล้วก็ให้ดูแลให้ผ่อนรถที่ไปจำนำด้วยแต่เขาสลักฝ่ายเดียวตำหลักมันต้องเรียกคู่กรณีมาคุย
0: เข้าใจ
1: ประเด็นผมให้ทนายไปยกเลิกหมดแล้วครับ
0: ก็เลยมีการร้องยกเลิกกันไป
1: ครับครับยกเลิก
2: ไปอ๋อโอเคอ่ะแล้วไงวันนี้พี่ต้องการอะไรวันเนี้ยพี่อยากมีเมียใหม่
1: ใช่ครับ
2: พี่บอกเขาเลยอะยังไงพี่ประกาศไปเลยอะ
0: คุณสมบัติพี่เป็นไงบ้างครับ
2: กล้องเนี่ยเลข3กล้องนี้พี่กล้องนี้เห็นไหม
1: หนึ่งต้องซักเสื้อผ้าแล้วก็รีดเสื้อผ้าเพราะอดีตภรรยาผมไม่เคยรีดเสื้อผ้าให้ผมเลย
0: ไม่เคยรีดเสื้อผ้าให้พี่เลย
2: แล้วใครรีดอะ
1: ผมส่วนมากไปให้ร้านซักรีด
0: รีด
1: รีด
2: รีดให้นะ
1: ครับ
0: คุณสมบัติแรก
1: สองต้องถูบ้านล้างถ้วยล้างจานอะไรเงี้ย
2: ทำงานบ้านน่ะละอ่ะ
1: ทำงานบ้าน
2: ทำงานบ้านรวมกันทำงานบ้านต้องทำงานบ้านได้เป็น
1: ครับเป็น
2: ถูพื้นถูอะไรได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ทำกับข้าวนะต้องทำกับข้าวไหม
0: รีดผ้าร
2: ีดผ้า
1: ครับ
2: รีดผ้าซักผ้า
1: ครับ
2: ทำกับข้าวไหมอ๋อ
1: วันไหนไม่ว่างก
2: ็ไมโครเวฟ3เครื่องมีอยู
1: ่ครับ
2: เรายัดได้
1: เวฟได้เพราะว่าที่บ้านผมแฟนผมซื้อกับข้าวของแก๊ปมาส่งเนี่ยวันละ1,000
0: ฮะ
1: 1,000กินข้าวครับวันละ1,000กว่าก
2: ินอะไรวะพี่วันละ1,000กว่า
1: เขาสั่งกับข้าวอะไรที่รถไปส่งอ่ะเขาเรียกอะไรนะ
0: แก๊ป
2: ไลน์แมน
1: วันละ1,000ครับบางทีก็1,500ผมไม่คิดอะไรถือว่า
0: วันละ1,500เลยครับ
1: ครับครับกับข้าวเนี่ยเขาบอกมันลดพิเศษอะไรผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่ได้คิดอะไรให้ลูกเมียสบายไง
2: ครับ
1: แล้วเขา
2: วันละ1,000กว่าบาทนะ
1: ครับบางทีก็ขั้นต่ำก็พัน
2: เขากินอะไรวะพี
1: ่ไม่รู้กับข้าวอะไร
2: กับข้าวอะไรวะ1,000กว่าบาทคือเขา
1: แก๊ปมันที่มันเป็นกล่องครับประมาณ
2: เข้าใจไม่คือเข้าใจแต่มันเป็นพันเลย
0: นั่นแหละสิครับผมไม่รู้ว่าเขาสั่งอะไรครับ
1: มันสั่งหลายอย่างคร
0: ับ กะเพราอะไรมันก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้น
1: ก็สั่งของพวกเซเว่นร้านอะไรด้วยหลายอย่างปน
2: มากินกันอ่ะ1,000กว่าบาทไม่เป็นไรแล้วยังไงแล้วไงอีกพี
1: ่ก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรไงเพราะว่ามันพักหลังมันใช้เงินเติบผิดปกติไงครับเพราะว่ามันผิดสังเกตอะไรมันเงินทำไม
2: เขาสั่งไปให้ผัวใหม่เขากินหรือเปล่า
1: ไม่รู้นะครับเขาคงเอาเงินไปเป็นสายเปย์มั้งครับเปย์
2: สายเปย์
1: ครับครับเปย
2: ์แต่เงินเรานั้นเลย
1: ใช่เขาน่าอาจจะ
2: มีเอาเมื่อกี้ที่ว่ารถเอาเข้าไปจำนำไหมเนี่ยคุณผู้ชมน้องยังไม่ได้ถามนะรถยี่ห้ออะไรนะ
1: มิลเซเว่นครับ
2: แล้วเงินเอาไปจำนำเท่าไหร่เอาออกมาเท่าไหร่เงินน่ะ
1: เพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่ามาบอกผมว่าเอ๊ะรถทำไมนานหมดจังผมบอกอ๋อ
2: นานหมด
1: ป้าเอาไปจำนำไว้แสนหนึ่งผมก็เลยเขาจำนนแล้วก็พักหลังเนี่ยปุ๊บไปจำนำนะพักหลังมันเป็น200,000
2: ครับ200,000แล้ว
1: แล้วไปก็ลูกถามลูกก็ไม่รู้เรื่อง
2: เ
1: นี่ยไปจำนำบริษัทไอ้พวกติดล้อก่อนถึงหมู่บ้านครับ
2: ไปจำนำไว้ที่ติดล้อ
1: ไอ้ที่ว่าเขาจำนำรถ
2: ติดล้อ
1: ครับครับ
2: 200,000
1: ครับ
2: แล้วเอาเงินไปไหน
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่
2: ค่าน้ำค่าน้ำจ่ายค่าน้ำ
0: ค่าน้ำ
2: สองแสนฮะ
0: มีค่าไฟด้วย
2: อ๋อนึกว่าฟังตอนแรกตกใจจ่ายค่าน้ำค่าน้ำ200,000
1: แต่ค่าไฟเงินผมจ่ายครับ
2: อ๋อค่าไฟเขาจ่าย
0: ก็จ่าย
2: ค่านั้นจ่ายค่าน้ำอย่างเดียวจ่ายค่าน้ำอย่างเดียว
1: ค่าน้ำก็ผมครับ
0: เอ้า
2: เอ้า
1: ค่าน้ำผมก็จ่ายครับ
2: อ้าวแล้ว200,000ไปไหนอ่ะ
1: ค่าโทรศัพท์ลูกกับเขาผมก็จ่ายครับ
0: พี่จ่ายหมดเลย
1: ครับผมจ่ายหมด
2: อ้าวแล้วไอ้200,000ไปไหนล่ะพี่
1: ผมก็คิดว่ามันคนโดนให้โอ๊กดูดซับไปมั้งดูแล้ว
2: โอ๊กอาร์คเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: ดูดซับไปแล้ว
1: ใช่ๆเพราะว่ามัน
2: 200,000
0: ก็ตอนนี้พี่ยังเป็นหนี้อยู
1: ่นี่ผมไม่มีหนี้แล้วครับท่าน
0: ก็ไอ้ 200,000 ที่ใครรับผิดชอบอ่ะครับ
1: เป็นชื่อเขาครับรถชื่อเขา
0: เขาก็ต้องรับผิดชอบไป
1: ครับครับ
2: นี่ในYouTube คนดูอยู่170,000นะ
0: 170,000โอ้โห
2: YouTube เนี่ยคนดู170,000นะ
1: มีคนด่าผมหรือเปล่าครับ
2: ฮะไม่มีคนด่า
1: อ๋อ
2: ไม่มีคนด่ามีคนแต่หัวเราะอย่างเดียวเลย
1: ก็ผมพูดเรื่องจริงผมไม่กลัวหรอกครับ
2: ไม่หมายถึงว่าเขาบอกว่าค่าน้ำเนี่ยเขาหัวเราะกันใหญ่เลยบอกเมียพี่เอาเงิน200,000ไปจ่ายค่าน้ำ
1: ค่าน้ำค่าไฟผมก็จ่ายค่าโทรศัพท์ผมก็จ่ายครับ
0: คุณสมบัติต่อไปยังไงเมื่อกี้รีดผ้าทำกับข้าว
1: แล้วก็อยากไปเดินห้างก็ได้เสาร์อาทิตย์ไปเลยอนุญาต
0: โอ้แล้วให้ใช้เท่าไหร่ครับ
1: 30,000นี่ยกให้เขาไปเลยครับควรกินเนี่ยผมจ่ายเองครับค่าน้ำค่าไฟ
2: อายุเท่าไหร
0: ่
2: เอาอายุอายุของเมียใหม่ที่พี่จะมาอยู่กับพี่เนี่ย
1: เอาสักประมาณ30นิดๆครับ
2: อุ้ย30นิด
1: ๆครับ
2: เมียเก่าพี่เนี่ย48แต่ถ้าจะเอาเมียใหม่ขอ30นิดๆพอ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันยากใช่มั้ยพี
1: ่ไม่ก็
2: ไม่ยากไม่ยาก
0: พี่
2: ไม่ยาก
0: โอเคเอา
1: เงิน 30,000 เนี่ยผมยกไปให้ใช้ส่วนตัวเลยค่าน้ำค่าไฟค่ากินอยู่ที่ผม
2: คุณเอาไปเลย 30,000 เอาไปใช้เองเลย
0: ใช่เลย
2: อย่างอื่นผมจัดการเองหมด
1: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่ว่า 30,000 เนี่ยไปซื้อกับข้าวไม่ใช่กับข้าวแยกต่างหาก
1: ใช่
2: นี่พิเศษให้น้องไปเลย 30,000
1: ค่าโทรศัพท์ผมจ่ายเองทุกอย่างผมจ่ายหมด
2: ทุกอย่างจ่ายให้หมด
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์จ่ายให้ด้วย
1: ครับ
2: ขอให้ 30,000 แบบเต็ม
1: ๆครับ
2: ไม่หักภาษีเอาไปเลย
1: ไม่เหมือนเขาเผื่อเขาจะไปส่งพ่อแม่อะไรก
2: ็ขออายุ30นิดๆ
1: ใช่ครับ
2: ทำกับข้าวได้ซักถูบ้านได้
1: ใช่ครับ
2: ซักเสื้อผ้าได
1: ้ครับ
2: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: เท่านั้นเองเหรอ
1: ก็เวลาผมไปเข้าเวรห้ามแอบมีชู
2: ้ห้ามแอบมีชู้ห้ามแอบมีชู้
1: ใช่ครับ
2: ห้ามแอบมีชู
1: ้ครับ
2: สัมพันธ์สัมพันธ
1: ์สัมพันธ์หมายถึงว่าเรื่องบนเตียงก็ปกติครับครับครับครับเพราะว่าแต่อยากให้ผมนอนไหนข้างเตียงกันละกันให้นอนเตียงด้วยกัน
2: ขอนอนเตียงเดียวกัน
1: ครับ
2: อย่าให้ผมลงมาข้างล่าง
1: ครับ
2: ขอนอนคู่กันอย่างนี้
1: ใช่ครับ
2: อังได้ไหมอังอังอังขอเอามืออังอัง
1: อังหมายถึงอะไรครับ
3: หมายถึงจับเนื้อตรงตัวได
1: ้โอ้ได้ได้ครับ
2: อังอังอ่ะอังอัง
1: จับมือ
2: เอออังอัง
1: โอ้ได้ได้
2: ได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ไม่มีอะไรกัน
1: ก็ต้องมีบ้างครับผู้ชายก็ต้องทำการบ้านครับ
2: ต้องมี
1: ครับครับ
2: ก็เป็นผัวเมียนั่นแหละ
1: ครับครับแล้วก็
2: ผัวเมียเป็นยังไงเป็นอย่างนั้น
1: แล้วผมจะไปเล่นฟิตเนสออกกำลังกายให้มีกล้ามไม่มีอะไรครับ
0: โอ้
2: จะเปลี่ยนตัวเลย
1: ครับเปลี่ยนตัว
2: ผมแนะนำเบสฟิต
0: เบสฟิต
2: เบสฟิต
1: ครับ
2: ร่างทอง
1: ผมจะไม่มีพุงให้เป็นกล้ามในหน้าท้องเลย
2: อย่างนั้นเลยเหรอ
0: โอ้โหซิกแพคเลยครับ
2: พี
1: ่หน้าตาก็จะทำใสเหมือนโหนกระแสครับ
2: เหรอตลกกับเราเนี่ย
1: อันนี้จริงนะครับจริง
2: จริงเหรอ
1: จริง
0: พี่เครียดอยู่ไหมครับ
1: ก็ตอนนี้หายเครียดแล้วครับเพราะว่าจะเอาตัวที่โดนดูดไปมาบำรุงร่างกายดีกว่า มาฟิตเนสมีกล้ามไม่มีพุง
2: เหรอ
1: แต่งเครื่องแบบให้สมาร์ทหน่อยครับครับให้สมกับคนมาใหม
2: ่ก็ไม่แต่บางทีคนใหม่เขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะบางคนผู้หญิงสมัยนี้เขาอาจจะไม่ได้ชอบคนที่มีกล้ามนะเขาชอบ
1: ค
2: ุณหมีเขาเรียกพี่หมีเนี่ยกอดหมีหมีอย่างเงี้ย
1: ครับแต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อคนใหม่ว่าจากนางสาวเป็นคุณนายครับแทนเป็นคุณนายครับ
0: เป็นคุณนายอ่ะพี
1: ่ครับครับ
0: แหมจัดเต็ม
1: เพราะว่าสัญญาบัตรเขาจะเรียกคุณนายครับคุณนาย
0: อ๋อสัญญาบัตร
1: ถ้าสัญญาบัตรขึ้นไปก็จะเรียกฝ่ายภรรยาเป็นคุณนายครับเช่นคุณนายซีอย่างเงี้ย
2: อ๋อเป็นคุณนาย
1: ครับ
2: คือคุณนายคือใครคบกับพี่ตัวเนี้ยมาเป็นเมียพี่นะวันเนี้ย
1: ต้องเป็นคุณนายครับ
2: คือคุณจะไม่ได้เป็นนางสาวแล้ว
1: ครับเป็นคุณนาย
2: คุณจะเป็นคุณนาย
1: ครับครับ
2: เอางั้นเลยนะ
1: ครับมันเป็นระเบียบของตำรวจอยู่แล้วครับ
0: แล้วจะยกผลประโยชน์ให้กับคนใหม่ไหม
1: ยกให้ทั้งหมดเลยครับ
0: โอ้โห
2: ตอนนี้ส่งเข้ามาแล้วน้องน้องยิ่งกิจสถาวร60พอได้ไหมพี่ทำหนูทำเป็นทุกอย่าง
0: เดียว
2: เนี่ยส่งมาแล้วนี่เรื่องจริง
0: อายุ60
2: นี่60เอาได้ไหมทำเป็นทุกอย่าง
1: โอ้ไม่เอาไม่อยากภาคผู้เฒ่าครับ
2: เนี่ยก็เราไปแซงอย่างเงี้ยกลัวเมียไปเพราะอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เอา30นิดๆนะ
1: 30สักไม่เกิน40ก็ได้ครับไม่งั้น
0: โอเคไม่มีช่วงนะพี
1: ่เพราะว่าขอให้มีจิตสำนึกวิญญาณและมีจรรยาบรรณในการเป็นสามีภรรยาและมีฮิริโอตปะทำอะไรให้อาลัยใจแก่บาป
0: ครับ
1: อย่าไปทำเหมือนคุณโอ๊กกับคุณซีที่ไม่มีจิตสำนึกไม่มีฮิริโอตปะคือความละอายใจแก่บาป
0: ครับ
1: ให้รู้จักบาปเพราะกรรมทุกวันนี้มันติดจรวดครับ
0: ผมกลับไปนิดนึงสิครับพี่หมวดตรงที่ว่าพอเลิกกันแล้วเนี่ยเขากลับไปหาฟิตเนสนี่เลยไหมครับเขาพาผู้ชายมาหาพี่
1: เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วเขาก็เปิดตัวพามาโรงงานครั้งหนึ่ง
0: พามาโรงงานเลย
1: โรงงานพ่อตาที่สมุทรสาครครับมาหนึ่งครั้งมาแสดงตัวเปิดตัวครับแต่ผมอยากรู้ว่ามันจะเลี้ยงไหวเหรอมันไม่ใช่ลูกมันด้วยลูกมันก็มีติดอีกคนหนึ่งอะ
0: ลูก
2: โอ๊บเหรอ
1: เออมีลูกคนหนึ่งมีเมียด้วยครับ
2: อ๋อ
1: มันก็มีของแถมมาเหมือนกัน
2: เนี่ยคนที่ส่งมาแล้วเนี่ยคุณแพมพิงค์28ได้ไหมคะ
1: โอ้ผ่านเลย
2: 28ผ่านเลยเหรอ
1: แต่อย่าปากแหว่งก็แล้วกันครับ
2: ไม่นี่28เขาบอกอย่างนี้เลย28ได้ไหม
1: ได้ได้ครับ
2: ได้แล้วจะส่งไปสมัครที่ไหน
1: โอ้เบอร์โทรผมเลยครับ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็น
2: อ๋อมีเฟซบุ๊กมีอะไรไหมล่ะสมัครที่ไหนได้พี่เนี่ยเขาเนี่ยเขานี่เรื่องจริงไม่ได้เอาจริงใช่ไหม
3: จริงครับ
1: ผมเล่น
3: เขาให้เบอร์ตรงได้เลย
1: เล่น
3: เฟซบุ๊กไม่เป็นเล่นเฟซอะไรไม่ค่อยถนัด
1: มีแต่โทรเข้าโทรออกและส่งไลน์ตามหน้าที่รายงานเวลาออกตรวจรายงานนายอ
2: ่
1: ะไลน์นี่เป็นเพราะว่าเราต้องรายงานผู้ข้าราชการในการทำงาน
2: นี่เอาจริงใช่ไหมเนี่ย
3: จริงครับให้มือถือได้เลย
1: ครับ
3: เบอร์ตรง
0: ก็ทิ้งเบอร์ถือเลย
1: กษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำครับ
2: ไม่เดี๋ยวก่อนเอายังไงให้ไปติดต่อที่ไหน
3: คือที่เขาคุยเคยคุยกับผมว่ามวลสมภพเขาบอกว่าพี่ใหญ่ครับถ้าพี่ หาทีแรกเขาให้ผมหาให้ด้วย
0: หาเมียใหม
3: ่ใช่พี่มีใครติดต่อแนะนำผมได้ไหมบอกผมคงยังไม่ได้ต้องอยู่ที่พี่พอใจอะไรเงี้ยถ้าผมเจอใครที่เข้าสเปคอยู่ในคุณสมบัติที่พี่ถามหาอยู่ตามหาอยู่ผมจะติดต่อให้แต่ณเวลานี้ผมรับปากไม่ได้เพราะงั้นพี่ทำข่าวพี่ลงมือถือผมไปในข่าวเลยได้ไหมติดต่อผมมาเลยผมบอกไม่น่าจะดีนะเดี๋ยวสายไหมเขาบอกเงี้ยใช่ไหม
1: แล้วผมให้ค่าติดต่อใครติดต่อให้หมื่นหนึ่ง
0: โอ้ย
1: ครับ
4: มาไม่พี่ชีวิตมันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้มัน
1: กษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำครับ
4: ไอ้ตรงนั้นไม่ต้องพูดถึงเอาแค่ณวันนี้ผมรู้พี่ไม่คืนคำแต่ผมอยากจะรู้ว่าตรงนี้มันคือยังไง
1: ผมอยากได
4: ้มันเอาจริงๆเหรอเนี่ย
1: จริงครับ
4: นี่เรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมเนี่ย
0: ไม่เข็ดหรอครับพี่ถามจริง
2: ก็เขาประกาศแล้วห้ามมีชู้นะ
1: ห้ามมีชู
4: ้คุณทำสัญญาไว้เลย
1: แล้วก็
4: ถ้ามีชู้โดนปรับ
1: จดทะเบียนแล้วแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายครับ
3: ขนาดนั้นเลยขอจดทะเบียนด้วยขอแต่งงานด้วย
1: ก็ตามพ่อตาแม่ยายเรียกครับตามระเบียบครับไม่หิ้วกระเป๋ามาอยู่ไม่เอาต้องแต่งงานครับ
4: พี่ผมถามพี่จริงๆพี่อยากได้ผู้หญิงอายุ30ในขณะเดียวกันพี่อายุ56ณตอนนี้เนี่ยพี่ไม่กลัวพี่ตายก่อนเหรอ
1: โอ้ถ้าตายไปเขาก็ได้มรดก
4: ก็ท่านไง
1: ไม่เป็นไรครับ
4: ไม่เป็นไรนะ
1: แต่ถ้ามีชู้อย่างเดียวครับ
4: เหรอ
1: ครับ
4: โอ้โหอันนี้ผู้หญิงคุ้มนะเพราะนี่57นี่อยู่อีกไม่กี่ปีนะเนี่ย
0: พี่ก็ไม่พูด
4: อันนี้พูดเรื่องจริง
0: ไม่แน่
4: แก้วเอาแก้วคิดดูดิสมมติ57ใช่ไหมอีก10ปีก็67
0: 67
4: ใช่ไหมอีก10ปีผู้หญิงก็จะอายุแค่40
1: ครับ
4: เขา70กว่าผู้หญิงอายุ50
0: ต
4: ายแล้ว
0: ตาย
4: แล้วก็ได้นั่นได้เงินแล้ว
1: ได้ทุกอย่างเลยมรดก
4: ได้มรดกแล้วไมโครเวฟอีก3เครื่องด้วย
0: ตู้เย็นอีก2ใบ
4: ตู้เย็นอีก2ใบ
1: โทรศัพท์ซื้อให้ใหม่อยู่กับผมเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ต้องจ่าย
0: ไม่ต้องจ่ายเลย
1: 30,000 คือให้เปล่า
4: คุณผู้ชมฟังผมนะเขาพูดจริงๆนะที่นี่เราไม่ได้มาคุยเล่นกันนะนี่เขาเอาจริงๆนะเขาประกาศจริงๆนะนี่คือแบบไม่ใช่เล่นๆนะคือถ้าคุณอายุ30หน่อยๆไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน35
0: ไม่เกิน40เมื่อกี้บอก
1: ไม่เกิน40
4: ขอไม่เกิน40นะไม่เกิน40นะครับเอาตั้งแต่เริ่มต้น20กว่าลงมานะ
1: ครับ
4: เอาตั้งแต่20 25ได้ไหมหรือไง
1: ได้ได้หมดแล้วครับแต่อย่าให้ต่ำกว่า18ครับเพราะผิด
4: โอเคถ้างั้นเอาประมาณนี้นะจนกระทั่ง40ไปถึง40นะใครติดต่อเข้ามาได้เลย
1: คร
4: ับ ติดต่อที่ไหนได
3: ้เบอร์โทรหมดสมภพ
4: เลยติดต่อไปที่ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดนนทบุรีได้ไหม
3: ได้ครับติดต่อเบอร์ผมก็ได้ครับเบอร์ผมก็ได้ครับ
4: คุณมีเพจไหม
3: มีเอบีติดต่อมาที่ Facebook ที
4: ่ Facebook
3: เพจผมก็ได้คร
4: ับ ชื่อ
3: ทุกข่าวนนครับ
4: เพจนะครับชื่อทุก
3: ข
4: ่าวนน
3: ครับ
4: ทุกข่าวนน
3: ครับผม
4: นะ
3: แอดมินเองครับ
4: ทุกข่าวนนนะฮะคุณสามารถสมัครเข้าไปได้เลยนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่มีคุณสมบัตินะครับอายุ30หน่อยๆถึง40นะครับจะ20หน่อยๆก็ได้มันพามาแล้วมากันแล้ว
1: แล้วก็
0: เดี๋ยวมาแล้วพี
4: ่นี่ได้เหรอ
3: เข้าตาม
0: นี่ได้มั้ย
3: เข้าตาม
4: เข้าตามมั้ยนี่สมัครจริงป่ะนี่จริง
0: สมัครจริงมั้ย
3: จริงมั้ยครับ
4: ไม่จริงป่ะเนี่ยเอาจริงๆๆป่ะ
3: หน้าใ
4: ครหน้า33ได้มั้ยเนี่ยเขาเนี่ย33ได้ไหมเข้ามาเลย
1: หน้าตาได้อยู่แต่ต้องลดหุ่นนิดหนึ่งครับ
4: ไปลดนะไปลดด้วยกัน
0: พี่นะเรา
3: พี่หน้าตาคล้ายแฟนเก่าเลย
4: หน้าตาคล้ายหน้าตาคล้ายเมียเก่าพี่เลยนะ
3: ใช
4: ่หน้าตาคล้ายเมียเก่าพี่เลยอ่ะไอ้นี่ทีมการของช่อง3เหมือนนั่งทำงานอยู่ในห้องต้องห้องข้างหลังเน
1: ี่ยแล้วก็อยู่กับผมแต่งถูกต้องและซื้อสร้อยให้แขนบาทหนึ่งคอบาทหนึ่งกลัวจะไม่เป็นคุณนายน่าอายก
3: ็นี
0: ่โอ
4: ้ไปที่จดเอาไว้เลยนะนี่จดไว้นะนี่เขาพูดจริงนะ
1: ครับพูดจริงครับ
4: ติดต่อไปได้ที่ทุบข่าวนน
3: ครับ
4: นะทุบข่าวนนนะครับว่าคุณอายุ30กว่านะครับต้องยังไม่มีสามี
1: ครับ
4: หรือ
1: มีชู
4: ้เดี๋ยวก่อนนะต้องไม่มีสามีอยู่แล้วถ้าเป็นแม่ไม้ได้ไหม
0: มีของแถมได้ไหม
1: ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้รักคนที่ร่างกายรักที่ใจครับ
4: เป็นแม่บ้านได้
1: ครับ
4: เป็นแม่บ้านได้มีลูกติดได
1: ้ครับ
4: แต่ต้อง
0: ทำงานบ้านเป็น
4: ทำงานบ้านเป็น
1: ครับ
0: ซักผ้ารีดผ้า
1: ถึงจะเคยผ่านผู้ชายมาก็ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยว
1: คร
0: ับ ไม่เป็นไรพี
1: ่ครับครับ
4: เนี่ยเขาตรงว่าลุงขี้โม้เปล่า
1: ไม่มีเรื่องจริงครับ
4: นี่เรื่องจริงเขาพูดเรื่องจริงที่ผมพูดเลยผมการันตีว่าเขาพูดเรื่องจริง
1: เรื่องจริงครับไม่มีโม้ครับ
0: คือพี่ประกาศต่อตากสาธารณะนี่มันเป็นคำมั่นนะครับ
1: ครับ
0: คำมั่นผูกพันตามกฎหมายนะ
1: ครับครับ
4: มันมีคนหนึ่งที่เขาส่งมาแล้วคูน้ำ มีคนมาเคยมาออกเนี่ย เขาบอกเขาเป็นครูชื่อน้ำ
1: โอ้ได้หมดแล้วครับ
0: เดี๋ยว
1: ขอจะเคี้ยวหมากมาอย่างเดียวครับ
4: คูน้ำ
5: แล้วจะแนะนำให้รู้จัก
6: ครับ
7: ดีครับอ
5: าจจะตายก่อน70ได
6: ้ครับ
7: โอ้โหเป็น
5: อ่ะประมาณนี้ยืนยันนะว่าสิ่งที่พูดมาคือข้อเท็จจริงนะ
1: ข้อเท็จจริงครับ
5: เอาจริงๆนะ30กว่าทุบข่าวนนคุณสมัครไปได้เลยเนี่ยนะครับ
8: มาเต็มเลยครับคุณหนุ่มส่งสบายสมัครมา
5: ส่งมาแล้วนะ
8: เยอะแยะไปหมด
5: นี่เรื่องจริงนะ
6: เป็นขยงเลยเนี่ยแป๊บ
5: ไม่นี่ส่งไปสมัครจากขนกระแสลุงผู้หมวดนี่ส่งมาแล้ว
8: ส่งมาหลาย
5: หน้าตาดีด้วยนะ
8: หน้าตาดีด้วย
5: เฮ้ยคนนี้สวยเลยนะ
1: เขาแอปหน้าหรือเปล่าม
8: าเกือบ10ลาย
5: ไม่ไม่ไม่ไม่
1: ปุ้งปุ้ง
5: นี่คนนี้ได้ไหมเฮ้ยนี่ส่งมาเลยจริงๆนะเนี่ยไม่ได้โกหกนะ
9: เมื่อกี้บอกว่ามีเลทบาทนึง
1: ใช่สิน
5: ี่คนนี้คนนี้ได้ไหม
1: โอ้ผ่านอยู่ผ่านอยู่ครับใช่อ้
5: าวผ่านด้วยแก้ว
8: ส่งใบสมัครเขียนด้วยนะส่งใบสมัครค่ะ
5: เฮ้ยได้นะคุณนี่หน้าตาดีนะ
8: หน้าตาดีเลยปิ๊งมาหลายดี
1: เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็นคุณนายครับ
5: โอ้ยส่งมาเยอะมากเลยตัวเนี้ยวิ่ง
9: มากเลย
5: วิ่งตลอดคุณผู้ชมดูดิวิ่งอย่างนี้เลยเอากล้องจับด
8: ิโอ้วิ่งวิ่งบล
5: ู
8: วิ่งเยอะเลย
5: โ
8: อ้นี่ดีดไม่หยุดเลยเนี่ย
10: เป็นเพจร้องเรียนให้ความเป็นธรรมตอนนี้ต้องเป็นนี่แหละ
9: แต่ไม่ได้ร้องเรียนแล
10: ้
9: ว
10: ไม่ร้องเรียนแล
5: ้ววิ่งงี้เลย
8: ดีดไม่หยุด
10: โอ้ยดีดไม่หยุดเลย
1: โอ้เยอะขนาดนั้นเลยนะ
8: โอ้โห
5: ไม่พี่แต่พี่อย่าไปทิ้งขว้างเขานะ
1: โอ้ยไม่ทิ้งเลยกลัวเขาทิ้ง
8: แต่มีข้อแม้ของเขาอย่างเดียวเลยคือข้อที่สำคัญที่สุดที่บอกมาเลยคือคนที่เข้ามาใหม่ต้องไม่นอกใจ
1: ไม่นอกใจ
8: ข้อเดียวข้อเดียวไม่นอก
1: ข้อเดียว
5: เดี๋ยวผมขอสกรีนของผมก่อนเฮ้ยสวัสดีค่ะนี
9: ่มาแล้วเหรอพี
5: ่หุ้ยแก้ว
8: เลยครับ
5: คิดว่าอันนี้สเปคแก้ว อันเนี้ยแก้วพี่ว่าอันเนี้ยของแก้วได้นี่เอาคนนี้มีลูกแล้วนะแต่เขาน่าจะเป็นแม่ไม้นะได้ไหม
8: สวยเลย
5: ได้อยู่นะ
7: เยอะเลยดี
1: ส่งมาเยอะ
5: ส่งมาเยอะมากไม่หยุดเลยเนี่ยคุณผู้ชมนี่เรื่องจริงนะนี่ดูดิอ่ะให้ดูอีก
7: ใช่
5: เนี่ยดูดิคุณผู้ชม
8: เดือนละ 30,000 จริงหมวดกันลั่นละ
1: ได
5: ้เนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ย
8: วิ่งอย่างนั้นเลยดูดิ
5: แต่ต้องบอกก่อนนะคนเดียวเท่านั้นนะ
8: ครับ
1: คนเดียว
5: คนเดียวนะ
1: ห้ามนอกใจห้ามมีชู
5: ้ห้ามนอกใจห้ามมีชู้เงินเดือนให้ 30,000 ค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ำไม่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็
9: มีทองให้
1: ซื้อทองให้
5: มีทองให้อย่างละบาทคอบาทเลทบาท
8: แต่งงานจดทะเบียนสมรส
5: แต่งงานจดทะเบียนสมรสเลย
9: มีของมั่นพร้อม
1: ตามระเบียบนะครับ
5: ผมว่าคุ้ม
9: เดินห้างได้ด้วย
1: เสาร์อาทิตย์ก็ไม่เดินเลยครับเพราะส่วนมากผมทำงานไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่
5: เพราะจดทะเบียนสมรสนี่แล้วตอนเซกูดบายนี่คือได้เลยนะ
9: ได้ดิ
1: ได้ครับ
5: ใช่ไหมแต่จะมีส่วนหนึ่งของลูก
9: ใช่ครับต้องแบ่งกันดี
5: ต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้บอกก่อนเลยนะสมมติแต่งกับเขาจดทะเบียนสมรสเขามีลูกอยู่3คน
9: อยู่
5: เป็นลูกจริงๆของเขาเลยเนี่ยอยู่ก่อนแล้ว3 คนนี้ต้องได้นะหลังที่เขาตายไป
1: ครับ
5: แล้วเมียก็คือจะได้อีกส่วนนึง
9: ใช่ครับ
1: ได
5: ้ให้เลย
1: ให้เลยครับเพราะเงินทองของนอกกายครับ
9: แล้วไอ้สวนยางยังอยู่ไหมครับ
1: อยู่ครับเขาก็เกตยางมาส่งมาให้อยู
9: ่อยู่ที่ไหนครับไม่ทราบคร
1: ับ
9: อ
1: ยู่มุกดาหารครับมีสวนยางอยู่ประมาณที่บ้านสวนอีก5 ไร่ที่โน้นเกาะอีกประมาณ15 ไร่ครับ
9: โอ้
1: มียางกรีดมีผลหมากรากไม้ครบหมดเลยครับพ่อแม่เขาทำมรดกให้ผมเป็นลูกชายเดียวเพราะว่าพี่สาวโดนปืนลั่นตายตอน ผมอยู่ประถม
5: อ้าวนี่มีเจ้าของเพจ ชื่อว่าอีป้า 5.0V2
9: ครับ
5: บอกแล้วเนื้อคู่กูมาแล้ว อนาคตบำนาญของป้าป้าโสดนะคะโหนกระแสอีป้าบอกเอาแล้ว นี่อีป้าบอกเอาแล้วส่งรูปมา
7: อ
9: ่ะ
8: ภาพไม่หยุด
5: นี
8: ่ไม่หยุดเลย
5: ไม่หยุดแล้วตอนนี้ไม่หยุดแล้วขึ้นมาเต็มที่แล้วตอนนี
8: ้พี่เลือกเอาแล้วกันนะ
5: โอ้
1: จะเลือกยังไงวะ
8: เดี๋ยวผมจะค่อยๆดู
6: สกรีนเดี๋ยวสกรีน
1: ให้ทองให้หน่อย
9: อ่ะกลับมาที่คดีนิดนึงครับ
5: ครับเชิญครับ
9: ในกรณีที่คดีที่จะต้องฟ้องร้องกันเรื่องค่าทดแทน
1: ครับ
9: นะครับคือในส่วนของค่าทดแทนเนี่ยตัวของหมวดเองก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าไอ้3ล้านที่หมวดเรียกอ่ะมันมาจากฐานอะไรตรงนี้มันเป็นภาระที่ผมพูดให้ฟังนะครับทนายของหมวดอาจจะทราบอยู่แล้วล่ะครับ
1: ครับ
9: ผมกลับมาวันที่หมวดมาอยู่ที่หน้าประตูห้องที่โรงแรมที่ตัว
1: ห้องเช่าครับห้องเช่า
9: ห้องเช่าวันนั้นถ้าเกิดหมวดเอาปืนยิงฝ่ายชายเสียชีวิต
8: อันนี้เจ้ายังไม่ค
9: ือยกตัวอย่างก่อน
8: ต้องกด
9: ในส่วนนี้มันเป็นเรื่องที่หมวดจะอ้างเหตุบันดาลโทสะได้อยู่แต่ศาลก็จะมาลงโทษตามที่ศาลเห็นสมควรอยู่ดี
1: ผม ผมไม่ทำรับพิมเสนไม่แลกกับเกลือ
9: ดี
1: เรามีอนาคตที่ไกลกว่านี้อยู
9: ่ดีครับคือที่ผมพูดให้ฟังนี่ก็คือว่าในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราถูกข่มเหงจิตใจแล้วเราโต้ตอบออกไปแบบนี้ศาลท่านจะพิจารณาลดตามที่เห็นสมควรได
1: ้แต่ผมไม่ทำครับเพราะว่าเราเป็นผู้รักษากฎหมายครับ
9: ครับ
1: ครับไม่ทำครับ
9: ดีแล้วครับ
1: อะไรกรรมก็จะตามเขาเองนะครับ
9: ซึ่งเรามาใช้วิธีการฟ้องร้องโดยการฟ้องต่อศาล
1: ใช้หลักกฎหมายดีกว่าครับ
9: ครับ
1: ไม่ทำมาอย่างนั้นอย่างมันเสียชื่อตำรวจแล้วก็ผู้ขับบัญชาเขาก็จะเดือดร้อนด้วยครับ
2: โอเคประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะเป็นคู่ผัวตัวเมียกับทางฝั่งของตัวผู้หมวดสมภพนะครับพี่หมวดผู้หมวดสมภพเนี่ยอายุ56มีลูกติดอยู่3คนแต่ลูกไม่ได้อยู่กับเขาแต่อาจจะเอากลับมาอยู่ด้วย1คนมีบ้านนะฮะเป็นทาวน์โฮมนะครับแล้วก็มีเงินเดือนนะใครมาแต่งงานอยู่กับเขาจดทะเบียนสมรสให้เงินเนี่ย 30,000 บาทต่อเดือน
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟคุณไม่ต้องจ่ายค่าอาหาร
1: ผมจ่ายหมดครับ
2: จ่ายหมดทุกอย่างนะ
1: ครับ
2: พูดง่ายเงินถึงมือเขาเนี่ย 30,000
1: ครับแล้วก็ให้รถใช้1คันครับ
2: ผมถามอย่างนี้การที่พี่ไปเปิดแบบนี้แล้วถ้าเกิดวันนึงพี่เลือกเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้มาอยู่กับพี่เพื่อความรักเขาอาจจะมาอยู่ด้วยเงินนะ
1: ก็ผมต้องให้ทางนี้กันกองก่อนว่ามาด้วยตัวเลขหรือมาด้วยใจ
2: เขาก็มาด้วยตัวเลขอยู่แล้ว
1: เหร
2: อพี่พูดอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเขามาด้วยตัวเลขเพราะว่าพี่คือตอนนี้เอาตรงคือมันก็ลำบากกันหมดแล้วเศรษฐกิจแบบนี้พอพี่ประกาศอย่างเงี้ยว่าให้ 30,000
11: โทรเมสเซจ
2: มาแล้วรับสิ
9: อ
2: ่ะ
9: รับดู
2: รับโทรเมสเซจเอารับมาเลยโทรเมสเซจมาแล้ว
9: เปิดเสียง
1: เปิดเสียงผมไม่รอเลยทำไมคนเยอะจัง
12: เอกนุรักษ์ที่เคยประสานงานกับท่านนะครับ
2: เอ้าคนละคนแล้วอ่ะพี
9: ่
2: คนละคนไม่ใช่ผู้หญิง
13: ครับครับผม
2: เดี๋ยวโทรกลับนะครับอันนี้ออกรายการ
13: ครับ
2: อันนี้ประสานงานกับพี่แล้วคนละเรื่องนะนั่นแหละคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพี่ต้องคิดนะว่าเขาจะมาเพราะเงินหรือเปล่า
1: ครับก็ต้องกันกองนิดนึงครับ
2: ฮะ
1: แต่เงินดูแลไม่ใช่ปัญหาครับแต่ต้องใจครับ
2: ผมเคยรู้จักคนลักษณะเหมือนพี่อยู่คนนึงเขาชื่อเสียชัด
13: เสียชัดสายเป
2: เสียชัดสายเปพี่รู้จักไหม
1: ไม่รู้จัก
2: พี่ไปดูประวัติเขาก่อน
1: ครับ
2: นั่นแหละคือพี่ลองดูนะ
1: แต่ผมก็มาอยู่กับผมจะไม่ยุ่งเรื่องผู้หญิงเลยครับเพราะว่าผมไม่เอาอยู่แล้วถ้าเขาเป็นคนดีนะจะไม่สนใจเพราะว่าผมเป็นตำรวจนะถ้าเสาะหาเรื่องผู้หญิงมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ผมไม่ใฝ่หาเพราะเราให้เกียรติภรรยาเพราะตลอด24ปีผมไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลย
9: ครับ
2: ครับคือต้องเราบอกคุณผู้หญิงที่สมัครเข้ามาในเนี้ยจะมีคนนึงแหละผมบอกเลยจะมีคนนึงที่ตอนนี้เขาจะคัดเลือกที่ไปคู่ชีวิตของเขาแต่ทีเนี้ยคุณต้องตัดสินใจดีๆนะคำว่าเป็นคู่ชีวิตคือคุณต้องไปอยู่กินกับเขาจนกระทั่งแก่เฒ่ามันไม่ได้มีการไปเหมือนแบบคบหาแล้วค่อยไปสร้างรักกันที่หลังอย่างงี้มันต้องเรียนรู้กันก่อนหรือเปล่าพี
9: ่มันต้องมีเวลาก่อนมั้ยฮะ
1: ต้องมีเวลาดูใจหน่อยสักไปกินข้าวอะไรศึกษาอุปสงค์ใจ
2: คนแต่ถ้าเกิดไปกินข้าวแล้วพี่ไม่ชอบเขาก็เสียดุลน่ะดิ
1: มันก็ไม่รู้จะตรวจสอบยังไงครับเพราะใจคนมันตรวจสอบยากครับ
9: ต้องให้เวลา
1: ครับต้องให้เวลา
2: เอาไปปลูกต้นรักกันก็แล้วกัน
1: ครับครับ
2: อันไหนที่พี่คนไหนที่พี่ถูกใจเนาะแล้วดูแล้วน่าจะพอพี่ได้พูดคุยแล้วพี่รู้สึกว่ามันถูกอกถูกใจถูกคอกันก็เลือกคนนั้นดีไหมล่ะ
1: ครับ
2: แล้วส่วนในเรื่องความรักพี่ไปปลูกกันที่หลังแล้วกัน
1: ครับครับครับผมจะเอาต้นไม้ต้นใหญ่มาวางปลูกไปเลยตอนนั้นเลย
2: แปลว่าอะไรวะพี
1: ่ก็ถ้าปลูกเล็กๆมันขึ้นช้าต้องเอาต้นใหญ่มาขุดใส
2: ่อ๋อไม่ต้องค่อยๆปลูกเอาต้นใหญ่ลงเลย
1: ครับครับ
2: ไม่ต้องรอดูการเจริญเติบโตเอาเลย
1: จะขุดเหมือนหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเขาขุดมาปลูกแบบนั้น
9: เล
1: ย
9: ล้อมมาเลย
1: ครับครับ
2: โอเคประมาณนั้นก็แล้วกันนะคุณผู้ชมครับ
1: แ
2: ต่พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเดี๋ยวจะหาเว้ยเลอะเทอะไร้สาระนู่นนี่นั่น
1: จริงครับจริง
2: เนี่ยเอาจริงส่งมาเยอะนะพี่ไปคัดเลือกแล้วได้เมื่อไหร่พี่ช่วยแจ้งมาหน่อยผมจะได้ส่งนักข่าวไปทำ
13: ครับ
2: จะคัดเลือกวันไหนเนี่ย
13: ก็เดี๋ยวจะค่อยๆ
9: ปิดรับสมัครอย่างนั้นเหรอครับ
13: ครับก็จะค่อยๆดูคอมเมนต์แล้วก็ดูการสนทนาที่จะเข้ามาคัดเลือกให้ตัวหมวดเขาว่ามีความเหมาะสมขนาดไหนแล้วก็ให้หมวดแกดูด้วยว่าแก
9: ชอบไม่ชอบ
13: สเปคไหม
1: คร
13: ับก็อย่างที่วัตถุประสงค์ของหมวดแกต้องการยังไงก็ฝากทางผู้ที่สนใจแล้วก็ขอบคุณครับ
2: ส่งมาให้กูเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแล้ว
13: ก็ขอบ
2: คุณส่งมาให้หนุ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว
13: ดีดมาไม่หยุดครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆ
1: โอ้เยอะ
2: นะ
13: เยอะ
2: อ่ะโอเควันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระนะบอก

0: ันแล้วเรามารู้ทีหลังว่าเขามีใครแบบนี้สิทธิ์มันยังไม่ขาด
1: คร
0: ับ เรามาฟ้องย้อนกลับไปได
2: ้
0: ภายใน1ปีเนี่ยพี่ดูนี่มุมสาระ
2: มีอะไรอีกไหม
0: พี่พูดอย่างนี้ดิแล้วก็เหตุในการฟ้องหย่ามันมีหลายเหตุครับทิ้งร้างกันสมัครใจกันเกิน3ปีแต่ถ้าเกิดแยกกันอยู่1ปีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของพี่มันเป็นเรื่องของการสมัครใจหย่ากันก็จบกันเรื่องหย่า
1: ครับ
2: ครับ
0: แต่ในส่วนของการฟ้องชู้มันก็เดินต่อได
1: ้
0: เพราะมันเป็นเหตุเกิดขึ้นก่อนอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยครับพี
2: ่นะอ้าวโอเคนะครับก็สมัครไปได้ที่ทุบข่าวนน
1: ครับ
2: นะเพจชื่อทุบข่าวนนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่นะ
3: ครับครับไม่เป็นไรครับ
2: พี่ไหวนะ
3: ก็ไหวครับเห็นมาเยอะเลยกำลังใจเริ่มมาแล้วครับ
2: กำลังใจมาแล้วนะ
3: ครับมาแล้ว
2: เลือกได้คนเดียวนะ
3: ครับก็ต้องคนเดียวแหละครับ
2: ไม่ใช่ไปเอาหลายคนไม่ได้นะ
3: โอ้ไม่ได้ผม24ปีผมไม่เคยเจ้าชู้เลยครับ
2: ไม่เคยนะ
3: เคยมีแต่หาเงิน
2: แต่ว่า
3: ทำงาน
2: ย้ำอีกครั้งนึงนะครับคือทำงานบ้านได้อายุเนี่ยไม่เกิน40
0: ไม่เกิน40
2: ทำงานบ้านได้กวาดบ้านถูบ้านซักผ้าได
0: ้ครับ
2: นะครับค่าโอ้โหอาหารเขาจ่ายให้หมดค่าพวงค่าไฟเขาจ่ายให้หมดคุณได้เงิน 30,000 กันไปเลย
3: ครับ
2: ความสัมพันธ์ต้องมีกันบ้าง
3: ครับ
2: ใช่ไหมมืออังได้จับได้กอดได
3: ้ครับ
2: หอมแก้มก่อนนอนได้ไม่บอกเราตัวเราเหม็น
3: ครับครับ
2: ถูกไหมเข้าห้องน้ำเปิดไฟได
3: ้ครับ
0: ผมยังงงไมโครเวฟพี่อยู่เนี่ย
2: ประมาณนี้
4: พี่โสดเรียนนิติศาสตร์ราม
2: ดูสิ
5: โสดเรียนนิติศาสตร์ราม
4: โสดด้วยไม่มีลูกด้วย
2: เฮ้ยคนนี้โสดเลยว่ะพี่แก้ว
5: เรียนนิติศาสตร์
2: เฮ้ยแก้วนี่มุมแก้วเลยนะเนี่ยแก้วเลยนะใช่ป่ะ
0: น่ารักพี่ใสใสใสใสมาใช่ผมพูดเรื่องภาพ
2: แก้วนะ
0: นิติศาสตร์ราม
5: โสดนิติศาสตร์ราม
2: นิติศาสตร์นะ
4: เยอะมาก
2: ดีนะ
5: ผมดูชอบไหม
4: ชอบไหม
2: ชอบไหม
3: ได้อยู่ได้อยู
4: ่ได้อยู
2: ่ไม่แต่ว่าต้องมีคนอื่นพี่ต้องให้เกียรติคนอื่นก็ได้นะ
4: โอ้พี่ตอนนี้พันกว่าคนแล้วพี
0: ่อุ้ยเหรอเท่าไหร่นะครับ
4: พันกว่าคนแล้วครับผมจะตอบไม่ไหวเดี๋ยวทิ้งเบอร์ผมไว้เลยแล้วมาสัมภาษณ
0: ์พัน
4: กว่าคนไม่ถึง5
5: ชื่อนุ้ยอายุ39เรียนนิติศาสตร
2: ์อ้าวไม่อย่าไปเอ่ยขนาดนั้นอย่าไปเอ่ยขนาดนั้นพี่อย่าไปเอ่ยขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเพราะมันให้เป็นความลับครับ
4: เป็นความ
2: นะครับก็คนนี้นะเดี๋ยวลองไปดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูคนอื่นนะ
3: ครับครับ
2: ขอให้โดน call center เอาวันนี้เวลาหมดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากนะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ
6: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์วันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่หลายคนเป็นแฟนการเมืองต้องรอคอยฟังคำวิเคราะห์จากท่านอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะว่าสถานการณ์การเมืองมีอะไรที่ต้องน่าติดตามกันบ้างซึ่งอาจารย์อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: เป็นโชคดีของรัฐบาลนะครับที่ทีมวอลเลย์ไทยนี่ประสบความสำเร็จคนม
1: ี
2: ความสุขกันทั้งชาติลืมเรื่องค่าน้ำมันขึ้นราคาไปแล้ว
1: จริงค่ะท่านนายกทำท่าตีวอลเลย์บอลตลอดเวลาเลยตอนอยู่ที่สงขลา
2: โอ้ท่านนายกคนนี้จะว่าไปท่านรอบตัวนะเห็นตีวอลเลย์ก็เข้าท่านะเป่าแซงก็ไม่เร็วนะฮะทำได้หลายอย่างโอ้นะ
1: ทำได้หลายอย่าง
2: การโชคดีนายกคนนี้ลอยตัวทำพวกเหล่านี้ก็ได้คะแนนแล้วครับคือสามารถเล่นได้ทุกบทบาทแหละ
1: ค่ะแม้แต่ขอบคุณใช่ไหมคะบทบาทขอบคุณ
2: กลมกลืนกลมกลืน
1: คุณยิ่งรักยังขอบคุณ3ครั้งอันนี้เป็นคุณอนุทินเป็นขอบคุณ4ครั้ง
2: ขอบคุณมั่นใจมากขึ้นไงผมว่ารัฐบาลนี่ค่อนข้างมั่นใจสูงนะครับทั้งที่

0: นเนี่ยถ้าพูดถึงข่าวการเมืองแล้วคนก็บอกว่าน่าวิตกแทนรัฐบาลน่ะนะ
1: ค่ะ
0: พอเห็นว่าฝ่ายการดูท่าทางจะยื่นอยู่ภายในวันสองวันเนี่ย
1: ค่ะอาจารย์
0: นะแล้วถ้าจะว่าไปเนี่ยนะโดยสถานการณ์แล้วเนี่ยผมว่าฝ่ายค้านดูชัดเจนอ่ะนะว่ามีอะไรเขาเรียกอะไรมีทีเด็ดในแง่ของสิ่งที่รู้สึกว่ารัฐบาลยังตอบไม่ได้เรื่องเลยนอกสภาเนี่ยนะ
1: ค่ะอาจารย์
0: ว่าจะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลือกตั้งสว.หรือแม้กระทั่งเลือกตั้งโทษเลือกสอบคัดเลือกสอถอนะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่าฝ่ายคือจริงๆนะถ้าไม่มีฝ่ายค้านนะสารพัดเรื่องที่มันเป็นเรื่องฉาวเนี่ยซึ่งพูดตรงไปตรงมามันก็แทบจะทุกเรื่องดูมีมูลเนี่ยเราจะไม่มีวันรู้เลยนะอาจารย์อย่างล่าสุดเรื่อง data center เนี่ยถ้าเขาไม่เปิดเผยนี่เราก็จะไม่รู้
0: เลย
1: เชื
0: ่อเลยนะ
1: ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ก็แม่มันภัยกลางเมืองชัดๆเลยนะ
1: ใช่ใช่เรื่องที่เกิด
0: เ
1: รื่อง
0: ของ
1: การเมืองใช่ค่ะอาจารย์คือต้องขอบคุณทางฝ่ายค้านนะอาจารย์ถ้าเขาไม่เปิดข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้เรานี่แบบงงเง่าเลยนะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะเนี่ย
0: เอ้าเรารู้เรื่องวอลเลย์ชนะไง
1: ก็นะก็ดีอันนี้ก็ดีใจอาจารย์มันก็ชีวิตมันก็จะได้ชุ่มชื่นค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ดูไปแล้วเนี่ยนะฝ่ายการคราวนี้เนี่ยน่าคราวแรกผมคิดว่าจะเล่นนายกคนเดียวนะแต่ว่าดูจากที่คุณผลิตหรือไอติมบอกมาอย่างน้อยตอนนี้ก็มีคุณชัยชนก
1: คนหนึ่งอีกหนึ่งหนูและนก
0: คงต้องมีเพิ่มอีกอ่ะเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการแทรกแซงสว.นี่รู้สึกมีรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องหลายคน
1: โอ้หลายคนใช่ใช่
0: แต่ว่าคุณผลิตเขาก็ดักคอไว้แล้วนะว่านะเพราะว่านายกนี่ท่านพูดวันก่อนท่านพูดประหลาดอ่ะท่านว่าไงไหมเฮ้ยเลือกตั้งนี่มันเกิดก่อนตั้งรัฐบาลชุดนี้นะ
1: ใช่สว.เลือกตั้งสว.แล้ว
0: อภิปรายอะไรล่ะอภิปรายวางใจต้องฝีมือรัฐบาลชุดนี้สิปัญหามันอยู่ที่คนที่ถูกกล่าวหาน่ะเป็นคนในรัฐบาลชุดนี้
1: อ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจุดตั้งต้นเกิดก่อนหรือหลังถูกไหมจ๊ะมันอยู่ที่ว่าคนที่มันร่วมในขบวนการนี่มันอยู่ยังรับตำแหน่งอยู
0: ่ยังตอนนั้นยังไม่ได้รับตำแหน่งนี่เลือกตั้งสว.มีก่อนใช่ไหม
1: ถูกค่ะจ๊ะ
0: แต่ละครั้งนี้คุณผลิตเขากลัวว่าพูดกันตรงๆกันนะว่าประธานสภาก็พวกเดียวกับนายกอยู่นี่
1: ค่ะจ๊ะ
0: แต่โมเมไม่เอาเรื่องเข้ามานะฮะพระนั้นดักคอไว้ก่อนเลยนะว่าไม่ได้นะเรื่องนี้อ
1: าจารย์หญิงเรียนถามอาจารย์ตรงๆในฐานะอาจารย์ผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองมาเยอะตั้งสมัยเผด็จการมาจนปฏิวัติลูกหีรอบมาจนรัฐบาลประชาธิปไตยชนะท่วมท้นเป็นคะแนนพรรคเสียงข้างมากอะไรต่างๆมาเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์สมมติว่านะเราเห็นว่ามันมีสถานการณ์ที่มันผิดชัดเจนมันไม่ตรงไปตรงมาชัดเจนมากๆแต่ว่าเขาทำคนที่มีอำนาจเขาทำตาใสทำแบบสมรู้ร่วมคิดไปกันหมดเลยอะทั้งคนตรวจสอบทั้งคนลงโทษทั้งคนเริ่มต้นขบวนการเนี้ยถ้าสมมติเขาทำตาใสร่วมกันไปหมดมีใครทำอะไรได้ไหมอาจารย์มันมีกระบวนการอะไรทำอะไรได้ไหม
0: เมื่อก่อนมันทำไม่ได้มันถึงได้เกิดองค์กรอิสระขึ้นไง
1: ก็ถ้าองค์กรอิสระเข้าไปด้วยอะเขาอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยมัน
0: ก็อันนี้ที่มันกำลังเป็นอันตรายต่อระบบนะเพราะว่าอุตสาห์สร้างระบอบขึ้นมาตรวจสอบทวงดุลอีกครั้งนะ
1: ค่ะ
0: ก็กลายเป็นว่ามีการแทรกแซงเป็นผลสำเร็จแล้วถ้าใครควบทั้งอำนาจนิติบัญญัติทั้งอำนาจตุลาการรวมทั้งอำนาจองค์กรอิสระด้วยแล้วเนี่ยม
1: ัน
0: ก็เป็นการดีๆนี่เองไง
1: ซึ่งหญิงว่าคนร่างรัฐธรรมนูญเขาไม่คิดนะว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้นะอาจารย
0: ์
1: มันก็อาจจะเป็นบทเรียนหนึ่งในการร่างรัฐธรรมนูญต่อไปถ้ามันจะมีจริงนะถ้ามันจะได้ร่างจริงนะ
0: คือไอ้วิธีคนที่มันจะโกงจะแทรกแซงเนี่ยมันจะมาตลอดเพราะนั้นระบบไหนมันคงที่อยู่ยังไงเนี่ยมันต้องปรับไปเรื่อยครับ
1: ต้องปรับเปลี่ยนปัญหามันอยู่ที่ระบบ
0: ในทางในกระบวนการที่มันเป็นอยู่เนี่ยคนที่จะจ้องแทรกแซงคนที่ก็จ้องจะเอาประโยชน์จากระบบมันทำมันก็หาช่องจนเจอครับ เพราะนั้นถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ต้องปรับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องเพิ่มเติมอะไรไป
1: แต่เปลี่ยนมันก็จะไม่ทันไหมอาจารย์เปลี่ยนมันก็จะล่าช้าดูกฎหมายแต่ละอย่างสิอาจารย์โอ้โหกฎหมายบ้านเราก
0: ฎหมายมันก็ยังตีสู้กันนะกฎหมายมันไล่หลังตลอดนะครับไม่มีลวดหนักลงนะ
1: มันต้องเกิดปัญหาก่อนแล้วหนักหนาสาหัสแล้วมานั่งแก้กฎหมายกันทีเป็น10ปีเนี่ยอาจารย์มันก็ดูสิแบบหลายกฎหมายหลายฉบับยัง2475 2457อะไรยังใช้อยู่เลยยังงงแบบฮะมันมีกฎหมายระดับ2400ใช้อยู่อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์
0: ม
1: ัน
0: ก็นั่นสิฮะมันเป็นด้านนี้มันเป็นธรรมดานะฮะก็ว่าเพราะว่าคนมันฉลาดคนก็จะหาทางที่จะเอาประโยชน์จากระบอบที่มันเป็นอยู่เพราะนั้นระบอบ
1: ที่
0: คงที่เนี่ยวันหนึ่งก็ต้องพลาดอ่ะไม่ใช่ต้องพลาดก็ต้องมีช่องทำให้คนเห็นว่ามันวิธีจะทำยังไงตรงนี้นะฮะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์มันไม่ได้
1: คือ
0: มันไม่ได้อะไรบริสุทธิ์กันทุกคนใช่ไหมเลือกตั้งไม่มีการซื้อเสียงถ้าคนมองว่าซื้อเสียงแล้วมันได้คะแนนเขาก็ซื้อสิครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีกฎหมายห้ามการซื้อเสียง
1: อาจารย์จะไปกฎหมายห้ามการซื้อเสียงซื้อตำแหน่งข้าราชการเขายังซื้อกันเลยแล้วมันจะไปห้ามอะไรกันได้ยังไง
0: บ้านเมืองมาถึงจุดที่บ้านเมืองมาถึงจุดที่ขนาดนี้เชียวเหรอคนเขามองกันนะ
1: ใช่ไหม
0: แต
1: ่
0: ระบบราชการมันซื้อได้เนี่ยนะฮะคนที่เข้าไประบบราชการก็ต้องถอนตูนน่ะ
1: แล้วตอนนี้นะมัน
0: ตอนนี้
1: นะ
0: ใช่ไหมอย่างเรื่องต่างๆเนี่ยเอากันเรื่องที่ล่าสุดที่พูดถึงนะก็คือเรื่องไอ้ data center เนี่ยนะ
1: ค่ะค่ะอาจารย
0: ์คนก็บอกง่ายๆเลยบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ชี้ช่องเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับ
1: ไอ้เป็นคลังสินค้าเนี่ยนะจดทะเบียนเป็นคลังสินค้า
0: จดทะเบียนเป็นคลังสินค้าสิอย่าไปจดทะเบียนเป็นโรงงาน
1: พูดถึงข้าราชการพูดถึงข้าราชการชี้ช่องแล้วนึกถึงลูกทิพย์ที่มันไปโผล่ในทะเบียนบ้านของคนแถวดินแดงกันมหาศาลนะอาจารย์เนี่ยทำให้หญิงแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องไปตรวจทะเบียนราษฎร์แล้วมีใครมาโผล่ในบ้านฉันบ้างหรือเปล่า
0: เอามายัดอยู่บ้างหรือเปล่าบอกว่าคุณกระจายเขามาเข้าทะเบียนดิ
1: ไม่ไหวอาจารย์มันทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะ
0: ม
1: ี
0: คนก็ยินดีจ่ายเงินให้เขาหน่อย
1: เอาอย่างนั้นล่ะคะคือมาอยู่บ้านฉันทำไมไม่จ่ายเงินฉันเลย
0: เวลาย้ายจะขอบ้านรับรองไม่ใช่เหรอ
1: ถูกมันมาได้ยังไงโดยที่เราไม่รู้
0: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ไหวตัวเลยนะบ้านช่องห้องกะห้องเดียวห้องแฟลตนะฮะมีคนอยู่ตั้ง60-70คนนะ
1: อาจารย์อิงเรียนถามตรงนะอาจารย์ถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยก่อนเอาแบบสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยอันนี้ถือว่าข้าราชการนี่ขายชาติไหมอาจารย์โดนโทษประหารชีวิตเลยไหมถ้าเกิดว่าไปให้จีนเทามาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยเอาคนต่างด้าวมาเป็นอันนี้ถือว่าเป็นทำผิดข้อหาขายชาติไหมอาจารย
0: ์ได้ฮะถ้าเอาถึงขนาดนั้นก็ได้
1: ใช่ไหมมันคือขายชาตินะอาจารย์ให้เอาต่างชาติเข้ามาถือสัญชาติไทยมากินมาอยู่มาใช้อะไรนะสวัสดิการคนไทยมาซื้อผมดินไทยได้เนี่ย
0: สมัยจอมพลสฤษดิ์นะท่านใช้ความเด็ดขาดเพื่ออะไรเพื่อกำลาไปก่อน
1: กำลาไปก่อนใช่
0: นะจอมพลสฤษดิ์เขาว่ากันนะแล้วก็ก็เป็นจริงตามนั้นนะครับไม่มีไฟไหม้ครับ
1: เออเรื่องไฟไหม้นี่ได้ยินผู้ใหญ่พูดมาตลอด
0: ไฟนะมีการจุดไฟเพื่อเอาเงินประกันเนี่ยตอนสมัยก่อนตุ๊ดตีน่ะนะ
1: ค่ะค่ะ
0: จอมพลสฤษดิ์พอเจอเขาเอาเลยประกันไอ้ตรงที่เขาเผาเลยไอ้ตรงที่เขาไหม้
1: อันนั้นก็โหดโหดนิดนึง
0: มันก็แป๊บก็บอกท่านขึ้นมาแป๊บเดียวตุรกีนี่ไม่มีทางไฟไหม้เลย
1: เงียบกริบเลยเงียบกริบเลย
0: ครับ
1: เหมือน
0: แต่ในเวลาเดียวกัน
1: เหมือนที่หาดที่มีหลัง
0: นะการถึงขนาดที่ว่า
1: เขาเผาเลยนะมันยัดข้อหาได้ใช่ไหม
0: อะไรนะ
1: ถ้ามันยัดข้อหามันก็อาจจะไม่ให้ความเป็นธรรมใช่ไหมอาจารย์ถ้าเกิดว่าแบบ
0: ก็เคยมีไงตอนนั้นที่เขาบอกว่าติดตลาดปลูปรากฏว่าคนที่ถูกประหารชีวิตตะโกนลั่นเลยว่าเขาไม่ได้เป็นคนเผาอ่ะนะ
1: เขาไม่ได้เป็นคนเผา
0: อะไรเนี่ยบอกว่าเรามาจริงทำไมอะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะค่ะมันก็มีดีมีเสีย
0: การที่ทำได
1: ้ค่ะเพราะจีนเขาทำได้นะอาจารย์
0: กระบวนการทุกวันนี้เนี่ยประหารชีวิตยังไม่ได้ประหารเลยคุณศาลพิพากษาประหารแล้วเก็บกันจนอะไรฮะเก็บกันจนกลายเป็นโทษ จำคุกตลอดชีวิตจนกระทั่งเหลือแค่จำคุกไม่ถึง10ปี
1: คือหญิงเคยได้ยินคนพูดนะว่าผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินแต่คนเป็นคนลงโทษแต่คนปล่อยตัวนี่คือกรมราชทัณฑ์คือเขามีอำนาจเหนือผู้พิพากษา
0: ใช่ไหม
1: เขามีอำนาจเหนือผู้พิพากษาผู้พิพากษาตัดสิน
0: ก็มองว่า
1: จะอภัยโทษอ่ะ
0: ก็เนี่ยมันระบบมันก็เพิ่งเห็นช่องว่าช่องโหว่ตรงนี้นะ
1: ก็เพิ่งเห็นว่าคนกรมราชทัณฑ์ใหญ่กว่าผู้พิพากษาของงานนี้อาจารย์ที่แบบโอ้โหติดคุกกันตลอดชีวิต8ปีติดคุก8ปีปล่อยไอ้คนที่ขายยาเม็ดเล็กๆน้อยๆยังติดคุกกันตลอดชีวิตเนี่ยนักร้องนักแสดงขายแบบไปเสพยาค้ายาเล็กๆน้อยติดคุกกัน20 30ปีไอ้นี่ค้ายาระดับชาติระดับโลกติดคุก8ปีหลุดมาโอ้คนที
0: ่ที่มันงงมากเลยนั่นก็คือโอ้โหบอกอยู่ในคุกน่ะอยู่ยังกะลาชานะเว้ย
1: ใช่ไหมอาจารย์นี่ตกลงว่าบ้านเมืองนี้เราอยู่กันยังไงเนี่ยก็งงๆเหมือนกันนะ
0: วันนี้ก็อยู่กันมาได้อย่าบ่นมาก
1: ไม่เมื่อวันก่อนที่ดูเรื่องข่าวดาต้าเซ็นเตอร
0: ์ค่ะ
1: เมื่อวันก่อนฟังเขาบอกว่าโอ้ยตอนนี้ต้องแบบต่างตัวใครตัวมันต่างคนต่างอยู่ให้รอดไอ้คนนั้นเขาเป็นเจ้าของห้องที่โดนไอมนุษย์ทิพย์เข้ามาอยู่ในบ้านเขาอยู่ในทะเบียนบ้านเขาเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบฟังก็แบบโอ๊ยตอนนี้ตัวใครตัวมันเอาตัวกันให้รอดตัวเองให้มันรอดอยู่ปลอดภัยก็ดีแล้ว
0: คุณหญิงพูดมันเป็นอย่างที่คุณหญิงนั่นแหละว่าแหละว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยใครมีช่องทางเอาเงินตรงไหนได้ก็เอาแล้วจะผิดจะถูกไม่ฟังแล้ว
1: มันเศร้าไหมอาจารย์เราจะอยู่กันยังไงเนี่ยความเป็นธรรมความยุติธรรมความปลอดภัยความไว้วางใจมันไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะอาจารย
0: ์มันไม่ดีแล้วฮะมันต้องระแวงไปหมดอะครับ
1: สังคมเราจะอยู่ลำบากเหมือนกันนะคะอาจารย์คือเดี๋ยวจะไปช่วยใครจะดูแลใครจะเมตตาก็กลัวมิจฉาชีพอีกจะไปช่วยเหลือใครก็กลัวมันหลอกมิจฉาชีพมาหลอกทำเป็นเจ็บเป็นป่วยอยู่กลางถนนก็ไม่กล้าช่วยคือมันอยู่ยากไปหมดละเราจะทำยังไงให้สังคมเรามันดีขึ้นกว่านี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อาจารย์ค่ะ
0: ก็ต้องตั้งความหวังอะครับมันยังไงก็อย่าหมดหวังกันแล้วกันนะฮะ
1: ค่ะอาจารย์
0: เราปีอะไรกันนี่ผมก็ว่าเราว่าสมัยก่อนนี่นะฮะรายการช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ยผมยัง
1: ใช่เราช่วยคิดช่วยทำทั้งสามนี่แหละค่ะอาจารย
0: ์ครับครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเรามาช่วยคิดช่วยทำกันยาวๆดีไหมคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลขออภัยท่านผู้ฟังนะวันนี้ดิฉันเลยกลายเป็นชวนอาจารย์สุขุมมานั่งบ่นกันไปนะคะมันเห็นข่าวของบ้านเมืองแล้วมันดิฉันเชื่อว่าดิฉันคงไม่ได้รู้สึกคนเดียวแหละท่านผู้ฟังน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงบ้านเมืองเรามันมาถึงจุดนี้กันได้ยังไงเนี่ยเราหวังจะมีฮีโร่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เรายังจะมีความหวังได้อยู่ไหมแต่ดิฉันก็อยากให้มีความหวังนะดิฉันเชื่อว่ากรุงรัตนโกสินทร์ก็ไม่สิ้นคนดีละไม่ใช่แค่กรุงศรีอยุธยานะกรุงรัตนโกสินทร์ก็ต้องไม่สิ้นคนดีเราหวังอยากได้คนดีที่เป็นคนเก่งและที่สำคัญอ่ะเรามีคนดีคนเก่งเยอะนะแต่เราต้องการคนกล้าที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองคนกล้าที่จะฟาดฟันกับคนที่ทุจริตคอร์รัปชันคนที่ขายชาติขายแผ่นดินเนี่ยดิฉันอยากเห็นคนคนนั้นจริงๆนะยังไม่เสียชาติก็ใกล้ละไม้ใกล้เคียงไปแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนยังมีกำลังใจอยู่ก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home เนี่ยจะกลายเป็นรายการบ่นไปแล้วในวันนี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกันบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ
2: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแว่ว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: จะไปพักโรงแรมก็ต้องไปดูกันได้แล้วนะที่เนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเดี๋ยวหาห้องพักไม่ได้นะจ๊ะ
1: เยอะแยะโรงแรมมีออกเยอะแยะจะไปกลัวทำไมเรื่องห้องพัก
0: ฉันเตือนเพราะความหวังดีนะ
1: รู้แล้ว
2: พี่อิ๋ว
1: อะไร
2: เราไปหาห้องพักกันก่อนก็ดีเหมือนกันนะสายอยากอาบน้ำน่ะเหนียวตัวจังเลยอ่ะไว้พรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาเยี่ยมคุณพี่เขาใหม่ก็ได
1: ้น้องฉันได้จริงๆเลยที่เราอุตส่าห์จะหาเรื่องอยู่ที่นี่เพื่อที่จะรอพี่นินมาแค่ให้น้องเราเนี่ยได้เจอกับหัวหน้าเขาก็พอแล้วล่ะสาวนี่ยังไงนะทำไมไม่คล้อยตามเราซะเลยหรือจะยอมแพ้ถอยทับกลับไปเลียแผลตัวเองหรือไงอ่ะโถ่เว้ย
2: นะพี่อิ๋วเราไปกันเถอะนะ
0: สาวิตรีเนี่ยเขาอยากไปอาบน้ำเธอก็อย่าไปขัดใจเขาสิอิ๋ว
1: ฉันไม่ได้ขัดใจแต่ไหนๆเราก็มาถึงที่นี่แล้วฉันก็อยากให้น้องของฉันน่ะเจอหัวหน้าเขาสักหน่อยก็ยังดีมันก็เท่านั้นเองแหละจ้า
0: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่นินมาหาฉันฉันจะบอกเขาเองว่าสาวิตรีกับเธอน่ะมาที่นี
2: ่ดีค่ะคุณพี่งั้นเราไปกันเถอะนะพี่อิ๋ว
1: เธอจะเอาอย่างนั้นเหรอสา
2: ค่ะ
1: อ่ะตามใจเธอก็แล้วกันถ้างั้นฉันไปก่อนนะพรุ่งนี้จะแวะมาหาแต่เช้านะจ๊ะ
0: จ้าขอบใจมากนะที่อุตส่าห์เดินทางจากกรุงเทพมาเยี่ยมน่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกเราเพื่อนซี้กันนี่นา
0: จ้า
1: ไปนะเจอกันพรุ่งนี้นะ
0: จ้า
2: สวัสดีนะคะคุณพี่
0: สวัสดีจ้าแล้วเจอกันนะจ้า
2: ค่ะ
1: ทำไมเธอถึงได้รีบออกมาล่ะฮะ
2: ก็พี่จะให้อยู่นานๆทำไมล่ะ
1: อ
2: ้
1: าวเธอไม่อยากเจอหัวหน้าของเธอหรือไง
2: ก็อยากเจออยู่นะ
1: แล้วไงอยากเจอจะรีบขอตัวออกมาซะอย่างนั้นนี่เธอจะเอายังไงกันแน
2: ่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นล่ะไว้พรุ่งนี้เราก็ต้องได้เจอกันแน่นอนค่ะ
1: คิดเหรอว่าหัวหน้าของเธอจะอยู่ให้เธอเจอน่ะ
2: ทำไมล่ะ
1: ก็เมียเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งคนต่อให้เขานึกมีใจให้เธอแค่ไหนก็ตามเขาก็ต้องเกรงใจเมียของเขาอยู่ดีจะมาแสดงออกว่าพอใจเธอต่อหน้าเมียได้ยังไงเราควรจะร้อยหุ่นหน้าเธอมาแบบไม่รู้ตัวหลีกเลี่ยงไม่ได้มันถึงจะดีรู้ไหม
2: เอาหน้าพี่ถ้าหุ่นหน้าเป็นของสายังไงยังไงมันก็ต้องเป็นของสาอยู่ดีละค่ะ
1: แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะ
2: ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ทำยังไงก็ไม่มีวันได้มาหรอกค่ะ
1: แต่ว่าฉันน่ะทุ่มเทเรื่องนี้มากนะสา
2: สารู้ค่ะสาเองก็หวังหัวหน้าเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเธอจะต้องทำยังไงก็ได้ให้หัวหน้าชอบเธอให้ได
2: ้ก็แล้วจะให้ทำยังไงล่ะ
1: พรุ่งนี้เราจะต้องวางแผนชวนหัวหน้าของเธอไปกินข้าวด้วยกันให้ได
2: ้แล้วยังไงอีกคะ
1: อ่ะก็ทำยังไงก็ได้ให้เธอกับเขาอะอยู่ในอ้อมกอดในห้องนอนให้ได้ยังไงล่ะ
2: พี่อิ๋ว

0: จะเอาขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ถูกต้องไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยคนหัวหน้าของเธอน่ะจะต้องมีอะไรกับเธอแล้วหลังจากนั้นเขาก็ปัดความรับผิดชอบไม่ได้แล้วล่ะทีนี้มันก็เป็นโอกาสทองของเธอแล้วนะเธออยากจะเรียกร้องอะไรจากเขาก็ยอมได้ยังไงเสียเขาก็ไม่กล้าขัดใจเธอหรอกนะสา
0: แต่ว่า
1: เธอเชื่อพี่สิของอย่างนี้มันต้องกล้าหน่อยรู้ไหม
0: สากลัวนะคะพี่
1: ก็เพราะเธอนะมัวแต่กล้ากลัวอยู่อย่างนี้ยังไงล่ะเรื่องของเธอกับพี่นินน่ะมันถึงไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยคนอื่นน่ะเข้าไปถึงไหนตัวไหนกันหมดแล้วรู้ไหม
0: คือว่าสา
1: ตกลงตามนี้นะ
0: แล้วยังไงคะถ้าให้สาทำคนเดียวสาทำอะไรไม่ถูกนะพี
1: ่เดี๋ยวพี่จัดการทุกอย่างให้เธอเองเธอน่ะมีหน้าที่ขึ้นไปนอนกับพี่นินเท่านั้นก็พอเข้าใจไหม
0: ค่ะพี
1: ่ดีมากเดี๋ยวคืนนี้พี่ขอวางแผนให้รอบคอบสักคืนก่อนแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: ข้างหน้ามีโรงแรมเดี๋ยวลองเลี้ยวไปดูซิว่ามีห้องพักเหลือบ้างหรือเปล่า
0: ค่ะพี
2: ่อ้าวพวกเขาไปแล้วเหรอคะแม
3: ่ไปแล้วไปนานหรือยังล่ะ
4: สักพักแล้วค่ะแม
3: ่แม่ว่าพักหลังเนี่ยแม่อิ๋วแกดูแปลกๆนะแม่ตรา
4: แปลกยังไงคะ
3: ก็ไม่รู้สิแม่ว่าแม่คนนี้ดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู
4: ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะแม
2: ่นั่นน่ะสิคะยายยายไปเห็นว่าน้าอิ๋วน่ากลัวตรงไหนคะเนี่ย
3: เราเป็นเด็กอะไม่ต้องอยากรู้เรื่องของผู้ใหญ่เขานักหรอกแม่มิน
2: มินขอโทษค่ะ
3: นี่แม่ตราแม่ว่าถ้าเราอะนะเลิกคบกับแม่อิ๋วคนนี้ได้มันก็จะดีไม่น้อยเลยนะ
4: แม่จะให้ตราเลิกคบกับเพื่อนคนนี้เหรอคะ
3: ใช่เลิกคบได้หรือเปล่าล่ะฮะ
4: แม่คะเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะคะแล้วอีกอย่างอิ๋วเขาก็เป็นเพื่อนบ้านเดียวกันด้วยนะคะ
3: เราคิดเลยว่าเพื่อนบ้านเดียวกันเขาจะไม่ทรยศกัน
4: แต่ว่า
3: เพื่อนแย่งผัวเพื่อนมีให้เห็นกันนักต่อนักแล้วนะ
4: แม่ตายจริงนี่แม่คิดไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอคะ
3: แม่ว่าแม่มองคนไม่ผิดหรอก
4: แม่ว่าอิ๋วจะแย่งพี่นินไปจากตราเหรอคะ
3: แม่ว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะล่ะ
4: แต่ว่าแม่คะตาก็มีอิ๋วคนนี้แหละที่คอยสอดส่องเรื่องของพี่นินนะคะถ้าไม่ได้อิ๋วตราจะรู้ได้ยังไงคะว่าพี่นินเนี่ยไปยุ่งกับใครแล้วพี่นินคิดยังไงกับตราบ้างตรารู้ก็เพราะว่าอิ๋วคนเดียวนี่แหละค่ะแม่
3: เราเชื่อแม่คนนี้พูดหรือไงฮะ
4: แม่อย่าว่านะคะว่าอิ๋วแกกุเรื่องโกหกตราน่ะ
3: แม่ว่านะแม่อิ๋วจะต้องทำอย่างนั้นแน่นอน
4: อิ๋วจะทำไปเพื่ออะไรคะแม
3: ่ก็เพื่อให้เรากับนินทะเลาะกันแล้วก็หย่ากันในที่สุดนะสิ
4: เพื่ออะไรล่ะคะ
3: ก็เพื่อแม่อิ๋วเขาจะได้สวมรอยเป็นแฟนนินแทนเรายังไงล่ะ
4: แม่คิดได้ไงเนี่ย
3: แม่สังหรณ์ใจอะไรไม่เคยพลาดหรอกนะแม่ตราเชื่อแม่เถอะเลิกคบกับผู้หญิงคนนี้ได้ก็ดีน้องของแม่อิ๋วนั่นก็เหมือนกัน
4: สาวิตรีเลขาของพี่นินนั่นเหรอคะ
3: ใช่
4: แล้วแม่เห็นเป็นยังไงเหรอคะ
3: ก็ร้ายลึกน่ะสิ
4: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
3: ก็ใช่
4: แม่ว่าระหว่างพี่กับน้องคนไหนน่ากลัวกว่ากันล่ะคะ
3: ร้ายพอๆกันไม่น่านะลูก
4: ไม่น่าเลยค่ะแม่
3: ก็บางทีพี่สาวอาจจะยุให้น้องสาวมีอะไรกับตานินก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะฮะ
4: แม่
3: จริงๆนะแม่ตราม
4: ันเป็นไปได้เหรอเนี่ย
3: แน่นอนที่สุดอะไรที่เป็นมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ
4: ช่างเถอะค่ะแม
3: ่ช่างเหรอ
4: ค่ะ
3: ช่างอะไรเราไม่แคร์หรือยังไง
4: จะต้องไปแคร์อะไรล่ะค่ะแม่ในเมื่อตราตั้งใจเอาไว้แล้วว่าตราออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่จะอยากกับพี่นินทันทีเลยค่ะ
3: เฮ้ยนี่เมื่อไหร่เราจะใจเย็นลงสักทีเนี่ยฮะ
4: ไม่มีทางค่ะแม่เรื่องนี้ตราจะมาใจเย็นอมทุกข์ไว้คนเดียวไม่ได้หรอกค่ะ
3: เรานี่จริงๆเลยนะ
4: อย่าค่ะแม่งานนี้เ เราต้องหย่าเท่านั้นค่ะ
2: แต่มินไม่อยากให้พ่อกับแม่ต้องหย่ากันค่ะ
4: มิน
2: จริงๆนะคะแม่มินไม่อยากเห็นพ่อกับแม่แยกทางกันค่ะ
4: แต่ว่าแม
2: ่ถ้าพ่อกับแม่หย่ากันแล้วแล้วมินจะอยู่กับใครล่ะคะ
4: ลูกก็อยู่กับแม่สิ
2: แล้วพ่อล่ะ
4: พ่อเราทำไมหึ
2: แม่จะให้พ่ออยู่คนเดียวหรือไงคะ
4: มินคิดเหรอว่าพ่อดาวอ่ะเขาจะยอมอยู่คนเดียวน่ะเขามีแผนการเอาไว้แล้วล่ะ
2: แผนการอะไรคะ
4: อ้าวแผนการที่จะเอาเมียน้อยขึ้นมานั่งแท่นเป็นเมียแต่งทันทีที่แม่อย่าให้ไงล่ะโถเอ้ยแผนการตื้อๆอย่างนั้นน่ะแม่มองแวบเดียวก็มองออกแล้วล่ะ
2: แม่มีอคติกับพ่อเกินไปแล้วล่ะค่ะ
4: นี่มินลูกไม่รู้อะไรก็อยู่เฉยๆเถอะนาอย่าเที่ยวคิดแทนคนอื่นเขาแม่ไม่ชอบ
2: แต่ว่ามิน
4: เราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วเข้าใจไหม
2: แต่ว่าแม่ค
4: ะพอไม่ต้องพูดอะไรแล้วแม่ไม่อยากฟังแม่ฟังเรื่องของพ่อเรามามากพอแล้วเบื่อสุดๆเลยร้องไห้ทำไมยะมินไปจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมานั่งร้องไห้ให้แม่เห็นแม่เห็นแล้วรำคาญ
5: มินไปก็ได้ค่ะ
6: เดี๋ยวก่อนแม่มินดูมันวิ่งออกไปนอกห้องซะแล้วเห็นไหม
4: ก็ช่างหัวมันสิแม่ไปตามใจลูกมากได้ยังไงล่ะนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่เด็กแกจะมายุ่งเรื่องอะไรด้วยล่ะ
6: แต่เรื่องเนี้ยลูกมันก็ควรจะมีส่วนรับรู้ด้วย
4: พอเหอะแม่ไม่ต้องมาพูดอะไรแล้วตราไม่อยากใส่ใจอะไรอีกแล้วอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเถอะ
6: แม่ตราเรานี่จริงๆเลยนะเมื่อไรจะได้สติเสียทีนะฮะ
7: มินเป็นไรอ่ะ
2: พี่เมธ
7: เอ้าร้องไห้ทำไม
2: พี่มาคนเดียวหรือไงอ่ะ
7: เปล่ามากับพ่อโน่นพ่อเดินมาโน่นแล้ว
2: มินเห็นแล้ว
7: ไม่ว่าแต่เธอร้องไห้ทำไมอ่ะใครแกล้งเหรอ
2: ไม่มีใครแกล้งมินหรอกพี่อย่ามาสนใจมินเลย
7: เอ้าไม่สนใจได้ยังไงก็เธอเป็นน้องพี่นี่นะพ่อฮะมินเป็นไรก็ไม่รู้ฮะออกมานั่งร้องไห้คนเดียวฮะ
8: มินมีอะไรหรือเปล่าลูก
2: พ
8: ่อไม่บอกพ่อทีสิเป็นอะไรใครทำอะไรลูกพ่อเหรอก็ได้มานั่งร้องไห้ยิ้มโปรดอย่างนี้ฮะ
2: แม่ค่ะพ่อ
8: แม่เราเขาว่าอะไรเราเหรอ
2: แม่
8: ว่ายังไงอะฮะไล่พ่อฟังทีสิจ๊ะ
2: ก็ได้ค่ะมินจะเล่าให้พ่อรู้เดี๋ยวนี้แหละค่ะเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้แหละค่ะ
8: แม่เราเนี่ยเป็นคนยังไงกันแน่นะเนี่ย
2: ทำไมล่ะคะพ่อ
8: ก็เอาเรื่องผู้ใหญ่มาเล่าให้เด็กๆฟังเนี่ยเรื่องผู้ใหญ่ก็ต้องให้ผู้ใหญ่ด้วยกันแก้ไขเอาเองสิไปเด็กอย่างลูกรับรู้ได้ทำอะไรได้ต้องจะเสียใจหาทางออกไม่ได้นั่นแหละแม่เราเนี่ยเมื่อไหร่จะคิดสักทีก็ไม่รู้นะ
2: พ่อคะ
8: อะไรลูก
2: มินไม่อยากเห็นพ่อกับแม่ต้องแยกทางกันค่ะ
8: จะเพิ่งไปคิดสิลูกตอนนี้บุญไม่ได้เกิดขึ้นสักหน่อย
7: พ่อผมเข้าไปหาแม่ก่อนนะฮะ
8: อ๋อไปลูกไปเดี๋ยวพ่อขอคุยกับน้องเราก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะตามเข้าไป
7: ฮะพ่อ
2: ยังรักแม่อยู่หรือเปล่าคะ
8: รักสิพ่อไม่เคยไม่รักแม่สักวันนึงเลยนะพ่อรักแม่ของลูกทุกวันก็ตอนที่เรารักกันใหม่ๆเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแหละ
2: อ้าวถ้าอย่างนั้นทำไมแม่ถึงพูดว่าพ่อเปลี่ยนไปมีคนอื่นอยู่ข้างนอกล่ะคะ
8: ก็แม่เราก็คิดมากไปเองคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วจะให้พ่อไปห้ามความคิดแม่เขาได้ยังไงกันอยากคิดอะไรก็ปล่อยเขาคิดไปก็โตกันแล้วนี่ถ้าไม่รู้จักคิดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะ
2: แล้วถ้าแม่ขอหย่ากับพ่อจะยอมหย่าให้แม่หรือเปล่าคะ
8: เรื่องนั้นพ่อยังไม่ทันคิดนะ
2: แต่ว่าพ่อคะ
8: แต่ถ้ามันเป็นความต้องการของแม่เราเนี่ยพ่อก็คงไม่ห้ามหย่าก็หย่าไม่เป็นอะไรเลย
2: พ่อ

0: ขาถ้าเป็นความต้องการของแม่เราพ่อจะคัดค้านเขาได้ยังไงบางทีนะที่แม่เราอยากจะหย่ากับพ่อมากก็เพราะแม่ของเราเนี่ยอาจจะมีผู้ชายคนใหม่เข้ามาในชีวิตก็ได้นะถ้าผู้ชายคนใหม่เขาดูแลแม่เราดีกว่าพ่อก็ปล่อยเขาไปเถอะทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองได้นะลูกนะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกหรือเป็นใครก็แล้วแต่เถอะก็มีสิทธิ์เป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละจ้ะ
1: แต่มินไม่อยากเห็นพ่อกับแม่หย่ากันค่ะมินอยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะ
0: พ่อนะเอาว่าพ่อจะพยายามใจเย็นให้ถึงที่สุดนะลูกนะแต่ถ้าอนาคตเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดพ่ออยากจะให้ลูกทำใจไม่ต้องคิดมากนะลูก
1: พ่อ
0: เราก็ไปหาแม่กันเถอะ
1: พ่อคะถ้าเกิดพ่อกับแม่ต้องหย่ากันจริงๆแล้วก็มินจะอยู่กับพ่อค่ะ
0: ลูกมินเอาแล้วล่ะสิเนี่ยว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็พูดเหมือนกันหมดเลยว่าจะอยู่กับเรานี่ถ้าแม่ลูกไม่ได้ยินแบบนี้เข้าจะต้องเสียใจมากเลยนะเป็นคนเลี้ยงลูกมากับมือแท้ๆเลยแต่ลูกกลับไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยสักคนนึงเอไปเป็นเพราะอะไรกันล่ะมันต้องมีสาเหตุสิที่ลูกถึงไม่อยากอยู่กับแม่แล้วแม่ทำอะไรให้ลูกรู้สึกเบื่อกันนะถ้าต้องการจะเลิกลาจริงๆเราจะยังไงเนี่ยจะให้ลูกสองคนอยู่กับเราเหรอเรื่องอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกลูกของเราเลี้ยงให้สบายๆแล้วก็มีอนาคตที่ดีแน่เลยถ้าลูกไม่เกเรซะก่อนนะแต่ว่าแม่ของลูกนี่สิก็จะทำยังไงจะทนได้เหรอถ้าไม่มีลูกอยู่ด้วยเนี่ยเพื่ออาจจะรู้สึกดีจะได้ไม่มีใครมาเกาะแกะมีแฟนใหม่เขาจะคล่องตัวขึ้นหรือยังไงกันเอาเถอะนะคิดไปรกสมองเปล่าปล่อยไปอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยมันเกิดนั่นแหละ
1: พ่อคิดอะไรอยู่คะ
0: เออนี่ลูกบินไม่รักแม่แล้วเหรอจะคิดจะไปอยู่กับพ่อเลยฮะ
1: รักค่ะแต่มินไม่อยากอยู่กับแม่ค่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะ
1: แม่เป็นคนยังไงพ่อก็น่าจะรู้ดีกว่าใครนะคะมินไม่อยากยินทาแม่มันบาปนะคะ
0: อ้าวถลุกไม่อยากพูดไม่ต้องพูดนะไม่ว่ากัน
1: นะคะพ่อให้มินอยู่ด้วยนะคะ
0: เอาไว้ถึงวันนั้นซะก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะลูกนะดีมั้ย
1: ก็ได้ค่ะแต่ว่าพ่อต้องรับปากมินนะคะว่าจะไม่ทอดทิ้งมินนะคะ
0: ไม่แน่นอนพ่อไม่ทอดทิ้งลูกเด็ดขาดตราบใดที่พ่อยังไม่ตายยังไงพ่อก็ต้องส่งเสียลูกให้ขึ้นฝั่งให้ได้ละจ้ะ
1: ขอบคุณค่ะพ่ออ
0: ่าจ้ะจ้ะเอาไปเราก็ไปหาแม่กันเถอะลูก
1: ค่ะพ่อเรามาคนเดียวเลยพ่อมิตร
2: เปล่าฮะพ่อก็มาด้วยฮะ
1: แล้วไหนล่ะพ่อเราไม่ยักเห็นเดินเข้ามาในห้องสักทีมัวแต่ไปคุยอะไรอยู่กับใครล่ะฮะ
2: คุยอยู่กับยิมมินฮะยาย
1: อ้าวแม่มินอยู่ข้างนอกเหรอ
2: ฮะ
1: ร้องไห้วิ่งออกไปยายก็นึกว่าวิ่งลงไปชั้นล่างซะอีกที่แท้ก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างนอกนั่นเองเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่รู้อะไรกันนักหนาสินะ
3: แม่ก็พูดไปได้มันเรื่องไม่เป็นเรื่อง
1: อ่ะก็เรื่องไม่จริงเหรอฮะ
3: เกิดเรื่องทะเลาะกันขนาดนี้แม่ยังคิดว่าไม่มีอะไรอีกเหรอคะ
1: ก็เราน่ะไปหาเรื่องพ่อนินเขาเองนี
3: ่แล้วกันสิแม่เรื่องอะไรมาหาว่าตราหาเรื่องพี่นินข้างเดียวล่ะคะถ้าเขาไม่ก่อเรื่องขึ้นมาไม่มีใครบอกพูดเรื่องเขาให้ตราสะเทือนใจตราจะพูดทำไมล่ะคะแม่
1: แล้วเราเห็นกับตาตัวเองหรือเปล่าล่ะฮะ
3: เรื่องอย่างเนี้ยไม่ต้องให้ใครเห็นกับตาตัวเองหรอกคะแม่ตราน่ะมีเหยี่ยวข่าวดีค่ะ
1: ไปเชื่อเหยี่ยวข่าวระวังเถอะ
3: ระวังอะไรคะ
1: น่าจะต้องมาตรอมใจตายเข้าสักวันสิ
3: โธ่แม่แล้วก
1: ็ยายคะพ่อมาแล้วค่ะอ๋อพ่อนินกินอะไรมาหรือยังล่ะฮะ
0: ยังเลยแม่กะจะชวนทุกคนเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันนะแม
1: ่เอาสิแล้วจะไปกินที่ไหนดีล่ะ
0: สวนอาหารใกล้ๆแถวนี้ดีไหมครับ
1: เออก็ดีแม่นะกินที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละก๋วยเตี๋ยวข้างถนนน่ะแม่ก็กินได
2: ้ไม่เอานะยาย
1: ไม่เอาอะไรฮะ
2: ก็ก๋วยเตี๋ยวข้างทางยังไงล่ะยาย
1: เออทำมาเรากินไม่ได้หรือยังไง
2: กินนะกินได้อยู่ยายแต่โอกาสแบบเนี้ยต้องกินในสวนอาหารเท่านั้นนะฮะยาย
1: ทำไม
2: อ้าวก็มีพ่อเลี้ยงจะไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางทำไมล่ะฮะเสียยี่ห้อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อย่างพ่อหมดเลยนะฮะยาย
1: นี่น้อยน้อยหน่อยเถอะพ่อมี
0: เฮ้แล้วเราจะไปกันได้หรือยังอะฮะ
2: ไปฮะไป
1: ไปค่ะพ่อ
0: คุณ
3: อะไรไม่ทราบ
0: คุณอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจำจะสั่งมาให
3: ้ไม่ต้องฉันกินข้าวข้างโรงพยาบาลได้ยะไม่ต้องมาแกล้งทำดีกับฉันหรอกฉันไม่มีวันใจอ่อนกับคุณหรอก
1: แม่ตราเลิกพูดมากได้แล้วนะ
3: ก็ตรา
1: ไปไปไปนะพ่อนินเราไปกันเถอะปล่อยให้แม่ตาเขาอยู่คนเดียวไปก่อนแม่เองก็รู้สึกหิวนิดนิดนั่นแหละ
0: ฮะแม่ไปมิดมินไปลูก
2: ฮะพ่อ
1: ค่ะแม
2: ่เอาผมไปนะฮะแม่
3: ไปเถอะลูกกินเผื่อแม่ด้วยกันแล้วกันนะ
2: ฮะแม่ไปมินเดินนำหน้าสิ
1: อยู่แล้วหน้าจะมาผลักมินทำไมล่ะพี่มิดเนี่ย
2: ก็อยากเดินช้าทำไมล่ะเร็วๆๆๆเดินเร็วๆเข้าเร็วๆท้องร้องจอกแล
1: ้
2: ว
1: เว้อๆๆแล้ว
4: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแววจากคณะเกตทิพย
5: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ฝนตกหนักจังเลยจะเข้าบ้านยังไงดีล่ะเนี่ย
1: เอางี้เดี๋ยวคุณอรสาน่ะเอากระดาษหนังสือพิมพ์น่ะคลุมหัวเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะส่วนพวกขนมนมเนยต้นผมอยู่ไปส่งถึงประตูบ้านเอง
0: คุณลบจะตากฝนเดินตามฉันไปหรือไงคะ
1: ได้ไม่มีปัญหาหรอก
0: ตากฝนเดี๋ยวจะไม่สบายเอาได้นะคะ
1: เอานะผมแข็งแรงออกอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกนะ
0: แน่ใจนะคะ
1: แน่สินี่นี่กระดาษหนังสือพิมพ์พอจะคลุมหัวไม่ให้ผมเปียกได้อยู่แล้ว
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับลงรถแล้วก็รีบเดินเข้าบ้านกันนะ
0: ค่ะ
1: มีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าม
0: ีค่ะลูกชายคนโตน่าจะอยู่บ้านนะคะไฟในบ้านเปิดอยู่นี่คะ
1: อาจารย์ยังไม่กลับมาใช่ไหมเนี่ย
0: ตาออดนั่นแหละคะ
1: ครับ
0: สงสัยยังอยู่ที่โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ละมั้งตาออดแกกลับดึกนะคะ
1: อ๋อเหรอครับมีคนเปิดประตูออกมาแล้วคุณ
0: ตาออดค่ะ
1: ลูกชายคนโตที่บอกจะเอาคุณน่ะไปอยู่ที่ออสเตรเลียน่ะเหรอ
0: ค่ะตาออดมาเปิดประตูเอาต้นไม้ให้แม่ทีสิ
2: อ๋อแม่
0: นี่ลุงอนบเราไปเที่ยวด้วยกันมานะ
2: สวัสดีฮะลุง
1: วัสดีวัสดี
2: ไหนครับต้นไม้ที่แม่ว่าฮะ
1: อ๋ออยู่รังรถนะพนุมเดี๋ยวลุงไปยกมาให้นะ
2: ยกลงมาเดี๋ยวผมเอาเข้าบ้านเองครับ
1: ได้ได้ได้ได้นี่สองกระถางเอาไปไหวไหม
2: ไหวสิฮะขอบคุณครับเออแม่ฮะรีบเข้าบ้านฮะยืนตากฝนทำไมเดี๋ยวก็ไปสบายจนได้หรอ
0: ดูแลหน้าคุณอนบคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณนะคะที่ไปเป็นเพื่อนฉันไปถึงไหนตอนไหนนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: แล้วเจอกันนะคะ
1: ครับเข้าบ้านแล้วก็รีบอาบน้ำอุ่นนะคุณเดี๋ยวจะไม่สบายเอาได
0: ้ค่ะแล้วเจอกันนะคะ
1: ครับ

0: ลุงคะ
1: อืมอะไรอ่ะ
0: ป้าแกน่ารักดีนะคะ
1: ใช่เป็นคนแก่ที่มีจิตใจงดงามมองโลกในแง่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเธอเนี่ยเธอก็ยิ้มได้ตลอดเวลาและที่สำคัญนะเธอเป็นคนให้อภัยทุกคนไม่ผูกใจเจ็บใครทั้งนั้น
0: คนแบบนี้หายากนะคะลุงว่ามา
1: อืมดีพร้อมทุกอย่างอาจจะหายากอยู่สักหน่อยแต่คนทุกคนก็มีส่วนดีและก็ไม่ดีนั่นแหละเป็นคนที่ไม่ใช่พระอาหารสักหน่อยจริงไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: สงสารเธออยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละพริมเอ้ย
0: ลุงสงสารอะไรป้าเขาเหรอคะ
1: พริมได้ยินคุณรสาเธอพูดไห
0: มพูดเรื่องอะไรคะ
1: ก็เรื่องลูกชายคนโตจะไปอยู่ที่ออสเตรเลียไงล่ะ
0: โอ้ได้ยินค่ะป้าแกไม่อยากไปเลยค่ะเห็นแกพูดออกจะบ่อยมากเลยนะคะ
1: นั่นแหละเธอกำลังหนักใจไม่รู้จะปฏิเสธลูกยังไงดี
0: แล้วทำไมไม่บอกไปตรงๆอะคะว่าไม่อยากไปไหนอยากอยู่เมืองไทยนะคะ
1: ลูกชายนะคงไม่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่นักหรอก
0: เอ้าทำไมล่ะคะ
1: ก็เพราะความเห็นแก่ตัวที่ทำให้คนมองข้ามอะไรบางอย่างไปเอาแต่ได้อย่างเดียวนะ
0: เอ๊ะลูกชายป้าเขาเอาแต่ได้อะไรอะคะก็เห็นว่าจะให้ป้าแกอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
1: ถ้าให้ไปนั่งกินนอนกินก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกพี่เมย
0: อ้าวแล้วลูกชายป้าเขาไม่ได้เอาป้าไปอยู่เฉยๆหรือไงคะเนี่ย
1: กล่าวสักหน่อย
0: เอ๊ะเราให้ไปทำอะไรล่ะคะหรือจะให้เป็นแม่บ้านดูแลบ้านช่องอย่างนั้นเหรอคะโอ้ตายจริงอายุคราวป้าแล้วยังต้องเป็นแม่บ้านทำความสะอาดบ้านอีกเหรอคะเอ๊ะแล้วมันจะไหวเหรอคะเนี่ย
1: อาจจะไม่ถึงขนาดให้ทำความสะอาดบ้านหรอกที่โน่นน่ะอาจจะมีสาวใช้อยู่แล้วละ
0: แล้วยังไงล่ะคะเนี่ย
1: ลูกชายเขาให้ไปเลี้ยงหลานยังไงล่ะ
0: ฮะป้าแกจะไหวเหรอคะอายุแล้วก็มากแล้วนะ
1: ก็ไม่รู้ลูกชายแกน่ะอาจจะคิดว่าแม่ยังดูแข็งแรงอยู่หรือมั้งเฮ้ยคนเป็นลูกน่ะมักจะมองข้ามอะไรต่อมิอะไรไปเสมอนั่นแหละก็ตัวเขาน่ะไม่เคยเลี้ยงลูกมาก่อนหรือว่าแม่ตัวเองน่ะทำได้สบายๆแล้วมั้ง
0: โหเลี้ยงลูกจนโตแล้วยังต้องมาเลี้ยงหลานอีกเหรอเนี่ย
1: คนสมัยนี้ก็อย่างนี้แหละเลี้ยงเองก็ไม่เป็นอ่ะนะแบบเนี้ยทำให้เด็กเกิดเป็นอย่างดีเท่านั้นแหละไม่เห็นหรือไงตามต่างจังหวัดบ้านเราน่ะมีแต่คนแก่กับเด็กๆทั้งนั้นผู้ใหญ่ไปทำงานกรุงเทพรู้จักแต่ทำให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็พอกลับไปให้ปู่ย่าตายายดูแลกันเอาเองไม่สนว่าคนแก่น่ะจะเลี้ยงไหวหรือเปล่าไอ้ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าหอบลูกมาให้เลี้ยงแล้วยังไม่ยอมส่งเงินมาให้ใช้อีกไงนึกว่าพ่อแม่ตัวเองน่ะสามารถผลิตเงินได้เองหรือมั้งเห็นเกลื่อนเลยตามบ้านนอกน่ะ
0: อืมก็จริงนะคะที่ลุงว่าบ้านพริมอ่ะก็มีให้เห็นไม่น้อยเหมือนกันค่ะแรกๆนะก็พ่อแม่ของเด็กอาจจะส่งเงินมามั่งนานๆวันเข้าก็ส่งมั่งไม่ส่งมั่งพอนานๆไปอีกนิดแล้วนะคะส่งมาปีละหนเลยส่วนถ้าเลยไปอีกหน่อยแล้วก็ไม่ส่งมาอีกเลยปล่อยปละละเลยกันไปให้ลูกตัวเองอยู่ตามมีตามเกิดคิดแต่ว่าลูกไปอยู่กับปู่ย่าตายายยังไงคนแก่ก็คงไม่ปล่อยให้หลานตัวเองอดตายหรอกพวกเขาอ่ะคงจะคิดว่าคนบ้านนอกอ่ะกินหญ้าเหมือนวัวควายละมั้ง
1: ถูกต้องพวกที่ไปทำงานกรุงเทพน่ะเขาคิดว่าคนที่บ้านน่ะเป็นวัวเป็นควายกันทั้งนั้นแหละที่กับตัวเองแล้วก็กินอย่างหรูหราเสาร์อาทิตย์ก็พากันไปเดินห้างนั่งสั่งไก่ทอดเฟรนช์ฟรายมาจิ้มซอสมะเขือเทศกินอย่างอิ่มหนำสำราญแต่ที่บ้านน่ะกลับต้องไปเด็ดผักกุ้งท้ายนามาต้มจิ้มน้ำพริกกินคิดแล้วเนี่ยมันน่าอดสูไม่ล่ะฮะ
0: ค่ะลุง
1: แม่พิมพ์ก็เหมือนกัน
0: เขาพิมพ์ทำไมล่ะคะ
1: ถ้าแกมีผัวมีลูกอย่าทำอย่างที่ว่าล่ะมันบาปรู้ไหม
0: โหไม่เด็ดขาดเลยค่ะลุงพริมอ่ะไม่มีวันทิ้งลูกให้พ่อแม่เลี้ยงอย่างเด็ดขาดเลย
1: ดีมากเขาว่าคนยิ่งมีความรู้สูงก็ยิ่งเห็นแก่ตัว
0: ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะ
1: ก็เพราะว่าเรียนสูงๆแล้วรู้เยอะยังไงล่ะเมื่อรู้เยอะก็ทำให้หัวหมอห ไม่ยอมเสียเปรียบใครแม้แต่กับพ่อแม่ตัวเองก็ไม่ยอม
0: ค่ะ
1: เห็นพวกพี่ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือไหมล่ะขยันทำมาหากินรู้จักเก็บออมแล้วก็กตัญญูรู้คุณพ่อแม่แบ่งปันเงินทอนให้พ่อแม่ใช้ไม่เคยทำให้พ่อแม่หนักใจไม่เหมือนพวกที่มีความรู้สูงสูงหรอกพวกนี้คิดลึกคิดเล็กคิดน้อยคิดแม้กระทั่งว่าจะไม่ยอมเสียเปรียบบุพการีเลยล่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นการศึกษาก็ไม่ได้ช่วยให้คนมีจรรยาดีนะสิคะลุง
1: ไม่เลยสมัยเนี้ยโรงเรียนน่ะเคยมีหลักสูตรสอนเรื่องจริยธรรมเรื่องศีลธรรมที่ไหนกันเล่าสอนอะไรก็ไม่รู้สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสอนไปทำไมสอนให้คนเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตหรือไงไม่จำเป็นเลยโตมาก็มีเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเราเองนั่นแหละไม่ต้องเสียเวลานั่งเรียนหลังกดหลังแข็งหรอกถามหน่อยเหอะพวกเด็กๆที่มันเรียนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตน่ะมันเอาความรู้ที่เรียนมาไปใช้บ้างไหมไม่มีเลยพอเลิกเรียนก็ขดตัวอยู่ในร้านเกมโน่นประสบการณ์ชีวิตของเด็กสมัยนี้นะอยู่ในร้านเกมเล่นเกมฆ่ากันยิงกันทำให้เด็กเนี่ยมีอารมณ์ก้าวร้าวไม่อ่อนโยนพ่อแม่ใช้อะไรก็ไม่ได้นี่ให้ลูกเป็นเทวดา
0: จริงด้วยค่ะลุงสมัยนี้นะลูกๆอ่ะเป็นเทวดากันหมดแล้วล่ะค่ะดีนะที่พริมอ่ะไม่ได้เรียนสูงเหมือนคนอื่นเขาถ้าเหมือนเพื่อนๆของพริมแล้วก็คงจะไม่ต่างไปจากพวกเพื่อนนักหรอก
1: เพื่อนเราเป็นยังไง
0: ก็อย่างที่ลุงว่ามานั่นแหละค่ะปีนึงอ่ะนะกลับมาหาพ่อแม่สักครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะเพื่อนบางคนนะคะไปทำงานที่กรุงเทพ 3-4 ปีนะไม่ยักจะเห็นกลับมาสักครั้งเดียวเลยค่ะ
1: พวกนี้ว่าต้องเจอกับตัวเองเพราะให้ตัวเองเนี่ยแก่ตัวลงซะก่อนให้โดนลูกหลานทำกับตัวเองมั่งเหมือนที่ตัวเองเนี่ยเคยทำไว้กับพ่อแม่ถึงตอนนั้นน่ะก็จะรู้สึกตัวละ
0: รู้สึกตัวตอนนั้นน่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วละมั้งลุง
1: ใช่มันหมดความหมายแล้วเพราะถึงตอนนั้นน่ะพ่อแม่ก็ตายจากกันไปหมดแล้วใครทำอะไรไว้ก็รับกรรมนั้นไปก็แล้วกัน
0: จริงค่ะ
1: แม่พริมอ่ะก็มันส่งเงินไปพ่อแม่ใช้มั่งนะเดือนละนิดหน่อยก็ยังดีรู้ไหม
0: รู้ค่ะพริมอ่ะก็ส่งให้พ่อกับแม่ทุกเดือนอยู่แล้วล่ะค่ะลุง
1: ดีมากลุงขอสนับสนุนเลย
0: ค่ะลุง
2: อ๋อแม่นับเสร็จแล้วเหรอครับ
3: จ้ามีอะไรหรือเปล่า
2: ผมรอกินข้าวอยู่นะ
3: อ้าวตายจริงป่านนี้แล้วป๊อดยังไม่ได้กินข้าวหรือไง
2: ก็ผมรอแม่กลับมากินพร้อมกันเลยครับ
3: รอทำไมไม่ต้องรอใครหิวก็กินไปก่อนขืนรอกันไปรอกันมาคนที่หิวก็เป็นลมไปซะก่อนนะสิ
2: ก็คือว่าผม
3: ตาออดไม่ได้บอกป๊อดหรือไงว่าแม่ไปไหน
2: หลานวันนี้ออดไม่ได้โทรหาผมเลยอะ
3: แม่ก็ฝากออดให้บอกเราแล้วนะเนี่ย
2: แสดงว่าแม่กินจากข้างนอกมาเรียบร้อยแล้วสิฮะใช่ไหม
3: จ้า
2: แม่ไปกินกับลุงคนนั้นเหรอแล้ว
3: จ้า
2: เขาเป็นใครครับแล้วแม่ไปรู้จักกับเขาได้ยังไง
3: ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกเราเจอกันที่โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ของตาออดน่ะ
2: นี่แม่จะบอกนะฮะว่าลุงคนนั้นไปเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย
3: ถูกต้อง
2: โออายุขนาดนั้นเหรออ
3: ้าวทำไมล่ะคนมีอายุเรียนคอมพิวเตอร์ไม่ได้หรือไงฮะ
2: ไม่ใช่ไม่ได้แต่เรียนไปทำอะไรกันอายุป่านนั้นไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งนั่งนอนนอนให้ลูกหลานเลี้ยงแล้วล่ะฮะแม่นั่นน่ะ
3: คนแก่ไม่มีหัวใจหรือยังไงตาป๊อด
2: ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นสักหน่อยเนี่ย
3: ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วหมายความว่ายังไงล่ะ
2: ก็คือว่าผม
3: คนแก่ก็อยากมีอิสระเป็นของตัวเองมีโลกส่วนตัวมั่ง
2: ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยแล้วแม่ไปโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ของออดมาทำไม
3: ก็ไปหาตาออดยังไงล่ะ
2: แล้วก็เจอลุงคนนั้นโดยบังเอิญว่างั้น
3: คุณอันโนบเป็นคนอัธยาศัยดีเหลือเกินแม่ชอบเขามากๆเลยล่ะ
2: เจอกันครั้งเดียวก็ชอบเขาแล้วเหรอ
3: ใช่เจอกันเดี๋ยวเดียวก็ชอบกันได้นะป๊อด
2: แม่คิดยังไงกับเขา
3: คิดยังไงของเราหมายความว่ายังไงฮะ
2: ก็อย่างเช่นความรักอะไรทำนองนั้นน่ะ แม่หัวเราะนี่หมายความว่ายังไงฮะ
3: ตาป๊อดเราคิดว่าอายุปูนแม่เนี่ยนะยังจะมีคนมารักอีกหรือไงฮะ
2: มันก็ไม่แน่เลยฮะแม่เอกไม่ได้ขี้เหร่อะไรสักหน่อยนึงแม่เป็นคนใจดีน่ารักเป็นคนมีเหตุมีผลใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้ๆทั้งนั้นที่สำคัญแม่ไม่ได้ยากจนข้นแค้นอะไรแม่มีเงินมีบ้านของตัวเองมีที่มีทางของตัวเองใครๆก็อยากจะมาอยู่ด้วยทั้งนั้นล่ะฮะ
3: เราคิดได้เท่านี้เหรอป๊อด
2: คือว่าผม
3: แม่อยากให้เราเอาสมองคิดเรื่องสร้างสรรค์จะดีกว่าไหม
2: แม่นี่แม่ว่าผมนิสัยแย่มากเลยใช่ไหมเนี่ย
3: เปล่านะแม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อย
2: แล้วมันยังไงล่ะ
3: แม่ก็แค่

0: ทำไมฮะแม
1: ่ไม่ทำไมหรอก
0: เพราะลุงคนนั้นใช่ไหมแม่ไปฟังลุงคนนั้นเป่าหูอะไรมาล่ะครับ
1: เปล่านะคุณอนบไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นเขายังบอกเลยว่าดีซะอีกที่ได้ไปใช้ชีวิตบั้นปลายในต่างแดนให้ลูกเลี้ยงไม่ต้องทำอะไรสบายจะตายไปนั่งเป็นคุณนายอยู่ในบ้านน่ะ
0: พ่อกันทำไมแม่ถึงได้ลังเลใจล่ะครับแม่ไม่อยากไปอยู่กับผมหรือไง
1: คือว่าแม่
0: ผมไม่ได้ให้แม่ไปทำอะไรนะผมก็แค่อยากให้แม่อยู่กับลูกผมซึ่งพวกเขาก็เป็นหลานย่าทั้งนั้นผมอยากให้ย่าอบรมเลี้ยงดูหลานให้ดีเหมือนผมผมน่าจะเจริญได้ทุกวันนี้ก็เพราะได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีจากแม่นะ
1: ป๊อดฟังแม่นะลูก
0: ฟังอะไรอีกล่ะ
1: แม่เลี้ยงลูกสองคนก็พอแล้วนะลูกจะให้แม่ไปเลี้ยงหลานอีกนะมันไม่เคยอยู่ในสมองของแม่เลยลูกของเราเราก็ต้องเป็นคนเลี้ยงเอาเองสิ
0: แต่ยังไงก็เลี้ยงไม่ดีเท่ากับคุณแม่หรอกฮะ
1: เรียนรู้สิลูกเรียนถูกเรียนผิดเดี๋ยวก็เก่งเองแหละไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกนะเราก็เอาวิธีที่แม่เลี้ยงเรามาไปเลี้ยงลูกของเราสิจะไปยากอะไรล่ะ

0: ฮัลโหล
1: ผมมนัสนะครับ
0: ค่ะถึงบ้านแล้วหรอคะแน่น
1: ถึงนานแล้วล่ะอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วอยู่ในห้องนอนน่ะแล้วคุณล่ะนอนหรือยังผมโทรมารบกวนหรือเปล่าเนี่ย
0: เปล่าค่ะนั่งอ่านนิตยสารแล้วก็ฟังเพลงลูกกรุงเพลินๆอยู่นะคะ
1: ว่าอย่างเราน่ะก็มีอยู่เท่านี้แหละนะว่าไหม
0: ค่ะแค่นอนฟังเพลงลูกกรุงก็แสนจะมีความสุขแล้วล่ะค่ะคุณว่าไห
1: มผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: ลูกชายคนโตของคุณน่ะเขาว่ายังไงบ้าง
0: ก็ว่าอยู่เหมือนกันนะคะ
1: อะไรเหรอผู้ใดหรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นเรื่องภายในครอบครัวไม่อยากให้คนนอกรับรู
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะอันที่จริงแล้วคุณกับฉันก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะ
1: ขอบคุณที่รับผมเป็นเพื่อนนะเพื่อนแก่ๆคนนึงไม่ได้มีค่าอะไรเลย
0: ไม่จริงหรอกค่ะคนแก่ก็มีหัวใจเหมือนกันนะคะฉันขอยืมเอาคำพูดของคุณมาพูดบ้างนะคะ
1: ดีแล้วมีอะไรเหรอ
0: ตาปอดไม่ยอมท่าเดียวที่ฉันจะไม่ตามไปออสเตรเลียกับแกนะคะ
1: บอกเรื่องนี้แกรู้แล้วเหรอ
0: ก็ต้องพูดนั่นแหละค่ะพอดีมีจังหวะได้พูดก็พูดซะเลยค่ะ
1: แกคงไม่พอใจมากสินะ
0: ก็ทำนองนั้นแหละค่ะ
1: แกคงอยากให้แม่ของแกน่ะไปอยู่ด้วยมากๆเลยล่ะ
0: ให้ไปเลี้ยงหลานนั่นแหละคะ
1: คุณก็อย่าไปคิดมากสินะแล้วก็อย่าไปคิดงั้นด้วยคิดซะว่าลูกมันไปสวยสุขที่เมืองนอกจะได้มีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมยังไงล่ะ
0: ไม่หรอกค่ะฉันไม่ชอบทำอะไรเพื่อหลอกลวงตัวเองอะค่ะ
1: แต่ว่า
0: ฉันก็บอกกับตาป๊อดไปตรงๆเหมือนกันแหละค่ะ
1: บอกอะไรเหรอ
0: ก็บอกว่าแม่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องเอาหลานมาให้ฉันเลี้ยงด้วยฉันน่ะเลี้ยงลูกสองคนจนโตทำงานก็หนักพออยู่แล้วบั้นปลายชีวิตฉันก็อยากอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องเหนื่อยยากอะไรแต่ถ้าให้ฉันไปเลี้ยงหลานน่ะคิดผิดเพราะฉันจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะ
1: ลูกคุณน่ะเขาว่ายังไงล่ะ
0: จะไปว่าอะไรได้ล่ะคะก็หัวฟัดหัวเหวี่ยงไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันงอนตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปแล้วล่ะค่ะ
1: คุณก็ยังมีความสุขได้นะ
0: ก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะ
1: ดีครับในเมื่อใจไม่อยากไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องไปอยู่ไม่ต้องไปฝืนใจตัวเองส่วนใครจะคิดยังไงว่ายังไงก็ช่างเขาเราก็อย่าไปใส่ใจเลยชีวิตของเราน่ะจะเหลืออยู่ในโลกใบนี้อีกสักกี่พันวันเชียวหรือคุณว่ายังไง
0: ก็จริงของคุณนะคะชีวิตของคนเรามันสั้นนะ

0: เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทำทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวเราเองนะคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมขอจะช่วยคุณนะครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: เอาละผมไม่รบกวนคุณแล้วนะแค่นี้ก่อนนะฝันดีนะ
0: เช่นเดียวกันนะคะแล้วเจอกันค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหล
3: ฉันเองนะพี่
2: จ้าทำอะไรอยู่นั่นน่ะฮะ
3: ก็นอนเป็นเพื่อนแม่ตาอยู่ในห้องคนไข้นี่แหละ
2: แม่ตาไปยังไงบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรมากหรอก
2: ผ่าตัดใบหน้าไม่มีอะไรได้ยังไงหึ
3: ก็ที่ว่าไม่มีอะไรเนี่ยฉันหมายความว่าไม่มีอาการอักเสบอะไร
2: อ๋อเหรอ
3: ค่ะแต่หมอบอกว่าคงต้องนอนอยู่โรงพยาบาลให้แม่ดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าหมอเขาจะแน่ใจแล้วก็ให้กลับบ้านได
2: ้มันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นละคือให้กลับบ้านตอนนี้เกิดอะไรขึ้นหน้าไม่เละตุ้มเป๊ะเหรอหรือไม่ยาว่าอย่างไรหึ
3: ก็ที่กลัวก็กลัวเรื่องนี้นั่นแหละ
2: แล้วตานินล่ะเขามีความคิดเห็นยังไงมั่ง
3: พ่อนินก็ไม่ได้เห็นด้วยนะนี่ถ้ารู้ว่าเมียตัวเองมาทำอะไรบ้าๆอย่างนี้แล้วก็ฉันมั่นใจนะว่าพ่อนินจะต้องห้ามอย่างเด็ดขาด

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

0: วัสดีครับส่วนทวิตตอนนี้ผมเลือกเปิดเพลงโฟกร็อกของโดนัลด์แมคลีนหรือว่าดอนแมคลีนนะครับเขาคือศิลปินที่เป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงแนวโฟกร็อกชาวอเมริกันที่ขึ้นชื่อว่าเคยมีเพลงฮิตติดอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดชาร์ตที่มีความยาวของเพลงยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของบิลบอร์ดมาแล้วสำหรับเพลงอเมริกันพายพาร์ท1และพาร์ท2ที่มีความยาว8นาทีกับ40วินาทีซึ่งครองอันดับ1ติดต่อกัน4สัปดาห์เมื่อปี1972และถือครองสถิติดังกล่าวนี้มายาวนานถึง49ปีก่อนที่จะถูกเพลง All Too Well เป็นมินิเวอร์ชั่นที่ยาว10นาทีเศษของ Taylor Swift ทำลายสถิติไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับก็ต้องบอกว่าสถิติมีไว้ทำลายอย่างแท้จริงเลยนะครับกลับมาพูดถึงเรื่องของตัวเพลง American Pie กันต่อนะฮะเพลงนี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ให้เราได้ฟังกันตั้งแต่ปี1971เป็นเพลงฮิตของดอนแมคลีนที่ขึ้นอันดับ1ในอเมริกาเป็นเวลา4สัปดาห์ในปี1972อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นคือเริ่มตั้งแต่วันที่15มกราคมเป็นต้นมาหลังจากนั้นก็ยืนหยัดอยู่เพียง8สัปดาห์ในชาร์ตบิลบอร์ดอีกทั้งเพลงนี้ยังติดอันดับในชาร์ตของออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์อีกด้วยส่วนใน UK หรือในสหราชอาณาจักรซิงเกิลนี้ขึ้นไปติดอันดับสูงสุดคือแค่อันดับที่2โดยอยู่ไปเพียงแค่3สัปดาห์ในการเปิดตัวครั้งแรกในปี1971ซึ่งเพลงดังเพลงนี้ก็ถูกระบุจากสมาคมอุตสาหกรรมสื่อบันทึกเสียงแห่งอเมริกาหรือ RIAA ที่ยกให้เป็น1ในเพลงแห่งศตวรรษด้วยนะครับส่วนเนื้อหาของเพลงที่มีความยาว8นาทีเศษเพลงนี้ได้บอกเล่าถึงการล่มสลายและการตายจากของหลายสิ่งหลายอย่างจากหลากหลายเหตุการณ์ซึ่งคนอเมริกันในยุค60ถึงยุค70เท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจธีมโดยรวมของเพลงมีมากกว่าการไว้ทุกข์ให้กับวีรบุรุษเพลงในวัยเด็กของดอนแมคลีนนั่นก็คือการตายของ3ราชาร็อกแอนด์โรลส์ในยุค 50s ในเหตุเครื่องบินตกเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี1959ที่ทางบัดดี้ฮอลลี่เดอะบิ๊กบ๊อบเปอร์และลิชี่วาเลนส์โดยสารมาพร้อมกันเสียชีวิตทั้งหมดในขณะที่ตอนนั้นดอนแมคลีนมีอายุ13ปีดอนแมคลีนใช้เนื้อเพลงเป็นจดหมายเหตุลำดับเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในอเมริกาหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะเหตุการณ์ระหว่างปี1950ถึงปี1960ซึ่งมีเหตุสะเทือนขวัญและความวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นในสังคมอเมริกันโดยเฉพาะการตายหรือการจากไปของบุคคลสำคัญมากมายในขณะที่กลิ่นอายสังคมอเมริกันแบบที่ดอนแมคลีนและคนรุ่นเดียวกันกับเขาเติบโตมาก็หายไปพร้อมความวุ่นวายแตกแยกจากสงครามเวียดนามกัญชาฮิปปี้ดนตรีร็อกแอนด์โรลรวมทั้งลัทธิการปกครองที่ทุกสังคมปั่นป่วนขัดแย้งกันมานานไม่เคยสางนอกจากนี้ยังมีการร้อยเรียงเนื้อเพลงสะท้อนวงการดนตรีและเพลงแบบอเมริกันก่อนยุค 60s ซึ่งนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ระบุคล้ายกันว่าเพลงอเมริกันพายของดอนแมคลีนเป็นการสรุปย่อวัฒนธรรมเพลงของอเมริกันตั้งแต่ยุคดนตรีอเมริกันดั้งเดิมที่มีตำนานระดับราชาและราชินีเพลงอย่างพีทซีเกอร์และโจแอนบายัสเป็นสัญลักษณ์ต่อมาถึงยุคของเจมส์ดีนจนถึงจอห์นเลนนอนผู้อ่านตำราของคาร์มาร์กซึ่งกลิ่นอายแบบวันเก่าๆถูกลบไปหมดและยังมีอีกหลายประโยคหลายท่อนพาดพิงศิลปินเพลงยุค 60s อีกหลายวงทั้งที่เอ่ยชื่อออกมาตรงๆและเรียกฉายาที่วงการบันเทิงมอบให้แต่หลายครั้งหลายคราตัวผู้แต่งและผู้ร้องคือดอนแมคลีนก็มักจะปฏิเสธที่จะอธิบายสัญลักษณ์เบื้องหลังตัวละครและเหตุการณ์มากมายที่กล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งข้อมูลต่างๆบางส่วนต้องขอขอบคุณจากคอลัมน์เพลงฟังดีของ Reader ด้วยนะครับในส่วนของคีย์เวิร์ดนั่นก็คือคำว่า American Pie และ Miss American Pie ในท่อนฮุกที่นักฟังเพลงทั่วโลกตีความและถกเถียงกันนั้นดูเหมือนจะเป็นการตีความว่า Miss American Pie เป็นการตั้งชื่อให้สังคมอเมริกันที่สวยงามหรือขนมพายแบบอเมริกันที่สวยระดับนางงามซึ่งได้หายไปหมดหรือตายลงจนต้องบอกลากันซึ่งมีคนเห็นด้วยและยอมรับมากที่สุดจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยเพลงอเมริกันพายเพลงนี้ก็ไม่เคยเลือนหายไปจากวงการเพลงเลยแม้ข้ามผ่านมาถึงยุคนี้คือยุคมิเลเนียมเพลงนี้ก็ถูกนำมาคัฟเวอร์หรือมีการนำมาร้องให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆอาทิในปี2000มาดอนน่าก็นำมาร้องแต่ถูกลดทอนเนื้อหาลงไปนำเนื้อร้องของท่อนแรกและท่อนที่2มาใช้จากทั้งหมด6ท่อนจนทำออกมาเหลือแค่4นาทีครึ่งถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ The Next Best Thing และไปเป็นโบนัสแทร็กในสตูดิโออัลบั้มชุดที่8ที่ชื่อว่า Music ด้วยตอนเปิดตัวเวอร์ชันนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2000มันทะยานไปติดอันดับ1ในหลายประเทศเลยตอนนั้นทั้งใน UK, ออสเตรเลียไอซ์แลนด์อิตาลีเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและฟินแลนด์ส่วนในอเมริกาขึ้นไปติดอันดับสูงสุดแค่อันดับ29ในบิลบอร์ด Hot 100 ชาร์ตย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งนะครับปี2017เพลงอเมริกันพายของดอนแมคลีนต้นฉบับปี1971 ได้รับเลือกให้อนุรักษ์ไว้ใน National Recording Registry ณ Library of Congress หรือหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติณกรุงวอชิงตันดีซีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเพลงอเมริกันพายที่ได้กลายเป็นเพลงที่ใช้สะท้อนและบอกเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมของทุกสิ่งไปแล้วสุดท้ายนะครับขอทิ้งท้ายอเมริกันพายเวอร์ชันของจอห์นเมเยอร์ที่ไปแสดงสดในรายการทอล์คโชว์ที่ชื่อว่า The Show with David Letterman เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2015พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: American Pie here's John Mayer

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081

0: 0698-359-9310
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันศุกร์ที่4กันยายน2569อยู่กับดิฉันเจนสัมปจันจรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาไปดูปัญหาของ Data Center ย่านพระราม9นะคะที่มีชาวบ้านร้องเรียนว่าได้กลิ่นเหม็นจากน้ำมันล่าสุดอธิบดีกรมควบคุมมลพิษยืนยันค่ะว่ามีน้ำมันรั่วระหว่างทดสอบระบบจริงแต่ก็ได้สั่งให้เร่งแก้ไขด่วนแล้วคาดว่าจะกำจัดกลิ่นได้ภายใน7วันค่ะดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกนะคะว่าผลตรวจสอบโครงการ Data Center ย่านพระราม9ตามที่ประชาชนร้องเรียนพบว่ามีกลิ่นจริงซึ่งเจ้าหน้าที่ของ Data Center ยอมรับว่าเกิดจากน้ำมันรั่วในขั้นตอนของการดูดน้ำมันเพื่อส่งเข้าเครื่องเจเนเรเตอร์หรือว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่หลังมีน้ำมันรั่วก็มีการจัดการด้วยการฉีดล้างน้ำมันลงไปในบ่อพักภายในโครงการทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการได้กลิ่นฉุนของน้ำมันที่ผ่านมาโครงการได้แก้ไขด้วยการนำทรายไปอุดที่ท่อทางออกระบายน้ำแล้วก็ส่งคนลงไปทำความสะอาดในบ่อพักแต่ยังทำความสะอาดไม่หมดทำให้ยังมีกลิ่นอยู่กรมควบคุมมลพิษจึงแนะนำนะคะว่าให้ตักทรายที่ใช้อุดทางระบายน้ำออกไปด้วยไม่ใช่กำจัดแต่น้ำเพราะคราบน้ำมันที่เกาะอยู่กับทรายทำให้กลิ่นยังคงอยู่เบื้องต้นได้แจ้งไปทางกรุงเทพมหานครในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายให้ออกคำสั่งแก้ไขให้ทาง Data Center เนี่ยเร่งจัดการกลิ่นน้ำมันด้วยการเอาตะกอนออกให้หมดแล้วทำความสะอาดใหม่อีกรอบให้เรียบร้อยภายใน7วันหลังจากนั้นกรมควบคุมมลพิษและกทม.จะเข้าตรวจสอบซ้ำอีกรอบนอกจากเรื่องของกลิ่นน้ำมันแล้วนะคะกรมควบคุมมลพิษยังบอกด้วยว่ายังต้องตรวจสอบเรื่องที่น่ากังวลอีกหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องเสียงเพราะว่ามีแอร์มีระบบหล่อเย็นที่เครื่องจักรทำงานตลอดมีเรื่องความร้อนเพราะถ้าระบบไม่ดีความร้อนก็จะกระจายไปในพื้นที่ใกล้เคียงและอีกเรื่องก็คือเรื่องน้ำที่ต้องดูใน2ส่วนคือน้ำต้นทุนที่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ให้บริการและส่วนที่2คือน้ำทิ้งที่เกิดจากการหล่อเย็นหรือการล้างเครื่องว่ามีระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นที่ว่าโครงการ Data Center ไม่ได้ทำรายงานการประเมินผลกระทบแวดล้อมหรือ EIA อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเดี๋ยวในวันนี้คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีจะนัดประชุมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็คณะทำงานก็เดี๋ยวจะต้องดูว่าที่ประชุมจะมีการเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างไรค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ฝ่ายกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานก็ได้เข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังจากพบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะโดยที่บริเวณชั้นใต้ดินพบถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบมีปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรจึงคาดว่ามีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องคือตามมาตรา65ว่าด้วยพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตรงนี้จะมีโทษจำคุก2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและทำบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งแต่จากข้อมูลพบว่าศูนย์ Data Center ที่สร้างเสร็จแล้ว24โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง7โครงการและมีแผนที่จะสร้าง3โครงการแต่ถูกระงับนะคะทั้งหมดตั้งอยู่ใน13เขตของกรุงเทพมหานครจุดที่มากที่สุดก็คือเขตห้วยขวาง9แห่งบางนา6แห่งบางรัก5แห่งบางกะปิบึงกุ่มสาทรเขตละ2แห่งและจตุจักรปทุมวันราชเทวีเขตวัฒนาสวนหลวงเขตละ1แห่งค่ะขณะที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนก็มีการตั้งกระทู้ถามสดถึงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาในการควบคุม Data Center เพราะว่าประชาชนเนี่ยกังวลทั้งการใช้ไฟฟ้าน้ำการถ่ายเทพลังงานและการกักตุนน้ำมันคุณสุพนัทบอกนะคะว่าไม่ได้ห้ามการมี Data Center แต่รัฐบาลไม่มีศักยภาพในการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสมส่วนคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้นี้นะคะก็ยืนยันว่ารัฐบาลได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม69ตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานมาจัดระเบียบ Data Center ทั่วประเทศไม่ใช่แค่ในกทม.เพื่อให้ Data Center เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามกฎหมายมีเกณฑ์ควบคุมการใช้ไฟฟ้าและน้ำค่ะแต่ระหว่างนี้ก็ได้มีการสั่งระงับการขอตั้งData Center ไว้ก่อนและจะไม่อนุญาตให้เปิดจนกว่าจะจัดระเบียบ Data Center สำเร็จพร้อมกับยืนยันว่าการตั้ง Data Center หลังจากนี้ต้องทำ EIA และต้องอยู่ในกฎหมายผังเมืองรวมถึงแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของ Data Center ออกมาเพื่อไม่ให้ไปใช้ไฟฟ้าร่วมกับประชาชนทั่วไปมาที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดยึดทั้งยาบ้าแล้วก็ไอซ์ได้จำนวนมากค่ะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็เชียงราย เริ่มกันที่เชียงรายก่อนนะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติดภาค5ส่วนที่กำลังกับตำรวจหลายพื้นที่เฝ้าระวังบริเวณถนนเลียบชายแดนจากอำเภอแม่สายมุ่งหน้าไปทางอำเภอเชียงแสนหลังจากสืบทราบว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านถนนเส้นนี้เพื่อเลี่ยงด่านตรวจบนถนนพหลโยธินแล้วก็ไปเจอกับรถ Toyota สีบรอนซ์เงิน5ประตูทะเบียนเชียงใหม่ตรงตามเป้าหมายที่ได้รับรายงานจริงๆค่ะตำรวจก็พยายามจะส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อขอตรวจค้นแต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีเข้าไปในหมู่บ้านจอกิติในตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนเจ้าหน้าที่ก็เลยไล่ล่าติดตามไปอย่างกระชั้นชิดนะคะแต่พอคนร้ายดูแล้วว่าคงหนีไม่พ้นก็เลยไปจอดรถทิ้งไว้บริเวณสวนสาธารณะของหมู่บ้านแล้ววิ่งหนีแต่สุดท้ายก็นี่แหละค่ะไปไม่รอดถูกตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้เขาชื่อนายอนุชาอายุ30ปีเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาทีนี้พอเปิดไปดูในรถนะคะก็พบว่าในรถเนี่ยมีกระสอบฟางสีรุ้งอัดกันแน่นเลย14ใบภายในบรรจุยาบ้ากระสอบละ 200,000 เม็ดรวมของกลางทั้งหมดก็ตกอยู่ที่ 2,800,000 เม็ดแต่ว่านายอนุชาไม่ยอมโดนจับคนเดียวสิคะบอกตำรวจว่ามีรถเก๋งสีขาวทะเบียนเชียงใหม่อีกคันที่ทำหน้าที่เป็นรถนำทางตอนนี้น่าจะขับหนีไปทางอำเภอแม่จันตำรวจก็เลยตามไปแล้วก็สกัดจับเอาไว้ได้จับกลุ่มนายถาวรอายุ38ปีเพื่อนร่วมแก๊งไว้ได้อีก1คนทั้งคู่ให้การนะคะว่าเช่ารถมาขนยาบ้าจากอำเภอแม่สายได้ค่าจ้างคนละ 130,000 บาทแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินและยังไม่รู้ที่หมายปลายทางที่แน่ชัดเพราะคนจ้างบอกให้ขับไปเรื่อยๆก่อนแล้วจะแจ้งพิกัดส่งมอบในภายหลังแต่ก็มาถูกตำรวจสกัดจับได้ซะก่อนตอนนี้ตำรวจก็เลยนำทั้งคู่ไปสอบขยายผลเพิ่มเติมและดำเนินคดีนะคะข้ามไปดูจังหวัดนนทบุรีกันต่อค่ะตำรวจสภ.บางบัวทองร่วมกับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางทหารและตำรวจปราบปรามยาเสพติดสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดมากับรถกระบะตู้ทึบโดยซุกซ่อนมากับพืชผลทางการเกษตรซึ่งผลการติดตามก็พบว่ารถต้องสงสัยเนี่ยจอดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ก็เลยไปขอหมายค้นตรวจสอบภายในบ้านนะคะก็ไปเจอกล่องกระดาษ56กล่องบรรจุไอซ์น้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมปะปนมากับกล่องที่ใส่ผลมะระสดเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวนายธนเดชอายุ45ปีคนขับกระบะตู้ทึบมาสอบสวนค่ะก็ให้การว่ารับไอซ์มาจากปทุมธานีแล้วมาพักไว้ที่บ้านหลังนี้เพื่อรอคำสั่งแต่ยังไม่ทราบว่าให้ไปส่งที่ไหนได้ค่าจ้างรับยาเสพติดครั้งนี้ 300,000 บาทเขาบอกเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเพราะตรวจสอบพบว่าเคยนำยาเสพติดไปส่งในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีมาก่อนเบื้องต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาค่ะมียาเสพติดประเภทหนึ่งหรือว่าไอซ์ไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็นำตัวไปสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการและดำเนินคดีต่อไปสลับไปดูอุบัติเหตุที่ฉะเชิงเทรานะคะกล้องหน้ารถจับภาพกระบะขับข้ามเลนไปชนกับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาทางปกติอย่างจังทำให้คนขี่เสียชีวิตคาที่ค่ะดูนะคะรถคันที่ติดกล้องขับตามหลังมอเตอร์ไซค์มาดีๆจู่ๆกระบะฝั่งตรงข้ามก็ขับข้ามเลนมาชนเข้าอย่างจังทำให้คนขี่เสียชีวิตทันทีนะคะตำรวจสภ.บางคล้ารับแจ้งเหตุการณ์นี้ก็รีบประสานหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้าเข้าตรวจสอบทันทีพอไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งอยู่บนถนนปากน้ำบางตลาดตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าพบกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิไททันสีขาวในสภาพที่ด้านหน้าพังยับด้านหลังบรรทุกฟืนมาเต็มรถเลยค่ะแต่ไม่เจอคนขับแต่ก็ทราบชื่อผู้ขับขี่ต่อมาก็คือนายนพดลต้นโป้ยอายุ36ปีส่วนข้างรถกระบะพบศพชาย1รายนอนเสียชีวิตคือนายคำรณชูเจริญอายุ62ปีและข้างทางก็ยังไปเจอมอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีเทาดำซึ่งเป็นรถของผู้เสียชีวิตพลิกคว่ำอยู่นะคะแล้วก็ยังมีรถ Skylab 3ล้อเสียหลักลงข้างทางด้วยอีก1คันทีนี้จากการสอบถามนางสาวชาดาศรีชังอายุ46ปีเจ้าของรถ Honda ที่บันทึกกล้องหน้ารถเอาไว้ได้ก็เล่าในอาการตกใจค่ะว่าขับรถมาจากปากน้ำจะมุ่งหน้าบางตลาดก็ได้ขับตามมอเตอร์ไซค์คันที่ถูกชนก่อนเกิดเหตุกระบะสีขาวได้ขับแซงรถ3ล้อข้ามเลนขึ้นมาแต่ว่าแซงไม่พ้นก็เลยพุ่งเข้าชนรถมอเตอร์ไซค์อย่างจังจนมอเตอร์ไซค์กระเด็นมาโดนรถของตนก่อนที่จะตกลงไปข้างทางทำให้คนขี่ถูกอัดเข้ากับหน้ารถกระบะจนเสียชีวิตซึ่งตอนที่เห็นว่ากระบะอยู่ในระยะที่ใกล้รถตนแล้วตัวเองก็เลยโยกรถหลบอย่างนั้นกระบะต้องมาประสานงานกับรถของตนเช่นกันตอนนั้นบอกเลยว่าตกใจทำอะไรไม่ถูกด้านคนขี่รถสามล้อที่ถูกกระบะแซงไปนั้นก็ได้เสียหลักลงข้างทางบาดเจ็บไปด้วยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลบางคล้าสรุปซี่โครงหัก3ซี่ค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนและตรวจสอบอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกทีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคาเฟ่สิงโตที่จังหวัดเชียงใหม่ออกมาชี้แจงดราม่านะคะกรณีที่สำนักข่าวจีนเนี่ยไปลงข่าวว่านักท่องเที่ยวจีนถูกสิงโตกัดที่หน้าความจริงเป็นเพราะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎข้อห้ามของทางร้านทำให้ลูกสิงโตตกใจแล้วงับเข้าที่แก้มค่ะ จากกรณีที่สำนักข่าวในประเทศจีนลงข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วก็มาเที่ยวที่คาเฟ่สิงโตแห่งหนึ่งบริเวณถนนช้างคลานก่อนจะถูกสิงโตกัดเข้าที่หน้าและทางร้านได้ชดเชยเงินจำนวน 4,000 บาทให้ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่คาเฟ่นะคะที่ชื่อว่า Lion World Cafe และได้คุยกับผู้จัดการร้านค่ะเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีน4คนเข้ามาใช้บริการและมีนักท่องเที่ยวชาย2คนที่เข้าไปถ่ายภาพกับลูกสิงโตตามระเบียบขั้นตอนจะต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่มือและจะต้องเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ร้านที่สำคัญจะต้องไม่เข้าไปสัมผัสหรือใกล้ชิดลูกสิงโตโดยตรงทันทีต้องนั่งอยู่นิ่งๆสร้างความคุ้นเคยให้กับลูกสิงโตที่มีอายุเพียง2เดือนและมีขนาดใหญ่กว่าแมวเล็กน้อยที่นิสัยจะขี้เล่นซุกซนก่อนแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวจีนคนนึงไปคว้าตัวลูกสิงโตสีน้ำตาลเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็เอามาใกล้กับหน้าทำให้ลูกสิงโตตกใจงับเข้าที่ใบหน้าเบาๆแต่ก็ยังเกิดเป็นแผลลักษณะเป็นรอยถลอกค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเข้าไปแยกสิงโตออกมาก่อนจะทำแผลให้จริงๆหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความนะคะแถมยังขอเข้าไปเล่นกับลูกสิงโตอีกรอบด้วยแต่ว่าก่อนจะกลับนักท่องเที่ยวขอให้ทางร้านพาไปฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและพิษสุนัขบ้าแม้ว่าทางร้านจะยืนยันว่าลูกสิงโตทุกตัวเนี่ยมีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็ตามแต่เพื่อความสบายใจค่ะทางร้านก็ได้คืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมดแล้วก็พาไปฉีดวัคซีนเข็มแรกทางร้านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับทางโรงพยาบาลให้ทั้งหมดนะคะส่วนอีก4เข็มที่เหลือก็ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวว่าจะให้ทางร้านพาไปฉีดหรือว่าจะไปฉีดเองนักท่องเที่ยวก็ยืนยันว่าจะไปฉีดเองค่ะเพราะต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวก่อนจะกลับประเทศทางร้านจึงจ่ายเงินค่าวัคซีนอีก4เข็มที่เหลือซึ่งตกเข็มละ800บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 3,200 บาทแต่ร้านก็ตัดสินใจให้เงินไปทั้งหมดเป็นตัวเลขกลมๆ 4,000 บาทนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวเองก็ยินดีและรับเงินไปโดยไม่ได้ติดใจเอาความยืนยันว่าไม่ใช่ค่าทำขวัญอย่างที่เป็นข่าวในประเทศจีนแน่นอนข่าวที่เกิดขึ้นตัวนักท่องเที่ยวได้นำไปโพสต์ในโซเชียลค่ะและปรากฏว่าสำนักข่าวจีนได้หยิบยกเรื่องราวไปขยายความซึ่งไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดทำให้ทางร้านได้รับความเสียหายทำให้คนเข้าใจผิดและที่สำคัญยอดการเข้าใช้บริการของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ลดลงทันทีก็เป็นการออกมาชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นจากทางร้านนะคะตามกันต่อกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยก็ได้แถลงถึงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น2568คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยก็ได้ไล่เรียงเรื่องตั้งแต่ปี67นะคะที่มหาวิทยาลัยบูรพาชนะการประมูลแต่ว่ามีกลุ่มประชาชนจากศรีสะเกษร้องเรียนว่ามีความไม่ชอบมาพากลจึงมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันกับหลายหน่วยงานทั้งปปช.ปปท.ปปป.ปปง.และ DSI ซึ่งผลสอบเสนอให้ใช้คะแนนภาคกของกพในการสอบคัดเลือกให้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและกำหนดให้มีภาคีเครือข่ายเข้ามาตรวจสอบการดำเนินการสอบในทุกกระบวนการดังนั้นเมื่อการเปลี่ยนงบประมาณก็เปลี่ยนตามจึงไม่สามารถใช้สัญญาตัวเดิมได้และทางกรมบัญชีกลางก็บอกนะคะว่าจะซื้อจัดจ้างใหม่ได้จึงมีการยกเลิกสัญญาและไม่ได้มีการห้ามไม่ให้มหาวิทยาลัยบูรพาเข้ามาประกวดราคาด้วยส่วนการประกวดราคารอบ2ที่ใช้วิธีการ e-bidding หรือการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเสนอราคากลางเข้ามาทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเพราะฉะนั้นแล้วที่บอกว่ามีการล็อกจึงเป็นการกล่าวหาที่ไม่ยุติธรรมซึ่งประเด็นนี้ที่หลายคนพยายามจะนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองและโยงไปหารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่ใช่หรือจะนำข้อมูลไปแจ้งต่อปปช.ให้ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ได้นะคะคุณวรสิทธิ์ยังบอกด้วยว่าตอนนี้มี3หน่วยงานที่ทำงานตรวจสอบคู่ขนานกันก็คือปปช.เนี่ยจะดูภาพรวมตำรวจสอบสวนกลางไล่จับกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินและกระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงโดยมีการเพิกถอนบัญชีเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนี้จะมีการดำเนินการทางกฎหมายรวบรวมข้อมูลให้5ภาคีเครือข่ายและจะมีการเรียกเงินคืนรวมถึงสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแต่ไม่ได้รับการบรรจุซึ่งตอนนี้กำลังปรึกษากับทางกฤษฎีกาถึงแนวทางการเรียกเงินคืนว่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไรนอกจากนี้ยังสั่งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบด้วยว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนจ้างบุคคลเหล่านี้กลับไปทำงานหรือไม่ถ้ามีก็ให้นำหนังสือรายงานมายังสท.หากมีการจ้างก็ขอให้ชะลอเพราะเป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายของการตรวจสอบส่วนการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองคุณวรสิทธิ์บอกนะคะว่ากลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เข้ามาสอบแบ่งเป็น2ประเภทก็คือสอบได้โดยสุจริตแล้วก็กลุ่มที่รอเรียกใช้บัญชีเข้ามาบรรจุโดยผู้ที่สอบได้จะให้เลือกพื้นที่ในการบรรจุและจะเร่งรัดโอนย้ายให้เร็วขึ้นซึ่งน่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมจากนั้นจะเรียกกลุ่มผู้รอใช้บัญชีเข้ามาบรรจุให้เต็มอันนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนส่วนข่าวที่ว่าจะมีการจัดสอบใหม่ตรงนี้ยืนยันว่าไม่มีนะคะ นักข่าวยังถามด้วยว่าแล้วกรณีที่คณะกรรมการทางกฎหมายบอกว่าผลตรวจสอบเชื่อมโยงถึงฝ่ายการเมืองเป็นอาชญากรรมสีน้ำเงินคุณวรสิทธิ์บอกรัฐบาลเนี่ยทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นที่สุดทั้งปปช.และตำรวจยังเดินหน้าคดีอาญาต่อเพื่อสาวให้ถึงผู้กระทำผิดยืนยันว่าไม่ว่าใครจะเป็น C10 C20 ก็จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
3: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
5: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
6: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
7: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
8: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
9: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: วันที่9กันยายนสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้ส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงสามารถขอย้ายไปรอบวันที่5 6หรือว่า8กันยายน2569ได้เช่นกันส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆจากการเลื่อนการแสดงอย่างเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบได้เป็นรายกรณีเพื่อให้สคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยาต่อนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สคบยังได้ลงพื้นที่ไปบันทึกภาพและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ภายหลังผู้จัดแจ้งว่าได้ทำการปรับแก้แล้วเพื่อติดตามผลซึ่งคุณสุภมาศก็ย้ำนะคะว่าผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนไปที่สคบได้ค่ะ าวกีฬาวันนี้หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรับเงินจากนายกรัฐมนตรีหลังจากคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะคะล่าสุดออกเดินทางเมื่อคืนที่ผ่านมาไปญี่ปุ่นเพื่อเตรียมทำศึกเอเชียนเกมแล้วติดตามพร้อมกีฬาอื่นเลยค่ะ
10: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้วยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นะครับถูกนำมาโชว์ที่กรุงเทพในขณะที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนั้นเริ่มผ่านไป3นัดแล้วคือวันศุกร์คืนนี้นะครับลิเวอร์พูลมีคิวลงสนามไปเยือนอิปสวิชด้วยครับ
11: ขอไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกครับโดยนายกรัฐมนตรีมอบเงินรางวัลให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจากการคว้าแชมป์เอเชียรวมจำนวนทั้งสิ้น 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์ครับเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงโอนปุ๊บมือถือเด้งปั๊บครับนักกีฬายิ้มกันทั่วหน้าเป็นนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาทุกมิติอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนักตบลูกยางสาวไทยออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG648เวลาเที่ยงคืน40นาทีครับไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมส์2026แน่นอนครับเป้าหมายก็คือการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ให้ได้เป็นครั้งแรก
12: การแข่งขันแมตช์ต่อไปที่จะมาถึงเนี่ยหนูว่าพละกำลังเนี่ยนอกจากกายแล้วอ่ะพละกำลังใจอ่ะมีมากๆมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ยังอยากได้ให้แฟนส่งให้อีก
13: ไปลูกตู้โชว์
14: โ
13: อ
14: เคอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาก็ให้กำลังใจเราตลอดอะไรเงี้ยก็ภูมิใจปะ
15: ภูมิใจพวกเราก็จะดูในทุกแมตช์ตั้งแต่แมตช์แรกจนถึงไปแมตช์สุดท้ายที่เราแข่งค่ะก็จะพยายามทำให้เต็มที่ก็อยากเอาเหรียญทองกับประเทศไทยให้ได้ค่ะ
11: สำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับจะไปเก็บตัวที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่น10วันก่อนเดินทางเข้าสู่เมืองนาโกย่าเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับมองโกเลียคีกิสถานและชนิสไทเปนัดแรกจะพบกับมองโกเลียครับวันที่16กันยายนไปดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่3คู่แรกจะแข่งขันกันคืนนี้ครับศุกร์ที่4กันยายนลิเวอร์พูลจะไปเยือนอิปสวิชเพิ่งโดนแมนยูถล่มมา5-2ส่วนลิเวอร์พูลเสมอมา2นัดต่อกันครับสภาพทีมของอันโดนีเอราอูรากุนซือลิเวอร์พูลได้ตัวแบรดลีย์บาโคราตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วครับแต่บาคูล่าน่าจะยังต้องนั่งเป็นตัวสำรองอยู่ส่วนแกนหลักที่เหลือของลิเวอร์พูลพร้อมครับทั้งอเลซิสแมคอลิสเตอร์โดเมนิกโซบอสไลฟอร์เรียนเวียสวิกตอร์มูยอสครับนัดที่แล้วทำประตูได้รวมถึงกองหน้าตัวเป้าอย่างอเลซานเดอร์อิซักพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่3คู่แรกลิเวอร์พูลไปเยือนอิปสวิชคืนนี้ครับ2:00 ตามเวลาประเทศไทยดูกันว่าลิเวอร์พูลจะชนะครั้งแรกได้หรือไม่ขณะที่สาวกหงแดงห้ามพลาดครับคอปรันแบงคอกกลับมาอีกครั้งรับสมัครเพียง 10,000 คนเท่านั้นพร้อมรับเสื้อเหรียญลิขสิทธิ์จากลิเวอร์พูลที่สาวกต้องมีโดยคุณบุญเพิ่มอินทนประสาทเวสต์ดีเรคเตอร์รันบิโอประเทศไทยบอกว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีครับหลังจากคอปรันเคยสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลหงแดงในกรุงเทพมาแล้วในปี2015และ2019สำหรับคอปรันแบงคอกเป็นการรวมแฟนบอลและนักวิ่งจากทั่วประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาร่วมวิ่งออกกำลังกายรวมพลังของแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยกันพร้อมเก็บเสื้อวิ่งและเหรียญฟินิชเชอร์ที่ระลึกสุดพรีเมียมในทีมคอปรันแบงคอกงานจัดวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ครับที่พลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานเปิดรับนักวิ่งรวมทั้งหมดเพียง 10,000 คนเท่านั้นแบ่ง2ระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรสมัครได้แล้วครับผ่านระบบไทย .run
10: นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเปิดเกมส์นะครับวันพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวกีฬาต่างๆกันต่อกับผมณัฐวัฒน์อินทรวิทยาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
16: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
3: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมน้ำมันขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
5: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
13: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
5: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: จีนรอบใหม่เจอทั้งน้ำท่วมและดินถล่มส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนแล้วกว่า 80,000 คนค่ะไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งจีนเป็นครั้งที่3ที่มณฑลฝูเจี้ยนหลังจากกลับมาทวีกำลังเหนือทะเลจีนใต้ส่งผลให้หลายพื้นที่เผชิญฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มนะคะขณะที่ทางการเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงกว่า 83,000 คนภาพจากดาวเทียมค่ะแสดงให้เห็นไต้ฝุ่นโซเดลขณะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกของจีนก่อนขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียง2ครั้งในวันเดียวเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากระทั่งช่วงเช้าพระศุกร์ที่3กันยายนพายุขึ้นฝั่งจีนเป็นครั้งที่3บริเวณจางผู่เคาน์ตี้ในเมืองจางโตมณฑลฝูเจี้ยนเวลาประมาณ 6:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งขณะขึ้นฝั่งพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพจากพื้นที่แสดงให้เห็นถนนหลายสายถูกน้ำท่วมนะคะแม่น้ำมีระดับสูงและน้ำไหลเชี่ยวขณะที่ทางการก็ได้เตือนความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันส่วนที่เมืองหนิงเต๋อในมณฑลฝูเจี้ยนเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงหลังฝนจากพายุทำให้เกิดน้ำหลากและดินถล่มโคลนและเศษซากปิดทับถนนหลายจุดขณะที่ถนนบางช่วงได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำเครื่องจักรหนักเข้าเคลียร์เส้นทางค่ะล่าสุดข้อมูลจากทางการฝูเจี้ยนระบุว่าจนถึงเวลา 7:00 นของวันที่3กันยายนมีประชาชนประมาณ 83,700 คนถูกอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงทั้งทางบกและทางทะเลขณะที่หลายพื้นที่ใช้มาตรการระงับการเรียนการเดินทางและกิจกรรมในบางประเภทสถานการณ์รุนแรงยังเกิดขึ้นที่เมืองหวนโจมณฑลเจ้อเจียงด้วยนะคะหลังจากฝนตกหนักเมื่อวันที่2กันยายนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำสื่อ CCTV รายงานค่ะว่ามีครูและนักเรียนมากกว่า 2,500 คนติดอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วส่วนที่เมืองซัวเถาในมณฑลกวางตุ้งเผชิญทั้งลมแรงและฝนตกหนักต้นไม้ถูกลมพัดอย่างรุนแรงเรือต้องจอดหลบอยู่ตามท่าในขณะที่การสัญจรบนสะพานบางแห่งถูกระงับเวลานี้หลังขึ้นฝั่งที่ฝูเจี้ยนพายุโซเดลมีแนวโน้มเคลื่อนตัวต่อไปทางตะวันตกและอ่อนกำลังลงนะคะแต่จะยังคงนำฝนตกหนักเข้าสู่พื้นที่ฝูเจี้ยนและกวางตุ้งอยู่ดังนั้นทางการยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำท่วมในเขตเมืองเพราะฝนตกหนักในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของจีนคาดว่าจะดำเนินต่อเนื่องจนถึงวันนี้ศุกร์ที่4กันยายนค่ะส่วนความคืบหน้าที่เนปาลและจีนหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมและดินถล่มครั้งใหญ่ล่าสุดเสียชีวิตรวมกัน 1,250 คนและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาคนงานโรงไฟฟ้าอีก900คนที่ยังคงสูญหายค่ะภาพจากเฮลิคอปเตอร์เผยความเสียหายอย่างหนักนะคะตามแนวหุบเขาแม่น้ำตรีสุรีในเขตราสุวาประเทศเนปาลชุมชนจำนวนมากถูกโคลนและซากปรักหักพังปกคลุมหลังจากมวลน้ำโคลนและก้อนหินมหาศาลไหลถล่มพื้นที่ล่าสุดฝั่งเนปาลพบผู้เสียชีวิตแล้ว 1,252 คนสูญหาย 4,216 คนและช่วยเหลือได้แล้ว 11,993 คนหนึ่งในภารกิจสำคัญอยู่ที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำค่ะมีคนงานราว900คนที่ยังขาดการติดต่อโดยที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำอัปเปอร์ตรีสุรี 3A เจ้าหน้าที่เร่งจ อกก้อนหินเพื่อเตรียมระเบิดแบบควบคุมเปิดทางเข้าสู่อุโมงค์ที่ถูกปิดกั้นบางจุดเนี่ยเหลือช่องเปิดขนาดเล็กมากนะคะจนทีมกู้ภัยเนี่ยต้องคลานเข้าไปค้นหาส่วนอีกฝั่งพรมแดนในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนบริเวณด่านจีหลงมีผู้เสียชีวิต21คนและสูญหาย541คนเวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาตามพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโคลนก้อนหินและซากปรักหักพังพร้อมนำเครื่องจักรหนักเข้าสนับสนุนปฏิบัติการกระทั่งล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่สามารถเปิดเส้นทางทางบกเพียงสายเดียวที่เข้าสู่ด่านจีหลงได้อีกครั้งหลังถนนช่วงประมาณ3กิโลเมตรถูกทำลายจากภัยพิบัติซึ่งการเปิดเส้นทางทำให้เจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือสามารถเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยหลักได้อีกครั้งขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายทั้งในจีนและเนปาลก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะ

0: คนในหลายพื้นที่ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนระบุว่าเริ่มได้รับรายงานนักเรียนมีอาการผิดปกติตั้งแต่ช่วง7โมงเช้าและเมื่อตรวจสอบทั้ง33ห้องเรียนพบผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากบางห้องมีนักเรียนป่วยมากกว่า30คนเลยนะคะเมนูที่แจกในวันเกิดเหตุก็คือไก่ย่างจริงๆเนี่ยก่อนแจกมีผู้ตรวจอาหารที่พบไก่บางส่วนมีลักษณะเป็นเมือกแล้วก็ได้แยกส่วนอาหารออกนั้นออกมาแล้วนะคะและทางโรงเรียนก็ได้รับข้อมูลจากหน่วยจัดเตรียมอาหารด้วยว่าอาหารเนี่ยถูกปรุงตั้งแต่ประมาณ 3:00 ก่อนที่นักเรียนจะรับประทานอาหารในเวลาเที่ยงหรือว่าห่างกันประมาณ9ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าไก่ย่างหรือระยะเวลาการจัดเก็บเป็นสาเหตุโดยตรงตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะแต่ว่าล่าสุด SPPG Solitan Slaserm ซึ่งเป็นหน่วยจัดเตรียมอาหารที่รับผิดชอบพื้นที่ได้ออกมาขอโทษแล้วนะคะพร้อมกับระบุว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้วก็ทบทวนกระบวนการจัดเตรียมอาหารใหม่ส่วนด้านของผู้ว่าการชวาตะวันออกก็เรียกร้องให้เพิ่มการตรวจสอบในทุกขั้นตอนโดยระบุนะคะว่าอาหารที่จัดส่งเร็วเนี่ยไม่พบปัญหาแต่การจัดส่งล่าช้าเป็นจุดที่ต้องตรวจสอบสำหรับโครงการอาหารฟรีก็เป็นนโยบายสำคัญของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตเพื่อยกระดับโภชนาการเด็กหลายสิบล้านคนแต่ที่ผ่านมาเผชิญเหตุอาหารเป็นพิษครั้งใหญ่หลายต่อหลายครั้งนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางการได้เร่งตรวจสอบมาตรฐานการจัดเตรียมและก็ขนส่งอาหารใหม่แล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับแล้วก็ทักทายกันทางออนไลน์นะครับมีตั้งแต่เพจ Facebook ออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับแล้วก็ช่องทางทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube นะครับทักทายกันได้ครับเราจะเอาเรื่องเราในโลกโซเชียลนะครับอธิบายด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างวันนี้ก็มีข่าวน่าตกใจครับมีคุณผู้หญิงท่านนึงเนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเขากินปลาทูทอดเป็น1ตัวนะครับแล้วเกิดอาการผิดปกติครับมีผื่นแดงขึ้นทั่วทั้งตัวทั้งหน้าหายใจไม่ออกนะครับอาจจะเกือบเสียชีวิตเลยนะครับนะแล้วก็มีคนบอกว่าอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปลาที่มีการใส่สารพิษหรือเปล่าเช่นอาจจะมีการใส่ฟอร์มาลินลงไปใส่ยาฆ่าแมลงลงไปอะไรเงี้ยครับนะฉันบอกว่าที่คุณผู้หญิงท่านนี้นะครับมีอาการรุนแรงเหมือนแพ้หนักเนี่ยเพราะว่าแพ้สารพิษที่ใส่เติมมาไปในเนื้อปลาเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้ก็ต้องอธิบายว่าเป็นเรื่องมั่วนะครับนะในเชิงของว่าใส่สารพิษที่เติมลงไปอย่างเรื่องฟอร์มาลีนหรือเรื่องของยาฆ่าแมลงที่กังวลกันครับแต่กลับกลายว่ามันมีสารก่อภูมิแพ้เกิดขึ้นในเนื้อปลาครับนะนั่นก็เป็นอันที่เป็นประเด็นมากกว่าครับเรื่องนั้นจริงๆบอกรายงานบอกว่านะครับคุณผู้หญิงท่านเนี้ยเขาไปกินปลาทูทอดครับบอกว่ากินปลาทูทอด1ตัวจะเข้าเปล่านะครับนะกินหมดตัวเลยนะครับซึ่งเธอคงไม่ได้แพ้ปลาทูไม่ได้แพ้อาหารทะเลครับเพราะไม่คงเธอคงไม่กล้ากินขนาดนี้นะครับนะแต่ว่าเวลาผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงครับเธอใส่พวกสมาร์ทโฟนไอ้สมาร์ทวอชนะครับนาฬิกาที่เตือนเนี่ยบอกว่ามันเตือนขึ้นมาเลยว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกติครับขึ้นมา120ครั้งต่อนาทีแล้วอันนี้เริ่มผิดปกติใช่ไหมปกติคนเราประมาณสัก80 90ก็โอเคนะครับนะบอกว่าเธอรู้สึกร้อนปุ๊บปุ๊บที่หน้าและตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีผื่นขึ้นเป็นผื่นแดงตามลำตัวและใบหน้านะครับมีเกิดการใจสั่นตัวสั่นมือสั่นไม่มีแรงนะครับหัวใจที่เต้นเร็วเนี่ยก็เร็วขึ้นไปอีกครับไปถึง135ครั้งต่อนาทีครับก็เหมือนเราไปวิ่งจนเหนื่อยเลยนะครับนะเธอบอกเธอเกิดการแน่นหน้าอกนะครับหายใจไม่ออกมีการทรมานคนจมน้ำแล้วก็แทบจะไม่รู้สึกตัวครับนะก็เลยถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลครับเข้าห้องฉุกเฉินไปนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยก็ทางด้านแพทย์พยาบาลนะครับก็มาติดเครื่องวัดต่างๆนะครับแล้วก็มีการสั่งฉีดยาไปช่วยนะครับนะ

0: เธอไม่ได้อธิบายว่ายาอะไรนะครับแต่ว่าบอกว่าเธอคิดว่าหัวใจเธอเต้นแรงถึง143ครั้งต่อนาทีนะครับจนเธอรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็เธอก็สลบไปนะครับก็ยังดีว่าสุดท้ายครับนั้นผ่านไปอีก5ชั่วโมงเนี่ยเธอก็ฟื้นนะครับแล้วก็สามารถออกจากห้องฉุกเฉินได้อาการดีขึ้นนะครับนะผื่นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ตามแขนเนี่ยก็ลดลงครับแต่ว่ายังรู้สึกเหมือนใจเต้นเร็วอยู่นะครับอย่างน้อยก็ยังลืมตาได้พูดได้นะมือไม่สั่นแล้วนะครับนะประเด็นก็คือว่าแน่นอนเธอต้องมีอาการเหมือนแพ้อาหารแน่ๆนะครับอาจจะเป็นภูมิแพ้อะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าที่แพ้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรื่องของสารที่เติมเข้าไปนะครับแต่คุณหมอวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นเรื่องของสารบางอย่างที่เกิดขึ้นในปลาครับซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรนะครับแต่เราลองฟังอาการต่างๆแล้วนะครับแล้วผมก็ปรึกษากับเพื่อนที่เป็นหมอแล้วครับบอกว่านี่ก็น่าเป็นอาการที่เรียกว่าแพ้สารฮิสตามีนครับนะหลายคนจะว่าฮิสตามีนคืออะไรเหรอคุ้นๆไหมว่าถ้าเกิดกินยาแก้แพ้อย่างยาคอเฟนิลามีนที่เราคุ้นๆกันเนี่ยครับมันจะเขียนว่าแอนตี้ฮิสตามีนครับเพราะฉะนั้นสารฮิสตามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายเราเนี่ยครับนะบอกว่าปกติเราเวลาที่เราแพ้อะไรเนี่ยครับเกิดจากการที่มีสารก่อภูมิแพ้นะเข้ามาในร่างกายเราแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยมีการต่อสู้ป้องกันกับมันอาจจะมีการปล่อยสารออกมาสู้กับมันเช่นแอนติบอดีเป็นต้นแล้วก็มีการปล่อยสารฮิสตามีนออกมาช่วยจัดการกับพวกสารก่อภูมิแพ้ที่มากระตุ้นพวกนี้ด้วยครับประเด็นคือบางคนเนี่ยนะครับระบบของการภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยครับทำงานรวดเร็วว่องไวรุนแรงมากกับโปรตีนเฉพาะบางตัวนะครับฉะนั้นฮิสตามีนก็อาจจะสร้างมากเกินไปนะครับแล้วก็เริ่มเกิดอาการแพ้นะครับที่บอกว่าเกิดลมผื่นพิษขึ้นมาหน้าบวมจนถึงอาจจะหายใจไม่ออกนะครับก็จะเห็นว่าบางคนก็แพ้อาหารไม่เหมือนกันบางคนแค่ปลาทะเลบางคนแค่กุ้งทะเลนะครับพวกนี้ก็มีสารก่อภูมิแพ้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วฮิสตามีนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับบอกว่าในกรณีนี้มีรายงานว่าในกลุ่มปลานะครับหลายชนิดเช่นพวกปลากลุ่มสคอมบรอยก็จะมีตั้งแต่นี้ครับพวกปลาทุนหน้าเอ้ยปลาทูนะครับปลาแมคเคอเรลพวกนี้เขาพบว่ามันมีสารฮิสตามีนสูงครับแล้วก็ถ้าเกิดปลาพวกนี้เก็บรักษาไม่ดีนะครับนะเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลาเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนนะครับเป็นการเปลี่ยนตัวกรดเรียกว่ากรดอะมิโนฮิสตีดีนในโปรตีนของเนื้อปลานะครับกลายเป็นสารฮิสตามีนขึ้นมาเองอีกนะครับนะก็เลยกลายว่าพวกนี้ถ้าเกิดปลาพวกนี้รักษาไม่ดีนะครับนะมีการปล่อยทิ้งไว้มันจะมีสะสมฮิสตามีนสูงยังเคยมีรายงานด้วยซ้ำว่าคนกินพวกแมลงทอดครับแล้วก็แพ้รุนแรงเอาชีวิตจะไม่รอดมาแล้วต้องมีเช่นกันครับซึ่งก็พบว่าเป็นผลจากที่แมลงทอดเนี่ยมีสารฮิสตามีนสูงนะครับอาจจะเรื่องของการมีแบคทีเรียเข้าไปสร้างได้นะครับฉะนั้นในกรณีนี้ก็คงเป็นตัวอย่างนะครับว่าไม่ใช่ของเรื่องของการที่เนื้อปลาทูเนี่ยเขาไปใส่สารพิษเพิ่มเติมอะไรครับแต่ว่าการที่เก็บรักษาไม่ดีเนี่ยก็อันตรายได้ครับเรื่องที่บอกมีสารพิษเนี่ยก็ต้องมองว่าเป็นเรื่องมั่วครับ
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
5: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
7: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
8: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
8: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
10: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับกรมธุรกิจพลังงานมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าภายใน Data Center บริเวณชั้นใต้ดินพบถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบปริมาณจุใบละ 40,000 ลิตรคาดมีการสำรองน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบจุดติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องสุ่มตรวจคุณภาพน้ำในชุมชนโดยรอบระหว่างเปิดฝาท่อระบายน้ำหน้าอาคารได้กลิ่นน้ำมันพุ่งขึ้นมาอย่างชัดเจนจึงเก็บมาตรวจด้วยเทคนิค Headspace โดยนำน้ำมาเขย่าและใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษพบก๊าซไข่เน่าและสารอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มน้ำมันเป็นระดับที่ส่งกลิ่นรบกวนชัดเจนส่วนผลวัดค่าออกซิเจนในน้ำยังอยู่ในระดับปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการระเบิดหรือจุดไฟจุดติดไฟ
11: รัฐมนตรีดีอีชี้แจงกรณีดราม่าปัญหาการใช้งาน AI Pass ยังพบว่ายังมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนและไม่อัปเดตว่ามีความผิดเพี้ยนที่ป้อนภาษาไทยไปแต่ผลลัพธ์ได้ภาษาอื่นเพราะแพลตฟอร์มนี้เป็นการนำโมเดล AI ที่ใช้นอกแพลตฟอร์ม THAI Passport มาใช้แพลตฟอร์มไม่ได้สร้างโมเดลขึ้นมาแต่เป็นการนำโมเดลของเอกชนเข้ามาให้บริการยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำโมเดลของไทยเองและดีกว่า OpenAI Gemini หรือค่ายอื่นๆส่วนกรณีที่บอกว่าตัวโปรใช้งานไม่ดีเท่าของฟรีก็ต้องดูว่าใช้งานตัวโปรอันไหนทำเรื่องอะไรเพราะโมเดลทุกอันที่เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มล้วนเป็นโมเดลที่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปหากใช้อุปกรณ์ผิดก็จะทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน ระบุการที่ประชาชนเข้ามาใช้งานและรู้ว่าโมเดลไหนไม่เหมาะกับเรื่องไหนถือว่าตรงตามเป้าหมายของโครงการ
10: DSI เปิดปฏิบัติการ Lion Strike ลุยปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์บุกค้น6จุดในกทม2จุดนนทบุรี2จุดและภูเก็ต2จุดพบผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย4คนระดับผู้บริหารเว็บไซต์และแอดมินดูเป็นทีมซึ่งเป็นลักษณะเว็บถ่ายทอดสดกีฬาผ่านออนไลน์โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่มีผู้เข้าชมกว่า6คนมีการหารายได้จากโฆษณาแฝงเว็บพนันออนไลน์กลุ่มยูฟ่าคาดก่อให้เกิดความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมยึดของกลางจำนวนมากทั้งโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรทัศน์แท็บเล็ต SSD card สมุดบัญชีธนาคารสำเนาเงินฝากและเงินสดกว่า 200,000 บาทจากนี้เตรียมขยายผลอีก 4-5 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
11: บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาวันที่2หลังกำลังพลกองทัพสหรัฐขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนเริ่มเห็นการกระจายตัวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆล่าสุดกำลังพลเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเองที่ปราสาทสัจธรรมอำเภอบางละมุงส่วนใหญ่ใช้เวลาชมสถาปัตยกรรมและงานไม้แกะสลักรวมถึงกิจกรรมอื่นๆทั้งขี่ช้างนั่งรถม้าเรือแจวสปีดโบ๊ทและเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกทำให้มีการกระจายรายได้ภายในแหล่งท่องเที่ยวคาดว่าแต่ละวันมูลค่าไม่ต่ำไปกว่า 100,000 บาทด้านผู้ว่าชลบุรีและผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14นำทีมคนไทยกลุ่มแรกเข้าเยี่ยมชมเรือ USS Abraham Lincoln ของกองทัพสหรัฐซึ่งจอดเทียบท่าณท่าเรือแหลมฉบังสัมผัสศักยภาพของเรือรบขนาดยักษ์สูงเทียบเท่าอาคาร20ชั้นรองรับลูกเรือได้มากกว่า 5,000 นาย
10: การประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่8หลังองค์ประชุมไม่ครบส่งผลให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไปอีกครั้งโดยนัดหมายเป็นวันที่9กันยายนนี้สำหรับการประชุมครั้งนี้นายแพทย์สรณะประธานกสทช.ไม่ได้เข้าร่วมแจ้งว่าติดภารกิจขณะที่นายไตรรัตน์รองเลขาธิการกสทช.ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศส่วนกรรมการอีก2รายไม่ได้เข้าร่วมประชุมโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าด้านกรรมการ3รายคือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ดร.พิรงรองและดร.สุพัฒน์เดินทางมาสำนักงานแต่ไม่เข้าร่วมประชุมหลังเห็นว่าการดำเนินการควรต้องเป็นไปตามผลของคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและควรเปิดประชุมเฉพาะกรรมการที่เหลืออยู่6คนพร้อมแถลงจุดยืนว่านายแพทย์สรณะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้คุณผู้ชมครับดูการเมืองครับเริ่มที่การประชุมสภาเมื่อวานนี้ดุเดือดมากๆนะครับหลังจากฝ่ายรัฐบาลชิงที่จะเลื่อนยัตติให้ที่ประชุมถกเรื่องชายแดนใต้แทนรายงานกกต.ก็เลยทำให้ฝ่ายค้านโวยครับบอกว่าเป็นข้ออ้างเพื่อไม่ให้อภิปรายไปถึงคดีโกงสว.การประชุมสภาในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ภายหลังจากเสร็จการกระทู้ถามสดนะครับเดิมเนี่ยจะเป็นการพิจารณารายงานของกกต.แต่ว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจากพรรคภูมิใจไทยได้เสนอเลื่อนยติเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนใต้เข้ามาก่อนฝ่ายค้านจึงคัดค้านครับโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านก็ถามเหตุผลและความจำเป็นที่จะเลื่อนยติและบอกว่าไม่เห็นถึงความจำเป็นนอกจากมีความพยายามที่จะไม่ให้สภาพิจารณารับทราบรายงานของกกต.เพราะจะไปคาบเกี่ยวกับคดีโกงสว.ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนสมาชิกและรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็มีการให้เหตุผลโต้แย้งกันนะครับแล้วก็มาเดือดในช่วงของส.ส.ไอซ์รักชนกศรีนอกจากพรรคประชาชนที่ตั้งคำถามว่าถ้าเห็นชีวิตของประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญจริงๆทำไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครม.สัญจรลงใต้ไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมไปแค่สงขลาจึงมองว่าเป็นการเอาความเดือดร้อนของประชาชน3จังหวัดชายแดนใต้มาอ้างเพื่อปกป้องกกต.เพราะไม่อยากให้มีการอภิปรายรายงานของกกต.ในวันนี้ก็ทำให้มีสมาชิกยกมือประท้วงจำนวนมากนะครับและขอให้ส.ส.ไอซ์ถอนคำพูดและตอนหลังก็เดือดขึ้นไปอีกครับเมื่อส.ส.ไอซ์พูดคำว่าครม.รักตัวกลัวตายไม่กล้าที่จะลงไปที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ทำให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลรุมประท้วงอีกครั้งในที่สุดนะครับส.ส.ไอซ์ก็ยอมถอนคำพูดครับ
12: วันนี้คนภาคใต้อยากจะรู้ว่าในสภาผู้แทนราษฎรของเรานี่รู้สึกรู้สารู้ร้อนรู้หนาวบ้างหรือเปล่าม
13: ันคือการเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างเพื่อปกป้องกกต.ครม.สัญจรเนี่ยไม่ได้ลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆเพราะว่าคณะรัฐมนตรีลักตัวกลัวตายค่ะ
14: ท่านต้องถอนคำพูด
13: ดิฉันขอถอนคำว่า รัฐบาลพักภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายเลยไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
11: ซึ่งในที่สุดแล้วค่ะที่ประชุมสภาก็มีมติให้พิจารณาเรื่องปัญหาชายแดนใต้ก่อนนะคะโดยหลังเข้าสู่วาระก็วุ่นอีกรอบค่ะคราวนี้เป็นส.ส.รังสิมันโรมที่ฟาดวิวาทะกันดุเดือดกับรองประธานมัลลิกานะคะโดยความดุเดือดเริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากที่คุณเทงณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนประท้วงคุณมัลลิกาจิรพันธ์วานิชประธานการประชุมค่ะที่ให้สภาลงมติเข้าสู่การพิจารณายติด่วนเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้ทั้งที่คุณเทงยังไม่ได้ถอนยติที่เสนอค้างไว้ซึ่งคุณมัลลิกาพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงค่อยนะคะว่าเจตนาของคุณเท้งถือว่าถอนแล้วประเด็นนี้ทำให้ส.ส.รังสิมันโรมลุกขึ้นต่อว่าคุณมลิกาโดยบอกว่าประธานอย่าดึงดราม่าเลยพร้อมตำหนิว่าเอาความเท็จมาพูดในสภากรณีวินิจฉัยว่าคุณเท้งถอนยติแล้วพร้อมเตือนว่าอย่าพยายามดึงเวลาขณะที่คุณมลิกาก็โต้กลับส.ส.โรมนะคะว่าคุณหมิ่นประมาทพี่ทำให้ฝั่งของคุณโรมลุกขึ้นแล้วก็สวนกลับว่าอย่ามาแทนตัวเองว่าพี่เพราะพฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
14: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าเลยคือท่านประธานตอนนี้เนี่ยบรรยากาศ
15: อะไรนะเอาใหม่ดิ
14: ท่านประธานอย่าดึงดราม่า
15: คุณหมิ่นประมาทพี่นะ
16: ท่านประธานครับ
17: ท่านประธานครับ
15: ท่านประธานสิมาโรมพี่อ่ะไม่ได้ดึงแล้วด้วยความที่พี่อยากจะให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดี
14: ขออนุญาตท่านประธาน
15: ไม่ได้ดึงเวลา
14: ท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยฮะแล้วอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
15: ก็ได้นะ
16: ท่านประธานครับ
11: หลังจากตอบโต้กันไปมาค่ะส.ส.ธนยศทิมสุวรรณจากพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกให้คุณโรมขอโทษประธานและให้ถอนคำพูดเพราะไม่ให้เกียรติประธานนะคะทำให้คุณมลิกาถามคุณโรมตรงๆว่าจะขอโทษหรือไม่ถ้าไม่ขอโทษก็ไม่ว่าอะไรและถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีคราวนี้ส.ส.โรมลุกขึ้นตอบโต้อีกรอบค่ะ
15: เพราะงั้นสิ่งที่ประธานที่จะบอกกับคุณก็คือว่าประธานไม่ได้ดึงดราม่านะไม่อยากให้มีการเถียงกันนักหนากลายเป็นว่าดึงดราม่าถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีนะคะไม่ต้องขอโทษแล้วนะคะเพราะถ้าเป็นคนเป็นพี่น้องกันเขาจะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องนับญาติกันนะคะ
14: ด้วยความยินดีนะครับท่านประธานด้วยความยินดีครับ
15: ยินดีมากเลยท่านรังสิมันโรมแล้วท่านจำคำพูดท่านไว้นะ
11: ค่ะที่สุดแล้วที่ประชุมก็มีการอภิปรายยติปัญหาชายแดนใต้ไปจนถึงประมาณ2ทุ่มนะคะฝ่ายค้านขอนับองค์ประชุมจนโต้แย้งกันอยู่ครู่หนึ่งค่ะก่อนที่ประธานโสภณสรัมจะสั่งปิดประชุมในช่วง2ทุ่ม24นาทีค่ะ
10: ยังไม่จบแค่ในห้องประชุมนะครับแต่ว่าฝ่ายค้านยังแถลงเดือดด้านนอกห้องประชุมสภาก็เป็นการตำหนิรัฐบาลว่าเป็นการเล่นการเมืองที่น่าเกลียดใช้ยติในเรื่องของชายแดนภาคใต้มาบังหน้าเพื่อปกป้องกกต.ครับคนที่ใช้ถ้อยคำดุเดือดที่สุดก็คือคุณไอซ์รักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งคำถามถึงการนำความเดือดร้อนของประชาชน3จังหวัดชายแดนใต้เอามาบังหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐบาลไม่ต้องการให้ฝ่ายค้านอภิปรายและปกป้องกกต.โดยเฉพาะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องหัวสว.ก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีความพยายามทำให้สภาแห่งนี้น่าเบื่อกลายเป็นโรงละคร
18: การเล่นการเมืองที่น่าเกลียดที่สุดที่อุบาทที่สุดคือการเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างมาบังหน้าเพราะว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้ฝ่ายค้านอภิปรายรายงานของกกต.คือเรื่องหัวสว.รัฐบาลกำลังจะปกป้องกกต.ไม่ให้สภาแห่งนี้อภิปรายกกต.ด้วยการเอาความเดือดร้อนเอาชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างซึ่งดิฉันคิดว่านะคะนี่คือมาตรฐานการทำงานที่รับไม่ได้คือท่านทำอย่างหน้าไม่อายเลย
10: ในขณะที่คุณพิทักษ์เดชเดโชครับส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องยติชายแดนใต้ก็บอกว่าหากรัฐบาลเห็นแก่ชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้จริงคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ควรมารับฟังในสภาก็บอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้เห็นว่าผู้บริหารไม่จริงใจต่อการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้และตนเชื่อมั่นว่า10อนุทินก็ยังแก้ไม่จบ
11: ค่ะซึ่งอีกประเด็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ประธานการประชุมของคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชนะคะที่ตัดไมค์สสพัทรพงษ์ลีลัดพัทสสพรรคประชาชนทันทีหลังจากที่อภิปรายเกินเวลาค่ะจนสสพัทรพงษ์ต้องสบถคำหยาบบอกว่าแม่งทุเรศเมื่อวานนี้ค่ะคุณมลิกาแถลงชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเหตุผลที่ต้องปิดไมค์ทันทีเพราะว่ามีการตกลงกันให้การอภิปรายเสร็จภายในเย็นวันที่2กันยาโดยให้กรอบเวลาการอภิปรายคนละ5นาทีเพื่อไม่ให้ล่าช้ายืนยันว่าถ้าหากมีสมาชิกอภิปรายเกินเวลาก็ถูกปิดไมค์ทุกคนซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของวินัยการรักษาเวลาค่ะ
15: มีส.ส.หลายท่านที่พูดพาดพิงถึงสว.แต่อยู่ในเวลาที่กำหนดคือ5นาทีก็อภิปรายได้และที่อภิปรายเกินเวลาก็ถูกปิดไมค์เหมือนกันทุกท่านเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของวินัยการรักษาเวลาไม่ใช่ประเด็นเรื่องเนื้อหาโดยส่วนตัวไม่ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างส.ส.กับประธานหรือพรรคการเมืองใดๆกับประธานเนื่องจากเรามีการถ่ายทอดสดมีคนทางบ้านดูอยู่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนและบุคคลทั่วไป
11: ที่ส.ส.ไอติมพฤทธิ์ก็เสนอให้ประธานสภาเลิกกำหนดเวลาปิดประชุมสภาจนไม่ต้องมาบีบเวลาอภิปรายของส.ส.ค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าหากดูสภาชุดก่อนหากวันไหนวาระเยอะทุกฝ่ายก็ยินดีให้มีการประชุมล่วงเลยไปจนถึงช่วงเย็นหรือว่าช่วงดึกได้แต่พอมาสภาชุดนี้กลับพยายามกำหนดว่าประชุมสภาต้องเลิกไม่เกินกี่โมง
16: ให้มีการประชุมสภาเนี่ยจนถึงเย็นหรือจนถึงดึกได้ในวันที่วาระมันค้างพิจารณาวันไหนที่วาระเยอะเนี่ยผมว่าทุกฝ่ายก็ยินดีนะครับที่จะให้มีการประชุมล่วงเลยไปถึงช่วงเย็นหรือว่าช่วงดึกได้แต่ว่าพอมาสภาชุดนี้เราเห็นหลายครั้งแล้วที่มันมีความพยายามว่าประชุมสภาจะต้องเริ่มไม่เกินกี่โมงแล้วก็กลายเป็นมาบีบเวลาที่เพื่อนสมาชิกทั้งซีกฝ่ายค้านซีกรัฐบาลมีความประสงค์จะอภิปรายแล้วก็ต้องตัดจำนวนคนหรือว่าตัดนาทีออกไปนะครับ
10: เราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องรอบโลกครับ
17: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
19: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
20: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับหยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
21: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
22: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz เร็วๆนี
0: ้รูปออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
2: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
4: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
23: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
11: ตรงนี้ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะดูอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นซอเดลที่ขึ้นฝั่งถล่มจีนเป็นรอบที่3แล้วค่ะทำให้ฝูเจี้ยนเจอกับน้ำท่วมหนักแล้วก็มีดินถล่มมีภาพอาคารถูกน้ำซัดจนถล่มลงในพริบตาในมณฑลปู่เตี้ยนมณฑลฝูเจี้ยนนะคะแต่รายงานไม่ได้บอกว่าในอาคารมีคนอยู่หรือไม่ค่ะแต่ว่าสถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลจีนก็รายงานว่าโรงเรียนในฝูโจและฉวนโจหยุดการเรียนการสอนนะคะสถานที่ห้องเที่ยวบางแห่งรวมถึงสวนสนุกก็ปิดทำการชั่วคราวเส้นทางเรือข้ามฟากโดยสารทั้งหมดตามแนวชายฝั่งผู่เจี้ยนก็ถูกระงับค่ะหลังจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งที่เมืองจ้างโจมณฑลฝู่เจี้ยนโดยก่อนหน้านี้พัดถล่มมณฑลเจ้อเจียงที่อยู่ใกล้กันไปถึง2ครั้งและพายุก็ทวีความรุนแรงขึ้นในทะเลจีนใต้คาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกสู่มณฑลกวางตุ้งซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักในฝู่เจี้ยนและกวางตุ้งไปจนถึงวันนี้นะคะโดยช่วงที่ผ่านมาค่ะมีเหตุการณ์ที่เมืองเหวินโจมณฑลเจ้อเจียงที่ครูและนักเรียนกว่า 2,500 คนก็ติดอยู่ในบริเวณโรงเรียนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้โดรนส่งอาหารและน้ำให้กับผู้ที่ติดอยู่ที่โรงเรียนนะคะส่วนที่เมืองฝูติงในมณฑลฝูเจี้ยนก็มีน้ำท่วมหนักท่วมรถแล้วก็พัดเศษซากต่างๆไปตามถนนค่ะตามรายงานบอกว่ามีประชาชนประมาณ 250,000 คนในพื้นที่เสี่ยงสูงของมณฑลฝูเจี้ยนที่ถูกอพยพไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
10: ครับส่วนที่ประเทศแคนาดาและเม็กซิโกตอนนี้ก็เจอพายุหนักเหมือนกันนะครับเริ่มต้นที่แคนาดาไปที่นครโตรอนโตนะครับมีรถยนต์หลายคันตอนนี้จมอยู่ใต้น้ำตามถนนที่ถูกน้ำท่วมหนักและอาคารหลายหลังก็ได้รับความเสียหายจากพายุที่รุนแรงเมื่อวันพุธที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามีเศษซากกระจัดกระจายอยู่ตามท้องถนนผู้คนต้องเดินลุยน้ำท่วมหลังจากพายุทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างครับ CBC รายงานว่ามีผู้คน 65,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงที่พายุรุนแรงและหน่วยดับเพลิงโตรอนโตก็ได้รับแจ้งเหตุ 1,500 ครั้งภายใน24ชั่วโมงนอกจากนั้นครับพายุรุนแรงก็นำมาซึ่งลูกเห็บมีวิดีโอที่แสดงให้เห็นน้ำท่วมถนนอย่างหนักแล้วก็ท่วมเข้าไปในรถบัสนะครับแล้วก็มีภาพของลูกเห็บที่ตกไปทั่วเมืองของแคนาดาส่วนยานพาหนะที่เคลื่อนผ่านถนนก็ถูกพายุฝนแล้วก็ลมแรงพัดกระหน่ำซึ่งตอนนี้นครโตรอนโตก็บอกว่าพายุสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับต้องปิดถนนขัดขวางการขนส่งแล้วก็ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างด้วยในขณะที่เม็กซิโกครับ พายุรุนแรงที่พัฒนาเป็นเฮอริเคนระดับที่1พัดถล่มชายฝั่งแปซิฟิกทางตอนเหนือของเม็กซิโกในวันพุธที่2กันยายนก็ทำให้เกิดน้ำท่วมมีน้ำฝนที่ไหลไปตามถนนในเมืองกาโบซานลูคัสรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูครับ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาเม็กซิโกก็บอกว่าพายุนั้นทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ชื่อว่ามารีโดยมีลมสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่ามารีนั้นจะทวีความรุนแรงขึ้นในวันพฤหัสนี้และคาดว่าจะมีฝนตกหนักในรัฐดังกล่าวครับ
11: ค่ะผู้ชมคะผ่านมาแล้วกว่า1สัปดาห์นะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่จีนก็ยังเร่งทำงานแล้วก็กู้ซากค้นหาอย่างเต็มที่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหลักที่ท่าเรือจี้หลงในเขตปกครองตนเองซีจางป้องกันภัยพิบัติซ้ำซ้อนทำการกำจัดโครนและหินแล้วก็ป้องกันรวมถึงฆ่าเชื้อดูแลสุขภาพของกู้ภัยและประชาชนนะคะหลังจากที่เกิดเหตุดินถล่มจากหิมะและดินถล่มในเนปาลก็พัดถล่มหลายจุดตามแนวชายแดนจีนและเนปาลเมื่อ26สิงหาล่าสุดถ้าดูตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ทะลุ 1,200 รายทั้งในฝั่งเนปาลและจีนค่ะมีผู้สูญหายอีกหลายพันเมื่อวานนี้ทีมกู้ภัยกว่า30คนก็ร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหลักที่ท่าเรือจี้หลงนะคะซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 0.7 ตารางกิโลเมตรแล้วก็แบ่งออกเป็น7พื้นที่ปฏิบัติการทั้งค้นหาด้วยมือแล้วก็ขุดด้วยเครื่องจักรค่ะแต่ว่าภูมิประเทศก็ซับซ้อนตอนนี้เป็นอุปสรรคกับกู้ภัยคือลักษณะของภูเขาสูงและหุบเขาลึกมีชั้นโคลนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในบางจุดลึกไปจนถึง10เมตรนะคะแล้วก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องในบางช่วงด้วยก็ทำให้ดินเนี่ยชุ่มน้ำก็เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและหินถล่มซ้ำได้ด้วยค่ะ
10: ครับมีการเตือนจากทางอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับเรื่องของเอลนิโญที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นไปถึงปลายปีแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ออกโรงเตือนในวันที่3กันยายนนะครับบอกว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในปี2027และอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาการพยากรณ์แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่เอลนิโญนั้นจะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงกุมภาพันธ์2027ครับโดยมีสาเหตุมาจากอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกที่อบอุ่นผิดปกตินี่เป็นครั้งแรกที่ WMO แสดงความมั่นใจถึงระดับนี้โดยเอลนิโญที่รุนแรงมากสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิทั่วโลกได้อย่างมีนัยสำคัญครับและกระตุ้นให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วอย่างเช่นภัยแล้งและก็พายุไต้ฝุ่นเอลนิโญคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเป็นระยะซึ่งเกิดจากลมสินค้าที่อ่อนกำลังลงนะครับโดยลมสินค้าก็ถือเป็นกระแสลมประจำปีที่พัดอย่างสม่ำเสมอในบริเวณเขตร้อนรอบเส้นศูนย์สูตรของโลกปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีครับมักจะกินเวลานานถึง12เดือนแม้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากฟอสซิลแต่อุณหภูมิของมหาสมุทรก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เตือนว่าปรากฏการณ์นี้ส่งผลกระทบแน่นอนครับโดยเฉพาะกับสินค้าเกษตรในเขตร้อนทำให้เกิดวิกฤตอาหารอย่างรุนแรงในพื้นที่แห้งแล้งของอเมริกากลางก็จะไปจนถึงปี2027ครับ
11: ค่ะดูสงครามอิหร่านยิงใส่ฐานทัพสหรัฐนะคะทั้งใน UAE แล้วก็คูเวตค่ะแต่ว่ากระทบราคาน้ำมันโลกเล็กน้อยนะคะโดยกองทัพอิหร่านแถลงเมื่อวานค่ะว่าโจมตีฐานทัพสหรัฐใน UAE และคูเวตด้วยขีปนาวุธและโดรนในช่วงเช้าของวันเดียวกันก็คือเมื่อวานนี้ซึ่งในแถลงการกองทัพระบุว่าได้โจมตีระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมคลังเก็บอาวุธและโรงเก็บเครื่องบินรบที่ฐานทัพอากาศอามัดอัลจาเบอร์ของสหรัฐในคูเวตซึ่งส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะรวมถึงโจมตีระบบเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศใน UAE แม้จะยังเกิดการโจมตีจากฝั่งอิหร่านแต่ปรากฏว่าราคาน้ำมันโลกกลับเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเนื่องจากคูเวตระบุว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนที่ถูกยิงเข้ามาได้นะคะ
10: ดูที่สหรัฐนะครับตอนนี้รูปของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ปรากฏในเงินดอลลาร์ของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยทางโรงกระสาบครับประกาศในวันพุธบอกว่าเหรียญ1ดอลลาร์ที่มีรูปเหมือนของทรัมป์เริ่มหมุนเวียนและวางจำหน่ายแล้วเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีของประเทศก็นับเป็นครั้งแรกครับที่บุคคลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ปรากฏบนธนบัตรของสหรัฐแล้วก็บนเหรียญนะครับก็นับตั้งแต่ปี1866เป็นต้นมาเหรียญดังกล่าวจำหน่ายเป็นชุดนะฮะชุดละ25หรือ100เหรียญมีราคาเริ่มต้น61ดอลลาร์นะครับในด้านหน้าเหรียญมีข้อความว่าเสรีภาพและก็เราเชื่อในพระเจ้าส่วนด้านหลังก็เป็นตราประธานาธิบดีพร้อมกับตัวเลข250สลักอยู่นะครับก การออกเหรียญในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะของรัฐบาลทรัมป์พยายามที่จะนำรูปเหมือนของประธานาธิบดีมาประดับนะฮะ บนธนบัตรของอเมริกาแม้ว่าจะมีธรรมเนียมปฏิบัติยาวนานหลายศตวรรษที่ห้ามบุคคลมีชีวิตปรากฏอยู่บนธนบัตรก็ตามครับ
11: ค่ะที่จีนค่ะสร้างลิฟต์ไต่ภูเขาสูงเกือบ300เมตรช่วยให้เด็กไปโรงเรียนได้สะดวกขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นมากนะคะจากปกติเขาบอกว่าต้องใช้เวลาเกือบครึ่งวันคือประมาณ3ชั่วโมงอย่างน้อยตอนนี้เหลือครึ่งชั่วโมงค่ะเป็นลิฟต์คู่ที่ผุดขึ้นมาจากพื้นหุบเขาลึกในมณฑลยูนนานของจีนก็ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของเด็กนักเรียนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะลิฟต์นี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นรถบัสโรงเรียนลอยฟ้าเชื่อมหมู่บ้านนีจูเหอเข้ากับโรงเรียนประถมกวนใจที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเลยเด็กๆบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปมากเลยค่ะประหยัดพลังงานให้กับเด็กๆด้วยทำให้มีสมาธิแล้วก็ตั้งใจเรียนได้มากขึ้นค่ะวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยภาพหายากนะคะเป็นภาพของเสือดาวหิมะที่อยู่ในเฟรมเดียวกันถึง4ตัวที่จีนค่ะในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมณฑลเสฉวนเขาบอกว่าปกติจะเจอ1ตัวก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะคะแต่นี่กล้องอินฟราเรดบันทึกภาพเสือดาวหิมะที่หายากและลี้ลับมากๆปรากฏด้วยกันในเฟรมเดียวกัน4ตัวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชั้น1ของจีนด้วยนะคะลากันไปด้วยภาพของเสือดาวหิมะนะคะอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้กันต่อค่ะ
23: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
3: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมวันนี้วันศุกร์หันษาอีกวันนึงนะครับติดตามข่าวเรื่องใหญ่เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมบอร์ดหรือคณะกรรมการเรื่อง Data Center เป็นครั้งแรกในรัฐบาลอนุทินชาญวรกูลนะครับซึ่งตั้งคุณเอกนิติธันประภาสเป็นประธานหลังจากเรื่องปูดออกมาว่าไม่มีระบบระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะรองรับเลยกับการให้เกิด Data Center ขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหลังสุดเมื่อวานนี้พระราม9ที่มี Data Center รั่วจริง
4: ๆค่ะ
3: ทำน้ำมันรั่วจริงๆครับท่านผู้ชมแล้วก็ก่อให้เกิดแก๊สพิษ นี่ไงถ้าไม่ปูดขึ้นมาจะรู้กันหรือไม่ประการใดเดี๋ยวได้ติดตามรายละเอียดกันนะครับท่านผู้ชม Data Center จะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดเดียวกันสภาเมื่อวานนี้ดุเดือดเลือดพลาดกันตลอดทั้งวันเลยนะครับอันเนื่องมาจากประเด็นซึ่งฝ่ายรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยตั้งใจที่จะให้มียติจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาแทรกวาระปกติซึ่งจะพิจารณารายงานของกรรมการการเลือกตั้งปี67 68ซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกับช่วงอะไรเลือกสว.
4: ค่ะ
3: ปรากฏว่ากกต.เนี่ยมารอแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่สสรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยให้มีการพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนนำมาซึ่งข้อตอบโต้ของพรรคการเมืองฝ่ายค้านว่าเจตนาต้องการจะปัดไม่มีการพิจารณาหรืออภิปรายเรื่องกกต.เพราะอะไรเพราะวันนี้หมายถึงเมื่อวานนี้และสัปดาห์หน้า14กันยายนเนี่ยกกต.จะลงมติคดีหัวสว.อาจจะมีความพยายามที่จะไม่มีการอภิปรายเพื่อไม่มีการพูดถึงก่อนที่กกต.จะลงมติหรือไม่ในสัปดาห์หน้าเมื่อวานนี้ก็เลยดุเดือดถึงขนาดที่มีสิ่งที่อะไรนะบางช่วงเหมือนเบาบางช่วงเหมือนเดือดท่านผู้ชมช่วงหนึ่งเนี่ยเหมือนท่านประธานในช่วงการหารือมาริการองคนที่หนึ่งซึ่งวันก่อนเมื่อวันพุธเพิ่งเกิดประเด็นเรื่องปิดไม
4: ค์กับคุณพัทรพงศ์อะค่ะสสพรรคประชาชน
3: เมื่อวานนี้ดูเหมือนบรรยากาศต้องการให้เกิดการคลี่คลายบางช่วงถึงขนาดบอกเรียกแท้งอะเรียกแท้งในห้องประชุมเอาแท้งอะไรอย่างนี
4: ้ค่ะ
3: ขนาดที่คุณณัฐพงศ์บอกผมยังไม่เคยเรียกท่านประธานปั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีบรรยากาศแบบนี้แต่ที่ดูเดือดสดๆเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับคุณรักชนกศรีนอกสอชอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งตั้งข้อสังเกตรัฐบาลกำลังเอาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเพื่อจะปกป้องกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บางช่วงถึงขนาดระบุว่าอะไรครม.รัฐบาลอนุทินลักตัวกลัวตาย
4: เลยไม่กล้าจะลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
3: นั่นทำให้เกิดเหตุประท้วงกันวุ่นวายทีเดียวเมื่อวานนี้ในห้องประชุมอันนี้ต้องมาไล่เรียงร้อนจริงๆเมื่อวานนี้ประมาณสัก2ทุ่มกว่าอภิปรายเกี่ยวกับยติด่วนเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ทันจบเดิมเนี่ยเหมือนพยายามจะทำให้อภิปรายยติจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วเดี๋ยวจะมาต่อนะเรื่องกกต.รายงานกกต.ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไม่จบมีช่วง2ทุ่มกว่าเกิดเหตุกระทบกระทั่งด้วยวิวาทะสุดท้ายประธานโสภณปิดประชุม
4: ตอน2ทุ่ม22นาทีค่ะ
3: ปิดประชุมยติชายแดนใต้ก็ยังไม่จบ
4: ค่ะ
3: สัปดาห์หน้าก็ต้องว่ากันต่อ
4: ค่ะ
3: แล้วก็จะทำให้เชื่อว่า กรณีรายงานกกต.คงไม่เข้าก่อนที่กกต.จะลงมติเรื่องคดีหัวสว.นี่ภาพใหญ่ๆมีความร้อนแรงเมื่อวานนี้ถึงบอกว่าไฮไลท์นี่อยู่ที่สภาเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับท่านผู้ชมแต่เรามาเริ่มต้นเนี่ยเอาเหตุการณ์น่าตระหนกตกใจก่อนที่ประชาชื่นเป็นเหตุที่เรียกว่าอะไรล่ะท่านผู้ชมฮะอดีตกู้ภัยหึงโหดก็ได้จริงๆเรียกว่าหึงโหดก็ไม่เชิง
4: เพราะว่าเลิกรากันไปแล้ว
3: ขับรถกระบะซึ่งตัวเองเคยเป็นกู้ภัยติดไซเรนแล้วก็ไล่บี้ตามมอเตอร์ไซค์ของอดีตคนรักซึ่งมีชายหนุ่มคนใหม่เนี่ยมารับตัวไล่บี้ก่อนจะพุ่งชนระหว่างที่มอเตอร์ไซค์ของชายหนุ่มกับอดีตแฟนสาวเนี่ยกำลังจะกลับรถบี้เข้าไปที่ตอม่อกระทั่งฝ่ายหญิงเนี่ยเอวขาดเลยนะครับท่านผู้ชมทั้งคู่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะที่ฝั่งคนขับชนก็บาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนก่อนน่ะท้องที่ประชาชื่นตำรวจรับแจ้งเหตุรถกระบะชนมอเตอร์ไซค์มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
4: บริเวณหน้ากรมยุทธบริการทหารกรุงเทพนนทบุรีค่ะแขวงวงสว่างเขตบางซื่อ
3: จุดกลับรถบริเวณตอม่อรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงพบกระบะสีขาวท้ายกระบะติดหลังคาข้างตัวรถมีสติ๊กเกอร์เขียนเป็นมูลนิธิแห่งหนึ่งด้านหน้ากระบะพังยับเยินชนกับบาริเออร์เกาะกลางถนนใกล้กันพบมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าถูกกระบะชนจนสภาพเสียหายยับทั้งคันใกล้กับเกาะกลางถนนพบร่างผู้เสียชีวิต2ราย
4: รายแรกเนี่ยทราบชื่อคือนางสาวนริศราอายุ23ปีค่ะ
3: ซึ่งเป็นคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค
4: ์สภาพก็คือเธอถูกรถกระบะคันนี้ชนจนกระทั่งร่างอัดกับแบริเออร์นะคะแล้วก็ด้วยความเคารพบริเวณเอวขาด2ท่อน
3: อีกรายเป็นคนขับ
4: ชื่อนายเจตพลอายุ44เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
3: สภาพผู้ร่างเนี่ย
4: ก็คือกระดูกบริเวณช่วงลำตัวหักค่ะ
3: ส่วนคนขับรถกระบะ
4: ชื่อนายทรงพลอายุ28ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าตัวเขาไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยทำให้ช่วงหน้าอกเนี่ยกระแทกกับคอนโซลรถอย่างแรงค่ะ
3: เบื้องต้นเนี่ย
4: กู้ภัยก็คือปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
3: ทั้งนี้จุดเกิดเหตุยังพบยาบ้าบรรจุถุงพลาสติก1ถุงและยาไอซ์ในซองพลาสติกซิปล็อกอีก3ถุง
4: หล่นอยู่บริเวณฟุตบาทและพื้นถนนใกล้กับมอเตอร์ไซค์ผู้เสียชีวิตค่ะ
3: และระหว่างที่แพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าชันสูตรร่างของฝ่ายหญิง
4: นางสาวนริศราก็ปรากฏว่าพบซองพลาสติกบรรจุยาไอซ์1ถุงอยู่ที่ขอบกางเกงค่ะ
3: อ
4: ่
3: ะนี่น่าตลกตกใจจริงๆเมื่อวานนี้นักข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดอีกครั้งนึงแล้วก็ไปติดตามรถทั้งสองคันซึ่งถูกเคลื่อนย้ายมาเก็บเอาไว้ที่โรงพักในฐานะของกลางขณะที่มูลเหตุสอบปากคำพยานเบื้องต้นทราบจากตำรวจว่าผู้ก่อเหตุได้ฝ่ายหญิงเลิกราจบความสัมพันธ์กันไป
4: แต่ว่าฝั่งผู้ก่อเหตุก็คือคนขับกระบะอะค่ะเกิดความหึงหวงตามราวีไม่เลิกอีกทั้งชายคนสนิทกับตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยรู้จักกันด้วยฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยคือขับกระบะมาดักซุ่มรอค่ะจนกระทั่งพบผู้เสียชีวิตขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันออกมาจากบ้าน
3: ทั้งนี้ฝ่ายหญิงนริศราเลิกกับนายทรงพลคนกระบะกันก่อเหตุแฟนเก่าซึ่งเป็นอดีตสาวมูลนิธิแห่งหนึ่งหลังคบหากันประมาณ1ปีแต่เนื่องจากตอนที่คบหากันเนี่ยนายทรงพลมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกาย
4: ฝ่ายหญิงเนี่ยเคยแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สน.ประชาชื่นนะคะ
3: หลังเลิกรากันประมาณ2เดือน
4: นายทรงพลคนขับกระบะไม่ยอมจบค่ะก็คือตามราวีส่งข้อความข่มขู่อาฆาต
3: ขณะที่ก่อนเกิดเหตุนั้นนายเจตพลแฟนใหม่
4: ขี่มอเตอร์ไซค์มารับนางสาวนริศราบริเวณใกล้ๆกับวัดเลียบราชบำรุง
3: ขณะที่นายทรงพลขับกระบะจอดรออยู่ดักอยู
4: ่พอเห็นว่าอดีตแฟนสาวนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ชายซึ่งเป็นคนรักใหม่ออกมาและขี่กันออกไปเนี่ยนายทรงพลก็ขับกระบะไล่กวดโดยเปิดไซเรนไล่บี้ค่ะ
3: ทีมข่าวเราได้วงจรปิดในซอยวัดเลียบบำรุงช่วงเที่ยงคืน27นาทีวันที่3กันยายน จะเห็นว่าผู้เสียชีวิตบนมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ Honda PCX สีดำซ้อนท้ายกันมาและอีก4วินาทีต่อมาเห็นผู้ก่อเหตุขับกระบะตามมาด้วยความเร็วจากนั้นทั้งสองฝ่ายไล่ภาพไปขับกันมาบนถนนกรุงเทพนนทบุรีฝั่งขาเข้าช่วงเที่ยงคืน28นาทีเห็นมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตขับมาด้วยความเร็วเลนขวาสุดภาพวงจรปิดเห็นว่าผู้ก่อเหตุขับกระบะเปิดไฟเร่งขับตามอย่างกระชั้นชิดด้วยความเร็วแบบนี้แล้วก็มีภาพต่อเนื่องไปอีกมุมหนึ่งเรียกว่าผู้ก่อเหตุขับกระบะไล่ตามอย่างต่อเนื่องเร็วขนาดนี้สุดท้ายบริเวณตอหม้อสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอหม้อที่519ขณะผู้เสียชีวิตกำลังจะยูเทิร์นรถ
4: ผู้ก่อเหตุก็ได้พุ่งชนแล้วอัดเข้าตอหม้อจนกระทั่งร่างกระเด็นแล้วก็เสียชีวิตกันทันทีค่ะ
3: ขณะนี้ตัวคนขับรถก็มีอาการบาดเจ็บนะครับตัวชมเบื้องต้นคือตับแตกเพราะไม่ได้ใส่เข็มขัดนิรภัยตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์แต่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับในความผิดฐานเจตนาฆ่าผู้อื่นแล้วขณะเดียวกันในส่วนของยาบ้า กับยาไอที่พบที่มอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งตำรวจเขาตั้งข้อหาตามกฎหมายแม้จะเสียชีวิตแล้วก็ตามทีขณะที่นักข่าวไปพบกับคุณแม่ของฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตไปที่ร้านอาหารตามสั่งไปพบกับญาติ
4: ค่ะ
3: ญาติเนี่ยเล่าว่าคืนก่อนเหตุคือวันที่2เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเข้าสู่วันที่3หลังเที่ยงคืนเล็กน้อย
4: ค่ะ
3: คืนวันที่2เนี่ยมีชาวบ้านในซอยกรุงเทพนนท์43เห็นผู้ก่อเหตุขับกระบะเข้าออกซอยหลายรอบแล้วไปจอดดักซุ่มอยู่ในวัดจนไปที่ผิดสังเกต4ทุ่มเศษผู้เสียชีวิตทั้ง2คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายออกจากบ้านพักไป
4: ฝั่งผู้ก่อเหตุเปิดไซเรนแล้วก็ขับรถไล่ตามตั้งแต่ออกจากวัดค่ะไปจนถึงบริเวณใกล้ซอยกรุงเทพนนท์39นะคะจนกระทั่งมันเกิดเหตุขึ้น
3: มูลเหตุจูงใจญาติระบุว่าครอบครัวยอมรับว่าฝ่ายหญิงคบหากับผู้ก่อเหตุประมาณ1ปี
4: แล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายชายย่านสนามบินน้ำค่ะ
3: ฝ่ายชายมีพฤติกรรมเสพยาและทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงเป็นประจำทำให้ครอบครัวรับไม่ได
4: ้ก็เลยไปรับตัวนางสาวนริศราฝ่ายหญิงเนี่ยกลับมาที่บ้านเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมา
3: หลังจากนั้น
4: ฝั่งคนก่อเหตุเนี่ยพยายามตามมาง้อขอคืนดีค่ะ
3: ผู้เสียชีวิตไม่ยอมกระทั่งผู้ก่อเหตุ
4: เคยขู่อาฆาตจะเอาชีวิตทั้งครอบครัวของฝ่ายหญิง
3: 31สิงหาคมก่อนเกิดเหตุ3วันเนี่ยบ่าย3โมงผู้ก่อเหตุยังขับรถพุ่งชนร้านอาหารแม่จนพังเสียหายมาแล้ว
4: ฝั่งครอบครัวฝ่ายหญิงเนี่ยก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สน.ประชาชื่นนะคะ
3: ตำรวจนัดสอบปากคำคดีนี้เนี่ยวันเกิดเหตุนั่นแหละแต่ตอนเช้า
4: ใช่ซึ่งครอบครัวเนี่ยกะว่าเดี๋ยวจะแจ้งความเรื่องที่ถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยส่งข้อความมาข่มขู่เอาชีวิตด้วยแต่ปรากฏมันเกิดเป็นเหตุสลดขึ้นซะก่อนเนี่ยค่ะ
3: และคืนวันนั้นเพื่อนฝ่ายชายมารับฝ่ายหญิงไปซื้อของแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยพยายามจะห้ามแล้วเพราะชาวบ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุมาป้วนเปี้ยนอยู่กลัวจะไม่ปลอดภัยแต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ฟังนะฮะแล้วออกจากบ้านไปกับฝ่ายชายกระทั่งไปเกิดเหตุสลดขึ้นส่วนแม่ของน้องนริศราแม่บอกนะครับว่าที่ผ่านมาครอบครัวก็หวาดระแวงกับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุอดีตแฟนหนุ่มเนี่ย
4: เพราะว่าข่มขู่เอาชีวิตตลอดอะค่ะ
3: และที่สำคัญ
4: ก็ยังก่อเหตุขับรถพุ่งชนร้านอาหารตามสั่งของครอบครัวด้วยครอบครัวเนี่ยเอาจริงก็คืออยู่กันอย่างหวาดผวาค่ะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยโกรธแค้นที่เคยมาร้องขอโอกาสจะกลับไปคืนดีกับน้องผ่านทางแม่เนี่ยหลายครั้งแต่ตัวแม่เองเนี่ยก็ไม่ยอมให้กลับไปคบหากันเพราะว่าก็กลัวว่าลูกสาวจะถูกทำร้ายร่างกายอีก
3: อย่าลืมว่าผู้ก่อเหตุคือนายเจตพลอายุ44ขณะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยอายุ23ปีนะครับตัวชมฮะผู้ก่อเหตุไม่ใช่
4: นายทรงพลอายุ
3: นายทรงพลอายุ28
4: ค่ะ
3: ฝ่ายหญิงอายุ
4: 23ค่ะ
3: ส่วนชายหนุ่มที่มารับตัวฝ่ายหญิงออกไปอายุ44
4: ใช่ค่ะ
3: แม่บอดนะครับเดิมคืนเกิดเหตุยังกินข้าวอยู่กับลูกอยู่เลย
4: มื้อเย็นนะคะกินด้วยกันแล้วคุณแม่ก็เข้านอนจนกระทั่ง4ทุ่มอะค่ะน้องบอกแม่ว่าจะออกไปร้านสะดวกซื้อ
3: ห้ามแล้ว
4: ใช่เพราะเดี๋ยวเช้ารุ่งขึ้นก็ต้องไปพบพนักงานสอบสวนด้วยอะค่ะ
3: และฝ่ายชายก็โขมาตลอดแต่ลูกก็ยังออกไป
5: ตั้งแต่วันนั้นมันโกรธไงก็เขาก็มานี่แหละมาขอโอกาสแม่ก็เลยบอกว่าโอกาสอ่ะถ้าให้มันซ้ำๆมันก็ซ้ำซากอ่ะเนาะก็เลยบอกว่าถ้าจบก็จบกันด้วยดีเถอะ
6: คร
5: ับก็พูดกับเขาดีๆนะผมก็จบกันด้วยดีเถอะได้แต่เตือนลูกว่าเนี่ยตั้งแต่ที่เหตุมันเกิดที่ว่าเขามาชนที่ร้านน่ะนะคะบอกว่าจะออกไปไหนมาไหนอ่ะให้ระวังตัวแล้วถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปให้อยู่ในบ้านเพราะว่าแม่รู้สึกว่ามันจะไม่ปล่อยในความคิดของแม่ที่มันขู่มาอยู่เรื่อยๆนะคะมันไม่ได้ขู่แค่มุกนะมันบอกว่ารายต่อไปจะเป็นแม่มึงมันพูดแบบนี้มันจะมาเรื่อยๆแหละแต่ถามว่ามันจะมีเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ถามว่ามันมาเมื่อวานเนี่ยเที่ยงกว่าๆมันก็มาแต่มันไปแอบอยู่ในวัดมากับรถเพื่อนแต่ไม่ได้เอารถมูลนิธิมาแต่เมื่อคืนเนี่ยมีคนเห็นมาแต่แม่ไม่เห็นเพราะว่าแม่นอนแล้วทราบอีกทีก็เกิดเหตุนั่นแหละมันยากอะเลี้ยงเข้ามานี่นะแยกทางกับพ่อเขาตั้งแต่เขาได้8เดือนแล้วก็เลี้ยงมาเองเป็นภาพไงภาพตรงที่แบบถ้าบางทีก็อีกอะถ้าลูกเขาฟังเราสักนิดนึงหรือไม่ถ้าเขานอนไปเลยตอนนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
3: ท่านผู้ชมเสียชีวิต2ศพนี่ยังนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสัก2เดือนเนี่ยส
4: ุ
3: ดประการจำได้ไหม
4: จำได้ค่ะ
3: ขับรถกระบะไปดักอยู่แบบนี้
4: แล้วก็ไล่ชนแบบนี้ค่ะ
3: ท่านผู้ชมฮะมาดูเหตุโรงงานนิคมบางเพียงที่สุดประการเมื่อวานนี้4โมงเย็นเกิดเหตุเครื่องจักรระเบิดในโรงงานขณะคนงานกำลังทำความสะอาดเครื่องจักรเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเจ็บ3รายก่อนจะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเป็นเครื่องจักรในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางเพียงที่บางบ่อสุพรรณการเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางเพียงพร้อมกู้ชีพเข้าพื้นที่เพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดเหตุอยู่ในรายการผลิตของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบ่อรถยนต
4: ์หนังหุ้มพวงมาลัยรถยนต์ค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นเครื่องจักรสำหรับขัดทรายแล้วก็ถังดูดฝุ่นสำหรับส่งไปอัดเป็นก้อนนะคะคืออยู่ในสภาพเสียหายจากเปลวไฟและแรงอัดจากระเบิดเจ้าหน้าที่เนี่ยฉีดน้ำลดความร้อนไม่ให้ไฟมันปะทุขึ้นมาซ้ำส่วนคนเจ็บ3คนปฐมพยาบาลขณะนี้อาการปลอดภัยค่ะ
3: ภาพวงจรปิดที่เห็นและจากการสอบถามหัวหน้างานทราบว่าหลังทำงานเสร็จพนักงานจะต้องทำความสะอาดเครื่องขัดทราย
4: ซึ่งเป็นเครื่องจักรสำหรับขัดหนังให้เรียบค่ะ

0: คนอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบเอาถังดับเพลิงมาระดมฉีดน้ำดับไฟจนไฟสงบเหลือแค่กลุ่มควัน
1: 6:19 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
4: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Xtat Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Xtat Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี
6: ้3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
7: wow.
6: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
8: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
9: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
10: อุ้ย
9: จากสสส
8: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
4: ้กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล

6:23 เรื่องเล่าเช้านี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศวอลเล่ซึ่งทำให้คนไทยมีความสุขและความภาคภูมิใจนักวอลเลย์บอลหญิงนะครับซึ่งสามารถจะคว้าแชมป์เอเชียถึงจีนประเทศเจ้าภาพเอาชนะเจ้าภาพและที่สำคัญที่สุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิก LA 2028เมื่อวานนี้ก็ตามนัดหมายคณะนักวอลเลย์บอลหญิงพร้อมกับทีมงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรนำนักกีฬา

0: ้าพบนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลที่ตึกไทยคู่ฟ้าห้องสีม่วงทำเนียบรัฐบาลนี่ฮะเป็นภาพแบบนี้โดยที่น้ำตรีอนุทินชาญวรกูลระบุว่าดีใจมากตั้งแต่ทราบข่าวดีคงจะจำได้ว่าท่านนายกตั้งแต่สั่งให้รองโฆษกรัฐบาลแถลงตั้งแต่โพสต์เองดีต่อใจแล้ววันรุ่งขึ้นแทบจะเรียกได้ว่าไปแสดงท่าตีวอลเลย์ตลอดทั้งวันเลย
1: ใน
0: ระหว่างที่อยู่ที่ครม.สัญจรอยู่ที่สงขลาคงจะจำได้เนี่ยท่านผู้ชมมีความอินหนักมากน้ำตีระบุนะครับว่าดีใจมากตั้งแต่รู้ข่าวดีน้องๆนำความปราบปลื้มมาให้กับคนไทยต้องขอบคุณมากเพราะช่วงนั้นนะไม่มีใครด่ารัฐบาลเลย
1: ค่ะ
0: ทุกคนยินดีกับชัยชนะกับสิ่งที่ทำน้องๆทำให้ประเทศไทยไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยต้องขอบคุณน้องๆด้วยเหมือนกันนี่ฮะเอาไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอน
2: หญิงทีมชาติเนี่ยได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนเลยผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหมายบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับต้องขอบคุณมากเลยช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยทุกคนนะทุกคนมีแต่ใส่โพสต์ว่ายินดีปรีดากับชัยชนะกับสิ่งที่น้องๆทำให้กับประเทศไทยผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่นี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในแผ่นดินประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้องเป็นคนทำให้เพลงชาติเนี่ยได้รับการบรรเลงนะครับผมเชื่อว่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้กำลังใจของน้องมีความเข้มแข็งหลังจากวันนี้แล้วใจสั่งมาใจไม่อีกบานเลยจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อด้วยความที่ต้องการที่จะเห็นพวกน้องได้นำชื่อเสียงนะครับอีกระดับหนึ่งมาสู่ประเทศไทยตัวโอลิมปิกที่ได้ไปนี่ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้จัดการทีมขอบพระคุณโค้ชออสนะครับผมเป็นพิเศษเลยผมดูผมรู้สึกอินไปกับโค้ชด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกรัฐบาลตรงวันนี้ต้องการมีคนพูดคำว่าไทยแลนด์หรือพิมพ์คำว่าไทยแลนด์นะครับสักประมาณ1ล้านครั้งทั่วโลกซึ่งผมเชื่อว่าเราได้ทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น้องก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของนานาชาติ
0: ท่านผู้ชมเรียกว่าอินกับโค้ชออสด้วยเหมือนกันเกียรติพงษ์รัชตะเคียงไกรก็บอกนะครับว่ารัฐบาลอนุทินพร้อมจะเคียงข้างกับน้องๆเพราะเดี๋ยวจะต้องไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อทีมงานวอลเลย์บอลมอบลูกบอลลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นนักกีฬาทุกคนให้น้ำตีนะฮะ
1: ค่ะ
0: นี่และท่านนายกอนุทินก็เซตกับอันเดอร์บอลกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมนี่เห็นไหมนี่ฮะท่านผู้ชมบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นจริงๆน่าจะใช้ที่สนามหญ้าหน้าทำเนียบเลย
1: นี่ค่ะ
0: ตบกันจริงจังเลยดีกว่านะเต จากนั้นก็เป็นช่วงเวลาของการมอบเงินรางวัลรูปแบบใหม่มูลค่า14,700,000 บาทตัวนักกีฬาแต่ละคนได้คนละ600,000ใช้วิธีการกดปุ่มโอนเงินแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาก็จะเช็คกันทางมือถือเลย
1: ค
0: ่ะเป็นบรรยากาศดีครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นการอัดฉีดตามกฎเกณฑ์กองทุนกีฬาแบบใหม่รัฐในกีฬาก็เช็คกันเลยเข้าหรือยัง600,000
1: ค่ะไม่มีต่างธนาคาร
3: ดูหน่อยค่ะ
0: เงินอัดฉีดตามกฎหมายจอกกองทุนกีฬาเนี่ยก็เป็นจำนวนเงิน14,000,000กว่านักกีฬาเนี่ยคนละ600,000นอกจากนั้นก็จะเป็นตัวสมาคมรวมถึงโค้ชผู้ฝึกสอนเนี่ยเพียวเป็นยังไงเข้าทันทีเลย
1: คนละ600,000ค่ะ
0: คุณอนุทินเนี่ยเห็นบอกว่าภายหลังเสร็จพิธีมีบรรยากาศไหมนักกีฬาเหมือนแย่ว่าต้องการจะมอบถ้วยรางวัลแชมป์เอเชียให้รัฐบาลเอาไว้ตั้งโชว์ที่ทำเนียบ
1: ค่ะ
0: คุณรุทีนบอกเอาถ้วยจำลองไว้ไปทำถ้วยจำลองมาดีกว่า
1: เพราะว่าถ้วยรางวัลอันนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนั้นให้น้องๆเอาไปเก็บไว้ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ขณะที่หลังรับของที่ระลึกที่ท่านนายกได้ลูกฟุตบอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬาครอบทีมคุณอนุทินก็สั่งให้ทีมงานไปทำกล่องครอบลูกบอลไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเราเอาตั้งที่ทำเนียบไอ้ลูกฟุตบอลน่ะคงคล้ายๆกับที่เอากล่องครอบส้มอ่ะ
1: จำได้
0: ใช่ไหมนั่นน่ะช่วงเซลฟี่ย้อนลงมาท่านนายกได้ถาม
1: ขอรูป
0: จากนักกีฬา
1: แต่ว่าน้องๆนักกีฬาบอกว่าขอคอนแทคได้ไหมคะท่านนายกนายกก็เลยบอกไม่ได้เอาโทรศัพท์มาค่ะ
0: ก็ให้โพสต์ลงโซเชียลแล้วแท็กนายกได้เลย
4: ได้ไหมครับ
5: ยอดเลย
4: น่ารัก
5: ยอดเลยค่ะเวลาถูกต้องเลยครับ
4: เย้เ
6: ฮ้ย
7: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: โค้ชออสเองก็ดูจะปลื้มนะครับผู้ชมเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรบอกว่าตื่นตันนะนายกอนุทินให้โอวาท
1: และให้กำลังใจทีมนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยค่ะเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้ว่าเราเป็นใครจะทำอะไรและก้าวไปไหนเพื่อความสุขของคนไทย
0: ยอมรับว่าโอลิมปิก2028 LA ภารกิจหนักต้องเร่งพัฒนาคนรุ่นใหม่นักกีฬาคนรุ่นใหม่แต่ก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณ7เซียนรุ่นบุกเบิก
1: ที่วางรากฐานมาตลอด20ปีค่ะ
8: ทางนี้เนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้แสดงความชื่นชมยินดีกับพวกเรานะครับพวกเราก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็มีความสุขมากเป็นสิ่งที่เป็นขวัญและกำลังใจของเราดีมากการเตรียมตัวของพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเราคงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างดีที่สุดนะครับทั้งในทุกๆด้านทั้งด้านการบริหารจัดการทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสตาฟโค้ชนะครับแล้วก็การพัฒนานักกีฬาของเรานักกีฬานี่คือคนที่สำคัญนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาทำร่วมช่วยกันทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีศักยภาพที่สูงนะครับการที่มีศักยภาพที่สูงเนี่ยก็ต้องถูกขับเคลื่อนโดย High Performance Team สร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้ามาในช่วง24เดือนนี้ในส่วนอีกพาร์ทนึงก็เป็น International ก็นักกีฬาเราหลายคนเราต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ไปเล่นอาชีพที่ต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประสบการณ์แล้วก็พัฒนาฝีมือในช่วง2ปีเนี่ยครับเราคงจะต้องทำตรงนี้กว่าจะมาถึงตรงนี้ผมคงลืมไม่ได้ก็คือ เพื่อนร่วมงานผมนะครับทุกคนมอบชีวิตจิตวิญญาณให้กับพวกเรานะครับตลอดระยะเวลา20ปีนะอดีตนักกีฬาเก่าๆพวก7เซียนลูกศิษย์ผมทุกคนนะครับที่ร่วมต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคยากลำบากแล้วก็เป็นฐานที่สำคัญมากที่จะให้น้องๆรุ่นนี้ได้ก้าวเดินเป็นแบบอย่างให้ก้าวเดินแล้วก็พวก7เซียนถือว่าเป็นรุ่นที่บุกเบิกแล้วก็มีคุณค่าผมไม่ลืมพวกเขาแล้วก็ต้องขอบคุณพวกเขามากที่เขาได้ทำหน้าที่ของเขาในยุคของเขาอย่างดีที่สุดนะวันหนึ่งเนี่ยนะความฝันก็เป็นจริงสำหรับพวกเขานะเขาก็ดีใจกันมาก
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ก็ได้ทราบว่าคือวอลเลย์บอลเรารู้มานานเขาเป็นสายมูเดิมคิดว่าเฉพาะนักกีฬาโค้ชออสเนี่ยแน่เลยเมื่อวานได้ทราบจากโค้ชออสเกียรติพงษ์ระบุนะครับ
1: มีเครื่องรางที่นำติดตัวค่ะ
0: เป็นลูกประคำไม้พุทธะที่ได้มาจากการไปสวดมนต์ที่เนปาล
1: และลูกประคำไม้มงคลจากในประเทศไทย
0: และได้นำติดตัวไปในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาแล้วคว้าแชมป์แล้วก็รวมถึงคว้าตั๋วโอลิมปิกโค้ชออสบอกด้วยนะ
1: ได้อธิษฐานถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะซึ่งในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันสุดท้ายเนี่ยโค้ชออสบอกก็จะเห็นผมมายกมือสวดมนต์อยู
0: ่ทั้งนี้ขอให้ใครที่บนอะไรกันเอาไว
1: ้
0: ไปแก้บนกันด้วยนะ
8: อันนี้ได้มาจากในป่าอันนี้ก็เมืองไทยครับ
3: อ๋อเป็นไม้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าเป็น
8: ไม้มงคลนี่ครับอันนี้เป็นไม้เขาเรียกว่าไม้พุทธะของในป่าอยู่ที่ในป่าก็สวดมนต์
3: ว
8: ันใ
3: หญ่ติดไปด้วยไหมคร
8: ับ เอาไปครับเอาไปครับก็สวดมนต์ขอพรก็ได้อัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรนะครับผมอัญเชิญมาช่วยลูกนะครับลูกทีมอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับย่าโมมาช่วยลูกๆในการแข่งขันในวันสุดท้ายก็จะเห็นว่าผมได้สวดมนต์ขอบคุณแล้วก็อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะที่พวกเราเคารพนับถือได้ช่วยมาโดนบันดาลแล้วใครที่บนกันเอาไว้ก็ต้องไปแก้บนในตัวผมเองด้วยนะครับ
0: นี่อันนี้ก็ดีมันเหมือนเป็นจุดรวมใจไงอย่างที่เห็นภาพท้ายที่สุดเนี่ยท่านผู้ชมนักกีฬาเราเมื่อวานนี้ก็ไปรับเงินรางวัลอัดฉีดจากแจ๊ดโดยคุณพิษโพธารามิกในเวลาต่อมาแล้วเพิ่มจากเดิมที่ประกาศไว้5ล้านเป็น
1: 10ล้านบาทค่ะ
0: 10ล้านไปเลยเต็
1: มๆคือเพิ่มจากเดิมอีกเท่าตัวค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้น้องๆ
0: และเมื่อคืนที่ผ่านมาคือคณะเนี่ยต้องเดินทางเมื่อคืนนี้เลยนะครับผู้ชมออกเดินทางตอนเที่ยงคืน40นาทีเพื่อจะเดินทางไปเก็บตัวก่อนจะร่วมเอเชียนเกมจะเป็นช่วงเก็บตัวเนี่ย 4-13 กันยายนและจะเข้าแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ย 16-22 กันยายนไทยอยู่ในร่วมในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียกับไต้หวันผลงานที่ดีที่สุดของเอเชียนเกมเนี่ยได้ดีที่สุดคือเหรียญเงิน
1: เราได้เหรียญเงินเมื่อปี2018นะคะที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: ที่เหลือก็จะเป็นเหรียญทองแดง2ครั้งเรายังไม่เคยได้เหรียญทอง
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้บรรยากาศนักกีฬาที่สุวรรณภูมิเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะแฟนคลับแน่นเหมือนเช่นเคยภาพที่น่าสนใจคือแม่กับญาติพี่น้องของน้องอมศินศศิภาพรจันทวิสุทธิ์หัวสาวยอดเยี่ยมจากแชมป์เอเชียมาจากอยุธยาเลยไปฟังเสียงอมศินดูนะครับ
6: แม่มาด้วยนะ
7: ไม่ได้เจอกี่เดือนละ
9: โอ้นานด้วยเน
10: า
9: ะ
10: ตั้งแต่สงกรานต์ไปบ้าน
9: เบอร
7: ์ตอบให้ตรงกันที่ตรงกลางแม่มาส่งเป็นไงกำลังใจ
9: กำลังใจล้นหลามค่ะมีแม่แล้วก็มีแบบว่าป้าๆญาติๆอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่แ
7: ถวนั้นขอพรอะไรจากแม่บ้างเดี๋ยวจะไปเอเชียนเกม
9: แม
11: ่ขอไปลูกตู่ๆชน
9: ะใน
11: โร
9: ง
11: น
9: ั้นโอเค
12: ให้ไปประสบความสำเร็จอะไรเง
9: ี้ยอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะคะ
13: ออมสินแล้วคุณแม่มีส่วนสำคัญยังไงบ้างกับเส้นทางวอลเลย์บอลของเรามีไหม
9: ก็เขาก็คือเป็นหนึ่งกำลังใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตหนูค่ะเขาก็แบบคอยให้กำลังใจตลอดอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่หนูก็มอบชีวิตให้เขาเหมือนกัน
7: แม่สนับสนุนแต่เด็กเลย
9: ใช่ค่ะ
7: จริง
9: เขาก็ไม่ค่อยอยากให้เล่นหรอกเพราะเขาไม่อยากห่างตอนเด็กๆไม่ใช่ไม่มีแววแบบว่าเหมือนเป็นเด็กมันน้อยค่ะเขาก็แบบเป็นห่วงเราประมาณนี
13: ้แต่วันนี้เราพิสูจน์แล้วครับว่าวอลเลย์บอลมันพาเรามาถึงจุดสูงสุดได้ เป็นยังไงบ้างอยากจะบอกคุณแม่อะไรบ้าง
9: แม่เขาภูมิใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีอะไรเราคุยกันเราเขาก็ให้กำลังใจเราตลอดอะไรเงี้ยก็ภูมิใจปะภูมิใ
0: จแม่ตัวนิดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: นี่คือความภาคภูมิใจของลูกชาวนาเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจริงจริงขณะที่ชมพู่พรพันธ์เกิดปาดบอกว่าอย่าไปคาดหวังนะครับเอเชียนเกมกับแชมป์เอเชียเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กันมันอยู่ที่จังหวะเวลาณขณะนั้นแต่ก็เชื่อว่าเราจะติดเหรียญยอมรับว่าถึงตรงนี้เนี่ยมันยังใจฟูอยู่เลยเนี่ยยังมูฟออนจากแชมป์เอเชียและตั๋วโอลิมปิกไม่ได้เลยแต่ยังอยากได้กำลังใจอีก
6: สำหรับชมชมหอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดที่จะมาวัดว่าถ้าสมมุติได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียแล้วพอมาชิงเอเชียนเกมแล้วจะต้องได้เหรียญทองเท่านั้นอะไรเงี้ยหนูมองว่ารูปแบบเกมมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะเพราะเราไม่ได้มีเสมอวอลเลย์บอลมันไม่เสมอดังนั้นแล้วณวันนั้นอ่ะอยู่ที่ว่าตรงสนามจริงๆแล้วในขอจริงๆแล้วเราณวันนั้นมันอยู่ที่ฝีมือแล้วใครที่จะเล่นดีมากกว่ากันณวันนั้นมากกว่าถามว่าความหวังเราก็ได้เหรียญน่าจะติดเหรียญอีกอย่างคือคนอ่ะสนใจอยู่แล้วนะตอนนี้มันก็มากขึ้นแล้วนะตอนนี้ด้วยนักกีฬาทุกคนในทีมนะคะกำลังใจค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ยังต้องการอีกนะคะไม่ได้ว่าแบบเยอะมากเราไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนนี้มันฟูหัวใจเหลือเกินหัวใจมันอิ่มความดีใจเหลือเกินแล้วก็ยังมูฟออนจากแมตช์การแข่งขันไม่ได้ดังนั้นแล้วการแข่งขันแมตช์ต่อไปที่จะมาถึงเนี่ยหนูว่าพละกำลังเนี่ยนอกจากกายแล้วอะพละกำลังใจอะมีมากๆมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ยังอยากได้ให้แฟนส่งให้อีกค่ะ
0: แน่นอนนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างยอมรับนะครับว่ามันก็มีความกดดันอยู่เหมือนกันคือการแบกความเป็นแชมป์เอเชีย
1: ไปเต็มบ่าเลยค่ะ
0: ทำให้นักกีฬาจะต้องพยายามรักษามาตรฐานเอาไว้ทุกคนมุ่งมั่นเพราะเอเชียนเกมเรายังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับ
1: ปกติเนี่ยไม่เคยพูดเลยว่าต้องชนะแต่ว่า
0: คราวนี้อยากจะได้จริงๆนะ
10: ของทีมเรานะครับการไปเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยก็แบกความเป็นแชมป์เอเชียไปเต็มบ่านะครับเพราะนั้นความคาดหวังของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็อาจจะสูงหรือว่าความรับผิดชอบนะครับของนักกีฬาที่จะต้องรักษามาตรฐานไว้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าน้องๆทุกคนนักกีฬาทุกคนก็คงจะยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้เพราะทุกคนก็มีความมุ่งมั่นอยากจะสารฝันเหมือนกับที่ไปโอลิมปิกได้แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าในการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยทีมไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองเลยนะครับเพราะฉะนั้นการไปครั้งนี้ก็คงจะต้องคุยกันให้ชัดเจนโดยปกติเราจะไม่เคยบอกนักกีฬาว่าต้องชนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่คราวนี้ก็จะบอกนักกีฬาครับว่าต้องแชมป์เพื่อเราจะได้สร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องนะครับ
0: ท่านผู้ชมคนที่อยากให้ได้มากที่สุดเนี่ยคูณ2คือใครรู้ไหม
1: ค่ะ
0: นายกเนี่ยอ๋อ
1: ใช่ๆค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะ
0: นอกจากจะดีใจภาคภูมิใจแล้วทางรัฐบาลไม่โดนด่าด้วยนะ6:42 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
11: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
19: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
20: แดงแดงยา การท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
22: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
23: รุ่นใหม่ล่าสุด Mew X The Next Peakครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
24: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
11: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
24: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
25: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
0: เช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมน้องใบเหมือนเช่นเคย
1: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อยืดกับมังกรข่าว3เรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
0: อ้าวแสดงความเห็นตามปกติเลยให้วงเล็บว่าสภาเดือด
1: ค่ะ
0: เป็นเงื่อนไขสภาเดือดท่านผู้ชมเดือดขนาดไหนเมื่อวานนี้จริงๆตั้งแต่เช้าดูเหมือนจะผ่อนคลายเพราะเป็นเรื่องกระทู้
1: ค่ะกระทู้สด
0: กระทู้ซึ่งไฮไลท์จะอยู่ที่กระทู้สดของคุณคุณแบงค์อ่ะ
1: คุณสุพนัทมีนชัยนันท์ค่ะ
0: สสกทมพรรคประชาชนซึ่งตั้งกระทู้แต่ปรากฏว่าประเด็นต่างๆมันมีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้าแล้วก็เลยตั้งกระทู้เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่ทราบกันแต่ว่าช่วงเลสหลังเสร็จกระทู้นี่เดือดเลยอันเนื่องมาจากเกิดกรณีที่เริ่มการประชุมสภารอบบ่ายหลังเสร็จกระทู้เนี่ยปรากฏว่าตามระเบียบวาระจะต้องเป็นการพิจารณารายงานขององค์กรอิสระก็หมายถึงกกต.ซึ่งจะเป็นการพิจารณารายงานการทำงานของกกต.ในช่วงปี67ท่านผู้ชมถึงเวลาปรากฏว่าสสพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอยัตติด่วนด้วยวาจาครับท่านผู้ชมเป็นยัตติด่วนขอพิจารณาเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอด่วนแทรกขึ้นมา แล้วก็ปรากฏว่าก็เริ่มเกิดประเด็นปัญหาขึ้นทันทีอย่างที่บอกไปเนี่ยนะนั่นก็คือคุณสักริยะสิรินราธิวาสภูมิใจไทยเสนอเลื่อนยัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้เข้ามาก่อนแทรกระเบียบวาระที่จะเป็นรายงานกกต.จริงๆเนี่ยก่อนหน้าปรากฏภาพคุณแสวงบุญมีกับคณะเหมือนมารอที่สภาแล้ว
1: ค่ะ
0: จะต้องเข้าไปชี้แจงกับที่ประชุมสภาเนี่ยก็ปรากฏว่าหลายคนจับตาดูคงเป็นไฮไลท์เลยสุดท้ายคุณสักริยาสิรินราธิวาสภูมิใจไทยเสนอว่ารู้ว่าหน่วยงานรายงานเป็นเรื่องสำคัญแต่ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องสามจังหวัดเป็นเรื่องสำคัญและจริงๆเคยเป็นยติด่วนที่เสนอเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยให้เวลากับอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนแล้วก็ทำให้คุณพนิษฐ์ วัชรศิลป์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านได้ระบุว่าเห็นด้วยกับยติของคุณสักริยะแต่ที่คิดว่าต้องหารือกันมาตามลำดับคือ
1: ลำดับในการพิจารณาค่ะคือถ้าเลื่อนไปตามระเบียบวาระภายหลังพิจารณากระทู้ถามสดเนี่ยมันก็จะเป็นการพิจารณารับทราบรายงาน2ฉบับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะใช้เวลาเต็มที่ในการพิจารณายติด่วนเรื่องชายแดนใต้
0: เป้าหมายของฝ่ายค้านก็คือ
1: เราต้องการให้มีการพิจารณาทั้ง3เรื่องอย่างเต็มที
0: ่และท่านประชุมล่า
1: อยู่ร่วมประชุมตลอดเวลา
0: คุณผลิตระบุนะครับตัวชมนั่นก็คือว่าทราบด้วยว่าได้มีการประสานจากวิปรัฐบาลว่าจะมีการประสานกับคณะเตว่าเดี๋ยวเสร็จรายงานขององค์กรอิสระ2หน่วยงานหน่วยงานแรกคือกตแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเอายติชายแดนภาคใต้เข้ามาต่อรัฐมนตรีจะมารับฟังอยากถามเหตุผลที่มาเสนอเลื่อนยติด่วนขึ้นมาก่อนว่าคืออะไร
1: เพราะว่าผมยังไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสลับระเบียบวาระขึ้นมาม
0: ันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากความพยายามที่จะให้สภาแห่งนี
1: ้พิจารณารับทราบรายงานของกกต.ค่ะ
0: เพราะบังเอิญว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ปี67ซึ่งเป็นสาระของรายงานที่จะพิจารณาเนี่ย
1: มันดันไปคาบเกี่ยวกับคดีการโกงสว.ค่ะ อาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนสมาชิกและรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลชุดนี้
0: สุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยลุกขึ้นแสดงอภิปรายว่าเรื่องชายแดนใต้เป็นเรื่องด่วน
1: เราต้องจัดลำดับความเร่งด่วน
0: คุณผลิตยังเพิ่งบอกว่ารายงานกกต.เป็นรายงานปี67
1: ฉะนั้นถ้าเทียบความเร่งด่วนระหว่างปัญหาชายแดนใต
0: ้ตอนนี
1: ้กับรายงานของกกต.ปี67ที่ท่านอาจจะโยงไปถึงการทำอะไรในส่วนนั้นก็ตามเนี่ย
0: ก็รู้เลยอะโยงหัวสว.แน่แต่ถ้าจับลำดับความสำคัญ
1: ยัตติด่วนน่าจะขึ้นมาก่อน
0: นี่ฮะขณะที่ก็มีสสภูมิใจไทยลุกขึ้นมาแสดงความเห็นสนับสนุนการเลื่อนยติชายแดนภาคใต้ขึ้นมาก่อนหัวหน้าประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะระบุนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนเห็นความสำคัญของอุทกภัยน้ำท่วมน่านก็เลยไม่ได้มีการเลื่อนยติชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนคุณอภิสิทธิ์เป็นหนึ่งในคนที่เสนอยติชายแดนใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไล่เรียงไปนะครับทุกผู้ชมว่าวันนี้สิ่งที่ผิดปกติคือความพยายามที่จะบอกรายงานกกต.ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเฉพาะเรื่องนี้ชายแดนใต้ที่เป็นเรื่องด่วนถามว่านี่ฮะวันนี้ถ้าจะพิจารณากันต่อเนื่องไปเนี่ยหมายถึงเอาเรื่องชายแดนใต้ก็ได้แต่พร้อมจะพิจารณาทุกเรื่องต่อไปได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้มีหลักประกันประธานในที่ประชุมตอนนั้นคือคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลของเพื่อไทยระบุว่าการที่คุณอภิสิทธิ์จะถามว่าจะได้พิจารณารายงานกกต.ด้วยหรือไม่ไม่สามารถตอบได้
1: เพราะว่าต้องดูการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกค่ะ
0: ว่าเวลาจะล่วงเลยไปถึงไหนนี่ฮะคุณอภิสิทธิ์ก็โต้ว่ารู้วัตถุประสงค์ของยติและมีคนลงชื่ออภิปรายแล้วคำนวณดูได้เลยใช้เวลาเท่าไหร่อย่างไรต่อมาเนี่ยคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่า
1: เรามีข้อตกลงร่วมกันของวิป2ฝ่ายว่าจะพิจารณารายงานทั้ง2ฉบับแล้วก็ยติด่วนค่ะ
0: ก็หมายถึงเอารายงานก่อน
1: 2ฉบับ
0: ซึ่งฉบับแรกคือกกต.
1: ค่ะ
0: ขอให้คุณโสพลสารัมประธานในที่ประชุมรับปากว่าท่านจะต้องนั่งเกิน1ทุ่มนี่ฮะอาจจะมีพักการประชุมบ้างก็ได้แต่ทั้ง2ฝ่ายบริหารวาระเอาไว้แล้วหมายถึงว่าคือพยายามจะบอกว่าเอาเข้ามาก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ขอให้ยืนยันนะว่าได้อภิปรายรายงานกกต.ต่อในวันเดียวกัน นี่ฮะท่านผู้ชมก็มีการโต้ตอบกันไปมาอยู่พอสมควรอย่างที่บอกไปนี่แหละขณะที่สสบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยสนองเทพอักษรณรงค
1: ์บอกปัญหาในชายแดนใต้ตั้งแต่ยิงทหารเสียชีวิต5ศพมาจนถึงการเผาทำลายทรัพย์สินเสียหายเนี่ยวันนี้คนภาคใต้อยากรู้ว่าในสภาผู้แทนราษฎรรู้สึกรู้สารู้ร้อนรู้หนาวบ้างหรือไม
0: ่ก็ยกเป็นเหตุผลว่าต้องเอายติชายแดนภาคใต้มาก่อนเลยนี่เรื่องอื่นมาว่ากันประมาณนั้นตรงนี้กำลังที่พูดถึงว่านี่ยิงเสียชีวิตมา5ศพหมายถึงฐานพานคงจะจำได้เผาทำลายทรัพย์สินคนใต้เขาอยากจะรู้ว่าสภาผู้แทนเนี่ยรู้สึกรู้สารู้ร้อนรู้หนาวหรือไม่นั่นทำให้คุณลักษณ์ชนกศรีนอกมันอยู่ในชื่อพรรคประชาชนลุกขึ้นอภิปรายดุเดือดพูดกันตรงๆถ้าวันนี้มีการโหวตขึ้นมาหมายถึงโหวตว่าจะเลื่อนยติไหมฝั่งรัฐบาลมีเสียงมากกว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วแต่ถ้าท่านชนะด้วยความที่ท่านเห็นความทุกข์ร้อนของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดิฉันจะไม่ว่าอะไรเลยวันนี้ที่เราเถียงกันคือทุกคนในห้องนี้เห็นตรงกันหมดว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมาคุยกันที่สภาแต่ถามฝั่งรัฐบาลวันนี้มีรัฐมนตรีมารอบวช ด้วยถ้าท่านเห็นชีวิตประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญจริง
1: ๆทำไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครม.สัญจรลงใต้ท่านถึงไม่ไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ทำไมถึงไปแค่สงขลา
1: และให้ส่วนราชการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมารายงาน
0: คงจะหมายถึงที่นายกจัดประชุมหน่วยงานที่สงขลาเรื่องสามจังหวัดนี่แหละคุณลักษณ์ชนกระบุว่าถ้าลงไป
1: สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือการเอาความเดือดร้อนของประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างเพื่อปกป้องกกต.เพราะฝั่งรัฐบาลไม่อยากให้มีการอภิปรายรายงานของกกต.ในวันนี
0: ้และปรากฏว่าเท่านั้นแหละ
1: มีสมาชิกยกมือประท้วงจำนวนมากเลยค่ะช่วงนี
0: ้ขณะที่ก็มีบรรยากาศบางช่วงบางตอนก็มีการขอให้ประธานวินิจฉัยว่าขอให้คุณลักษณ์ชนกอภิปรายในประเด็นการหารือว่าสนับสนุนให้เลื่อนยติไหมหรืออย่างไรอย่าเลยเถิดคุณเลือดศักดิ์วินิจฉัยว่าคุณลักษณ์ชนกอภิปรายในประเด็นเรื่องยตินี้ก่อนขณะที่คุณนันทนาสงประชาบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงว่า
1: การที่คุณลักษณ์ชนกระบุว่ารัฐมนตรีที่ไปครม.สัญจรภาคใต้ไม่ได้ลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่เป็นความจริงเพราะว่ามีรัฐมนตรี3ท่านก็คือรัฐมนตรีชัยชนกดีคุณเจเสรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็คุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงไปแบบเข้าถึงชาวบ้านไม่ได้สร้างภาพที่จะลงไป
0: นี่ฮะไปชนิดกับเที่ยงคืนนี่บอกขนาดนั้น
1: ดังนั้นคุณลักษณ์ชนกต้องถอนคำพูด
0: ช่วงนั้นคุณลักษณ์ชนกก็บอกว่าไม่สามารถถอนคำพูดในสิ่งที่ตนไม่ได้พูดแต่ก็ขอบคุณที่ยืนยันว่าครม.สัญจรไม่ได้ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆเพราะคณะเตกอนุทิน
1: ครม.รักตัวกลัวตายไม่กล้าจะลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้คือคุณลักษณ์ชนกพูดถึงตัวคณะเตกการประชุมจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรียกผู้เกี่ยวข้องขึ้นมาประชุมที่สงขลาตัวท่านส.ส.พรรคภูมิใจไทยบอกมีคณะเตก3คนลงไปมันคนละประเด็นไง
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้ก็เกิดการโต้ตอบกันทีเดียวสุดท้ายเนี่ยคุณเลิศศักดิ์ประธานขอคุณลักษณ์ชนกถอนคำพูดคำว่ารัฐมนตรีรักตัวกลัวตายเพราะเป็นคำกล่าวหาเสียดสีขอให้ถอนคุณลักษณ์ชนกก็เลยอ้าวดีฉันถอนก็ได้ทั้งนี้ขอถอนประโยคที่ว่า
1: คณะรัฐมนตรีรัฐบาลภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานเลิศศักดิ์ณเวลานั้นก็เลยบอกว่าท่านไม่ควรจะเติมข้อความต่อ
0: นี่มันเติมมาถอนแล้วมาเสียดสีนี่เดิมทีมันไม่มีคำว่าภูมิใจไทยนะเดิมไม่มีคำว่าภูมิใจไทยก็ปรากฏว่ามีการประท้วงของส.ส.ภูมิใจไทยหลายคนทีเดียววันนี้เขาถอนแบบเสียดสีเพิ่มอันเนี้ยไปดูบรรยากาศช่วงนี้ฮะท่านผู้ชม
2: เราพูดกันตรงๆเนาะถ้าวันนี้มีการโหวตขึ้นมาเนี่ยยังไงฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยแน่นอนว่าท่านมีเสียงมากกว่าท่านชนะอยู่แล้วค่ะถ้าท่านเห็นชีวิตของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญจริงๆทำไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครม.สัญจรลงใต้ท่านไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้คะทำไมท่านถึงแค่ไปแค่สงขลาสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะมันคือการเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้าง มาอ้างเพื่อปกป้องกกต.เพราะว่าฝากฝั่งรัฐบาลไม่อยากจะให้มีการอภิปรายรายงานกกต.ในวันนี
3: ้ท่านประธานครับท่านประธานครับผมยืนนานแล้วครับ
4: เดี๋ยวสักครู่ครับ
3: ท่านประธานคุมด้วยครับว่าตอนนี้
5: ดิฉันกำลังจะจบแล้ว
7: ท่านประธานค่ะประท้วงเข้า
2: ถ้าอยากจะประท้วงก็ประท้วงเลย
7: ท่านรัฐมนตรีทั้ง3ท่านโดยการนำของท่านชัยชนกชิดชอบนะคะแล้วก็ท่านเจเศษนะคะแล้วก็ยังมีท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์นะคะลงไปแบบเข้าถึงชาวบ้านนะคะเราไม่ได้สร้างภาพที่จะลงไปท่านต้องถอนคำพูดนะคะ
2: ดิฉันไม่สามารถที่จะถอนคำพูดในสิ่งที่ดิฉันไม่ได้พูดได้และดิฉันขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้กรุณายืนยันค่ะว่าครม.สัญจรเนี่ยไม่ได้ลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆเพราะว่าคณะรัฐมนตรีลักตัวกลัวตายค่ะไม่กล้าที่จะลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
7: ้
2: แต
7: ่
2: ว
7: ัน
2: น
7: ี้
2: ท่านเอาความเดือดร้อน
4: ท่านต้องถอนคำพูดว่ารัฐมนตรีรักตัวกลัวตายท่านต้องถอนครับ
2: ท่านประธานคะ
4: กล่าวหา
3: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: ด้วยความเป็นธรรมนะคะท่านประธานดิฉันถอนก็ได้ค่ะคำว่าคณะรัฐมนตรีรัฐบาลภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้ขณะที่ท่านประธานวินิจฉัยแล้วทางผู้ชี้แจงเนี่ยยังเสียดสีเพิ่มเติมอีกครับเดิมทีไม่มีคำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เดือดร้อนครับ
4: ท่านครับ
3: ท่านครับท่านให้เกียรติสภาเพื่อนสมาชิกด้วยอย่าคิดว่าทุกคนมีมารยาทเหมือนท่านนะครับ
4: ครับครับ
2: ดิฉันขอถอนคำว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายเลยไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะดิฉันสนับสนุนท่านผลิตค่ะเพราะดิฉันกำลังเห็นว่าฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะคะเอาปัญหาของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนมาบังหน้าเพื่อปกป้องกกต.ไม่ให้ถูกอภิปรายในวันนี้ดิฉันขอย้ำอีกครั้งนึงค่ะท่านประธานว่าความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ฝากฝั่งรัฐบาลเอามาเล่นการเมืองเพื่อทำให้ไม่เกิดการอภิปรายกกต.วันนี
8: ้ผมทำงานอยู่ในสภาแห่งนี้มาหลายปีผมยืนยันได้ว่าเราไม่ได้เอาปัญหาชีวิตของพี่น้องใน3จังหวัดมาบังหน้าแต่เราทำงานจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
4: ท่านจะให้ถอนคำว่าอะไรครับ
8: ฝากฝั่งรัฐบาลเอาปัญหาพี่น้อง3จังหวัดชีวิตของพี่น้อง3จังหวัดมาบังหน้ามาเล่นการเมือง
2: เห็นใจท่านกมลศักดิ์จริงๆที่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับท่านกมลศักดิ์
3: ท่านประธานครับประท้วงท่านประธาน
4: ครับเพิ่มประเด็นแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับให้ท่านถอนก่อนครับ
2: ดิฉันขอถอนคำว่าเพื่อนสมาชิกฝากฝั่งรัฐบาลค่ะให้เปลี่ยนเป็นฝ่ายบริหารเท่านั้นค่ะท่านประธาน
4: โอเคครับจบนะครับ
0: นี่ท่านผู้ชมจริงๆยาวเลยประท้วงวุ่นเลยเมื่อวานอรัมตีช่วยมหาไทยสสสตูลพรรคภูมิใจไทยวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นขอใช้สิทธิ์ก็ระบุที่รักชนกระบุว่าไม่มีน้ำตีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายภาคใต้ขอยืนยันว่าน้ำตีลง
1: โดยเฉพาะตัวผมเองลงพื้นที
0: ่แล้วก็เพื่อจะบอกว่าประชาชนที่นั่นไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายไปตั้งแต่ปัตตานียาลาตั้งแต่หัวค่ำตึงตีสองไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่ทำใครจะเห็นแต่มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เห็นก่อนจะตอบโต้ว่าการให้ข้อมูลในสภาคุณจะมีการตรวจสอบให้ดี
1: การกล่าวหาว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับชายแดนภาคใต้นั้นส่วนตัวมองว่าไม่มีการประชุมครม.ครั้งไหนที่เชิญทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาหารือว่าต้องเดินไปในทิศทางไหน
0: เพราะฉะนั้น
1: บางสิ่งบางอย่างถ้าไม่รู้ไม่พูดบ้างก็จะเป็นประโยชน
0: ์นี่ท่านผู้ชมแต่ก็มุมนึงก็รับนี่ว่าเชิญเข้ามาประชุมไง
1: ค่ะ
0: แต่รัฐมนตรีลง
1: อ
0: ันนี้เนี่ยข้อเท็จจริงเพียงแต่ไม่มีใครเห็นนี่เพิ่งรู้เมื่อวานเนี่ยเพราะท่านก็เป็นสสสตูลทั้งหลายทั้งปวงก็ทำให้เกิดบรรยากาศซึ่งคุณพริษวัชรศิลป์ระบุว่าถ้าเอาปัญหาชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาไม่ขัดข้องแต่ประธานสภากับประธานรัฐบาล
1: ต้องยืนยันให้ได้ค่ะ
0: ว่าหลังจากพิจารณาติเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้เสร็จใช้เวลา3ชั่วโมงหรือประมาณ6โมงเย็นแล้วจะต้องประชุมต่อนะอย่าหยุดประชุมนะ
1: เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของกกต.ต่อทันที
0: ไม่มีปัญหาเอาภาคใต้ก่อนก็ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ขอให้ประธานสภาและประธานวิปยืนยันว่าเสร็จจากใช้ติชายแดนใต้แล้วต้องต่อนะไปที่รายงานกกต.คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิประธานผู้นำฝ่ายค้านในสภาหัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่ายังไม่ได้คำตอบจากตัวแทนฝั่งรัฐบาล
1: คือคำยืนยันว่าวันนี้เนี่ยสภาจะได้พิจารณากัน2เรื่องหลักที่สามารถใช้เวลาได้เต็มที
0: ่
1: ก็คือ1ยัตติชายแดนใต้ค่ะประธานสภาสรุปแล้วว่าถ้าใช้เวลากันเต็มที่ไม่มีคนเติมชื่อเข้ามาก็น่าจะจบประมาณ 18:00 น.กับ2ก็คือรายงานของกกต.ซึ่งจำนวน